0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับน้องแพตตี้คุณอนัญญพัฒน์นะคะและเจเจวัชรินทร์ค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะต้องมาอัพสกิลหาความรู้เข้าตัวเองกันแล้วนะคะกับโครงการสุดพิเศษของเราที่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วกับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งแน่นอนใครที่ไม่อยากแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเราไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกับโครงการนี้ค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเราก็จะได้ทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจกลางเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมาพาคุณวิเคราะห์นะคะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พิสารวานิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเรียกได้ว่ามาบอกให้หมดเลยเรียกได้ว่าจับมือทำเลยก็ว่าได้นะ ใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการอบรมจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะ2569ค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0944803076 0944803034และ0943966649นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN มาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามารวมทั้งสติกเกอร์นะคะทุกตัวเลยนะคะจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะคะบางท่านก็ฟังมาจากต่างจังหวัดนะคะพร้อมทั้งกรุณาอัปเดตสภาพภูมิอากาศมาด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ่มด้วยนะคะทักทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: รุ่นสวัสดิ์ครับคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อใน EP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆหลายๆตอนนะครับ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินทร์ถึงคำตอบนะ ลองอยากให้คุณวัชรินทร์ลองตอบ ดูว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูด

0: มาในรัฐบาลนี้ท่านเราพูดมาหลายปีแล้ว
1: ค
0: ุณวัชรินทร์คิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
2: น่าจะตั้งแต่จำความได
0: ้ตั้งแต่จำความได้ว้า
1: ส
0: ุดต้องถามว่าคุณวัชรินทร์เริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
2: ถูกมันทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
0: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2530 2531สมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนรัฐระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจากล้านหกเราเพิ่มเป็นล้านเจ็ดนะครับสามประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจากล้านหกเป็นล้านเจ็ดนะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยคาแท้คุณอิศรีถ่ายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนันยพัฒน
1: ์
0: จาก 600,000 เศษเป็นล้าน2ล้าน3อ่ะครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2ล้าน2มาเป็น3ล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อความเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณนันพัฒน์คุณวัชรินทร์เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาดุมเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร
1: ่
0: เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากข้าราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่พนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมว่าสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในสอง EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร์ AI นะครับแต่ว่าเขาไม่เอา AI มาเติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไงนะจะอย่างนี้จะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร์ AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร์ AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร์ AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร์ AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2554เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนข้าราชการลง 25%ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่ม

0: พนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูว่าเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDS Government Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้แต่ละกระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่ gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and informationเป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูลนะครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการและลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลเขามีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อนี่มันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้างเรื่องผสมภาษีเนี่ยเอกชนก็รับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเลี่ยงบาลีด้วยการไปจ้างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีแล้วรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการลงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็กๆเอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.uk หลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิทัลหมด 20,000 ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด์โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ200,000ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554

0: ีพอถึงปี259เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์คะอยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย
0: ์คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู่นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงวงกลมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่ AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได้ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงวงกลมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกละนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบนี้ประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 2-3 แสนล้านบาทนะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพื่อติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสาราชจักรที่ทำแบบนี้ครับเชิญนะคุณวัชรีมีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ขาเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป็นยังไงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กับอยู่ด้วยกันต่อกับจอลึกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมัน
0: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรพลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของGood Morning ASEAN ทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิปขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนันทพัฒน์คุณวัชรินทร์และทีม Good Morning ASEAN ทุก

0: นผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับก็จะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning อาเซียนเนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
1: ๆนะครับ
0: ก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีนี้ครับนอกจากจากสหราชอาณาจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFE แล้วก็ SG สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียไปเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนโน้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมาก once only principleนะคุณอัญญาพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอไปแล้ว1ที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วนะแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์นะท่านผู้ฟังไว้ด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงานหรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์นี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ทามมิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุดประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับเพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นก็เขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบไอทีเนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลชั้นถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่และหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณอภิพัฒน์คุณวัชรินทร์คุณจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่ง

0: ทางด้านไอทีไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอร์สปีต่อปีเอาซอร์สไปเรื่อยๆพอเอาซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอร์สให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อหรือไม่ก็เอาระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกิโยตินกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองของเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จคนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายเขาจะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนัญญภัทรคุณวัชรินทร์
1: กฎหมาย
2: หลักพันไหมคะอาจารย์
0: หลักพันคุณอนัญญภัทรสักหลักเท่าไหร่ดีครับ
1: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
2: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นเหรอเนี
0: ่ยเพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พรบ910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา 7,298 และกฎกระทรวงอีก 7,433 เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้มันก็เลยล็อกทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอยากคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนเคยเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับอันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator นะต้องเป็น enablerต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟัง enabler เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถามAI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกรณ์คงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจ

0: ตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกเช้าค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นะคะทางสถานีวิทยุ FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้านี้มาพบกันในวันจันทร์เริ่มทำงานของสัปดาห์วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะก่อนที่จะหยุดยาวหลายวันนะคะมีวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาก่อนจะหยุดนะคะก็มาฟังข่าวแน่นอนละค่ะวันนี้ก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันค่ะ
0: ขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนเลยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะทั่วประเทศถวายพระพรวันเฉลิม28กรกฎาคมรัฐบาลจัดเฉลิมพระเกียรตินายกประธานพิธีสนามหลวงรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมทั่วไทยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเอกนิตินำข้าราชการตักบาตรทางเรือค่ะ
1: ค่ะส่วนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะพาดหัวปิติวันมหามงคลเฉลิม74พรรษาจัดพิธีตักบาตรทางเรือ3คลองถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพของการตักบาตรทางเรือนะคะโดยมีข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจำนวนมากที่ร่วมกันทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะพระมหาการและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครค่ะ
0: ต้องจับตาประเด็นการเมืองนะคะคดีหัวสวค่ะโดยทางคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้จัดกิจกรรมครบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยนายภริศนะคะได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจก็คือเรื่องไปไม่ถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง4ใน7กกต.ที่ถูกเห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียร์ว่างและยังเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วจัดงานภาคแรกสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบทำงานตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้ก็คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กับพริบตามีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่เตรียมการกันมาก่อนล่วงหน้าไม่ใช่แค่ขบวนการของการจัดทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนกันอย่างเป็นระบบแต่เป็นขบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศประเด็นหัวสว.นี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์

0: มติชนวันนี้ค่ะพร้อมกับเรื่องของการเมืองอื่นๆด้วยค่ะ4พยานใหม่แฉยิบขบวนการฝ่ายค้านบี้คดีหัวสว.ไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญสุภชัยชี้8ภูมิใจไทยจ่อฟ้องยิ่งชีพรัฐบาลเตรียมยุบ2หน่วยงานรัฐอิงและเสื้อแดงอวยพรทักษิณฝ่ายค้านเปิดเวทีชำแหละคดีหัวอดีตผู้สมัครแฉขบวนการทำโพยยิ่งชีพท้าชนนายกภูมิใจไทยทวีแนะไม่ควรจำกัดสิทธิ์ประชาชนสุภชัยลั่นร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอิงโพสต์เบิร์ธเดย์ทักษิณ77ปีปกรณ์เผยเดินหน้าปฏิรูปจ่อยุบ2หน่วยงานรัฐมีภาพของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้เปิดเวทีกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีนักวิชาการและพยานบุคคลร่วมอภิปรายที่อาคารรัฐสภาเมื่อวานนี้ค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นกันค่ะรุกหนักแฉหัวสว.ส้มและฟ้าร่วมวงชำแหละยิ่งชีพขู่กำข้อมูลเส้นเงินวิปฝ่ายค้านชำแหละ2ปีเลือกสว.ภาค2ผลิตแฉขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยกลาง5ฉากโกงทั้งจองตั๋วเครื่องบินจัดโรงแรมเสนอเงินให้อิงใส่เสื้อสีเหลืองสัญลักษณ์ความจงรักภักดีกุสุมาลวตีชี้ทรงศักดิ์พาไปพบอนุทินจริงพนิดาปูดมีการข่มขู่พยานและคุกคามประชิดตัวด็อกเตอร์สิริพันธ์แนะสว.สำรองฟ้องกกต.หากล่าช้าไอติมโวหลักฐานอยู่ในสำนวนดักคอกกต.ห้ามตัดตอนแบบเนียนเจอ157แน่ผอ.ไอลอท้าชนนายกและภูมิใจไทยลั่นกรรมข้อมูลโกงแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้าขู่ถ้าศาลไม่สั่งฟ้องแฉสลิปเส้นเงิน3ค่ะ
1: ค่ะด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์กรณีการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าจ่อฟ้องนะคะโดยบอกว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับกระบวนการโกงเลือกสว.ใหญ่มหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนที่อยู่กับตนนั้นมีเพียง 5% เท่านั้นของกกต.รวมทั้งพูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องเอามาเปิดเผยค่ะส่วนนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญนะคะนายยิ่งชีพบอกว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฝั่งผู้ถูกกล่าวหาออกมาพูดตลอดคือเป็นพยานบุคคลไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพบอกว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่ก็เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายถ้าหากฝั่งนั้นชี้แจงจริงยอมรับใช่หรือไม่นะคะว่ามีข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มเรื่องนี้นายยิ่งชีพก็ตอบว่าไม่มีปัญหาเลยเรามีมาทั้งข้อมูลการตรวจสอบทั้งระบบมานำเสนออยู่แล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปนะคะทั้งนี้ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะก็ได้ทราบเรื่องนี้ก็ยืนยันจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์จากประเด็นคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะโดยล่าสุดนะคะนายอนุทินนายกก็ได้เข้าไปคอมเมนต์เพจ Facebook รักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นะคะทางเพจรักษาแผ่นดินโพสต์บอกว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอว์จนถึงที่สุดซึ่งนายกอนุทินก็ไปเขียนตอบใต้คอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติรับผมประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบอกว่าแฉขบวนการล็อกโพยสว.โยงคดีโยงอดีตกุนซือนาย

0: อนุทินขณะที่ Daily News ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันมีภาพนายภริษฐ์วัชรศิลป์หรือไอติมนะคะขยี้ยับภริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2ส่วนพาดหัวข่าวยุบหน่วยงานรัฐซ้ำซ้อนเปิดข้าราชการเออร์ลี่โยกย้ายเริ่มกันยายนนี้ไอติมขย่มหัวสว.ภาค2อนุทินกล้าวฟ้องกล่าวรูดนายกอนุทินยันเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอหลังโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติปมเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องเหตุถูกโยงคดีหัวสว.ด้านสุภชัยยันเดินหน้าฟ้องแน่ปล่อยพวกขิวแสงไปก่อนยันก้าวผู้เสียหายฟ้องแยกคดีได้สิทธิ์ใครสิทธิ์มันฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรหลังผลเลือกสว.ไม่เป็นไปตามผลคาดส่วนประธานวิปรัฐบาลค้านกลาง5ฉากโยงโกงเลือกสว.พบส่อร่วมขบวนการเพียบจี้อนุทินนักการเมืองสีน้ำเงินตอบปมร้อนหัวสว.ชี้หลักฐานเส้นเงินที่พักอยู่ในสำนวนกกต. DSI แล้วดักคอกกต.ห้ามตัดตอนสังเวยน้ำเงินอ่อนปกป้องน้ำเงินเข้มคู่ฟ้องมาตรา157หากล้มคดีค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและความคืบหน้าโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: เทพไทยหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
7: ่
9: ะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริง
10: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับนะคะทำการสำรวจระหว่าง 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนค่ะซึ่งเมื่อถามถึงการเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนก็พบว่า 53.78% ระบุว่าเคยได้รับและ 46.22% ระบุว่าไม่เคยได้รับและเมื่อถามถึงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569พบว่า 51.73% ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 24.65% ไม่ได้ลงทะเบียนและ 23.62% ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ 50.66% ก็คิดว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ได้ 22.37% ไม่ต้องการ 14.25% ลงทะเบียนไม่ทันและ 12.72% ระบุว่าไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไรค่ะ และเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 43.26% ไม่โกรธเลย 21.53% โกรธมาก 20.69% ค่อนข้างโกรธและ 14.52%

0: เซ็นไม่ค่อยโกรธท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็พบว่า 36.80% ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไร 32.49% มีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาล 19% จะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วและ 11.67% ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สนับสนุนรัฐบาลค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวไม่โกรธวืดบัตรคนจนนายกสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเต็มที่เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนิด้าโพลชี้ประชาชนกว่าครึ่งลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่โกรธส่วนสวนดุสิตโพลชี้สวัสดิการผู้สูงอายุยังเพียงพอเรียกร้องปฏิรูปด่วนขณะที่หนังสือพิมพ์มติชนค่ะมีประเด็นเรื่องของโซลาเซลล์นะคะเอกนิติแย้มหนุนโซลาเซลล์เปิดทางกลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้ลดหย่อนและใช้ไม่เกินแสนล้านเอกนิติแย้มมีแผนใช้เงินอุดหนุนประชาชนติดตั้งโซลาเซลล์กลุ่มไม่อยู่ในฐานภาษีได้สิทธิ์ลดหย่อนลุ้นเปิดให้ขายไฟคืนได้คาดใช้วงเงินไม่เกินแสนล้านค่ะ
1: มาที่อีกเรื่องนะคะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเมื่อวานค่ะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีการไลฟ์สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะคะซึ่งมีการจัดสอบการแข่งขันบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบสวนพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะทั้งนี้นะคะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการไลฟ์สดนะคะการตรวจข้อสอบก็ถือเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวค่ะการไลฟ์สดครั้งนี้ก็ได้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบข้อสอบทั้งภาคกอและภาคขอพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องทำการสแกนเอกสารต่างๆมีคณะกรรมการผู้สังเกตการเข้าร่วมค่ะทำให้เห็นว่าการจัดสอบมีความโปร่งใสเชื่อใจได้แล้วก็ถือเป็นมิติใหม่ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะคะโดยผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าในการไลฟ์สดการตรวจสอบข้อสอบท้องถิ่นมีนายนิรัตพงศิษฐิถาวรหรือรองซัมเบ้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตด้วยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปยังสนามสอบพื้นที่ชลบุรีไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยของสนามสอบโรงเรียนชลบุรีสุขบดหรือโดยมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าจังหวัดชลบุรีนะคะให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมห้องสอบค่ะในประเด็นเรื่องนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์มีภาพรองซัมเบ้ค่ะมาเองนะคะเขียนว่ามาเองนายนิรัตพงศิษฐิถาวรรองปลัดนะคะเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนราชการรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่เดินทางไปตรวจนะคะการตรวจข้อสอบท้องถิ่นนะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตัวเองแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานค่ะเรียกแจ้งโกงสอบ2บิ๊กสอทอมสอวอดร.วินซัดทอดโดนข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรนัด31พฤษภาคมนี้นะคะก็คือนัดจากกองปราบค่ะในการตรวจสอบแล้วก็มีการออกหมายเรียก2ข้าราชการที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
0: เหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้ขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินสแลแมอายุ35ปีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะส่วนกรณีกราดยิงด่านตำรวจทำให้ทหารพรานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บที่ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามตำรวจก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนจะเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะบิ๊กรานสั่งล่าวันสองมือบึ้มซุกเพื่อนบ้านบิ๊กรานเผยสารออกหมายจับ2ผู้ต้องหาคาร์บอมสภ.ตันหยงเร่งประสานล่าตัววันหนีซุกเพื่อนบ้านกอรมน.ออกแถลงการโต้ใช้กำลังเกินกว่าเหตุ

0: แต่ความมั่นคงเปิดสัญจรเส้นทางบึ้มและยิงทหารพรานดับ5ศพชาวบ้านไม่ตระหนกกฎอัยการศึกค่ะ
1: ข่าวนี้มีอีกแล้วนะคะเรื่องของการหิ้วยาเสพติดแล้วไปถูกจับกุมที่ต่างประเทศค่ะครั้งนี้ไปเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะคะมีการจับคนไทยคาสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญาวี

0: วุฒินะคะและเพื่อนอีกคนหนึ่งเดินทางไปกับสายการบินแอร์เอเชียนะคะจากสนามบินดอนเมืองไปญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปด้วยแต่เมื่อไปถึงสนามบินฟุกุโอกะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบสัมภาระของนางสาวจุฑาทิพย์ไปพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟก็เลยถูกควบคุมตัวนะคะก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนรู้เห็นกับยาเสพติดดังกล่าวคาดว่าจะถูกคนร้ายหลอกว่าจ้างให้ขนยาเสพติดไปส่งต่างประเทศกรณีนี้นะคะก็คล้ายๆกับกรณีของแอมีนาที่เป็นข่าวดังมาก่อนหน้านี้ค่ะทั้งนี้นะคะนายสราวุธเนี่ยก็มีการร้องนะคะไปยังกงสุลใหญ่ฟุกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดเรื่องของแฟนสาวทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าใดจนกระทั่งทางครอบครัวของแฟนสาวได้รับหนังสือจากทางกงสุลแจ้งว่าพบไอซ์ในซองกาแฟในวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกตนนั้นหิ้วของไปทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้มาติดต่อขอรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการมาติดต่อขอรับสินค้าทำการบล็อกช่องทางการติดต่อซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวโอนเงินค่าจ้างมาแล้ว 3,600 บาทนะคะทางนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปเพราะว่าทางครอบครัวเขายืนยันนะคะว่าลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะร้องลูกถูกหลอกตำรวจญี่ปุ่นจับหิ้วไอซ์ซุกกาแฟคาสนามบินฟุกุโอกะเชื่อคล้ายคดีแอมีนาโผล่อีกรายหิ้วสายหิ้วครอบครัวชาวนนร้องสื่อช่วยลูกสาวถูกจับกุมคาสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังรับจ้างหิ้วพัสดุซุกยาไอซ์ในซองกาแฟค่ะเผยลูกค้าโอนค่าจ้าง 3,600 บาทก่อนปิดช่องทางติดต่อยันลูกสาวไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดวอนเร่งแกะรอยกล้องวงจรปิดหาตัวคนฝากของเชื่อซ้ำรอยคดีแอร์สาวมีนาค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงสุดท้ายนะคะมาที่ข่าวอาชญากรรมอีกข่าวหนึ่งในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะทลายมังกรเทาล็อกหัวโจก3สมุนยึดโรงแรมเมืองนนท์ทำบ่อนอัปยาค้ากามทลายรังมังกรเทาปราบเปิดปฏิบัติการ Dragon Nest รวบหัวหน้าแก๊ง3ลูกสมุนชาวเมียนมายึดโรงแรมหรูเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาค้ากามครบวงจรค่ะ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์มติชนนะคะประเด็นนี้พาดหัวข่าวนครศรีฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุที่พัดร่วมงานสมโภชแสดงแสงสีสุดตระการตาวัฒนธรรมชี้ปีหน้าลุ้นเชียงใหม่นครศรีธรรมราชจัดทำบุญตักบาตรฉลองมรดกโลกประชาชนแน่นวัดพระมหาธาตุที่พัดเป็นประธานพิธีสมโภชคณะโนรา 1,000 คนร่วมรำเฉลิมฉลองกรมศิลป์ลุ้นขึ้นทะเบียนเชียงใหม่ปีหน้ามีภาพประกอบด้วยนะคะเป็นภาพคณะมโนรากว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกแห่งที่9ของประเทศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะ
0: ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพนักศึกษาอิตาลีที่ก่อนหน้านี้มีกรณีดราม่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่ขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนมีการโพสต์คลิปดังกล่าวออกมาแล้วก็มีการแชร์กันไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานจบสวยค่ะว่ายสวยนักศึกษาชาวอิตาลีและผู้ดูแลเข้าไกล่เกลี่ยกับนางสาวสุกัสผู้เสียหายกรณีแสดงพฤติกรรมกลางบนขบวนรถไฟฟ้า BTS ก่อนที่เยาวชนชาวอิตาลียกมือไหว้ขอโทษยอมรับกระทำไม่เหมาะสมที่สน

0: ำเร็จนะคะนักศึกษาอิตาลีว่ายสวยสาวไทยขอโทษถอยใน BTS ยอมรับไม่เหมาะสมแก๊งศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมบนรถไฟฟ้า BTS เจอดราม่าไล่ขุดขยี้จนไม่ไหวพร้อมผู้ดูแลโร่ยกมือขอโทษว่ายสวยผู้เสียหายสาวเสียงอ่อนยอมรับกระทำไม่เหมาะสมด้านผู้ดูแลเยาวชนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ประเด็นเรื่องของไทยกัมพูชาค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะไทยจั่วกัมพูชาเลิกปั้นเฟกนิวส์หากอยากสันติบิ๊กดุลควงต่งจวินกินโจ๊กยามเช้าสารต่อมิตรภาพและความร่วมมือก่อนส่งเดินทางกลับประเทศพลอากาศเอกประภาสซัดเขมรเลิกปฏิบัติการ IO บ่อนทำลายสัมพันธ์ย้ำสันติภาพเกิดขึ้นไม่ได้หากปั้นเฟกนิวส์ต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะในจังหวัดภาคใต้นะคะแต่ว่าเป็นเรื่องดีๆที่ทางกอรมน.จังหวัดปัตตานีส่วนหน้าค่ะก็ชวนมาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นเรื่องดีๆที่อยากมาพูดอยากมาบอกต่อกันโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้าได้นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวัลลบรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร้อมพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานเสาธงและพื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งขับเคลื่อนจิตอาสาพระราชทานสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สะอาดเป็นระเบียบแล้วก็น่าอยู่ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้นะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์นะคะมานำเสนอในรายการ9ทันข่าวค่ะคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะเราจะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผบ.ทร.สั่งทุกหน่วยในจังหวัดนราธิวาสห้ามประมาทยกระดับรักษาความปลอดภัยเต็มพิกัดลาดตระเวนทุกมิติเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการปฏิบัติการกับกองทัพบกกองทัพภาคที่4หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยประชาชนสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ยกระดับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทุกมิติเพิ่มการลาดตระเวนเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลทางบกในพื้นที่เสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการประสานการปฏิบัติงานกับทุกหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยทุกหน่วยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยโฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่าผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือกำชับทุกหน่วยปฏิบัติด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญกำลังใจกำลังพลและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยประชาชนเป็นอันดับแรกปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนวันนี้ออกหมายเรียกเพิ่ม15ผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊กระดับสูง2รายมีหลักฐานพัวพันชัดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีทุจริตข้อสอบราชการท้องถิ่นว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียก13คนซึ่งเป็นกลุ่มทั้งข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทเอกชนพบขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในจำนวนผู้ถูกออกหมายจับครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพักนนทบุรีโดยยืนยันว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนมารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากผู้ใดไม่มาตามนัดจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนกฎหมายทั้งนี้พนักงานสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB41769A
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะบุกจับผับดังซอยสุภาพงศ์พบเด็กต่ำกว่า20ปีเกลื่อนร้าน45คนเจอผู้เสพยาเสพติดเวลาประมาณ 2:30 น.ที่ผ่านมาพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดาผู้บังคับการสปภ.พร้อมคณะส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานตรวจ2เข้าตรวจค้นร้านเฮงเจริญซอยสุภาพงศ์แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพหลังได้รับแจ้งเป็นแหล่งมั่วสุมเยาวชนจากการตรวจสอบพบผู้ใช้บริการและพนักงานรวม65คนตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะทุกรายผลปรากฏว่าผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง45คนแบ่งเป็นกลุ่มอายุ 18-20 ปี29คนพบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการถึง16คนนอกจากนี้ยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้บริการรวม8คนแยกเป็นผู้ใหญ่6คนเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนจึงนำตัวนายทศพรอายุ33ปีพร้อมของกลางในร้านแจ้งข้อกล่าวหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมอันเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมืองหลวงโบราณญี่ปุ่นเป็นมรดกโลกองค์การยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนกลุ่มโบราณสถานอาซุกะฟูจิวาระแหล่งโบราณคดีเมืองหลวงโบราณของญี่ปุ่นและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่อย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่48ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้โดยกลุ่มโบราณสถานแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำนาราเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและศาสนาของญี่ปุ่นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่6ถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่8เปรียบเสมือนอู่อารยธรรมของญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบการปกครองจากกลุ่มชนเผ่าไปสู่การจัดตั้งศูนย์กลางภายใต้กฎหมายโบราณและสถาบันจักรพรรดิทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
3: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเช้านี้พบกับเจาะลึกประเด็นร้อนเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังสวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
2: พบกันเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้27กรกฎาคมบรรยากาศก็เป็นวันทำงานแบบฟันหลอนะ
3: รถว่าง
2: ข้างหน้าหยุดข้างหลังหยุด
3: ค่ะพี่ไพศาลไม่ได้ออกจากบ้านมาอาจจะ
2: แต่ได้รับรายงานอยู่ครับว่าถนนว่างบ้าง
3: โล่งเลยค่ะ
2: มีรายงาน
3: จาก35กิโลจากมีนบุรีเข้ามาในสาทรเนี่ย30นาที
2: ก็แสดงว่าใช้สิทธิ์กันเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ยกเว้นคณะรัฐมนตรีวันนี้มีการประชุมครม.นะก็ต้องประชุมวันนี้แหละครับเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วก็วันพุธก็จะเป็นวันหยุดต่อเนื่องนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันพุธนี่หยุดอาสาฬหบูชาใช่ไหมอาสาฬห
3: แล้วก
2: ็เข้าพรรษาเราไม่หยุดราชการ
3: ค่ะเข้าพรรษา
2: วันก็เป็นวันพฤหัส
3: วันพฤหัส
2: ครับแต่ว่าเข้าพรรษาของเราไม่ใช่เป็นวันหยุดราชการเราจะไม่ได้หยุดต่อก็จะเปิดทำการกันวันพฤหัสสัปดาห์นี้ก็จะมีช่วงตรงกลางที่เป็นวันหยุดของสัปดาห์นะฮะพุธอังคารพุธสองวัน
3: เขาก็จะหยุดกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะเมื่อวานในกรุงเทพเนี่ยรถโล่งเลยนะคะพี่เอกสารเดินไปเข้าไปแถววัดพระแก้วอู้ขับรถสบายมากโล่งเลยค่ะปกติแล้วเสาร์อาทิตย์เราต้องติดนะคะ
2: ค
3: นจะเที่ยวกันน่าดูแสดงว่าออกนอกเมืองกันไปหมดแล้วค่ะ
2: หยุด
3: กันไปเลยแหละตั้งแต่เสาร์อาทิตย
2: ์ผมไปซื้อของเจอแม่ค้าหรืออะไรเขาถามวันหยุดยาวไม่ออกไปพักผ่อนไปเที่ยวหรอคะอะไรเงี้ยเออผมว่าอะไรหยุดยาวตรงไหนยังไงก็ยังงงงอยู่เหมือนกันพอทราบว่าวันจันทร์ยังทำงานแสดงว่าจะต้องมีคนที่เขาใช้สิทธิ์ลาพักนะฮะจะได้วันหยุดต่อเนื่องก็เท่าไหร่ตกลง5 วันทำการนะก็เลยมีคนไทยไปรู้สึกไปรับจ้างขนก็ไปโดนขนยาเสพติดที่ญี่ปุ่นนะมีข่าว
3: แล้วเหรอคะ
2: ก็ไปกัน3คนแฟนหนุ่มคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นหญิงสาวไปญี่ปุ่นประจำไปเที่ยวแล้วก็พอเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยก็ได้ไอเดียร่วมกับแฟนหนุ่มอะว่าเราลดค่าใช้จ่ายการเที่ยวของเราดีกว่าเป็นธุรกิจไปก็เปิดกลุ่มไลน์แจ้งว่ารับหิ้วของเข้าออกไทยญี่ปุ่น
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ได้สองทางก็คือรับจ้างหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็รับจ้างจากญี่ปุ่นหิ้วกลับไทย
3: ค่ะ
2: คิดตามราคาน้ำหนักเห็นเขาคิดน้ำหนักกิโลละ400บาทก็มีคนติดต่อใช้ชื่อว่าอิงอิง
3: ค่ะ
2: บอกว่าจะมีของแล้วก็ติดต่อกันทางโซเชียลกันนะถ่ายภาพให้ดูมันก็เป็นมีซองกาแฟมีของกินของอะไรซึ่งผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้มีมูลค่ามาก

0: ถึงขั้นยอมจ่ายเห็นน้ำหนัก10กว่ากิโล10กิโล 4,000 กว่าบาทนะ10ประมาณ10กิโลเศษๆคิดค่าส่งกับ 4,000 กว่าบาทเขาจะ 4,800 นะแล้วก็แพ็คใส่กล่องมาแล้วก็ส่งให้บริษัทที่รับจ้างขนของเอามาส่งให้แล้วก็หิ้วเข้าไปแล้วก็นั่นแหละครับไปโดนตำรวจของญี่ปุ่นก็ตะคุบตัวแบบพบว่าเป็นไอซ์ยาไอซ์บรรจุอยู่ในซองกาแฟ
1: คิดว่าเป็นกาแฟแล้วจะปลอดภัยไม่มีอะไรส่วนจากที่สนามบินฟุกุโอกะ
0: ไปฟุกุโอกะครับคือผมดูแล้วก็ฟังดูรูปการคือแฟนหนุ่มเขากลับเข้ามาแล้วเขาก็มาคงจะมาให้ข้อมูลครอบครัวครอบครัวก็มาแจ้งความกับตำรวจร้องเรียนเพราะว่าคิดว่าเผื่อจะเป็นประโยชน์ในการสอบเส้นทางอ่ะเพราะว่าถ้าพบว่าลูกสาวเขาไม่ได้รู้เห็นจริงๆเป็นประเภทถูกใช้เป็นม้าส่งของอะไรเงี้ยนะก็อาจจะโทษก็อาจจะเบาลงเขาก็เลยมาแจ้งความมาที่บ้านเขาทางฝั่งทนอ่ะสน.บางบัวทองนี่ไงเนี่ยก็เลยเป็นข่าวนะมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวด้วยคือผมดูรูปการแล้วมันก็ดูแล้วก็ประมาทมากนะคุณดันคือเขาสแกนให้ดูนะว่ามีของอะไรนะแล้วก็แพ็คมาเนี่ยเขาซีลแน่นเลยนะซีลแบบไม่ต้องไปแกะดูอีกเลยหิ้วออกไปเลยนะซึ่งมันเสี่ยงมากนะเราก็ไม่รู้ว่าหนึ่งเฉพาะไอ้ของที่ให้มาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรที่แท้จริงอยู่แล้วสองไอ้คือเขาถ่ายให้เราดูที่เขาอยู่บรรจุอยู่ในกล่องเนี่ยเราไม่ได้เปิดดูเราก็ไม่รู้อีกแต่เขาแสดงว่าต้องประมาทอย่างยิ่งนะก็เป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยนะแล้วไอ้อย่างเนี้ยมันก็แสดงว่ามันก็มีคนโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่ไม่ใช่เฉพาะที่เป็นทำงานเป็นลูกเรืออย่างเดียวนะคนอื่นๆเนี่ยที่เที่ยวไปด้วยหาตังไปด้วยอย่างเงี้ยนะก็ทำธุรกิจนี้กันไม่น้อยผมดูไม่น่าจะน้อย
1: อันนี้เข้าใจว่าอย่างนี้นะคะที่แฟนหนุ่มเขาเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็คิดว่าจะทำให้หนักเป็นเบาสำหรับแฟนเขาที่ไปโดนจับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะไม่ทราบว่าพี่เมษานมีความรู้สึกเหมือนดิฉันไหมว่าตอนที่แอร์การบินไทยโดนจับเนี่ยทุกคนพยายามทำเต็มที่โดยบอกว่าความผิดมันอยู่ที่ไอ้กวนที่เมืองไทยนี่แหละและพยายามแล้วปัดทันทีก็ไปตามจับได้ทั้งหมดเลยอยู่เครือข่ายที่ไหนนะคะที่พะเยาบ้างไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าน้องแอร์เนี่ยเป็นเหยื่อไอ้พวกเนี้ยคือพวกความผิดพวกตัวชั่วร้ายที่ทำให้แอร์เนี่ยต้องไปตกระกำลำบากอะไรอยู่ทุกวันนี้ดิฉันมีความรู้สึกนะคะพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่เขาต้องทำเต็มที่เพื่อสองอย่างคือหนึ่งให้ประเทศไทยเนี่ยให้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นดินแดนยาเสพติดต้องทำให้เต็มที่สองต้องช่วยการบินไทยทำให้แอร์ดูเหมือนกับอินโนเซนต์ที่สุดมันจะเสียหายถึงองค์กรอย่างมากถ้าเกิดเธอไม่ได้อินโนเซนต์แล้วเธอไปเป็นส่วนหนึ่งของกวนนั้นเพราะฉะนั้นการทำงานของทุกฝ่ายต้องเซฟประเทศไทยแล้วก็เซฟการบินไทยเซฟจนบางทีเราก็ไม่คนไม่คิดก็ไม่คิดแต่คนคิดเขาก็ขี้เกียจจะพูดเรื่องจริงข้อเท็จจริงมันคืออะไรกันแน่กระเป๋าโหลหนึ่งมีสองใบที่หนักกว่าเพื่อนและเปิดซิปดูหมดแต่ไม่รู้ไม่ชี้ว่ามันหนักกว่าเพื่อนนั่งกิโลหนึ่งไอ้ยาเสพติดในกระเป๋านั้นหนักเพิ่ม1 กิโลเลยนะคะคนที่คิดว่าก็ไปจับไอ้คนฝากสิก็ฉันก็เซฟเซฟไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหยื่อไปบางทีอ่านข่าวนั้นดูข่าวนั้นแล้วดูเบาเหตุการณ์ไป
0: ครับ
1: หนึ่งคุณไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขารู้อะไรหมายถึงเจ้าหน้าที่

0: แต่ที่เขากำลังทำอ่ะเขากำลังเซฟประเทศไทยกับเซฟการบินไทย
1: วิเคราะห์ว่างั้นเลยนะ
0: อย่าดูเบานะฮะอย่าดูเบานะฮะทุกวันนี้เงียบเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าที่ออสเตรเลียคืออะไรเพราะว่าข่าวในต่างประเทศคนละเรื่องกับข่าวในประเทศไทยในการพิเศษถ้าไปอ่านข่าวที่ออสเตรเลียในช่วงวันแรกที่
1: โดนจับจะส่งฟ้องนี่ใช่ไหม
0: คนละเรื่องกับประเทศไทย
1: เห็นว่า
0: ไปหาข่าวในออสเตรเลียดู
1: ผมเห็น
0: คนละเรื่องเลย
1: ข้อหาหนักอยู่ที่อัยการส่งฟ้อง
0: คนละเรื่องเลยอย่าได้ดูเบานะคะว่าเห็นตำรวจมาไล่จับไอ้พวกฝากส่งแล้วเครือข่ายนู่นนี่นั่นแล้วพวกยิ่วเนี่ยจะแบบไม่รู้ไม่ชี
1: ้
0: ตำรวจก็ไม่ได้พูดหมดค่ะพวกออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้พูดหมดเหมือนกันค่ะ
1: คือถ้าทำเพราะว่าเป็นลูกเรือหรือว่าเป็นอะไรที่มีหน่วยงานสังกัดแล้วมีหน้าที่ที่ยังบินไปคือมีต้นสังกัดอยู่เนี่ยก็ต้นสังกัดก็ต้องช่วยกันกวดขันด้วยทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นนักเดินทางอิสระผมก็หวังว่าไอ้ข่าวสารที่มันปรากฏออกมาในช่วงหลังๆนะว่ารับจ้างหิ้วของแล้วก็ไปแจ็คพอตโดนหลายๆประเทศเขาจับกุมเนี่ยหวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ทำให้การที่จะเสี่ยงทำอาชีพนี้เนี่ยมันควรจะเลิกมันควรจะอะไรแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะรอดูต่อไปถ้ายังมีปรากฏการณ์เกิดขึ้นอีกว่าก็ยังมีการรับคิวของแล้วก็ไปโดนจับกันต่อยไม่จบไม่สิ้นอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าคนก็ไม่กลัวพร้อมที่จะเสี่ยง
0: รับคิวได้แต่เพียงแต่เมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าไปดูเบาเหตุการณ์ที่ออสเตรเลียว่าเขาแค่จับไอ้คนฝากแล้วเขามองคนที่เป็นเหยื่อนะอย่าไปดูเบาเหตุการณ์นั้น
1: อย่าไปตีความเอง
0: อย่าไปดูเบาอย่าไปตีความเองว่าคนที่เป็นเหยื่อ
1: ครับ
0: อย่าไปตีความเองอันตรายเขาไม่พูดเพราะเขาต้องการเซฟประเทศไทยและเซฟการบินไทยเท่านั้นเองค่ะ
1: โอเคอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเริ่มข่าวนี้เอาข่าวดีๆมาเบรกทั้งนิดกูดันตามเวลาเช้าวันนี้ตั้งแต่ประมาณ 7:00 นนะครับมีรายงานข่าวว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกนะกูดันเริ่มปรับตัวลดลงละWTI ล่าสุดนี้ลงมา 5.04% มาอยู่ที่ 84.81 เหรียญต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงมาใกล้เคียงกันนะครับ 4.58% ก็น่าจะประมาณ3เหรียญกว่าตอนนี้ก็มาอยู่ที่ 87.47 เหรียญต่อบาร์เรลจากที่ขึ้นไปแตะอยู่เหนือระดับ100เหรียญอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็ช่วงปลายสัปดาห์ก็เริ่มปรับตัวลดลงและเช้านี้ก็ยังลดลงต่อนะมาอยู่ที่87ละโดยประเด็นที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกเริ่มปรับลดลงนะครับก็มาจากข่าวว่าอิหร่านจะระงับการโจมตีโดยเงื่อนไขว่าสหรัฐก็จะระงับการโจมตีอิหร่านด้วยเช่นกันโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นคำยืนยันจากฝ่ายอิหร่านนะโดยสื่อต่างประเทศหลายสำนักก็อ้างแหล่งข่าวระดับสูงนะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงให้ข้อมูลว่าถ้าสหรัฐกองทัพสหรัฐเนี่ยจะหยุดการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเนี่ยทางอิหร่านก็พร้อมที่จะหยุดการโจมตีด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: นะ
0: พี่วิสารนี่กำลังสงสัยอยู่ว่าตอนนี้ที่เราไลฟ์เฟซบุ๊กได้หรือเปล่าคะเพราะว่าไม่เห็นมีคนถามอยู
1: ่ไม่แน่ใจ
0: ช่วยแจ้งทางห้องส่งช่วยแจ้งนิดนึงเพราะเรียนเข้าไปดูใน Facebook ของ MCOT News 100.5 แล้วเหมือนจะไม่มีรายสดของเราอยู่อะค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เข้าไปดู
0: แค่เมื่อ8นาทีที่แล้วเป็นรายการ Good Morning ASEAN
1: ครับ
0: แต่ช่วยบอกนิดนึง
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ยังติดตามรับฟังผ่านช่องทางอื่นๆได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะใช่เพียงแต่ว่าอยากจะเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ฟังบ้างท่านนมเองว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น้ำมันลงทองก็ขึ้นด้วยนะคุณอันสำหรับคนที่ติ
0: ดดอย
1: ก็แสดงความดีใจในเฉพาะหน้านี้ให้นิดหน่อยนะเพราะว่าราคาทอง

0: ก็เริ่มค่อยๆไต่ระดับขึ้นมาเดี๋ยวผมดูราคาล่าสุดนะ
1: ค่ะ
0: ตลาดล่วงหน้าตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่เหนือ4,100อีกครั้งหนึ่งแล้ว
1: ถ้าหากว่าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยทองจะลดลงไหมคะ
0: ถ้าสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยทองร่วงฮะ
1: นั่นแหละสิมีข่าวว่าทางสหรัฐดีวี่แววว
0: ่
1: าจะขึ้นดอกเบ
0: ี้
1: ย
0: คือนอกจากประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์มีผลกระทบต่อราคาทองคำแล้วก็ประเด็นเรื่องเงินเฟ้อคือถ้าเงินเฟ้อเพิ่มทองร่วงเพราะเงินเฟ้อถ้าคุ้งก็หมายถึงโอกาสที่ธนาคารกลางเขาจะต้องขึ้นดอกเบี้ยสกัดก็มีสูง อันนี้ทองมันเป็นสินทรัพย์ประเภทเดียวที่มันไม่มีผลจากเรื่องดอกเบี้ยตอบแทน
1: ค่ะ
0: นะเพราะถ้าในภาวะที่ดอกเบี้ยมันขาขึ้นเนี่ยทองก็จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่ถูกทิ้งนะก็หันไปหาสินทรัพย์ที่มันจะมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะที่อาจารย์คะขอชวนคุยหน่อยเถอะเดี๋ยวมันจะตกกระแสเรื่องกลุ่มเด็กอิตาลีเนี่ยพี่ไพศาลมีความเห็นอะไรบ้างคะ
0: ผมเนี่ยกลัวมากกับไอ้เรื่องประเภทที่กระแสมันไปจนกระทั่งถึงขั้นมันจะเป็นปฏิบัติการล่าแม่มดเนี่ยนะมันกลัวน่ากลัวมันเป็นสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วมันจะจบลงแบบไม่สวยทุกกรณีเพราะมันจะเวอร์มันจะเกินเลยเกินกว่าเกินเหตุเกินผลไปมันมี
1: ไปดักเขาที่โรงแรมไปดักเขาที่ท่าเรือไปแชร์ว่าเขากำลังจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้เรียนตรงว่าไม่เห็นด้วยแล้วถือเป็นความเสียหายที่เราไม่ควรไป
0: ถึงคุณต้องนึกถึงว่าภาพมันปรากฏอย่างนี้มันรายงานไปอย่างนี้เนี่ยคนไทยก็รู้สึกอย่างน้อยก็ได้ระบายความแค้นในใจกันไปนะแต่คุณต้องนึกถึงว่าถ้าสมมติเป็นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าเมืองไทยมันรับจดพลาดท่าพลาดทางไปอย่างนี
1: ้
0: มันไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่ยังไงนะเอาให้รอดให้ตัวรอดมาได้ไอ้อย่างเงี้ยมันจะมีผลกระทบในระยะยาวแล้วเข้าใจว่าเมื่อวานมันมีกรณีสาวจีนใช่ไหมที่ไปดูคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมผมว่าเนี่ยเรื่องนี้มันจะต้องแชร์ไปในหมู่คนจีนทางโซเชียลอีกหนักอีกเรื่องนึงซึ่งผมก็ยังไม่ลงไปดูในรายละเอียดนะว่าตกลงอะไรมันยังไงเห็นมีแต่มีสื่อก็เริ่มรายงานกันมานะเป็นคอนเสิร์ตอะไรเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่าจีนเดือดดราม่าแฟนมีตจูเนียมาร์คลามข้ามประเทศขู่บอยคอตท่องเที่ยวไทยสื่อฮ่องกงไต้หวันแห่ตีข่าวประเด็นนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยผู้เห็นเหตุการณ์ในโซเชียลได้เผยภาพและข้อมูลระบุว่าชนวนเหตุเกิดจากแฟนคลับชาวจีนรายหนึ่งฝ่าฝืนกติกานำป้ายจองพื้นที่ของคนอื่นออกแล้วนำร่มของตนเองไปวางแทนอีกทั้งเมื่อทีมงานเข้าไปตักเตือนและขอความร่วมมือให้ออกจากพื้นที่ขวางทางเดินศิลปินกลับถูกเมินเฉยจนนำไปสู่การกระทบกระทั่งยื้อยุดฉุดกระชากซึ่งจากคลิป
1: ลงไปนอนพื้นกันเลยอะค่ะพี่เ
0: บสานใช่ซึ่งจากคลิปเหตุการณ์ปรากฏภาพว่าฝั่งแฟนคลับจีนได้ยกเท้าถีบใส่เจ้าหน้าที่ก่อนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์บานปลายเมื่อเจ้าหน้าที่โต้ตอบกลับด้วยการล็อกตัวเธอลงกับพื้นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่เกินกว่าเหตุล่าสุดวันนี้ล่าสุดเมื่อวานนะล่าสุดเมื่อวานนี้บริษัท GMM TV จำกัดออกแถลงการชี้แจงยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ในบางช่วงมีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ์จริงพร้อมแสดงความเสียใจและสั่งระงับการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เป็นบุคลากรภายนอกดังกล่าวทันทีประกาศชี้แจงนี้เหตุการณ์ภายในกิจกรรมรวมพลงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026
1: ค่ะก็บอกว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบทุกกรณีรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นบุคลากรภายนอกที่จ้างมาปฏิบัติงานอันเนี้ยแต่เขาก็โอเคตระหนักถึงว่ารับผิดชอบในการกำกับดูแลบุคลากรเหล่านั้นแล้วก็สำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าบริษัทได้ดำเนินการฟ้องร้องบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีนโยบายในการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติสัญชาติและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เฉพาะระหว่างบุคคลไม่ได้สะท้อนถึงทัศนคติ

0: หรือนโยบายของบริษัทแต่มันเดือดตรงที่ว่าแฟนมิจูเนียร์มาร์คลาบข้าประเทศขู่บอยคอตท่องเที่ยวเรานี่แหละและสื่อฮ่องกงไต้หวันก็แห่ตีข่าวด้วยค่ะ
1: เพราะตกลงเขาเป็นนักท่องเขาเป็นแฟนคลับชาวจีนนี่ใช่ไหม
0: แม่จีนแม่จีนแม่จีนเขาจะได้กันแม่จีนคือเวลาเขารักนี่เขารักนะพวกแม่จีนเนี่ย
1: ครับคือมีเสียงแบบตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยก็จะมีเสียงแบบปรบมือด้วยนะมีเสียงปรบมือมีเสียงอะไรแบบแสดงความพึงพอใจที่จัดการอะไรเงี้ยไปซึ่งภาพมันออกมามันก็อย่างเนี้ยมันคือไปห้ามปรามก็คงไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกคนนั้นคงจะรู้สึกว่าสาวจีนแม่จีนคนนี้ก็คือมา
0: เธอก็แรงอะไรอย่างเงี้ย
1: มาแซงส
0: ิ
1: ทธิ์อ่ะมาแซงสิทธิ์คนอื่นเขาอ่ะแต่รู้สึกเขาประในโซเชียลของเขาจะยืนยันชี้แจงนะว่าของเขาในวางล่มเขาอยู่แล้ว
0: สรุปเรียงไทม์ไลน์จากตามที่อ่านและเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมคะเดี๋ยวมาไล่ไทม์ไลน์กัน
1: ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับคุณอันครับมาเป็นช่วงที่สองของเจาะลึกประเด็นร้อนนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่
0: มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะวิ่งไปเปิดไปหลีแอร์ค่ะมันหนาวเกินมาแล้ว
1: ครับก็เรื่องนี้มันก็เป็น
0: ของเรายังใช้ไม่ได้ค่ะพี่ไม่ใช
1: ่อ๋อเลยฮะก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต่อมาจากเรื่องของนั่นนะของอิตาเลียน
0: ชาวอิตาลีฮะเดี๋ยวเรามาสรุป
1: เป็นเรื่องของแวดวงโซเชียลเขากระหน่ำกันอะ
0: ค่ะ
1: นะแล้วมันก็ดูแล้วมันก็จะมีผลต่อเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศไทยอยู่ล่ะครับ
0: ค่ะดิฉันก็พูดเรื่องนี้ดิฉันก็ต้องระวังทัวลงเหมือนกันนะฮะพี่สันกลัวต้องระวังไหมฮะ
1: แล้ว
0: ถ้าเราแสดงความเห็น
1: ไม่เราก็โอเคเราก็ไม่ได้ไปใส่อารมณ์อะไรใครยังไงแต่ว่าเราก็ถ้าจะต้องท้วงติงในฐานะที่อย่างผมฐานะที่มีถือว่าสูงอายุหน่อยนะเราก็มองในฐานะด้วยความเป็นห่วงใยต่อว่าบางทีบางอย่างมันเกินเลยไปเนี่ยมันแทนที่มันจะพอดีพองามเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียหายตามมาได
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าเรื่องอิตาลีเนี่ยก็โอเคเขาก็พยายามที่จะตัดจบกันนะคงจะมีคนไปแนะนำทางต้นเรื่องเขาอะหญิงสาวต้นเรื่องว่าเออถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ให้มันจบเนี่ยก็คือว่าคุณก็ไปแจ้งความซะแล้วก็ทางประสานทางฝ่ายบริษัทท่องเที่ยวเขาก็เชิญผู้ที่เป็นคู่กรณีจริงๆอะไม่ได้เกี่ยวคนอื่นเอามาแล้วก็ขอโทษขอโพยกันแล้วก็จะมีปรับโทษปรับโทษปรับอะไรมันจะได้เจ้าตัวก็จะได้ออกมาแถลงข่าวว่าขอให้ยุติไอ้เรื่องของการที่จะไปขยี้กันทางโซเชียลเป็นเหมือนล่าแม่มดกันไปจะได้มาจบกันไปนะเพราะมันก็เป็นเรื่องเฉพาะกรณีมันไม่ได้ลามไม่สามารถจะลามไปถึงคนอิตาลีทั้งหลายเขาหรอกนะ
0: ค่ะคือบางทีเวลาที่กระแสมันแรงอ่ะคนเห็นต่างเขาก็ไม่ค่อยกล้าพูดด้วยนะคะดิฉันเองที่บอกว่าต้องระวังเหมือนกันก็เพราะว่าถ้าเราจะ สะใจดีดูถูกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดง่ายครับพี่เวส

0: สารแต่ถ้าเราจะไม่พูดอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆพูดนะคะต้องค่อยๆพูดเอาเรื่องแม่จีนนี่ก่อนก็แล้วกันนะคะมีคนก็เขียนไทม์ไลน์เหตุการณ์ไว้จริงไม่จริงก็ลองฟังดูกันละกันนะคะเขาบอกว่ามันเริ่มจากที่คนไทยจองที่รวมพลวางชื่อและร่มไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าคนจีนมาตอนไหนไม่รู้เอาชื่อคนไทยออกแล้วเอาร่มตัวเองวางระหว่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรไหมตกเย็นช่วงรวมพลน่าจะมีคนแจ้งสตาฟสตาฟก็มาคุยและแจ้งเชิญออกก็คือไปแจ้งสตาฟว่าฉันวางร่มไว้ก่อนทำไมเจนี่มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคนจีนก็ไม่ลุกนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายวิดีโอสตาฟแล้วก็คนไทยรอบข้างไว้สตาฟเชิญออกอีกก็ไม่ออกสตาฟผู้หญิงเลยจับมือออกระหว่างเดินออกยกกล้องมาถ่ายดาราใกล้ๆสตาฟเลยจับมือถือบังระหว่างเดินออกประตูคนจีนกระโดดถีบสตาฟหญิงอันนี้เห็นภาพตอนชีกระโดดด้วยค่ะมีภาพถ่ายอยู่สตาฟหญิงก็เลยล็อกคอสตาฟอื่นๆจับแยกและโดนเชิญออกมีคนบอกว่าน่าจะไปโรงพักต่อก็รวมพลคนตรงนี้ก็เลยโชคร้ายหมดเลยก็เลยคนนี้เขาเลยจะ
1: สตาฟ
0: ดาราก็เลยจะไม่เดินมา
1: จะไม่เดินมาเพราะว่ามันมีเหตุชุลมุนอยู่ใช่ไหม
0: ถ้าเดียนคิดนะคะก็คือว่าทำไมถึงมันเป็นปกติและเป็นที่ยอมรับกันได้ใช่ไหมกับการวางร่มหรือกระดาษแผ่นเดียวอะค่ะในการจองที
1: ่มันก็เป็นผมก็มันเป็นข้อตกลงไทยเฉพาะของคนเขาเนี
0: ่ยเหมือนถอดรองเท้าวางจอง
1: ใช่ก็คือก็มันก็อยู่ที่คนในชุมชนนั้นต้องให้การยอมรับกันโดยพร้อมเพรียงถ้ามันเกิดมีกรณีอะไรแบบนี้นะมีคนแหกโผล่อะไรขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องชุลมุนกันทุกกรณีอ่ะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะคอนเสิร์ตอันนี้ยิ่งถ้าสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจต่างวัฒนธรรมกันอย่างคนละต่างเชื้อชาตินะต่างเชื้อชาติก็มีวิธีคิดมีวัฒนธรรมอะไรต่างกันบางทีเขาก็คิดว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยมันก็ถูกต้องแล้วผมเชื่อว่าเขาคงไม่ได้วางต่อคนไทยผมเชื่อว่าเขามีเพื่อนคนจีนเขานั่นแหละแล้วจะไปขยับดูเอามาต่อเพื่อนเขาอะไรเขามันคงไม่ใช่จู่ๆมาหรือว่าจะทำอย่างนั้นมันจะเป็นนิสัยเฉพาะเราก็ไม่ทราบได้แต่เอาดูแล้วบรรยากาศเนี่ยคนหมู่มากซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ไทยใช่ไหมไม่ใช่แม่จีนแม่ไทยก็รู้สึกก็คงจะรู้ว่าอันนี้ก็เป็นพวกแฟนคลับชาวจีนมันก็มีกระแสมันก็คงจะมีกระแสไม่พอใจรวมกลุ่มกันอยู
0: ่
1: แต่ถ้ามีคนไทยผมเชื่อว่าวิธีการก็จะเป็นอย่างหนึ่งนะมันคงจะมีการกดดันมีการพูดคุยอะไรกันอยู่อะไรคราวนี้พออย่างนี้มันจะยุ่งอย่างหนึ่งคือเรื่องการสื่อสารทางภาษาอะไรต่างๆแล้วนะเพราะว่าเห็นว่าเจ้าตัวเขาก็พยายามจะชี้แจงอะไรเขาอยู่ใช่ไหมแต่ว่าทางรปภ.ก็มาล็อกมาเลยต่างไปเอาออกไปจากจุดนั้นก่อน
0: อ้างว่าที่รปภ.ล็อกก็เพราะว่าไปดูดถีบรปภ.จะได้เรียกรับไปผู้หญิงสตาฟผู้หญิงนะคะ
1: อันนี้ก็ดูมันก็มีภาพประจักษ์พยานอยู่ก็
0: มีภาพอยู
1: ่ก็มีภาพอยู
0: ่แต่ว่าได้ก็คิดว่าคนจีนก็คงจะมีความเป็นธรรมอะค่ะบางทีเราดูคนไทยเราก็ไม่ได้เข้าข้างคนไทยเป็นซะทุกคนแล้วเราก็ไม่ตำหนิคนต่างชาติเป็นซะทุกคนมันบางทีเราเจอคนไทยบางกลุ่มบางทีชีก็เบ้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็แยกแยะเป็นตัวบุคคลนะคะพี่ไพศาลเดนก็คิดว่าทั้งคนจีนคนไต้หวันคนฮ่องกงก็คงจะแยกแยะเป็นเรื่องของบุคคลเหมือนกันนะคะผมไม่ได้เหมาว่าคนไทยไม่ดีทุกคนหรือว่าถ้าเป็นพวกเราดีหาที่ติไม่ได้เดนคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะน่าอย่างนั้นมากกว่าทีนี้กลับมาเรื่องของเด็กอิตาลีชาวอิตาเลียนนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวก็เลยมีความสงสัยเดี๋ยวได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากเลยนะครับที่ไปสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งก็คือเด็ก 20-30 คนขึ้นมาในรถแล้วเสียงดังเนี่ยมันดังขนาดไหนที่คนทนได้คนทนไม่ได้เดี๋ยวก็เลยไปที่สนามบาสที่มีพวกเด็กรุ่นเนี้ยอยู่กันเยอะเลยเดี๋ยวก็เลยถามเขาว่าเวลาพวกคุณขึ้นรถไปเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยก็คุณเขาบอกบางทีผมดังกว่านั้นอีกครับนี่คือหนึ่งที่พวกเด็กไทยพูดนะคะพี่ไพศาลถ้าพวกผมขึ้นมาเยอะผมก็เสียงดังบางทีดังกว่านั้นอีกครับแต่เด็กไทยก็จะมีข้อดีคือถ้า

0: ไม่ใช่เด็กเกเรเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มองตาหรือว่าถ้าบอกให้หยุดเนี่ย
1: เขาจะช่วยกันช่วย
0: เขาจะหยุดค่ะเขาจะหยุดแต่ถามว่าพวกเขาดังไหมพวกเขาถ้ามากันเยอะก็ดังแบบที่ไพศาลสองก็คือจริงหรือเปล่าว่าปกติบางไทยมันเงียบบอกโฮ้ยคุณป้าไปดูสิครับมันไปทั่วโลกหมดแล้วประเทศไทยมันมีฝรั่งที่ทำคลิปและตั้งคำถามว่ารถไฟฟ้าในประเทศไทยมันเงียบผิดปกติค่ะพี่ไพศาลเงียบไม่แพ้ญี่ปุ่นแล้วทีนี้ก็มีเด็กคนหนึ่งเขาเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าป้าอันคะญี่ปุ่นไม่เงียบแล้วนะคะหนูเพิ่งกลับมาญี่ปุ่นไม่เงียบแล้วญี่ปุ่นเสียงดังกว่าประเทศไทยแล้วเพราะว่าคนไทยไปที่นั่นเยอะค่ะคนต่างชาติไปเยอะเป็นคลิป
1: คนต่างชาตินั่นแหละเสียงดังในรถ
0: ใช่ค่ะทีนี้แล้วก็เลยมีความรู้ใหม่เด็กเขาบอกว่าคนต่างชาติที่มาเมืองไทยเนี่ยแล้วทำคลิปพวกยูทูบเบอร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องความเงียบบนรถไฟฟ้าของไทยว่าเงียบผิดปกติค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ถามว่าแล้วที่ในโลกอื่นเขายังไงเขาเด็กเขาใช้คำว่าฮะบางทีเนี่ยไปเปิดการแสดงเปิดหมวกเนี่ยเขาก็เปิดคลิปให้ดิฉันดูนะเด็กพวกนั้นอ่ะบางทีเอาลำโพงไปเปิดการแสดงบนรถก็มีบางทีก็มีดีเจไปเปิดแผ่นนัดกันไปโชว์อะไรบนนั้นก็มีแต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมของไทยที่เป็นคนสนุกสนานล่าเริงเฮฮาก็จริงแต่เวลาขึ้นรถไฟฟ้าเงียบค่ะพี่ไพศาลเงียบจนฝรั่งตั้งคำถามว่าจะเงียบไปถึงไหนมานานแล้วพี่ไพศาลไม่เคยทราบเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ค่อยได้นั่งแต่ว่าก็โอเคเขาคิดว่าโดยปกติทั่วไปก็ในรถไฟบรรยากาศมันก็เวลาคุยก็คุยได้เสียงเบาๆอะไรต่าง
0: ใช่ของเราเงียบมากแต่ไม่เคยทราบเลยนะว่ามีต่างชาติก็มาตั้งข้อสังเกตว่าเงียบจนแบบน่าอึดอัดค่ะแต่สิ่งที่ยังคิดได้ก็คือว่าพอหอมปากหอมคออย่าถึงขนาดล่าแม่มดเอาแค่นั้นพอค่ะนะคะ
1: ครับ
0: แค่นั้นพอ
1: คือมันก็เด็กวัยรุ่นมันก็จะมี
0: เด็กก็คือเด็กอะค่ะ
1: แบ่งฝูงถูกกันนะคือถ้ามาเป็นแพ็คอะเขาเรียกเป็นแพ็คอะมันก็ฝูงหมาป่าฝูงหมามันก็จะเป็นแพ็คอะตัวเดียวสองตัวมันเท่าไหร่พอมาเป็นฝูงแล้วนี่มันจะมีกฎของฝูงอยู่
0: มันจะมีวัฒนธรรมสูงอยู
1: ่แล้ว
0: ครู
1: ที่เข้ามาคุมเองก็ถึงรู้สึกจะอธิบายใช่ไหมก็เขาเป็นเด็กวัยรุ่นจะให้ทำยังไง
0: ไม่ปรามไม่ปราม
1: นั้นไป
0: คืออย่างน้อยควรจะปรามเวลาที่เด็กเริ่มหยาบคายอ่ะควรจะปรามได้แล้ว
1: แต่ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะที่ให้เอาเด็กขึ้นมาเดินทางโดยรถสาธารณะจริงควรจะจัดรถบัสให้เดินทางไปถ้ามาเป็นกลุ่มเป็นคณะเนี้ยคราวนี้ก็อาจจะให้ต้องการให้มีบรรยากาศหรืออะไรยังไงก็ไม่ทราบอยากจะให้สัมผัสการใช้ชีวิตหรือยังไงเนี่ยนะอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ลืมนึกไปว่ามันโอกาสที่มันจะเกิดอะไรก็ต้องเป็นข้อคิดของเขาไปอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ควรจะเกิดเรื่องมากมายมันก็เกินเลยไปมาก
0: เกินเลยถึงขนาดสถานทูตต้องออกมาถึงขนาดสื่อที่อิตาลีก็ต้องออกมาโอเคมันก็เป็นความเห็นแต่ว่าเดนคิดว่าเรื่องล่าแม่มดเอาพอดีเถอะนะคะอย่างนั้นดีกว่าอย่าไปดักเขาที่โรงแรมอย่าไปแชร์ว่าเดี๋ยวจะไปนี่ไปดักกันอะไรอย่าถึงขนาดนี้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องเป็นจุดๆไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อ้าวส่วนการเมืองเนี่ยผมดูช่วงนี้เดี๋ยววันนี้มีประชุมครม.ก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรต่างๆนะที่คณะกรรมการกระทรวงการคลังเขาคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาปรับเกณฑ์อะไรต่างๆไปเรียบร้อยแล้วก็จะต้องไปขอมติครม.เพราะว่าตอนที่เขาออกเกณฑ์เนี่ยเขาก็ไปขอมติครม.ไปแล้วครม.เห็นชอบแล้วพอมันมีการโวยวายมีปัญหากันก็ต้องกดดันให้เขาต้องไปปรับเขาก็ไปปรับมาให้คราวนี้ก็ต้องเอาเข้าครม.ให้ครม.เห็นชอบเดี๋ยวก็คงจะมีการแถลงแล้วก็ดูว่าจะปฏิบัติกันอย่างไรต่อไปนะแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเนี่ยผมว่าน่าจะรวมอยู่ที่เรื่องที่ฝ่ายค้านเขาเคลื่อนไหวหนักมากขึ้นเรื่อยๆนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับ

0: การหัวสวคือของอย่างยิ่งชีพอ่ะยิ่งชีพนะเขาเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเขาเปิดมาส่วนหนึ่ง
1: เป่ายิ่งชีพ
0: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางผลิตเนี่ยเขาก็รับไม้ต่อโอ้โหเมื่อวานนี้เห็นว่าจัดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะมีพยานใหม่4คนเอามาแถลงให้ข้อมูลนะว่ามีการหัวกันเป็นกระบวนการมีการทุจริตกันอย่างเป็นกระบวนการอย่างไรนะก็
1: ดูอ่านวิเคราะห์ของทุกสื่อนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: เรียนอ่านวิเคราะห์ของทุกสื่อข้อมูลที่พวกเขาเอาออกมาทั้งหมดไม่ว่าจะออกมาจากปากผลิตหรือว่าออกมาจากยิ่งชีพกับชานนท์นะจากไอลอเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะพี่ไพศาลทั้งเนื้อเรื่องทั้งตัวพยานทั้งหลักฐานทั้งหมดเนี่ยอยู่ในสำนวนของกกต.หมดเลยค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้พวกเขาเอาเรื่องที่มันอยู่ในสำนวนทั้งหมดของกกต.มาพูดซ้ำทุกสื่อที่พูดเนี่ยพูดว่าที่เขากำลังทิ่มอยู่ทุกวันเนี้ยเขาไม่ทิ่มไปที่11คนหรือคุณอนุทินหรือคุณอะไรต่อมีอะไรเขากำลังทิ่มไปที่กกต.เขากำลังเอาเนื้อหาที่อยู่ในสำนวนของกกต.เนี่ยมาตีแผ่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเล่ามันเป็นดราม่าว่ามันถึงขนาดนั้นขนาดนี้มีพยานมีหลักฐานมีตั๋วเครื่องบินมีการเช็คอินมีอะไรต่อมีอะไรเฮ้ยกกต.คุณไม่ทำอะไรจริงเหรอพยานหลักฐานขนาดนี้ตกลงคุณจะเอายังไงทั้งหมดเนี่ยคือการจิ้มไปที่กกต.ที่กำลังจะต้องตัดสินคดีนี้ค่ะเก็บไว้2ปีจะเอายังไงต่ออ
0: ืมคุณแสวงบุญมีเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่ากรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านจัดเวทีเปิดเผยหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวสวเป็นครั้งที่สองโดยพาดพิงถึงตัวนายแสวงด้วยว่านอกจากรับฟังการเปิดเผยข้อมูลของฝ่ายค้านแล้วก็จำเป็นต้องแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตามหน้าที่คุณแสวงบอกว่าการแสวงหาข้อเท็จจริงต้องมีการพิสูจน์ซึ่งเราต้องทำทุกอย่างเพื่อได้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วโดยการรับฟังบางครั้งก็ได้เป็นความคิดเห็นแต่ถ้าเป็นข้อเท็จจริงหรือมีหลักฐานใหม่กกต.ก็ต้องดูว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นพยานในสำนวนอยู่หรือไม่ถ้าเป็นพยานในสำนวนก็ต้องตรวจสอบว่าพยานผู้นั้นให้การในสำนวนว่าอย่างไรตรงกับที่มาแถลงหรือไม่ส่วนข้อสังเกตว่าพยานที่มาร่วมแถลงในเวทีฝ่ายค้านนั้นเป็นอดีตผู้สมัครสว.ทั้งหมดนายแสวงก็ย้ำว่าอยู่ที่ข้อเท็จจริงเราต้องดูว่าสิ่งที่ท่านมาชี้แจงอย่างไรเราก็ต้องตรวจสอบนะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการประชุมพิจารณาคดีของกกต.ชุดใหญ่ที่เหลืออยู่ต้องเพิ่มกระบวนการตรวจสอบว่ามีสิ่งที่พยานได้แถลงนั้นตรงกับที่ให้การในสำนวนหรือไม่นายแสวงบอกว่าเรามีกระบวนการทำงานศาลฎีกาได้วางแนวไว้เรื่องคดีสว.เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าระบบการไต่สวนสำนักงานกกต.ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อให้ศาลตัดสินได้อย่างถูกต้องแล้วมาถามว่ามองที่ฝ่ายค้านอาจเล่นเกมเพื่อฟ้องกกต.ตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่มองเรื่องนี้อย่างไรคุณแสวงบอกว่าไม่ได้คิดว่าเป็นการเล่นเกมอะไรแต่เป็นการต่างคนต่างทำหน้าที่เพื่อให้ออกมาดีที่สุด คุณแสวงก็ว่าแบบกลางๆนั่นนะ
1: คือเขาไม่ได้กลัวเรื่องจะฟ้องอะไรเลยนะคะอย่างเมื่อวานเนี้ยจัดเวทีใหญ่เลยเสวนาเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2นะฮะแล้วก็ที่รัฐสภาเลยล่ะคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายผลิตนะฮะจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2มีอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากรัฐศาสตร์จุฬาศาสตราจารย์นะฮะศาสตราจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีมียิ่งชีพอัจฉานนท์มีสาธิตวงศ์หนองเตยกุสุมาวตีสิริโกมุตสมยศศรีหาบัวผู้สมัครสว.ภูเก็ตนะฮะ
0: พันธุ์เอกสมยศศรีหาบัว

0: ว่ากันเต็มที่เลย
1: ทรงยศเหมหงอดีตผู้สมัครสวกลุ่มที่16จังหวัดภูเก็ตสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยและกุสุมารตีสิริโกมุตสวกลุ่มสำรองนี่ก็เขาก็เป็นคุณกุสุมารตีนี่เขาเคลื่อนหมายมาต่อ

0: ที่อยู่บูรพานะมอบูรพา
1: ใช่ที่อยู่มอบูรพาหรือว่าอีกท่านหนึ่งด็อกเตอร์นัทเนี่ยพูดเหมือนกันแหละว่าทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการออกมาเพื่อแชร์แล้วเพราะว่าข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่มันอยู่ในสำนวนอยู่แล้วแต่เป็นเกมในการกดดันกกต.ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายค่ะว่ามันออกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณจะยกมันจริงป่ะ
0: ครับ
1: คือจะไม่สั่งฟ้องจริงป่ะ
2: ประธานกกต.ก็บอกว่าเหลือการประชุมอีก4ครั้งผมว่านับวันจันทร์นี้ไปด้วยนะก็เหลือ3ละถ้าหมดผ่านวันจันทร์วันนี้นะเพราะเขาจะประชุมทุกจันทร์เว้นจันทร
1: ์ค่ะ
2: ก็เหลืออีก3วันจันทร์นี้ประชุม
1: ค่ะ
2: แล้วก็วันจันทร์หน้าหยุดแล้วก็ไปสลับประชุมครั้งที่2ใช่มั้ยแล้วก็หยุดแล้วก็ประชุมครั้งที่3แล้วก็หยุดแล้วก็ประชุมครั้งที่4สุดท้ายประมาณกันยาก็น่าจะทราบผลเรียบร้อยต้นกันยาจะสรุปผลได้อันนี้ฝ่ายค้านเขาก็จะใช้ช่วงเนี่ยสิงหาทั้งเดือนเนี่ยนะตั้งแต่กรกฎาสิงหาเนี่ยช่วงเนี่ยซึ่งจะมีการประชุมอีก4ครั้งสุดท้ายของทางกกต.แล้วเขาก็จะชี้แล้วนะเขาก็จะสรุปแล้วว่าชี้ว่าจะยกคำร้องทั้งหมดหรือว่าจะชี้มูลความผิดถ้าชี้มูลความผิดก็ส่งไปที่กระบวนการของศาลต่อไปแต่ถ้ายกก็จบตั้งแต่ชั้นกกต.
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะเจอนี่แหละในรอบ4สัปดาห์นี่แหละ
0: ครับ
1: เขาก็จะแชร์
0: ทุกคนเขาจะใช้
1: เขาจะใช้วิธีกดดันก็คือเอาเนื้อหาในสำนวนนั่นแหละ
0: ครับ
1: ออกมาให้หมดเลยติดต่อไปพบร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อะไรต่อมีอะไรออกมาให้หมดเลยให้เห็นว่าขนาดนี้จะยกใช่ไหม
0: ครับ
2: คืออย่างนี้ในระหว่าง2ปีในระหว่าง2ปีที่คดีมันไม่คืบเนี่ย
1: ค่ะ
2: ยังไม่สามารถที่จะชี้ได้นะสวประมาณ150 160ท่านเนี่ยที่เขาเรียกว่าสวสีน้ำเงินเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็เห็นชอบกกต.มาแล้ว4คนถ้าว่ากกต.ตอนนี้7คนนะผ่านสวชุดเนี้ยซึ่งกำลังถูกตรวจสอบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะผ่านมา4คนเพราะฉะนั้นคนก็จะมองว่าอย่างนี้ก็4-4 4-3ละมันเสียงข้างมากไม่รู้จะพูดยังไงละ4-3เห็นชัดๆอยู่นะแล้วคราวนี้ในกระบวนการล่ะกระบวนการปรากฏว่าคณะสอบสวนชุดที่มีการสอบสวนแล้วเขาก็แต่งตั้งให้พนักงานสอบสวนอย่างดีเอสไอเพราะดีเอสไอก็ทำคดีในส่วนคดีอาญาด้วยนะก็เอาพนักงานสอบสวนอย่างดีเอสไอเนี่ยมาร่วมอยู่ในคณะไต่สวนชุดของกกต.ที่ไต่สวนเรื่องหัวสวเนี่ยแล้วก็กล่าวหาไปทั้งหมด200กว่าคนไต่สวน200กว่าคนเนี่ยมีชื่อคุณอนุทินมีชื่อคุณเนวินมีชื่อ
1: 230
2: ตายอะไรเงี้ยนะรวมหมดเลยเนี่ยแล้วก็เป็นสวประมาณสัก140-150คนเนี่ยนะครับเป็นคณะไต่สวนเข้าใจว่าชุดที่26ซึ่งมีกกต.ร่วมทำงานในการไต่สวนด้วยได้รับการแต่งตั้งมาร่วมเป็นคณะไต่สวนเนี่ยเป็นทางการนะปรากฏว่าชี้มูลความผิดทั้งหมดเลย200กว่าคนแต่เขามีหน้าที่เขาสรุปจากพยานหลักฐานแล้วมีความเห็นว่ามีมูลมีข้อมีมูลความผิดอ่ะจะต้องส่งไปให้กกต.ได้ชี้มูลความผิดถึงจะส่งไปศาลได
1: ้ค่ะ
2: ปรากฏว่ากกต.สรุปว่าให้ตั้งคณะเขาเรียกเป็นคณะอะไรนะคณะวินิจฉัย
1: พิเศษ
2: ตั้งคณะขึ้นมากรองอีกทีนึง
1: พิเศษ
2: ขึ้นมากรองไอ้ที่เขาไต่สวนกันมาคณะ26เขาไต่สวนมาเนี่ยดูซิว่ามันดูแล้วว่าประเด็นมันถูกต้องเรียบร้อยไหมจะเดี๋ยวจะได้ส่งมาให้อีกทีนึงให้มันมีความรอบคอบปรากฏว่าคณะเนี้ยที่ตั้งขึ้นใหม่เนี่ยคณะที่30กว่าหรืออะไรเนี่ยยกทั้งหมดเอาพยกทั้งหมดเนี่ยคณะหนึ่งบอกว่าผิดทั้งหมดอีกคณะหนึ่งบอกว่ายกทั้งหมดไม่ผิดทั้งหมด
1: ค่ะ
2: มันก็เลยมีประเด็นที่ทางกกต.

0: ทางกกต.จะต้องให้ทั้งคณะเนี่ยทั้ง7ท่านเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ไต่สวนโดยตัวท่านเองเลยนะก่อนที่จะชี้ขาดนะก็คือเพราะงั้นมันขัดแย้งกันทั้ง2คณะก็จะต้องมาทำหน้าที่ไต่สวนนะรายการของเรายังเดินหน้าอยู่ได้เห็นมีโทรศัพท
1: ์ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคอยู่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเป็นโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางอื่นไม่ใช่โทรศัพท์จากสถานี
1: ค่ะFacebook ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
0: โอเคฮะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เนี่ยฮะก็สรุปแล้วก็มีประเด็นที่จะต้องประเด็นที่จะต้องดำเนินการโดยกกต.ก็เป็นอย่างนี
1: ้เพราะฉะนั้นฝ่ายกกต.ยกเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมฮะทั้งที่แบบว่าฝ่ายค้านก็โอ้โหลุยเต็มที่เอาหลักฐานพยานอะไรมาแฉะแฉะจะฟ้องไป
0: คุณแสวง
1: เป็นไงเป็นไกลขอให้แบบ
0: คุณแสวงพูดไปอย่างนี้เรากับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบอกถ้าหากว่ามันจะเป็นกรณีว่าท่านจะชี้ไปว่าอย่างไรเนี่ยจะต้องมีคำอธิบายที่ชัดเจนคือพูดตีว่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนคาดเดาว่าถ้ามาอย่างเงี้ยมันต้องยกอยู่แล้วแต่ยกเพราะอะไรยังไงบ้างเนี่ยจะต้องเขียนให้มันชัดเจนเป็นคำอธิบายที่ชัดเจนไม่ใช่จู่ๆสรุปบอกว่าเรามีคำวินิจฉัยว่าให้ยกคำร้องทั้งหมดแล้วจบกันไม่ได้แต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันจบที่อำนาจของกกต.
1: ค่ะ
0: คนอื่นไม่มีอำนาจ
1: ค่ะ
0: DSI มีก็ทำคดีอาญาไปซึ่งตอนนี้ก็เงียบแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแล้วเข้าใจว่าถ้าสภาพเป็นอย่างนี้นะก็คงจะไม่ได้คงจะคดีก็คงจะเรื่อยๆมาเรียงๆไป
1: แล้วเขาไม่มีใครรับพนันด้วยใช่ไหมคะกรณีนี้ค่ะว่าแบบยกไม่ยกอะไรเงี้ยบ่อนรับไหมคะ
0: ไม่น่าจะรับเพราะว่าทางฝ่ายค้านก็เลยต้องไปตั้งวงแถลงคือฝ่ายค้านที่เขาเปิดข้อมูลเนี่ยเขามีอย่างเดียวนะคือว่าเจตนาเขานะเขาต้องการให้ประชาชนรับรู้รับทราบเลยว่าไอ้สำนวนในคดีเนี่ยมันมี
1: ข้อมันขนาดนี้นะ
0: มันขนาดนี้นะ
1: โปรดทราบ
0: แล้วถ้าคุณจะชี้ว่าไม่มีมูลความผิดก็ให้ว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไร
1: เรียกว่าประจานก็ได้
0: คนนี้เขาจะไล่มาเป็นซีรีส์เขาเดี๋ยวจะมีพยานมีอะไรมาไล่กันเป็นซีรีส์ไม่จบอ่ะเห็นแต่ว่ามีภาคต่อเนื่องซึ่งก็เป็นบทบาทฝ่ายค้านเขาที่เขาจะต้องตรวจสอบใช่ไหมฮะก็จะเปิดมาอย่างนี้แล้วถ้ากกต.ท่านจะมีความเห็นอย่างที่เขาคาดการณ์ว่าให้ยกคำร้องทั้งหมดก็เป็นอำนาจของท่านเพราะว่าท่านมีอำนาจเต็มก็ว่างท่านไปแต่ต้องพักกันก่อนช่วงนี
1: ้มาค่ะ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยสาธารณสุขเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลถึงการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจและมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับแจ้งโดยการตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด

0: ทั้งนี้พบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยงานบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องและแม่นยำมากขึ้นทั้งนี้หากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและระบบหมอพร้อมกรมปศุสัตว์ชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทางการจีนแสดงความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเข้าไทยย้ำขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุว่ากรมปศุสัตว์ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ปล่อยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่และตับห่านมายังประเทศไทยซึ่งเป็นกระบวนการปกติของการค้าระหว่างประเทศภายใต้กรอบการค้าโลกหรือ WTO ที่ยึดการปฏิบัติต่อประเทศคู่ค้าอย่างเท่าเทียมเพื่อให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างเสรีและเป็นธรรมปัจจุบันคำขอดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นการพิจารณาโดยกรมปศุสัตว์ได้ขอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมจากฝ่ายจีนเพื่อนำมาตรวจสอบข้อเท็จจริงประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงสัตว์ปีกตามกฎหมายของประเทศไทยและมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการตรวจสอบเอกสารและการตรวจประเมินสถานที่ผลิตจริงซึ่งดำเนินการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของกรมปศุสัตว์กระบวนการดังกล่าวยังห่างไกลขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการนำเข้าสินค้าเนื่องจากยังต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอีกหลายขั้นตอนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยถึง30กรกฎาคมนี้โดยในช่วง27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอเสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬาค่ะนักฟุตบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026พบมาเลเซียพัชระร้อมรื่นรายงานค่ะ
3: นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมทันทีหลังเพิ่งเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่สนาม BG Training Center 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะเปิดบ้านพบกับมาเลเซียการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายหลังจากที่ทีมชาติไทยเพิ่งบุกไปเอาชนะสปป.ลาว5-0ในเกมแรกและทีมจะปล่อยนักกีฬาพัก1วันในวันนี้ก่อนจะกลับมาซ้อมอีกครั้งในวันที่28กรกฎาคมก่อนการฝึกซ้อมแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าแผนในตอนนี้นักเตะเดินทางมาถึงไทยแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ลงเล่นให้ฟื้นฟูร่างกายส่วนที่ไม่ได้ลงเล่นก็ให้ซ้อมต่อ

0: ทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานนักกีฬาต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้นโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026นัดต่อไปของทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามพบกับเวียดนามซึ่งแมตช์นี้ทีมไทยส่งผู้เล่นตัวหลักนำโดยนภาเดชพินิจดีธนรัตน์บำรุงพักดีบุญยฤทธิ์วงศ์ธรชัยวัฒน์ถุงคำธนทัศน์ทวีรัตน์และภคพงษ์กว้างนอกเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพ่ายกับเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15และ10-15คว้ารองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยแรกผลการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women's Scottish Open ที่ประเทศสกอตแลนด์จบวันสุดท้ายเจนนิชินโปรสาวจากเกาหลีใต้แม้จะตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ9อันเดอร์พาร์แต่ยังเพียงพอที่จะคว้าแชมป์ไปครองโดยมีอาลิมคิมโปรเพื่อนร่วมชาติจบในอันดับที่2ด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาร์ส่วนผลงานของโปรสาวไทยโปรเมียปัจจรีอนันต์ฤกษ์การแม้จะตีเกิน2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม5อันเดอร์พาร์จบในอันดับที่3โปรพาวชนิดตีวรรณแสนสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์จบอันดับ7โปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจเกินไป1โอเวอร์พาร์จบในอันดับที่13รวมและโปรเมเอริยาจุฑานุการจบอันดับที่23รวมที่สกอร์รวม4โอเวอร์พาร์ปัชระหลอมรื่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับคุณอันครับมาคุยกันต่อนะครับ
6: ว่าค่ะพี่เมจัดค่ะ
5: เดี๋ยวผมดูอย่างเป็นทางการให้นิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับกระบวนการสอบเรื่องคดีหัวสวเนี่ยคือถ้าย้อนไปเนี่ยการตั้งกรรมการสอบกกต.เนี่ยดูจากไทม์ไลน์แล้วน่าจะถูกกดดันจากกรมสอบสวนคดีพิเศษนะ

0: เพราะว่ามีรายงานถ้าดูตักไทม์ไลน์เนี่ย3กันยายน67กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคำร้องให้สอบสวนทุจริตการเลือกสว3กรณีก็แจ้งกกต.ว่าได้รับเรื่องไว้สอบสวนก่อนจะรับเป็นคดีพิเศษความผิดฐานฟอกเงินเมื่อวันที่6มีนาคม2568หลังจากนั้น18มีนาคม68เนี่ยที่ประชุมกกต.ก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26โดยมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการสำนักงานกกต.เป็นประธานและคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดนี้แหละมีมติเมื่อวันที่17กรกฎาคม68มีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาประมาณ5เดือนนะส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหารวม229คน
1: ค
0: ่ะแสดงว่าสอบแล้วมีมูลนะ
1: ใช
0: ่แบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในขณะนี้138กรรมการบริหารพรรคและส.ส.รวมทั้งสมาชิกพรรครวมถึงเครือข่ายอีก91นะทราบกันอยู่ว่าพรรคอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ตามขั้นตอนเนี่ยต้องให้กกต.ทั้ง7คนเนี่ยพิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องก็อาจจะมีคำสั่งให้สว.ที่ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
1: mm-hmm.
0: แต่ผลการพิจารณากำลังจะทำให้กระบวนการนี้สิ้นสุดต่อมาวันที่16กันยายนกรกฎาคมสิงหากันยา68กกต.มีคำสั่งตั้งอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งคณะที่36เพื่อรับไม้ต่อจากทุกที่26ก็คือพูดง่ายว่ากกต.ยังไม่ขอพิจารณาเอาว่าตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขึ้นมาขั้นก่อนให้ไปดูซิว่าตกลงมันถึงขั้นจะต้องดำเนินคดีกันจริงไห
1: ม
0: ก็ปรากฏว่า12มีนาคม69นะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานะ7เดือนประมาณ7เดือนคณะอนุชุดที่36นี้เนี่ยมีมติให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไม่มีมูลความผิดโดยระบุว่าการนำโพยเข้าคูหาไม่ผิดและส่งความเห็นให้กกต.ชุดใหญ่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย9มิถุนายน2569กกต.คณะใหญ่เนี่ย7คนเนี่ยก็ได้มีมติพิจารณาสำนวนที่คณะอนุชุดที่36ส่งมาให้ที่บอกว่าไม่มีมูลความผิดเนี่ยนะโดยวางกรอบที่จะต้องพิจารณาสำนวนนี้ให้เสร็จภายใน12สัปดาห์ซึ่งตอนนี้เหลือ4สัปดาห์เนี่ยนะซึ่งคาดว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้การพิจารณาก็จะเสร็จสิ้นซึ่งหากสุดท้ายกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกาจะหมายถึงจุดสิ้นสุดของคดีนี้และพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดก็จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ไอลอว์เนี่ยเขาจึงระบุว่าเขาจะต้องเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปที่จะเอาข้อมูลออกมาสู่สาธารณะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตัดจบปั๊บเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เรื่องของรายละเอียดในสำนวนเนี่ยจะไม่สามารถเอามาชี้แจงต่อสาธารณะได้เลยครับเนี่ยเขาบอกเขาข้อมูลจากไอลอว์ที่เขาแถลงที่ยิงชีพก็มาเคลื่อนไหวเขาบอกว่าเขามีเหตุผลอย่างนั้นครับ
1: จตุพรพรมพันธ์พูดถึงกรณีนี้ที่เขาเปิดเกมกันระหว่างไอลอว์กับฝ่ายค้านนะคะบอกว่ามันก็เป็นเกมที่ยากนะกกต.จะหาทางไปในเรื่องหัวอย่างไรถ้าขืนไปแบบคนรับไม่ได้ก็จะยิ่งทำให้เกิดสถานการณ์เปราะบางแล้วนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมากกต.จะหาทางในเรื่องนี้อย่างไรถ้าขืนไปแบบคนรับไม่ได้จะยิ่งทำให้สถานการณ์เปราะบางและจะนำไปสู่ปัญหาอื่นตามมาแล้วก็เชื่อว่าก็คงไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ใช้คำว่าอีกฝ่ายหนึ่งคงไม่ปล่อยให้ฝ่ายค้านกับไอลอยเดินกันแบบสบายในขณะนี้ข้อมูลของธนาธรนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็เปิดแบบพร่างพูเหมือนกันหรืออาจขยายไปสีอื่นเพื่อเห็นว่ามันก็ทำกันทุกฝ่ายแหละแต่เผอิญว่า

0: ขบวนการหัวสวมันเหมือนถูกวางยาซึ่งที่มาสวแบบนี้เป็นสูตรที่ไม่มีใครคิดได้พิสดารหรือจะอธิบายแบบวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ในความเห็นของคุณจตุพรก็บอกว่าถ้าตีความนิยามหัวก็คือการตกลงการสมยอมกันอันนี้ก็เข้าใจว่าภาพมันออกมาเป็นแบบนี้นะพี่ไพศาลก็คือว่าทางฝั่งนี้พยายามลุยกกต.ให้กกต.เนี่ยอธิบายมาให้ได้ว่าถ้าหลักฐานแบบนี้คุณคิดว่าผิดมันคืออะไรแต่ในทางขณะเดียวกันนอกจากฟ้องหรือจะฟ้องแล้วก็พยายามจะแฉว่ามันก็หัวด้วยกันทุกฝ่ายแหละแต่อยู่ไม่ซักเซสเองเรียนจับตรงนี้ได้จากสื่อที่เนี่ยก็เข้าใจว่ามันก็มีสื่อที่เขาก็ค่อนข้างที่จะพูดแบบเนี้ยคือเขาก็จะมุ่งหมายไปที่ถ้าจะว่าฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนั้นก็ไม่ได้ดีกว่านี้หรือถ้าฝ่ายนี้ทำไม่ดีแต่ถ้าไอ้หมอนั่นมาก็ไม่ต่างกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียนจับทางว่าเขาเป็นแบบนั้นกันค่ะ
1: คือไอ้เรื่องที่จะต้องไปมันตีความได้ว่าไอ้การหัวเนี่ยหมายถึงว่าผมไปหาเสียงแนะนำตัวไปขอคะแนนไอ้อย่างเนี้ยมันจะถือว่าถึงขั้นที่จะมีความผิดไหมเนี่ยมันคงยากนะแต่พยานหลักฐานอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าจะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านหรือว่าทางไอรอที่เขาออกมาเนี่ยมันจะมีเรื่องการจ่ายเงิน
0: เส้นเงิน
1: ก็คือพูดง่ายๆว่ามีการว่าจ้างกันใช้เงินเอาไปซื้อผู้ที่จะต้องออกเสียงเนี่ยจัดทำโพยแล้วก็ซื้อกันไปว่าจะต้องจ่ายค่าตอบแทนเท่าไหร่ในการที่คือคนที่มีสิทธิ์เนี่ยตัวเองจริงๆแล้วก็ควรจะมีสิทธิ์ได้ใช่ไหมแต่เพื่อที่จะสละตัวเองออกมาว่าไม่ได้แล้วต้องไปเลือกคนอื่นให้เนี่ยก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินทองไอ้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้เพราะมันกระทำผิดจะอยู่ที่เรื่องว่ามันมีการ
0: จ่ายเงิน
1: มันมีการจ่ายเงินซื้อไอ้คะแนนกันแล้วมันก็สองดีไซน์ก็เลยทำเป็นกระบวนการอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องข้อหาฟอกเงินด้วยเพื่อที่จะให้ปปง.ไปตรวจเส้นเงินทั้งหลายว่ามันโยงไปถึงใครยังไง
0: ส่วนไอ้เรื่องที่ว่าใครไปช่วยแล้วได้ปูนบำเหน็จมาเป็นรัฐมนตรีลูกเต้าได้เป็นรัฐมนตรีอะไร
1: ที่ว่า
0: ไม่เรื่องพวกนี้สังคมไทยเข้าใจกันอยู่แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดหรือถูกหรอกมันก็อย่างนั้นนั่นแหละนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่มันเอาผิดทางกฎหมายไม่ได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: คือจุดตายผมดูแล้วจุดตายพยานหลักฐานมันคือเรื่องเส้นเงินนี่ค
0: ือ
1: ถ้าไปสูตรเรื่องเส้นเงินได้ว่ามันมีการจ่ายมีการรับกันแล้วเส้นเงินมันมีการโยงใยกันไปอย่างเงี้ยนะ
0: แต่ทีนี้ถ้ามันตัดจบที่กกต.มันจะไม่ไปถึงเส้นเงินค่ะดิ้งก็คิดว่ามันน่าจะต้องตัดจบที่กกต.คือให้ยกอ่ะเพราะว่าถ้ามันไปสู่ศาลแล้วมันต้องไปเส้นเงินอะไรมันจะแล้วก็พวกฝ่ายค้านหรือว่าพวกไอรอก็ไม่จบก็ต้องไปกดดันศาลต่อแต่ถ้าให้จบตอนนี้โดนด่ารวดเดียวมันก็คือโดนด่าสั้นโดนด่าหนักก็ดีกว่าโดนด่ายาวๆแล้วยังต้องไปสู้คดีอีกนะฮะ
1: ครับมันอย่างนี้ฮะคดีของ DSI เนี่ยถ้าสมมติตัดจบที่กกต.แล้วมันจะไม่มีแรงจูงใจละ
0: ค่ะ
1: คุณไปทำคดีให้ตายยังไงว่ามันไม่มีหัวมันไม่มีหัวมันไม่มีแรงจูงใจ
0: คือคุณก็ไม่ได้อยากทำอยู่แล้วด้วยนะฮะ
1: ถูกต้องเพราะงั้นคุณจะไปสอบเส้นเงินเนี่ยก็เพราะพยานรู้สึกพยานที่ถูกกล่าวหาเขาจะมีการชี้แจง
0: เขาก็ทำให้การแบบทำแล้ว
1: อย่างพบว่ามีคนหนึ่งใช่ไหมที่ว่าเป็นผู้ช่วยสสอะไรที่จังหวัดสุราษฎร์เขาก็บอกเลยว่าเส้นเงินเนี่ยมันมีทั้งหมด10รายการเลยแล้วคุณจ่ายก่อนวันเลือกระดับจังหวัดเนี่ยนะจากอำเภอชนะมาแล้วแล้วมารวมๆเนี่ยทั้งหมดประมาณ11คน10คนเนี่ย 8,000 4,000 จะต่ำสุด 2,000 เนี่ยนะรวมแล้ว 30,000 กว่าบาทเนี่ยปรากฏว่าไปให้การถูกเรียกไปสอบไปให้การนะคนแรกจ่ายหนี้คนที่สองจ่ายค่าฉีดน้ำยาทุเรียนคนที่สามจ่ายค่านวด
0: ใช่ไหมคะที่เขาก็จับทำให้การหมดอะค่ะ
1: มันชี้แจงหมดเลยว่าที่จะจ่ายไปนั่นคืออะไร
0: ค่าจ้างค่าบริการอะไรหมด
1: ใช่ไหม
0: พยานกลับคำให้การซะอะไรมันก็จบแล้วเจ้าหน้าที่ก็โอเคใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติกกต.เขาฟันมาว่าอ๋อจ่ายทั้งหมดที่สรุปว่าไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องหัวสวแล้วดีไซน์จะไปเอาหลักฐานตรงไหนไปเพราะกกต.เขาฟันตรงนี้ไปแล้วด้วนไปแล้ว
0: มันอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะเอาอย่างไงก็เหมือนกับตอนที่จ้างพรรคเล็กลงเลือกตั้งเนี่ยไปกันที่กระทรวงกลาโหมก็บอกว่าไปกินแหนมเนือง

0: เออ
1: ค
0: ุ
1: ณเช
0: ื่
1: อแล้วก็คุณเชื่อว่าเขากินแหนมเนืองมันก็จบถูกไหมฮะนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณเชื่อว่าจ่ายมา10เส้นแล้วก็จ้างนวดบ้างฉีดยาทุเรียนเร่งฮอร์โมนใส่ปุ๋ยบ้างคุณเชื่อก็จบไง คุณเชื่อว่าเขากินแหนมเนืองบ้างคุณเชื่อว่าเขาฉีดยาทุเรียนบ้างก็จบอะค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ข
0: อ
1: ค่ะ
0: โอเคเชิญคุณ
1: อีกเรื่องนึงนะคะพี่สารคะที่น่าสลดใจมากคือเวลาเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรียนจะรู้สึกลึกไปกว่านั้นก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงจิตสำนึกหรือว่ามันสั่นคลอนกระบวนการสังคมของเราเรานี่แหมจุดเด่นก็คือขึ้นรถไฟฟ้าแล้วเงียบมากเงียบจนฝรั่งบอกว่ามันขาดความเป็นธรรมชาติคือบางท่านบอกว่าก็ดีแล้วดีที่เงียบจนเป็นนอมเนี่ยถูกต้องแต่ต่างชาติมาก็คือว่ามันเหมือนกับถูกถอดวิญญาณ
0: อ
1: ่ะผิดธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันที่มันเงียบขนาดนั้นแต่อีกอย่างหนึ่งเรากลับแปลกประหลาดหนึ่งเราทนคนจำนวนมากของคนไทยเข้าร่วมและทนดูการซื้อตำแหน่งสอบเข้าสอถอได้เข้าร่วมต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมมันซื้อไปเลย 5,000 คนมีคนเกี่ยวข้องเป็นหมื่นเป็นแสนรับรู้อันนี้คือแปลกประหลาดของคนไทย อีกอันหนึ่งซึ่งยังสลดใจมากคือคุณกล้าไปกินโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กได้ยังไงพี่ไพศาลคนที่มีการศึกษาอยู่ในกระบวนการบุคลากรทางการแพทย์คุณจะเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นเทคนิคการแพทย์อะไรก็ตามของโรงพยาบาลอ่างทองคุณปล่อยให้ไปตั้งโต๊ะจีนกินในวอร์ดเด็กในห้อง ICUคุณทนดูกันได้ยังไงถ้าแม่คนนั้นเนี่ยที่เขาอุตส่าห์มีลูกตอนอายุ36ปีซึ่งมันก็ลำบากแล้วนะที่ในสังคมทุกวันนี้คนไทยมีลูกยากอายุ36ท้องเนี่ยต้องเจาะดูน้ำค่ำแล้วล่ะว่าเด็กเป็นอะไรหรือเปล่าลูกเขาแต่เกิดตายไม่ได้อุ้มลูกเลยแล้วลูกก็อยู่ในห้อง ICU เครื่องช่วยหายใจอะไรตลอดคุณทำไปได้ยังไงสมมุตินะคะว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตโดยธรรมชาติไม่ได้มีสาเหตุจากการที่คุณไปกินโต๊ะจีนข้างเตาไอ้ตู้ของเด็กหรอกแต่เรียนถามจิตสำนึกคนที่อยู่ในเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่โรงพยาบาลประจำจังหวัดคุณจิตสำนึกมันต่ำขนาดนั้นได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะแล้วคนจำนวนมากทนดูได้ยังไงถ้าไม่เกิดเรื่องนี้พวกคุณก็เงียบกันอันนี้ถือว่าตกต่ำมากค่ะจิตสำนึกตกต่ำมากใช้คำแรงๆแบบนี้ทำไปได้ยังไงเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงพากันยกขบวนไปจ่ายเงินเพื่อเป็นข้าราชการในโรงพยาบาลก็พากันยกขบวนไปกินโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กเงียบกริบทนดูกันได้ยังไงเรามีอะไรที่ดีนะคะแต่ไอ้เรื่องความเลวร้ายนี่ก็สุดๆเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นในสังคม
0: จริงๆในเรื่องของไอ้ระบบสาธารณสุขไทยวงการแพทย์ไทยอะไรต่างๆเนี่ยมีความโดดเด่นที่เป็นที่ยอมรับระดับโลกเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่มันบางทีเราก็นึกไม่ถึงกันนะว่ามีการหย่อนยานปล่อยปะละเลยอะไรก็ได้ถึงขนาดนี้คือคิดโดยสามัญสำนึกปกตินะ common sense ใช้ common sense นะมาพิจารณาแล้วมันก็ไม่น่าจะทำได้เลยแต่ว่าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลนะซึ่งเขาควรจะต้องตระหนักสูงกว่าชาวบ้านทั่วไปเรื่องความปลอดภัย
1: เรื่องนึงเราจะให้เกียรติคนกลุ่มนี
0: ้ดูแล้วละเลยแล้วก็ไม่น่าจะขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรอดูด้วยว่าแล้วเวลาเขาลงโทษหรือการอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างซึ่งผมก็คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ร้ายแรงมากดูคงจะเริ่มจากเรื่องของการวินิจฉัยการเสียชีวิตเนี่ยถ้าสมมติว่ามันโยงไปหาจุดอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเกิดจากแต่มันมีการติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าไอ้ห้องปลอดเชื้อมันไม่ปลอดเชื้อจริงอะไรเงี้ย

0: ถ้าไม่ใช่เป็นเคสนั้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับมีผลมาช่วยฟอกไอ้เรื่องของการไปกินโต๊ะจงโต๊ะจีนอะไรไปด้วยในเคสอย่างนี้นะแต่ว่าไอ้อย่างอื่นเขาคงจะต้องว่ากล่าวตักเตือนกันอยู่แล้วนะนี่มันเป็นตัวอย่างเล็กๆนะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นโดยทั่วไปขนาดไหนยังไงหรือว่าเฉพาะจุดแต่ก็เกิดจุดที่ด่างพร้อยขึ้นมาแล้ววันนี้รู้สึกจะสาธารณสุขจะเจอเรื่องอะไรหมอพร้อมอะไรอย่างด้วยไหมคุณอัน
1: มีการ
0: ข้อมูลหมอพร้อมอะไรเนี่ย
1: เพราะว่ามีคนเข้าไปในแอปหมอพร้อม
0: มันยังใช้ได้
1: หมอพร้อมอะค่ะใช้ได้ก็ไปรีเฟรชมันแล้วก็ไปพบว่าตัวเองไม่เคยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเลยและดิฉันตัวเองก็สูง164ปรากฏว่ามีผู้หญิงสูง158ไปรักษาตัวที่นั่น มีข้อมูลอยู่ในแอปหมอพร้อมหลายคน
0: ว่าเป็นตัวเขา
1: ว่าบอกว่าเขาเนี่ยไปรักษาที่นั่นบางทีก็เป็นโรงพยาบาลที่ปทุมธานีปรากฏว่าทางปลัดก็บอกว่าให้โรงพยาบาลชี้แจงรับผิดชอบแสดงว่ามีคนสวมรอยเยอะนะที่ในศาล
0: คือ1ข้อมูลมันเกิดไอ้ความผิดพลาดทางเทคนิคซึ่งอันนี้ก็โอเคคุณก็ต้องไปดูเรื่องของแอปหมอพร้อมของคุณถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะอันที่สองเลยเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือต้องไปตรวจสอบดูว่ามันมีการทุจริตอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าปัญหาในขณะนี้โรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยขาดทุนนะหลังจากมีการใช้ไอ้เรื่องของระบบของไอ้ประกันสุขภาพทั่วหน้าทำให้โรงพยาบาลที่ต้องให้บริการเนี่ยขาดทุนหลายๆโรงพยาบาลเนี่ยที่อยู่ในวิสัยที่เขาจะหารายได้เพิ่มเขาก็ไปเปิดคลินิกช่วงเย็นพิเศษแรงเข้าไปใช่ไหมหาลูกค้าที่พร้อมจ่ายมาช่วยจุนเจือนั่นก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำได้ทุกโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะทำยากมากเลยเพราะว่าเขาไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะ
1: พี่ไพศาลเห็นทราบใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ปากกาลดความอ้วนที่เขาเรียกว่าปากกากันอะแล้วก็มันเป็นตัวที่ช่วยให้อินซูลินทำงานแล้วก็ทำให้จริงๆมันรักษาเบาหวานนะคะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายที่เบิกตรงของบรรดาข้าราชการที่เบิกเนี่ยนะคะที่มันปาไปแสนกับ 4,000 หรือ 40,000 ล้านแล้ว 4,000 ล้านแล้วเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านเป็นค่าปากกาปากเบาหวานเนี่ย1,900 กว่าล้านปีที่แล้ว
0: เ
1: ราจ่ายงบประมาณภาษีของพี่ไพศาลภาษีที่พี่ไพศาลเสียที่เราเนี่ยนั่งอ่านข่าวปากเปียกปากแฉะแล้วเสียภาษีหลุดรอดไม่ได้เนี่ยเอาไปเป็นค่ายาให้บรรดาข้าราชการเฉพาะจ่ายเรื่องปากกาปักสำหรับแก้เบาหวานเนี่ยสำหรับรักษาเบาหวาน 1,900 ล้านค่ะเป็นตัวเลขจากกรมบัญชีกลาง
0: ยังไม่นับอื่นๆอีกนะนี่เป็นหนึ่งตัวอย่าง
1: ก็นับอื่นๆแล้วเนี่ย มันรวมกันก็คือแสนกว่าล้านนะ
0: ค
1: ะในรอบ20ปีเพิ่มขึ้นมา 60,000 ล้าน
0: 20
1: ปีที่แล้วยังแค่ 40,000 ล้านตอนนี้แสนล้านยามันก็แพงขึ้นแล้วก็มียาที่พิสดารทะลึกมากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับเดี๋ยวช่วงเย็นพบกันฮะ
1: ค่ะ
0: ช่วงเช้าหมดเวลาต้องลาไปก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาที

0: หม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5ทุก1คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
4: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
5: ์ที่สมัยพิมพ์วิสัชกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
6: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ11 โมงเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์11 โมงถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
6: 9:35 นค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่27 กรกฎาคม 2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีธนิมมาและคุณพิญญาภัทรดานุตรานะคะสวัสดีค่ะคุณแก้มค่ะ
7: ค่ะสวัสดีพี่นงนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: ค่ะอ่ะก็มาติดตามกันนะคะสำหรับประเด็นในโลกเศรษฐกิจแล้วก็โลกการลงทุนด้วยนะคะก็มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าบ้านเรานี่จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดในช่วงกลางวีคนะคะถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจ
8: ราชการนี่ก็จะหยุดถึง3วันกลางสัปดาห์ทีเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนทั่วไปนะคะก็จะหยุดวันอังคารแล้วก็วันพุธนะคะแต่ว่าในฝั่งของต่างประเทศก็ถือว่าจะเป็นสัปดาห์ที่มีไฮไลท์สำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะทั้งสถานการณ์ในตะวันออกกลาง

0: คะรวมไปถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงการประกาศงบของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาหลักๆในสัปดาห์นี้ที่ติดตามกันอยู่ก็คือตัวงบของ Meta Microsoft แล้วก็Amazon ด้วยนะคะในขณะที่วันนี้เนี่ยทางฝากฝั่งของจีนเองก็มีหุ้นบริษัทชิปนะคะ CXMT นะคะ IPO เข้าตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้ก็เรียกได้ว่าราคา IPO เนี่ยที่8หยวน66 8.66 หยวนคือหุ้นตัวนี้เขาเล่นเลข8กับเลข6ซึ่งเป็นตัวเลขมงคลของจีนนะคะปรากฏว่าเปิดมาเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยไปนู่นเลยเกือบ50หยวนนะคะก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็400กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บก็มีแรงขายลงมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะเพราะว่ามันก็เป็นการเข้าตลาดท่ามกลางความกังวลนะคะของนักลงทุนต่อหุ้นกลุ่มเทคของที่ฝั่งตะวันตกนะคะว่าโอ้โหเปิดงบออกมาเนี่ยงบลงทุนมากมายเลยทีเดียวแบบแห่แหนกันลงทุนนะคะแต่ว่าในขณะที่กระแสเงินสดเนี่ยมันยังไม่กลับคืนฟื้นตีคืนกลับมาเป็นรายได้เนี่ยเอ๊ะท่าทางแล้วแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สัปดาห์นี้คงจะต้องรอติดตามส่วนภาพของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก็ต้องบอกว่าในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันศุกร์ที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็ขู่ว่าจะยกระดับการโจมตีไปทางฝั่งของอิหร่านใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็หยุดโจมตีอิหร่านไป2วันแล้วก็นิวยอร์กไทมส์เขารายงานนะคะว่าเหตุผลก็เป็นเพราะว่ามีที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าคลังอาวุธไม่ไหวแล้วนะคะคือถล่มแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะไปถึงจุดวิกฤตก็มีความเป็นไปได้นะคะสำหรับคลังอาวุธของฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะนิวยอร์กไทม์รายงานแบบนั้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอิหร่านบอกว่าอ่ะถ้ายุติมา2วันนะคะก็ยุติเช่นเดียวกันแต่ว่าสถานการณ์นั้นมันขยายวงนะคะทั้งในฝั่งของทะเลแดงนะซึ่งฮูติกับทางซาอุดิอาระเบียนั้นก็ได้มีการตอบโต้โจมตีกันในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาในขณะที่ทางฝั่งของยูเครนเนี่ยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะว่ายูเครนนั้นมีการใช้โดรนของยูเครนเนี่ยไปโจมตีเรือของอิหร่านในทะเลสาบแคสเปียนซึ่งอยู่ทางตอนเหนือนะคะของอิหร่านโดยทางเซเลนสกี้นั้นออกมายอมรับนะคะว่าเป็นโดรนของยูเครนแต่ว่าเป้าประสงค์เนี่ยจริงๆแล้วคือเล็งเป้าไปที่เรือของทางรัสเซียนะคะโอ้โหเดือดจริงๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ล่าสุดนี่ก็มีท่าทีออกมาจากทางฝั่งของอิหร่านนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอับบาสอารักชีนะคะก็บอกว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนนั้นอิหร่านจะไม่ปล่อยผ่านโดยไม่ตอบโต้ค่ะเพราะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ลูกเรือมีเสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บอีกด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นความเชื่อมโยงนะคะที่จะทำให้สงครามใน2สมรภูมิของโลกนั้นรวมกันเป็น1หรือเปล่านะคะก็สงครามในตะวันออกกลางรวมไปถึงสงครามในยูเครนอีกด้วยนะคะนี่เป็นภาพนะคะที่มาสตาร์ทกันในสัปดาห์นี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็รอดูด้วยนะคะเพราะว่าทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเนี่ยมีกำหนดนะคะเดินทางไปเยือนสหรัฐแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันอังคารนี้นะคะเดี๋ยวดูว่าจะมีประเด็นอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะเพราะว่าเขาก็เป็นพันธมิตรกันในการโจมตีทางฝั่งอิหร่านและตะวันออกกลางเนี่ยนะคะที่กำลังเดือดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะทีนี้แน่นอนว่าบรรยากาศโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกับดูผ่อนคลายลงไปบ้างก็ทำให้ราคาน้ำมันนะคะร่วงลงไปนะก็ร่วงลงมาต่อสำหรับราคาน้ำมันนะคะมาดูว่าอัปเดตเป็นอย่างไรนะคะคือ WTI เนี่ยเช้านี้ก็ลงมา 4% นะคะหลุด90ลงมานี่มาอยู่ที่85เหรียญ57เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brent เดือนกันยายนนะคะก็ลงมาอยู่ที่93ดอลลาร์19เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะลบ 3.7% นะคะอันนี้คือสำหรับราคาน้ำมันนะที่คลายตัวจากตอนนั้นโอ้ขึ้นไปเป็น800เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนะคะก็มีการปรับตัวขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะหลังจากที่มีข่าวเรื่องของการหยุดโจมตีนะคะตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์นะเสาร์อาทิตย์ไม่โจมตีกันเช้านี้ก็มีข่าวในทํานองนั้นถึงแม้ว่าจะเริ่มมีสิ่งที่น่ากังวลเพิ่มเติมขึ้นมาก็ตามนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องรอจับตานะในเรื่องของการประกาศงบอย่างที่พี่นงบอกไปนะคะ29เป็น Microsoft กับ Meta

0: นะคะส่วนวันที่30เนี่ยก็เป็น Amazon นะคะแต่ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าหุ้น7นางฟ้าเนี่ยก็ลงกันไปเยอะนะไม่ค่อยจะดีเลยยิ่งพอสัปดาห์ที่แล้วพอ Alphabet เขาประกาศงบออกมาเนี่ยโอ้แล้วเห็นว่าถึงแม้ว่ากำไรจะยังดูดีนะแต่ว่างบลงทุนที่มันสูงแล้วก็ cash flow ของเขาที่มันติดลบเนี่ยคือก็ทำให้นักลงทุนกังวล นะคะพอร่วงมาแบบนี้เนี่ยตัวอื่นๆที่เขาเกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่อง AI data center ทั้งหลายมันก็ลงตามกันไปด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์นี้การประกาศงบของไม่ว่าจะเป็น Meta Microsoft Amazon เนี่ยมันจะดึงบรรยากาศขึ้นมาได้หรือเปล่านะคะให้คนที่ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยได้คลายความกังวลกันลงไปบ้างไหมแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจังหวะมันก็จะพอๆกันกับที่เฟดเขาประชุมด้วยนะคะซึ่งเราก็จะรู้ผลในช่วงเช้าวันที่30กรกฎาคมนะคะว่าทิศทางของดอกเบี้ยจะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะคลายความกังวลกันไปใช่ไหมคะเพราะราคาน้ำมันมันร่วงลงไปเสร็จแล้วมันก็ดีดกลับขึ้นไปอีกอ่ะมาตอนนี้มันก็ลงมาได้ใหม่นะคะก่อนที่เฟดจะมีการเคาะออกมานะเรื่องของนโยบายทางการเงินเรื่องของดอกเบี้ยนะคะก็หวังว่าถ้าเกิดเราประคองราคาน้ำมันไปอยู่แถวๆนี้เนาะหรือว่าลงต่อไปได้มันก็อาจจะทำให้การตัดสินใจของเฟดเนี่ยในเรื่องของดอกเบี้ยจะไม่ได้สร้างความกังวลให้กับตลาดมากอย่างที่คิดกันไว้หรือเปล่ารอลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะคะส่วนเรื่องของตลาดหุ้นนะคะก็มาไล่ดูกันนะว่าเป็นอย่างไรบ้างคืออย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเมื่อตอนปิดตลาดไปดาวโจนส์กับ S&P 500เนี่ยเขาบวกแต่ก็บวกแบบน้อยๆนะคะดาวโจนส์บวกมา 0.46% S&P 500บวก 0.05% Nasdaq เนี่ยลบนะคะเพราะว่าบรรดาตัวใหญ่ๆ Big Tech Hyperscaler ลงกันเยอะก็ลบ 0.64% นะคะแต่ทั้งฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาปิดบวกนะทั้ง DAX เยอรมนีนะคะบวก 1.36% FTSE 100ของอังกฤษบวก 0.91% ขณะที่ CAC 40ฝรั่งเศสนะคะก็บวก 0.88% นะขนาดหุ้นไทยเราในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเราก็ปิดบวกเหมือนกันนะคะเราปิดที่ 1,644 จุดนะเพิ่มขึ้นมา 0.2% ก็ยังมีแรงซื้อจากต่างชาติเข้ามาอยู่นะคะต่างชาติเนี่ยซื้อมาสุทธิ 3,300 กว่าล้านบาทนะคะบัญชีบลซื้อสุทธิ 1,035 ล้านบาทนะส่วนรายย่อยขายสุทธิ 3,400 กว่าล้านบาทกองทุนในประเทศก็ขายสุทธิเกือบ900ล้านบาทนะคะสำหรับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยเป็นแบงค์ทั้ง4อันดับแรกเลยแล้วก็บวกกันด้วยนะคะอันดับ1 KTB บวกมา 3.57% อันดับ2 SCB บวก 1.64% อันดับ3 BBL นะคะแบงค์กรุงเทพบวกมา 2.14% อันดับ4 KBank ค่ะบวกมา 2.56% ส่วน Delta อันดับ5 -0.97% นะคะมาดูเช้านี้นะคะก็บวกกันนะสำหรับโซนเอเชียนะคะพี่นง
1: ค่ะค่ะก็มาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโซนเอเชียเองเนี่ยสำหรับดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองนะคะก็เปิดมาในแดนบวกนะคะแล้วก็รวมไปถึงดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะก็บวกเช่นเดียวกันเขียวดีทีเดียวนะคะแล้วก็ซิงไฮคอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนด้วยค่ะดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นล่าสุดนั้นบวกมาประมาณ 0.4% นะคะหรือว่า254จุดค่ะมาอยู่ที่ 64,865 จุดส่วนหางเสงของฮ่องกงนะคะบวกมา 0.6% แล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้บวกได้ 0.6% มีหุ้นใหม่ที่มาสักครู่เล่าให้ฟังนะคะ CXMT ของจีนนะคะเป็นหุ้นชิปจีนเป็นเบอร์4ของโลกที่เข้าตลาดในวันนี้เป็นวันแรกนะคะส่วนทางฝั่งของฟิวเจอร์สกันบ้างดาวโจนส์ฟิวเจอร์สเองเช้าวันนี้เปิดมาก็บวกได้พอๆกันนะคะประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ได้นะคะสำหรับดาวโจนส์ฟิวเจอร์สค่ะซึ่งก็เดี๋ยวมารอติดตามกันนะว่าภาพของตลาดหุ้นไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งเช้าวันนี้เนี่ยมีการย่อลงมาประมาณ 4-5% แล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราย้อนไปดูกันว่าตลาดโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะสินค้าโภคภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือสัญญาทองคำเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ซึ่งว่าส่งมอบเดือนสิงหาคมนั้นสามารถตีกลับขึ้นมาได้นะคะบวกได้20.60 เซนนะคะหรือว่า 0.5% มาปิดที่ 4,070.80 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์นั้นอ่อนตัวลงจากระดับที่ขึ้นไปทะลุผ่าน100ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาเรลนะคะก็ร่วงลงมานะคะก็ทำให้นักลงทุนนั้นเริ่มที่จะคลายความกังวลนะคะ

0: ี่ยวกับเรื่องของประเด็นเงินเฟ้อนะที่จะส่งผลกับการตัดสินใจนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอีกด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคนะคะก็มีนักวิเคราะห์จากต่างประเทศนั้นก็บอกว่าราคาทองคำเนี่ยสามารถที่จะสร้างฐานได้บริเวณ 3,950 3,950 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะคือรอบนี้ที่ราคาทองปรับลงมาเนี่ยแต่ไม่ได้หลุดโลในปีนี้ลงไปนะคะก็คือยังประคองเหนือขึ้นมาได้แล้วก็พยายามที่จะตีกลับมาให้อยู่เหนือระดับ 4,000 เหรียญ นะคะก็ทองเองเนี่ยถือว่าถึงแม้ว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบในขาลงนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสียทรงถึงขั้นว่าทำโลในรอบใหม่นะคะส่วนถ้ามาดูราคาทองในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เดินหน้าบวกต่อเลยเพราะว่าน้ำมันก็ยังลงต่อนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของที่อเมริกาบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยหันไปดูคลังอาวุธของตัวเองบอกว่าถล่มต่อเนื่องคงไม่ไหวนะอาจจะต้องทำยังไงต่อไปนะคะก็ทำให้ราคาทองนั้นก็บุกขึ้นมาได้ค่ะล่าสุดเช้านี้ Gold Spot มาอยู่ที่ 4,095 เหรียญ นะอีกประมาณ5เหรียญจะไปแตะ 4,100 เหรียญแล้วนะคะส่วนถ้าเป็นทองไทยนะคะหลังจากที่วันเสาร์แล้วก็อาทิตย์บวกมาวันละ50บาทต่อบาททองคำเช้าวันนี้เปิดราคามาประกาศ3รอบแล้วนะคะรอบแรกบวก350บาทต่อบาททองคำรอบ2และ3ก็ปรับลงไปรอบละ50บาทต่อบาททองคำค่ะทำให้ล่าสุดนะตอนนี้นะคะทองไทยบวก250บาทต่อบาททองคำทองแท่งขายออก 65,100 บาทส่วน Gold Spot นะคะอ้างอิง 4,098 เหรียญและเงินบาทวันนี้โค้ดที่ 33.54 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐบาทวันนี้แข็งค่าจากเมื่อปิดวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทิศทางในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องราวที่เกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิทัศน์ทางการค้าทั้งหลายนะคะมีประเด็นอย่างเรื่องของภาษีนะที่เราก็ยังต้องดูกันต่อไปนะคะเพราะว่าสหรัฐเนี่ยก็จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของไทยเรานะอัตรา 12.5% ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมนะคะภายใต้มาตรา301แทนมาตรการภาษีชั่วคราวเดิมที่ 10% นะคะเพราะว่าเขาอ้างปมแรงงานภาคบังคับซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็กำลังรอรายงานผลเจรจาฉบับเต็มเพื่อเตรียมยื่นอุทธรณ์นะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์ตรงนี้กันอย่างใกล้ชิดนะแล้วก็สงครามการค้ารอบใหม่เนี่ยที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีศุลกากร60ประเทศเนี่ยค่ะก็แน่นอนว่าทำให้หลายๆประเทศนะไม่ค่อยพอใจนะคะก็มองว่าเป็นการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับโดยปราศจากหลักฐานที่แน่ชัดและไม่มีเหตุผลรองรับอย่างเพียงพอนะคะส่วนประเด็นที่เกี่ยวข้องในไทยมีเรื่องของแลนด์บริดจ์ที่ความคืบหน้าออกมานะคะหลังจากที่นำไปศึกษากันเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วจะไปต่อไม่ไปต่อนะคะก็สุดท้ายรัฐบาลก็ตัดสินใจยุติโครงการแลนด์บริดจ์แบบรูปแบบเดิมนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยก็มีมติเนื่องจากว่าเขาดูละความคุ้มค่าทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ประเมินเอาไว้ในตอนแรกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อในช่วงเวลานี้เรามีผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกแล้วก็สงครามด้วยนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนแผนไปพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อท่าเรือระนองนะคะเป็น missing link แทนซึ่งก็อาจจะทำให้เรื่องของความเสี่ยงด้านงบประมาณหรือว่าเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันลดลงไปนะคะ
0: ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของland bridge นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมครม.นะคะซึ่งเลื่อนมาประชุมก่อนที่จะติดกับวันหยุดยาวในวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนี้นะคะแน่นอนประเด็นที่ประชาชนติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของการเห็นชอบในการขยายเวลาการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน69นะคะเนื่องจากว่าจะมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์พร้อมกับขยายเวลายื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ลงทะเบียนรอบใหม่อีกด้วยนะคะซึ่งประเด็นที่ประชาชนที่ตกเกณฑ์ในครั้งนี้เนี่ยติดกันเยอะมากๆเลยก็คือเรื่องของการถือครองรถยนต์นะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าก็มีเหตุผลที่แตกต่างหลากหลายกันไปเดี๋ยววันนี้รอฟังชัดๆอีกทีนึงเพราะว่าบางเหตุผลเนี่ยท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็คือก็จะตีเป็นเรียกได้ว่าให้ยกเว้นไปโดยปริยาอย่างเช่นอายุเกิน20รถอายุเกิน20ปีอันนี้ท่านก็ไม่ต้องไปทำอะไรแต่มันมีบางเกณฑ์อื่นๆที่อยู่ในเครือในข่ายของการเป็นครอบครองรถเหมือนกันเนี่ยแต่ท่านต้องไปแจ้งหรือไปแก้ไขนะหรือว่าไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดนะคะที่หวังว่าวันนี้ทางรัฐบาลนะคะท่านทีมโฆษกนะจะ

ต้องออกมาชี้แจงให้เคลียร์ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือว่าสับสนกันนะคะรวมไปถึงเกณฑ์การเป็นนักศึกษานะคะนอกโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเกณฑ์ในการถือหุ้นในกรรมการหรือว่าไปเปิด

0: ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ดีคุณแก้มท่านฟังครับ
0: อาจารย์ก็วันนี้ประชาชนก็จะรอฟังกันอีกรอบนึงสำหรับเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทางท่านรองนายกเอกนิติบอกว่าการที่เราไปดูข้อมูลของประชาชนเนี่ยแล้วก็ใช้เกณฑ์ที่ประกาศออกมาในการคัดกรองเนี่ยมันทำให้เห็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะอาจารย์คะรอบนี้ที่เกณฑ์ใหม่เนี่ยคัดเรียบร้อยเนี่ยมีคนที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ9ล้านกว่าคนแค่นั้นเองแต่ในนั้นเนี่ยมีถึง5ล้านคนที่เป็นคนวัยทำงานค่ะอาจารย์อายุ20ถึง60ปีถึง5ล้านคนต้องอยู่ในส่วนของการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอาจารย์มันค่อนข้างจะเยอะมากๆแล้วเป็นข้อมูลที่อาจารย์มองยังไงคะน่าตกใจมั้ยอาจารย์คะ
2: ก็คำถามคือคำว่าน่าตกใจมั้ยเนี่ยมันพูดยากนะครับ
0: ค
2: ือการใช้เกณฑ์ก่อนว่าหลายๆประเทศเวลาใช้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยหลายประเทศทำนะครับแต่บางทีก็อ้างเกณฑ์ของการที่เหนือกว่าเส้นความยากจนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางที่ก็จะมีหลายมิตินะครับเช่นมิติของมีเงินออมหรือไม่มีเงินออมคือทั้งสหรัฐนะครับทั้งสหรัฐอาณาจักรนะครับหรือแม้กับประเทศในลาตินอเมริกาหรือแม้ประเทศในเอเชียก็ตามเนี่ยใช้หลากหลายเกณฑ
0: ์
2: เพราะนั้นเนี่ยจุดแรกก่อนอย่างที่ผมเคยคุยกันในรายการว่าเส้นความยากจนเนี่ยคนไทยจะมีรายได้เดือนละ 3,000 บาทนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูว่าคนวัยทำงานเนี่ยควรจะมีรายได้เท่าไหร่ถ้าเขาทำงาน26วันอยู่วันอาทิตย์ได้ค่าจ้างวันละ300กว่าหรือ400เนี่ยเขาจะได้เงินเป็นหมื่นนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะพอได้เงินเป็นหมื่นเนี่ยปีนึงเนี่ยมันเกินแสนอยู่แล้วถ้าเขาได้เดือนเป็นหมื่นเนี่ยเอา12คูณเดือนเนี่ยมันจะได้เกินแสนซึ่งมันก็จะเกินเกณฑ
0: ์
2: เพราะนี่คนกลุ่มวัยทำงานเนี่ยถ้าเจาะไปเนี่ยเขาทำงานไม่กี่วันใช่ไห
0: ม
2: หรือว่าเขาไม่มีงานไอ้เรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะลึกต่อก็เป็นผมอะผมก็จะขอดูข้อมูลคนเหล่านั้นนะฮะแล้วหาวิธีดูแลให้เขาเนี่ยมีรายได้นะครับเหนือเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้ระยะยาวอันนี้คือผมตีความครับถามว่าน่าตกใจไหมมันไม่น่าตกใจเพราะว่าวัยทำงานคือ15ถึง60ปีคำถามคือเขามีงานไหมหรือเขาทำงานเพียงชั่วคราว
0: อ
2: ันนี้มันต้องเจาะลึกต่อเนี่ยเพื่อการแก้ไขเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมที่คุณเอาดีตั้งประเด็นว่าน่าตกใจไหมผมบอกว่ามันก็น่าแปลกใจอ่ะแต่มันไม่น่าตกใจเพราะว่าเขาอาจจะมีเหตุว่าเขาทำงานไม่ครบเดือนทำไม่กี่วันซึ่งก็ต้องหาโอกาสให้เขาครับ
1: ค่ะคือภาครัฐเองก็พูดถึงประเด็นว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องนำข้อมูลเนี้ยมากำหนดนโยบายช่วยเหลือลงเฉพาะกลุ่มไปเรื่องของการ up skill re skill กันไปเพิ่มทักษะอาชีพจะได้มีรายได้จะได้แบบว่ายกระดับรายได้ของตัวเองขึ้นมาเนี้ยค่ะอาจารย์มีข้อแนะนำเพิ่มเติมยังไงบ้าง
2: คือถ้าเป็นผมจะจัดให้สุดนะครับอาจจะต้องการงบส่วนหนึ่งไว้สำหรับโครงการพิเศษในการที่จะให้เขาเนี่ยหลุดจากการเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือให้เขามีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นน
0: ะ
2: เราไม่ได้บอกว่าถ้าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะไม่ดีนะแต่ว่าให้เขามีโอกาสยืนได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะครับคือจุดแรกเนี่ยคนบางคนเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยไม่มีเวลาในการที่จะไปอัพสกิลรีสกิลเพราะว่ามันต้องหาเงินนะ
0: ค
2: ือพอมันต้องหาเงินคนกลุ่มนี้ถ้าเราพิสูจน์ว่าเขาจำเป็นต้องหาเงินก็ให้เงินชดเชยเขาหรือไปประสานนายจ้างเพื่ออัพสกิลรีสกิลมันจะต้องมีเงินค่าชดเชยนายจ้างมีเงินค่าชดเชยรายได้ของเขาเหมือนกับเวลาที่เราไปมีแบบเราทำประกันเนี่ยเราหยุดงานเนี่ยมันมีค่าชดเชยรายได้ครับ ประมาณนั้นน่ะเพราะเนี่ยจะทำให้เขาสามารถกลับมาอัพสกิลรีสกิลได้ ไม่อย่างนั้นเขาจะต้องหางานทำตลอดเวลาประมาณนั้นนะแต่ผมว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับถ้าเจาะได้แล้วทำให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนได้ครับ
0: แต่ว่าอย่างตัวเลข5ล้านที่ว่าเนี่ยนะคะที่เป็นผู้ที่อายุระหว่าง18ถึง60ปีเนี่ยซึ่งตามข้อมูลที่ทางรัฐบาลได้มาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเอ๊ะคือถ้าเกิดตามเส้นความยากจนตามนิยามเส้นความยากจนที่อาจารย์ยกขึ้นมากลุ่มนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทั้ง5ล้านคนก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตามเกณฑ์ที่รัฐบาลขีดมาอันเนี้ยก็คือท่านอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วทำไมกลุ่มนี้มันคนวัยทำงานมันน่าจะต้องมีประสิทธิภาพหรือว่ามีผลิตผลอะไรมากไปกว่าเส้นนี้แม่อาจารย์ในวัยทำงานแบบเนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คือเราแยกก่อนนะครับ
0: ค่ะ
2: คืออายุ อยู่ในวัยทำงานตามหลักการเนี่ยก็อย่างที่บอกเนี่ย15ถึง60เนี่ยถ้าเข้าสู่วัยทำงานเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: คือคนกลุ่มนี้

0: ขาประสงค์ทำงานเต็มเวลาหรือเขาไม่ประสงค์ทำงานเต็มเวลาอันนี้ก็ต้องแยกก่อนเพราะการได้สิทธิ์ยังไม่ได้บอกว่าเขาอะหางานและหาไม่ได้นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องมาสกรีนอีกใช่คือ5ล้านคนต้องมาสกรีนอีกเพราะว่าการรับสิทธิ์เนี่ยคือเงินไม่ถึงนะครับแต่คือการวัดเกณฑ์ว่าอยู่ในวัยทำงานคือใช้คอมพิวเตอร์สกรีนอายุได้อะแต่ว่าคำถามต่อมาคือว่า5ล้านคนเนี่ยเขาเนี่ยต้องการทำงานแล้วหางานไม่ได้หรือเขาต้องการทำงานบางส่วน
1: อ
0: ันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงต้องมาชำระข้อมูลอีกว่าคนเหล่านี้ส่งกอชไหมคนเหล่านี้ส่งประกันสังคมไหมถ้าส่งประกันสังคมเอ๊ะทำไมคุณได้รายได้ต่ำเหลือเกินเป็นลูกจ้างชั่วคราวมันจะส่งกอชยังไงเนี่ยคือมันต้องเข้าไปนั่งดูครับคือเพราะฉะนั้น data ของรัฐเนี่ยเข้าถึงได้ส่วนหนึ่งถ้าคนตกสำรวจทุกประเด็นเลยอ่ะอันเนี้ยแสดงว่าเขามีปัญหาจริงๆฮะไม่อยู่ในฐานกอชไม่อยู่ฐานประกันสังคมไม่อยู่ในฐานใดเลยเนี่ยอันนี้แสดงว่าคนเหล่านี้เราก็ต้องเข้าไปดูเฉพาะครับ
2: แต่ด้วยความที่ว่าความเป็นกลุ่มอายุของคนทำงานมันค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็สำหรับแต่ละช่วงวัยก็อาจจะมีความต้องการแตกต่างกันเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนำยังไงบ้างคะ
0: คือจุดแรกเนี่ยเราคิดแบบง่ายๆก่อนนะครับคนที่อยากมีรายได้ก็ต้องการอยากทำงานอันนี้คือจุดแรกก่อนถ้าคนอยากทำงานเนี่ยอยากจะได้เงินเดือนดีอันนี้คืออันที่สองก่อนนะอันที่สามเนี่ยถ้าอยากได้เงินเดือนดีอ่ะจะต้องมีทักษะเพิ่มเติมมีองค์ความรู้เพิ่มเติมคำถามเขาต้องการไห
1: ม
0: เพราะนั้นมันอยู่ที่สองอย่างฮะรัฐจัดหลักสูตรเต็มที่เลยแต่เขาไม่มาเพราะนั้นเนี่ยมันควรเหมือนกับจะมีเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงกันเล็กๆสัญญาใจกันนะถ้าคุณรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณพึงจะต้องมา upskill reskill ถ้าคุณประสงค์แต่เดี๋ยวจะกลายเป็นละเมิดสิทธิ์อีกนะใช่ไหมครับเพราะมันจะต้องเหมือนสัญญาใจอ่ะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันก็คงต้องไปดูแล้วอย่างที่บอกครับคือมหาไทยเขานำหน้าเนา
1: ะ
0: โครงการนี้ที่มหาไทยเขาบอกไปลงสำรวจพื้นที่เนี่ยก็มหาไทยอ่ะไล่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาครับเพราะนั้นลงพื้นที่ได้ถ้ามหาไทยไล่ไม่ได้ก็เอาสาธารณสุขช่วยเพราะอสมก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยเขาอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านก็ไปหาละคนนี้อยู่ไหนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราทำในเชิงรุกเนี่ยผมว่ามันก็มีโอกาสจะพัฒนานะครับรายได้ของคนที่ได้ไปสกัดแห่งรัฐได้มากขึ้นนะฮะเป็นจำนวนมากพอสมควรนะครับ
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย
2: ์ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะหรือว่าต้องลงไปดูในรายละเอียดอีกว่าอ่ะในจำนวน5ล้านนี้เป็นประชากรแบบคุณภาพไหมหรือคุณภาพเลเวลไหน อะไรอย่างนี้ลงไปอีกนะคะแต่ว่ารัฐบาลเองก็จะนี่แหละจะนำนโยบายเรื่องของการพัฒนาทักษะนะเพื่อสร้างโอกาสในการมีรายได้แล้วก็ยืนบนขาตัวเองให้กับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขอบคุณประชาชนเข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนคัดกรองช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พบว่าร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการโดยรัฐบาลพร้อมทบทวนคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและนำคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายกำหนดการอุทธรณ์ขอประชาชนอย่า กังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลา5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือยังมีอีกจำนวนมากทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าผู้ถือบัตรกว่าล้านคนมีประชาชนอายุระหว่าง 18-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้กำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะการอัพสกิลและรีสกิลเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสการมี

0: รายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตวันนอรับเหตุยิงถล่มจุดตรวจนราธิวาสอาจทำพูดคุยสันติสุขยุ่งยากมากขึ้นแต่เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายกว่านี้ในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวโน้มการก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ว่าจะทวีความรุนแรงหรือไม่หลังจากเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มจุดตรวจบูเกสตามีจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5คนขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีผู้เสียชีวิตและขอให้เจ้าหน้าที่นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและลงโทษให้ได้ซึ่งการปฏิบัติการขณะนี้เชื่อว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายไปมากกว่านี้ต่อจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ต่อไปเพื่อให้สถานการณ์ยุติลงและไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นอีกส่วนการยกระดับประกาศกฎอัยการศึกในจังหวัดนราธิวาสเป็นกฎหมายหนึ่งที่มีอยู่แล้วใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งนี้เพื่อความแข็งแรงเข้มแข็งและต้องหาวิธีการที่เหมาะสมมารองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการพูดคุยสันติสุขหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นส่วนที่ทำให้การพูดคุยเกิดความยุ่งยากขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากผู้ที่ต้องการให้เกิดคุยมีเกิดการคุยมีหลายกลุ่มทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาแต่ทางรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าควรเดินหน้าต่อไปอย่างไรทั้งนี้ยืนยันว่าการพูดคุยถือเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลซึ่งการพูดคุยเพื่อเดินหน้าสันติสุขอย่างยั่งยืนและจากการประเมินในขณะนี้คิดว่าการพูดคุยเป็นวิธีหนึ่งส่วนมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำผิดก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปอพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยหนีไฟป่าอิตาลีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสื่ออิตาลีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าดับไฟป่าขนาดใหญ่บริเวณคาบสมุทรกาโนประเทศอิตาลีเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นต้องสั่งปิดเส้นทางคมนาคมระหว่างชายฝั่งเบรชคิชีและวิสเตส่วนนักท่องเที่ยวและผู้มาเที่ยวชายหาดราว400คนได้รับการอพยพต้นเพลิงเริ่มลุกไหม้ที่บริเวณปิเลฟราบาเลนอกเมืองเปสคีชีก่อนจะลุกลามไปยังบริเวณอ่าวมักนาโคราและอาเซนาโดยมีลมกระโชกแรงทำให้ไฟขยายวงกว้างทีมดับเพลิงเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำภูมิภาคและอากาศยานรวมถึงเครื่องบินดับเพลิง2ลำถูกส่งเข้าปฏิบัติการเพื่อควบคุมเพลิงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะพัฒนาแจงย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์หลัง72ชั่วโมงตามสิทธิ์แล้วเสียชีวิตขอเช็ครายละเอียดหมอเจ้าของไข้ก่อนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของซาวเอนจิเนียร์จากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ภรรยาผู้ได้รับบาดเจ็บคัดค้านการย้ายโรงพยาบาลหลังครบ72ชั่วโมงตามสิทธิ์ยูเซฟที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รักษาที่โรงพยาบาลทุกแห่งใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากอาการยังวิกฤตและเมื่อย้ายโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตภายหลังว่าขอดูข้อมูลรายละเอียด

0: ก่อนแต่ต้องชี้แจงว่าในช่วง 7-14 วันแรกของแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างมีความเสี่ยงจะเสียชีวิตอย่างมากในส่วนรายละเอียดขอเช็คกับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนส่วนที่ว่ามีการย้ายตั้งแต่3วันแรกของการรักษาซึ่งตอนนั้นภรรยาได้ขอแล้วว่าไม่อยากย้ายเพราะยังอยู่ในภาวะวิกฤตนายพัฒนาย้ำว่าจะขอไปดูรายละเอียดเนื่องจากช่วงแรกรับว่ามีการตกลงกันว่าหากมีการย้ายโรงพยาบาลปลายทางจะต้องมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยระหว่างเคลื่อนย้ายทั้งหมอต้นทางและปลายทางต้องประเมินการเคลื่อนย้ายไม่ควรส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ป่วยแต่รายละเอียดในการรักษาขอให้หมอเป็นผู้ให้รายละเอียดคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมอุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการเช็คอินครั้งเดียวถึงปลายทางนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนากรองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมอุดรธานีกรุงเทพสุวรรณภูมิกรุงโตเกียวนาริตะพร้อมเปิดตัวบริการ Sky Connect Check Through Service ของสายการบินไทยเวียดเจ็ทที่ให้บริการผู้โดยสารเช็คอินโหลดสัมภาระและรับ Boarding Pass เพียงครั้งเดียวที่สนามบินต้นทางก่อนรับสัมภาระที่สนามบินปลายทางได้ทันทีช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกรวดเร็วและไร้รอยต่อพร้อมยกระดับภาคอากาศยานอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงสนับสนุนเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเกลือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEANรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
3: สิบนาฬิกาสิบนาทีนะคะเบรกที่2ของ Econ News Update นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์หุ้นกันนะคะเปิดมาเช้านี้ก็ลงมา12จุดแล้ว 1,632 จุดนะคะอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นเดลต้าเลยนะร่วงไปต่อเนื่องนะคะลบ 4.9% ได้นะคะอันดับ2แบงก์กรุงเทพค่ะบวกมา 2.6% นะคะตามมาด้วย AOT บวกมา 1% กว่าๆนะคะปตท.สผ.ค่ะลบ 0.67% กรุงไทยไม่เปลี่ยนแปลงปตท.ลบ 1.9% KBank SCB ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะปูนใหญ่บวกมา 0.79% แล้วก็กัลฟ์อันดับ10ค่ะบวก 0.38% ค่ะ
4: ใช่ค่ะเปิดสัปดาห์มาเป็นแบบนี้นะคะก็ดูทรงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดก็ปิดอีก2วันด้วยนะคะเราไปพูดคุยกันเลยกับคุณจินนาสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะสวัสดีค่ะคุณจินนา
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่นงครับคุณแก้วครับ
3: คร
5: ับผมก็ตลาดหุ้นบ้านเรานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังคงบวกต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์ที่4นะครับบวกขึ้นมาอีก 5.35 จุดนะครับหรือว่า 0.33% นะครับเซตยังต่างชาติยังคงซื้อหุ้นอยู่แล้วก็ยังคงลองอินเด็กซ์เออที่ครับวิธีแล้วมีการช็อตฟิวเจอร์นะครับ

เกิดขึ้นมาในฝั่งของฟีเจอร์ของต่างชาตินะครับช็อตไปที่ 11,322 คอนแทคนะครับนะแล้วก็ทำให้ยอดสะสมนะครับลดลงเล็กน้อยครับจาก 103,000 นะครับเหลือประมาณสัก 118,000 นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการสะสมลองฟีเจอร์ของต่างชาติตั้งแต่ช่วงสงครามมานะครับก็ถือว่ายังคงในทิศทางของการเก็บอยู่นะถ้าดูรวมก็ยังคงซื้อหุ้นและคงซื้อฟีเจอร์เพียงแต่ว่าช่วงหลังอาจจะมีการลองแล้วก็ช็อตสลับฟีเจอร์กันบ้างนะครับนะก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูในฝ้าของตัวการเก็บซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นในวีคที่แล้วนะครับเซตเองก็ขอโทษครับกลุ่มเซกเตอร์ที่มีการซื้อนะครับก็จะมีกลุ่มแบงค์นะครับนะซื้อมาในสุทธิประมาณสัก 6,700 กว่าล้านนะครับในสุทธินะเบอร์2ก็คืออิเล็กทรอนิกส์ครับซื้อประมาณสัก 2,000 ล้านอันนี้คือกลุ่มซื้อแล้วก็มีที่เหลือก็จะเป็น Energy บ้างแต่ก็อยู่ต่ำกว่า 1,000 นะครับนะส่วนฝั่งขายครับมี3เซกเตอร์เด่นๆที่โดนขายนะครับมี Healthcare นะครับขายไปมาสัก 2,000 ล้านนะครับICT ครับขายไป 1,500 ล้านนะครับแล้วก็ Transport ครับขายไปที่ 1,000 ล้านอันนี้คือกลุ่มแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานก่อนนะครับฝั่งแรงซื้อครับแบงค์ครับซื้ออะไรครับซื้อ KTB เป็นเบอร์1นะครับนะ 3,000 กว่าล้านครับตามด้วยกสิกรไทยครับ 1,400 กว่าล้านครับแล้วก็ KKP ครับอีก 1,000 กว่าล้านแล้วก็ TTB ครับรวมๆ 1,000 ล้านอันนี้ก็คือฝั่งซื้อฝั่งแรงขายไม่มีประเด็นอะไรนะครับสังเกตดูว่าฝั่งซื้อยังคงเหมือนเดิมนะครับแบงก์ก็จะซื้อ4กลุ่มตัวหลักตัวใหญ่นะครับแล้วก็ยังคงซื้อปริมาณมากแล้วก็จะมีบางสัปดาห์ที่จะโดดเด่นเช่นบางสัปดาห์ซื้อ SCB หนักบางสัปดาห์ซื้อKBank หนักนะอย่างวีที่แล้วก็ซื้อKDB หนักเขาก็จะเน้นแบบนี้แต่ว่าจะวนๆอยู่ใน4ตัวหลักของทางตัวแบงก์นะครับนะแล้วก็ตัวอีกอิเล็กทรอนิกส์ที่ซื้อนะครับก็คือซื้อเดลต้าไปนะครับ 2,100 กว่าล้านนี่คือวีที่แล้วนะครับฝั่งแรงขายครับขาย BDMed ครับ 1,400 กว่าล้านครับขายตัวเดียวโดดๆเลยนะครับตัวอื่นไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับแล้วก็แรงขายตัวที่2คือICT คือขาย True ครับ 1,600 กว่าล้านตัวเดียวโดดๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ซื้อ Advance นะครับซื้อไป300กว่าล้านนะครับแล้วก็Transport ที่ขายไปคือขาย AOT 500กว่าล้านนะครับที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรสังเกตดูว่าวีคที่แล้วเนี่ยฝั่งแรงขายจะเน้นตัวเดียวโดดๆเลยนะครับของแต่ละเซกเตอร์จะกดตัวใดตัวหนึ่งนะครับยาวเลยขณะที่ฝั่งแรงซื้อก็อาจจะมี 1-2 ตัวนะครับที่เป็นตัวพระเอกของแต่ละเซกเตอร์นะครับก็ผมไม่ค่อยกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับนะก็ยังคงมีกลุ่มแบงค์แล้วกลุ่มพลังงานที่ยังคงดันตลาดได้อยู่นะถือว่าเป็น2เซกเตอร์หลักของบ้านเราอยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับตัว NVDR นะครับที่เกิดขึ้นมาผมขออนุญาตใช้หน้าจอนิดนึงนะครับ NVDR นะครับต้องมาดูว่าไอ้แรงขายที่เกิดขึ้นมาเนี่ย NVDR เขามารับซื้อคืนกลับไปบ้างไหมนะครับนะก็เดี๋ยวดูที่หน้าจอกันนะครับถ้าเราเปิดมาในฝ้าของตัว NVDR นะครับเราก็จะพบว่าฝั่งแรงขายไม่จะเป็น True นะครับนะตัว AOT นะครับหรือ BDMS เนี่ยจะไม่ติดนะครับเท่าที่มี True ติดขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับนะBDMed ไม่ติดนะครับแล้วก็ AOT ไม่ติดก็แสดงว่า True ที่เกิดแรงขายนะครับเป็นแรงขายที่เกิดขึ้นไอ้พวกกองทุนป๊อปเทรดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าปรากฏว่าต่างชาติเขารับซื้อนะครับงั้น ICT ก็ผ่านครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับนะ ICT นี่คือรอดแล้วนะครับนะคราวนี้สังเกตว่า AOT กับ BDMed ไม่ได้โดนซื้อขึ้นในหน้าจอนี้เนาะก็แสดงว่าต่างชาตินั่นแหละเป็นคนที่ขาย2ตัวนี้ออกมาที่เกิดขึ้นในวีคที่แล้วนะครับนะฝั่งแรงซื้อไม่มีประเด็นอะไรครับก็ถูกต้องสอดคล้องกันไปไม่ว่าจะเป็นตัวแบงก์เอ่ยพลังงานเอ่ยก็ยังคงถูกต้องในหน้าจอที่ NVDR เนาะงั้นก็ถือว่าแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมาก็ชัดเจนละนะครับนะเดี๋ยวเข้าไปดู BDMed กันกับ AOT กันว่ารูปทรงมันเสียมั้ยที่ต่างชาติเขาขายนะครับนะคราวนี้เรามาดูตัวต่างชาติที่ซื้อผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งบ้างนะครับนะเบอร์1ซื้อ GC นะครับนะ PTGC ครับซื้อไป 2,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ซื้อ TTB นะครับนะสอดคล้องกันนะครับก็ 1,400 กว่าล้านซื้อ KKP สอดคล้องกันครับ800กว่าล้านแล้วก็มี SPRC นะครับนะ600กว่าล้านนะครับแล้วก็มี Stacon ครับ400กว่าล้านอันนี้คือฝั่งแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับในฝ้าของตัวโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับคราวนี้ก็เป็นภาพรวมคราวนี้ถ้าเกิดกลับมาดูในฝ้าของเซตกันบ้างนะครับแล้วก็พูดคุยกันมาตลอดนะครับมาว่าเซตเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวล นะครับลงมาก็เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยสังเกตดูว่าเซตเนี่ยจะขึ้นความชันที่อาจจะไม่พีคเหมือนก่อนหน้าอาจจะขึ้นสลับพักนะครับมาต่างชาติก็มีการลองกับช็อตสลับกันในวีคต่อวีคด้วยนะครับก็ได้กรอบเบรกเอาท์นะครับสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณสัก1620นะครับแล้วก็ด้านบน1660นะครับจดไว้เป็นกรอบเบรกเอาท์ของสัปดาห์นี้นะครับทะลุด้านไหนก็ด้านนั้นเล่นต่อถ้าเล่นทะลุ1660แสดงว่าไปต่อนะครับพร้อมที่จะไปทะลุ 1,700 แล้วก็ว่ากันไปแต่ถ้าทะลุ1620ดาวลงมานะครับก็มีโอกาสนะเพราะเซตจะพักฐานก่อนเพราะว่ารูปนี้เนี่ยมีโอกาสจะสุ่มเสี่ยงเข้าสู่การพักฐานในภาพของ30นาทีได้นะครับงั้นก็ใช้กรอบเลือกข้าง1620 1660เป็นกรอบเลือกข้างของสัปดาห์นี้นะครับ

0: ประมาณนี้ครับมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: อือฮึค่ะคุณจินะดูพลังงานกลุ่มพลังงานในวันนี้หน่อยได้ไหมคะก
0: ็ได้เลย
1: มีราคาน้ำมันโลกก็ปรับลงมาแล้วกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยนะคะดูทิศทางของพลังงานนะน่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตัวที่อยู่ใน Most Active 10อันดับก็จะมีตัวปตท.สผ.นะแล้วก็ตัวปตท.ค่ะ
0: ได้ครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็พอทราบนะว่าน้ำมันลดลงในวันนี้นะเพราะมันเรื่องของการเจรจานะครับเรื่องการยุติการหยุดยิงชั่วคราวนะครับซึ่งเขาก็จะประมาณนี้ครับเลิกๆแล้วก็มาลดกันใช
1: ่
0: ครับใช่ครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรก็ดูน้ำมันนะครับน้ำมันจะเป็นตัวลีดหลักครับว่าทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงจะเป็นยังไงถ้าวันนี้น้ำมันลงมาต่ำกว่า90 เหรียญนะครับก็ต้องไปดูว่าโอเคสินทรัพย์เสี่ยงตัวอื่นก็ขึ้นไหมแต่บ้านเราก็ไม่เป็นไรนะครับบ้านเราเนี่ยคือขึ้นมาก่อนหน้าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับก็ผมมองว่าโฟลว์ต่างชาติยังคงมองว่าบ้านเราเนี่ยยังมีความน่าสนใจอยู่ถ้าดูจากสผ.ในวันนี้ถอยตัวลงมาก็ตามที่ทางน้ำมันนะครับดูจากราคาของทำเฟรมเดย์เนี่ยยังไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ดูถ้าเกิดในภาพของ1 ชั่วโมงครับหลังจากที่ราคานะครับค่อยๆยกโลยกไฮตามขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยช่วงไซเคิลล่าสุดเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่147จนถึง146 บาทจุดนี้นะครับเป็นจุดหมุนสำคัญช่วงสั้นเนา
1: ะ
0: ถ้าไม่หลุดตรงนี้ผมมองว่าสผ.เป็นการถอยตัวเพื่อจะขึ้นต่อได้นะครับ147กับ146สำหรับแนวรับของสผ.ช่วงสั้นครับผม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปตท.เนาะ
1: ปตท.ใช่ไหมครับ
0: ค่ะได้ครับสำหรับตัวปตท.เองนะครับก็ทิศทางในทางเฟรมเดย์เป็นน้ำขาขึ้นแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็ยังคงมีฮอตมันนี่เก็บสะสมช่วงจังหวะไซด์เวย์อยู่นะครับถอยตัวลงมาเนี่ยปกติแนวต้านเดิมจะกลายเป็นแนวรับหลังจากที่เบรกไปแล้วนะครับแนวต้านก็มาสัก37.3 บาทจนถึง37.3 บาทนะอันนี้เป็นจุดแนวรับสำคัญนะครับจุดหมุนสำคัญของตัวปท.นะครับโซนนี้นะครับมองว่าถอยตัวลงมานะครับเป็นการถอยตัวไปจะขึ้นต่อที่ทรงไม่ได้เสียหายนี่คือเดย์ก่อนนะครับ ถ้าเรามาดูในภาพของ1 ชั่วโมงนะครับเราก็จะพบว่าช่วงหลังเนี่ยปท.เนี่ยขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวอลุ่มซัพพอร์ตเหมือนสผ.นะคือขึ้นมาจริงแต่ว่าวอลุ่มอาจจะไม่ได้แบบพีคขึ้นมาเป็นช่วงๆค่อยๆซึมขึ้นมานะครับ ก็แนวรับจุดหมุนช่วงสั้นก็อาจจะดูยากขึ้นหนึ่งนะครับก็จะใช้บริเวณสักขอดูเป็นเดย์ไปเลยดีกว่านะครับ นะตำแหน่งที่เขาวางเอาไว้นะคือ37 บาทสลึงกับ38 บาทกลมๆนะครับสำหรับตัวปตท.ครับผม
2: ครับค่ะ GC สักหน่อยไหมคะ
0: ได้ครับGC เป็นตัวที่ซื้อสูงสุดในตัวโปรแกรมเทรดดิ้งในวิกที่แล้วนะครับนะก็ถือว่าการขึ้นมารอบนี้ก็คือทำไฮสูงขึ้นนะครับกว่าเดิมนะครับถอยตัวลงมารอบนี้ก็ดูแก็บก็ได้ครับช่วงสั้นนะทำเฟรมเดย์ที่เปิดแก็บเอาไว้นะครับประมาณสัก37.2 บาทนะอันนี้คือทำเฟรมเดย์นะครับพอมาดูในภาพของ1 ชั่วโมงการเบรกเอาท์นะครับที่เกิดขึ้นมาที่เกิดขึ้นเนี่ยสอดคล้องกับตัวโปรแกรมเทรดดิ้งที่เข้ามาสะสมก็คือเป็นการเบรกแบบมีวอลุ่มสังเกตว่าไอ้แท่งเขียวเนี่ยไอ้โซนดีมานด์เนี่ยขยับตามขึ้นมานะครับงั้นจุดหมุนช่วงสั้นของเขาก็อยู่ที่35 บาทนะครับถ้าเอามาสอดคล้องกับไทม์เฟรมนี้ก็35-37เนี่ยเป็นจุดแนวรับสำคัญของ GC นะครับผม
2: ค่ะคราวนี้ขอไปทางฝั่งเชนโซนอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือ
0: ได้ครับ
2: ของสหรัฐเองเขาก็ไม่ค่อยจะดีสำหรับกลุ่มเทคเท่าไหร่นะคะในช่วงวีคที่แล้วนะพอมาอย่างเช้านี้นี่เดลต้าก็ร่วงลงไปแรงกว่าในกลุ่มของเขานะคะอันนี้มองจุดรับของเดลต้านี่น่าจะเป็นแถวนี้หรือยังคะหรือว่าไง
0: โอเคครับเดลต้าเนี่ยด้วยความที่มีแรงซื้อที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานเกิดขึ้นในวิกที่แล้วนะครับสูงสุดนะแต่พอเรามาดูตัว NVDR นะครับเราก็พบว่าจริงแล้วเดลต้าเนี่ยต่างชาติไม่ได้เก็บนะอาจจะเป็นพวกกองทุนหรือเป็นใครนะครับเข้ามาเก็บกันนะครับแต่ว่าโอเคอันนี้ก็มีแรงเก็บจริงบนหน้ากระดานแต่ไม่ใช่ต่างชาตินะครับนะคราวนี้เนี่ยการดีดตัวขึ้นมานะครับใน time frame day เนี่ยยังคงไม่พ้นนะครับแนวที่ทำให้ time frame day เนี่ยพลิกฟื้นได้นะครับนะแล้วก็หายไม่สูงขึ้นมาแล้ววันนี้ทำโลต่ำลงด้วยงั้นเดลต้านะครับใน time frame day เนี่ยยังคงมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นะครับที่ยังคงอยู่ในโซนของการพักฐานพอเรามาดูในภาพของ1 ชั่วโมงเราก็จะพบว่าตั้งแต่ตอนที่เดลต้าหลุดกรอบสีเขียวนะครับแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นสีม่วงเนี่ยนั่นแปลว่าตอนนี้เนี่ยเขามีสัญญาณฟลิปหรือว่าถอยตัวลงกระทันหันนะครับนะงั้นก็เราจะเห็นสีแดงเนี่ยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากที่เกิดแท่งสีม่วงนี่ขึ้นแท่งสีม่วงนี่ขึ้นมานะครับตอนนี้ช่วงสั้นนะครับนะก็ให้ดูบริเวณ307 บาทนะครับนะเป็นแนวต้านสำคัญในไทม์เฟรมชั่วโมงทะลุขึ้นมาได้เป็นสัญญาณที่พลิกฟื้นที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีการเข้ามาเก็บขึ้นบนหน้ากระดานนะครับงั้นถ้ามันจะฟื้นจริงต้องทะลุ307 บาทขณะเดียวกันครับแนวรับเนี่ยจุดแน่นๆเลยของวอลุ่มนะครับจะอยู่ที่บริเวณ274จนถึง280นะครับ274-280นั้นถ้าเกิดใครแบบชอบเดลต้าหรือว่าเล็งๆเดลต้ามาสักนานแล้วไม่ได้เก็บสักทีนึงลองดู274กับ280ครับผมว่าลงมาตรงนี้อาจจะดีดตัวขึ้นมาก่อนเพราะว่าเป็นแนวรับแน่นๆของตัววอลุ่มที่รออยู่ครับด้านล่างครับครับผม
1: ค่ะถัดมาลองแวะ

0: ดูแบงค์หน่อยดีไหมคะเมื่อส
1: ั
0: ปดาห์ที่แล้วมีผลการดำเนินงานออกมาอาจจะมีตัวที่นักลงทุนดูตัวเลขผลการดำเนินงานแล้วก็อยากมีคำถามนะคะอย่างเช่นตัว BBL นะคะแล้วก็ตัวหลักๆอื่นๆอย่างพวก K-Bank เป็นยังไงบ้างนะคะโดยเฉพาะ BBL นะคะคุณจินาช่วยดูหน่อยค่ะ
1: ได้ครับ BBL นะครับก็สัปดาห์แล้วเป็นสัปดาห์ที่มีการเก็บสะสมกลุ่มแบงก์อยู่นะครับถ้าเราจำได้นะครับนะก็ BBL ถอยตัวลงมาก็ยังคงเป็นโอกาสนะเพราะเขามีการเก็บสะสมอยู่แล้วนะ Nvidia ยังคงเก็บอยู่นะครับงั้นตอนนี้ถ้าเรามาดูนะครับนะใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าแท่งเนี้ยเป็นแท่งที่แต่ต้องรอให้ปิดอีกประมาณสัก37นาทีก่อนนะถ้า37นาทีเนี่ยนะครับปิดสูงเกิน193ได้นะครับนะก็คือ1ชั่วโมงเนี่ยปิดสูงเกิน193ได้จะเกิดสัญญาณฟลิปที่เรียกว่ากลับตัวกระทันหันนะครับเนี่ยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองจะเหมือนคล้ายเมื่อกี้ครับเขียวเป็นม่วงอันนี้จะกลายเป็นแดงเป็นเหลืองแปลว่าจะมีสัญญาณกลับตัวขึ้นแบบกระทันหันนะครับนะก็เป็นสัญญาณที่เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าพักนิดเดียวนะครับก็แนวรับช่วงสั้นถ้าใครเล็งๆตัวนี้อยู่นะครับให้ดูตรงบริเวณวอลุ่มเนี่ยครับประมาณสัก191จนถึง187นะครับถ้าใครคิดว่าถ้าใครที่ว่าจะเบส BBL เลยนะครับนะก็187ถึง191นะครับเป็นแนวรับห้ามหลุดนะครับสำหรับ BBL เนาะ
0: ค่ะค่ะ
1: K-Bank ใช่ไหมคร
0: ับ K-Bank นะคะค่ะ
1: ครับผม
0: K-Bank KKP ด้วยนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับสำหรับตัวกสิกรไทยนะครับนะก็รูปทรงนะครับก็อาจจะคล้ายๆ BBL นิดนึงแต่ว่าอาจจะมีถอยตัวช่วงสั้นแป๊บเดียวแล้วก็ซื้อกลับคืนมาแต่ว่าขณะที่กสิกรเนี่ยฟื้นเร็วกว่านะครับทําเฟรมเดย์เนี่ยเริ่มทําไฮเป็นที่เรียบร้อยลงน้อยกว่าตอนขึ้นเยอะกว่านะครับก็เลยทําให้ทํานิวไฮการเบรกขึ้นมาแต่ละช่วงของเขาเนี่ยครับเป็นการเบรกแบบมีวอลลุ่มสังเกตว่าจะมีแถบเขียวๆเนี่ยปรากฏตามขึ้นมาแต่ละครั้งนะครับก็สามารถเทลลิ่งจุดหมุนไปได้นะครับช่วงสั้นดูตรงบริเวณ236ก่อนนะครับเป็นแนวรับสําคัญในฝั่งวอลลุ่มนะครับแล้วก็แนวรับใหญ่อยู่ที่229นะครับนะ236เป็นแนวช่วงสั้นช่วงใหญ่อยู่ที่229สําหรับหุ้นตัว K-Bank นะครับต่อไปครับ KKP ครับ
0: KKP
1: ตัวเกียรตินาคินนะครับตัวนี้ก็มีแรงซื้อเข้ามาในฝั่งของโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับนะถอยตัวลงมานิดเดียวเองนะครับก็ฟื้นขึ้นต่อนะครับ KKP ก็เป็นหุ้นที่ฮอตมันนี่เก็บสะสมมาก่อนหน้านานจริงๆแบงค์เก็บมานานแล้วแหละนะครับนะแล้วก็ยังคงขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เก็บแล้วในฝั่งฮอตมันนี่สังเกตดูดีครับก็การเบรกขึ้นในของเมื่อวันศุกร์ก็ยังคงเบรกพร้อมกับวอลุ่มมีการสร้างแถบสีเขียวรองรับตามขึ้นมานะครับงั้นแนวรับก็เทลลิ่งได้เลยนะครับใช้113บาทของตัว KKP เป็นแนวรับห้ามหลุดในช่วงนี้ครับผม
0: ครับ
2: ค่ะก็เรียกว่าณตอนนี้นี่สำหรับกลุ่มแบงค์ตัวที่ยังพอหาจังหวะเข้าได้เนี่ยจะเป็นอันไหนนะคะ
1: โอเคนะครับถ้าเราดูนะครับว่าตัวแบงค์เนี่ยอาจจะลองดู TTB จริงๆแล้ว TTB เหมือนจะดูจริงๆแบงค์แต่ตัวเนี่ยอาจจะเข้ายากมากนะว่าทำนิวไฮกันเกือบหมด KTB ก็ทำทุกตัวทำหมดนะครับแต่ว่าผมเห็น TTB ครับเป็นตัวหนึ่งที่ประหลาดมากกับชาวบ้านเขาคือมันฮอตมันนี่ครับมันเพิ่งเข้ามาเก็บอัตราเร่งประมาณสักเดือนเดียวเองคือก่อนหน้าถ้าเป็นแบงค์อื่นเนี่ยเขาจะขึ้นแบบว่าค่อยๆขึ้นมาเป็นแบบขึ้นยาวสังเกต KKP ไหมครับก็จะวิ่งขึ้นยาวแต่ TTB จะใช้วิธีการขึ้นเหมือนขั้นบันไดขึ้นแล้วก็ออกข้างขึ้นแล้วออกข้างขึ้นแล้วออกข้างสังเกตว่าเขาออกข้างตัวนี้มาหลายเดือนมากแล้วก็ไอ้จังหวะออกข้างนี้สังเกตไหมครับว่าฮอตมันนี่ตัวนี้เรียกว่าเก็บผมเห็นเนี่ยถอยหลังกลับไปปีหนึ่งยังไม่เห็นเก็บขนาดนี้เลยงั้นเอาจริงแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า TTB จะมีความเสี่ยงอยู่แค่ตรงนี้ครับ2.16นะครับงั้นถ้าใครรับความเสี่ยง2.16ได้แล้วถือยาวนะครับอาจจะเล่นเก็งกำไรผมว่าเราเล่น TTB พลาดนะครับสมมติว่าผมเล่นสมมติแล้วกันนะเรามองว่าจุดของผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยเขาอยู่ตรงแถวๆโซนเนี้ยเรามัดโซนเนี้ยแข็งๆไปเลยนะครับนะ218 240กรอบไซด์เวย์เนี่ยเป็นกรอบที่ต่างชาติเอ้ยเป็นกรอบที่เขาไม่ได้เก็บสะสมหนักๆเรามองว่าได้เป็นดาวไซด์ของเขาเนาะเวลาเราเล่นนะครับเราเทรดนะครับนะใครที่ฝึกเทรดอยู่อาจจะราคาไม่แรงมากก็สมมุติเราเข้าเล่นเทรดรู้ละมีตัวนี้ขยับขึ้นมาปุ๊บเราเทรดขึ้นมาอย่าให้ต่ำกว่า286แต่ถ้าเราต่ำกว่า286เราก็อาจจะไม่ต้องขายนะครับนะถ้ายังไม่หลุดตัวเลขแนวทำเฟรมเดย์นะถอยตัวลงมาแนวรับต่างๆก็สามารถซื้อถั่วซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ว่าย้ำนะครับเราจะเล่นกลยุทธ์ซื้อถั่วซื้อเพิ่มได้ต้องเป็นหุ้นที่มีคุณภาพดีนะครับนะมีปันผลนะครับอยู่ในกลุ่มเซกเตอร์ที่ปลอดภัยแบบเนี้ยนักทุนก็สามารถฝึกทั้งเทรดกำไรก็ขายถ้าเล่นพลาดก็ลงมาถอยซื้อจังหวะแนวรับถัดไปแบบเนี้ยปลอดภัยงั้น TTB ผมมองว่าเฮ้ยฮอตมันนี่เข้าแบบนี้เนี่ยมันมีรูมด้านบนมากกว่าด้านล่างนะครับก็ลองฝึกเทรดได้สำหรับคนที่จะลองฝึกซื้อขายดูนะลองดูตัวนี้ก็ได้ครับผม
0: ค่ะค่ะขอวกกลับมาในกลุ่มพลังงานนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังฝากถามมาคุณจินะช่วยดูเพิ่มเติมหน่อยจริงๆหลายตัวแต่มันสักครู่เราพูดปตท.กับสผ.ไปแล้วนะคะขอดูตัวไทยออยล์นะคะท็อปนะคะแล้วก็ IRPC หน่อยค่ะ
1: ได้ครับสำหรับหุ้นท็อปนะครับก็ขึ้นมาไกลพอสมควรเลยเหมือนกันเนาะทำเฟรมเดย์เป็นแนวโน้มขาขึ้นแน่นอนนะครับยกโลยกไฮนะครับพอร์ตมันนี่เนี่ยเก็บเพิ่ม

0: จังหวะตอนที่จะขึ้นไซเคิลรอบใหม่เนี่ยมีเก็บขึ้นอยู่ครั้งเดียวนะครับนะแล้วก็จากนี้ครับแล้วก็ยาวขึ้นมาเลยช่วงหลังก็ไม่ได้เก็บเพิ่มแล้วแต่ว่าเดย์เนี่ยเป็นน้ำขาขึ้นแน่นอนนะครับนะทำเฟรมของ1ชั่วโมงช่วงหลังการเบรกขึ้นมาไม่ได้มีวอลุ่มซัพพอร์ตแล้วนะครับวอลุ่มซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเบรกขึ้นมาแล้วก็สังเกตดูดีว่าก็จะเบรกแบบไม่ค่อยมีวอลุ่มแล้วงั้นก็จุดหมุนช่วงสั้นนะครับก็อาจจะดูบริเวณ61บาท2สลึงนะครับหรือเขาจะดูตัวดาวอสก็ได้นะครับที่เป็นตัวดาวอสเนี่ยเขาจะมีข้อเสน่ห์อย่างหนึ่งคือเขาจะพยายามหาแพทเทิร์นไซด์เวย์นะครับแล้วก็พอเบรกก็จะเอาตัวกรอบล่างเป็นฐานรับงั้นเขาก็จะมีช่วงไทออยเนี่ยช่วงแนวโน้ม10นาทีเนี่ยประมาณสัก62บาท2สลึงก็ได้สำหรับคนที่ใช้ในการเทลลิ่งช่วงสั้นเพราะว่าเบรกช่วงหลังไม่มีวอลุ่มเนาะเราอาจจะเทลลิ่งเร็วหน่อยนะครับก็ดูสัก62บาท2สลึงครับสำหรับตัวไทออยครับผม
1: ไทออย62บาทสลึงนะคะ66บาท2สลึงนะคะค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะแล้วก็ใช่
0: ครับเข้าใจครับ62บาท2สลึงครับ
1: 6250
0: ใช่ครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับ
1: IRPC อ่ะค่ะ
0: ครับ IRPC นะครับ IRPC นะครับหุ้นตัวนี้ก็นะครับทำเฟรมเดย์นะครับยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับนะแล้วก็ยกโลยกไฮปรับตัวสูงขึ้นชัดเจนนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็จะมีฮอตมันนี่เขาเก็บตอนใกล้ๆปลายขาลงตอนจังหวะจะจุดพีคจุดพุเนี่ยก็จะมีฮอตมันนี่เข้ามาสะสมบ้างเป็นบางช่วงตอนนี้ยังมีอยู่นะแสดงว่าการถอยตัวลงมารอบนี้เนี่ยแล้วมีฮอตมันนี่เข้าแปลว่ามีโอกาสจะยังคงมีโอกาสทำนิวไฮได้อยู่สำหรับตัว IRPC นะ แล้วก็ในไทม์เฟรม1ชั่วโมงก็มีความน่ากังวลที่ว่าช่วงหลังเริ่มเบรกแบบวอลุ่มอาจจะไม่ซัพพอร์ตนะครับนะก็คือแนวรับก็เลยลึกหน่อยนะครับอยู่ที่บาท93สำหรับหุ้น IRPC คือวอลุ่มเขามาซัพพอร์ตช่วงฐานล่างๆหมดแล้วช่วงหลังเบรกก็จะแบบว่าปล่อยแบบวอลุ่มไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็บาท93นะครับเป็นแนวรับของ IRPC ครับผม
2: ค่ะวันนี้เหมือนกลุ่มท่องเที่ยวก็ขึ้นมาได้ดีเหมือนกันนะคะ
0: ครับ
2: มีแนวโน้มยังไงบ้างคะ
0: สนใจตัวไหนไหมครับเดี๋ยวดูให้ครับ
2: เลือกให้เลยละกันค่ะ
0: โอเคขอดูตัวถ้าดูท่องเที่ยวขอดู LT ก่อนละกันนะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคครับ LT มีแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับในวีคที่แล้วเนาะแต่ว่าปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าวันนี้จะทำนิวไฮแล้วนะซื้อกลับคืนแล้วมากนะครับอันนี้ก็LT เนี่ยก็เมื่อกี้ถ้าเราจำกันได้เนี่ยจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกับ LT นะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมัน20อันดับแรกเนี่ยไม่มี LT นะแต่วันนี้ต้องดูครับว่าต่างชาติจะเข้าซื้อ LT มั้ยผมขออนุญาตเปิดชาร์ตให้หน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมขอเปิด LT หน่อยเพราะเราไม่เห็นหน้าจอต่างชาติซื้อตรงหน้าจอนี้แต่ว่ามีข้อมูลเด้งกลับไวมากนะครับโอเคจริงๆเขาซื้อเมื่อวันศุกร์คือเราดูทั้งสัปดาห์เนี่ยเหมือนเขาจะเป็นคนทุบสังเกตดูแท่งที่แดงๆมาเนี่ยเขาเป็นคนขายเนาะเห็นแท่งแดงตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาซื้อคืนเมื่อวันศุกร์แปลว่าในพฤติกรรมของการถอยตัวแล้วขึ้นต่อเนี่ยคือเขาจัดเต็มอยู่คนเดียวเลยงั้นก็คือทุบเองซื้อกลับเองนะครับงั้น LT ตอนนี้เนี่ยใน time frame day นะครับต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาซื้อคืนเมื่อวันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็เกิดรูปแบบสัญญาณจำได้ใช่ไหมครับสีแดงเป็นสีเหลืองแปลว่ากลับตัวขึ้นกระทันหันนะครับตรงแท่งนี้นะครับตรงที่บริเวณ62บาทเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นกระทันหันตอนนี้เนี่ยชนดับเบิ้ลท็อปนะครับนะก็คือมีไฮเท่ากันนั่นแปลว่าถ้าวันนี้เนี่ยLT สามารถทะลุ65บาทไปได้เป็นการทำลายสัญญาณดับเบิลท็อปแล้วก็เป็นสัญญาณฟื้นกลับขึ้นมาต่อด้วยนะครับงั้น LT เนี่ยผมมองดูว่าถอยตัวตอนจังหวะถอยตัวลงมาเนี่ยวอลุ่มก็ไม่ค่อยโดนขายเท่าไหร่ด้วยนะฮะสังเกตดูนะครับว่า1ชั่วโมงไม่ได้มีวอลุ่มเท่าไหร่แล้วก็มีสัญญาณพลิกฟื้นกลับรวดเร็วด้วยงั้นก็น่าจับตาว่าจะทะลุ65บาทสำเร็จไหมสำหรับคนที่เล็ง LT ก็อาจจะดูช่วงสั้นนะครับดูจุดหมุนที่60บาท2สลึงนะเป็นจุดหมุนสำคัญที่ห้ามหลุดนะครับสำหรับ AOT ครับผม
1: ค่ะค่ะท้ายนี้ก็ให้คุณจินะสรุปหน่อยนะคะว่ากลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นะคะแนะนำนักลงทุนอย่างไรนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นอาจจะปิดอีก2วันแล้วค่อยกลับมาใหม่นะมีฟันหล่อด้วยนะสัปดาห์นี
0: ้
1: ค่ะ
0: โอเคครับผมนะก็สัปดาห์นี้นะต้องบอกก่อนว่าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวอลุ่มวันนี้อาจจะดูแผ่วเบาไปบ้างนะเพราะว่าเราจะหยุด2วันนะครับต้องระมัดระวังส่วนใครเทรดฟิวเจอร์ระมัดระวังด้วยนะครับว่าจะเกิดรูปแบบที่เก็บอัพเก็บดาวได้ในช่วงวันหยุดนะครับก็แต่ผมมองดูว่าจริงๆแล้วตลาดหุ้นไทยไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะครับแล้วก็ยังคงพูดอย่างนี้มาต่อเนื่องนะครับเป็นเดือนแล้วนะครับถอยตัวมาเป็นโอกาสแล้วก็เซกเตอร์ที่ยังคงโดนซื้อหนักเป็นแบงค์พลังงานในเกิดขึ้นในวิกฤตแล้วผมมองว่าตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่จะหนุนตลาดหุ้นบ้านเราได้อยู่อย่างไรก็ตามครับกรอบเบรกเอาที่ให้ไว้เนี่ยสัปดาห์นี้ที่ให้ไว้1620 1660ด้านบนเนี่ยอาจจะไม่เบรกในวันนี้เนาะก็ทุกคนก็ถ้าลงมาก็เป็นโอกาสแล้วกันนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไม่ได้มีอะไรน่ากังวลครับผม
1: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่นงครับคุณแก้มครับ
1: ค่ะคุณจินนะสินส่งนะคะ

0: เจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคค่ะอ่ะก็ได้หลายตัวหลายกลุ่มเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพนะคะคุณชินะบอกว่าหุ้นไทยนะไม่มีอะไรน่ากังวลนะคะถ้าย่อๆลงมาก็เป็นโอกาสในการเข้าลงทุนนะคะหลายๆตัวด้วยประเทศไทยเนี่ยตลาดหุ้นไทยต้องบอกว่าในปีนี้ถ้าเทียบกับตลาดในฝั่งของเอเชียนะคะเรามีผลตอบแทน year to date เนี่ยอันดับ3นะจ๊
1: ะ
0: ไม่ธรรมดานะนี่ขิงได้แล้วนะคะหลังจากที่หงอยมา3ปีนะคะเซตอินเด็กซ์นะคะ year to date เราบวกมาถึง 30% เป็นรองคอสปีของเกาหลีเกาหลีนี่ year to date ตอนนี้ประมาณ59เกือบ59%นะคะแล้วก็อีก1ตลาดก็คือไต้หวันนะคะบวกมา year to date 50.7%
1: ค่ะ
0: นี่แหละนะเป็นภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็เทียบกับตลาดอื่นในเอเชียด้วยค่ะเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์ค่าเงินนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะสวัสดีคุณหญิงค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหสัปดาห์นี้หลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็ตะวันออกกลางรู้สึกว่าด้านนึงบอกหยุดยิงติดด้านนึงนี่คือเดือดเลยนะคะขยายวงไปเรียบร้อยนะคะคุณหญิงค่ะตลาดเงินปฏิกิริยาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
2: ถ้าดูจากเงินบาทบาทแข็งกลับมาแล้วคะ ก็แสดงว่าสำหรับตลาดบาทแล้วกัน มาจะเทควิวว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้แย่ลงไปแบบไม่มีก้น คล้ายๆกับว่าตอนนี้เนี่ยก็หยุดยิงกันใช่ไหมคะ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวดีแล้วกันค่ะถึงแม้ว่าจะอาจจะไม่จริงก็ได้ไม่ถึงว่าหลังจากนี้อาจจะกลับมายิงกันใหม่แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เป็นด้านบวกเข้ามาค่ะใช่ก็เลยทำให้เงินบาทเนี่ยขยับแข็งค่าขึ้นค่
0: ะ
2: ตามราคาทองคำที่รีบาวแล้วก็ส่วนทางราคาน้ำมันที่ปรับลงค่
0: ะ
2: ดอลลาร์ก็ถูกขายเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมีแรงซื้อสกุลเงินปลอดภัยแต่พอเขาหยุดยิงกันไปก่อนเนี่ยก็มีการขายทำกำไรดอลลาร์ออกมาค่ะเราเข้าใจว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดก็อาจจะต้องการที่จะสแควร์โพซิชันดอลลาร์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีการประชุมเฟดซึ่งก็จะเกิดขึ้นในช่วงวันสองวันข้างหน้าค่ะประเด็นก็คือว่าตลาดไม่ได้ expect ว่าเฟดจะทำอะไรกับดอกเบี้ยค่ะแต่อยากจะรู้ว่าสำเนียงเขาอ่ะหรือน้ำเสียงเขาเนี่ยยังมีความเป็นห่วงเงินเฟ้อหรือเปล่าค่ะรวมๆกันก็คือ share position แหละหนึ่งว่าเพราะว่ามันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ที่ตลาดรอดูก็เลยขายดอลลาร์เพื่อทำกำไรไปก่อนค่ะตอนนี้บาทน่าจะเทรดกันอยู่แถวๆระดับ 33.57 บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถือว่าเป็นระดับที่แข็งค่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับ 33.68ในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วค่ะ แต่เราไม่ได้แข่งคนเดียวแหละแน่นอน คือเรามากันทั้งภูมิภาคค่ะแล้วก็ถ้าดูกันจริงๆในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมันมีเฮดไลน์ฝั่งเอเชียที่อาจจะต้องติดตามนิดนึง เพราะว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์มูฟค่ะ คือตัว MAS นะคะ ที่เป็นออทอริตี้ของทางฝั่งสิงคโปร์ เป็นถึงจะเป็นธนาคารกลางอะค่ะ ของสิงคโปร์เนี่ยมีการประกาศปรับสลูปของตัวเอ็นยาของตัวค่าเงินดอลลาร์สิงค่ะการคือเขาว่าไม่ได้ใช้นโยบายการเงินหรือว่าการฝึกความคล้ายๆกับบ้านเราคือเป้าหมายของเขาก็คือการดูแลตัวเสถียรภาพของตัวดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะเขาไม่มีดอกเบี้ยไม่เหมือนบ้านเรามีดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่คือเขาอ่ะคือค่าเงินค่ะซึ่งเขาประกาศปรับสโลปให้ชันขึ้น
0: ค่ะ
2: ต้องตีความเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายๆคือทำปล่อยให้ตัวค่าเงินดอลลาร์ซิงแข็งค่าขึ้นค่ะ
0: ชันขึ้นคือให้แข็งค่าขึ้น
2: ใช่ชันขึ้นคือให้แข็งค่าขึ้น
0: ค
2: ือเวลาเขาจะเปลี่ยนวิธีการดูแลค่าเงินเขาอะค่ะก็มีทำสโลปให้ชันขึ้นหรือจะปรับแบนให้กว้างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเช้าเนี้ยคือทำสโลปให้ชันขึ้นตีความคือยอมปล่อยให้ตัวค่าเงินดอลลาร์ซิงเนี้ยทยอยแข็งค่าขึ้นได้มากกว่าเดิ
0: ม
2: ซึ่งมันเริ่มเป็นไทเทนนิ่งแล้วค่ะคือหมายถึงว่าเป็นแบบสัญญาณในเชิงคุมเข้มของเขาเพราะฉะนั้นโทนของเรื่องราวเนี่ยค่ะธนาคารกลางหลายแห่งอาจจะแบบต้องมีประเด็นที่จะต้องปรับตัวนโยบายการเงินของตัวเองซึ่งแน่นอนว่า move มันคือไม่ผ่อนคลายอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับย้อนกลับมาว่าในช่วงเช้าวันนี้ตัวค่าเงินในฝั่งเอเชียก็ นิ่งๆทรงแต่จะแบบเอียงไปทางแข็งค่าด้วยซ้ำ

0: กรอบวันนี้นะคะมองด้านล่าง 33.50 ค่ะบาทต่อดอลลาร์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ด้านบนให้ไว้แถวๆ 23.70 บาทต่อดอลลาร
1: ์
0: ก็มีอีเวนต์เยอะนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเฟดประชุม28 29ใช่ไหม
1: คะ
0: แล้วก็มี BOE ค่ะประชุม30แล้วก็ BOJ 31ทั้งหมดทั้งมวลคือน่าจะเป็นฮอกกิชโฮค่ะคือโฮหมดแต่ว่าโทนคือเป็นห่วงเงินเฟ้ออะไรประมาณนี
1: ้แหมคำว่าฮอกกิชโฮนี่มันเป็นอะไรที่จี๊ดนะคือแบบว่าขึ้นไม่ได้แต่ทำตัวว่าแบบฉันจะเป็นเหยี่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ก็ฮอกไว้ก่อนคือไม่ลงนะแต่ว่าแบบยังไม่พร้อมขึ้นตอนนี้ประมาณเนี้ยค่
1: ะ
2: เหมือนตลาดก็รอแบบว่ารับรู้ไปประมาณหนึ่งแล้วเหมือนกันด้วยไหมคะ
0: ใช่ค่ะสำหรับทั้งเฟดใช่ไหมคะเฟดกับ BOJ น่าจะใช่ส่วน BOE เนี่ยหนิงคิดว่าเขาน่าจะเหมือนอยากรู้ว่าจะทำยังไงกันมากกว่าคือเขาก็มีตัว stability ทางฝั่งการเงินของเฟดกลางเมืองของเขาใช่ไหมคะในช่วงก่อนหน้านี
1: ้
0: ก็ยังไม่สัญญาณจาก BOE อาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ถ้าสัปดาห์นี้ทุกคนเป็น hawkish home หมดเลยเนี่ยถึงว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรีบาวด์ขึ้นของดอลลาร์กลับมา
1: แข็งค่าขึ้นไปอีกได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยว okay สัปดาห์นี้เราได้ตามกันต่อนะคะคุณหญิงวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ 33.5
2: ถึง 33.7
1: เฟดประชุม 28 29กว่าบ้านเราจะรับทราบก็คือเช้าวันพฤหัส 30นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2560
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูราคาทองกันนะคะอัปเดตล่าสุดเนี่ยสำหรับโคเม็กซ์งวดสิงหาคมค่ะก็อยู่ที่ 4,087 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะก็บวกมา 0.41% ส่วน Gold Spot ล่าสุดนะคะ 4,088 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะบวกมา 0.9% นะคะทองไทยมาดูว่าล่าสุดนี้อัปเดตปรับราคาครั้งที่5แล้วนะคะก็บวกเช้านี้บวกมา150บาทนะคะทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,800 บาทขายออกที่บาทละ 65,000 บาทนะคะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ราคาทองกันต่อเลยกับคุณวรุษรุ่งคำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณวรุษค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับคุณพิมยาพัฒน์ครับ
1: ดูทรงทองเป็นอย่างไรรู้สึกเช้านี้มีช่วงที่ทะลุ 4,100 เหรียญไปบางจังหวะใช่ไหมคะคุณรุตคะดูทรงมันเป็นยังไงคะล่าสุดค่ะ
6: ครับต้องบอกว่าทรงดีขึ้นนะครับหลังจากตัวสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยเกิดแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราดูจากสถานการณ์จริงๆก็ต้องบอกว่าความตึงเครียดในตะวัน

0: างเนี่ยมันยังไม่ได้ไม่นอนนะครับแม้ว่าสหรัฐเองโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะหยุดโจมตีอิหร่านในระยะเวลาอันใกล้แล้วก็อิหร่านเองก็ประกาศว่าหากสหรัฐไม่โจมตีเขาก็จะไม่โจมตีสหรัฐเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยช่องแคบฮอร์มุซก็ยังถูกปิดอยู่ความตึงเครียดบริเวณทะเลแดงก็ยังอยู่ในระดับสูงนะครับเรือขนส่งสินค้าและก็เรือน้ำมันก็ยังแล่นผ่านได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เลยยังคงเป็นภาพตัวหนึ่งนะครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวราคาทองคำเนี่ยจะเด้งกลับหรือจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนเห็นได้จากภาพสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่คลี่คลายแล้วเคยดันราคาทองคำขึ้นในหลายๆรอบที่ผ่านมาต้องบอกว่ารอบนี้เองเนี่ยแม้ว่าภาพความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีไฟหรือมีสัญญาณว่าจะกลับมาหยุดยิงกันอีกครั้งหรือ MOU จะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งนึงนะครับแต่ราคาทองคำเนี่ยก็มีการดีดตัวกลับในระดับที่จำกัดมากครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าสถานการณ์จริงๆเนี่ยก็ฮูติก็ไปถล่มเรือของซาอุนะคะที่ตรงทะเลแดงนะคะรวมไปถึงอิหร่านตอนนี้ก็อาจจะไม่ปล่อยผ่านนะคะที่ยูเครนนี่มาทำลายเรือของทางอิหร่านในทะเลแคสเปียนนะคะตรงนี้ตลาดมองให้น้ำหนักบ้างไหมคะหรือว่าให้น้ำหนักประเด็นว่าหยุดยิงกันแค่ในมุมนั้นนะคะคุณบุตรค่ะ
0: จริงๆเนี่ยตลาดให้น้ำหนักนะครับเพราะว่าถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงครับดังนั้นเนี่ยพอนักลงทุนมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าภาพสถานการณ์ความตึงเครียดเนี่ยถ้ายังคงอยู่ในระดับสูงแล้วมีการหยุดยิงก็จริงหรือมีคำสั่งว่าไม่ได้มีการปฏิบัติการทางการทหารเพิ่มเติมตลาดก็มีลักษณะของการมองนะครับว่าสถานการณ์น่าจะมีรูปแบบของความยืดเยื้อซะมากกว่าถ้ายืดเยื้อจริงๆเนี่ยแน่นอนอย่างแรกคือราคาน้ำมันไม่ลงนะครับอย่างที่สองถ้ายืดเยื้อก็อาจจะมีการลบการปรับปลายราคาทองคำที่เด้งกลับก็อาจจะมีการกลับมาถูกขายทำกำไรอีกระลอกหนึ่งแล้วก็ประการที่สามสำหรับกรณีของการยืดเยื้อนะครับสถานการณ์มีโอกาสที่จะกลับไปมีภาพของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยภาพของการสู้รบที่ยังคงมีภาพของความยืดเยื้อกันอยู่นะครับก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้น้ำมันยังน่าจะอยู่ในระดับสูงเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่ในระดับสูงดังนั้นแนวโน้มการคุมเข้มนโยบายการเงินของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่ในภาพหรืออยู่ในโทนของการคุมเข้มนโยบายการเงินหรือการขึ้นดอกเบี้ยนะครับสัญญาณความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวทำให้ตัวทองคำในรอบนี้มีการรีบาวกลับหรือมีการดิดตัวกลับในระดับที่น้อยกว่าหลายรอบที่ผ่านมานะครับรวมทั้งสัปดาห์นี้นะครับจะมีการประชุมของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆครับก็นักลงทุนเนี่ยยังคงกังวลต่อท่าทีการคุมเข้มของบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆนะครับโดยไฮไลท์ของสัปดาห์นี้ก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐแม้ว่าตลาดเชื่อนะครับว่าเฟดจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับเดิมแต่ตลาดเริ่มกังวลมากขึ้นครับว่าในปี2026ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยประกาศเอาไว้ดังนั้นโปรแกรมเฟดวัตถุที่มีการบอกนะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งในเดือนกันยายนและอีก1ครั้งรวมกันเป็น50เบสิสพอยต์ในเดือนธันวาคมนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้นักลงทุนกังวลว่าถ้าการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเปิดทางต่อการขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้หลังจากภาพสงครามมีความยืดเยื้อก็อาจจะทำให้ทองคำถูกขายสลับกลับลงมาอีกรอบนึงก็เป็นได้ครับ
1: อืมค่ะทีนี้อย่างผลประชุมเฟดถ้าออกมาตามคาดคือคงแล้วก็จ่อจะขึ้นในครั้งถัดๆไปแบบนี้นะคะทองน่าจะมีปฏิกิริยาตอบรับกับข่าวอย่างไรนะคะ
0: ค่ะครับถ้าเป็นไปในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทองอาจจะมีการอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมานะครับย่ำฐานใกล้ๆโซนกับใกล้ๆโซน 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัพย์อีกครั้งนึงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากระดับโซน 4,000 หรือว่าหลุด 4,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนลงไปนะครับจะเห็นแรงช้อนซื้อกลับหรือการเด้งกลับของตัวราคาทองคำได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะครับตลาดก็เลยมองว่าโซน 4,000 ถึงระดับ 3,945 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุด

0: ทองคําในปีนี้นะครับก็น่าจะเห็นภาพของการความพยายามทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ของตัวราคานะครับถ้าไม่ได้มีสถานการณ์ความตึงเครียดที่ดันตัวราคาน้ำมันดิบมีลักษณะของการพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวขึ้นไปสูงเกินกว่า110-120เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือส่งสัญญาณแข็งกร้าวมากน้อยแค่ไหนผมมองว่าอาจจะอยู่ที่ระดับราคาน้ำมันดิบด้วยนะครับถ้าราคาน้ำมันดิบณปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในโซนต่ำกว่า100ก็มองว่าท่าทีของเฟดอาจจะไม่ได้มีการคุมเข้มมากนักแล้วก็ถ้าเราสังเกตกันดีๆนะครับเวลาประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดทีไรนะครับสงครามเนี่ยมีภาพของการสงบหรือสงครามเนี่ยมีภาพของการคลี่คลายบรรเทาเบาบางทุกครั้งเลยนะครับแต่พอ ใช่ครับพอประชุมเฟดผ่านไปก็กลับกันมารบกันหนักอีกรอบนึงดังนั้นเนี่ยเรามองให้เห็นถึงภาพหรือทรายนะครับก็ต้องบอกว่า เวลาประชุมธนาคารกลางสหรัฐทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยอยากไม่อยากให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งทรัมป์แล้วก็ประเทศตะวันออกกลางด้วยนะครับอยากให้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะพยายามส่งสัญญาณในการผ่อนคลายนโยบายการเงินอโทษครับผ่อนคลายเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับแต่พอสงครามสงบพอผ่านการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไปแล้วนะครับก็อาจจะมีสัญญาณของการสู้รบกลับมารุนแรงอีกครั้งดังนั้นเนี่ยภาพหรือสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ทองเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงแล้วก็อาจจะต้องไปลุ้นราคาน้ำมันดิบแล้วก็ลุ้นภาพของสงครามในตะวันออกกลางในช่วงถัดๆไปแต่ละระยะอีกครั้งหนึ่งครับ
1: อืมค่ะนะคะทีนี้เรารับแนวต้านถ้าเป็นทองไทยคุณรุ้นให้ไว้ตรงไหนบ้างคะค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยจังหวะทองคำเด้งกลับหรือดิบตัวกลับนะครับ YLG มองโกลด์สปอต 1,120-1,140ทองไทยเนี่ย 65,650-66,000 บาทต่อบาททองคำแนวต้านระดับดังกล่าวถ้าไม่ผ่านแบ่งสายก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทองรับปัจจัยบวกอยู่ราคาขยับขึ้นแต่อนาคตจะมีปัจจัยลบเกี่ยวกับการประชุมเฟดกลับเข้ามากดดันดังนั้นจังหวะที่ทองเด้งขึ้นมาตอนนี้อาจจังหวะแบ่งขายถ้าไม่ผ่านหรือไม่มีข่าวดีมากไปกว่านี้นะครับถ้าจะเข้าซื้อครับรอดูแนวรับ 4,000 กับ82เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาจะยืนอยู่ได้ไหมรับดังกล่าวเนี่ยประมาณ 65,000 บาทต่อบาททองคำนะครับแต่ว่าถ้ายืนไม่อยู่จริงๆปล่อยไปที่โซนแนวรับปลอดภัยครับ4,049 4,022 ต่างกันไม่เยอะนะครับก็ 64,500 64,000 บาทต่อบาททองคำก็อาจจะซื้อได้ถูกกว่าแนวรับแรกประมาณ 1,000 บาทต่อบาททองครับ
2: ก็เหมือนกับอาจจะแบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วรอฟังว่าเฟดว่าไงด้วยไหมคะก่อนที่จะ move ต่อ
0: เป็นไปได้เหมือนกันนะครับถ้านักลงทุนที่มีเงินหนาๆ นะครับเอาได้หลายไม้เนี่ยก็อาจจะทยอยเข้าตามแนวรับที่มีการแจ้งไปก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังเน้นเป็นลักษณะของการทำกำไรระยะสั้นเพราะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยังมันดี4วันไข้แล้วภาพสงครามที่ยังไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่จะคลี่คลายเมื่อไหร่หรือจะจบเมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะยังทำให้ภาพตัวราคาทองคำในช่วงนี้เนี่ยยังขยับขึ้นได้ไม่ไกลมากนักครับ
1: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณรุ่งรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะก็ทองเด้งขึ้นมาได้เนื่องจากว่ารับข่าวสงครามคลายนะคะแต่ความไม่แน่นอนก็ยังคงสูงอยู่นะคะจะว่าไปแล้วก็ยังคงเดือดอยู่นะคะคุณวรุษตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่จะมีประชุมเฟดนะคะ จะมีการคลายนะจะหยุดยิงนะพักรบกัน ชั่วคราวนะอันนี้ไม่รู้บังเอิญหรือว่าตั้งใจนะคะก็เลยเห็นทองนี่ขยับปรับเพิ่มขึ้นไปนะคะซึ่งก็ต้องรออีกสัปดาห์นี้อย่างที่บอกนะคะจะมีประชุมเฟดอีกด้วยนะคะก็ดูทรงแล้วเนี่ยก็ยังคงจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกในรอบนี้คือคงนะแต่ว่าก็จ่อว่าจะขึ้นในลำดับการประชุมครั้งถัดไปอาจจะเดือนกันยายนนี้ค่ะ
2: ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่อาจจะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าพอมันยกระดับมาแล้วนี่มันก็
1: มันจะถอนใช่ไหมจะถอนกันเสียหน้าอีก
2: แต่ว่าเขาก็อิหร่านเขาก็บอกแล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐ
1: หยุด
2: เราก็หยุด
1: เราหยุดแล้วท่านหยุดหรือยังอย่าง
2: นี้นะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศกันกับอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สว
2: ั
1: สดีอาจารย์ค่ะ

สวัสดีค่ะก็ขอแสดงความยินดีทั้งโลกนะคะราคาน้ำมันมันดิ่งมาเว้นอยู่ที่92เมื่อวันศุกร์นี่มันจะอยู่แค่96ก็ลงมา 4-5% เช้านี้ก็ลงต่อก็อย่างว่าค่ะคุณทรัมป์ก็บอกระดมยิงเข้าไป 13-14 วันแล้วอาวุธมันก็ล่อยหลอก็ต้องขอบคุณท่านพลเอกแดนเคนซึ่งเขาเป็นพลอากาศนะคะในฐานอากาศที่ก่อนเขาอยู่แค่จะระดับพลอากาศตรีใช่คุณทรัมป์ก็ไปควา

ไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วแล้วก็สองเราก็ต้องเก็บอาวุธไว้บ้างเพราะมันแพงไอ้ที่อเมริกาสร้างเนี่ยได้คนคือ JD Vance นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้อยู่ในที่วันที่ประชุมบอกจะทำสงคราม28กุมภาพันธ์เพราะนั้นสองคนนี้ก็กระซิบข้างหูทรัมป์ก็เลยทำให้คือทรัมป์นี่เขาก็รวยมหาศาลแล้วค่ะเพราะเวลาที่น้ำมันตกเขาเข้าไปซื้อแล้วมันขึ้นไปถึง100เขาก็รวยอย่างมหาศาลตอนนี้ก็แฟบลงมาอีกแล้วแล้วก็ตลาดทุนมันก็ต้องขึ้นเพราะเขาจะต้องพยุงตลาดทุนเอาไว้อันนี้ก็เป็นหัวใจก่อนการเลือกตั้งแล้วก็น้ำมันนี่ถ้ามันแพงก็เสร็จสีเสร็จเรื่องอะไรข้าวของแพงข้าวของแพงเกิดอะไรขึ้นดอกเบี้ยก็จะขึ้นนี่ก็ขยับเลยนะสนับสนุนกลางเพราะนั้นมันก็ต้องลงเพราะว่าน้ำมันต้องลงก่อนดอกเบี้ยจะได้ไม่ขึ้นสินค้าก็จะได้ลงนะคะอย่างไรก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งวันนี้ที่นำมาฝากกันแสดงความยินดีทั้งโลกนะคะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนนี้นี่คนจริงนะพูดอะไรตรงๆแล้วก็เขาก็ปราบเซียนคืออดีตประธานาธิบดีคนที่แล้วนี่เขาไปอยู่ในคุกแล้วพร้อมกับภรรยาเพราะว่าทำผิดกฎหมายไอ้เรียกประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่ผ่านสภานี่มันผิดหลักและยังไปยกว่าเพราะว่าเกาหลีใต้กำลังถูกคุกคามเกาหลีเหนือกำลังจะมาบุกอะไรแบบนี้ที่เป็นข่าวปลอมโอ้โหแกก็เลยโดนไปหลายกระทงบวกกับคอร์รัปชันด้วยนะฮะเมื่อปลายอาทิตย์นี้ท่านประธานาธิบดีคนเนี้ยซึ่งเพิ่งเข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปแล้วจาก 2,500 ไปถึง 5,000 วันนี้อยู่ 6,000 กว่าแล้วนะ 6,600 เลยเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจัดการในส่วนต่างๆก็คือว่าเขาก็พยายามให้มีความโปร่งใสในรัฐบาลอะไรเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้ไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้อสังหาเนี่ยมันเป็นฟองสบู่แกก็ออกมาเตือนค่ะแกบอกตอนนี้ราคาสูงมากแล้วนะกลัวมากบอกว่าจะเป็นแบบ lost decade คือที่หายไป30ปีของญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นโอ้โหญี่ปุ่นก็ทุ่มเข้าไปในอสังหาแต่ละวันนี้ราคามันขึ้นเหมือนตะกอนนี่ถนนบางนาตราดของเราเนี่ยแต่ละชั่วโมงมันขึ้นไปทีละแสนต่อตารางวาอะไรแบบนี้แล้วก็ไปซื้อ Rockefeller Center ที่อเมริกานะคะตอนนั้นก็เงินเยนก็เข้าไปแผ่ซื้อสินทรัพย์ในอเมริกาแล้วก็โอ้โหปั่นกันหน้าดูเลยแล้วในที่สุดฟองสบู่มันก็แตกมันก็หายไป30ปีแกก็ออกมาเตือนว่าตอนนี้เนี่ยราคาอสังหาสูงแล้วแกกลัวมากว่าจะเป็นบับเบิ้ลตามจริงในตลาดของแกเนี่ยมันขึ้นไป 6,000 กว่าจาก 2,500 นะคะสาเหตุก็เพราะว่าตอนนี้เขาก็มีไอ้พวก AI IT อะไรทั้งหลายอู่ต่อเรืออะไรเยอะนั่นแกอยากจะให้คนเนี่ยมาลงทุนไม่ใช่ในอสังหาแล้วก็เข้าไปปั่นกันควรที่จะมีไอ้สินทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เลยทำให้แกกังวลคราวนี้ก็มีนักวิเคราะห์จาก ING นะคะเขาก็บอกว่าแต่มันไม่น่าห่วงหรอกเพราะว่าธนาคารเกาหลีเนี่ยจากเหตุการณ์ไอ้ฟองสบู่ของเราอ่ะไอ้เค้าเรียกอะไรนะคะต้มยำกุ้งอ่ะมันระบาดไปถึงเกาหลีตอนนั้นใช่มั้ยก็เลยมีกฎเข้มของเราก็เหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเราสบายใจเรื่องอสังหาเพราะวิกฤตครั้งนั้นทำให้มันมีการเข้าไปจัดการเกี่ยวกับการปล่อยสินทรัพย์การกู้ยืมเงินอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นเรโชที่ดีขึ้นเพราะนั้นนักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าท่านประธานมีเรื่องห่วงเกินไปเพราะว่าแบงค์เขาก็มีการปรับแล้วเขาไม่ได้ปล่อยกู้จนกระทั่งโอ้โหไม่มีเงินจะผ่อนอะไรแบบนี้นะคะเกินเหตุไปซึ่งมันก็เกิดเหตุในอเมริกาเหมือนกันเมื่อตอนที่แฮมเบอร์เกอร์คริสต์แต่ว่าบางคนก็มองบอกว่าก็ที่ท่านประธานพูดเนี่ยเพราะว่าเขาเกรงมากว่าราคาบ้านเนี่ยมันสูงเกินไปโดยเฉพาะโซลเนี่ยเพราะเวลาสูงมันก็ดึงกันหมดเลยนะคะคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีที่อยู่อาศัยแบบนี้หรือเปล่ามากกว่าว่าจะเป็นฟองสบู่เพราะแบงค์เขาก็ปล่อยอย่างระมัดระวังแล้วแล้วก็สองก็คือว่าอะไรจริงๆก็คือหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่ใช่น่าห่วงมันเป็นอันดับ2ในเอเชียรองมาจากออสเตรเลียที่สูงที่ 90% เนี่ยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเงินที่ไหลเข้าเกาหลีเนี่ยมันไม่เหมือนกับญี่ปุ่นเมื่อตอนเหตุการณ์คือตอนนี้ท่านประธานบอกว่าเหตุการณ์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีอะไรคล้ายๆกับญี่ปุ่นเมื่อก่อนที่จะฟองสบู่แตกนั่นก็คือเงินไหลเข้ามามากแล้วก็ค่าเงินก็เย็นก็ตอนนั้นนะครับก็เริ่มอ่อนแล้วก็ขณะเดียวกันก็คืออสังหาก็พุ่งขึ้นอะไรแบบนี้หุ้นในตลาดญี่ปุ่นพุ่งอุตลุดเลย
คราวนี้ก็หลายคนก็มาชี้บอกว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะเงินที่ไหลเข้าเกาหลีตอนนี้เนี่ยมาลงทุนเนี่ยมันไม่มากมายเท่ากับญี่ปุ่นตอนนั้นนะคะแล้วก็พอญี่ปุ่นฟื้นรู้สึกตัวก็เลยขึ้นดอกเบี้ยโอ้โหทีนี้เศรษฐกิจพังเลยตอนนั้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยธนาคารเกาหลีเป็นแห่งแรกในโลกนะที่ขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้งวดนี้นะคะหลังจากที่

0: เจอไอ้สงครามไอ้ยูเครนแล้วเนี่ยนะเกาหลีใต้นี่อันแรกขึ้นเลยต่อมาออสเตรเลียอะไรเงี้ยเขาค่อยๆทยอยขึ้นไงก็ไม่ใช่ว่าเพลินดอกเบี้ยต่ำแล้วพรั่วขึ้นมาก็เจ๊งระเนระนาดเป็นญี่ปุ่นในตอนนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคำเตือนของผู้นำซึ่งนานทีเราจะได้ยินนะคะคนที่ออกมาปรามแบบนี้เพราะว่ารัฐบาลส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกขายหน้าถ้าไปบอกว่าเฮ้ยระวังนะฟองสบู่จะแตกเราบริหารไม่ดีเหรอแต่นี่เขาพูดความจริงก็เลยนำมาฝากว่านานๆแล้วได้ยินผู้นำที่ออกมาเตือนประชาชนดีกว่าให้ตกเหวกันไปด้วยกันเลยใช้มันเข้าไปซื้อบ้านเข้าไปอะไรทุกอย่างบอกว่าดีหมดนี่หลอกประชาชนอันนี้เขาไม่หลอกประชาชนค่ะทั้งสองท่านค่ะ
1: ค่ะนี่ขอบคุณนะคะอาจารย์
0: ดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายสั้นๆนะคะที่ประชุมกสทช.วันนี้นะคะเป็นการประชุมกสทช.ครั้งที่22/69ปรากฏว่าล่มนะคะหลังจากที่มีกสทช.3ท่านเนี่ย walk out หลังจากที่ทางนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามนะคะในการนั่งเก้าอี้ประธานกสทช.แต่ว่าพยายามที่จะมาประชุมแล้วก็เข้าร่วมประชุมจะจัดประชุมปรากฏว่าก็3กสทช.ไม่เห็นด้วยก็เลย walk out นะฉะนั้นวันนี้ล่าสุดก็ล่มไปเรียบร้อยนะคะก็อาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของทีวีดิจิตอลอะไรประมาณนี้นะคะไว้เดี๋ยวเรามีข้อมูลเพิ่มเติมเรามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและทิ้งท้ายนะคะก็เรียนแจ้งคุณผู้ฟังว่า CEO Software Asian รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วนะคะไปเจาะลึก11ประเทศอาเซียนกันนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจกับกูรูชั้นนำด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมครบจบอยู่ในงานนี้สัมมนานี้ที่เดียวเท่านั้นนะคะคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้เจอกับอาจารย์อัจฉริสันต์ลวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินอาจารย์ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์แล้วก็คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนและคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาด้วยและยังมีนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงในตลาดอาเซียนมาเปิดเคล็ดลับให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็จะมาเข้าร่วมอบรมกันนะคะกันยาถึงธันวาคมนี้ค่ะสมัครได้ด่วนเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0943966649ค่ะ
2: ค่ะนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแล้วนะคะแก้มกับพี่นงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update

ขณะนี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออนุทินท้าเอาเลยหลังยิ่งชีพจ่อแฉคดีหัวสวเพิ่มลั่นเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนขึ้นตึกบัญชาการผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกรณีออกมาพาดพิงปมหัวสวว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องฟ้องร้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วเมื่อถามว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อนายอนุทินยิ้มก่อนตอบบอกว่าเอาเลยก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านพระดอนเผยพรรคเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพเหตุเสียหายถึงพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีการเปิดเผยหลักฐานการหัวสวโดยมีการพาดพิงชื่อรัฐมนตรีหลายคนรวมถึงนายพระดอนด้วยว่าเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นรวมถึงหลักฐานก็เป็นหลักฐานเก่าส่วนจะเดินหน้าฟ้องนายยิ่งชีพในสัปดาห์นี้หรือไม่นายพระดอนระบุว่าเดี๋ยวทางพรรคจะหารือกันอีกทีสำหรับกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากนายพระดอนยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเนื่องจากไม่ได้เกิดความเสียหายแค่ตัวบุคคลแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงจำเป็นจะต้องเดินหน้าฟ้องส่วนหลังจากนี้จะมีการฟ้องคนอื่นเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายพระดอนกล่าวว่ายังไม่ได้หารือกันเรื่องนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขสั่งตรวจสอบแอปหมอพร้อมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งตรวจสอบกรณีผลตรวจสุขภาพประชาชนโผล่แอปหมอพร้อมทั้งที่ไม่ได้รักษาพร้อมย้ำว่ารู้แล้วข้อมูลที่มีการบันทึกเข้ามาจากแหล่งใดแต่ยังไม่ยืนยันเป็นการสมสิทธิ์พร้อมบอกด้วยว่าแอปหมอพร้อมเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยที่ให้บริการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่ง

0: เสริมสุขภาพตำบลทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วและยังไม่ได้ถ่ายโอนขอให้คนที่พบข้อมูลการรักษาไม่ถูกต้องแจ้งเรื่องเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะสุริยะเผยครม.เจาะขอโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งย้ำเป็นอำนาจปลัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายรภีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้มีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.อนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะระบุว่าวันนี้มีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรียิงกันที่เทศกาลอาหารซีแอตเทิลดับ2รายเกิดเหตุยิงกันในเทศกาลอาหารที่เมืองซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาอยู่ห่างจากสเปซนีเดิลแลนด์มาร์คชื่อดังของเมืองเพียง1บล็อกทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีกหลายคนโดยดับเพลิงซีแอตเทิลระบุว่าได้รับแจ้งเหตุยิงกันเวลา 18:00 นเล็กน้อยมีผู้บาดเจ็บเป็นเด็กวัย2ขวบรวมอยู่ด้วยเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดผู้ต้องสงสัยหรือระบุว่ามีการจับกุมใครก่อนแล้วหรือไม่รวมถึงยังไม่ทราบเหตุจูงใจในการก่อเหตุทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ

0: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจ

0: ่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
1: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
0: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
3: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
4: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
5: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ
8: และนุ้ยสุดาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
7: วันนี้วันจันทร์น
8: ะ
7: ว
8: ัน
7: จันทร์เร็วเนาะ
8: วันจันทร์ที่
7: 27กรกฎาคมแล้ว
8: ใช่ค่ะแล้วมันก็เหมือนเป็นวันหยุดแล้วนะทั้งที่เรายังมาทำงานแต่มันเป็นวันแหว่งอยู่1วัน
7: เอ้ยเรามาทำงานเดี๋ยวพี่จะมานะจันทร์อังคารพุธพฤหัส4วันเลย
8: อ๋อฝากพี่กุ้งไว้นุ้ยมีแวบหายไปเหมือนกันค่ะ
7: เราภูมิใจเราภูมิใจที่เรามา
8: เ
7: ป็นคนดีเป็นคนดีมาทำงานค่ะเจอกันนั่งกันทั้งฟังระหว่างเจอดิฉันนะจันทร์ถึงพฤหัสเลยนะเรานัดกันไว้นะอ่ะมาวันนี้วันจันทร์เนี่ย ค
8: ุ
7: ณวิทวัฒน์ชัยปานีก็จะมาพบกับเรานะ แต่ว่าก่อนจะไปพบกับคุณวิทวัฒน์มีเรื่องจะเล่าให้ฟัง หนุ่ยท่านผู้ฟังคะ เราจะมีการประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank 2026 ในสิ้นเดือนสิ้นปีนี
8: ้
7: ในปลายปีนี้
8: ช่วงตุลาคม
7: ช่วงตุลาคม นะมีคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าเราอะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของงานนี
8: ้
7: เราจะรู้สึกยังไง
8: ภูมิใจค่ะ
7: ต้องภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมคะเราเคยบอกท่านผู้ฟังไปว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยก็คือทั้งอาหารการกินต้องเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ของไทยรวมไปถึงการแต่งกายเครื่องประดับเครื่องแต่งตัวก็จะมีความเป็นไทยขายวัฒนธรรมไทยนี่ค่ะผ้าบาติกปัตตานี
8: โอ้จะได้เฉิดฉายในงานนี้ด้วยนะคะ
7: ใช่ค่ะซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีโลกโชว์เสน่ห์ไทยรับนักการเงินทั่วโลกนะคะในงานประชุม IMF World Bank 2025
8: 2026
7: ขอโทษ2026นะคะนี่เจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์บาติกเดนาราปัตตานีนี่นะคะคุณรวิยะฮะยียามาเขาก็บอกว่าเขาภูมิใจมากภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่แบรนด์บาติกของเขาเนี่ยที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภาคใต้ได้รับการเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการจากทั่วประเทศที่มีส่วนร่วมในการต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะนับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอหัตถศิลป์ท้องถิ่นสู่สายตาผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
8: ค่ะ
7: และที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังคะลวดลายผ้าที่นำเสนอเนี่ยเป็นลายบุพผาบรมราชินีนาถดูชื่อฟังชื่อก็รู้แล้วใช่ไหม
8: คะ
7: ซึ่งเป็นลายพระราชทานจากสมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาโดยทางกลุ่มเนี่ยได้นำลวดลายดังกล่าวเนี่ยมาสร้างสรรค์เป็นผ้าบาติกเขียนมือก่อนนำเสนอให้คณะผู้จัดงานพิจารณาและได้รับการตอบรับให้นำไปใช้ในการตกแต่งพื้นที่จัดประชุมลวดลายนี้นะคะยังเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวงผ่านการถ่ายทอดความงดงามของงานศิลปะบนผืนผ้าด้วยค่ะ
8: คุณเรา
7: เด
8: ี๋
7: ยวนะแป๊บนึงนะคะซึ่งลวดลายนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการถ่ายทอดความงดงามของงานศิลปะบนผืนผ้าค่ะ
8: ค่ะทางคุณราวิยะเนี่ยเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าการที่ผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการนำเสนอในเวทีสำคัญเช่นนี้

0: ถือเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้คนหันมาเห็นคุณค่าและความสำคัญของงานหัตถกรรมมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากส่งต่อมุมมองให้คนรุ่นใหม่ให้เห็นนะคะว่างานฝีมือเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นก่อนเท่านั้นแต่เป็นงานที่ยังมีคุณค่าและมีอนาคตในโลกยุคใหม่ด้วยค่ะ
1: นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความภูมิใจที่เรามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเราเคยบอกแล้วว่างานประชุม World Bank IMF ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เขาประชุมกันอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนผู้ประกอบการไทยก็จะมีส่วนร่วมในการได้ต้อนรับผู้ประกอบในการต้อนรับนักการเงินจากทั่วโลกด้วยนะคะแล้วก็เราจะนำมาเล่าให้ฟังเท่าที่มีข้อมูลมานำเสนอกันนะบ่อยๆตรงนี้ก็ติดตามรับฟังรับชมกันได
0: ้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะติดตามเราค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะอยู่กับคุณวิทวัฒน์ค่ะเดี๋ยวฟังเรื่องราวการตลาดที่น่าสนใจและถ้ามีคำถามใดๆนะคะหรืออยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะพูดคุยกันได้ทาง LINE นะคะMCOT News FM 100.5 นะคะอันนี้ช่องทาง Facebook Fanpage นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ทางไลน์คลื่นข่าว News Network ค่ะตอนนี้เรามาฟังคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนักการตลาดนะคะเล่าเรื่องของการตลาดแบบถูกที่ถูกเวลาโ
1: อ
0: ้มันจะช่วยยังไงนะคะเดี๋ยวเราฟังข้อมูลนี้กันเลยนะคะต้อนรับคุณวิทวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้ออกมาข้างนอกต้องไลฟ์อยู่ในรถ
0: ทุกที่ทุกเวลาไงคะคุณวิทวัฒน
2: ์ใช่พอดี
1: ตรงกับหัวข้อเรื่อง
0: ค่ะ
2: ครับก็
1: เป็นยังไง
2: ต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยทุกคนก็รู้กันนะครับว่ามันเป็นยุคที่เรียกว่า data driven นะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยวิ่งด้วยข้อมูล
0: ค่ะ
2: นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตลาดก็ดีการสื่อสารการตลาดก็ดีเนี่ยก็จะต้องการสิ่งที่เรียกว่าเหมือนมันเป็นเข็มทิศนะนะที่จะช่วยนำทางว่าโอเคเราควรจะพูดกับใครเวลาไหนอย่างไรนะครับก็เลยมีการพูดถึงสิ่งหนึ่งขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่า real time relevance หรือถ้าแปลความหมายตรงตัวเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นความเกี่ยวข้องในช่วงเวลานั้นจริงๆนะครับเพื่อให้มีการส่งมอบเนื้อหาทางการตลาดข้อเสนอทางการตลาดหรือประสบการณ์ที่มันตรงกับความสนใจในขณะนั้นได้อย่างแม่นยำนะครับเป็นการสื่อสารการตลาดเป็นการทำการตลาดที่เรียกว่าถูกที่ถูกเวลาและก็ต้องถูกใจด้วยนะครับถ้าให้สรุปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีองค์ประกอบ3องค์ประกอบสำคัญที่จะต้องทำให้ถูกนะครับอย่างแรกคือ right time ก็คือต้องถูกเวลานะครับเช่นถูกต้องตามสภาพอากาศดินฟ้าอากาศซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำยังไงกันนะครับหรือถูกต้องตามเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจขึ้นนะฮะหรือว่าในช่วงเวลาที่ผู้คนมีพฤติกรรมคลิกอยู่บนเว็บเนี่ยแล้วจังหวะไหนเนี่ยควรจะมีการสื่อสารไปถึงเขานะครับนั่นก็คือ right time ข้อแรกข้อที่2คือ right context ก็คือต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคเนี่ยกำลังทำอะไรอยู
0: ่
2: นะฮะเขาอยู่ที่ไหนและเขากำลังเผชิญอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะสนใจหรือเขาอยากได้ยินอะไรก็ส่งต่อไปยังข้อที่3ก็คือ right message ก็คือเนื้อหาที่ถูกต้องเนื้อหาที่จะมันโดนใจมีการปรับแต่งเนื้อหามีการปรับแต่งโปรโมชั่นเพื่อให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของบุคคลณเวลานั้นนะครับต้องรู้สึกว่ามันเฉพาะเจาะจงไม่ใช่ข้อความที่แบบหวานส่งและขายไปทุกอย่างทุกเวลาได้นะครับต้องให้รู้สึกว่าโอเคเขาพูดกับฉันในเวลานั้นนะที่เป็นความพอดีซึ่งรูปแบบหลักนะที่ใช้นี่นะครับอาจจะเรียกว่ามี2รูปแบบด้วยกันอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า real time marketing หรืออาจจะเรียกกันว่าเป็นการเกาะกระแสข่าวดังไวรัลหรือเหตุการณ์สำคัญที่เป็น real time event นะฮะเหตุการณ์สำคัญในขณะนั้นเนี่ยแล้วนำมาเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์นะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมว่าทุกคนเนี่ยแต่ละวันในอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะดูแต่น้องเนเน
0: ่แน่นอนใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ดูเนเน่เพราะฉะนั้นนี่จริงๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนสอนร้องเพลงร้านขายเครื่องดนตรีนะครับอะไรเหล่านี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่เห็นมีคนเข้ามาได้ในจังหวะที่ถูกต้องนึกออกไหมครับคืออาจจะเกิดความกลัวก็ได้เดี๋ยวว่าเกาะกระแสเกินไปหรือเปล่านะครับหรืออย่างล่าสุดเร็วๆนี้เนี่ยมันก็มีการทำการตลาด เอาดีภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์เกิร์ลเข้า

0: นะคร
1: ม
0: ับ KFC เขาก็ทำหนังโฆษณาขึ้นมาเรื่องหนึ่งก็คืออยู่ดีๆมีพนักงาน KFC Delivery เนี่ยขึ้นไปส่งบนยอดตึกแล้วก็บอกไอ้บนยอดตึกจะมีใครเนี่ยเขาบอกให้วางไว้บนนี้เขาก็วางไว้สักพักนึงก็มีแบบเสียงโฉบปุ๊บแล้ว KFC ก็หายไปนะครับแต่พอดีหนังซุปเปอร์เกิร์ลก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แคมเปญนี้เลยก็เลยไม่ค่อยดังมากนะครับก็เป็นแบบนั้นหรือจริงๆเนี่ยถ้าให้ผมย้อนหลังไปถึง40กว่าปีเนี่ยนะเชื่อไหมมีคนทำเรื่อง real time marketing ได้อย่างดีอยู่เคสหนึ่งที่จำได้เลยก็คือตอนที่ไมเคิลแจ็กสันมาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะครับซึ่งจะมาเล่นครั้งแรกแล้วเขาต้องยกเลิกต้องเลื่อนไปแล้วต้องมาครั้งที่สองครั้งแรกที่ยกเลื่อนไปเนี่ยคาดว่าท้องเสียก็คือเข้ามาแล้วแบบโอ้ขาดน้ำเลยท้องเสียโจ๊กๆเลยนะครับใครๆก็รู้ว่าตอนนั้นนี่ไมเคิลแจ็กสันเป็นพรีเซนเตอร์ของเป๊ปซี
1: ่ค่ะ
0: นะเชื่อไหมว่าพอวันที่เขาประกาศยกเลิกเพราะว่าขาดน้ำเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยโคคาโคล่าประเทศไทยเนี่ยลงแคมเปญเลยเต็มหน้าไทยรัฐเลยบอกว่ารีไฮเดรตเหรอดื่มโคคาโคล่าสิ
1: โอ
0: ้เป็นอะไรที่แบบคือฮาตอนนั้นมากเลยนะครับว่าโอ้คือตอนนั้นนี่ยังไม่มีใครเคยทำเล่นอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีคนจับกระแสแบบนี้ได้แล้วก็มีเล่นกันปราบปรายแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยด้วย data ด้วยโซเชียลมีเดียด้วยอะไรเนี่ยมันก็สามารถทำได้เร็วขึ้นซึ่งเดี๋ยวมีเรื่องราวเล่าให้ฟังด้วยนะครับแบบที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า contextual and behavior relevanceก็คือเป็นการตอบสนองตามบริบทของบุคคลนะฮะผ่าน data ผ่าน automation AIเพื่อส่งได้ดีกว่าแบบแรกเลยคือก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับส่งข้อเสนอที่เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมนะเช่นตอนนี้ฝนตกทำอะไรได้ไหมนะขายอะไรดีฝนตกงั้นขายเมนูฮอตพอตแล้วกันอุ่นๆ นะฮะเป็นแบบนี้นะหรือว่าดูพฤติกรรมบนเว็บเช่นในเรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยคือส่งโค้ดหรือส่งอะไรไปป๊อปอัพขึ้นมาเลยตอนที่ผู้บริโภคกำลังมีพฤติกรรมกำลังจะปิดหน้าต่างหรือเช็คเอาท์ออกก็รีบส่งมาดักไว้ก่อนว่าโอเคตอนนี้มีโปรโมชั่นนี้นะเผื่อเขาเปลี่ยนใจคลิกซื้อแทนที่จะเช็คเอาท์นะครับหรือว่าอาจจะกำลังจะเช็คเอาท์จ่ายตังค์เนี่ยก็จะซื้อเพิ่มก็เป็นไปได้นะทีนี้หลักการของมันก็คืออินไซต์ในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น attention span คือหมายถึงผู้บริโภคในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีความอดทนต่ำนะเนื่องจากมันมีmessage ขยะมากมายที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับเวลาลงมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคส่วนมากเนี่ยก็ใช้นิ้วในการที่จะปัดเลื่อนผ่านหรือกดปิดนะฮะก็เป็นลักษณะนั้นก็คือไม่มีความอดทนมีความอดทนต่ำ
2: วันนี้การตลาดต้องแข่งกับปลายนิ้วอ่ะ
1: ใ
0: ช่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเดาใจกันได้ในวินาทีนั้นนี่นะที่เขากำลังจะเลื่อนผ่านหรือกดปิด
2: มันจะโดนกว่า
0: จะสามารถหยุดนิ้วได
1: ้
0: นะต้องมีจุดประสงค์หรือมีเอมในการที่จะหยุดนิ้วเขาให้ได
1: ้
0: ทีนี้ถ้าหยุดนิ้วเขาได้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในโลกโซเชียลวันนี้ในโลกดิจิทัลวันนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ที่ชัดเจนคือมันซื้อของได้เลยนะฮะมันคลิกซื้อได้เลยเพรา
1: ะ
0: นั้นมันสามารถเพิ่ม conversion rate หรือเพิ่ม purchasing rate ได้ทันทีนะครับเพราะว่าถ้าหากเสนอขายสินค้าที่มันตรงกับความต้องการในนาทีนั้นได้เนี่ยเช่นฝนตกกำลังขายจะขายล่มหรือว่าขายเสื้อฝนเนี่ยนะครับก็กำลังได้อารมณ์ว่าอยากได้พอดีอยู่ในรถแล้วจะลงจากรถแล้วไม่มีล่มนะงั้นคลิกซื้อล่มไว้แล้วกันเดี๋ยววันหลังฝนตกจะได้ไม่มีปัญหาหรืออะไรเหล่านี้นะครับหรือว่านึกถึงคนขายอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยสามารถส่งไปตอนที่ลูกค้าได้รถใหม่เนี่ยนาทีนั้นเนี่ยมันกำลังคันไม้คันมือ
2: กำลังอยากจะซื้ออยู่พอดี
0: ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันรู้เวลารู้ไทมิ่งเหล่านี้ที่ถูกต้องเนี่ยก็จะสามารถขายของได้นะครับหรือเดี๋ยวนี้จะเห็นการขายเนื้อสดเนื้อสเต็กออนไลน์นะถ้าคุณขายตอนที่ลูกค้าเขาได้เตาใหม่มาที่บ้านอย่างเงี้ยแม่มันกำลัง
2: อยากจะลองของใหม
0: ่มันกำลังเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าฉันต้องลองเตาอ่ะนะก็จะเป็นเวลาที่ถูกนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าเตือนไว้อย่างหนึ่งด้วยบอกว่าไอ้เรื่องความเร็วนี้ก็เป็นเรื่องดีนะเวลาเกิดเหตุการณ์ปั๊บเนี่ยส่งอะไรมาปุ๊บแล้วก็กำลังฮอตอยู่เนี่ยนะครับก็มีกระแสที่ดีแต่ว่าความเร็วเป็นเรื่องที่ดีแต่ความถูกต้องและกาลเทศะก็สำคัญ

0: นะก็คือบางเรื่องนี่มันเป็นต้องดูว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะอย่างเรื่องภัยพิบัติหรือเรื่องความขัดแย้งต่างๆ
1: เนี่ยเอามาเล่นไม่ได้นะ
0: เอามาเล่นแล้วบางทีมันเสี่ยงแล้วมันกลายเป็นผลลบนะเช่นอาคารตึกถล่มอยู่เนี่ยคุณเอามาล้อเล่นเป็นเรื่องตลกว่ามีกิมมิกว่าเออฉันสามารถ delivery อาหารเข้าไปใต้ซอกตึกได้เนี่ยผมว่าคนไม่ขับด้าบด้วยนะนี่ก็คนไม่เห็นว่าโอ้นี่ไอเดียดีคนก็ด่ายับเลยนะครับ
1: แต่ว่า
0: อย่างกรณีที่เป็นข่าว
1: ค่ะตอนนี้กุ้งเห็นบางกระแสเนี่ยในโลกโซเชียลเนาะมันจะแบบประมาณว่าแบบยังไงก็ได้ขอให้คนพูดถึงไว้ก่อนจะเป็นกระแสลบกระแสบวกกระแสลบไม่สนใจ อันนั้นมันถูกไหมถูกต้องไหม
0: ก็ลองไปถามคุณกฤตดู
1: อันนั้นแหละไปถามแค่นั้นแหละ
0: กระแสเจลาโต้เป็นไงนะต้องดูกันต่อไปว่าตกลงเขาขายได้ดียาวนานแค่ไหนหรืออะไรอย่างไรน
2: ะ
0: ก็คือต้านกระแสลบไปแล้วเนี่ยมีคนพูดถึงเยอะจริงแต่ในที่สุดแล้วนี่มันเป็นผลดีต่อแบรนด์หรือสินค้าหรือไม่กับยอดขายหรือไม่นะครับก็ต้องลองจับตามองกันดูนะฮะทีนี้ถ้าให้แบ่งเป็นยุคเนี่ยนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังคร่าวๆเมื่อสักครู่เนี่ยมันเข้าสู่2ยุคที่แตกต่างกันแล้วที่เป็นเรื่อง real time relevance เนี่ยยุคแรกที่บอกว่ามันเป็น real time marketing เนี่ยเป็นยุคที่มันแจ้งเกิดคือหมายถึงมันเกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วอย่างเช่นกรณีที่เป็น case studyนะครับที่บอกว่ามันถูกต้องตามเวลาแล้วก็ทำได้เร็วขึ้นด้วยโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับก็อยากจะยกตัวอย่างกรณีของ Oreo Cookie ซึ่งเกิดขึ้นในปี2013นะซึ่งเหตุเกิดที่อเมริกากำลังแข่งขันซูเปอร์โบว์อยู่ปรากฏว่าไฟดับ34นาทีต้องหยุดการแข่งขันชะงักนะครับซึ่งปรากฏว่าทีมมาร์เก็ตติ้งของ Oreo กับเอเจนซี่โฆษณาเนี่ยเขาก็นั่งดูซูเปอร์โบว์อยู่ด้วยก็ด้วยบนมือถือเนี่ยสามารถทำเรียกว่าทำกราฟิกขึ้นมาแล้วก็สามารถเผยแพร่ขึ้นมาทันทีเลยบน Twitter นะครับก็เขาก็จะพูดบอกว่าแล้วก็ลงเป็นภาพเป็นภาพคุกกี้อยู่ในออริโออยู่ในความมืดนะครับแล้วก็ข้อความที่เขาลงก็คือ power out no problem you can still dunk in the dark คือถ้าให้แปลเป็นไทยก็บอกว่าไฟดับเหรอไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณยังจับออริโอจุ่มในน้ำนมในความมืดได
2: ้
0: ก็คือเป็นวิธีกินออริโออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปรากฏว่าพอออกมาภายในไม่ถึง10นาทีที่ไฟดับเนี่ยมันกลายเป็นไวรัลถล่มทลายขึ้นมาเคสนึงเลยนะฮะก็เป็นแบบนั้น
1: ซึ่งกรณีที่มันเป็นผลบวกหรือผลลบคะ
0: เป็นผลบวกนะครับเป็นผลบวกว่าเอาแบรนด์นี้ฉลาดจังเลยเข้าใจเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็วิจารณ์กันเป็นทางที่ดีทีนี้ในลักษณะนี้จริงๆเนี่ยมีการเล่นกันมาพักใหญ่แล้วในวงการเอเจนซี่ในวงการตลาดนะครับบางคนก็เรียกคนละอย่างไม่ได้เรียก real time marketing หรือว่า real time relevance บางคนอย่างสมมติในค่ายโฆษณา TBWA นี่เขาเรียกว่า media arts ก็คือลงมีเดียให้ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้องนะครับหรือว่าบางคนก็บอกเป็น happening art ก็คือมีอะไรเกิดขึ้น happening นะฮะเกิดขึ้นก็ลงเรียกว่าลงตามกระแสได้ทันอย่างรวดเร็วนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก้าวเข้าไปอีกขั้นหนึ่งต้องบอกว่ามันพัฒนาเข้าสู่โลกยุคใหม่แล้วที่เป็น data and algorithm นะฮะคือเริ่มต้นระบบที่เรียกว่าเดาใจ real time แล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้ระบบมาควบคุมนะครับเช่นสามารถปรับเปลี่ยนหน้าเว็บตามพฤติกรรมของลูกค้า real time เพื่อกระตุ้นการซื้อเลยนะครับแล้วก็ลักษณะการทำงานเนี่ยมันไม่ต้องมานั่งทำงานเหมือนที่ Oreo ทำเมื่อสักครู่คือเมื่อกี้ต้องหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วก็รีบวาดกราฟิกต่างๆบนโทรศัพท์ใน10นาทีแล้วก็ส่งให้ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ระบบ AI ใช้อัลกอริทึมทำได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างเลยบอกว่าอย่าง TikTok ในสมัยก่อนเนี่ยสมมุติถ้าจะขายของใน TikTok เนี่ยนะฮะมันก็ต้องถ่ายแล้วก็ต้องคุยแล้วต้องพูดเรื่องของสินค้าทุกครั้งแล้วก็จะขายตัวใหม่ก็ถ่ายใหม่ทุกครั้งนะครับก็ทำอย่างนั้นกันมาพักใหญ่แต่ปัจจุบันนี้มันมีระบบที่ AI ช่วยทำได้คือมีหน้ามีเสียงของเราไปครั้งเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเขาทำให้หมดอยากจะขายสินค้าอะไรแค่ตุ๊กลงไปว่าจะขายสินค้าตัวนี้ปั๊บมันมีสคริปต์มันพูดให้แทนเป็นหน้าเราเป็นเสียงเราหรืออาจจะเป็นเสียงพรีเซนเตอร์ที่เราสร้างเป็นตัวปลอมไว้ก็ได้นะครับก็ทำได้เองหมดแล้วก็เลือกเวลาที่จะลงให้เองด้วยทุกอย่างมันทำอัตโนมัติได้หมดเลยนะฮะซึ่งในระบบนี้จริงๆคนที่เริ่มแรกจริงๆสมัยก่อนเนี่ยนานมาแล้วพอสมควร

0: ในปี90เนี่ยคืออเมซอนนะฮะอเมซอนเขาค้นคิดระบบแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้เลยในชื่อระบบที่เรียกว่า item to item collaborative filtering คือทันทีที่เรายกตัวอย่างว่าเราคลิกดูหนังสือเล่มหนึ่งกำลังจะซื้อที่อเมซอนเนี่ยระบบจะดู data ต่างๆแล้วก็จะขึ้นข้อความขึ้นมาให้กับคนซื้อเดี๋ยวว่า frequently bought this item together ก็คือแนะนำหนังสืออีกเล่มหนึ่งอ่ะบอกว่าเนี่ยคนมักจะซื้อหนังสือเล่มนี้ไปคู่กันนะไปด้วยกันนะฮะเพราะนั้นแทนที่ซื้อเล่มเดียวก็เพิ่มยอดขายเป็น2เท่าได้นะครับขาย 2-3 เล่มได้ซึ่งวันนี้ในชีวิตประจำวันของเราก็เจออยู่นะถ้าใครสังเกตถ้าใครเป็นแฟนดูหนัง Netflix บ่อยๆเนี่ยคุณดูอะไรอยู่เนี่ยมันจะมีช่องที่แบบ suggest ขึ้นมาเป็นเรียกว่าเป็นตับเลยนะอย่างเช่นเป็นว่า because you watch John Wickคุณดูหนังจอห์นวิกมาเรานำเสนอหนังเรื่องนี้ 5-6 เรื่องที่เป็นสไตล์เดียวกับจอห์นวิกนะครับหรือว่ามันขึ้นบางทีมันขึ้นเลยนะอย่างของผมก็เจอมันขึ้นเลย suggested for วิทวัฒน์ก็เขาดูพฤติกรรมในการดูหนังของเราแล้วเขาก็ suggest มาว่าโอเคนี่คือหนังเรื่องที่คุณควรจะดูถัดไปนะฮะก็เป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ใช้ AI และอัลกอริทึมเข้ามาช่วยมากมายในวันนี้นะครับอยากจะยกตัวอย่างเคสสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเคสที่ใช้สภาพภูมิอากาศที่โลตัสทำนะเขาเรียกว่าเรนคูปองซึ่งทำต่อเนื่องมา2ปีแล้วคือทุกวันที่ฝนตกเนี่ยมันจะมีสินค้ามานำเสนอเป็นเขาเรียกว่าเป็น weather responsive media นะครับคือเขาใช้วิธีนี้เขาเปลี่ยนกระจกหน้าต่างรถเนี่ยนะครับ
1: okay.
0: รถโดยสารต่างไม่ว่าจะเป็นรถเมล์แท็กซี่หรือว่าเรือโดยสารเนี่ยที่มีกระจกเนี่ยนะครับให้ทำงานตามสภาพอากาศจริงคือหมายถึงว่าพอมีไอน้ำมีฝนตกอุณหภูมิลดลงเนี่ยข้อความจะปรากฏขึ้นที่กระจกนะฮะแล้วจะมี QR code ให้สแกนได้ด้วยสำหรับส่วนลดนะฮะว่าโอเคตอนนี้ฝนตกอยู่คุณซื้อนี่สิมาซื้อนี่สินะฮะก็จะเป็นลักษณะนั้นก็ปรากฏว่าเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จต้องทำเป็นปีที่2นะฮะก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของ real time relevance เนี่ยนะครับซึ่งโดยสรุปจะสังเกตได้ว่า real time relevance เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ใหญ่ก็ได้นะเป็น macro occasion ก็ได้นะครับอย่างเช่นจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่วาเลนไทน์เป็นวันเงินเดือนออกนะครับก็สามารถทำได้หรือจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆเป็น micro occasion ก็ได้เช่นตอนนี้ก็เริ่มมีคนทำนะโมเมนต์รถติดเหรอเบื่อเหรอบางคนทำแคมเปญที่เรียกว่าบ่ายสองสมองตื
1: ้อ
0: นะครับหรือว่าที่ดีที่น่าสนใจจริงๆเลยเนี่ยตีสองยังนอนไม่หลับใช่ไหมชวนมาช้อปปิ้งตอนตีสองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ได้ผลแล้วก็เป็น real time relevancy ที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามนะครับ
2: แต่นักการตลาดที่คิดเรื่อง real time ตรงนี้มันต้องเก่งนะ
1: ต้องทั้งทันกระแสอะไรทุกอย่างเลยอ่ะ
0: มันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เยอะนะครับมีเทคนิคมีใช้ AI เข้ามาช่วยได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งทำกราฟิกภายใน10นาทีเหมือนกรณีของ Oreo ที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู
1: ่
0: คือตั้งไว้เลยว่าถ้าฝนตกปั๊บแอดนี้ออก อะไรอย่างเงี้ยทำได้นะครับทำได้เลย
2: คือมันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นการอยากซื้อแต่จริงๆอ่ะการทำตลาดในช่วงเงินเดือนออกเนี่ยมันสำคัญนะคือคนมีตังค์แล้วอ่ะ
1: ค่ะ
2: ใช้ได้เต็มที่แล้วอ่ะ
1: แต่เดี๋ยวนี้การตลาดมันออกมาถี่มากอ่ะ
0: ใช่นะฮะจาก11 11เนี่ยกลายเป็นทุกเดือนมีหมดแล้ว1.1 1.2 2.3 มีเดือนเลย
1: กลางเดือนก็มีนะคะเปเดย์ก็มาค่ะคือช็อปได้ทั้งเดือนทุกวันแทบทุกวัน
2: ก็ถือว่าเป็นความสำคัญของนักการตลาดที่จะคิดแคมเปญต่างๆออกมาให้โดนใจคนซื้อล้วงเงินในกระเป๋าเนี่ยสำคัญมากทีเดียวเน
1: า
2: ะ
1: เราก็ต้องมีสติด้วยนะ
2: คนซื
1: ้
2: อ
1: มิใช่เราคนซื้อเราต้องมีสติด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยค่ะทำให้เราได้เห็นอีกหนึ่งรูปแบบการตลาดนะคะถูกที่ถูกเวลาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไว้สัปดาห์หน้าเราพูดคุยกันใหม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะสวัสดี
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเราพักแป๊บนึงเนา
1: ะ
2: มีอะไรเพิ่มไหมคะ
1: ก็เดี๋ยวช่วงหน้าเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อกับ Marketing News Update ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง

0: Marketing News Update
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงMarketing News Update
3: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Marketing News Update นะคะท่านผู้ฟังคะคงจะดีนะคะถ้ามันมีแอปที่จะรวมสตรีทฟู้ดแล้วก็ให้ผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยมีโอกาสนะที่จะเข้าอยู่ในแอปนั้นมันจะหมายถึง SME ก็จะมีโอกาสมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงนักท่องเที่ยวด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนมาดูตรงนี้นุ้ยมีอะไรนิดนึง
4: มีคอร์สนะคะที่น่าสนใจสำหรับคุณผู้ฟังนะคะกับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะที่จะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยค่ะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านเลยนะคะสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจด้วยค่ะทั้งสหรัฐและจีนพบกับรองศาสตราจารย์ดร. อภิสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร. อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเริ่มอบรมกันยายนนี้นะคะจนถึงธันวาคมค่ะสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมราคาพิเศษทั้งละ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะโทรไปสอบถามแล้วก็สมัครได้เลยค่ะที่0944803076094-480-3034 และ094-396-6649ค่ะนอกจากจะมี CEOs of ASEAN มาฝากกันแล้วนะคะใกล้เที่ยงอีกแล้วค่ะหิวข้าวกันหรือยังคะแล้วก็มีอุปกรณ์จำเป็นติดครัวกันไว้หรือยังคะถ้าคุณผู้ฟังกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบทำได้ทุกอย่างขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC1822ค่ะตัวนี้เขาไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5-in-1 1ต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวแล้วความจุใหญ่สะใจ5ลิตรไปเลยค่ะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอน้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุก็ทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงเรามีรับประกันให้ยาว1ปีเต็มค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากปกติ 2,990 บาทลดเหลือ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้เลยนะคะที่021143990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก MCOT ค่ะ
3: ท่านผู้ฟังคะชวนมาดูเรื่องของสตรีทฟู้ดกันวันนี้ในกรุงเทพเนี่ยถ้าพูดถึงสตรีทฟู้ดต้องนึกที่ไหนคะนึกถึงที
4: ่บรรทัดทอง
3: ถูกต้องเลยนะคะซึ่งก็บรรทัดทองเนี่ยเขาสุดๆแล้วแหละ แล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยไปมากมายเนาะโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับ2ของโลกเลยนะ ขยับขึ้นจากอันดับ6ในปีก่อนหน้านี้นะก็ต้องน่ายินดีด้วยนะคะและบรรทัดทองเนี่ยก็ได้รับเป็นอันดับที่1ในถนนที่ดีที่สุดของโลกสะท้อนเสน่ห์อาหารริมทางของไทยนะคะที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็มูลค่าสตรีทฟู้ดทั้งประเทศไทยเนี่ยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 260,000 ล้านบาทเติบโตต่อเนื่องด้วยแต่ท่านผู้ฟังคะจะทำอย่างไรให้รายเล็กๆน้อยๆเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาค้าขาย ในตลาดสตรีทฟู้ดแบบออนไลน์แบบที่แบบเข้าถึง

0: ได้ง่าย
1: ค่ะ
0: กำลังจะเกิดขึ้นก็คือแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร
1: ์ค่ะ
0: เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดผ่านการรับรองร้านเหล่านี้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานนะคะช่วยให้ประชาชนนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาร้านริมทางคุณภาพได้อย่างสะดวกพร้อมทั้งเมนูแนะนำพิกัดร้านข้อมูลการเดินทางไปร้านนั้น
1: ๆ
0: กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยกับท่านผู้ฟังคะ
1: ค่ะ
0: โดยเขามีการรวมแอปนี้ไว้ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็เปิดเผยจากคุณลลิดาซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับอุตสาหกรรมธุรกิจเล็กๆ SME ร้านริมถนนผลักดันอาหารริมทางสู่มาตรฐานสากลค่ะก็มีเปิดกิจกรรมแล้วก็เปิดตัวแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะแต่ว่านะเดี๋ยวขออนุญาตบอกอีกนิดหนึ่งว่าภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการนำร่องใน3พื้นที่ค่ะกรุงเทพชลบุรีก็คือพัทยานะและเชียงใหม
1: ่
0: แล้วแอปพลิเคชันนี้จะเข้าถึงได้ยังไงอ่ะ
1: ก็ดาวน์โหลดไงปกติของดาวของแอปพลิเคชันคือดาวน์โหลดเพื่อเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้เขาก็แนะนำให้บอกพิกัดให้ใช่ไหมคะตรงนี้เรามองว่าเป็นจุดแข็งเลยเพราะว่าอาหารสตรีทฟู้ดบ้านเราเนี่ยร้านเยอะมากจริงๆร้านเล็กร้านน้อยบางทีอยู่ในมุมในซอกแต่ว่าเขาอร่อย
0: ใช่แต่บางครั้งพอไปอยู่ในซอกเนี่ยคนจะรู้เฉพาะกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: อร่อยแบบไม่ค่อยมีใครรู
1: ้หรือไม่งั้นก็ต้องรอมีคนสายกินไปรีวิวแล้วก็แบบแชร์ต่อๆกันเนี่ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ถ้าคุณผ่านเกณฑ์ต่างๆที่เขามีการตรวจสอบแล้วก็จะสามารถเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ได
0: ้ทำ
1: มีโอกาสให้คนรู้จักค่ะนะคะสิ่งที่เขาจะดูเนี่ยนะคะเป็นเกณฑ์มีหลายส่วนเลยนะคะอย่างแรกเซฟตี้ความปลอดภัยและสุขภิบาลสุขาภิบาลด้านอาหารเอาเป็นว่ามันต้องสะอาดอ่ะนี่คือของกินถูกไหมคะนะคะเซฟตี้นะคะความสะอาดด้วยซิกเนเจอร์คือมีอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเมนูเขาจะมีแนะนำเมนูเด่นของร้านด้วยนะสมมติว่าร้านกอพชนายกตัวอย่างเมนูเด่นของร้านนี้คืออะไรก็จะมีแนะนำบอกในแอปด้วยนะคะมีเอกลักษณ์ว่าไปแล้วห้ามพลาดเมนูนี้รวมไปถึงด้านที่3ค่ะที่ต้องมีคือเซอร์วิสคุณภาพการบริการก็ต้องดีด้วยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เขาตามรอยไปกินนะคะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้ง3ด้านเซฟตี้ซิกเนเจอร์เซอร์วิสเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่านี่เป็นการยกระดับมาตรฐานร้านอาหารริมทางของเราเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันค่ะก็ทั้งนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ต่างชาติเนาะขนาดบางทีเราคุยกันกับกลุ่มแก๊งเพื่อนกินอะไรดีร้านไหนดีแล้วก็ถามกันไปถามกันมาแล้วก็ไปหากันในโซเชียลเนี่ยมีแอปก็ตอบโจทย์นะเข้าไปดูได้
0: นี่เขาเปิดใช้ยังอ่ะ
1: น่าจะยังเริ่มแนะนำนะคะรถโชว์
0: Thai Street Go Star ไปรถโชว์ใน3จังหวัดค่ะท่านผู้ฟังคะ
1: ต้นแบบก่อน
0: 3จังหวัดต้นแบบก็คือกรุงเทพชลบุรีและเชียงใหม่ใช่ไหม
1: ค่ะก็ยังเป็นโครงการที่ก็เรียกว่าไปตามล่าหาร้านที่ผ่านเกณฑ์ก่อนดีกว่าค่อยๆคิดว่าจำนวนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้นำร่องก่อน3เมืองหลักๆนะคะ
0: อยากให้ท่านผู้ฟังที่ทำธุรกิจร้านอาหารเล็กๆเนี่ยเข้าไปดูแอปพลิเคชันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ไทยสตรีทโกลสตาร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าคุณจะได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการขายมากขึ้น
1: เดี๋ยวอาจจะยังไม่ได้อยู่ใน3จังหวัดนี้น่ะเดี๋ยวถ้าเขาขยายไปเป็นเฟสต่อไปเราจะได้มีโอกาสมากขึ้นแล้วถ้าดูตัวเลขนะคะตอนนี้สตรีทฟู้ดไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกรุงเทพอยู่ในอันดับ2ของโลกเมืองอาหารที่ดีที่สุดเป็นการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ค่ะประจำปี68นี่เป็นอันดับที่ดีขึ้น6ดีขึ้นจากอันดับ6ในปีก่อนปี67นะพอปี68เราอยู่อันดับ2เลยนี่แหละค่ะแล้วก็บรรทัดทองนี่เป็นอันดับ1ย
0: ่
1: านอันดับ1ที่สะท้อนเสน่ห์อาหารริมทางนี่คือนักท่องเที่ยวทั่วโลกเขาก็มีการจัดอันดับมีการโหวตกันนะ
0: ค่ะมาดูอาชีพ

0: อาชีพหนึ่งท่านผู้ฟังคะอาชีพอะไรเราคุยกันหลายครั้งแล้วอาชีพอะไรที่ AI แย่งงานคุณไม่ได
1: ้ทักษะเฉพาะเนาะ
0: มันก็
1: ทักษะเฉพาะ
0: เคยคุยจำได้ไหมคราวที่แล้วท่านผู้ฟังเราคุยกันไปแล้วก็มีท่านผู้ฟังบอกว่าเป็นอาชีพสับปะเลอ
1: เออใช่
0: จำได้ไหม
1: ใช่ไหมใช่ค่ะมีสับปะเลอด้วย
0: ก็หลากหลายก็ต้องไปคิดกันนะตอนนี้เวลาจะให้ลูกหลานเรียนอะไรเนี่ยก็ต้องคิดนะว่าเอออาชีพอะไรที่ AI มาแย่งงานลูกเราไม่ได
1: ้เขาจะมีอนาคตยาวๆไม่ได้ถูกAI มาแย่งไปจริงๆ
0: จริงๆถ้าคิดถึงอาชีพเร็วๆตอนนี้วันนั้นก็คุยกับคุณพ่อบ้าน
1: ค่ะ
0: คุณพ่อบ้านบอกคิดแช่ไปแล้วลูกเรียนจบแล้วก็อาชีพที่ควบคุม AI ไง
1: เราต้องมีทักษะในการเขียนโปรแกรมนะพร้อม
0: ใช่เขียนพร้อมสั่ง AI
1: ค่ะ
0: หรือไม่ก็แบบว่าเรียนรู้การใช้ AI คืออย่างน้อยถ้าเกิดฉันเนี่ยไม่สามารถเขียนคำสั่งAI ได้แต่เรียนอะไรที่มันแบบใช้งานมีทักษะการใช้ AI การใช้ IT พวกนี
1: ้
0: มันก็จะก่อให้เกิดศักยภาพในตัวเองมากขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือถ้าใครมีลูกที่ยังไม่ได้ขึ้นมัธยมปลายหรือว่ายังไม่ได้เรียนปริญญาตรีเนี่ยยังคิดทันนะแต่ว่าเด็กพวกนี้ที่เราจะพูดเรื่อง AI เหล่านี้มันต้องเป็นเด็กสายวิทย
1: ์
0: มันต้องเรียนไอ้นี่ไม่ใช่เรียนวิทย์อย่างเดียวนะเรียนเขาเรียกอะไรล่ะสเต็มแซนแมทคือเด็กสายแข็งอ่ะ
1: ค่ะก็สายก็คือวิทยาศาสตร์ถ้าเราแบ่งเป็นวิทยาศาสตร์กับทางศิลป์ทางสายภาษาอันนี้ถ้าเป็น
0: แต่เด็กไทยชอบเรียนสายศิลป์กันนะมันชิว
1: หรือว่าเด็กที่เรียนสายวิทย์แล้วภาษาดีด้วยโอ้มันก็ยิ่งเสริมไปกันใหญ
0: ่นั่นแหละนะถ้าเกิดเด็กประมาณนั้นนี่คือหัวกะทิเลยเนา
1: ะ
0: เรากำลังพูดถึงอาชีพที่ AI เนี่ยมาแย่งงานคุณยากคุณก็ต้องมีการวางแผนให้ลูกตั้งแต่ลูกอยู่ม.ปลายแล้วแหละ
1: ค่ะอาจจะพูดคุยกันแหละก็ตามความชอบเขาด้วยแล้วก็มองอนาคตเผื่อด้วย
0: เอามาแมทช์กันว่าทำยังไงจะไม่ถูก AI แย่งงานและอาชีพนี้ลูกเรียนไหวไหมแต่ถ้าสมมติว่าลูกก็มาสายศิลป์จ๋าเลยศิลป์ฝรั่งเศสศิลป์อังกฤษอะไรก็ตามแล้วคุณจะมาบอกไม่ได้ต้องวิทย์ต้องสเต็มมันก็ไม่ใช่
1: ต้องดูความชอบเขาด้วย
0: แต่
1: ก็เสริมไปเพราะว่าไม่ว่าอาชีพอะไรเราก็ต้องอยู่กับ AI ได้เนาะในยุคนี้เน
0: า
1: ะ
0: หรือถ้าเกิดคุณไม่สามารถเรียนเขียนคำสั่งมันได้เนี่ยคุณก็ต้องใช้มันเป็นอะ
1: ใช้มันเป็น
0: ใช้มันได
1: ้
0: นะเราอันนี้เราพูดถึงการวางแผนตั้งแต่ลูกเรายังไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัยแต่สำหรับคนทั่วไปที่แบบอายุก็เยอะแล้วว่าไม่สามารถไม่สามารถย้อนไปเรียนใหม่ได้เนี่ยที่ประเทศจีนค่ะท่านผู้ฟังที่ประเทศจีนเนี่ยเขามีอาชีพหนึ่งที่สู้วิกฤต AI มาแย่งงานเขาจับกันเป็นทีมเลยงานช่าง
1: บ้านเราก็
0: แต่ไม่ใช่ช่างเขาถือนะงานช่างแต่ว่าเป็นช่างทีมหญิง
1: ช่างซ่อมนี่แหละช่างซ่อมสิ่งต่างๆในบ้านนะคะนึกถึงเมืองไทยก็ยังเป็นช่างที่เป็นคนจริงๆนะ
0: เป็นคน
1: ยังไม่สามารถ
0: เป็นคนแต่จุดแข็งตรงนี้ที่จะบอกที่เมืองจีนเนี่ยที่กำลังได้ความนิยมเพราะว่าทีมช่างเนี่ยเป็นหญิงล้วน
1: โอ้เขามีชื่อด้วยใช่ไหมคะทีมช่างหญิงล้วนเฉียงนี่
0: เฉียง
1: อาจจะมีสำนวนนิดสำเนียงนิดนึงอ่ะถ้าเราอ่านอาจจะดูแบบไทยไปใช่ไหมคะเพิ่งเปิดตัวพฤษภาคมมิถุนากรกฎาคม2เดือนนี่เองแต่เห็นว่างานแน่นเลยพี่กุ้งเป็นพี่กุ้งรู้สึกยังไงคะสมมติว่าบอกว่าทีมเนี้ยเป็นช่างหญิงล้วน
0: แหมบางครั้งมันก็ถ้าเขามีฝีมือนะมันก็ดูน่าไว้วางใจไง
1: แบบหญิงเหมือนเราดูปลอดภัยเนาะ
0: ใช
1: ่
0: เพราะอย่างพี่เวลาทำงานเนี่ยคุณที่บ้านคุณพ่อบ้านจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอมีคนขับรถเป็นผู้หญิงเนี่ยมันน่าจะสบายใจกว่า
1: เ
0: พราะทุกวันนี้เราก็ใช้คนขับรถผู้ชายเนา
1: ะ
0: เราก็บอกเราก็ยังหาไม่ได้เหมือนกันเนอะเราก็อยากหาแหละ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ยังหาไม่ได้
1: อาจจะเป็นอีกแนวเนาะคือถ้าเป็นผู้ชายก็รู้สึกเหมือนมีบอดี้การ์ดด้วยใช่ไหมคะมีผู้หญิงก็รู้สึกเหมือนมีเพื่อนสาวไง
0: เป็นอีกแนวไปไหนมาไหน
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้แยกเพศไม่ได้แบ่งเพศเพียงแต่ว่าบางครั้งมันเป็นความอุ่นใจของผู้ใช้บริการ
1: ใช่นะที่เราบอกว่าเป็นทีมช่างหญิงล้วนเฉียงเนี่ยนะคะจริงๆพวกเธอถูก AI เนี่ย มาเบียดงานเหมือนกันนะคือก็เป็นมนุษย์ออฟฟิศมาก่อนนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ย
0: ตกงานจาก AI แล้ว
1: ใช่นะเธอก็บอกไม่คิดเลยเหมือนกันว่าเนี่ยอายุสักกลางคนแล้วสัก40อัพแล้วเนี่ยจะมาเจอกับการตกงานแบบนี้นะคะแต่พอมันเจอแล้วเนี่ยสุดท้ายกลับไปสู่ทักษะที่ตัวเองมีเผอิญมีความรู้

0: ู้ช่างนะติดตัวมานะคะแล้วก็เป็นเหมือนในครอบครัวเนี่ยในต้นตระกูลก็พอจะมีความรู้วิชาช่างอยู่ค่ะเนี่ยเธอถูกออกจากงานเพราะ AI ใช่ไหมคะเนี่ยก็เลยเข้ามาสู่แวดวงเป็นช่างนะคะซ่อมนู่นซ่อมนี่แล้วก็รวมตัวกับผู้หญิงคนอื่นๆที่มีทักษะช่างเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้อยากให้เห็นข้อมูลนิดนึงดีกว่าว่า AI เนี่ยมาแทนที่คนเยอะขนาดไหนก่
1: อ
0: น Citibank นะคะเขาบอกว่าเมษายนที่ผ่านมาตำแหน่งงานทั้งหมดในจีนที่มีอยู่70ล้านตำแหน่งกำลังอยู่ในจุดเปราะบาง AI อาจจะมาแทนคุณได้70ล้านตำแหน่งเลยนะส่วนในวงการเทคโนโลยีเนี่ยผู้หญิงก็เป็นส่วนน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงมีแนวโน้มถูกเลิกจ้างมากกว่าผู้ชายถึง 1.6 เท่าเพราะว่าพอสัดส่วนน้อยเนี่ยแล้วยิ่งพอขึ้นไปในตำแหน่งระดับสูงๆเนี่ยผู้ชายก็มักจะได้ตำแหน่งนั้นไปนะคะเนี่ยแหละมันมีหลายอย่างที่เป็นอุปสรรคข้อจำกัดเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูก AI นะคะทำให้ต้องออกจากอาชีพมาอันนี้จุดเปลี่ยนก่อนเล่าถึงจุดเปลี่ยน
1: แล้วเธอก็ต้องมาปรับตัว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็ไม่ใช่แค่มีแค่คน2คนที่เจอปัญหาอย่างเนี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ผู้หญิงก็จะถูกพิจารณาในการ
0: ออกไปก่อน
1: ออกก่อนผู้ชาย
0: เธอก็ต้องหาอาชีพใหม
1: ่พอหาอาชีพใหม่เนี่ยผู้หญิงในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นซูโจวก็หันหลังให้กับงานออฟฟิศ
0: มันยากแล้วเนาะกลางคนแล้วจะไปสมัครงาน
1: จริงๆก็ไม่ได้หันหลังตรงๆหรอกนะคือมันเขาให้ออกน
0: ะ
1: ก็คือก็ต้องออกจากงานออฟฟิศมาประกอบอาชีพรับจ้างเขามาจับกลุ่มกันค่ะ
0: ค่ะ
1: ล้างแอร์แต่มันก็พองานพอไม่หนักนะ
0: ค่ะ
1: เปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนอุปกรณ์ขุดลอกสีผนังเก่าปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำอะไรที่เป็นงานช่างและสามารถที่จะฝึกและชำนาญการได
0: ้โอ้โหแล้วบางคนไม่ได้ทำงานเดียวไงเขาอาจจะยังมีอีกขาหนึ่งเป็นงานอื่นๆที่อยู่ในออฟฟิศก็ตามหรือว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์เนาะอาจจะมีสอนดนตรีมีทำงานสื่อบ้างสมมติเขียนบทความแต่ว่าก็ต้องมีรายได้หลายๆทางใช่ไหมคะนี่ก็เลยเป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมทีมช่างค่ะอีกชื่อหนึ่งช่างหญิงในเมืองเซินเจิ้นนะเขาใช้ชื่อเจิ้นจิวูแมนเวิร์กเกอร์โอ้ดูเท่นะ
1: เดี๋ยวนะ
0: รวมตัวทีมช่างค่ะอันนี้ชื่อของทีมช่าง
1: เจิ้นจิวูแมนเวิร์กเกอร์
0: เจิ้นก็คงจะเป็นเซินเจิ้นอย่างเงี้ยนะเจิ้นจิวูแมนเวิร์กเกอร์น
1: ี่ก็คือเขาก็มารวมตัวกันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กลุ่มลูกค้าท่านผู้ฟังพอเป็นกลุ่มช่างหญิงเนี่ยที่เราบอกว่ามันเติบโตมากในเมืองจีนได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่อพาร์ตเมนต
0: ์
1: อยู่ห้องเล็กๆเนี่ยอยู่คอนโดอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็สาวโสดก็เยอะ
0: แ
1: ล้วพอเป็นสาวโสดเนี่ยแล้วถ้าอยู่ห้องคนเดียวแล้วได้ใช้บริการของผู้หญิงที่มาเป็นช่างในอพาร์ตเมนต์ในคอนโดเนี่ยมันก็รู้สึกอุ่นใจ
0: โอ้ยมันตัดความกังวลตรงนี้ไปอย่างแรกเลยนะพี่กุ้งว่าเราอยู่คนเดียวต่อให้จริงๆบ้านเราอยู่กันหลายคนแต่ณวันที่ช่างจะมาแล้วเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็จะถามก่อนเหมือนเป็นทางเลือกก่อนว่ามีช่างผู้หญิงไหมนี่แหละค่ะ
1: ก็เป็นคำถามถ้าไม่มีผู้ชายก็โอเคไหมแต่ถ้ามีก็ดีกว่า
0: ใช่ถ้ามีก็ดีกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอเจอด้วยตัวเองนะว่าลูกค้าถามว่ามีช่างผู้หญิงมาซ่อมให้ไหมนะคะโดยที่ไม่ได้ถามเรื่องค่าจ้างก่อนด้วยซ้ำ
1: คือเคสเนี้ยที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังกำลังจะบอกว่าแม้ว่าเขาจะตกงานได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง
0: AI
1: เข้ามาเนี่ยแต่ว่าเขาเอาเพนพอยต์ของสังคม
0: ค่ะ
1: เอาปัญหาของสังคมตรงเนี้ยมาตีโจทย์ว่าเอ๊ะถ้าไปไหนก็มีคนอยากได้ช่างผู้หญิงหรืออยากจะได้เพื่อความไว้วางใจอ
0: ่ะ
1: เขาก็เลยเอาเพนพอยต์ตรงเนี้ยมาสร้างเป็นอาชีพเขาเอง
0: ค่ะ
1: ก็คือคนที่คิดได้ที่เก่งนะ
0: ใช่
1: คือทุกอุปสรรคทุกวิกฤตเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ในชีวิตแต่เอาวิกฤตตรงนั้นน่ะมาคิดก่อนตั้งสติตั้งสติคิดเหมือนที่เธอตั้งสติคิดเนี่ยแล้วก็เลยกลายเป็นอาชีพช่างหญิงขึ้นมา
0: ค่ะแล้วถ้าไปดูจำนวนประชากรคนจีนวงเล็บคนโสดด้วยมันสอดคล้องกันเลยนะคนโสดที่เป็นคนจีนเนี่ยเพิ่มขึ้น 17% ของคนทั้งประเทศนี่ก็หลักหลายร้อยล้านแล้วนะเพราะคนเขาเป็นพันล้านอันนี้ข้อมูลปี2021นะป่านนี้ก็ผ่านไปอีกตั้ง 4-5 ปีแล้วเนี่ยตัวเลขจำนวนคนโสดน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาต้องการคนเข้าไปซ่อมแซมอะไรในบ้านเนี่ยเขาก็จะขอผู้หญิงก่อนเป็นหลักค่ะนะนี่ก็เลยเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยยังขยายได้อีกค่ะถ้าคุณมองเห็นโอกาสลองเทียบกับพี่กุ้งก่อนหน้านี้อย่างอาชีพขับรถสาธารณะเนาะก็มีแต่ผู้ชายพอตอนหลังเนี่ยแท็กซี่เองอะไรก็ตามที่ดูเป็นการให้บริการแบบตัวๆอย่างเงี้ย

0: หญิงก็มีเยอะขึ้นแล้วคนก็จะขออ่ะถ้าเราเป็นลูกค้าผู้หญิงเราก็จะถามว่ามีไหมมีทางเลือกให้เราเป็นคนขับผู้หญิงไหมนะคนส่งอาหารผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เยอะขึ้นจนมาถึงงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน
1: คือมันเหมือนได้รับความไว้วางใจ
0: ค่ะ
1: จากสาวโสดจากประชากรผู้หญิงที่โสดมากขึ้นของจีนนั่นเองนะมีการยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นลูกค้าบางราย

0: านก็อยากจะได้ผู้ดูแลสูงอายุมาใช้บริการในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็อยากได้ผู้หญิงหรือมีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้าน
1: อ
0: ยากหาคนดูแล 2-3 วันที่ไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: ก็อยากได้ผู้หญิงก็ตรงนี้เราเป็นช่องว่างทางการตลาดที่ทำให้มีโอกาสเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นนั่นเอง
1: คืออีกหลายอาชีพเนี่ยมันจะกลายเป็นการขอเฉพาะเจาะจงไปแล้วว่าขอเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าตัวของลูกค้าเป็นผู้หญิงแล้วให้ช่วยในชีวิตประจำวันอื่นๆด้วยเนาะก็จะตอบโจทย์เหมือนที่บอกพาหรือว่าอย่างพาไปโรงพยาบาลพาไปซื้อของถ้าเป็นผู้หญิงเหมือนกันก็อาจจะรู้สึกว่ามันอุ่นใจกว่าแล้วเหมือนมีเพื่อนไปด้วยแต่ในมุมเราเล่าข้อดีไปแล้วว่าลูกค้าผู้หญิงก็ขอผู้หญิงใช่ไหมคะว่าขอเป็นช่างผู้หญิงแต่ข้อเสียก็มีพี่กุ้งเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านหรือคนที่ขอให้ไปใช้ขอให้ไปซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่บ้านเนี่ยพอเธอไปถึงบางทีเขาไม่รู้ไม่คิดว่าจะเป็นผู้หญิงแบบยกทีมอย่างเงี้ยไปถึงเนี่ยเขาก็เกิดความไม่แน่ใจว่าเฮ้ยผู้หญิงจะมาแบบทำงานซ่อมอะไรอย่างนี้มันจะได้แค่ไหน
0: ไม่ไว้วางใจ
1: จะมาปีนบันไดขึ้นไปแล้วล้างแอร์มันจะคล่องแคล่วมันจะสะอาดเท่าไหมคือคนก็อาจจะยังมองมีช่องว่างมีกำแพงเรื่องของเพศอยู่บ้างซึ่งเธอบอกเธอก็เคยเจอยกตัวอย่างนะไปล้างแอร์ที่บ้านหลังหนึ่งไปถึงนี่คือพ่อแม่ของคนจ้างเนี่ยคือคนจ้างเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตั้งใจเลือกผู้หญิงพ่อแม่เห็นแล้วบอกอุ๊ยมันจะเวิร์กเหรอทำได้เหรอมืออาชีพจริงป่ะเนี่ยแต่ปรากฏไม่กี่ชั่วโมงต่อมาพอทีมของเธอล้างแอร์เสร็จนะพ่อแม่สูงวัยนั้นค่ะชมเลยบอกโอ้โหผู้หญิงนี่ล้างสะอาดกว่าอีกเดี๋ยวรอบหน้าผมจ้างคุณอีกนี่ต้องพิสูจน์ด้วยฝีมือเราไม่ใช่แค่ลูกค้าค่ะพี่กุ้งตัวของช่างเองเนี่ยเขาบอกตอนที่กว่าจะบอกพ่อแม่ตัวเองว่าหนูมาทำอาชีพช่างแล้วนะเขาก็ยังใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะบอกแล้วพอบอกตอนแรกพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมั่นใจเสียใจด้วยแหละว่าทำไมลูกไม่ทำงานแบบประจำอยู่บริษัทอะไรทำไมออกมาทำงานช่างแต่ลูกก็พิสูจน์แล้วว่าทำได้ค่ะนี่เห็นไหม
0: ก็
1: น่าสนใจมาก
0: ก็อันนี้คือเหตุการณ์ที่เราเล่าทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ที่เมืองจีนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่เมืองไทย
1: เมืองไทยไม่มี
0: พาคุณผู้ฟังมารู้จักกับเวลาคนกินมาม่าเนี่ยกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเมื่อก่อนนะในอดีตอาจจะบอกว่ามันเป็นอาหารช่วงสิ้นเดือนอะช่วงเงินหมด
1: อาหารให้อิ่มท้องได้แบบราคาย่อมยาว
0: แต่เปล่านะคะตอนนี้เนี่ยมาม่าก๋วยเตี๋ยวเรือกลายเป็นไวรัลมากในต่างประเทศแล้วก็มีขายแค่ต่างประเทศในประเทศไม่มีนะ
1: จริง
0: ไม่มีขายในเมืองไทย
1: ะ
0: นะก็วันนี้เป็นไวรัลโด่งดังที่สุดนะคะในกลุ่มชาวอเมริกันไทยบอสนอตเดน
1: มาม่ารสก๋วยเตี๋ยวเรือคนไปกว้านซื้อเพราะว่าในโซเชียลนะต่างๆครีเอเตอร์เขาทำคอนเทนต์อ่ะเราก็เหมือนกับเฮ้ยมันรสชาติอร่อยแค่ไหนเขาก็ถ่ายทอดความรู้สึกใช่แล้วก็บอกวิธีว่าทำยังไงให้อร่อยบางคนก็เติมนั่นเติมนี่คือแล้วแต่ใครจะชอบจะเพิ่มเครื่องอะไรลงไปเนาะใส่เนื้อสัตว์อะไรลงไปค่ะมันก็เลยเป็นเทรนด์ที่ทำให้โอ้โหได้รับความนิยมมากพี่กุ้งเชื่อไหมว่ามาม่ากี่บาทอะมาม่ารสก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
0: กี่บาท
1: ห่อละ
0: ห่อละ
1: 94บาท
0: โ
1: อ้บ้านเรากี่บาทบ้านเราไม่กี่บาทอะ
0: ไม่ถึง10บาท
1: นะซองใหญ่อาจจะ10กว่าบิ๊กแพ็คอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่มั่นใจเพราะเราก็ซื้อเป็นแพ็คใหญ่ๆใช่ไหมคะหรือถ้าคุณซื้อแบบเป็นแพ็ค 1,700 บาทนะ20ห่ออ่ะก็อาจจะถูกกว่า94บาทลงมาหน่อยนึงนะตอนนี้กำลังนิยมมากเลยค่ะในทวีปอเมริกาเหนือนะคะเขาก็เนี่ยกระแสของความไวรัลแล้วก็รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แหมก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านเราเนาะมันมีกลิ่นเครื่องเทศค่ะอย่างที่พี่กุ้งบอกกลิ่นสมุนไพรต่างๆนี่แหละมีคนไปรีวิวแบบอร่อยแบบสุดๆไปเลยเนี
0: ่ยแค่รู้สึกมันจะต้องถ้ามันเป็นรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันจะต้องมีกลิ่นเครื่องเทศม
1: ัน
0: ต้องมีความละมุน
1: ค่ะแต่ว่าเส้นอะไรพี่กุ้งให้ทายก่อน
0: ก็ต้องเป็นเส้นหม่าม่าไงเส้นบะหมี่เหลือง
1: คิดเหมือนนุ้ยเลยแต่จริงๆแล้วอันที่วางขายเส้นเล็กเพราะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเส้นเล็กมันคือข้าวสุดที่ขายเป็นแพ็คเนี่ยเป็นเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ถ้าเป็นคัพเป็นถ้วยเป็นเส้นหมี่ตอนแรกไม่คิดว่าน่าจะเป็นแบบเส้นเหลืองบอกยังไม่ทำมันอาจจะเป็นแบบเทรนหรือว่าเขาคงทำวิจัยมาแล้วล่ะว่าอ่ะงั้นก็เป็นเส้นเล็กไปในราคา
0: อันนี้หากินในเมืองไทยยังไม่ได้นะ
1: ยังไม่ได้ต้องไปที่นู
0: ่นต้องไปกินที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: สหรัฐอเมริกาเน
1: า
0: ะ
1: แต่บ้านเราเมื่อก่อนเคยมีรถน้ำตกนะนี่จำได้
0: เคยมีนะ

0: แต่มันอาจจะไม่ได้คือบ้านเราหาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกินง่ายไง
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือกินง่ายเราเห็นของกินสดๆได้มากกว่า
0: ไม่ต้องเป็น
1: แพ็คทิ้งท้ายมื้อเร็วจะหมดเวลาแล้ว
0: คุยของกินและหิวแล้วเดี๋ยวจะได้ไปทานข้าวกันนะคะคุณผู้ฟังคะคลื่น Med107 เขาจัดทริปแบบ Exclusive ค่ะ Med Mute on Tour ค่ะชวนสายมูนะคะไปจีนค่ะจ่ายครั้งนี้กับทริปนี้เนี่ยไปเที่ยวทีเดียวครบ3เมืองทั้งเฉิงตูชงชิ่งอู่หลงนะคะนำทีมโดยพี่เกศธัญไมแม่หมอมนขาวค่ะแล้วสถานที่ที่ไปเนี่ยรับรองสวยงามแน่นอนนะคะไปภูเขาสี่ดารุณีค่ะไปอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์นะคะแล้วก็อุทยานเขานางฟ้าด้วยค่ะพร้อมเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นค่ะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งและไปตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือเฉิงตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมนอกจากนี้นะคะจะพาไปเดินช้อปปิ้งย่านซุนซีลู่สุดชิคค่ะและอาหารมื้อพิเศษที่เราจะดูแลตลอดการเดินทาง6วัน5คืนเดินทางกัน 24-29 ตุลาคมนี้ในราคา 43,900 บาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะโทรสอบถามได้ที่0814986322หรือ LINE Official Account @sidemet107 นะคะ MET 107จองด่วนก่อนที่นั่งเต็มนะคะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้น้องนุ้ยสุตาดิฉันสายฟ้าลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ที่เข้ามานะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update

0: ขณะที่เวลา 12:00 น.จับตาครม.พิจารณาขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการจนถึง30กันยายนก่อนเคาะหลักเกณฑ์ใหม่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.ตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนการฟ้องดำเนินคดีไม่ใช่การปิดปากที่ประชุมบอร์ดกสทช.ล่มหลังหมอสรณะร่วมประชุมบอร์ดกสทช.กรรมการสามคนยื่นขอลาประชุมกังวลคุณสมบัติกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญทีวีดิจิทัลอบพยพนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนหนีไฟป่าในอิตาลียังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องประเด็นหัวสว.นะครับมีความคิดเห็นมาจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงวาระประชุมครม.วันนี้ด้วยนะครับโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงเรื่องหัวสว.วันนี้ออกมาตอบโต้การออกมาเปิดหลักฐานของฝ่ายค้านว่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอพาดพิงเรื่องหัวสว.ว่าเรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วและบอกเลยนะครับว่านายยิ่งชีพเดินหน้าเปิดหลักฐานต่อเอาเลยนะครับนายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นขณะที่นางสุขสมรวยวันธินียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยบอกว่าที่พักฝ่ายค้านพาดพิงแล้วก็นำคลิปที่นำเสนอเป็นคลิปที่จัดงานที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ2ปีที่แล้วเรื่องการรณรงค์ใส่ผ้าขาวม้าและคลิปที่ไลฟ์สดตลอดทั้งงานไม่เคยพูดถึงเรื่องของสว.และเมื่อ2ปีที่ผ่านมาฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็เคยร้องจริยธรรมที่สภาซึ่งตนก็ได้แจ้งความหมิ่นประมาทต่อคนมาร้องได้รับอิสรภาพและขณะนี้ศาลสั่งให้รอลงอาญาครับนางสุดสำรวยขอฝากไปถึงฝ่ายค้านหากจะเอาข้อมูลอะไรออกสื่อขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่าข้อมูลเป็นอย่างไรไม่ใช่เอาข้อมูลเก่ามาพูดให้คนอื่นเสียหายพร้อมระบุด้วยนะครับว่าคน

0: จังหวัดอำนาจเจริญทราบดีว่าเป็นน้องสะใภ้และเป็นผู้สมัครสบกลุ่มสตรีและได้ตกรอบระดับจังหวัดไม่ได้เข้ามาสู่รอบประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องดังกล่าวผ่านไปแล้ว2ปีกกต.ก็ตรวจสอบจบไปแล้วอย่านำข้อมูลเก่ามาบิดเบือนส่วนนายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อ่างทองภูมิชัยไทยยืนยันว่าหลักฐานที่เปิดในกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวเป็นเรื่องเก่าทั้งนั้นครับแล้วก็การยืนยันว่าจะฟ้องไม่ใช่การปิดปากเพราะเราเรื่องดังกล่าวทำให้เราเกิดความเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายถึงพรรคขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ถูกสอบถามถึงเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะบริหารประเทศในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายฉะนั้นประเด็นหัวสว.เป็นเรื่องที่ควรจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาและเรื่องที่เกี่ยวกับกระบวนการต่างๆพรรคภูมิใจไทยก็น่าจะตอบได้ส่วนการประชุมครม.ประจำสัปดาห์วันนี้ครับซึ่งเลื่อนมาเป็นวันจันทร์คาดว่ากระทรวงการคลังจะเสนอขยายเวลารับสิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องจนถึง30กันยายน2569จากเดิมวันที่31กรกฎาคมครับโดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการปี69ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นวันที่31สิงหาคมเดิมก็คือจะสิ้นสุด31กรกฎาคมครับนอกจากนี้กระทรวงการคลังจะเสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่มีปัญหาและผู้ได้รับสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ในขณะนี้ทางทำเนียบแจ้งว่าภายหลังประชุมครม.ครับจะมีการแถลงข่าวเรื่องอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนำแถลงโดยนายสิริพงษ์อังคสมกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังรวมทั้งอธิบดีกรมการปกครองและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเขาจะเสนอร่างกฎกระทรวงที่จะกำหนดให้สินค้าแบตเตอรี่นะคะและ power bank นั้นเป็นสินค้าควบคุมค่ะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเทียมและก็ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนที่จะออกสู่ตลาดค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแบตเตอรี่หรือว่า power bank ก็ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นข่าวอยู่เป็นระยะนะคะว่าแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือว่าระเบิดนะคะแล้วก็ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตหรือว่ากระทบต่อทรัพย์สินการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้เขาจะแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทค่ะให้เหมาะสมกับการใช้งานก็คือแบตเตอรี่แบบนิกเกิลแล้วก็แบตเตอรี่แบบลิเทียมอันนี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานสากลแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ power bank ก็จะมีการปรับปรุงมอก.ของ power bank ด้วยเพื่อให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งสาระสำคัญก็คือเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำค่ะแล้วก็รวมไปถึงต้องมีข้อมูลคำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนด้วยทั้งนี้นะคะครม.ถ้าครม.เห็นชอบเนี่ยคุณวราวุฒิบอกว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าค่ะแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงกลางปีหน้าก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้ประกอบการก็จะต้องปรับกระบวนการผลิตการนำเข้าการขอใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าเพิ่มความปลอดภัยกับผู้บริโภคและช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานค่ะการบังคับใช้มาตรฐานใหม่ก็จะผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะก็เน้นย้ำกันเลยว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ power bank กำลังจะมาแล้วค่ะ
0: เรื่องของกระทรวงเกษตรเองในที่ประชุมค

0: ม.วันนี้นะครับก็จะเคาะการโยกย้ายบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครม.มีมติแต่งตั้งนายรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ทำให้วันนี้ครับจะมีการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งโดยพิจารณาจากการทุ่มเททำงานความซื่อสัตย์สุจริตความรู้ความสามารถส่วนจะเป็นตำแหน่งใดบ้างขอให้ที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติก่อนเมื่อถามย้ำว่าใน9ตำแหน่งเป็นอธิบดีกี่ตำแหน่งนายสุริยะก็บอกว่าวันนี้ครับมีการเสนอทั้งหมด9ตำแหน่งโดยมีการโยกย้ายจากผู้ตรวจราชการเป็นรองปลัดด้วยพร้อมย้ำว่าการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของปลัดไม่เกี่ยวกับรัฐมนตรีส่วนในส่วนของกระทรวงคมนาคมครับวันนี้จะขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสำหรับปีงบประมาณ69กระทรวงพาณิชย์เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทยประจำเดือนพฤษภาคมและ5เดือนแรกของปี69ครับ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็พูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ระบุนะคะว่าการกระทำที่เกิดขึ้นที่มีทหารพรานเสียชีวิตและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นการกระทำที่อุกอาจผิดกฎหมายขอให้ผู้ที่รับผิดชอบนำคนผิดมาดำเนินการตามกฎหมายปฏิบัติการอย่างเต็มที่แต่ก็ให้ควบคู่ไปกับการประเมินสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกค่ะทางท่านทางคุณวันมูหมัดนอนเนี่ยนะคะก็ถูกถามว่าอันนี้เป็นการตอบโต้เรื่องของการเดินหน้าพูดคุยสันติภาพหรือไม่ก็ยอมรับว่าอาจจะมีส่วนค่ะแต่ก็ยังยืนยันนะคะว่าการพูดคุยนั้นเป็นวิธีการที่จะทำให้เกิดการสันติสุขอย่างยั่งยืนได้มาตรการในการดำเนินการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องทำควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงยอมรับว่ากลุ่มผู้เห็นต่างมีหลายกลุ่มทั้งฝ่ายนักคิดที่ต้องการสันติสุขและฝ่ายปฏิบัติการที่ใช้กำลังขอให้เพ่งเล็งไปยังสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดสินค้าเถื่อนเพราะผลประโยชน์เหล่านี้อาจเข้ามามีส่วนค่ะที่ไม่อยากให้เหตุการณ์นั้นยุติลงก็ขอให้ดำเนินการควบคู่กันไปและตรวจสอบทุกฝ่ายยืนยันว่ารัฐบาลเร่งขับเคลื่อนเรื่องนี้เป็นอันดับหนึ่งไม่ได้ละเลยหรือให้ความสำคัญน้อยลงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ
0: 12นาฬิกา10นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้านะครับมีเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรวาหิมหาวิหารนะครับที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วทางคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าเดี๋ยวจะดัน7วัดคูเมืองและเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนายสุชาติชมกลิ่นปลื้มวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศชาติครับจ่อดัน7วัดคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีกครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงกรณียูเนสโกประกาศวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีของประชาชน

0: คนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยการขึ้นทะเบียนมรดกโลกครั้งนี้ครับมีคณะกรรมการจากหลายประเทศร่วมพิจารณาซึ่งประเทศไทยมีตนเองแล้วก็นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งการที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นดำเนินการ5รัฐบาลแล้วตั้งแต่ปี62ครับพร้อมย้ำว่าความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้มาบอกว่ามาสำเร็จยุคเรามาเป็นรัฐบาลแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพราะต้องชี้แจงหาเหตุและผลมาประกอบซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีอายุประมาณ 1,500 ปีมีโบราณวัตถุรวม 32,000 ชิ้นซึ่งเราจะต้องถ่ายภาพทั้ง 32,000 ชิ้นส่งการบ้านให้กับองค์การยูเนสโกด้วยรวมถึงให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ขององค์การยูเนสโกที่เดินทางมาตรวจสอบที่ประเทศไทยดังนั้นการเอาอารยธรรมเก่าแก่ต่างๆของประเทศไทยขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นทำยากมากครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญโดยส่งตนเองเป็นคณะผู้แทนเดินทางไปร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุชาติยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากนี้ก็เตรียมผลักดัน7วัดสำคัญร่วมกับคูเมืองและกำแพงเมืองเชียงใหม่รวมเป็น8แหล่งวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งตนเองได้ไปศึกษาว่าประเทศที่มีการขอขึ้นทะเบียนมีลักษณะคล้ายแบบนี้ก็คือที่หลวงพระบางสปป.ลาวแต่ทางนี้ครับต้องเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นไม่ใช่แค่ทางกระทรวงหรือว่ารัฐบาลทำฝ่ายเดียวเหมือนเช่นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชาวบ้านผู้นำท้องที่เป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาตรวจสถานที่เร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็ต้องเตรียมข้อมูลแล้วก็ประสานกับชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีครับ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามนะคะก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการ Early Retire สำหรับข้าราชการแล้วก็เรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนนะคะวันนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่าเรื่องของข่าวที่บอกว่าจะมีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนจะเริ่มในเดือนกันยายนนี้และประเดิมด้วยธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงปยป.ก็คือสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองนะคะคุณประกรณ์ลินประพันธ์บอกว่ายังไม่ได้ยุบนะคะกำลังศึกษาอยู่ค่ะนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปียังไม่มีการยุบสักหน่วยงานเลยนะคะส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนบอกว่าให้ไปสอบถามกับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.ค่ะนี่ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วจะกระทบกับข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าจะทำให้ดีที่สุดไม่ให้กระทบค่ะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนและก็จะมี 2-3 ทางเลือกให้เช่นย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นนะคะเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ค่ะแต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าก็ยังคงจะต้องใช้เวลานานอยู่ค่ะแต่ว่าทางคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ออกมาติงคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะบอกว่าเรื่องอย่างนี้ไม่ควรจะออกมาพูดทีละหน่วยงานค่ะควรจะหาทางหรือว่าวิธีคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการทั้งระบบค่ะก็ตั้งคำถามนะคะว่าเป็นไปได้ยังไงที่มาคุยเรื่อง Early Retire ก่อนที่จะยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนในความคิดของคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งประเทศควรจะทบทวนภารกิจครั้งใหญ่ค่ะว่ารูปแบบของกระทรวงต่างๆกรมต่างๆที่มีอยู่ใต้สังกัดภารกิจจำเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือว่ามันมีภารกิจใหม่ๆขึ้นมาที่ต้องการหน่วยงานรองรับดังนั้นต้องทบทวนภารกิจใหม่ทั้งหมดเพื่อจะได้รู้ว่าสุดท้ายหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนที่ต้องโดนยุบรวมนั้นมีอะไรบ้างไม่ใช่นึกอยากจะบอกทีละหน่วยงานก็บอกออกมาแบบนี้ถือว่าคิดไม่เป็นระบบค่ะแล้วก็ยังติ่งด้วยนะคะบอกว่าจะต้องมีการคัดเลือกคนที่ไปต่อกับหน่วยงานไม่ได้แล้วออกจากงานไม่ใช่แค่ Early Retire เท่านั้นไม่ฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าคนที่มีความสามารถ Early ไปก่อนเป็นอันดับแรกค่ะก็ไม่แปลกใจนะคะหลังจากที่ประกาศรับฟังความคิดเห็นแค่3วันมีคอมเมนต์ 8,000 ความเห็นเพราะว่าไม่ได้ดึงดูดใจของคนที่ต้องการเข้าโครงการเพราะค่าตอบแทนสูงสุดชดเชย12เดือนสำหรับ

0: คนที่อายุเกิน50อาจจะต้องมีอะไรที่ดึงดูดได้บ้างเขาก็ออกมาตึงแบบนี้นะคะว่าก็คงจะต้องศึกษาไปทั้งระบบการรีบร้อนออกตัวออกมาตรการใดๆออกมามันจะทำให้ที่สุดแล้วไม่ได้ผลนะคะก็เป็นเสียงติ่งจากฝ่ายค้านค่ะ
1: คุณสิริกัญญายังพูดถึงภาษีสหรัฐ 12.5% แค่ทีเซอร์นะครับยังไม่กระทบเศรษฐกิจไทยมากห่วงปมแรงงานภาคบังคับมากกว่าครับจี้รัฐบาลโปร่งใสเปิดข้อมูลเจรจาให้ประชาชนรู้โดยคุณสิริกัญญาได้พูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีและก็ไทยได้รับผลกระทบว่ารอบนี้ครับเราโดนมาตรา301ก็คือการใช้แรงงานภาคบังคับเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มหรือว่าทีเซอร์แต่แค่ทีเซอร์เราก็โดนระดับสูงสุดก็คือ 12.5% ในกลุ่มบนจึงขอเรียกร้องไปที่รัฐบาลและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดคุยว่าจะเจรจาให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการประกาศก็คือ24กรกฎาคมแต่ไม่แน่ใจว่าการเจรจาจบสิ้นไปแล้วจริงหรือไม่เพราะเห็นไปสหรัฐอยู่หลายรอบท้ายที่สุดนะครับรอบแรกดอกแรกออกมาภาคบังคับเราโดนไป 12.5% แล้วก็ยังอีกขยักหนึ่งที่น่าจะรุนแรงมากกว่าก็คือกรณีที่ถูกสอบสวนเรื่องการใช้กำลังการผลิตมากเกินควรซึ่งการเจรจาจะมีกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ก่อนหน้านี้ในปลายปี68ในนั้นก็คือการโดนภาษี 19% แต่รอบนี้อาจจะไม่รุนแรงเท่าเดิมเช่นกรณีที่เป็นแรงงานบังคับ 12.5% ก็ยังได้รับการยกเว้นในหลายสินค้าและเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ส่งออกไปสหรัฐด้วยแต่ข้อตกลงยังเป็นกรอบเดิมครับซึ่งมีรายละเอียดที่ผูกมัดประเทศไทยพอสมควรจึงอยากสอบถามว่าสุดท้ายแล้วจะเปิดเผยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับ12:20 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณเบนซ์นะคะซึ่งเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ของโรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะกรณีนี้นะคะก็มีการตั้งคำถามค่ะเพราะว่าตัวของคุณเบนซ์ก็ถูกย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ทางภรรยาเองก็มาบอกว่าไม่อยากให้ย้ายสามีไปนะคะเพราะว่าคิดว่าสามีน่าจะไม่อยู่ในสภาพที่ควรจะย้ายออกจากโรงพยาบาลที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยครบสิทธิ์ของยูเซฟนะคะก็คือการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตค่ะซึ่งก็คือหมายถึงว่าสามารถรักษาพยาบาลได้ในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน72ชั่วโมงค่ะแล้วก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณเบนซ์ก็เสียชีวิตนะคะก็เลยมีการตั้งคำถามเรื่องนี้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งคุณพัฒนาก็บอกว่าขอรอดูข้อมูลรายละเอียดก่อนนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้างนั้นมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมากแต่ก็ขอเช็คเรื่องนี้กับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอันนี้มันมีการย้ายตั้งแต่ช่วง3วันแรกของการรักษาและภรรยาเองก็ท้วงติงแล้วนะคะว่าไม่อยากให้ย้ายเพราะว่าอยู่ในภาวะวิกฤตคุณพัฒนาก็ย้ำว่าจะต้องไปดูรายละเอียดก่อนค่ะเนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงว่าถ้ามีการย้ายโรงพยาบาลก็จะต้องโรงพยาบาลปลายทางนั้นต้องมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วยระหว่างการเคลื่อนย้ายหมอที่อยู่ต้นทางและปลายทางต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายนั้นไม่ส่งผลยังมีนัยยะต่อผู้ป่วยค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ขอให้คุณหมอเป็นผู้ให้รายละเอียดซึ่งในกรณีของเบนซ์ซาวด์เอนจิเนียร์คนดังกล่าวเนี่ยเท่าที่ติดตามข่าวก็คือ

0: ว่าเขามีอาการแผลไฟไหม้ 60%
1: มีไตวายด้วย
0: แล้วก็มีภาวะไตวายร่วมด้วยนะคะ
1: ครับเรื่องของประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ล่มครับหลังคุณหมอสรณะเดินทางมาร่วมประชุมแล้วก็มีกรรมการกสทช.3คนเดินออกจากห้องประชุมครับเพราะว่ากังวลเรื่องของคุณสมบัติของคุณหมอกระทบวาระที่ประชุมเรื่องสำคัญก็คือทีวีดิจิทัลที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมบอร์ดกสทช.หน้าห้องประชุมมีเจ้าหน้าที่ของกสทช.ยืนรอให้กำลังใจแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.พร้อมลุ้นนะครับว่าคุณหมอสรณะจะเข้ามาประชุมหรือไม่เนื่องจากก่อนหน้านี้ครับคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงมติว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติและได้ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนแล้ว 9:30 น.ครับนายแพทย์สรณะเดินทางมาประชุมซึ่งบรรยากาศในช่วงเริ่มต้นกรรมการก็มีการถกเถียงเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะว่าเมื่อมติคณะกรรมการสรรหาชัดเจนว่าให้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวส่งมาถึงกรรมการทุกท่านแล้วหากนายแพทย์สรณะยังยืนยันเข้าร่วมประชุมเพราะไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าวอาจทำให้เกิดความสูงเสี่ยงการลงมติในวาระสำคัญอีกหลายวาระครับขณะเดียวกันก่อนการประชุมกรรมการที่ยื่นลาประชุมไว้ล่วงหน้าประกอบด้วยศาสตราจารย์ดร.พิโรงรองลามสูตรพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญและก็รองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒสุพัชลาใสเดินกลับมาร่วมประชุมแล้วก็ภายหลังได้เดินออกมาส่วนรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ได้แจ้งลาประชุมแล้วก็ไม่ได้เดินทางเข้าประชุมครับทำให้ภายในห้องประชุมจากที่ต้องมี7คนแต่เหลืออยู่บุคคลเพียง3คนรวมถึงนายแพทย์สรณะการประชุมต่อไม่ได้ครับต้องแจ้งเลื่อนประชุมไปเป็นวันที่5สิงหาคมทั้งนี้ภายหลังการประชุมนะครับพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญยืนยันการเดินออกมาไม่ได้เป็นการ walk out แต่ว่ามีเจตนาที่หารือก่อนเข้าวาระการประชุมแต่ประธานไม่ยอมครับซึ่งหากนายแพทย์สรณะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาก็ไม่ออกมาแนวทางนี้ด้านคุณหมอสรณะก็บอกว่าเตรียมจะยื่นศาลปกครองคัดค้านมติกรรมการสรรหากสทช.เพราะมองว่าไม่มีอำนาจมาวินิจฉัยและผลยังไม่สิ้นสุดส่วนสัปดาห์หน้าที่นัดประชุมกันอีกครั้งก็ยืนยันว่าจะเข้าประชุมครับย้ำว่าอยากให้กรรมการทุกคนทำหน้าที่เพราะวาระประชุมหลายเรื่องส่งผลกระทบเป็นวงกว้างครับ
0: ก็ตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสถานบันเทิงสถานบริการที่หน่อยนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากถึง36คนไปแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าพอไปตรวจก็มีการพบว่ามีการกระทำการที่ฝ่าฝืนอย่างเช่นในกรณีร้านแห่งหนึ่งในเขตประเวศค่ะทางตำรวจ191กับสน.พระโขนงเข้าไปตรวจตอน 2:30 น.นะคะก็พบผู้ใช้บริการและพนักงาน65คนค่ะตรวจบัตรประชาชนตรวจปัสสาวะทุกรายพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีถึง45คนด้วยกันค่ะตัวสารเสพติดนะคะผู้ใช้บริการ8คนมีสารเสพติดค่ะเป็นผู้ใหญ่6แล้วก็เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง20ปีอีก2คนแล้วก็แน่นอนค่ะจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดเดิมขออนุญาตเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการค่ะเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดเป็นสถานบริการค่ะแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมบอกว่าเรื่องนี้ก็เลยสั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะว่าปล่อยปละละเลยหรือเปล่านะคะแต่ก็มีข่าวนะคะว่ามีการตั้งกรรมการสอบ5เสือพระโขนงด้วยแล้วท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าตอนนี้ก็ร่วมมือกันค่ะทางตำรวจกทม.เขตจะตรวจเข้มสถานบริการทั่วกรุงเทพทุกคืนค่ะ191จะเป็นตัวกลางในการประสานรับเรื่องจากประชาชนแล้วก็ลงไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวตามที่ได้รับการร้องเรียนมาค่ะ
1: ติดตามรายงานจากสถานีวิทยุโคโคโรประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นเรื่องของราคาข้าวสารที่ขายในญี่ปุ่นลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4แล้วครับติดตามจากคุณคณิษฐามาสุโอครับ
2: ข้าวสารที่วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นมีราคาลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์แล้วค่ะต่างกับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสารลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและป่าไม้พบกับว่าจนถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของข้าวสารที่วางขายกันใน1สัปดาห์เท่ากับ 3,373 เยนต่อ5กิโลกรัมลดลงต่อเนื่องกันถึง4สัปดาห์ และราคาที่ต่ำกว่า 3,400 เยน

0: เยนนั้นยังเป็นราคาที่ต่ำลงในรอบ1ปี9เดือนอีกด้วยกระทรวงเกษตรและป่าไม้ได้สำรวจราคาข้าวสารในซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 1,000 แห่งทั่วประเทศพบเข้าว่าใน1สัปดาห์จนถึงวันที่19กรกฎาคมข้าวสาร5กิโลกรัมมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 3,373 เยนลดลงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้น30เยนและยังลดลงต่อเนื่องกัน4สัปดาห์ซ้อนการลดลงต่ำกว่า 3,400 เยนถือเป็นการลดลงต่ำสุดในรอบ1ปี9เดือนสำหรับข้าวสารแบรนด์มีชื่อที่ไม่ผสมกับแบรนด์อื่นนั้นลดลง5เยนเท่ากับ 3,450 เยนข้าวที่ผสมกับแบรนด์อื่นลดลง88เยนเท่ากับ 3,128 เยนสาเหตุของการลงราคาข้างต้นเนื่องมาจากทั้งร้านค้าปลีกและพ่อค้าคนกลางมีข้าวสารค้างสต็อกที่เป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาจึงต้องการลดจำนวนสต็อกลงก่อนที่ข้าวสารใหม่จะออกวางตลาดในฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึงราคาข้าวสารในขณะนี้ต่ำกว่าราคาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาถึงกว่า 1,000 เยนด้วยกันจำนวนสต็อกข้าวสารณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเท่ากับ 2,430,000 ตันสูงกว่าปีที่แล้ว 880,000 ตันสูงสุดเท่าที่กระทรวงเกษตรและป่าไม้เคยสำรวจมาและยังเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าปริมาณที่เหมาะสมที่ประเมินไว้ว่าเท่ากับ 1,800,000 ถึง2ล้านตันอย่างมากอีกด้วยสาเหตุที่สต็อกข้าวเหลือมากนั้นเชื่อกันค่ะว่ามาจากราคาข้าวสารที่พุ่งขึ้นสูงส่งผลให้การบริโภคข้าวสารใน1ปีที่ผ่านมาลดลงจากปีก่อนหน้านั้นถึง 280,000 ตันเท่ากับ 6,830,000 ตันที่น่าเป็นกังวลก็คือข้าวสารใหม่ที่จะออกมาในปีนี้คาดว่าจะมากถึงราว 7,320,000 ตันมีปริมาณเกินกว่าที่ตลาดต้องการมากทำให้มีรายงานค่ะว่าสหกรณ์การเกษตรในคิวชูได้จ่ายเงินค่าข้าวล่วงหน้าให้กับชาวนาในราคาประเมินที่ต่ำกว่าปีที่แล้วแล้วและเชื่อกันค่ะว่าเมื่อข้าวใหม่ออกมาในฤดูใบไม้ร่วงราคาข้าวปีนี้คงลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแน่นอนรายงานจากสถานีวิทยุเอเรมโคโกโรโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นดิฉันกนิษฐามัตสึโอะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิธรกูวังคดีโดกผมดรุณจันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 น.ถึง 8:00 น.ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcord News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิอภรยานะวิทยากุล
2: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
1: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนคลิมวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรแล้วก็สวัสดีดร.กิฟต์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคือช่วงนี้นะคุณเก๋นะ
2: ค่ะ
1: ในบ้านเราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายแล้วก็เป็นรายได้หลักด้านหนึ่งนะที่เรียกว่าเรามีเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจกันทั่วโลกเลยอาจจะเนื่องจากเรามีเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็ไม่ค่อยมีซ้ำกันนะแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะแล้วก็อุปนิสัยอะไรต่างๆที่มีหลายๆชาติเนี่ยก็จะถูกอกถูกใจแล้วเข้ามาเที่ยวบ้านเรากันมากเหมือนกันนะทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์จริงข่าวนี้เนี่ยไม่นานเกิดขึ้นไม่นานข่าวดราม่าเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นชาวอิตาเลียนที่มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับน้องคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟฟ้า
2: น้องสุกาส
1: นะสุกาสเนี่ยก็คือเด็กๆ เนี่ยมากันหลายสิบคนก็น่าจะยกชั้นมานะคะก็มาเที่ยวกัน
2: เข้าใจว่าเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะ
1: เป็นค่ะก็คือเป็นเด็กที่มาโดยทุนของราชการของเขาเนี่ยเป็นเข้าใจว่าจะเป็นประกันสังคมของเขาก็มาเที่ยวกันทีนี้ด้วยความที่คือเด็กตัวโตนะแต่ว่าจริงอายุก็ยังน้อยน่าจะอยู่ในระดับมัธยมเท่านั้นเองแล้วก็มีผู้ที่ดูแลมาด้วยนะเป็นคุณครูแล้วก็มีไกด์ซึ่งจะพาไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่โดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราทีนี้เข้าใจว่าในช่วงระหว่างที่เดินทางเนี่ยด้วยความตื่นตาตื่นใจสนุกสนานก็ส่งเสียงดังคุยกันข้ามไปข้ามมาอะไรต่างๆน้องที่อยู่ในรถขบวนเดียวกันนะ
2: ค่ะ
1: ก็รู้สึกทนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาบอกว่าขณะใส่หูฟังเนี่ยเสียงมันทะลุหูฟังมา
2: คือน้องเขาบอกว่าเขาอดทนมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมของเด็กๆ เด็กนักเรียนอิตาลีเนี่ยที่อยู่บนรถไฟฟ้าBTS เนี่ยค่ะก็ตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าส่งเสียงดังแต่ว่าก็พยายามที่จะเฝ้าดูแล้วก็เฝ้ามองนะคะก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าพอท้ายที่สุดอ่ะมันรู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เสียงมันดังจริงๆจนท้ายที่สุดก็เลยมีการตักเตือนแล้วก็มองว่าพฤติกรรมส่งเสียงดังแล้วก็การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ก็มีการต่อว่ากันแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการโต้เถียงกัน
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเธอก็โพสต
2: ์
1: บนโลกออนไลน์ปรากฏว่าทัวร์ก็ลงทั้งกลุ่มที่มาเที่ยวแล้วก็ไปลงที่สถานทูตด้วยนะ
2: แล้วก็ครูที่ดูแลเด็กนักเรียนเนี่ยอันนี้ก็โดนหนักเลยนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าภายหลังสถานทูตก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้ทั้งทีมนั่นแหละเขาคงไปตามหากันได้แหละแล้วก็มาเอ่ยคำขอโทษนะคะช่วงนั้นน้องโฟกัสก็รู้สึกว่าไปแจ้งความด้วยแต่ว่าก็คือขอโทษกันเรียบร้อย
2: ค่ะ
1: นะคะโลกออนไลน์ว่าโอ้โหก็จัดกระจายนอกจากทัวร์ไทยลงทัวร์ฝรั่งแล้วเนี่ยทัวร์ฝรั่งยังลงทัวร์ฝรั่งอีกด้วยเขาก็เรียกว่านานาชาติในบ้านเราเนี่ยช่วงนี้

0: ก็จะมีประเด็นเรื่องนานาชาติเนี่ยหลายรูปแบบนะ
1: คุณใ
0: หญ่นะนอกเหนือจากเรื่องนี้ซึ่งจริงๆบางคนก็บอกว่าคือถ้าถามคนแก่ๆนะก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายหรอกแต่ว่า เวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะมีคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยพอใจนักท่องเที่ยวเนื่องจากไปกระทำมารยาทที่ไม่ดีหร
1: ือ
0: ว่าไม่ได้รู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
1: คือพูดง่ายๆว่าเป็นวัฒนธรรม
0: เช่นอย่างคนไทยเนี่ยก็โดนบ่อยนะไปญี่ปุ่นไปเด็ดดอกไม้อย่างเนี้ยไปจับดอกไม้เขาซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะคะแล้วก็บางทีลุยเข้าไปในบริเวณสวนสาธารณะในจุดที่เขาห้ามนะคะเพราะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะดูแลดีไม่ให้ประเภทเหมือนรัดสนามอะไรแบบเนี้ยแต่ของเราเนี่ยจะชอบแล้วก็ไปเหนียวต้นไม้ดอกไม้ซึ่งของเขาห่วงเขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปสร้างความไม่ค่อยพออกพอใจไปส่งเสียงดังทำจกปรกทิ้งขยะไม่ลงถังก็มีหลายชาติไม่ใช่เฉพาะไทยบางทีเราไปต่างถิ่นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทนะคะทั้งมีการศึกษาดีไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไม่ได้สนใจไปกันเยอะก็เฮฮาสนุกสนานเกินเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยหงุดหงิดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอนอยู่บนรถไฟฟ้าพอมีคนทักไม่ใช่ไปตักเตือนเขาหรอกนะจะว่าไปก็ไม่เชิงว่าจะมีสิทธิ์ไปตักเตือนไปด่าเขาหรอกแต่ถ้าเกิดมีคนท้องถิ่นทักเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในทริปหรือว่าเด็กเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันหรอกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดรู้ทันอารมณ์ปั๊บเนี่ยแล้วขอโทษซะเร
1: ื่
0: องก็จบ
1: ใช่
0: เรื่องก็จบเท่านั้นเองนะคะเหมือนเราไปที่ไหนเนี่ยถ้าสนุกสนานเกินเลยพอคนในท้องถิ่นเลมาปั๊บบางทีเราก็หยุดละนะคะ
1: คือพูดง่ายๆว่าต้องมีคนห้ามต้องมีคนห้ามปรามอ่ะในกลุ่มในแก๊งนั้นนะคะ
0: ต้องมีคนดูแล
1: คนที่ดูแลเองเนี่ยก็จะต้องมีการต
0: ัก
1: เต
0: ือ
1: นแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ตัก
0: คนดูแลก็ไม่รู
1: ้แล้วก็ใช้คำเหมือนแบบว่า
0: ไม่สุภาพก็
1: ฉันเอาเงินมาให้ประเทศเธอนะอะไรแบบนี้ตรงเนี้ยคำเนี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นแบบโอ้โหเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน
0: ค่ะก็ประมาณว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแต่โอเคละภายหลังก็คงจะโดนทัวลงถูกด่าไปเยอะ
1: ค่ะ
0: นะคะก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วก็บอกจะรีบกลับบ้านคงไม่ได้เที่ยวสนุกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือถ้าจบแล้วก็ควรจะจบนะ
1: จบค่ะ
0: เพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาบ้านเรามีหลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ไม่ควรจะตามไปถึงโรงแรมไป
1: ล่าแม่โม
0: ไปล่าเขาหรือว่าตามไปด่าอะไรแบบเนี้ย
1: ค่ะ
0: เราก็หนักนะเราก็หนักเหมือนกันอันนี้นี่ก็นอกจากเราว่าคนอื่นเขาอย่าลืมเตือนตัวเองด้วยก็แล้วกันเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็รู้จักสำรวม
1: ค่ะ
0: อันนี้คือคนแก่ๆไม่ค่อยมีปัญหา
1: ไม่สำรวมอย่างเดียวนะคะต้องเรียนรู้เรื่องของการ
0: ว
1: ัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยคือต้องใช้คำว่าเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างจริงจังด้วยเพราะว่า
0: อะไรเขาห้าม
1: ว่าอะไรเขาห้ามแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที
0: ่
1: ทำได้หรือทำไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
0: ก็แค่นี้แหละเพราะว่าเวลาที่เดี๋ยวนี้โลกมันแคบไงโลกมันเล็กเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราอาจจะไปทำอะไรโดยที่ไม่รู้เรื่องเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ดูแลโดยเฉพาะไกด์พวกมัคคุเทศก์ทั้งหลายควรจะต้องบอกเด็กหรือว่าบอกลูกทัวร์ของตัวเองว่ามันมีข้อที่ไม่เหมือนบ้านเราตรงไหนบ้างแล้วก็ให้ระมัดระวังเช่นเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศไปยุโรปอะไรเงี้ยบางประเทศตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเราก็บอกว่าก็ต้องให้ระวังกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมอย่าไปสะพายนู่นนี่นั่นเพราะว่ามีมิจฉาชีพเยอะสมมตินะ
1: อย่างไปสิงคโปร์ก็บอกว่าอย่าเคี้ยวหมากฝรั่งแล้ว
0: คาย
1: หมากฝรั่งอย่าไปคายขยงขยะก็ต้องทิ้งตามถังขยะอย่าไปทิ้งแบบว่าไปทั่วอะไรแบบนี้
0: อันนี้ทุกประเทศ
1: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
0: ค่าปรับก็แพง
1: ใช่ค่ะ
0: เตือนว่า
1: ต้องรู้ด้วยนะคะไปต่างประเทศเนี่ยต้องรู้กฎระเบียบบ้านเขาด้วยนะ
0: คะ
1: ขับรถขับลาอะไรต่างๆบางทีเนี่ยกฎหมายก็ไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเขานี่เข้มงวดมาก
0: ใช่นะคะก็ทำให้เกิดเป็นดราม่าในช่วงสุดสัปดาห์เนา
1: ะ
0: แต่ก็คือดีที่มันจบลงภายในสุดสัปดาห์นั่นแหละนะคะหลังจากที่ทัวร์ไทยลงไปเรียบร้อยทัวร์ไทยถอนตัวแล้วใช่ไหม

0: ค่ะ
1: ตัวอิตาเลียนลงต่อ
0: ลงใครคะลงเด็กนักเรียนหรือว่าลงเราคะ
1: ทีมเพราะว่าอันนี้เขาได้เงินของทางการมาเที่ยวกันไง
0: ค่ะ
1: นะก็ทำให้มีการสื่อเขาอะค่ะสื่อเขารับช่วงไวมาก
0: ค่ะ
1: ก็ขุดมาเลยว่ามันยังไงมายังไงไปทำอะไรมาบ้างถูกเขาด่าอะไรเสียชื่อยังไงไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จริงๆในบ้านเราเนี่ยนะมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเยอะแล้วก็คนที่มาอยู่ถาวรเลยก็มีอยู่หลายๆปีนะคะอยู่แทบจะเป็นไทยยิ่งกว่าเราซะอีกก็มีนะคะบางทีก็จะออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ดิฉันนะอ่านสุขสันต์อาทิตย์เนี่ยตาเลตาลาย
0: ค
1: ือตอนแรกเนี่ยคือเห็นคลิปก่อนเห็นคลิปแล้วเฮ้ยก็มีความรู้สึกว่าหนักไปหน่อยนะแต่ก็คือเข้าใจว่าบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กเยอะๆอะค่ะก็อยากจะดูว่ามันจะจบเรียบร้อยไหมเพราะปรากฏว่ามันก็มีทัวร์ลงภาค2ภาค3ทุกวันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวไปจนถึงกับการไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ภายหลังก็จบลงได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ออกมาช่วยเคลียร์พูดง่ายสารท่องสารทูตนี่โอ้โหเขาออกมาเขาไวมากนะ
0: ใช่
1: รับช่วง
0: แถลงการออกมาเป็น3ภาษาเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะมาขอโทษ
1: กลัวชาวบ้านจะไม่รู้คือออกแบบคือไวแล้วก็ใช้คำที่สุภาพมากนะคะก็คือเชื่อว่าทำให้บรรดาทัวร์ไทยหายโมโหนะคะจริงๆเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอย่าให้โมโหนั่นเองดีก็ดีใจหายร้ายก็ช่วยกันลุม
0: เขาบอกว่าพอเวลาโซเชียลไทยเนี่ยเวลารวมตัวกันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ใครในชาติใดๆเลยนะคะ
1: บรรดานักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสู้เพื่อชาติประมาณนี
0: ้คือต้องบอกว่าอย่างสถานทูตอิตาลีนี่ออกมานะคะต้องแถลงแล้วก็พยายามที่จะย้ำเลยนะคะว่าชื่นชมวัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่าของความสุภาพความเคารพผู้อื่นการอยู่ร่วมกันแบบกลมเกลียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพฤติกรรมทั้งหมดอ่ะไม่ได้เป็นภาพแทนของชาวอิตาลีทั้งหมดนะคุณผู้ฟัง
1: ในอิตาเลียนเขาดี
0: ในรายละเอียดของแถลงการเนี่ยคือสถานทูตเนี่ยระบุชัดเลยบอกว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนประชาชนชาวอิตาลีทั้งหมดใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพมิตรภาพความสุภาพด้วยก็ต้องยอมรับละค่ะก็ออกมาขอโทษนะคะที่เหมือนกับละเมิดวัฒนธรรมไทยแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยโดยเฉพาะเข้าใจคำว่าเงินไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้เนี่ยสถานทูตเขียนคำแบบนี้เลยนะคะก็บอกว่าขอโทษคนไทยทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าการกระทำของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นการล่วงเกินวัฒนธรรมไทยด้วย
1: คือทางสถานทูตเขารู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นจุดสำคัญเป
0: ็
1: นประเด็นสำคัญก็คือที่คุณครูเขาพูดนั่นแหละว่าอันนี้พูดไม่ถูกต้องนะคะก็ออกมาขอโทษประเด็นนี้อย่างไรก็ตามชาวอิตาเลียนทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องตกใจ
0: ค่ะ
1: พอเราแยกจะด่ามั่วแล้วกันคือเขาไม่เกี่ยวหรอกอาจจะมีเกินเลยก็บางคนจริงในทริปเนี่ยถ้าดูนะถ้าดูดีๆจะมีบางคนเนี่ยไม่เล่นด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือพยายามจะขอโทษเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปรี๊ดแตกทุกคนหรือว่าจะเฮฮาบ้าบอทุกคนก็คือบางคนเนี่ยก็อาจจะเกินเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยก็เขาเห็นสีหน้าแววตาวิธีพูดเราก็รู้แหละ รู้ตัวก็พยายามแต่ว่ามันห้ามไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสุกาซึ่งบอกว่ามาเยอะอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปรถทัวร์ในความเป็นจริงอ่ะคนต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะดูเซิร์ชข้อมูลต่างๆมาเขาก็อยากมาเที่ยวอะไรที่บ้านเขาไม่มีเช่นเราไปเราก็อยากลงเรือคอนโดล่าใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขามาก็อยากจะมานั่ง BTS ของเราเพราะว่าอาจจะเคยดูบนโลกออนไลน์ว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่ต้องแวะมาสักหนนะเพราะว่าสะดวกสะอาดเงียบเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากจะนั่งเป็นรถทัวร์เขาก็อยากจะมาแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็บรรดาไกด์ที่หรือมัคคุเทศก์ที่พาคนท่องเที่ยวไปเป็นทีมเยอะๆนะคะ ก็สังวรไว้เราเองก็ต้องระวังนะ
0: ค่ะแต่เก๋ชอบนะคะเก๋ชอบนะคะเพราะว่านอกเหนือจากทางสถานทูตของทางอิตาลีเนี่ยเขาออกแถลงการแล้ว

0: เนี่ยอย่างเครือข่ายประสานงานครูด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอิตาลีเนี่ยเขาออกแถลงการเหมือนกันนะแล้วเขาพูดดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะกังวลนะคะกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นน้องๆกลุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็มองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องของความคึกขนองของวัยรุ่นหรือผลมาจากกระแสเรื่องของโซเชียลมีเดียนะแต่เขากำลังมองไปถึงเรื่องของสะท้อนบทบาทของระบบการศึกษาในการปลูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบ การเคารพผู้อื่นแล้วก็การตระหนักถึงผลกระทบนะคะต่อการกระทำเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เสนอให้ใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นโอกาสในการทบทวนแนวการศึกษาของอิตาลีเลยนะคะโอ้โห เนี่ยก็ค่ะก็เรียกได้ว่า
1: ก็ดี
0: ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: ๆทัวร์ไทยพอถอนตัวปั๊บทัวร์อิตาลีลงต่อ
0: ลงต่อ
1: เพราะว่าข่าวมันดังไงแล้วผู้สื่อเขาไวมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบอะพอมีข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในชาติเขาจะรู้หรอกันไวอ่ะเนาะ
0: คือคนในอิตาลีเองเขาก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสื่อที่ออกไปเนี่ยคือเขาถึงขนาดแบบว่ามองว่าเงินงบประมาณที่นำมาสนับสนุนทริปนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของเงินกองทุนแล้วก็ภาษีของประชาชนเลยนะคะที่ร่วมกันจ่ายให้แก่รัฐแต่ว่าถูกนำมาใช้อย่างไม่คุ้มค่าแล้วก็มีการเสนอข่าวว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือใช้สิทธิพิเศษภายในองค์กรเพื่อบุกลั่นของเจ้าหน้าที่หรือไม่โอ้โหก็เรียกได้ว่ากระแสโซเชียลมีเดียในอิตาลีเนี่ยตอนนี้เดือดจัดๆมากเลยชาวเน็ตก็พากันไปติดแฮชแท็กไปเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการถึงขนาดแบบว่านูนค่ะให้องค์กรตรวจสอบภาครัฐให้เร่งเข้ามาตั้งคณะกรรมการสอบสวนความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ใช้เงินแผ่นดินอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของน้องๆวัยรุ่นของอิตาลีเนี่ยโอ้ไปเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแบบนี
1: ้ก็คือเป็นช่วงที่ ขออภัยยุโรปหลายประเทศอยู่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็สภาพอากาศก็ร้อนนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีพูดตรงๆก็หลายๆประเทศเนี่ยก็จะเจอภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหาเรื่องของน้ำมันโลกแบบนี้นะคะหลายๆประเทศนี่ก็ประหยัดกันนะพอมีทีมที่ได้งบที่ไม่ใช่งบส่วนตัวนะงบหลวงอะไปจริงๆจะว่าไปการที่เยาวชนได้ออกไปทัศนศึกษากันเนี่ยนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็บางอย่างเนี่ยเงินมันซื้อหาไม่ได้หรอกนะคะมันได้เหนือได้กลับมาเนี่ยเหนือกว่าอันนี้ไม่นับคำด่าแบบนี้นะหรือว่าเกิดเรื่องนะก็คือทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วก็บางครั้งการที่เดินทางมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้งบหลวงอาจจะได้มีโอกาสได้เข้าไปในสถานที่สำคัญซึ่งกลุ่มทัวร์ทั่วไปเข้าไม่ได
0: ้
1: นะคะอย่างเวลาที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปเช่นในนามของหน่วยงานหรือว่าของทางการเนี่ยเขาก็จะมีคนดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มักจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญหรือว่าบุคคลสำคัญซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเยาวชนแต่ก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นประสบการณ์นอกจากของเขาก็เตือนเราเองด้วยนะคะเพราะเราเองก็เราก็เที่ยวทั่วโลกเหมือนกันนะมีคนมาเที่ยวบ้านเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีก็แล้วกันให้มันพอสมน้ำสมเนื
0: ้
1: อทัวร์ลงพอประมาณก็พอ
0: คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นี่ต้องสอนให้รู้ว่าเรื่องของการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะ
1: ถูกต้องนะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะน้ำผึ้งหยดเดียวอะเนาะก็ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือว่าที่มันโกโซบิกแล้วเนี่ยก็คิดว่าเลิกแล้วต่อกันนะคะด้วยความมีไมตรีแล้วก็มีความเมตตาต่อกันเนาะในช่วงนี้มันก็จะมีดราม่านานาชาติหลายประเด็นมากนะคุณเกศเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่คนอยู่ในประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยร้อนๆใช่ไหมบางทีเขาก็หนีเที่ยวมาเที่ยวทางแถบเอเชียบางทีก็มาเที่ยวประเทศไทยหรือว่าการแสดงคอนเสิร์ตอะไรต่างๆก็มาลงที่บ้านเราปรากฏว่าเรามีดราม่าเหมือนกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะอันนี้ก็ดูในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างเข้มงวดกันนะมีกระแสดราม่าร้อนฉ่าสะเทือนวงการบันเทิงข้ามชาติอีกเช่นเดียวกันเมื่อคือจะมีแฟนคลับแฟนเพลงของนักแสดงของศิลปินไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าดาราภาพยนตร์นะคะเวลาที่รักชื่นชอบมากๆแต่ว่าทำเกินเลยแล้วมักจะใช้ศัพท์ที่เกาหลีเขาเรียกกันว่าซอแซงนะก็คือตาม

0: จนเหมือนโรคจิตอะ
1: ตามไปถึงบ้าน
0: ตามถึงบ้านปีนเข้าไป
1: แล้วก็ตามติดชีวิตคือโอ้โหไม่ให้ละสายตา
0: จนศิลปินมีปัญหาขาดความเป็นส่วนตัวเขาบอกว่าคือมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่จัดงานกับแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้นจูเนียร์มาร์กนะหลังจากจบงานมหกรรมนิยายนานาชาติ

0: เฮ้ยเขาข้ามประเทศกันไปอ่ะอย่างอันเนี้ยก็มีบรรดาแฟนคลับชาวจีนตามมาที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็มาเป็นประเด็นก็คือว่าบานปลายกลายเป็นเวลาที่มาติดตามศิลปินเนี่ยก็ไปติดตามเขามากเกินไปฝ่าฝืนกติกาขัดขืนการปฏิบัติงานอย่างบางกรณีเนี่ยวิ่งเข้าไปกอดเขาหรือไปจุ๊บๆหรือพยายามจะไปแตะดึงนู่นนี่นั่นทำให้ศิลปินตกกระจายด็อกเตอร์กิฟไม่ตกใจหรอกเพราะชินแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: ไอ้เราคุยเรื่องดราม่านานาชาติอยู่
2: มีแต่เรื่องดราม่าม
0: ีแต่เรื่องดราม่าอย่างที่อยู่บนรถ BTS ที่มีวิวาทะกันนะเนาะกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มาเที่ยวบ้านเรากับน้องคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟฟ้าแล้วก็รู้สึกเสียงดังหรอกไปเตือนนะคะไปเตือนจริงๆบางกรณีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเตือนคือเหมือนกับประมาณว่าอดทนเดี๋ยวมันก็ลงไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องคนนี้เขาบอกหูมันดังทะลุหูฟังเข้ามาเขาก็เลยพยายามจะเตือนด้วยความสุภาพ
1: แต่ว่าคือเตือนไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นนะคะเหมือนแบบว่าเหมือนมาบูลลี่ใช้คำไม่ค่อยดีแล้วก็ยกไม้ยกมือยกนิ้วอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือด้วยความคึกขนองเนาะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็น้องเขาต้องไปแจ้งความเนาะแล้วก็ทัวร์ลงอันนี้แน่นอนตอนนี้เขามาขอโทษเรียบร้อยสันทูตก็ขอโทษแล้วแต่ว่าพอทัวร์ไทยยกพวก
2: ลงแล้ว
0: ทัวร์อิตาเลียนลงต่อรับช่วงล็อกไลน์ต่ออย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ดราม่าอีกเรื่องนึงก็คือการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่จัดงานกับแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้นจูเนียร์มาร์กส์เนาะตรงสามย่านมิตรธรรมเมื่อวันที่15ทีนี้ดิฉันดูภาพนะดร.เกียรติไม่ทราบว่าจะดูดร.เกียรติเห็นหรือเปล่าคือมีน้องคนหนึ่งเขาน้องจีนเนี่ยนะเขาไปแบบเหมือนกับเขาไปใกล้กับศิลปินมากเกินไปแล้วก็โดน
2: กาด
0: เนี่ยก็พยายามไม่เชิงว่าผลักใส่นะแต่คือกันออกมาแต่ทีนี้น้องเขาใส่แบบสายเดี่ยวอะสายเดี่ยวทีนี้ไอ้ตัวสายข้างหนึ่งมันก็หลุดออกมาถ้าถามดิฉันนะเข้าใจนะว่ากาดเขาต้องดูแลแต่คือด้วยความที่สายมันหลุดออกมาใช่ไหมก็เลยทำให้มันก็น่าสงสารไอ้หนูนี่เหมือนกัน
1: เขาบอกว่าเขาถูกกระทำเกินกว่าเหตุ
0: เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นสื่อใหญ่ทั้งฮ่องกงไต้หวันก็เริ่มรายงานข่าวคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากข้อพิพาทตอนที่มีการต่อคิวแล้วก็มีการบานปลายเหมือนกับปะทะร่างกายระหว่างแฟนคลับชาวจีนกับเจ้าหน้าที่การ security แล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ในจีนบางส่วนก็เลยขุดโครงการอะไรต่างๆของ GMM Grammy แล้วก็เอามาโยงถึงเซ็นอะไรต่างๆที่ฟัดกันไปกับฟัดกันมากลายเป็นวิวาทะข้ามประเทศกันย้อนกลับมาไอ้วัฒนธรรมแบบนี้จริงๆมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
2: อ๋อก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เอาทีละเรื่องเลยเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดราม่าหลายๆเรื่องแล้วก็ได้ข่าวว่าไวรัลนี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเอาเคส BTS ก่อนนะก็คือไปถึงอิตาลีเลยนะคะส่วนอีกเคสนึงเองเนี่ยก็คงไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะคงไปถึงที่จีนด้วย
0: ไต้หวันสิงคโปร์มาหมด
2: ค่ะค่ะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าจริงๆเรื่องของเวลาก็มีข้อพิพาทกันเนี้ยนะคะมันก็ต้องสุดท้ายเนี่ยเวลาการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นนะคะก็คือเรื่องของกฎหมายเนาะนะคะอย่างกรณีที่เป็นกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะก็ที่ BTS เราเนี่ยแหละนะคะก็มีประเด็นทางกฎหมายหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เขาบอกอะไรนะบูลลี่ใช่ไหมคุณสวัสดิ์โอเคนะคะคำนี้แม้ว่าไม่ได้มีในไม่ได้มีในประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าม
0: ีดูหมิ่นได้ไหม
2: มาตรา393
0: เสียงไหม
2: ใช่ใช่ออกประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางมาตรฐานไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการยกไม้ยกมือต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นภาษาเขาเรียก body language ภาษากายแต่เป็นภาษากายที่ทุกคนทำไม
0: รู้หมด
2: รู้
0: ภาษากลนะ
1: ว่ามันไม่ค่อยคำบาลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
2: ่ถ้าพูดเนี่ยต่างภาษาก็ยังอาจจะไม่เข้าใจได้แต่ทำไมพอ
0: ยกนิ้วปั๊บ
2: ยกนิ้วอะไรขึ้นมานะคะทุกคนรู้หมดเลยทั่วโลกนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา393เนาะดูหมิ่นเหยียดหยามด่าทอแสดงกิริยาดูถูกต่อบุคคลอื่นนะคะ

0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูหมิ่นเนาะก็ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ได้นะคะซึ่งเข้าใจว่าผู้เสียหายก็ไปร้องทุกข์เรียบร้อยนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการข่มขี่คุกคามใช่ไหมคะแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะแล้วจริงๆคำว่าเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อหาแบบโบราณนะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ศัพท์ยังโบราณเลยเฮ้ยแต่มันยังทันสมัยอยู่เสมอนะ
0: ก็คือ
1: มันยังเกิดอยู่เสมอเลย
0: ใช่ขณะมีกฎหมายนี้แล้วนะยังก่อให้ความเดือดร้อนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอยู่เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ถ้าเกิดในอดีตเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดได้หลาย
1: นึง
0: หลายวิธี
1: เออตะกี้แป๊บนึง
2: เบรกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะ
0: เดี๋ยวเล่าต่อเนาะ
2: ได้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ขณะนี้เวลา 13:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกอนุทินบอกยังไม่พับโครงการแลนบิดพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนบริดจ์ยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำมิสซิ่งลิงก์หรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลาขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการแลนบริดจ์อย่างไรก็ตามยังมีโครงการอีกมากมายที่จะไปทำซึ่งการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าจะต้องปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมถึง missing link ซึ่งจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้เส้นทางรถไฟเกิดความเชื่อมโยงครม.เห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารกระทรวงเกษตร9ตำแหน่งสุริยะพอใจโผเชื่อทีมใหม่ขับเคลื่อนงานได้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่กระทรวงเสนอยืนยันการจัดทำบัญชีแต่งตั้งครั้งนี้เป็นอำนาจการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพิจารณาจากความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่และความรู้ความสามารถสำหรับบัญชีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วยนายพงษ์ไทยไทยโยธินจากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนจากเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินายทิติโลหะปิยพันธ์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางสาวนฤมลสงวนวงศ์จากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายวิทยาแก้วมีจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงจากอธิบดีกรมชลประทานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางทิติพรลาวประเสริฐจากอธิบดีกรมประมงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายสรัญญูภูลลาภจากอธิบดีกรมหม่อนไหมดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝน

0: หลวงและการบินเกษตรบิ๊กดูลเลี้ยงอาหารเช้าตงจุนก่อนบินกลับจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปรินซ์เขตบางรักท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้ง2ประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำวันเดียวกันพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวอีกช่วงหนึ่งค่ะไทยพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ชูบทบาท Connector Economy สู่เวทีโลกนายเอกนิตินิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2นับตั้งแต่ปี2534โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในไตรมาสที่4และเปิดโอกาสให้เกิดการจับคู่ธุรกิจหรือกระบวนการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนระดับโลกเพื่อต่อยอดการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยประเทศไทยจะแสดงศักยภาพในเวทีโลกในบทบาท Connector Economy หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือท่ามกลางความขัดแย้งของเหล่ามหาอำนาจโลกสำหรับภาคประชาชนรัฐบาลเตรียมนำผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศมาจัดแสดงต่อผู้นำเศรษฐกิจโลกเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญามาเพิ่มมูลค่าสินค้าเน้นทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์ไทยเข้าสู่เวทีโลกผบชน.เข้าสอบสวนผู้ต้องหาชายชาวเวียดนามทำหน้าที่กดเงินขบวนการซุกไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกส่งญี่ปุ่นพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาสอบปากคำนายเหงียนทินเฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามที่สน.บางยี่ขันหลังถูกจับกุมจากการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการสืบเนื่องจากกรณีหญิงสาวชาวไทยถูกฝากให้หิ้วกระปุกมะขามเปียกเดินทางไปญี่ปุ่นแต่เกิดความผิดสังเกตจึงนำพัสดุเข้าแจ้งตำรวจให้ตรวจสอบก่อนพบไอซ์กว่า2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในพลตำรวจโทสยามเปิดเผยว่าแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้มีหน้าที่กดเงินสดให้กับเครือข่ายหลังจากกดเงินได้เดินทางออกนอกประเทศไทยกระทั่งวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเงียนเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผ่านทางจังหวัดนครพนมก่อนเดินทางเข้าที่พักในพื้นที่สาทร ชุดสืบสวนบกน.7จึงติดตามเข้าจับกลุ่มตัวได้ภายในห้องพักจากการตรวจสอบของกลางตำรวจพบข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่าผู้ต้องหาอาจมีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดเบื้องต้นนายเหงียนให้การยอมรับว่ามี

0: หน้าที่กดเงินจริงแต่ระบุว่าเป็นเพียงการรับจ้างกดเงินและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหรือเว็บพนันออนไลน์อย่างไรก็ตามตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การและอยู่ระหว่างการขยายผลและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C ASEAN รัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
4: ค่ะ
3: ระหว่างรอดร.กิฟต์เนี่ยนะคะก็จะคุยต่อถึงประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยอีกเรื่องหนึ่งกิจกรรมรวมพลงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะซึ่ง GMM TV จำกัดนั้นเป็นผู้ที่จัดงานจริงๆเนี่ยมันต้องดูหลายด้านนะเราจะต้องคุยเรื่องของแฟนคลับชาวไทยที่มีความเข้มแล้วก็มีการดูแลกันเองอย่างมากมายนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความรักแล้วดูแลศิลปินกันอย่างเหนียวแน่นนะดร.กิฟต์นะเราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้ใครมาบูลลี่หรือว่ามาเป็นซาแซงแล้วก็มากระทบศิลปินด้วยความรักของแฟนคลับชาวไทยมันจะเป็นแบบนี้คือทำลายอย่างกรณีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวย้อนเล่านิดหนึ่งสรุปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปคุยเรื่องของอิตาเลียนนะก
5: ็คือ
3: จริงๆงานเนี่ยเขาจัดแล้วก็มันก็จะมีเด็กๆที่ไปก่อนเวลาไปรอเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินใช่ไหมทีนี้เขามีการเหมือนกับวางสมบัติเอาไว้จองที
4: ่วางร่ม
3: วางไม่ที่แรกไม่ใช่ของคนไทยเนี่ยก็จะเป็นการจองที่หลายๆอย่างก็วางชื่อวางอะไรไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าปรากฏว่ามีสาวจีนคนนี้มาจากตอนไหนก็ไม่รู้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอาชื่อคนไทยออกแล้วเอาร่มตัวเองไปวางจองคือด้วยความที่ตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เห็นศิลปินเข้าใจว่าคงจะมาไม่ทันเขาไงก็เลยมาแอบแล้วก็มาเอาของคนอื่นออกแล้วของตัวเองลงไปแล้วก็พอช่วงเย็นก็คงจะมีคนไปฟ้องสตาฟสตาฟก็เลยมาคุยแล้วขอให้ออกใบจากตรงนั้นไอ้หนูเนี่ยมันก็ไม่สนใจมันก็เล่นโทรศัพท์คือด้วยความที่อยากจะใกล้ชิดศิลปินแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายอวดสตาฟคนไทยอะไรถ่ายภาพอะไร
4: แล้วเธอก็ปฏิเสธด้วยว่าเธอไม่ได้แซงคิว
3: ไม่ได้แซง
4: แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพยายาม

0: ที่จะขอตรวจสอบนะคะ
1: ท
0: ี
1: นี้ประเด็นมันก็คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่สตาฟมาเชิญออกเน
0: ี่
1: ยไอ้หนูเนี่ยมันกระโดดถีบสตาฟสตาฟเราเนี่ยแข็งแรงนะก็เลยล็อกคอคนอื่นๆก็เลยมาช่วยจับแยกไอ้หนูเนี่ยมันก็ไม่ยอมมันก็คือไม่ยอมเดินอ่ะพูดง่ายๆก
0: ็
1: เลยเหมือนกับล้มแล้วก็เป็นลักษณะลากออกมาแล้วก็ทำให้สายข้างนึงเธอใส่แบบที่เป็นเสื้อกล้ามเล็กๆแล้วมีสายเล็กๆอ่ะไอ้ข้างนึงก็เลยหลุดก็เลยทำให้ดู
0: เรา
1: โหดร้ายไหม
0: เธอบอกแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าภาพที่ยกเท้าเตะจริงๆอ่ะเธอบอกว่าเป็นการยกเท้าเพื่อป้องกันตามสัญชาตญาณเธอไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
1: แต่มันก็จะมีบรรดาแฟนคลับไทยเนี่ยน
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: ลงข้อมูลแบบเปิดความในใจว่าเนี่ยรวมพลคนตรงเนี้ยซวยหมดเลยสตาฟบอกว่าจูมาร์กเนี่ยจะไม่เดินมาตรงเนี้ยเพราะว่าไอแฟนคลับชาวจีน2คนเนี้ยไปแอบสลับที่คนอื่นจะได้มานั่งอะไรแบบนี้ไงทีนี้พอสตาฟมาขอให้ออกก็ไม่ออกก็ทำร้ายสตาฟกระโดดถีบอีกเลยซวยเลยมาเลยอดเจอศิลปินซะเลยอะไรแบบเนี้ยก็เราก็อ่านความในใจของหลายๆท่านก็เลยทำให้เห็นไงว่าอ๋อที่แท้ไทม์ไลน์นี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงจุดที่เอาล่มออกเนี่ยไอ้เอาป้ายชื่อคนอื่นออกแล้วเอาล่มตัวเองมาใส่เนี่ยมันมีคนเก็บภาพได้จริง
0: ๆ
1: ไอ้หนูนี่มันก็เอามาวางจริง
2: ๆ
1: คือเด็กอ่ะแล้วก็
0: หลักฐานชัดใช่ไหมคะ
1: คนมันรักนะว่าง่ายๆแต่ทีนี้แฟนคลับไทยเนี่ยไม่เหมือนแฟนคลับชาติอื่นๆนะมีความรักศิลปินเหนียวแน่นและช่วยกันดูแลสุดขีด
0: ใช
1: ่ไม่มีอะไรที่ลอดหูลอดตาแฟนคลับไปได้อ่ะย้อนกลับมา
2: ได้ค่ะงั้นขออนุญาตเอาเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะคะเป็นประเด็นที่มันมีความน่าสนใจเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องที่กรอบอันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ด้วยนะคะว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ไหนด้วยนะเราให้ฟังเลยคือจริงๆ
1: เราไม่เป็นสังคมโลก
2: ใช่ประเด็นสำคัญในมุมของกฎหมายอ่ะมีหลายประเด็นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยของศิลปินอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นๆที่เข้ามาร่วมงานด้วย
1: ถูก
2: ผู้จัดงานกับตัว security guard หรือว่าผู้ที่รักษาความปลอดภัยเองเนี่ยหรือว่าคนที่เข้ามาควบคุมหรือดูแลพื้นที่นะคะเขาสามารถคือด้วยความที่เป็นเอกชนด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่จัดงานนะคะ
1: เขามีอำนาจไหม
2: เขามีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขด้วยนะเงื่อนไขผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วก
1: ็
2: คนที่ฝ่าฝืนกฎหรือว่าระเบียบหรือว่าเงื่อนไขแล้วไปก่อให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยสั่งให้ออกจากพื้นที่ได้เลยนะคะคุณละครคุณแก่
1: ขโมยเขาบอกได้ไหมว่าเขาฟังไม่รู้เรื่อง
2: เดี๋ยวเขาคงมีคนแปลให้ คนแปลเยอะอยู่แล้วนะคะ อันที่สองเลยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโอ้โห security guard หรือว่ารปภ.
1: จะไปทุบตีเขาได้ไหม
2: จะไปใช้กำลังนะคะกับเขาหรือว่าไปใช้เขาเรียกพฤติกรรม
1: เกินกว่าเหตุใช่ไหม
2: เกินขอบเขตที่มันจำเป็นแล้วก็มันไม่ได้สัดส่วนพวกนี้นะคะก็คือถ้า guard เนี่ยใช้กำลังก็เท่าที่จำเป็นเนาะคือพาออกไปนะคะเพื่อระงับเหตุหรือว่าป้องกันอันตรายอันนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะคะแล้วก็ถ้าไปใช้กำลังเกินสมควรมันเกิดบาดเจ็บโดยไม่มีความจำเป็นต่างๆอันนี้มันก็ต้องรับผิดนะคะตามกฎหมายอันนี้ทั้งอาญาแล้วก็แพ่งเนาะนะคะปัจจุบันไม่ค่อยห่วงหรอกค่ะเพราะว่ามี
1: กล้
2: องวงจรปิดแล้วก็วงจรเปิดด้วยนะคะไม่ใช่ติดอย่างเดียวนะคุณ
0: ค่ะคลิปคนถ่ายกันเต็มไปหมดเลย
2: ทุกคนทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันถ่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยมีการใช้กำลังนะคะกับผู้ที่รักษาความปลอดภัยก่อนเนี่ยก็ผิดได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะถูกไปทับอยู่ฝั่งเดียวนะคะไปเตะไปผลักหรือว่าไปทำร้ายต่างๆก็เป็นความผิดอาญากฎหมายบ้านเมืองแล้วก็บวกเรื่องของแพ่งในการเรียกค่าเสียหายได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่ามีการฟ้องคดีหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเนี่ยประเด็นมันก็คงต้องสตาร์ทว่าเอ๊ะใครเริ่มก่อนนะแต่เริ่มก่อนนี่ไม่ได้หมายความว่า
1: จะชนะใช่ไหม
2: ฉันพูดอ๋อใช่คือมันมีพยานหลักฐานอยู่นะคะแล้วก็การที่มีเหตุผลที่สมควรในการเชิญออกหรือเปล่านะคะใช้กำลังเกินความจำเป็นไหม FC ทั้งหลายขัดขืนหรือเปล่าทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าการต่างๆไห
1: ม
2: มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้มันก็ต้องสรุปจากข้อเท็จจริง จากหลายแหล่งอยู่เหมือน

0: กันแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีส่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ดิฉันน่ะอยากจะพูดให้ฟังในมุมของประเทศอื่นบ้างเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะคะมันก็เรื่องหนึ่งแต่บางประเทศเนี่ยเขาจริงจังกับการ
1: บัน
0: เทิงมากๆนะคะแล้วก็มีกฎหมายมีไกด์ไลน์มีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดมากๆนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมคือการบ้านเราเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคุณเห็นแล้วว่าบางที่เนี่ยการ
1: โหดกว่าเราอีก
0: เลยนะคุณ
2: เออ
0: เหมือนหนักมาก
1: เหมือนแบบลงมือหนักอะบ้านเรานี่พอเกิดเรื่องนี้มีคนออกเอาคลิปเนี่ยตอนที่สาวเขากระโดดถีบแก่ผู้หญิงก่อนเนี่ยนะเอามาออกก็จริงแต่ว่าคือทัวร์ที่อื่นก็ลงแต่ว่าก็ด่าแกมมี่ไงJMM ด่า JMM JMM เนี่ยสั่งพักการชาวแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยออกมาประท้วงเลยนะว่าทำไมไม่ลงโทษคนฝ่าฝืนกฎด้วยทำไมไปลงโทษทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างเดียวซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่เขาพยายามระงับเหตุการณ์ที่มันไม่เรียบร้อย
0: ไม่เรียบร้อยใช่เอาก็ต้องทำตามหน้าที่ใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็มีหลายประเทศนะดังนั้นยกตัวอย่างเคป๊อปใช่ไหม
1: เคป๊อป
0: ตายโอ้นะคะกาดเขาเนี้ยเขาเรียกเป็นอาชีพเลยนะคุณ
1: โห
0: ราคาก็ไม่ถูกด้วยนะ
1: รับ
0: ม
1: ังสันแข็ง
0: เออได้รับการเทรนนิ่งมาอย่างเต็มที่นะแล้วเทรนนิ่งอย่างเต็มที่แค่ไหนกาดก็ไม่แพ้กันนะคะคุณ
1: เ
0: ขา
1: เขาม
0: ีระบบในการกั้นพื้นที่ที่มีความชัดเจนมากๆแล้วคุณจะเห็นได้ว่างานเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าแตะตัวได้ไหมหรือดูทางอะไรต่อมีอะไร
2: ที่ของขวัญเขาก็ไม่ให้รับเลยนะ
1: ไม่ให้ก็ไม่ให้
0: ใช่ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยมีการก็เลือกพูดง่ายไม่เชื่อฟังอ่ะฮะนะคะไปสต็อกลิงเงินต่างเนี่ยคุกคามฝ่าฝืนต่างๆมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะเรื่องของกฎหมายการต่อต้านการสะกดรอยตามศิลปินใช่ไหมคะแล้วก็แบล็คลิสต์เนี่ยขึ้นมาเลยนะคะคือคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าใกล้ศิลปินต่อไปนะคะ
1: ขนาดรักยังไม่ได้เลย
0: ก็ใช่ต่างประเทศเนี่ยเขาเจอมาเยอะแล้วนะต
1: ั
0: วอย่างเช่นเจป๊อปอ่ะเจป๊อปนะคะที
1: ่
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่น
0: เนาะเพราะว่าเขาเกิดเหตุทำร้ายไอดอลเนี่ยหลายครั้งนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของศิลปินก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนา
1: ะ
0: ทีนี้ผู้จัดเนี่ยคือเขาตั้งเงื่อนไขนะห้ามคนไหนเข้าร่วมนี่เขาห้ามได้ทันทีเลยนะคะถ้ามีการติดตามหรือมีการคุกคามซ้ำๆเนี่ยก็มีกฎหมายเหมือนกันคือ anti stalking law เหมือนกัน
1: เหมือนหมายหัวขึ้นบัญชีดำอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ประเทศที่มีมานานแล้วคือประเทศที่มีอุตสาหกรรมบันเทิงที่ชื่อฮอลลีวูดนะคือสหรัฐอเมริกาคือบริการหรือว่าการเอกชนเนี่ยก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละแต่เขาเทรนมาอย่างดีแล้วก็มีหน้าที่ในการป้องกันเหตุอันตรายแบบนี้นะคะแล้วเผลอๆเนี่ยบางรัฐเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวคนที่ก่อเหตุหรือว่าก่อความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยชั่วคราวเพื่อที่จะส่งตำรวจได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยไปทำร้ายบริการหรือว่าบุกรุกเข้าไปประชิดนะคะศิลปินต่างๆเนี่ยมีข้อหารองรับไว้อยู่แล้วนะคะทำร้ายร่างกายเอ่ยนะหรือแม้กระทั่งการบุกรุกในพื้นที่ที่เขาปิดกั้นไว้นะบางรัฐนี่มีกฎหมายเรื่องของการต่อต้านการสต็อกลิงหรือว่าการสะกดรอยนี่ค่อนข้างเข้มงวดมากนะคะแล้วประเทศอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศสหราชอาณาจักรบริการเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับด้วยนะคุณคุณจะมาซีซัว
1: ร์จากที่
0: นี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนกันนะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆเขาก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่แต่ว่าบริการเองก็ต้องรับผิดถ้าเกิดทำเกินกว่าเหตุนะคะทีนี้สิ่งที่เหมือนกันในทุกๆประเทศซึ่งรวมประเทศไทยด้วยละกันเนาะหนึ่งก็คือผู้จัดงานเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมงานนะคะแล้วถ้าเกิดฝ่าฝืนต่างๆเนี่ยดิฉันจะใช้คำว่าลากตัวออกไปที่ดูไม่ค่อยดีเนาะ
1: เชิญออกพูดดี
0: ๆถอนสิทธิ์ถอนสิทธิ์เชิญออกจากพื้นที่ไปนะคะอันที่สองคือการ์ดเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเอกชนนั่นแหละนะคะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจเหมือนตำรวจต่างๆนะแต่ว่าเขาใช้กำลังได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายระงับเหตุที่มันอาจจะมีความวุ่นวายนะคะหรือว่าพาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะคะFC ก็เหมือนกันนะคะ
1: คือแล้ว FC ทำได้ไหม
0: FC เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิ์ของศิลปินรวมถึงถ้าเกิดว่า

0: ไปทำร้ายบอดี้การ์ดเองเนี่ยคุณก็โดนตั้งข้อหาได้เหมือนกัน
1: จิกขยุ่มกันเองได้ไหม
0: โอ้
1: เคยเห็นไหมขยุ่มกันเองอ่ะ
0: ขยุ่มกันเองก็รับผิดกันไปเองนะคะ
2: ศิลปินไม่เกี่ยว
0: เคยเห็นนะวิ่งเข้าไปกอดเข้าไปปีนเวทีอ่ะคุณบางคนโยนของขึ้นไปเห็นไหมคะโอ้โหนี่ก็น่ากลัว
2: ใช่ใช่บางทีประชิดตัวแล้วแบบว่าเข้าไปถึงแล้วศิลปินเขาไม่ทันตั้งตัวแบบนี้เนาะน่ากลัวเหมือนก
1: ันเคยเห็นคว้างโดนหัวศิลปิน
0: โอ้โหน่าสงสารเลยอ่ะเลือดส่งยางออกเลยนะคุณ
1: ใช่ใช่
2: โดยเฉพาะดาราที่เป็นผู้หญิงนี่บางทีตกใจเหมือนกันนะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้ค่ะ
1: อย่างของบางวงเนี่ยแฟนคลับชายอ่ะด้วยความที่รักมากไงขึ้นไปเนี่ยฉุดกระชากลากคนที่เราชอบเนี่ยลงมาพยายามลงมาเนี่ยจนสติแตกต้องช่วยกันดึงแล้วก็รปภ.ต้องคือการ์ดเนี่ยต้องกระโดดขึ้นไปช่วย
2: คือ
1: วิ่งฝ่าการ์ดขึ้นไปบนเวทีได้คิดดู
2: แล้วเก๋เห็นนะบางคลิปบางคลิปเนี่ยบางทีเวลาแฟนคลับเข้าไปขอถ่ายรูปเนี่ยบางทีถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องแค่ยืนเฉยๆจะแบบว่าเอามือ
1: ไป
2: กอดไปจูบไปโอบอะไรแบบนี้การ์ดเขาเอามือออกเลยนะคะสวัสดิ์ออกให้เรียบร้อย
1: รู้สึกดาราจีนนะหนุ่มหล่อสัปดาห์ที่แล้วอ
2: ะ
1: โดนแฟนคลับที่คือเขาก็จะให้คิวมาถ่ายรูปอันนี้ไปจูบเขาด้วยความที่เลิฟสุดๆนะ
2: ค
1: ะศิลปินก็ยืนตะลึงอะตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบอย่างนี้เป็นต้น
2: จริงๆไม่ใช่แค่ศิลปินนะเก๋เห็นบางคลิปนักฟุตบอลเองเนี่ยมีการ์ดเหมือนกันนะพอเวลา
1: แบบฟุตบอลนี่ก็คลั่งกันสุดขีด
2: ใช่ค่ะแบบว่าบางทีมีเด็กมีคนที่เขาชื่นชอบนักฟุตบอลที่เขาแบบว่าวิ่งจู๊ดเข้าไปนี่การ์ดนี่คือแบบวิ่งเร็วกว่านักฟุตบอลอีกนะคะ
1: ดิฉันเห็น
2: ไปสกัดไว้
1: ดิฉันเห็นแฟนคลับเนี่ยวิ่งเร็วกว่าการ์ดวิ่งจะจู๊ดแต่บางทีก็จะมีคุณยายมาถือว่าแต่งงานกับฉันไหมไอ้นี้โอเคส่วนใหญ่ศิลปินจะบอก
2: ทำหน้าที่แบบแข่งขันมาก
1: ย้อนกลับมาเรื่องกฎหมายต่อ
0: จริงจริงจริงประเด็นนี้อ่ะมีความน่าสนใจเพราะว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีความป๊อปปูล่ามากๆนะคะแล้วก็พอมันมาด้วยกันนะเรื่องของการเขาเรียกเครซี่หรือบ้าคลั่งหนังสั้นเนาะผู้จัดงานต่างๆเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่ใช้มาตรการเนี่ยในการรักษาความปลอดภัยของศิลปินที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเนี่ยมันมีระบบการแบนนะผู้ที่เคยก่อเหตุ
1: นี
0: ่จากงานนึงอ่ะทุกอีเวนต์ของบริษัทเนี่ยคือคุณมาลงทะเบียนแล้วก็มาเข้าร่วมไม่ได้แล้ว
1: เขาจำได้
0: เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะ
1: แล้วก
0: ็คุณอย่าลืมนะมันมีระบบลงทะเบียนด้วยนะเดี๋ยวนี
1: ้คุณเอา
2: ลงทะเบียนแฟนคลับ
1: คุณเอาแฟนคลับหรือว่าซาแซงรุ่นดีฉันไหม
2: อ๋อยังไงคะ
1: เนี่ยเพื่อนสมาชิกเพื่อนหนึ่งคุณคนฟังข่าวบอกเนี่ยสมัยผมเนี่ยโลกดนตรีเก๋เกิดไม่ทัน
2: โลกดนตรีทบ5เก๋ทันค่ะ
1: ทันปะเกิดทัน
2: แต่ว่ายังเด็กอยู
1: ่ผมเกรงผมเนี่ยเกรงว่าจะโดนกาดของช่อง5เล่นงานก็เลยปีนต้นไม้บ้าง ปีนไปบนป้ายของรถเมย์กำแพงช่อง5ไปดู อันนี้รุ่นเดอะ ตอนนี้ไปปีนไม่ไหวมากนะ แฟนคลับแบบสมัยนี้นี่เป็นสต็อกเกอร์มากกว่าแฟนคลับ
2: แต่สมัยนี้เขาไม่ปีนต้นไม้นะเขาตามไปที่บ้านบางทีก็นั่งรถตามไปทำภารกิจอะไรจนรู้สึกแบบว่าศิลปินบอกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยทำไมตามติดชีวิตขนาดนี
1: ้แฟนคลับสมัยนี้มีสตัง
2: บางคนไปเฝ้าที่บ้านด้วยอันนี้น่ากลัวนะคะ
1: นั่งเครื่องบินข้ามไปศิลปินไปไหนเขาก็ตีตัวตามอ่ะคือบางคนรวยอ
2: ่
1: ะ
2: ลงทุน
1: นะลงทุนมากเลยศิลปินจะกลัวคนแบบนี
0: ้เขาก็จะแซวกับพ่อสอนะพี่สาวชาวนั้นชาวนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่เหมือนของไทยอะยืนเรียบร้อยเจอพี่เปิ้ลจารุณีก็พี่เปิ้ลเกียร์ตันทันหรือเปล่า
2: อุ้ยแต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่เรียบร้อยนะถึงขนาดแบบว่าต้นสังกัดต้องออกมาเลยบอกว่าขอความร่วมมือนะอย่าตามอย่าตามศิลปิน
1: แต่ว่าของเราเนี่ยจะค่อนข้างสุภาพนะสมัยก่อน
2: ค่ะ
1: นะคะคือรักอะแต่ว่ามันจะคนละแบบกัน
0: ถูก
1: เขาเทิดทูน
0: เทิดทูนและบูชา
1: ประมาณนั้น
0: คือยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะ
1: คะ
0: จนทำให้กฎหมายเนี่ยมันเลยต้องไปปรับให้มันตรงกับพฤติกรรมของแต่ละเจเนอเรชันด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วมันไปถึงขนาดว่าต้องไปปรับกฎหมายในการจัดงานด้วยนะเช่นอีเวนต์ลออะไรเงี้ยนะคะกฎหมายอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเนี่ย

0: ยกตัวอย่างเกาหลีใต้ก็ได้เพราะว่ามันมีซาแซงแซงไงมันก็เลยมีมาตรการแบบเข้มมากๆนะคะเรื่องของการคุ้มครองศิลปินโดยต้นสังกัดเนี่ยเขาใช้มาตรการเยอะมากนะคะเช่นเรื่องของ security zone ใช่ไหม buffer zone ต่างๆหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณอย่าไปหักหวังที่จะหาความเป็นส่วนตัวในงานอีเวนต์เหล่านี้นะแล้วก็ถ้าเกิด FC หรือว่าแฟนคลับเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นซาแซงบัฟเนี่ยนะ
1: คะ
0: คือเขาถูกแบนจากทุกอีเวนต์เลยนะแล้วก็มีเรื่องของคดีแท่งคดีอาญาตามมาแน่นอนนะคะ
2: มันถึงขนาดดร.กีคะมันถึงขนาดแบบว่ารุนแรงบทลงโทษรุนแรงถึงขนาดมีแบบว่าปกเรื่องจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีถึงขนาดนั้นไหมคะสาแซงที่แบบว่า
0: ถ้าเกิดว่ามันเป็นถึงกระทั่งว่ามันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอะค่ะเป็นไปทำร้ายจนเขาบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่างๆแก่ร่างกายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องรับผิดอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่ามันนอกเหนือจากการแบนด้วยนะ อันนี้ก็คือถูกฟ้องได้ด้วย
1: เป็นคดีความเป็นคดีอาญาก็มี
0: ใช่ใช่อีกที่นึงที่จะเห็นได้ว่าบรรดาศิลปินทั้งหลายเนี่ยมีความคุ้มครองค่อนข้างสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะถ้าเกิดนะคะมันมีเหตุการณ์ประเภทว่าเกิดจากความผู้เข้าร่วมมาก่อให้เกิดความไม่เขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะการเบียดเสียดการควบคุมฝูงชนของคนที่จัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดนะคะเจ้าของอีเวนต์นะไม่จัดแจงให้มีความเรียบร้อยของงานนะคะมันก็จะถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องเนี่ยถ้ายังจำได้นะบางเรื่องเนี่ยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นหลายล้าน US dollar นะคะมันจะมีงานเฟสติวัลต่างๆที่เดิมคิดว่าน่าจะเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะคุณมันมีอยู่นะที่แบบว่ามีคนเสียชีวิตจากการ
1: เหยียบ
0: ในงานอีเวนต์นะคะ
1: ก็
0: โอ้โหหลายล้านนะคะ US dollar ด้วยดังนั้นเขาเลยคือพอต้องป้องกันแบบนี้กาดเขาเลยเข้มมากๆนะคะตัวอย่างเช่นกาดเนี่ยเชิญออกระงับเหตุได้ควบคุมตัวชั่วคราวแล้วเอาไปส่งตำรวจขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐเนี่ยทำได้แต่ด้วยความได้สัดส่วนด้วยไม่ใช่ว่าใช้กำลังเกินสมควรเนาะอันนี้ก็เข้มมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มองเนี่ยอยากให้มองว่ามันไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะในมุมของเอกชนหรือปัจเจกชนที่เป็น FC หรือว่าบริการอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีกฎหมายในลักษณะให้สิทธิและมอบหน้าที่ให้กับคนที่จัดงานด้วย
1: พูดถึงนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นศิลปินใหญ่ที่จะมีแฟนคลับมากันมากๆจริงๆเนี่ยมันต้องระบบการจัดสถานที่ต้องเรียบร้อยอาจจะมีทางกั้นมีรั้วนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยเพื่อให้เป็นเขตให้กับบรรดาแฟนๆรู้ว่ามันยังไงถึงแม้เราจะมั่นใจว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จะนิสัยดีใช่ไหมแต่ก็ต้องการอะไรประเภทที่รักมากแล้วก็ทนไม่ไหววิ่งเข้าไปชาร์จแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีขอบเขตให้ชัดเจน
0: ถูกต้องแล้วถ้าเราดูจริงๆอ่ะกฎหมายประเทศไหนที่มีความเข้มมากๆอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการไว้วางใจว่าไปจัดแบบงานต่างๆในประเทศเหล่านี้ก็คือมีความปลอดภัยอีกประเทศหนึ่งที่ใกล้บ้านเราแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆคือสิงคโปร์นะ
1: ส
0: ิ
1: งคโปร
0: ์ใช่นะคะเพราะอะไรเพราะว่างานใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมีการวางแผนเรื่องของ security หรือความปลอดภัยต่างๆและอย่าลืมเขาต้องมีการวางแผนในเรื่องของการอพยพฝูงชนด้วยนะคะเขาถึงได้พูดง่ายคืองานใหญ่ๆไปจัดที่ประเทศเขาค่อนข้างเยอะนะคะ
1: เหมือนฝ่ายอะไรนะป้องกันฝูงชนต้องไปดูด้วย
0: ใช่ใช่ถูกต้องนะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะใช้เป็นคล้ายๆกับกฎหมายกลางๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพรบเรื่องของการควบคุมอาคารใช่ไหม
2: คะ
0: เรื่องสถานบริการทางอาญาเป็นต้นนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยค่ะตอนช่วงนี้ก็อาจจะที่เห็นอยู่ก็มีโควิดอาจจะกลับมาระบาดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็ต้องใช้เรื่องของสาธารณสุขแบบนี้นะ
2: คะ
0: แต่เรายังไม่มีนะกฎหมายกลางในลักษณะเรื่องของการจัดงานหรือแม้กระทั่งการ
1: เรามีเรื่องร้ายๆเรื่องบันเทิงไม่ค่อยเห็นเรื่องการควบคุมฝูงชน
0: อ
1: ่ะส่วนใหญ่จะเป็นม็อบอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
0: ก็
1: เรียกคอฝอใช่ไหมแต่ของเรานี่เรื่องบันเทิง

0: ไม่ค่อยได้ใช้เจ้าหน้าที่ในลักษณะนั้นเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนทางราชการคงไม่ได้มาอำนวยความสะดวกหรือมารับจ็อบไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นฝ่ายอารักขาอีกแบบหนึ่ง
1: เหมือนจะเป็นแบบพิเศษขึ้นมาเนาะนะคะแต่จริงๆถ้าเกิดจะไปในจุดนั้นจริงๆมันก
0: ็ต้องเอา
1: แบบวางกลยุทธ์หลักเดี๋ยวพ่อลุงเกศถ้าเกิดไม่มีเลยเน
0: ี่
1: ยมันก็มองแบบนี้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดที่อื่นกันแหละ
0: เดี๋ยวเกิดเหตุร้าย
1: เราอ่ะนะคะแล้วก็มีปัญหาตรงจุดนี้ด้วย
2: เก๋มองอีกมุมนึงนะคะอย่างเรื่องของความผิดฐานละเมิดเนี่ยค่ะดร.กิฟที่เหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดศิลปินอันนี้มันก็จะเป็นอีกมุมนึงนะที่เหมือนแบบว่าเอาเที่ยวบินของศิลปินมาขายให้กับซาแซงให้กับ
0: พวกรู
2: ้
0: เอาความลับ
2: มาเปิดเผยแล้วก็ทำให้ศิลปินได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะมีโทษด้วยใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าพวกรวยๆเนี่ยบางทีก็จะไปซื้อพวกเจ้าหน้าที
2: ่ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าศิลปินไปไหนเที่ยวบินอะไรตามแบบ
0: ติดตัวติดที่นั่งเลยนะที่นั่งติดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตามไปบางทีศิลปินก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมไม่ได้ทำหน้าสวยหล่อตลอดเวลา บางทีเนี่ยก็อยากจะนอนอ้าปากน้ำลายไหลยืดบ้าง
1: ไอ้นี่เขาใส่แมสแล้วคุณ
0: เ
2: ออแมวสามสาววันนี้คุยเรื่องสาดแสงนี่คือแบบเนาะ
0: อ
2: ินอินแต่อันนี้ก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหมคะเอาข้อมูลของเขามาเปิดเผยในลักษณะแบบนี
0: ้ถ้าศิลปินเอาเรื่องก็ได้ใช่ไหม
1: อันนี้เป็นเรื่องละเมิดชัดเจนนะคะแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนาะถ้าเกิดมันไปแตะต้องตรงจุดนั้นในแง่ของข้อเท็จจริงตรงไหนเนี่ยก็อาจจะผิดได
2: ้
1: แต่แน่นอนเรายังไม่ได้มีในลักษณะที่เป็นพรบเหมือนกับประเทศอื่นที่เขามีพรบเรื่องของ
0: พรบบันเทิง
1: ตัวสำหรับบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะเนาะนะคะแต่เราก็ยังมีมาตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมันครอบคลุมนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและทำให้ถูกคุกคามนะคะหรือว่าเสียชื่อเสียงเสียรายได้ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำละเมิดเนาะนะคะแล้วก็ปัจจุบันก็อัปเดตขึ้นมาหน่อยในเรื่องของกฎหมาย PDPA นะคะถ้าเกิดมันเป็น sensitive data เนาะเป็นข้อมูลที่มันมีความปิดแหม่นะคะในเรื่องของตัวตนนะคะของแต่ละท่านออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็มีผลทางกฎหมายในแง่ของแพ่งกับอาญาด้วยแล้วคุณเฉลิมพรเกียรติอย่าลืมนะส่วนที่มันเป็นข้อหาพื้นฐานก็ยังอยู่ถูกไหมคะเรื่องการหมิ่นประมาทต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็จะมีกฎหมายที่มันมีความเฉพาะนะคะมากกว่าบ้านเรานะตัวอย่างเช่นเรื่อง privacy ต่างๆเนี่ย
0: ค่ะ
1: อย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เรื่อง privacy อยู่แล้วนะคะเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่เฉพาะdata privacy ด้วยนะคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยครอบคลุมอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลเท่านั้นนะคะอย่างอเมริกาเขามีเรื่องของกฎหมายละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวชัดเจนนะคะชัดแบบมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงเป็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะของคนที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะเนาะหลายๆเรื่องเปิดเผยไม่ได้นะคะเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆเนาะนะคะบุคคลทั่วไปไม่ควรจะรู้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่างๆนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของเดี๋ยวนี้มีนะแฮ็กโทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช้โดรนในการขึ้นไปถ่ายต่างๆแอบถ่ายในบ้าน
0: ติดตาม
1: ปาปารัสซี่ใช่ไหมคะ
0: เขาเรียกอะไรสปายโปรแกรม
1: สปายด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เจ็บปวดมาเยอะเนาะเรื่องปาปารัสซี่ต่างๆพอถ่ายไปปั๊บเนี่ยผิดเลยนะบางรัฐเนี่ยยังไม่เผยแพร่ก็ผิดแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะอีกอันนึงก็คือบางเรื่องมีเรื่องของการเข้าใจผิดบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งการนำชื่อหรือภาพของศิลปินเนี่ยไปใช้แล้วไปหากำไรแบบไม่ได้รับอนุญาตก็เลยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีนักกฎหมายหลายท่านนะก็คุณเฉพาะคุณเกศจำน้องเน่ได้ใช่ไหมที
2: ่ไปจำได้ค่ะ
1: ที่เป็นสาวร็อกเลยนะคะ
2: เลือกเสื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่น้องก็บอกว่าพอดังขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลพวงของการเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ
0: เสียความเป็นส่วนตัว
1: เสียความเป็นส่วนตัวอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีคนที่ไปทำคล้ายๆกับสกรีนเสื้อ
0: เป็นเสื้อ
1: เ

0: น้องเน้องเนเน่เป็นชื่อต่างๆเขาไปขาย
1: ก็ไปขาย
0: อ่ะใช่นะคะตรงนี้แหละก็จะเป็นเรื่องของ appropriation นะคะคือการตาด้วยคือถ้ามองในมุมกว้างเนี่ยโอ้มันมีอะไรเยอะมากและด้วยความที่หลายครั้งเราพูดเรื่องบุคคลสาธารณะเนาะนะมีคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วมันจะไปแตกต่างยังไงกับบุคคลที่ไม่ใช่คนสาธารณะล่ะเห็นไหม
1: คะ
0: จริงๆแตกต่างเยอะนะ
1: แตกสิเพราะว่าคนไม่ใช่บุคคลสาธารณะคุณทำอะไรไปสตังก็ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาซื้อไม่มีใครเขาสนใจ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้เป็นผลประโยชน์
0: กระทบเนาะในเชิงบวกในเชิงลบต่างๆเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมรุนแรงถูกไหมคะอันนี้ประเด็นตรงนี้ดันคิดว่าพอทุกท่านทราบตรงนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าอ๋อจริงๆมันมีความแตกต่างเยอะมากนะคะการละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยถ้าดูลึกๆในเง่าของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะคะ
2: ฉะนั้นเองเป็นแฟนคลับที่ดีดีกว่าไม่ใช่เข้าไปสิงอยู่ในชีวิตของศิลปินแบบทุกช่วงเวลาให้เขาได้มีอ๋อเหรอให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวได้บ้าง
1: มันอยู่ที่อายุนี่คุณเขียนอายุเท่าไหร่เนี่ยดูจริงๆเอาไปรุ่นสุดในเรา3คนนะแต่แบบเขาเรียกว่ามุมมองเนี่ยอาวุโสสุดเลยนะเน
2: ี่
1: ยเราตะกี้กับเสือพรไม่เป็น
2: แสดงว่าอย่าไปรบกวนชีวิตเขาบางทีบางคนเขาก็อาจจะอยากมีโลกส่วนตัวศิลปินน่ะศิลปิน
1: นะก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะดิฉันว่าโลกมันแคบลงอ่ะแล้วบางทีเราก็จะเห็นนะว่าการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่บางทีมันข้ามชาติมันก็จะมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เราจะต้องรับมือแล้วก็เข้าใจมันเพื่อที่จะได้เรียกอะไรผ่านให้มันไปยังราบรื่นนะแล้วเราเองก็อยากจะเป็นหับเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงอยู่แล้วใช่ไห
2: ม
1: เราก็ต้องเรียนรู้นะจริงๆเรื่องดราม่านานาชาติเนี่ยวันนี้มีหลายประเด็นมากจำได้ไหมวันก่อนอันนี้เป็นเรื่องการเมืองบ้างบางคนเนี่ยรักเมืองไทยมากนะมาใช้วิธีหลายๆอย่างในการที่จะเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำได้ไหมอันนั้นก็เป็นหลายๆชาติที่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วบางทีก็ซื้อข้าวซื้อของอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ซื้อที่ดินซื้อไปซื้อมาจนกลายเป็นชุมชนใหญ
2: ่ๆ
1: กรณีที่มต.สองเจอที่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการลุยปราบที่เวลาไปตรวจเนี่ยในฉบับเนี่ยก็ปรากฏว่าทางคุณพลพีไปเจอกับคนที่อยู่ในศูนย์ที่ป่าตองเขาก็ถามรัฐมนตรีว่ารู้ไหมมันจะมีพื้นที่ของอิสราเอลรัฐมนตรีก็อึ้งสตันไปรอบหนึ่งแล้วก็ตอบกลับบอกที่นี่ประเทศไทยเนาะอย่างนี้เป็นต้นคือด้วยความที่คงอยู่จนมีความรู้สึกว่าอินแล้วก็รักแล้วก็คิดว่าเป็นที่ของเขาแบบนี้เป็นต้นบางคนก็บอกว่าก็ซื้อที่ดินมาอย่างที่มีค่าตอบแทนแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นการซื้ออย่างถูกต้องถ
2: ึ
1: งแม้ว่าในตามกฎหมายเราเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าน่าจะมีการผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่ทุจริตแบบเนี้ยมันถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ไหมไอ้วิธีคิดของชาวต่างชาติแบบนี้เนี่ยถูกหรือผิดเพราะจริงคงไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวอาจจะมีหลายๆชาติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีชุมชนนานาชาตินะอยู่ในโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเนี
2: ่
1: ยเยอะขอ1นาทีได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: ถ้าทันเดี๋ยวกลับมาคุย
2: ค่ะพักก่อน
1: ขายของก่อน
0: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้า

0: สน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcod connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcod hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcod news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcod connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันนะคะระหว่างนี
3: ้ระหว่างนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าว่าหากคุณเป็น CEO เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารที่ต้องการขยายเรื่องของธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคนะคะนี่คือเหตุผลที่อยากจะให้มาเป็นส่วนหนึ่งมาเป็นรุ่นที่เราจะเปิดอบรมนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆเลยค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจนะคะยักษ์ใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแล้วก็จีนค่ะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนะคะวิทยากรเนี่ยโอ้โหระดับแบบว่าทั้งนักลงทุนแล้วก็เป็นกูรูนะคะสายต่างๆเนี่ยที่จะมาร่วมในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร. อัจฉริสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร. ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะแล้วก็มีดร. อามตั้งนิรันดร์ด้วยคุณกิตรัตน์ก้อนเทียนค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะก็มีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีการเปิดอบรมตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงธันวาคมปลายปีเลยนะคะสมัครด่วนๆเลยค่ะสามารถสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษจริงๆค่ะ 59,000 บาทนะคะแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะสนใจนะคะเดี๋ยวให้หมายเลขเอาไว้3หมายเลขนะคะแล้วก็จะพูดช้าๆนะคะ เผื่อคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ แบบว่า โทรเข้ามานะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งกับเราในรุ่นนี้กันนะคะ0944803076อันนี้หมายเลขที่1 นะแล้วก็หมายเลขที่2 0944803034และหมายเลขสุดท้ายค่ะ0943966649นะคะ
2: ค่ะแล้วก็อีก1โปรแกรมคลื่นเม็ด107จัดทริปสุด Exclusive เม็ดมูเตออนทัวร
3: ์
2: นะคะก็ขอเชิญชวนสายมูไปเที่ยวบินตรงลงจีนค่ะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองนะคะน่าไปมากๆก็คือเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงแล้วก็แน่นอนนะคะผู้นำสายมูทีมมูนี่ก็คือพี่เกียรติธัญไมยแม่หมอมนขาวซึ่งสถานที่ที่ไปก็สวยงามนะคะไปไม่รู้นะแต่ว่าไปทีไรอ่ะมันเย็นทุกทีก็คือยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ภูเขาสี่ดารุณี
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แล้วไปนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์แล้วก็ไปเดินอันนี้มันเสียวจริงเสียวของเรามากเพราะว่ามันเป็นระเบียงกระจกยักษ์ที่อยู่บนที่สูงมากๆนะคะแล้วก็ไปอุทยานเขานางฟ้าที่เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด
3: ์
2: ของจีน
3: ค่ะ
2: ส่วนการไปเสริมมูไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ก็คือการไปปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าที่วัดหลัวฮั่นซึ่งเป็นอารามโบราณพันปีอยู่ใจกลางฉงชิ่งนะคะแล้วก็เดินตามรอยเส้นทางสายบุญที่วัดต้าฉือที่เฉิงตูแล้วก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดประวัติศาสตร์ที่พระถังซัมจั๋งเคยศึกษาพระธรรมซึ่งอันนี้เนี่ยน่าเดินทางไปมาก
3: ๆ
2: แล้วก็นอกเหนือจากการเดินทางไปสถานที่ที่สวยงามไปไหว้พระแล้วก็ไปเรื่องของสายมูก็ยังต้องมีกิจกรรมช้อปปิ้ง ณที่ย่านซุนซีลู่สุดชิค

0: ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นที่ถูกออกถูกใจแน่นอนนะคะการดูแลก็แน่นอนนะของเม็ด107เนี่ย107เนี่ยเขาอบอุ่นตลอดการเดินทาง6วัน5คืนนะคะเดินทาง24ถึง29ตุลาคมนี้นะคะที่นั่งละ 43,900 บาทเท่านั้นสุดคุ้มนะท่านที่สนใจก็สอบถามได้ที่หมายเลข0814986322หรือก็ไปดูใน LINE นะ LINE on เขาเรียก LINE OA @med107
1: ค่ะ
0: อย่างไวนะเพราะว่าที่นั่งมีไม่มาก
1: แอดเฟรนด์เข้าไปนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะของทั้งทางคลื่น 100.5 เองนะคะแล้วก็107ด้วยนะคะ
0: ค่ะวันนี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของกสทช.ก็น่าสนใจเร
1: ื่
0: องของเขาเรียกเสือตัวที่4ของพรรคภูมิใจไทยคุณประกรณ์ซึ่งโหอันนี้น่าสนใจมากๆนะอย่างกรณีของกสทช.นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าประชุมล่มไปเรียบร้อยเพราะทีแรกเขาก็ดูกันเกี่ยวกับเรื่องของประธานนั่นเองนะก็มันจะมีประเด็นเรื่องของสถานะของประธานน
1: ะ
0: ของคุณหมอสรณะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของประธานซึ่งน่าจะต้องถกอีกทีนี่ในช่วงวันที่5สิงหาคมนะนะคะว่าคุณหมอขาดคุณสมบัติอย่างไรหรือว่ามันจะต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างซึ่งจริงๆวันนี้เขาก็มีการติดตามกันนะทางฝ่ายค้านว่าจะมีการประชุมหรือเปล่าปรากฏว่าล่มปรากฏว่าล่มจริงๆ เพราะว่าในส่วนของประเด็นคุณสมบัติเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับประชุมของกสทช.ในวันนี้ไม่สำเร็จก็เนื่องจากว่า3กรรมการ walk out ค่ะทำให้องค์ประชุมไม่ครบแล้วก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของสถานะของประธานกสทช.นะคะก็คือในส่วนของประธานเนี่ยก็ยังยืนยันว่าตัวเองยังไม่พ้นตำแหน่งนะคะจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพราะนั้นวันนี้หลายๆคนก็ติดตามกันตั้งแต่ตอนสายๆเพราะว่าในช่วงสายวันนี้เนี่ยนะวันนี้มันมีประเด็นที่สำคัญด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องของสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยความคืบหน้าของมันอันนี้ก็สำคัญนะแล้วก็ประเด็นคือจริงช่วงนี้ในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าภาครัฐเนี่ยหนักหน่วงนะ
1: ค่ะ
0: ทุกเรื่องเป็นประเด็นทั้งนั้น
1: มีแต่ประเด็นดราม่า
0: แม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังมีดราม่านะคะ
1: แต่ว่าอย่างเรื่องของกสทช.เองเนี่ยต้องบอกว่าการประชุมเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมนะคะเพราะว่ามีกสทช.3คนเนี่ยเขา walk out แล้วก็ไม่เข้าประชุม1คนด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนยังมีความเห็นในเรื่องของการโต้แย้งทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของประธานกสทช.ที่ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าคณะกรรมการก่อนหน้านี้เนี่ยมีคณะกรรมการสรรหาที่มีมติว่าประธานกสทช.เนี่ยได้สละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งนะคะแต่ว่าในขณะที่เจ้าตัวเองเนี่ยยืนยันว่ายังคงมีอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายฉะนั้นเองเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับประเด็นมันยังเป็นข้อถกเถียงกันยังไม่ได้ข้อยุติอะค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยเราก็อยู่ระหว่างเรื่องของการใช้สิทธิ์ฟ้องต่อศาลปกครองด้วยนะคะขณะเดียวกันในช่วงเช้าเองเนี่ยก็มีการประชุมของทางสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยด้วยมีการเข้ายื่นหนังสือกับทางประธานกสทช.เนี่ยละค่ะแล้วก็กรรมการกสทช.รวมทั้ง7คนเนี่ยก่อนจะมีการประชุมกันนะคะก็กำหนดเริ่มตอนประมาณสัก 9:30 น. 9:30 น. เนี่ยละค่ะแต่ว่าด้วยความอย่างที่บอกไปนะคะว่าเหมือนหลายข้อกังวลอะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.เนี่ยค่ะที่มีมติออกมานะคะก็เลยทำให้บางส่วนก็ไม่เข้าร่วมประชุมแล้วก็ walk out นะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยสถานะก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ด้วยนะคะอ่ะก็เนี่ยละค่ะเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะฉะนั้นเองเรื่องของทีวีดิจิตอลอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นแผนโรดแมปอะไรต่างๆวันนี้เข้าใจว่าก็อาจจะยังไม่ได้คุยด้วยแต่ว่าประเด็นนี้ก็สำคัญนะถ้าแยกไปอีก

0: แยกย่อยไปอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะ
1: ค่ะส่วนเกณฑ์ของการปรับปรุงฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รับทราบเรื่องของการดำเนินโครงการลงทะเบียนใช่ไหมประเด็นที่สองก็คือเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี69ทุกคนเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม69พร้อมให้ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมก็คือโครงการของปี65เนี่ยค่ะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปก่อนต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนไม่งั้นเขาจะเหม็นขี้หน้ารัฐบาลเงินหมดก็จากเดิมมันจะสิ้นสุด31กรกฎาคม
1: ใช่
0: เพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่ะได้รับผลกระทบนะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติในระยะเร่งด่วนซึ่งจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนกลุ่มนี้ต้องเข้ามายื่นอุทธรณ์หรือว่าร้องเรียนนะคะก็คือ1เกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือกรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้ที่เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ประเด็นที่2ก็คือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมกรณีที่1คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมอีกประเด็นหนึ่งก็คือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรประเด็นที่3นะคะเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดประเด็นที่4ก็คือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติหรือว่าบัญชีถือครองตราสารหนี้นั่นเองตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากๆตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดประเด็นที่คนสนใจเป็นพิเศษคือเกณฑ์รถคือข้อที่5นะคะไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่ผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์สามล้อรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทและไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมประเด็นแรกก็คือมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นอันนี้พูดภาษาชาวบ้านเลยนะมอเตอร์ไซค์ที่มีมูลค่าสูงหรือประเภทสะสมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดพวก เล่นรถเก่าอ่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือรถยนต์รถพ่วงรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่อายุเกินกว่า20ปีตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรกยกเว้นเหมือนกันรถยนต์ที่มีมูลค่าสูงหรือรถสะส
1: ม
0: ชนิดหรือแบบเพราะว่าบางประเภทถึงจะ30 40 50ปีแต่ราคามันสูง
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่คร่าวๆที่เพิ่มเติมให้นะคะส่วนด้านอื่นๆโหมันเริ่มมันเยอะเหลือเกินแต่ว่าเวลามันไม่อำนวย
1: เวลามีจำกัดค่ะ
0: วันนี้ขอขอบพระคุณนะคะภาพและข่าวจากมติชน .co.th thairat.co.th ค่ะ dailynews.co.th ข่าวสด .co.th กรุงเทพธุรกิจ .com แนวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.thislanews.org hfocus.org nbtconnect แล้วก็ nationtv.tv ดิฉันเสือพรยานาวิทยาคุณค่ะ
1: ค่ะจุฬารับประพฤติค่ะ
0: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์เรา3คนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณเก๋ยังต่ออีกช่วงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันอนุทินบอกมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้หลังล่าสุดบ้าน20ล้านคอนโดไม่ปรากฏรายการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงบัญชีทรัพย์สินล่าสุดของนายกรัฐมนตรีไม่ปรากฏบ้านพักตากอากาศที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคา20ล้าน5แสนบาทและคอนโดมิเนียม2แห่งที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ในบัญชีทรัพย์สินว่าไม่ปรากฏแสดงว่าไม่มีเมื่อผู้สื่อข่าวซักว่าแล้วมันหายไปไหนนายกรัฐมนตรีตอบว่ามันไม่ได้หายมันไม่รู้ตนแจ้งบัญชีทรัพย์สินมากี่ครั้งแล้วมันเคยมีหรือไม่ซึ่งผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเคยมีสมัยรัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนายอนุทินตอบว่าไม่ใช่ไม่น่าใช่หากมีก็ต้องขายอย่างถูกต้องถ้ามีตนมีคนทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องมันทำมาไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเยอะให้คนทำแล้วตนคอยตรวจสอบผู้สื่อข่าวจึงถามว่าหากไม่อยู่แล้วแสดงว่าขายแล้วใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเอามาให้ดูก่อนว่าไม่อยู่หรือเปล่าส่วนที่เป็นห้องชุดวอเตอร์ฟอร์ดพาร์คคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่มีปรากฏนายกรัฐมนตรีตะโกนขึ้นมาว่าวอเตอร์ฟอร์ดที่ไหนฉันยกให้เมียคนแรกแล้วไงเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกโดยก่อนเดินทางออกจากวงสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าข้อตกลงการหย่าร้างเมื่อผู้สื่อข่าวย้ำถึงคอนโดมิเนียมที่เชียงใหม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่มีส.ส.พรรคประชาชนรับหนังสือคดีหัวสว.ปณิดาจี้กกต.เร่งส่งสารยังไม่ต้องรอสอบจนสิ้นสงสัยนายพันธินนุ่มเจิมส.ส.กทม.พรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวปณิดามงคลสวัสดิ์ส.ส.สมุทรปราการพรรคประชาชนรับยื่นหนังสือจากนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นผู้แทนพรรคประชาชนเรื่องหลักฐานคดีเลือกตั้งสว.โดยระบุว่าขณะนี้สำนวนอยู่ในชั้นของการพิจารณาของกกต.อ้างถึงพยานหลักฐานที่มีความชัดเจนเชื่อมโยงไปถึงกระบวนการหัวสว.อาจจะเข้าข่ายการกระทำล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องที่ขัดต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญาโดยขอให้พรรคประชาชนพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพราะไม่ไว้ใจกกต.ในการพิจารณาขณะเดียวกันจะไปยื่นต่อสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าพฤติการของกระบวนการหัวสว.แต่ระดับคนในรัฐบาลและสว.รวมไปถึงคนที่อยู่นอกสภาขอให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีแก่พนักงานสอบสวนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านนางสาวปณิดาระบุว่าขอบคุณทนายอั๋นที่นำข้อมูลเพิ่มเติมมาให้ในวันนี้หลังจากนี้จะศึกษาดูข้อมูลและหลักฐานว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรต่อไปสุดท้ายอย่างที่ศาสตราจารย์สิริพานนกสวนสวัสดีฝากให้ในเวทีเปิดหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ในการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยก่อนแล้วค่อยฟ้องศาลแต่กกต.มีหน้าที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่สามารถรวบรวมได้จากการไต่สวนหากพึงเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นสามารถส่งสารทั้งหมดได้ทันทีกระทิงซีแอตเทิลตายเพิ่มเป็น3คนเหตุร้ายในระหว่างงานเทศกาลอาหารสุดสัปดาห์ที่เมืองซีแอตเทิลของสหรัฐอเมริกาที่คนร้ายกระทิงทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น3คนและมีผู้

0: ได้รับบาดเจ็บ4คนเหตุเกิดขึ้นช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นระหว่างงานเทศกาลอาหารประจำปีในเซียเทิลเซ็นเตอร์ใกล้กับหอคอยสเปซนิดเดิลนอกจากมีผู้เสียชีวิต3คนยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4คนรวมไปถึงเด็กเล็กอายุ2ปีอีก1คนด้วยในขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้2คนแต่ล่าสุดแจ้งว่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัว1คนและอีก1คนหลบหนีไปได้ขณะนี้กำลังออกไล่ล่าส่วนรายละเอียดและแรงจูงใจยังไม่มีการเปิดเผย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกองทัพภาคที่1จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษากองทัพภาคที่1กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ภายในกองบัญชาการกองทัพภาคที่1มีพลโทวรยุทธเหลืองสุนทรเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชานำกำลังพลสังกัดกองทัพภาคที่1กองทัพน้อยที่1และมูลนิธิมวลชนกองทัพภาคที่1ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์พิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งนี้ตลอดห่วงเดือนกรกฎาคมกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลและประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
3: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
5: Thank you.
3: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: ถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
1: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันขจรกิจพ้นภัยและพี่เก๋จุฬารัตน์ประพฤติสวัสดีพี่เก๋ด้วยค่ะ
3: ค่ะสวัสดีอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มแชร์เล่าข่าวเด็ดกันที่เรื่องเดือดๆกันเลยละกันนะคะถือว่าทำให้อุณหภูมิของวงการการเมืองตอนนี้เดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ถูกขับเคลื่อนโดยฝั่งฝ่ายค้าน
3: แล้วก็ภาคประชาชน
0: และภาคประชาชน มีการออกมาเปิดเผยหลักฐานค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการโต้กันไปโต้กันมาละค่ะกับฝั่งของรัฐบาลนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีคือท่านบอกเลยว่าเอาเลยคือถ้าเกิดจะฟ้องหรืออะไรก็คือเอาเลยได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าการที่ฝ่ายค้านรุกเกมหนักแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสวเนี่ยตกลงแล้วมันได้หรือมันเสียในมุมของจริงๆถ้าพูดถึงมันได้หรือมันเสียเนี่ยพี่เก๋มันต้องมองใน2มุมเนาะคือถ้ามองในมุมของข้อมูลที่ประชาชนพึงได้เนี่ยว่ายังไงก็ได้ได้แบบเต็มๆนะคะเพราะว่าเขามีการเอาหลักฐานออกมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลหรือว่าจะเป็นพยานหลักฐานต่างๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอมองในเกมการเมืองอันนี้ก็ต้องดูว่าได้หรือเสียนะคะในเมื่อฝ่ายค้านและภาคประชาชนตอนนี้ทยอยเปิดชื่อเปิดพยานเปิดข้อมูลแบบต่อเนื่องเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนทิศทางให้คดีหัวเลือกสว.เข้าไปอยู่ในที่อยู่ในมือกกต.ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่า
3: ค่ะ
0: เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ข้อมูลใหม่ที่นำไปตรวจสอบแล้วก็เอาไปประกอบสำนวนได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่ถูกพูดบนเวทีจะกลายเป็นหลักฐานในทันทีแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่ถูกเปิดชื่อจะมีความผิดแล้วแต่ทีนี้ถ้าให้มองในมุมของผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพที่อยู่กับความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ทราบแรงกระเพื่อมในมุมของประชานิยมนะคะว่าเขาจะมองคิดมองเรื่องนี้ยังไงคิดเรื่องนี้ยังไงนะคะวันนี้ฟังจากปากของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีผมสวัสดีทุกท่านครับ
3: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าประเด็นเรื่องของหัวสว.ตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนไปในมุมของมิติการเมืองแล้วก็มิติทางเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันขับเคลื่อนไปในแนวทางไหนทิศทางไหนอย่างไรคะอาจารย
4: ์คืออย่างนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับชื่ออะไรเนาะเหตุการณ์ที่ที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าว่ามีพยานบอกว่าอย่างนี้มีพยานบอกนี
0: ้
4: ใช่ครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานต่อไปว่ามีหลักฐานไหมนะครับที่สำคัญเนี่ยผมว่าการมาเปิดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีเอกสารถ้าฝั่งที่มีเรื่องมาเปิดเผยอย่างเงี้ยก็ควรต้องนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาอาจจะยื่นเรื่องนี้ต่อกกต.หรือข้อมูลนี้ได้มาจากกกต.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไปผลักดันกกต.ให้เร่งในดำเนินการพิจารณานะครับในเรื่องของคดีหัวสว.ทั้งหลายนะครับเพราะผมคือการมีเรื่องเล่าอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมไปฟังว่าบางทีเรื่องเหล่านี้ใครก็เล่าได
0: ้
4: มันต้องมีหลักฐาน
0: น
4: ะครับอันที่หนึ่งสองนะครับหรือไม่ก็จะต้องมีการยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นยื่นต่อกกต.ยื่นต่อ DSI ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการต่อในการดำเนินการในเชิงของคดีหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
4: อาจารย์ค่ะอันนี้สำคัญมากกว่าง
0: ั้นขออนุญาตแวะถามอย่างนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดวิเคราะห์จากโพลที่ผ่านมาที่อาจารย์ทำอะค่ะอาจารย์คิดว่าประชาชนเขาอินกับเรื่องนี้แค่ไหนคะคือเขามองว่ามันคือขบวนการหัวเลือกสว.ที่มันจะต้องล้างบางให้ถึงตัวผู้สั่งการหรือจริงๆแล้วมันเป็นการตอบโต้ทางการเมืองแบบรายวันประชาชนทั่วไปมองแบบไหนคะอาจารย
4: ์ผมว่าประชาชนเขามองว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นทางการเมืองสองประชาชนเขาก็รอดูว่าเอาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อผ่านเข้าสู่ในชั้นของศาลนะครับเข้าอยู่ในชั้นของศาลแล้วเนี่ยจะผลออกมาจะเป็นอย่างไรการดำเนินการจะเป็นอย่าง

0: ไปบ้างผมว่าเขารอสิ่งเหล่านี้มากกว่านะนะครับเขาคงไม่ได้บอกโอ้ฟันธงไปกันเป๊ะๆตามคำเก่าเหล่านี้แต่ว่าเอาว่าคำเก่าเหล่านี้เนี่ยมันฟังแล้วมันย่อหลับฟังแล้วมันก็น่าคิดในหลายๆเรื่
1: อง
0: นะครับแต่ในขณะเดียวกันคำว่าน่าคิดในหลายเรื่องถามว่าแล้วสิ่งที่เราบอกว่าน่าคิดในหลายเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ก็ต้องรอการที่สูงทราบจากหลายๆฝ่าย
2: อาจารย์ทีนี้ถ้าให้มองเกมของฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนก่อนการที่เขาเปิดเกมรุกหนักเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารุกหนักมากๆเลยเพราะว่ามีการเปิดเผยชื่อบุคคลเปิดเผยพฤติกรรมต่างๆนานามองโดยภาพรวมแล้วอาจารย์คิดว่ามันได้คุ้มเสียไหมหรือว่าจริงๆแล้วกลายเป็นเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับจนแผลเวอะเต็มตัวเนี่ยอาจารย์
0: ผมว่าผมไม่มั่นใจว่าคุณเป๋า
2: คุณเป๋ายิ่งชีพ
0: และคุณยิ่งชีพเนาะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนนะครับนะทีนี้ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้นะเป็นข้อมูลจริงขึ้นมาเป็นข้อมูลที่เนื้อน่าเชื่อถือได้นะครับนะก็คำถามคือว่าก็สมควรจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยื่นต่อกกต.นะครับยื่นต่อหรือข้อมูลนี้ไม่รู้เห็นบางคนก็บอกว่าหลุดมาจากกกต.หรือเปล่าก็แล้วแต่นั้นต้องมีการพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับนะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่ามีหลักฐานชัดเจนไหมอะไรเหล่านี้ผมว่าประเด็นเหล่านี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานคือแค่พยานอย่างเดียวมาบอกเล่ามันเป็นเรื่องเล่าอ่
2: ะ
0: ที่สำคัญคือผมว่าประเด็นที่คุณยิ่งชีพเปิดเผยออกมาเนี่ยผมว่าเป็นความเสี่ยงของคุณยิ่งชีพอ่ะ
2: ใ
0: ช่ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยมีหลักฐานแค่ไหนนะครับหรือว่าไม่มีหลักฐานก็ถึงให้โดนคุณสมชายเขาจะฟ้องเอาอ่ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่นอกจากเขาเรียกร้องนะคะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะก็ถ้ามีการชี้แจงอยากให้มีการชี้แจงตรงนี้ค่ะในส่วนของคนที่ถูกพาดพิงควรที่จะต้องชี้แจงไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมรับฟังถ้าสมมติว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเขาก็พร้อมอะค่ะ
2: คือมองว่ามันเป็นเกมที่ต้องการที่จะให้อีกฝั่งนึงเปิดออกมาหรือเปล่าสำหรับฝั่งของคุณเป่ายิ่งชีพอะคะอาจารย
0: ์ผมว่าเขาเปิดเกมก็ต้องการให้อีกฝั่งนึงนั่นแหละออกมาชี้แจงฝั่งนึงเนี่ยเขาผมว่าเขาก็ฉลาดพอด้วยการไม่ชี้แจง
2: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเพียงแต่เขาก็ขอให้เราว่าตกลงว่าที่คุณพูดคุณมีหลักฐานอะไรไหมถ้าคุณไม่หลักฐานอะไรเนี่ยผมก็จะฟ้องเลยนะผมว่าประเด็นมันจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่า
2: อาจารย์ทีนี้อาจารย์มองเกมของการสวนกลับของนายกรัฐมนตรียังไงอย่างวันนี้อาจารย์นายกพูดแค่สั้นๆเลยว่าเอาเลยคือมันคือถือว่าโอเคบริสุทธิ์ใจพร้อมจะให้พิสูจน์หรือในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็มองว่าใช้คดีความมากดดันเพื่อที่จะปิดปากคนที่ต้องการจะเปิดโปงค่ะอาจารย์มันมองในมุมไหนได้มากกว่ากันนะคะ
0: คือไอ้เรื่องฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับมันต้องดูหลายประเด็นผมว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเมื่อเขาถูกกล่าวหาแน่นอนแล้วถ้าเกิดเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิดนะเขาก็ต้องฟ้องเป็นของธรรมดาดังนั้นผมว่าประเด็นเหล่านี้บางทีจะเปิดเผยอะไรข้อมูลใดก็ตามไม่ว่ามันจะข้อมูลนั้นจะจริงหรือจะเท็จก็ตามนะครับนะก็ควรต้องระมัดระวังนิดนึงในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือไม่มีอะไรชัดเจนหรือว่าไม่สามารถดึงฝั่งหนึ่งให้เข้าสู่หมากที่ตัวเองวางไว้ได้เนี่ยนะครับ อะไรนะผลทางลบเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าสู่ผู้ที่เปิดเผยเอง
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมองว่าการขับเคลื่อนในมิติทางการเมืองเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของมิติในการตรวจสอบอย่างนี้หรอคะอาจารย์
0: ผมกำลังมองว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองซะมากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าในประเด็นในเชิงข้อเท็จจริงแล้วก็ทางกฎหมายเนี่ยคนไทยทั้งชาติก็รอคอยอยู่ว่ากกต.เนี่ยจะทำอย่างไรจะยื่นฟ้องไหมจะยื่นฟ้องใครนะครับประเด็นใดมีหลักฐานขนาดไหนสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินว่าอย่างไรผมว่าคนไทยรอประเด็นเหล่านี้อยู่ครับ
2: แปลว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่คำตอบของกกต.ทั้ง7คนเนาะอาจารย์ซึ่งตอนนี้มันค่ะ
0: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเท่าไหร่มันก็ต้องภาคประชาชนนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เขาต้องทำนะครับคือการกดดันกกต.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ move forward ไปข้างหน้าได้แล้วไม่ใช่นั่งอยู่กับที่นะครับนะเพราะว่ามันสองปีแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นะครับนะอีกไม่กี่ปีเขาหมดวาระกันแล้วอ่ะนะครับผมว่าต้องไปบีบกกต.มากกว่าให้กกต.เดินหน้าตามหลักฐานพยานที่มีนะครับเพื่อดำเนินการโดยรวดเร็ว นะครับ

0: นั้นเราจะได้ไปพิสูจน์ทราบกันในชั้นศาลเลยว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร
1: ค่ะจริงๆตอนนี้มันมีสิ่งที่ออกมาจากความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดอาจารย์ชุดที่36กับชุดที่26ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันต้องทอดระยะเวลาไปเท่าไหร่มันถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้เห็นความแตกต่างหรือว่าข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงวินิจฉัยกันไปคนละทางอะคะอาจารย
0: ์ไอ้คำวินิจฉัยที่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะเราเป็นว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าจับตามองคดีนี้มานานแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมว่าคดีนี้ภายในไม่รู้นะภายในปีประมาณนี้หรือ2เดือนนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าภายในปีนี้คุณต้องมีการดำเนินเรื่องสิ่งเหล่านั้นขึ้นสู่ศาลได้แล้วเพื่อให้ทั้งขบวนเพราะเดี๋ยวขบวนการขึ้นสู่ศาลต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าปีนะครับกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรในทางฉะนั้นผมว่าเราไปเร่งขบวนการตรงนั้นดีกว่าเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องชอบธรรมให้มันเห็นชัดๆเลยว่าตามพยานหลักฐานมีไหมการว่าสว.ถ้ามีแล้วใครผิดบ้างใครมีส่วนร่วมบ้าง
2: แต่หนึ่งข้อเรียกร้องของทางฝ่ายค้านเองแล้วก็ภาคประชาชนเองเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็ต้องการที่จะมาบี้บทบาทของหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเหมือนกันอย่างกกต.เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีการส่งฟ้องแล้วก็ส่งฟ้องเอาข้อมูลเข้าสู่ศาลด้วยแล้วก็ถ้าไม่ส่งฟ้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขามองว่าอาจจะมีความแบบว่ากกต.เองมาจากในส่วนของสว.อะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีเรื่องของความเชื่อมั่นที่อาจจะไม่จะได้รับผลกระทบด้วยอย่างนี้ค่ะอาจารย
0: ์คือตอนนี้บอกตรงนี้เขาบอกกกต.เนี่ยนะความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับนะมีกำลังมีปัญหาอย่างมากเพราะคนตั้งคำถามเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งอะไรนะอย่างเรื่องราวในเรื่องของการหัวสวต่างๆเหล่านี้นะครับนะมีคนตั้งคำถามเยอะว่าม
1: ันไม่มีคำตอบ
0: เนี้ยมีคดีความมากมายที่คนยื่นเรื่องต่อกกต.ทำไมกระบวนการทั้งหลายถึงไปอย่างช้าเหลือเกินไม่ค่อยขยื่นนะครับผมว่าถูกแล้วครับที่ภาคประชาชนทั้งหลายภาคประชาชนนะครับหรือเครือข่ายองค์กรทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องร่วมกันดีกกต.ให้เดินให้เร็ววันนี
1: ้
0: เพราะว่าถามว่าเอาประเด็นออกมาโจมตีคนนู้นนักการเมืองคนนู้นมีส่วนร่วมนักการเมืองคนนี้รัฐมนตรีคนนู้นคนนี้มีส่วนร่วมมันก็เป็นเพียงแค่ประเด็นการเมืองเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าหลักฐานพยานอะไรมันยังไม่ถึงขั้นเข้าสู่ในการพิจารณาเท่าไหร่นะนะครับนะดีไม่ดีจะโดนฟ้องกลับเอาอย่างที่บอกอ่ะคือผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นการฟ้องปิดปากนะผมว่าเป็นการฟ้องเพื่อป้องกันตัว
1: ค่ะอาจารย์
0: ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเราไปไล่บี้กกต.กันดีกว่า
1: ก็ตอนนี้ก็ดูถ้าทางทุกหน่วยงานก็จะพุ่งเป้าไปที่กกต.อย่างคุณสาธิตวงหนองเตยอะค่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานอยู่แล้วแต่ว่าจงใจไม่แสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็อาจจะถูกตรวจสอบตามมาตรา157
0: ก็ฟ้องไปเลยถ้าคิดว่าเขาไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าทำงานอย่างล่าช้า
2: ค
1: ่ะ
0: อันนี้ก็ลุยกกต.เลยนะครับแล้วกกต.มีหน้าที่ดีเฟนต์ตัวเองเอากันว่าตัวเองจะทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วหรือยัง
1: แต่ว่ากกต.ก็ตอบกลับนะอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าการพูดบนเวทีสาธารณะมันไม่หลักฐานมันไม่ได้เพียงพอเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามันคือข้อมูลมันต้องย้อนกลับไปตรวจสอบสำนวนเอกสารคำให้การเดิมอะไรต่างๆนานาซึ่งสรุปนี้มันถือว่าเป็นการต่อสู้ไหมอาจารย
0: ์คือการออกมาพูดนะเราเห็นในเวทีสาธารณะตรงนี้เวทีเนี่ยเรามีการพูดเยอะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ทุกคนพูดเรื่องหัวพูดเรื่องข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: เราต้องการเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และคำตัดสินที่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยศาลไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาพูดลงแต่งทางการเมืองศาลรุ่นที่ศาลอะไรก็แล้วแต่เราอยากเห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นเหล่านี้เหล่าท่านผู้พิพากษาเนี่ยมองว่าอย่างไร
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเรื่องเล่าให้ผมเล่าเรื่องวันนี้ผมยังเล่าได้เลย
2: อาจารย์แต่ว่า
0: ชั่วโมงผมยังเล่าได้ผมจะเล่าไม่ได้
2: อาจารย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างกกต.บอกว่าเดี๋ยวจะเหลือในเรื่องของการประชุมเนี่ยอีกประมาณสัก4นัดแล้วก็คาดว่าจะมีมติได้ประมาณสักเดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่าทิศทางเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปตามที่ทางภาคประชาชนหรือหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าหากคดีมันไปสู่ชั้นศาลมีการส่งฟ้องแบบนี้อาจารย์มองว่าจะทำให้อุณหภูมิทางการเมืองมันลดลงไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาหรือถ้าสมมติว่ามันกลับเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมการเมืองอุณหภูมิการเมืองมันยิ่งร้อนขึ้นไปอีกอาจารย์มองยังไงคะ
0: ผมมองอย่างนี้ถ้าสิงหาในกรกตมีมติมาทุกคนก็ต้องเฝ้าจับตามองก่อนถ้ากรกตฟ้องแล้วมีประเด็นต่างๆในกลุ่มใดกลุ่มก็แต่ที่มันมีหลักฐานไปถึงมันก็ลดฮีทในของกรกต

0: ของกกต.ได้ส่วนหนึ่งแรงโจมตีสู่กกต.ก็จะลดลงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะคนข้างหลังถามว่าเอ๊ะทำไมถึงบางคนอาจจะต้องการไปจนถึงแบบสูงสุดเลยใช่ไหมนะครับอาจจะไล่ไปไม่ถึงอาจจะเกิดมีอากาศจะมีความไม่พอใจกกต.มันต้องอยู่แล้วประเด็นเหล่านี
1: ้
0: นะครับแต่มันต้องอยู่เรื่องราวเหล่านี้ก็อันนั้นก็ไปโต้เถียงกันต่อไปในอนาคตว่ากกต.ฟ้องครบไม่ครบหรือฟ้องแล้วสมบูรณ์แบบหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจกับคำฟ้องของกกต.แต่แล้วขบวนการที่เข้าสู่ศาลก็ต้องไปรอไปที่ศาลว่าอาจจะว่าอย่างไรจะมีการสั่งให้ใครบางคนมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไห
1: ม
0: ใครบ้างที่หยุดใครโดนบ้างคดีเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอดูคดีที่เดินหน้าไปหน้าที่สำคัญอย่างนึงก็คือผมเชื่อประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งหน้า
1: อันนี้ก็สำคัญ
0: อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของPolitical Warสงครามทางการเมืองที่จะไปเผชิญหน้ากันในสภา
1: ค่ะ
0: รัฐบาลที่อาจจะโดนกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีหน้าที่ดีเฟนต์และตอบโต้ในสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้กล่าวหาก็หาหลักฐานมาเพราะอย่าลืมว่าเพราะเวลาการอภิปรายไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเมื่อมีการกล่าวหามีหลักฐานต้องยื่นหลักฐานนั้นต่อปปช.
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าปปช.ก็เดินหน้าต
1: ่
0: อนะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เราก็จะสู้กันไประยะหนึ่ง
1: อาจารย์ตอนนี้มันเริ่มมีกระแสจริงๆมันมีมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ตอนที่เริ่มที่จะมีการเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาตีฟูให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของการที่มีน้ำเงินอ่อนจะเป็นผู้ปลีชีพแทนน้ำเงินเข้มมีการคัดเลือกเอาไว้แล้วบ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ข่าวแบบนี้มาบ้าง
0: ไหมคะได้ข่าวแล้วเรื่องน้ำเงินอ่อนเรื่องผู้ปลีชีพอันหนึ่งก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
1: ค่ะซึ่ง
0: ถ้าในมุมมองผมตั้งแต่แรกเอาหนึ่งผมว่าประเด็นเรื่องการว่าสวเนี่ยนะครับนะผมว่ามันต้องมีผมเชื่อนะความเชื่อผมนะแต่ความจริงคืออะไรผมไม่รู้นะข้อจริงเลยแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่โดนบ้างใครไม่มีเลยคือไม่มีมันต้องมีบ้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่งั้นมันคงไม่มีอะไรออกมากันขนาดนี้หรอกแต่ถามว่ามีไปบ้างขนาดไหนอ่ะผมไม่ทราบ
1: ทีนี้ถ้าเกิดถอยมามองในภาพรวมอาจารย์มองฝ่ายค้านตอนนี้ที่เขารุกเกมแบบนี้ตกลงแล้วถ้าจะพุ่งเป้าไปที่หัวสวเลยเนี่ยตอนนี้เขาได้หรือเขาเสียอยู่คะตอนนี
0: ้ก็คือเขาจุดประเด็นน่ะ
1: ค่ะ
0: เขาจุดประเด็นผมว่าการนำเรื่องนี้เข้ามาพูดเนี่ยก็คือเป็นการจุดประเด็นในช่วงนี้นะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมาคือวุ่นวายชีวิตอ่ะแล้วการจุดประเด็นเรื่องนี้มันเหมือนกับไม่รู้นะอาจจะเป็นการเริ่มถุงไฟก่อนนะก่อนเปิดอภิปรายไม่ว่างใจนะครับเพื่อสุขภาพอภิปรายเนี่ยคนจะได้สนใจในประเด็นเหล่านี
1: ้
0: แต่ก็ดีครับก็ดีงั้นเราชาวบ้านเราจะตั้งฟังไปเรื่อย
2: ๆแต่ในอีกด้านหนึ่งอาจารย์รัฐบาลเองจะต้องรับมือกับข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่สังคมกำลังตั้งคำถามอยู่ในเรื่องนี้อย่างไรอะคะเพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยอะค่ะ
0: ผมว่ารัฐบาลเขาคงตอบโต้ที่เห็นนะเนาะในประเด็นต่างๆเขาก็ตอบโต้ตามที่เขาคิดว่าเขาสามารถดีเฟนต์ได้ส่วนในขณะที่ชื่อใครบางคนที่โดนกล่าวหาถ้าใครกล่าวหาไม่มีหลักฐานเพียงพอก็แน่นอนเรื่องธรรมดาเขาก็ต้องมีการฟ้องเพื่อปกป้องตนเองเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติในคือวิกฤตสงครามอ่ะเป็นเรื่องปกติในวงการทางการเมืองเกิดขึ้นมาทุกประเทศก็เหมือนกันหมดนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้บ้างคะเพราะว่าอย่างที่ถามไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าหลายคนก็มองไปแค่เรื่องของเกมการเมืองแต่จริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะที่จะต้องสาวไปให้เจอกับตัวการใหญ่จริงๆอะค่ะอาจารย
0: ์จริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะที่เราควรจะต้องเฝ้าติดตามมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะจบลงอย่างไรจะเป็นว่าขอให้พี่น้องชาวไทยเนาะดูแล้วอย่าไปเครียดซีเรียสมากกับเรื่องอย่าไปเครียดมากนะครับนะเดี๋ยวเดียนเองจะแตกตัวผิดพลาดซะนะครับนะดูแล้วก็คอยเฝ้าติดตามดูว่าผลสุดท้ายของแต่ละเรื่องนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนะครับที่มีคดีความสมัยเมื่อ10-30ปีก่อนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีผลลัพธ์ของมันออกมาเองครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพคือจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คดีถ้าจะเป็นไปได้ก็คือทางแรกคือเดี๋ยวกกต.อาจจะยกคำร้องทั้งหมดก็ได้นะพี่เก
2: ๋
1: ตามความเห็นของเสียงข้างมากของคณะชุดที่36อะค่ะหรือไม่ก็กกต.ก็อาจจะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาบางคนมีมูลแต่ว่าบางคนหลักฐานไม่พอก็ส่งเรื่องเข้าสู่ศาลแบบเฉพาะรายไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นไปตามที่หลายๆคนออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้หรือถ้าทางที่3ก็คือกกต.ก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับคณะชุดที่36แล้วก็ส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวนมาก

0: หรือว่าทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของศาลเลยก็ต้องรอลุ้นกับกกต.ทั้ง7คนนะคะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการชุดไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลักฐานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นกันอย่างชัดเจนหรือเปล่าว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีอะไรที่ประชาชนเขาจะร่วมตรวจสอบได้ไหมนะคะ
1: แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินนะคะให้สัมภาษณ์ยาวมากเลยนะคะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนะคะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็สวก็เรียกไปตอบกระทู้เราก็ต้องไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างทุกประเด็นด้วยนะคะเมื่อถามว่าที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่หรือไม่นายกบอกว่าไม่มีตนให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไปตั้งแต่ปีกว่าแล้วนะคะเมื่อถามย้ำว่ากรณีนี้เนี่ยจะมีการยื่นฟ้องนายยิ่งชีพหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ดำเนินการไปหรือยังนายกบอกว่าตนดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นไม่ได้ตนมีทนายความไม่ได้เขียนคำฟ้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าภูมิใจไทยไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้นะคะเมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะไปตั้งทำไมเมื่อถามอีกว่าถ้าถามตรงๆเนี่ยมั่นใจใช่หรือไม่นะคะว่าเรื่องหัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วก่อนเลือกสว1เดือนแล้วก็ตนในฐานะหัวหน้าของพรรคภูมิใจไทยก็ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าหนังสือนั้นเนี่ยอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่เลยมัวแต่ไปถามคนฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ยาวมากๆอันนี้ประเด็นสำคัญนะคะที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมีคนอยากให้นายกชี้แจงเหมือนกันนะคะกับคำถามที่มีการอ้างว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแมนถนนรางน้ำเพื่อพูดคุยเรื่องของหัวสวนายกได้เดินทางไปที่โรงแรมภูแมนหรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยนายกวันนี้ตอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะนายกบอกว่าโรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยผมไปผมอยู่ตรงนั้นของผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนมาเป็นรองนายกตนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาที่ว่าไปเดินทักทายใครผมก็ทักทุกคนเพราะส่วนใหญ่ผมนั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งนะคะได้คุยกับเรื่องสว.หรือไม่ก็ต้องบอกว่าผมอยู่ที่ภูแมนเช้าจดค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพกับผมก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยเข้าไปขอใครนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะอยากถามย้ำอีกนะคะว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือเปล่านะคะนายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เนี่ยเหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีที่เป็นรวมตัวของคนเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นถามผมก็ต้องตอบว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสว.แล้วก็ถามว่ามีการโยงว่าอดีตที่ปรึกษาของคุณอนุทินเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตหัวสว.หรือเปล่าก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อมาเลยหากเป็นที่ปรึกษาตนต้องมาลาออกกับตนนะคะจะไปลาออกกับคนอื่นได้อย่างไรแล้วถ้าหากมีใครมาลาออกไปลงสสสวก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกนะคะก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะส่วนใครจะลาออกตนก็ไม่ดึงไว้เพราะถือว่าหากคิดออกแล้วก็มีส่วนที่ไม่อยากทำงานด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอบแบบเยอะมากเลยนะคะหลายคำถามแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนจริงหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเบรกกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวสารข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่อยากจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3เขาจะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยทั้งนั้นเลยนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยค่ะทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะอย่างเช่นเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณ

0: วิสิตลิ้มลือชาแล้วยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนโดยจะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569นะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3สมัครด่วนได้แล้ววันนี้ถึง25สิงหาคม2569ราคาพิเศษค่ะท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649นี่คือ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก่อนที่จะไปกันที่ข่าวอื่นนะคะต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะคะแล้วก็มีการบอกกล่าวว่าจะฟ้องร้องกันไปกันมานะคะอัปเดตอีก1ท่านนอกจากนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีการเดินหน้าฟ้องร้องคุณยิ่งชีพอัชฌานนท์ผอ.ไอลอนะคะบอกว่าฟ้องแน่นอนส่วนจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งทีนี้นักข่าวเขาก็ไปถามถึงแล้วค่ะว่าเนี่ยคุณยิ่งชีพเขาเข้าร่วมกันเสวนากับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือวิปฝ่ายค้านนะคะแล้วเขาไปจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้เขาตอกย้ำนะว่ารัฐมนตรีข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆนานามีออกมาเปิดเผยข้อมูลเต็มเลยคุณพระดอนบอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยจะเดินหน้าฟ้องร้องภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวหารือกันอีกครั้งนึงทีนี้มีคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ท่านออกมาบอกว่าไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากประเด็นนี้คุณพระดอนบอกนะคะว่าไม่ได้ดำเนินการอันนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเสียหายครับไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าส่วนจะมีการเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ปิดทางซะทีเดียวตอบว่ายังไม่ได้หารือตอนนี้ต้องทำความเข้าใจเนาะพี่เก๋ว่าหนึ่งคือมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยแต่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะมีการฟ้องกลับไปกลับมาเนี่ยคือเป็นคดีที่คุณพระดอนจะฟ้องคุณยิ่งชีพและยังมีอีกหลายๆท่านที่ถูกเอ่ยชื่อถึงที่ก็จะไปฟ้องคุณยิ่งชีพเหมือนกัน
1: ที่ถูกพาดพิง
0: ใช่ซึ่งแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับคดีหัวสวนะ คือมันเป็นกรณีที่คุณยิ่งชีพเข้ามาพาดพิงถึงบุคคลนั้นๆนะคะ
1: ค่ะ
0: มันคนละเรื่องกันถ้าพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยแหละทีนี้ถามว่าทำไมคุณพระดอนถึงบอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นคือมันเป็นการโต้แย้งว่าข้อมูลที่เอามาเปิดบนเวทีล่าสุดอ่ะมันไม่ได้เป็นหลักฐานใหม
1: ่
0: ที่มันจะไปเปลี่ยนสาระสำคัญของข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้

0: ทำให้พรรคภูมิใจไทยเขาเห็นว่ามันจะต้องเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของการฟ้องอะค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าหลักฐานเก่าไม่ได้แปลว่าเป็นหลักฐานเท็จนะคือหลักฐานเก่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นหลักฐานจริงโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องแยกได้เหมือนกันนะคะก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นภาพอะค่ะว่าอ่ะตอนนี้ที่เขามีการฟ้องร้องกันไปเนี่ยมันมีคดีไหนที่มันควบรวมกันอยู่บ้าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่เขามีการจัดเวทีเนี่ยคือในส่วนของคุณยิ่งชีพเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดินหน้าถ้ามีการฟ้องตัวเองก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะคะแต่ก็บอกว่าข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยจริงๆเนี่ยข้อมูลในสำนวนของกกต.เนี่ยมีถึง 90,000 กว่าพันหน้าเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเอาตัวเองเอาออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นเพียงแค่ 5% ของที่กกต.มีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแปลกใจอะค่ะแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลเลือกที่จะฟ้องคนที่ตั้งคำถามแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงอันนี้ในมุมของคุณยิ่งชีพคือคุณยิ่งชีพอะมองว่าอยากให้คนที่ถูกพาดพิงอะออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆที่สังคมตั้งข้อสงสัยอย่างเมื่อสักครู่ที่หลายคนถามว่าเอานายกไปหรือเปล่าไปที่ภูแมนหรือเปล่านายกก็ออกมาตอบสิว่าวันนั้นไปหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรยังไงวันนี้ก็จะเห็นว่าวันนี้นายกตอบคำถามนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนคุณยิ่งชีพเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าคือเรียกร้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงนะคะว่าเคยไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่หรือเคยเดินทางไปโรงแรมที่มีการถูกกล่าวอ้างหรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณยิ่งชีพตั้งคำถามก็บอกว่าถ้าเห็นว่าหากชี้แจงได้เนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาเป็นคนตัดสินเองเดี๋ยวสังคมเขาก็ตัดสินเองว่าอ่ะคุณตอบคำถามออกมาแบบนี้เนี่ยว่าไปหรือไม่ไปแล้วไปทำอะไรไปเจอใครยังไงเดี๋ยวให้สังคมเขาเป็นคนตอบเป็นคนตัดสินเองนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับมีการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสลิปในการโอนเงินด้วยเรื่องของเส้นทางการเงินอะไรต่างๆนะคะที่เหมือนกับมีการอ้างว่าในอำเภอเดียวกันในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนาของปี67เนี่ยก็มีการโอนเงินให้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับระบุว่าการโอนเนี่ยมันก็หลากหลายเลยนะระบุข้อความไว้หลากหลายเลยว่าโอนให้เนี่ยโอนให้ในค่าอะไรบ้างนะคะก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี
0: ้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องตอบคำถามก็คือเกี่ยวกับกรณีของกสทช.เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้27กรกฎาคมเนี่ยจะมีการประชุมบอร์ดกสทช.แต่จำได้ใช่ไหมคะที่ก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณหมอสรณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัตินะคะเพราะว่ากรรมการสรรหามีมติว่าท่านอาจจะมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งแล้วก็ส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาไปแล้วคือสืบสาวเราเรื่องเนี่ยเมื่อวานมันมีข่าวแพร่สะพัดมาก่อนคือเหมือนเป็นภาพจากแชทไลน์แล้วข้อมูลเนี่ยระบุว่าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมเวลา 9:00 นพนักงานลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานในวันเนี้ยขอให้ไปร่วมให้กำลังใจส่งท่านประธานกสทช.เข้าห้องประชุมส่งกำลังใจเข้าห้องประชุมเนี่ยแหละค่ะถือว่าหลายๆคนก็จับตาเอ๊ะเข้าห้องประชุมนี่ต้องถึงขั้นส่งกำลังใจเลยเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าตอนนี้มันคือมีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติอยู่นะคะคราวนี้พอติดตามสถานการณ์ไปอ้าวปรากฏวันนี้ประชุมกสทช.ล่มนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเกี่ยวกับสถานะของนายแพทย์สรณะเนี่ยแหละค่ะว่าตกลงท่านยังเป็นประธานอยู่หรือเปล่าคำถามใหญ่ตอนนี้ที่สังคมสงสัยคือใครเป็นประธานกสทช.ที่มีอำนาจตามกฎหมายกันแน่เพราะว่าเช้าวันนี้ท่านศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านเดินทางนะท่านมานะไปที่สำนักงานกสทช.เพื่อร่วมประชุมบอร์ดเนี่ยแหละแต่ปรากฏว่าบรรยากาศก็คืออย่างที่ในไลน์เขาตกลงกันนะคะคือก็จะมีคนมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก็นำดอกไม้พวงมาลัยมาให้กำลังใจแต่ในท้ายที่สุดแล้วการประชุมเดินหน้าต่อไม่ได้นะคะเพราะว่ามีกรรมการที่เข้าร่วมเนี่ยไม่ครบองค์ประชุมพูดง่ายๆคือถ้าเกิดต่อให้ประธานมาถึงห้องประชุมแล้วอะค่ะแต่ถ้ากรรมการมาไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดก็ไม่สามารถที่จะเปิดประชุมหรือว่าลงมติเรื่องสำคัญได้เหตุการณ์นี้มันก็เลยสะท้อนนะคะว่าความขัดแย้งเรื่องของสถานะของนายแพทย์สรณะไม่ได้เป็นเพียงแค่ข้อถกเถียงทางกฎหมายแล้วล่ะค่ะตอนนี้มันเริ่มกระทบกับการทำงานขององค์กรแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ตอบคำถามนี้เหมือนกันนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: คือท่านก็บอกว่าอ่ะเกี่ยวกับกรณีของคือนักข่าวไปสัมภาษณ์ก่อนนักข่าวไปสัมภาษณ์นายแพทย์สรณะก่อนแล้วท่านก็บอกว่าคือตอนนี้ถือว่ามันยังไม่ได้มีเขาเรียกว่ากระบวนการมันยังไม่แล้วอะว่าท่านไม่ได้เป็นประธานแล้วอะค่ะพูดง่ายๆแบบนั้นทีนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เลยตอบคำถามกรณีที่ท่านนายแพทย์สรณะท่านขาดคุณสมบัตินะคะบอกว่าเดี๋ยวมันมีการดำเนินการตามขั้นตอนคือกฎ

0: หมายอะระบุว่าให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมาก่อนพอผลของวุฒิสภาออกมาก็จะต้องทำตามผลนั่นแหละไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายหรือว่าผิดรัฐธรรมนูญ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ก็ถามว่าประธานกสทช.เนี่ยท่านออกมาระบุเมื่อเช้านะว่าไม่รับมติคณะกรรมการสรรหาที่บอกว่าขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีบอกเลยว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งวันนี้ขออภัยซึ่งวันที่มีมติของคณะกรรมการสรรหาออกมาเนี่ยท่านก็ได้ถามคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะว่ามันมีข่าวว่ามันต้องเร่งดำเนินการทูลเกล้าอะค่ะเกี่ยวกับกรณีที่จะให้พ้นจากตำแหน่งอะแต่ว่าคุณประกรณ์เนี่ยให้ความเห็นว่าต้องรอที่ประชุมวุฒิสภาก่อนท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอะพอเรื่องมาเมื่อเรื่องจากวุฒิสภามาถึงผมเมื่อไหร่อะเมื่อนั้นแหละผมก็จะต้องลงนามแล้วก็ใช้ดุลพินิจตามสว.คือจะใช้ดุลพินิจส่วนตัวของท่านไม่ได้
1: ใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าการทำงานตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องชะงักแล้วก็ชะลอด้วยนะคะเพราะว่าบางคนเองเนี่ยก็ยังเหมือนกับว่ายังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของตัวประธานกกช.กสทช.เองซึ่งอย่างวันนี้เองเนี่ยช่วงสายๆนะคะการประชุมเนี่ยก็มีบอร์ดถึง4คนเนี่ยที่มีความเห็นแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยอมสมควรที่มองว่าประธานกสทช.เนี่ยจะต้องเข้ามาประชุมเพราะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่มันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายด้วยนะคะก็มี4คนด้วยกันสละสิทธิ์ในการเข้าประชุมด้วยก็ทำให้องค์ประชุมเนี่ยล่มไปนะคะแต่ว่าในส่วนของคุณหมอเองนะคะคุณหมอสรณะเองเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์วันนี้ยาวเหยียดเลยนะคะถึงการประชุมที่ล่มไปแล้วก็มองว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหาที่มีการระบุว่าตัวเองจะต้องสละสิทธิ์ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทช.ตามมาตรา18ประกอบมาตรา8วรรค2นะคะแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการมาพิจารณาในประเด็นดังกล่าวด้วยแล้วเรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีข้อยุติเป็นที่สุดเลยฉะนั้นเองเนี่ยผมขอเรียนยืนยันว่าการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกสทช.เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญต้องเป็นไปตามมาตราของ20วรรค2ก็คือท่านก็ยังบอกนะคะว่าคือตามขั้นตอนเนี่ยต้องมีการนำความกราบบังคมทูลแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยซึ่งตราบใดที่ยังไม่มีขั้นตอนนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรที่ใหญ่ไปกว่าพระบรมราชโองการขณะเดียวกันบอกว่าขั้นตอนการฟ้องร้องเนี่ยมันก็อยู่ระหว่างเรื่องของการเตรียมเอกสารด้วยเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายในกรอบ90วันอย่างแน่นอนส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวเรียกร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อรอคำสั่งศาลเนี่ยตนเห็นว่าหากเลื่อนการประชุมออกไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้จะเกิดเรื่องของความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็ประเทศชาติอย่างมากท่านก็อ้างแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีวาระสำคัญเร่งด่วนที่กรอบเรื่องของเวลาในการกำหนดรอการอนุมัติอยู่เนี่ย20วาระด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อช่วงเช้าที่จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแผนโรดแมปนะคะทีวีดิจิทัลเนี่ยอันนี้ก็ต้องล่มออกไปแล้วก็ถูกเลื่อนออกไปด้วยท่านก็หยิบยกออกมาพูดนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกำหนดให้มีการประชุมกสทช.นัดใหม่ในวันที่5และก็6สิงหาคมเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานต่อไปด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีที่บอร์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยระบุว่านายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาราชการตามพรบ.เนี่ยมีอำนาจเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้หรือเปล่าท่านบอกว่ายอมรับว่าเป็นไปตามกฎหมายส่วนเรื่องกำลังใจในการทำงานเนี่ยหลังเจอแรงกดดันรอบด้านนั้นตนก็ยอมรับว่ามีความกังวลใจเป็นธรรมดาแต่นะคะเนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่ระดับไม่เคยปรากฏมาก่อนก็จะส่งผลกระทบต่อหลายหน่วยงานก็ยืนยันว่ากำลังใจยังดีและตนก็พร้อมที่จะทำงานต่อด้วยนะคะตราบใดที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ท่านก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานะของท่าน
0: ค่ะ อย่าลืมนะคะว่าการประชุมนี้มีผลกับคนไทยทั้งประเทศเกี่ยวกับเรื่องของการใช้อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเอาง่ายๆอาชีพเราเนี่ยแหละค่ะพี่เก๋
1: มี
0: ผลโดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้คืบหน้ายังไงว่ากันแต่มีอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างตกใจพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของแอปหมอพร้
1: อม
0: คุณผู้ชมคุณฟังจำได้ใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยเราจะมีบันทึกประวัติการเข้าไปตรวจรักษาหรือเข้าไปรับยาอยู่ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมแต่วันนี้หมอพร้อมมีเรื่องค่ะหมอไม่พร้อมแล้ว
1: เขาไปดูแล้วตกใจเหมือนกันนะ
0: พี่เก๋เข้าไปดูแล้วหรอ
1: ไม่
0: มีข้อมูล
1: ของพี่เก๋ยังไม่ได้อัปเดตแต่หมายถึงว่าตามข่าวอะ
0: ค่ะข่าวค่อนข้างน่าตกใจจริงๆแล้วหลายเคสด้วยนะคะพี่เก๋เพราะว่ามีรายนึงออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะอย่างเช่นขออนุญาตนะคะคุณฮารุเอส

0: โพสต์ข้อความบอกว่าคือเขาไปโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอะค่ะบอกว่าช่วงนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตและปัญหาสุขภาพก็เลยพูดคุยกับเพื่อนว่าหลังจากฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยแต่ละคนมีอาการหรือว่าข้อมูลอะไรบ้างทีนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนในแอปหมอพร้อมว่าเคยได้รับวัคซีนอะไรแล้วก็เคยใช้บริการสุขภาพอะไรบ้างนี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเธอเข้าไปตรวจสอบเสร็จปั๊บเธอตกใจเลยค่ะเพราะว่าประวัติการเข้ารับการรักษาของเธอกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2ครั้งนะคะปัญหาคือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้หรือว่าโรงพยาบาลอื่นที่มันระบุอยู่เนี่ยค่ะเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้าไปรักษาที่นี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผ่านมาเคยมีเพียงอสม.มาตรวจอุจจาระให้1ครั้งไม่เคยไปพบแพทย์ไม่เคยรับยาแล้วก็ไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่ระบุอยู่ในแอปหมอพร้อมเลยแต่ปรากฏว่ามันมีการใช้สิทธิ์ถึง2ครั้งเธอก็เลยอยากทราบอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วใครมาเป็นคนที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในชื่อของเธอที่สำคัญคือข้อมูลการรักษาในระบบเนี่ยมันไม่ตรงกับเธอค่ะอย่างเช่นส่วนสูงเธอสูง158ซนติเมตรแต่ข้อมูลบอกเธอสูง164ซนติเมตรเธอก็งงไปสิคะว่าอ่ะฉันสูงเท่านี้มาตลอดเลยนะก็เลยยิ่งสงสัยว่าข้อมูลคนไข้ที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของเธอแล้วนะแล้วประวัติการรักษาโรงพยาบาลที่ปทุมธานีอ่ะเอาจริงนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: ถ้ามันมีการจ่ายยาโรงพยาบาลจ่ายยาให้ใคร
1: ใครมาสวมสิทธิ์ฉัน
0: คือนอกจากจะสวมสิทธิ์แล้วพี่เก๋มันต้องมีการจำได้ใช่ไหมเวลาที่เราไปโรงพยาบาลอ่ะทุกขั้นตอนเขาจะเช็คนะชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะ
1: ขอบัตรประชาชนด้วย
0: เวลาที่มันจะเป็นแบบแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี้ยเพื่อเขาจะได้รีเช็คไงคะว่าเขาคนที่มารับยามารับถูกคนหรือเปล่าให้ยาถูกคนหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันมีการไปรับยาจริงๆแล้วเจ้าของสิทธิ์เขายืนยันนะคะว่าเขาไม่เคยไปโรงพยาบาลนี้เลยเธอไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเธอก็ไปติดต่อที่กรมบัญชีกลางเพื่อจะสอบถามเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะแต่ว่ากลับได้รับคำแนะนำบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมายืนยันด้วยตัวเองอ้าวเธองงเลย
1: อ้
0: าวฉันเป็นคนประชาชนธรรมดาเลย
1: ค่ะ
0: แล้วฉันเจอปัญหาเลยกลายเป็นว่าฉันก็ต้องเป็นคนไปฝ่ายหาหลักฐานมาหรือยังไงทีเนี้ยเธอบอกว่าหลังจากที่เอาเรื่องไปโพสต์จะกลับเข้าไปรีเช็คนะรีเช็คข้อมูลในแอปอะหายข้อมูลที่บอกมาเนี่ยหาย
1: เหรอคะ
0: แต่โชคดีค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยแคปเจอร์เอาไว้บันทึกภาพเอาไว
1: ้
0: ตอนนี้ก็เลยต้องการที่จะติดต่อแล้วก็ขอคำชี้แจงอะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยพี่เก๋มีหลายคนมากเลยที่ถูกบันทึกการรักษาไปตรวจมะเร็งบ้างไปตรวจก้อนเนื้อบ้างแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะตอนนี้คุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากรณีที่ประชาชนสงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์หรือเปล่าประวัติการรักษาต่างๆนานาเนี่ยท่านบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะแอปพลิเคชันหมอพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเลยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ผลักดันนโยบายให้แอปหมอพร้อมโชว์ผลการรักษาจากโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนไงแต่ทีนี้กรณีที่ประชาชนมาพบข้อมูลที่ตัวเองไม่ได้ไปรักษาคุณพัฒนาบอกว่าแอปหมอพร้อมอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.เนี่ยค่ะทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามันเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วทีนี้ถ้าประชาชนเห็นว่าข้อมูลนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะแจ้งมาที่แอปหมอพร้อมได้เลย
1: พร้อมแก้ไขอย่างนี้เหรอคะ
0: อ่ะเดี๋ยวนะแจ้งไปที่แอปหมอพร้อมก็จะทำการลบข้อมูลหน้าบ้านเดี๋ยวนะคะปัญหามันไม่ใช่ว่าข้อมูลมีหรือไม่มีปัญหาคือประวัติการรักษาของเราปัญหาคือการเบิกจ่ายยานั้นมันถูกเบิกจ่ายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันไปถูกเก็บเงินที่ไหน
1: มันแค่ลบแล้วมันก็จะหายไปเลยใช่ไหมประวัติพวกนี้อย่างนี้ใช่ไหมอุ้งกำลังจะตั้งคำถามแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไง
0: กำลังตั้งคำถามว่าแก้ปัญหาเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาพอเขาเห็นเพื่อนๆแชร์โพสต์นี้เขาก็มีการไปเช็คนะอย่างบางคนเนี่ยตกใจเหมือนกันไปเช็คประวัติสุขภาพตัวเองในหมอพร้อมแล้วไปเจอหลายคนสวมสิทธิ์ตัวเองก็เลยลองเช็คบ้างมีบางคนเขาบอกว่าเจอเข้าไปนะคะบอกว่ามีคนสวมสิทธิ์ไปใช้บริการโรงพยาบาลสามรอบในสามปีแล้วไปตรวจเจอเนื้องอกด้วยนะแล้วบอกว่า
0: เป็นชื่อเขาใช่ไหมคะ
1: เป็นชื่อเขาแล้วเขาอ่ะไม่เคยไปตรวจเนื้องอกที่โรงพยาบาลนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นด้วยทีเนี้ยเขาก็เลยห่วงว่าถ้าเขามีประกันสุขภาพเนี่ยหลังจากเนี้ยพอเขามีประวัติแบบนี้เนี่ยอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยประกันเขาก็จะหาว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงไหมแล้วประกันก็จะโมฆะเขาไหม อันเนี้ยเขาก็กลัวเขาก็กังวล

0: เหมือนกันเนี่ยมีหลายคนมากเลยมีหลายเคสนะคะที่พอไปเช็คประวัติตัวเองแล้วไปเจอแบบเนี้ยค่ะ
1: แต่ตอนเนี้ย ต้องทำยังไง คือเพราะว่าอย่างเคสแรกที่พอติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางแล้วปั๊บ

0: สาธารณสุขเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้มันยังฟันธงไม่ได้นะว่ามันเป็นกรณีไหนกันแน่คือสวมสิทธิ์หรือเปล่าหรือจะยังไงแต่มันต้องตรวจสอบเป็นรายกรณีไปอะค่ะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าประวัติที่ถูกร้องเรียนถูกส่งมาจากรพ.ส.ต.อย่างที่บอกไปแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอนไปอยู่ภายใต้หน่วยงานท้องถิ่นเรียบร้อยละกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าเกิดประชาชนพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแจ้งไปที่แอปหมอพร้อมได้เลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้าจ
1: อ
0: ถือว่าลบจากหน้าบ้านแต่ข้อมูลต้นฉบับในระบบหลังบ้านจะยังไม่ถูกลบนะเพราะว่าต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก็คือท่านจะลบหน้าบ้านให้สบายใจก่อนแต่ท่านไม่ได้ลบหลังบ้านเพราะว่าท่านต้องการจะไปตรวจสอบให้ว่าตกลงแล้วข้อมูลนั้นมันยังไงคืออย่างนี้มันสามารถตรวจสอบได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของการบันทึกข้อมูลเพราะว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันหลักการมันง่ายๆเลยอันนี้คือคนที่ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนึกถึงเวลาที่เราใช้ Word ง่ายๆเลยมันก็จะมีการระบุเอาไว้อะพี่เก๋ว่าเราเข้าใช้กี่โมงมีการแก้ไขกี่โมงถูกไหมอันนี้ก็คงเหมือนกันนะคะว่ามันต้องมีการระบุว่าใครเป็นผู้บันทึกข้อมูลบันทึกมาจากสถานพยาบาลไหนแล้วบันทึกผิดเพราะมันคือความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ไปคีย์ข้อมูลผิดหรือมันมีการนำสิทธิ์ของประชาชนเอาไปใช้จริงๆอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าท่านสั่งให้ตรวจสอบแล้วคาดว่าเดี๋ยวประเมินข้อมูลเบื้องต้นได้ภายใน 1-2 วันนี่แหละแต่คำตอบว่าคีย์ข้อมูลผิดหรือสวมสิทธิ์อันนี้ขอตรวจสอบในรายละเอียดก่อน
1: แต่ถามว่าระบบเนี่ยสรุปแล้วปกติไหมหรือมีอะไรผิดพลาดไหม
0: ก็ท่านก็ยืนยันว่ายังปกติ
1: เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณโสพลเอี่ยมสิริถาวรเนี่ยบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะว่าแอปนี้เนี่ยหมอพร้อมเนี่ยทำงานเป็นปกตินะแล้วก็ระบบการเชื่อมโยงแล้วก็รับส่งข้อมูลไม่มีความผิดพลาดด้วยข้อมูลที่แสดงในแอปเนี่ยก็ยืนยันว่าตรงกับข้อมูลที่ส่งมาจากหน่วยบริการจริงๆฉะนั้นเองถ้าหากข้อมูลที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยสาเหตุเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเกิดจากการสวมสิทธิ์หรือความผิดพลาดของหน่วยบริการเดี๋ยวขอตรวจสอบก่อนนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกับโรงพยาบาลหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาต้นตอของปัญหาและก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ท่านก็บอกว่าเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลไปติดต่อโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่ปรากฏในรายการและรวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือจะแจ้งผ่านหมอพร้อมเหมือนที่อุ้มบอกนะคะเพื่อให้กระทรวงแล้วก็หน่วยบริการร่วมกันตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
0: ก็คือตอนนี้ที่สรุปเท่าที่เราเล่าข่าวเราหาอ่านข่าวมาก็คือประชาชนต้องไปแจ้งใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าของหนูมีเออร์เรอร์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะ
1: แล้วก็ต้องไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลด้วยขอให้เขาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการบันทึกข้อมูลให้มีความแม่นยำที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม
0: พูดตรงๆนะสวยอยู่ดีๆเลยอยู่ดีๆเลยไม่ได้ไปรักษาไม่ได้มีเนื้องอกไม่ได้เป็นมะเร็งไม่ได้ไปรับยาอะไรทั้งสิ้นอยู่ดีๆก็มีประวัติการรักษาอยู่ดีๆส่วนสูงก็เปลี่ยนแล้วก็ต้องซวยที่จะต้องไปดำเนินการต่างๆนานาอ้าวลองส่งข้อมูลกันมาหน่อยนะคะว่าใครที่เข้าไปตรวจสอบแล้วบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าพอมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงข้อมูล1 นะพี่เก
1: ๋
0: 2 มันมีเรื่องของการรับยาเนี่ยแหละมันเลยอดไม่ได้ที่หลายๆคนเขาจะตั้งคำถามขึ้นมาว่าการสวมสิทธิ์เนี้ยมันเป็นไปในทิศทางของการทุจริตหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปดูเรื่องของเส้นทางการเงินด้วยเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันว่าตกลงแล้วการรับหิ้วเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าบอกว่าหนูไม่รู้มันช่วยได้แค่ไหนสำหรับกรณีที่สาวไทยถูกรวบที่สนามบินญี่ปุ่นกรณีที่ซองกาแฟที่ตัวเองพกไปที่รับหิ้วเนี่ยมันมียาไอซ์ซ่อนอยู
1: ่
0: เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะหารือความพร้อมนับถอยหลัง77วันไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมจะประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่าง 12-18 ตุลาคม2569เหลือเวลาเตรียมงานอีก77วันซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะต้องขอความร่วมมือกับหน่วยงานเร่งรัดให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นานาประเทศในโอกาสที่ได้รับการประชุมที่สำคัญจะได้เป็นการยกระดับให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมที่มีความสำคัญไม่แพ้กับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกหรือการประชุมสุดยอดอาเซียนผู้นำอาเซียนจึงขอให้ทุกฝ่ายได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่คณะรัฐมนตรีขอยืดเวลาบัตรคนจนทั้งใหม่และเก่าทบทวนสิทธิ์ถึง31สิงหาคมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองและนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมกันแถลงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายหลังเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนายสิริพงษ์กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเป็นวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมและใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์จนถึงวันที่20กันยายน2569นอกจากนี้กระทรวงการคลังได้ขอให้ขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569หลังการเลื่อนระยะเวลาการอุทธรณ์หรือทบทวนสิทธิ์ในส่วนของการปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ครอบครองรถยนต์อายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน15ปีหากผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเงื่อนไขดังกล่าวเมื่อกดทบทวนสิทธิ์ทางกรมการขนส่งทางบกจะดูข้อมูลและตัดเงื่อนไขดังกล่าวออกให้รวมถึงกรณีที่เป็นรถคลาสสิกเก็บสะสมก็จะไม่เข้าข่ายให้ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นเดียวกันครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ให้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ 2568 ถึง 2570 โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมาตรการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ที่เห็นชอบโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเป้าหมายปรับขนาดอัตรากำลังพลให้เหมาะสมลดความคับคั่งของกำลังพลระดับสูงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารกำลังพลและช่วยประหยัดงบประมาณด้านบุคลากรของรัฐในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนอินโดนีเซียสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการสหรัฐนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซีย 2569 ถึง 2573 ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและมีกำหนดลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศในระหว่างการเยือนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันหรือหารือกับฝ่ายอินโดนีเซียรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยและเอกสารประกอบการหารือให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพคณะรัฐมนตรีรับทราบงบกองทุนพัฒนายางพาราปี2568ร้อยเอกหญิงพัฒดาลัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2568ของการยางแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยรายงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วโดยสตง.มีความเห็นว่างบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญโดยณวันที่30กันยายน2568กองทุนมีทรัพย์สินรวม 27,115 ล้านล้านบาทหนี้สินรวม 1,017 ล้านบาทและสินทรัพย์สุทธิ 26,097 ล้านบาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัส

0: เปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 น.เรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 น.ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะการที่เราเดินทางไปต่างประเทศมีกระเป๋าเดินทาง1ใบมีกล่องพัสดุ1กล่องแล้วได้รับค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทบางทีถ้าเกิดเราเป็นผู้รับหิ้วผู้ต้องสงสัยขออภัยจากที่เป็นนักท่องเที่ยวก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะคะกรณีนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยวัย28ปีที่ถูกคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าสิ่งที่เธอพกพาไปด้วยเนี่ยมันเป็นยาไอซ์ที่ซ่อนอยู่ในซองกาแฟคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปส.เขาเคยออกมาเตือนแล้วแล้วเราก็เคยคุยกับคุณอารีพักเงินบำรุงท่านก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่มันยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าตอบแค่ว่าหนูไม่รู้มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วตกลงแล้วคดีนี้มันมีอะไรที่น่าที่จะจับพิรุธกันเพื่อที่จะได้เป็นข้ออุทาหรณ์เตือนใจให้กับหลายๆคนที่รับหิ้วของบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกสำนักงานปปส.ค่ะคุณอารีพักเงินบำรุงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
4: ท่านอริภักคะตอนนี้เนี่ยปปส.ได้รับข้อมูลหรือได้รับการประสานจากทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานะคดีล่าสุดนี่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะทางปปส.เนี่ยเรามีการร่วมมือนะคะเป็นชุดปฏิบัติการชื่อว่า AITF ก็คือทาง Airport Task Force เนี่ยค่ะก็คือเป็นการร่วมมือโดยมีศุลกากรญี่ปุ่นเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมมือกับเราอยู่นะคะเราก็รับข้อมูลเมื่อวันที่12กรกฎาคมว่ามีการจับกลุ่มหญิงไทยได้ก็ทันทีที่มีข่าวมาก็แจ้งเรามานะคะก็พอรับทราบก็คือเป็นไอซ์นะคะเขาเบื้องต้นก็คือเป็นไอซ์แล้วก็น้ำหนักประมาณ900กรัมแต่ว่าน้ำหนักนี้ก็คงจะต้องลงไปตรวจสอบให้ละเอียดในเชิงวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นคือ900กรัมอันนี้ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟสำเร็จรูปนะคะออกเดินทางจากดอนเมืองไปฟุกุโอกะค่ะ
3: ค่ะคุณอาริภาค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าอุ้มจำไม่ผิดอุ้มไม่แน่ใจอุ้มจำผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะคือเราเนี่ยรับรู้ว่าเวลาที่จะออกจากประเทศไทยเนี่ยการตรวจตรามันอาจจะไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของยาเสพติดแต่เท่าที่จำได้เนี่ยเหมือนจะมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจตรายาเสพติดไปแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะคุณอุ้มพูดถูกเลยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยสนามบินทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิเนี่ยหรือว่าสนามบินนานาชาติของภายในประเทศเราเนี่ยมักจะใช้มาตรฐานสากลทั่วไปก็คือว่าเราเน้นในเรื่องของการปกป้องอากาศยานเป็นหลักนะคะก็จะตรวจทั้งเรื่องของวัตถุระเบิดหรือว่าโลหะต่างๆที่จะไปประกอบเป็นระเบิดได้อันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักแต่พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลูกเรือหิ้วยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีการทั้งท่านนายกก็มีการเพิ่มมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมาเราจับกลุ่มได้อยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เราเพิ่มมาตรการในเรื่องของการเอ็กซเรย์เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าเราเพิ่มเรื่องยาเสพติดเข้ามาอีก
4: ค่ะ
5: ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่2กรณีนะคะในลักษณะของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยหรือว่าลูกเรือเนี่ยก็คือการตรวจสัมภาระที่หิ้วติดตัวหรือว่า carry on เนี่ยอันดับแรกนะคะอันดับที่2ก็คือของที่โหลดลงไปใต้ท้องเครื่องซึ่งทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีการดำเนินการแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือในส่วนฟัสเอ็กซเรย์เครื่องมือเอ็กซเรย์เนี่ยของทางคนเนี่ยจะใช้เอ็กซเรย์ผ่านเครื่องอยู่แล้วเราสแกนเราก็จะเห็นนะคะว่าเอากระเป๋าเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อันนี้เราก็มีการฝึกเพิ่มเติมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลตัวยาเสพติดเพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือเพิ่มในเรื่องของเรียกว่าข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ให้ตรวจจับนะคะให้อีออนเนี่ยให้ตรวจจับเรื่องยาเสพติดให้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการของเราสุนัขตำรวจจะมาดมกลิ่นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการ carry on คือหิ้วขึ้น

0: เครื่องสำหรับไปใต้ท้องเครื่องเนี่ยก็มีการเอ็กซเรย์แล้วก็มีการใช้สุนัขดมกลิ่นนะเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของการเอ็กซเรย์ท้องเครื่องอ่าลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะรอดหลุดรอดไปต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบว่าเราดักจับได้ทั้งหมด 100% นะมันอาจจะมีเคสที่หลุดรอดไปอย่างกรณีเนี้ยถือว่าหลุดรอดไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเราจับกลุ่มได้หลายเคสทีเดียวค่ะที่มีเรื่องอย่างเช่นศุลกากรก็มีการจับกลุ่มในเรื่องของตัวสแตมLSD นะคะในเรื่องของกัญชานะคะที่เราจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดที่จะมันจะผ่านออกนอกประเทศไปได้หลายเคสนะคะอันนี้ถือว่าต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในการเออร์เรอร์การหลุดรอดออกไปค่ะ
1: ด้วยความเคารพคุณอริภาค่ะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยแต่ว่าอยากจะทราบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะว่าด้วยเครื่องตรวจของเราที่โอเคมันอาจจะมีเออร์เรอร์ได้เป็นเรื่องปกติธรรมดามันมีความแตกต่างอะไรกับที่ญี่ปุ่นเขาเจออะค่ะหรือว่าของเขามันมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าหรือยังไงคะ
0: อ๋อต้องขอบคุณเลยค่ะประโยคนี้อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจนิดหนึ่งว่าการตรวจนะหนักขาออกเนี่ยเราทำได้เข้มข้นน้อยกว่าขาเข้านะคะในเรื่องของเวลาการหน่วงเวลาการทำให้เกิดการเขาเรียกการขับตัวคนเนี่ยในการที่จะเคลื่อนให้ออกไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปล่อยให้คนออกนอกประเทศนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่เยอะๆอะค่
1: ะ
0: ทีนี้ไอการตรวจเนี่ยบางลักษณะเนี่ยในการสุ่มตรวจหรือการเลือกที่จะตรวจเนี่ยมันจะแตกต่างกันขาออกเนี่ยการสุ่มตรวจเนี่ยเราอาจจะดูได้ในลักษณะของเที่ยวบินที่ออกไปนะคะว่าไปประเทศที่สุ่มเสี่ยงไหมสินค้าที่ออกไปนะคะมันจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่มันจะเป็นลักษณะของตรวจเป็นสีของชีวภาพนะคะแต่ในลักษณะของขาเข้าเช่นเดียวกันประเทศไทยถ้าขาเข้าจะเข้มข้นกว่าขาออกนะคะขาเข้าเนี่ยทุกประเทศจะเหมือนกันคือมันจะมีลักษณะของการสุ่มอันนี้คือสุ่มตรวจนะเราเช็คแล้วว่าไม่ได้เป็นสายการข่าวเป็นการสุ่มเนื่องจากมีปริมาณของหลังของที่จะเอานำเข้ามันเยอะเกินนะมันก็เขาก็มีการสุ่มนะแล้วก็เจอจริงๆนะซึ่งอันเนี้ยประเทศไทยเราก็ลักษณะเดียวกันขาเข้าเราก็นะที่ดูว่าของที่มันเยอะมาท่องเที่ยวดูจากองค์ประกอบต่างๆการสุ่มอันนี้คือสิ่งนึงคือประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่จะแตกต่างกันนะคือขาเข้าขาออกนะมันก็จะมีลักษณะการทำงานอย่างนี้คือแต่ว่าฝีมือเนี่ยเอาเรียนตรงๆนะคะว่าเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเราฝึกด้วยกันนะแล้วเรื่องของการตรวจในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลจากทางเราเราก็ได้ข้อมูลแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในลักษณะของการประชุมร่วมกันในเรื่องของสภาพของยาในปัจจุบันขนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะงั้นทางเขาก็จะได้ข้อมูลจากทางฝั่งเราว่าข้อมูลที่ยาเสพติดที่จะผ่านจากประเทศที่หนึ่งที่ประเทศต้นทางผู้ผลิตเนี่ยกับผ่านไปประเทศที่สามตัวยาที่ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีความต้องการแตกต่างกัน
2: ค่ะ
0: ต้องเรียนก่อนอีกหน่อยมันบางประเทศชอบไอซ์บางประเทศชอบเฮโรอีนบางประเทศอาจจะเป็น
2: ชนิ
0: ดประเทศไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ซึ่งในบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็เตือนในประเทศไทยเองแล้วนะคะปปส.เนี่ยเตือนไปหลายครั้งมากแล้วก็รวมไปถึงเคสล่าสุดเราก็เตือนแล้วก็คือว่าไอ้บรรจุภัณฑ์ที่มาจากของถุงกาแฟกาแฟนำเข้าถุงครีมเทียมยาบำรุงกำลังต่างๆวิตามินอะไรต่างๆที่เขาเป็นซีลเนี่ยการซีลเนี่ยมันจะไม่ปกตินะฮะแต่ทีนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยจะต้องเรียนเดี๋ยวแยกประเด็นกันว่าคนที่มีหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องระวังตัวในระดับของตัวเองอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่คุณเปิดอาชีพ
1: อาชีพรับหิ้วเนี่ยเสี่ยงมาก
0: มันไม่ถูกต้องอันดับแรกเลยคือลูกเรือตอนนี้ทำความเข้มเกิดขึ้นกับลูกเรือแหละลูกเรือเนี่ยถ้าเจอเคสนี้อีกเพราะว่ามันเป็นกฎ101อยู่แล้วของลูกเรือการหิ้วของที่ไม่ดูที่มาที่ไปเอาไปไม่ได
2: ้
0: ถ้าไม่ของตัวเองเอาไปไม่ได้แล้วตอนนี้เขามีการลงโทษว่าถ้ายึดใบอนุญาตเลยถ้ามีการเอาสิ่งที่ผิดหมายหรือเอาของที่เป็นของรับฝากหิ้วเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเนี่ยคุณก็จะถูกยึดใบอนุญาตในการทำอาชีพนี้ไปละนะ
2: ค
0: ะแต่มันจะมีอาชีพที่แบบไม่มีสังกัดที่น่าเป็นห่วงก็คืออาชีพรับหิ้ว
2: ค
0: ุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทมันไม่มีคนควบคุมนะอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะหิ้วอะไรนะทีนี้อัตราการเสี่ยงการหิ้วมันเริ่มตั้งแต่คุณเริ่มเปิดรับหิ้วคือคุณผิดกฎหมายศุลกากรถูกต้องไหม
2: คะ
0: เพราะว่าการเอาสินค้าที่ออกไปโดยไม่สำแดงนะมีการนำเข้าประเทศอื่นเนี่ยเขาผ่านไปได้ก็ถือว่าคุณก็รอดไปแต่มันไม่รู้วันไหนที่คุณจะไม่รอดนึกออกไหมคะ
1: ค่ะ
0: ทั้งเอาออกและขาออกและ

0: ขาเข้าของประเทศอื่น
1: อัน
0: ดับที่สองคือคุณไม่ตรวจสอบที่มาที่ไปของต้นทางไม่ได้เพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคุณไม่รู้จักคุณเปิดเพจรับยิ้วคุณไม่รู้จักคนที่จะมาส่งของถ้าเป็นบริษัทเราก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นบริษัทคุณจะส่งของคุณต้องมี CCTV นะที่ตอนส่งของมาคุณต้องมีแลกบัตรประชาชนนะ
1: ค
0: ุณต้องรู้ว่าต้นทางคุณเป็นใครและปลายทางคุณเป็นใครเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้แต่ในกรณีที่คุณรับหิ้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทำในลักษณะนี้ถ้าแบบความเสี่ยงคุณต้องรับความเสี่ยง 100% ด้วยตัวคุณเอง
1: ค่ะท่านอธิภัคคะแต่ว่าในแง่มุมขอย้อนกลับมาในแง่ของคดีแล้วก็การต่อยอดถึงความคืบหน้าจากปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้เรามีพยานหลักฐานอะไรไหมคะที่สนับสนุนว่าน้องอาจจะถูกหลอกหรือว่ายังไม่สามารถสรุปได้อะค่ะ
0: เรื่องนี้ต้องเรียนว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทำด้วยตัวเองหรือถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเพราะว
1: ่
0: าเราเพิ่งจะเริ่มที่จะเริ่มดำเนินการเรื่องการสอบสวนนะคะตอนนี้สำนักปราบของสำนักปปสเนี่ยก็ดำเนินการเรื่องการสืบย้อนนะคะมีการพูดคุยกันกับทางตัวแฟนของน้องอายุ28เนี่ยที่ตายเนี่ยก็คุยกับแฟนเขาแล้วแฟนก็มาอธิบายเล่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงการ
2: ขั้นตอนการติดต่อต่างๆค่ะ
0: การติดต่อต่างๆนะคะแล้วรวมถึงประเด็นก็คือเขาบอกว่าเคยทำมาแล้วกับคนคนนี
1: ้ครั้งหนึ่ง
0: ครั้งนี่คือครั้งที่สองอันนี้คือการวางให้ยายตายใจ
2: รอบแรกไม่มีอะไรให้ตายใจก่อน
0: ใช่และอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์เองว่าตัวของคุณที่เดินทางไปเนี่ยก็ต้องตอบคำถามของทางฝั่งญี่ปุ่นเขาได้นะ
1: คะ
0: เพราะว่าครั้งแรกที่คุณไปส่งที่ไหนอะไรยังไงเขาจะได้ไปสืบค้นหรือว่าไปย้อนในกระบวนการสืบสวนของทางญี่ปุ่นเองว
1: ่
0: าเป็นกระบวนการของใครนะคะ
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มาสแกมเมอร์อีกละสแกมก็คือมาเป็นเพจอวตารเป็นคนที่ไม่มีตัวตน
1: ปิด
0: เพจหนี
1: แล้วก็มีคนที่โอนเงินมาให้
0: ใช่ค่ะแล้วสินค้าเหล่านี้มันก็จะเป็นสินค้าที่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไปเรื่อยๆที่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณเปิดรับหิ้ว
2: ค
0: ุณเปิดเสี่ยงคุณเปิดให้คุณตัวคุณเสี่ยงแล้วคุณก็ต้องรับอัตราความเสี่ยงของคุณด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเตือนว่าถ้าทำแบบนี้คุณต้องละเอียดกว่านี้
2: ถ้าจะขออนุญาตถามไปถึงสถานะของตัวน้องผู้หญิงคนที่อายุ28คนนี้ตอนนี้มันหนักหน่วงขนาดไหนคะคุณอริภาคะมันหนักกว่าถ้าเทียบกับ2ข่าวที่มันดังๆกับที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้มันหนักกว่ามากขนาดไหนด้วยความ2ประเทศ
1: คดีหรือว่ายังไงมั้ยคะ
0: คือเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าตอนนี้เราต้องเค้าอยู่ตัวเค้าเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นถูกเขาเรียกเนี่ยถูกกักตัวเอาไว้ในฐานะที่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นหาผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นเนี่ยว่านำเข้าก็คือเป็นผู้ต้องหาละนำเข้าเนี่ยแต่มันแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลนะคะก็ถูกขังไว้ที่ทางสถานีตำรวจนะเพื่อที่จะนำตัวขึ้นให้อัยการสั่งฟ้องซึ่งอัยการเนี่ยก็มีเวลา10วันในการทำงานเขาก็ตอนนี้กำหนดไปแล้วว่าพบฝากขังเนี่ยเดี๋ยวจะส่งตัวให้อัยการนะคะ13เนี่ยครบมันจะส่งตัวให้อัยการที่13เดือน7ก็คือที่ผ่านมาพออัยการดูแล้วครบวันละนะในเขากำหนดฝากขังเขาก็ต้องมีการสั่งฟ้องนี่วันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่สั่งฟ้องจะดูว่าอัยการมีข้อมูลแค่ไหนที่จะสั่งฟ้องมันก็จะแบ่งเป็น2กรณี
1: ค่ะ
0: ถ้าสั่งฟ้องไปแล้วนะคะสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยทางศาลรับฟ้องก็ต้องรอพิจารณาคดีภายใน2เดือนก็จะทราบว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าสั่งฟ้องแล้วเขาไม่รับก็คือไม่รับคำสั่งฟ้องนะคะคือไม่ฟ้องอ่ะก็ต้องส่งผลักดันกลับเข้าประเทศไทย
1: แต่ว่าม
0: าเมืองไทยค่ะ
1: แต่ว่าในส่วน
0: เมืองไทยก็ว่าการเรื่องของคดีในเมืองไทยในเรื่องของการคดีสุนทรกรนะคะกฎหมายสุนทรกร
1: แต่ว่าในส่วนของเราการไล่ล่าขบวนการการทำหน้าที่ของตำรวจกับปปส.เนี่ยค่ะหลังจากนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะทั้งตัวคนที่ฝากพัสดุทั้งตัวคนที่ติดตามบัญชีการโอนเงินไปให้รวมไปถึงเรื่องของข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่ต้องสืบหาอย่างชื่ออิงอิงเนี่ยค่ะ
0: ทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าทางตำรวจทางสุรากรญี่ปุ่นทางตำรวจได้พูดคุยกับทางปปส.เรียบร้อยก็ดำเนินการในเรื่องของไล่ตามข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องให้เวลากับทางเรานิดนึงเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้สืบจากตัวแฟนนะคะได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ต้องดำเนินการขยายผลต่อไปอะค่ะเราต้องใช้เวลา

0: นิดหนึ่งก็เหมือนตอนคดีแอร์โฮสเตส
1: เ
0: ราต้องใช้เวลาอยู่นิดนึงนะคะ
1: ซึ่งก็ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะคุณอริพักเนี่ยกับคดีของแอร์น้องมีนากับกรณีคล้ายๆแบบนี้ค่ะ
0: คืออันนี้ต้องเรียนว่ามันเป็นรูปแบบของนักค้าจากที่เคยคุยกันไปครั้งที่แล้วว่านักค้ายาเสพติดเนี่ยผู้ผลิตอยู่ภายนอกประเทศกลุ่มผู้ค้าเป็นกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
1: และ
0: เป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมซึ่งเขาจะหาวิธีการอย่างไรก็ได้ที่จะต้องผ่านออกไปประเทศที่3ให้ได
1: ้
0: เราแวกรอบบ้านเราเนี่ยลองดูเลยไม่มีประเทศไหนมีศักยภาพในเรื่องของการคมนาคมหรือโลจิสติกได้ดีเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของประเทศไทยของประเทศเป้าหมายของนักค้าคือมองเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญในการที่จะนำยาเสพติดออกไปประเทศที่3ให้ได
1: ้
0: นะคะเรื่องช่องทางเหล่านี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่นักค้าเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์กับกลุ่มที่คนที่มีหน้าที่แทนที่จะจ้างใครก็ไม่รู
1: ้
0: นะคะมาฮิ้วก็ต้องมานั่งคุยมานั่งอธิบายแต่จ้างกลุ่มคนที่ทำอาชีพอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ก็จะคุยขั้นตอนง่ายหน่อยพอจะทราบกระบวนการ
0: ก็นิดนึงว่ามันเปิดเพจกันอยู่ทั่วไปเหมือนกับใครเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะใครเข้ามาก็ได้มาในเพจขึ้นชื่อเลยว่าเพจรับฮิ้วของ
2: ซึ่ง
0: ไปดูในแพลตฟอร์มมีเยอะมากนะคะม
1: ี
0: เยอะมากเราก็พยายามเตือนเข้าไปว่าให้ระวังด้วยนะเพราะว่าไอ้การรับผิดของเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่นักค้าเห็นประโยชน์ช่องทางตรงนี้เป็นจุดหนึ่งและกลุ่มคนที่ไม่มีสังกัดอย่างที่เรียนมาตอนต้นกลุ่มคนไม่มีสังกัดเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เขามองเห็นถึงความพร้อมในการที่จะตกเป็นเหยื่อแน่นอนละนะเพราะว่าการที่จะไม่ตรวจไม่มีการแลกบัตรประชาชนไม่มีอะไรต่าง
1: ๆ
0: คือขั้นตอนมันน้อยพูดง่าย
1: ๆ
0: แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นจุดที่นักค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดในการเชื่อมโยงไปยังประเทศที่3ในการขนยาเสพติดไปการที่จะขนเนี่ยอาจจะส่งไปสัก10เพจรอดไป5เพจครึ่งนึงเนี่ยกำไร
2: ก็คุ้มค่ะ
0: ไป10เท่า5เท่า10เท่าก็คือคุ้มอ่ะค่ะ
2: คุณอาลีพะค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นปวส.ฝั่งของเราเองหรือว่าจะเป็นศุลกากรของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ต้องบอกถึงรายละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าเราได้ทาร์เก็ตที่กว้างขึ้นไหมคะสำหรับคนที่ขบวนการต่างๆใช้เป็นเป้าหมายในการหิ้วของไปให้อ่ะค่ะ
0: เอาเป็นว่าเราคร่าวๆให้ฟังถึงกรอบแล้วกันว่าเราทำงานกับตำรวจที่ประจำอยู่สถานทูตแต่ละประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาตลอดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามีกันอยู่เป็นประจำเรามีทั้งเรื่องของการข่าวนะคะการข่าวที่เรามีการสืบอยู่ในขณะนี้ก็มีนะคะหรือว่าเรามีในเรื่องของการที่เราจะฝึกในเรื่องของการสังเกตเพราะว่าพัฒนาการของแต่ละกลุ่มนักค้าเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการของมัน
2: การ
0: พัฒนาการหรือว่าเส้นทางมันก็จะมีเส้นทางเฉพาะซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ต้องทำงานเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าองค์ประกอบนี้มันเกิดขึ้นและมีผลลัพธ์และมีคนที่ถูกจับกุมรูปแบบนี้มันอยู่ในกระบวนการไหนผ่านไปประเทศไหนมันก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะต้องเอามาแมทชิ่งกันว่าใช่หรือไม่กลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี้มันมีองค์ประกอบหลายเรื่องที่เราจะคุยเพียงแต่เล่าให้กรอบฟังว่าเราไม่เคยละทิ้งประเทศไหนเลยที่มีคนไทยโดนจับเราไม่เคยละทิ้งประเทศไหนเลยที่มีปลายทางเป็นเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติดจากต้นทางประเทศที่3เพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในระบบของพวกเราที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งต่างประเทศและในประเทศการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการมีกลุ่มแก๊งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในการประชุมอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ
1: อย่างตลาดยาเสพติดเนี่ยแสดงว่าปลายทางในแต่ละประเทศเนี่ยนิยมยาเสพติดไม่เหมือนกันอย่างของแอร์มีนาเนี่ยเป็นเฮโรอีนแต่ว่าอันนี้เป็นไอซ์แล้วก็ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: คะ
1: ก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ต้องการเหรอคะอย่างนี
0: ้ก็เหมือนประเทศไทยเลยค่ะคนไทยชอบนิยมยาบ้าใช่ไหมคะประเทศอื่นเขาไม่ใช
1: ้
0: ถ้าเมื่อไหร่ยาบ้าออกไปประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจได้ว่าแสดงว่าไปในไทยทาวน์แน่ๆคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นู่นเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่ใช้มันต่างๆเหล่านี้มันคือเขาเรียกว่ารูปแบบธุรกรรมที่เราต้องเก็บเอาไว
1: ้
0: นั้นแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกมีความ จะเรียกว่าชอบในความนิยมความนิยมในการเลือกใช้ยาเสพติดแต่ละประเภท
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะอย่างอเมริกาอาจจะชอบเฟนทานิลที่เป็นปัญหาอยู่ในตัวประเทศเขากัญชายังเป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศเขาใช่ไหมคะหรืออย่างทางจีนเขาก็จะไม่มีพวกยาบ้าไม่มีพวกไอซ์เขาจะเป็นเอทอมิเดตที่เป็นปัญหาใหญ่หรือในประเทศต่างๆ

0: เตรเลียซึ่งเป็นประเทศหลักออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: ก็จะมีนิยมก็คือจะเป็นในเรื่องของเฮโรอีนเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะ
2: ค่ะอย่างกรณีคดีนี้นะคะเดี๋ยวการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดอะค่ะมันจะไปคล้ายหรือว่ามันจะไปเหมือนกับกระบวนการที่ทำกับแอมีนาเลยไหมคะคุณอาริภาค่ะเส้นทางการเงินหรือว่ากล่องวงจรปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รูปแบบต่างๆในการสืบสวนมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในลักษณะของดูแล้วมันเป็นยาคนละแบบนะคะความชอบคนละประเทศเรายังไม่แน่ใจว่าถอยหลังไปเนี่ยใช่กลุ่มเดียวกันไหมที่หนีอยู่ในขณะนี้แต่ดูเบื้องต้นแล้วอาจจะไม่มันดูแผนวิศกรรมอาจจะไม่เหมือนกันน
2: ั่
0: นการทำงานวิธีการสืบสวนสอบสวนมันก็จะต้องมีดูการข่าวเด
1: ิ
0: มข้อมูลเดิมต่างๆเอามาดูประกอบต่างๆในคดีที่เคยมีไหมในลักษณะเดียวกันเคยถูกจับกุมไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะ
1: ท้ายที่สุดอยากให้คุณอริภักย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายจริงๆว่าการรับหิ้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของการเข้าข่ายผิดกฎหมายศุลกากรเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วแล้วก็จะเตือนคนที่มีอาชีพรับหิ้วยังไงดีคะ
0: ก็ถ้าเป็นอาชีพที่มีงานประจำอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นลูกเรือเป็นไกด์เป็นบริษัททัวร์อันนี้ก็ต้องฝากถึงอาชีพหลักของตัวเองว่าคุณก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในเรื่องของการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการศุลกากรเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนในลักษณะของเปิดเพจในการที่จะรับหิ้วเนี่ยอันนี้เราใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เมื่อคุณเริ่มเปิดคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคุณจะมีเสี่ยงในเรื่องของการที่คุณลักลอบนำของที่หนีภาษีไปนะคะมันบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหมมัน5โล10โลไม่เยอะนะคะของบางอย่างแต่ว่าในหลักการของการกระทำแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้ามันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกคือการที่คุณไปรับหิ้วนะคะจากกลุ่มคนที่คุณไม่รู้จักไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสำแดงตัวเองได้ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่เรียกว่าคูณ2ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นของไม่ใช่ของผิดกฎหมายธรรมดาอาจจะเป็นยาเสพติดคุณอาจจะตกเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการของการค้ายาเสพติดก็เป็นไปได้ซึ่งกว่าจะหาเหตุผลหาหลักการหาหลักฐานมาพิสูจน์ทราบได้ว่าเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยมันก็ไปสู่กระบวนการของกฎหมายของประเทศแต่ละประเทศไปแล้วนะคะมันก็ทั้งสูญเสียหลายๆอย่างในชีวิตไปอันนี้ก็ต้องฝากเตือนถึงคนที่มีอาชีพหรือว่าการเดินทางอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ต้องให้ตระหนักถึงข้อนี้ว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นโดยตัวคุณเองเพราะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทำอะไรที่จะลดความเสี่ยงของตัวเองให้ได้เนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบละเอียดแล้วก็ในการที่จะเลือกหรือก็ตัดสินใจรับงานต่างๆเนี่ยให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นปปส.ก็ไม่ได้สนับสนุนการที่จะหิ้วสินค้าต่างๆที่ไม่ถูกกฎหมายของสินค้าศุลกากรไปทำอย่างนี้นะคะก็แต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรอยากจะปรึกษาปปส.ก็ยินดีที่หมายเลขโทรศัพท์1386ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอาริภักมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบพระคุณ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณอาริภักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานปปส.ด้วยเราเบรกกันสั้นๆสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแชร์เล่าข่าวในช่วงสุดท้ายกันค่ะ
1: ค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์

0: G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอยู่ในช่วงสุดท้ายของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวเด็ดๆกันนะคะวันนี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้ได้ทราบกันก่อนค่ะ
4: ค่ะใครที่กำลังสนใจเรื่องของการออมนะคะโอกาสดีๆมาแล้วค่ะโอกาสทองของคนอยากออมเงินนะคะต้องไม่พลาดพันธบัตรออมทรัพย์ขออภัยค่ะพันธบัตรออมพลัสนะคะซื้อผ่านแอปเป่าตังค่ะ31กรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ซื้อผ่านแอปสตรีมมิ่งได้ด้วยนะคะก็จะเปิด 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะโดยกระทรวงการคลังเปิดตัวนะคะพันธบัตรออมพลัสนะคะที่ออกแบบมาเพื่อคนไทยทุกคนสามารถที่จะเก็บออมเงินแม้ว่าจะเริ่มต้นออมเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีการให้เลือกลงทุนเนี่ย2 รุ่นตามความต้องการด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นอายุ3ปีอันนี้เนี่ยจะได้ดอกเบี้ยคงที่นะคะ 1.80% ต่อปีแล้วก็รุ่นอายุ10ปีก็ให้ดอกเบี้ยคงที่สูงสุดนะคะถึง 2.80 ต่อปีค่ะโดยจุดเด่นสำคัญของพันธบัตรออมPlus นี้นะคะแทบจะไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาค้ำประกันแถมยังจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนด้วยค่ะสำหรับช่องทางในการซื้อนะคะรอบแรกจะเปิดขายในวันศุกร์31กรกฎาคมนี้นะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็ซื้อง่ายๆค่ะเพราะว่าสามารถที่จะซื้อได้ผ่านแอปเป่าตังแล้วก็เริ่มต้นซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทเท่านั้นสูงสุดไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งนะคะแต่ยอดรวมซื้อเนี่ยต้องไม่เกิน50ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ยังสามารถจองซื้อผ่านระบบนะคะบอนคอนเน็กต์นะคะระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นการซื้อผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของธนาคารแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการ24แห่งด้วยกันนะคะก็เริ่มต้นจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 บาทโดยผู้จองซื้อทุกคนเนี่ยจะได้รับการจัดสรรเป็นเจ้าของของพันธบัตรออมพลัสนี้ทุกคนสนใจนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาผูกกับบัญชีรอเอาไว้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้ายังนะคะอยากจะได้รายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารพาณิชย์ใกล้บ้านด้วยค่ะโอกาสทองของคนอยากออมเงินต้องไม่พลาดนะคะพันธบัตรออมพลัสค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะมีใครได้ติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นของเด็กอายุ5วันที่เสียชีวิตบ้างที่ห้อง ICU นะคะโอ้วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันคือต้องบอกว่าข่าวนี้ค่อนข้างจะสะเทือนใจสำหรับคนเป็นแม่นะพี่เก๋เพราะว่ามันเป็นข่าวที่น้องคลอดออกมาได้เพียง5วันแล้วน้องเสียชีวิตแต่ประเด็นคือภายในห้อง NICU ก็คือห้อง ICU สำหรับเด็กเนี่ยมันกลับไปพบการจัดโต๊ะจีนซึ่งคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันแหละว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะการนำโต๊ะอาหารการเอาบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่ใกล้เคียงกับ ICU เด็กเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้น้องทารกวัย5วันเสียชีวิตหรือเปล่านี่คือคำถามที่ครอบครัวต้องการคำตอบแต่ว่าต้องย้ำนะคะว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยผลทางการแพทย์เพิ่งจะออกมาแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้างพอสมควรเลยคือเกี่ยวกับกรณีนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอที่เขาออกมาบอกว่าโอเคอาการของคุณแม่เดี๋ยวนะขออนุญาตใช้คำที่ถูกต้องก่อนคือผลการตรวจสอบทารกเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลอ่างทองออกมาบอกว่าทารกเสียชีวิตเองกรณีนี้เสียชีวิตเองจากการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเกิดความดันสูงมีภาวะหายใจลำบากชั่วคราวแล้วก็มีข้อสงสัยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดหรือเปล่าแต่คราวนี้มันดราม่ามันไม่จบอะค่ะเพราะว่าหลังจากที่มีการออกมาแถลงแล้วเนี่ยมันมีภาพตอนที่พูดคุยกันแล้วมีลักษณะท่าทางที่ยิ้มกันอยู่ในห้องประชุมมีการยิ้มมีการหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขาก็เข้าไปถล่มอีกกับพี่เก๋ว่าทำไมการแถลงข่าวการสูญเสียเด็กคนนึงอะถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้

0: คือยังหัวเราะกันอยู
1: ่
0: แล้วก็มีการบอกด้วยนะคะหลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลนะพื้นที่ห้อง NICU เนี่ยมันควรมีมาตรการที่เข้มงวดนะแล้วไม่ควรเลยที่จะใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารไม่ว่าผลตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กจะเป็นยังไงก็ตามอันนี้ต้องกลายเป็นว่าแยกเป็นอีกเรื่องนึงแล้วนะพี่เก
1: ๋
0: คือสาเหตุการเสียชีวิตเด็กอ่ะออกมาบอกเรียบร้อยแล้วว่าน้องมีภาวะของการติดเชื้อมีความดันสูงมีภาวะหายใจลำบากชั่วคราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มาตรฐานของห้อง ICU เด็กมันควรที่จะทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่ก็ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวเหมือนกันว่าจำได้เลยว่าเดินเข้าไปตอนนั้นกลิ่นอาหารยังเตะจมูกอยู่เลยอ่ะตอนนี้มันก็เลยมีดราม่าเกิดขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่นะคะมันเป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขด้วยเหมือนกันนะคะที่จะต้องลงไปดูแลนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรับหลายเรื่องนะดราม่านะทั้งเรื่องหมอพร้อมทั้งเรื่องของคดีนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเรื่องเลยอ้าวแต่ว่าอีกเรื่องนึงที
1: ่แต่ว่าล่าสุดนี่แถลงแล้วนะคะอันนี้อุ้มเห็นที่เขาแถลงล่าสุดยัง
0: ที่แถลงสาเหตุการเสียชีวิตเด็กใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ที่เมื่อสักครู่ที่บอกไปแล้ว
1: โอ้โหคือถ้าฟังแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเหมือนคุณแม่มีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานใช่ไหม
0: คืออย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่ามันต้องแยกเป็นสองเรื่
1: อง
0: คือเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตเรื่องนึงแต่อีกเรื่องนึงคือมาตรฐานความปลอดภัยในห้อง NICU
1: ใช่
0: ว่ามันควรที่จะมีการจัดปาร์ตี้หรือเปล่า
1: ไม่แต่ว่าจากคำที่ทางโรงพยาบาลแถลงเนี่ยใช้คำว่าพบว่ามารดาเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลของการฝากครรภ์เนี่ยพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่ของมารดาสูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นเหตุให้น้ำหนักแรกเกิดของทารกมากกว่าเกณฑ์แล้วก็บอกว่าวันที่16กรกฎาคมเนี่ยทารกคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์36สัปดาห์มีน้ำหนักแรกเกิดเนี่ย 4,305 กรัมมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์ตามอายุครรภ์มารดามีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงรวมกับมีภาวะน้ำเดินก่อนครบกำหนดคลอดส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันเลือดในปอดสูงภาวะหายใจลำบากชั่วคราวในทารกแรกเกิดแล้วก็สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงแล้วมีอัตราการเสียชีวิตสูงด้วยใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าภายหลังคลอดเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงทารกก็มีอาการหายใจลำบากมีระดับออกซิเจนในเลือดต่ำก็ยืนยันว่ารักษาตามมาตรฐานวิชาชีพให้ยาให้การช่วยหายใจดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็บอกว่าอย่างไรก็ตามอาการของผู้ป่วยเนี่ยมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องคือถ้าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับเขาก็กำลังสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องว่าอาจจะเป็นเรื่องของภาวะของคุณแม่ด้วยหรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่านะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการจัดกินเลี้ยงอย่างนี้หรือเปล่านะ
0: อย่างที่อุ้มบอกไปแล้วนะคะว่าเรื่องนี้ต้องแยกพี่เก
1: ๋
0: คือสาเหตุการเสียชีวิตหนึ่งเรื่องแล้วเล่าให้ฟังแล้วว่าเขาออกมาแถลงยังไงแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโต๊ะจีนเนี่ยมันต้องไปถามถึงมาตรฐานว่ามันได้หรอห้อง ICU เด็กแล้วเอาโต๊ะจีนเข้าไปเลี้ยงแบบนั้นซึ่งถามว่าวันนี้สิ่งที่มันเป็นดราม่าขึ้นมาอีกครั้งนึงโอเคหนึ่งมันเป็นภาพของการแถลงแล้วมันมีคุณหมอเด็กที่นั่งยิ้มหัวเราะกับผอ อันนั้นหนึ่งภาพแล้วมันก็มีข้อความที่เขามีการแชร์กันอันนี้ขออนุญาตใช้อ้างอิงว่าเขาแชร์กันนะคะซึ่งเพจดราม่าแอติกก็แชร์ใจความนี้ด้วยเหมือนกันบอกว่ามีพยาบาลเนี่ยมาเปิดประเด็นว่าเด็กคนนั้นไม่ได้เสียชีวิตเพราะโต๊ะจีนอยากให้สังคมแยกแยะแล้วก็สงสัยประเด็นการฝากครรภ์การตั้งครรภ์ของแม่หน่อยบลาบลาบลาบลาบลาพยาบาลอีกคนบอกว่าถ้าความจริงปรากฏแล้วอยากให้ชาวเน็ตที่เคยด่าโรงพยาบาลออกมาขอโทษทางโรงพยาบาลด้วยนี่คือประเด็นดราม่าที่ขยายความนอกเหนือจากน้อง5วันเสียชีวิตคือสาเหตุที่ทำให้น้องเสียชีวิตเนี่ยอย่างที่พี่เก๋เล่าให้ฟังอย่างละเอียดแล้วคุณแม่อาจจะเป็นเบาหวานตอนตั้งครรภ์แล้วคุมน้ำตาลไม่ได้ทำให้เด็กน้ำหนักตัวเยอะสาเหตุอาจจะทำให้เด็กมีปัญหาความดันในปอดสูงมันเกิดจากหลายสาเหตุได้อะค่ะแต่การเอาโต๊ะจีนเข้าไปกินข้างในนี่แหละมันเป็นคำถามที่ต้อง
1: ได้ด้วยหรอ
0: ต้องการคำตอบอะค่ะว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนแล้วที่สำคัญคือมันผิดหลักเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมเชื้อตรงนั้นมันต้องควบคุมเชื้อในโรงพยาบาลเราว่ามันผิดอย่างร้ายแรงนะแล้วพ่อแม่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสงสัยและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเขาแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยว่าทำไมคุณถึงไปจัดเลี้ยงโต๊ะจีนตรงนั้นและมีสิทธิ์ที่จะสงสัยว่าการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนของคุณเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของลูกเขา

0: เปล่าอย่าลืมนะคะว่าการเลี้ยงโต๊ะจีน
1: ก็มีสิทธิ์ที่จะ
0: ต้องมีคณะที่เขาจะต้องขนคือพนักงานขออภัยเจ้าหน้าที่ที่เขาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเขาคงไม่ถือข้าวแกงหม้อต่างๆไปเองถูกไหมพี่เก๋มันก็ต้องมีบริษัทที่รับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนซึ่งบริษัทก็ไม่ได้ผิดนะเขาก็ทำตามอาชีพของเขาแต่การที่บริษัทเข้าไปถึงตรงนั้นได้อะค่ะระยะทางที่เขาเรียกอะไรอะระยะห่างระหว่างโต๊ะจีนกับห้องที่เด็กๆอยู่อ่ะมันห่างกันแค่ไหนเพราะปกติเวลาเราไปห้อง ICU ปกติพี่เก๋ผู้ใหญ่อ่ะที่ยังพอมีภูมิต้านทานอ่ะเขายังกันตั้งกี่ชั้นเราต้องใส่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อโรคเข้าไปใช่ไหมคะแต่เนี้ยพนักงานอ่ะเท่าที่อุ้มไปดูข่าวต่างๆมาสอบถามเขาไม่ได้มีการป้องกันอะไรนะคะก็คือใช้ชีวิตเป็นพนักงานเสิร์ฟทั่วไปเลย
1: นี่ล่าสุดอย่างทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแล้วก็ทางนายแพทย์สสจ.อ่างทองแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยเขามีการตอบคำถามของสื่อมวลชนหลังจากมีการแถลงข่าววันนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าทางโรงพยาบาลได้รับเด็กมารักษาหลังจากคุณแม่ตั้งครรภ์ได้18สัปดาห์ซึ่งแม่ของเด็กมีโรคประจำตัวอยู่แล้วทั้งเบาหวานความดันทางโรงพยาบาลได้ดูแลและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่แล้วซึ่งถ้าหากผลตรวจออกมาว่าโรงพยาบาลไม่ผิดก็ยังไม่คิดถึงการใช้กฎหมายฟ้องร้องกลับนะเพราะทางโรงพยาบาลเห็นว่าเป็นผู้สูญเสียลูกเพียงแต่อยากให้เข้ามาพูดคุยขอโทษกันละกันสุดท้ายนี้ต้องขอความเห็นใจทางโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องถูกพาดพิงแล้วก็ต่อว่าเป็นจำนวนมาก
0: คือถ้าเห็นใจในมุมนี้นี่ในฐานะคนเสพข่าวนะคะถ้าเห็นใจก็เห็นใจในมุมว่าก่อนหน้านี้มีคนเข้าใจผิดแล้วคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตแต่ในความเป็นจริงผลชันสูตรออกมาแล้วว่าม ันมาจากการดูแลของคุณแม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นภาวะของตัวเด็กเองหรือเปล่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคุณหมอแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นข่าวเนี่ยละค่ะว่ามันต้องแยกเป็น2เรื่องมันคือมาตรฐานคือจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเท่าที่อุ้มอ่านๆดูเนี่ยเพจ Drama Addict ยังบอกเลยว่าหมอแทบทุกคนที่อ่านข่าวนี้ตอนแรกเขานึกว่าเฟคนิวส
1: ์
0: ไม่น่าจะมีใครคือเขาคิดว่ามันไม่น่าจะมีใครเสียสติทำแบบนี้ในห้อง NICU NICU คือ ICU ของเด็กแรกเกิดอะค่ะ
1: คือจะ
0: ไปจ
1: ั
0: ดเลี้ยงแบบนี้มันได้เหรอคะ
1: มือ
0: ใช
1: ่ต้องใส่เสื้อผ้าที่เปลี่ยนแบบว่าเป็นชุดที่ปลอดเชื้
0: อแต่เวลาเราดูซีรีส์จำได้ไหม
1: ใส่บวกใส่โออะไรหลายๆอย่างที่แบบว่า
0: ปลอดเชื้
1: อแล้วก็ฆ่าเชื้อไปลงทงเท้าอะไรต่างๆก็ต้องแช่น้ำยาอะไรใช่ไหม
0: มันทำให้พ่อแม่มีสิทธิ์สงสัยได้อย่างแบบ 100% นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าพนักงานที่เขาเข้าไปเสิร์ฟเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรกันแบบนั้น
1: เราไม่รู้ว่าโรงพยาบาลแถลงมาแบบนี้เนี่ยดราม่าจะจบหรือเปล่า
0: ก็น่าจะต้องเคลียร์พื้นที่จอดรถทัวร์อีกครั้งนะคะคุณผู้ชมคะอัปเดตข่าวดีกันบ้างนะคะกรุงเทพประกันภัยค่ะตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านประกันวินาศภัยด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ภายใต้แนวคิด One Stop Package Service แอปเดียวครบจบทุกเรื่องประกันภัยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลนะคะลูกค้าสามารถที่จะดูดาวน์โหลดกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ต่ออายุและชำระเบี้ยได้อย่างปลอดภัยค่ะแจ้งเคลมรถยนต์พร้อมกับส่งพิกัดอุบัติเหตุตรวจสภาพรถด้วยตัวเองก็ได้ขอเอกสารลดหย่อนภาษีก็ได้รวมไปถึงค้นหาอู่ซ่อมและโรงพยาบาลในเครือทั่วประเทศก็ได้นอกจากนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนเฉพาะบุคคลด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญอย่างเช่นการต่ออายุสิทธิ์ลดหย่อนภาษีปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วกับแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance ดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ค่ะได้ทั้งระบบ Android และระบบ iOS เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02-285-8888กับกรุงเทพประกันภัยค่ะ
1: ค่ะต่อเนื่องอีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องครัวนะคะที่เป็นชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างจริงๆแนะนำเป็นหม้อหุงข้าวแรงดันค่ะชีวารุ่น RC1822นะคะตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่ว่าสามารถทำได้หลายเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูว์ค่ะแล้วก็มาในหม้อเดียวความจุนี่ใหญ่5ลิตรด้วยกันนะคะพอเวลาทำอาหารเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวจริงๆและช่วยประหยัดค่าไฟด้วยเพราะว่าเวลาทำอาหารเนี่ยใช้พลังความร้อนจากไอน้ำวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะรับประกันนาน1ปีเต็มเลยค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง 1,390 บาทนะคะย้ำว่าลดเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรค่ะ02-114-3990 02-114-3990 นะคะสินค้ารับประกัน1ปีมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าอีก100บาทนะคะช็อปมาเนี่ยสินค้าดี การันตีจาก MCOT ค่ะ
0: พี่เก๋เขาบอกว่าตอนนี้ฝน

0: นตกหนักหลายพื้นที่เลยค่ะหนักเลยคุณผู้ชมผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างอยู่ข้างนอกหรือว่าใครที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะรายงานข่าวกันมาได้เขาบอกว่าฝนตกอย่างหนักเลยเนี่ยแหละค่ะมันตอบรับกับซูเปอร์เอลนีโญนะพี่เก๋นะเราไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้เลยจริงๆอะค่ะคือถ้าเกิดตอนช่วงที่ฝนตกก็ตกแบบฝนเทฟ้ารั่วเลยนะคะแต่พอถึงเวลาที่แล้งก็แล้งอย่างจัดอย่างรุนแรงเลยค่ะซึ่งล่าสุดอะพี่เก๋ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ท่านเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนาะท่านก็ออกมาบอกเลยค่ะว่าแนวโน้มนะตอนนี้มันจะพัฒนาเป็นซูเปอร์เอลนีโญแหละถ้าอุณหภูมิน้ำตรงผิวทะเลอะค่ะ
1: ค
0: ือสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ช่วงที่คาดว่าจะเหตุการณ์จะรุนแรงไม่ใช่ช่วงนี้นะคะคุณชมผู้ฟังตุลาถึงธันวาค่ะแล้วผลกระทบก็จะต่อเนื่องด้วยนะต้นปีหน้าถึงค่อยอ่อนกำลังลง คือเรียกว่ายาวไปจนถึงสิ้นปีไม่แน่เดี๋ยวปีนี้เราจะได้ฉลองปีใหม่ด้วยสายฝนอันชุ่มฉ่ำก็ได้นะคะชุ่มฉ่ำไม่ว่าแต่ถ้าเกิดมันมาจนกลายเป็นน้ำท่วมเนี่ยอันนี้น่าห่วงมากจริงประเทศไทยก็เสี่ยงค่ะเผชิญได้ทั้งสองมุมเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังฝนอาจจะน้อยลงนะโดยรวมอ่
1: ะ
0: แต่ฝนที่จะตกอะค่ะมันจะตกแบบเรนบอมอะอากาศมันจะร้อนขึ้นแล้วมันก็จะมีความแปรปรวนของพายุด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ต้องจับตามากที่สุดคือเรื่องของน้ำแหละพี่เก
1: ๋
0: เพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเอลนีโญจะไม่มีฝนใช่ไหมแต่ความจริงคือฝนเฉลี่ยทั้งปีมันลดลงแต่ถ้าเกิดฝนตกปุ๊บเนี่ยมันจะตกหนักมากในช่วงสั้นๆค่ะ
1: แล้วก็ตกเฉพาะที่ด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งหลายคนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆพื้นที่เขาบอกว่าพอแล้วหลายรอบแล้วเขาเพิ่งฟื้นฟูกันมาบางพื้นที่ฟื้นฟูยังไม่จบมาเจออีกแล้ว
0: ไม่ไหว
1: นะ
0: เนี่ยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะถ้าเกิดฝนน้อยผิดปกติเลยนะไม่ใช่ผลน้อยกว่าปกติข้าวชาวนาชาวอ้อยชาวไร่อ้อยมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะคือมีนักวิจัย TDRI เนี่ยเคยเตือนนะว่าแม้แต่ทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญก็เสี่ยงได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำที่ลดลงเหมือนกันโอ้โหเสียหายหลายแสนเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของฝนแล้วพี่เก๋มันมีเรื่องของค่าไฟและการใช้น้ำที่จะได้รับผลกระทบด้วยค่ะคือถ้าเกิดน้ำในเขื่อนมันลดลงอ่ะประเทศไทยก็อาจที่จะต้องลดการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแล้วไปใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นแน่นอนต้นทุนพลังงานก็จะสูงขึ้นอีกค่ะโอ้นี่ยังไม่นับฝั่งตะวันออกกลางที่เขายังฮึ่มๆกันอยู่เลยนะคะ
1: มาดูอีกหนึ่งข่าวกันบ้างค่ะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็ยังไม่จบแล้วเราก็ยังคงติดตามความคืบหน้าด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อย่างล่าสุดเองนะคะทางคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบอะค่ะของสภาผู้แทนราษฎรคุณอัศพลนะคะซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นประธานของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะมีกำหนดในการจะเข้าพบคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการสถ.ด้วยบอกว่า31กรกฎาคมนี้วันไหนนะ31กรกฎาคมนะตอนช่วงบ่ายๆค่ะเดี๋ยวจะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะจะไปที่นั่นและไปหารือและก็ไปติดตามการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นด้วยไม่ได้ไปแค่นั้นนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูสถานที่จริงไปติดตามกระบวนการการจัดเก็บผลสอบในสถานที่จริงตั้งแต่รับแฟดไดในห้องทำงานของอธิบดีสถ.จะเข้าไปตรวจด้วยบอกว่ารวมไปถึงจะขอเข้าไปดูคอมพิวเตอร์ด้วยของผู้อำนวยการนะคะกลุ่มงานสรรหาแล้วก็บรรจุแต่งตั้งแล้วก็บอกด้วยว่าจะไปดูสถานที่จริงขั้นตอนจริงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะขอดูทั้งหมดเลยนะคะว่าเอ๊ะมันมีปัญหามีการหละหลวมในเรื่องอะไรบ้างและจะขอเข้าพบข้าราชการสถ.ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะเสนอเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปที่กรมบัญชีกลางด้วยให้ขึ้นแบ็คลิสต์นะคะคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการประมูลการซื้อการจัดจ้างของภาครัฐอะไรต่างๆด้วยนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะมีความบกพร่องในส่วนไหนอย่างไรอ่ะก็บอกว่าพร้อมที่จะบี้เต็มที่เลยนะคะเพื่อที่จะได้เห็นถึงความคืบหน้า
0: จริงๆเรื่องนี้ก็รอชมอยู่แหละว่าในท้ายที่สุดจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างวันนี้ข่าวมันก็ไหลไปถึงเรื่องของเขาเรียกอะไรอ่ะออกหมายออกเขาเรียกเชิญตัวปะพี่เก๋เขาจะเชิญตัว
1: เจ้าหน้า
0: ที
1: ่
0: อีกสองท่านน่ะที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

คือณตอนนี้นะคะตำรวจเชื่อว่าคดีโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีคนระดับสูงเกี่ยวข้องแต่ศาลยังไม่อนุมัติหมายจับเพียงแค่ใช้หมายเรียกก่อนกลุ่มแรกก็ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาระดับสูงอะค่ะ2รายที่บอกไปแล้วแล้วเดี๋ยวอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานบริษัทเอกชน11คนเจ้าหน้าที่พบว่าระหว่างตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีนั่นแหละค่ะ

0: เดินดำเนินการไปเนี่ยแน่นอนว่ามันสืบได้ส่วนหนึ่งมาจากการซักทอดเนาะพี่เก
1: ๋
0: คือผู้ต้องหาคนนึงให้การพาดพิงว่ามีบุคคลอื่นๆมาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยถ้าจำได้คุณวินใช่ไหมดร.วินเนี่ยมีข้อมูลที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์พอสมควรเลยแล้วก็ผู้ต้องหาอีก11คนมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเตรียมออกหมายเรียกผู้ต้องหาอีก11รายข้าราชการ9พนักงานบริษัทเอกชน2คนกลุ่มนี้ถูกพบว่าระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักก็เจอแล้วก็มีหลักฐานที่สาวไปถึง อยู่ในการแก้ไขนี่ไงในท้ายที่สุดที่เราสงสัยกันนะพี่เก
1: ๋
0: ว่าอยู่ในคลิปตั้งเยอะแยะพี่เหล่านั้นหายไปไหนหมดไม่ได้หายนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขากำลังดำเนินการค่ะตอนนี้คดีเนี้ยอาจจะถูกแจ้งข้อหา1คืออ้างยี่และซ่องโจร
1: หนักเลย
0: ใช่ตำรวจต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าคนในกลุ่มเขารู้แผนมีการแบ่งหน้าที่มีเป้าหมายร่วมกันในการกระทำความผิดหรือเปล่านะมันถึงจะเข้าข่ายแล้วก็ข้อหาที่2ก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำลายอย่างเช่นเอาไปหรือทำให้เอกสารของผู้อื่นเสียหายหรือใช้การไม่ได้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อค่ะว่ามีการแก้ไขหรือว่าทำให้ข้อมูลคะแนนแล้วก็เอกสารการสอบผิดไปจากความจริงหรือเปล่านะคะ
1: แล้วก็
0: อันที่3มีอันนึงคือผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พี่เก
1: ๋
0: ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร
1: ์วันนี้นายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยนะคะก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลก็ดำเนินการแอคชั่นต่อคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพิกเฉยตามที่มีข้อครหานะคะแล้วก็ลิสต์มาเลยว่าทำอะไรบ้างอย่างเช่นย้ายผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อเท็จจริงตรวจสอบใบประกาศผลสอบกับคะแนนจากกระดาษคำตอบว่ามันไม่ตรงกันตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงที่คาดว่าจะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็มีการตั้งคุณประกรณ์มาเป็นประธานในการตรวจสอบมีการออกหมายเรียกหมายจับอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเตรียมที่จะยกเลิกการผู้ที่ใช้คำว่าอะไรเตรียมยกเลิกบัญชีผู้สอบนะคะ 5,924 รายที่เหมือนกับว่าคะแนนที่มันไม่ตรงแล้วไปตรวจนะคะมีการปรับแก้แล้วก็เห็นบอกว่าจะสอบสวนเนี่ยไม่ได้หยุดเพียงแค่ผู้ปฏิบัติก็จะขยายผลไปถึงเส้นทางทางการเงินด้วยแล้วก็มีพูดอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเสนอให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่ากกลางเนี่ยยังเดินหน้าต่อนายกระบุว่าได้ท้วงติงไว้แล้วแต่กกลางเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายในการลงมติเองจึงไม่สามารถเข้าไปสั่งได้โดยตรงเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการทุจริตจึงมองว่าเป็นไปตามสิ่งที่ตนเคยกังวลเอาไว้นะคะนี่ก็บอกว่าพยายามที่เคยบอกว่าจะชะลอแล้วแต่ว่าเคยทักท้วงกกลางไปแล้วให้ชะลอในการบรรจุแต่ว่าท้ายที่สุดเหมือนกับมีการเดินหน้าท่านก็บอกแบบนี้นะคะ
0: ใช่คุยจริงๆเรื่องของท่านประกรณ์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงลึกในรายละเอียดกันเพราะว่าล
1: ่
0: าส
1: ุ
0: ดเนี่ยท่านมีเขาเรียกอะไรอะดำริออกมาชัดเจนแล้วนะว
1: ่
0: าเดี๋ยวจะยุบหน่วยงานที่อยู่ในอันดับต้นๆของถ้าพูดง่ายๆก็คืออะไรที่มีการทำงานที่ซับซ้อนกันซ้ำซ้อนกันก็จะยุบเพื่อที่จะเป็นการประหยัดงบด้วยแล้วก็เพื่อให้มีประชากรมีบุคลากรที่มีคุณภาพด้วยเกี่ยวกับหน่วยงานของราชการนั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: แต่วันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเดี๋ยวผลการศึกษาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ได้บอกหน่วยงานนะเรื่องขององค์การมหาชน 4-5 หน่วยงานที่บอกว่าไม่ผ่านการประเมินบอกให้ไปถามกพรเอาเอง
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะอุ้มกับพี่เก๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณสีหสัจแจงนโยบายจีนเดียวหลังไต้หวันโบยเชื่อโยงการเมืองภายในยืนยันข้อความเดิมไร้นัยยะเติมท้ายด้วยสันติวิธีไทยไม่เพียงพล้ำนายสีหสัจพงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่ไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยสนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกรัฐมนตรีเป็นถ้อยแถลงคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคที่ผ่านมาไม่มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าสันติวิธียืนยันว่าไทยไม่ได้พลาดท่าแต่ยึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยไว้กันในอดีตไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดใดๆส่วนการที่ไต้หวันออกแถลงการดูเหมือนมีความรุนแรงนายสีหสัจกล่าวว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องภายในของเขาหรือไม่แต่ขอย้ำว่าเราต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยสันติวิธีนายสีหสัจยังได้กล่าวถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคงต้องมีการประชุมในสัปดาห์นี้เพราะมีมิติเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงขณะเดียวกันการแก้ปัญหาบุคคล2สัญชาติได้หารือกันมาโดยตลอดนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศเพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและไทยอยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกษตรเร่งตรวจ SPS ไทยมาเลคาดเปิดค้ากุ้งปลากระพงทันสิ้นเดือนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการเปิดการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียจะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านการตรวจประเมินมาตรการด้านสุขอนามัยพืชและสุขอนามัยสัตว์หรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จโดยฝ่ายไทยพร้อมเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตปลากระพงของมาเลเซียในขณะที่ฝ่ายมาเลเซียจะเข้าตรวจประเมินการผลิตกุ้งของไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวมาเป็นระยะเวลาแล้วนายสุริยะกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้แล้วเสร็จทันกรอบระยะเวลาที่กำหนดวันที่30กรกฎาคมแม้จะดำเนินงานจะล่าช้ากว่ากำหนดบ้างแต่ก็เชื่อว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากการเปิดการค้าระหว่างกันส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศด้านนายวชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมประมงรายงานว่าขั้นตอนด้านเอกสารมีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงการตรวจประเมินภาคสนามโดยวันนี้ไทยและมาเลเซียได้เริ่มการตรวจประเมินมาตรการ SPS ระหว่างกันแล้วและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมหากผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเชื่อว่าจะสามารถกลับมาเปิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันได้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดคณะรัฐมนตรีแถลงนำเงินรฟม.ทดลองจ่ายสายสีส้มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณ 2,569 จำนวน 9,414 ล้านบาทและให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทั้งจำนวนต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่ง

0: งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุทินชี้รอมติสว.เห็นชอบก่อนทุนกล้าทุนกระหม่อมชื่อนายแพทย์สรณะพ้นประธานกสทช.ย้ำนายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจเองไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการทุนกล้าวทุนกระหม่อมศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.กรณีขาดคุณสมบัติว่าดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายระบุว่าต้องให้สมาชิกวุฒิสภามีมติออกมาเมื่อผลของสมาชิกวุฒิสภาออกมาอย่างไรก็ทำตามนั้นไม่มีทางที่จะทำผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญเมื่อเรื่องจากวุฒิสภามาถึงเมื่อใดก็ต้องลงนามใช้ดุลยพินิจไม่ได้คนภูเก็ตเฮหลังทราบผลครม.ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตมีประชาชนเดินทางมาติดต่อขอยกเลิกการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยหลังก่อนหน้านี้ถูกตัดสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยหลังประชาชนทราบข่าวว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายสิทธิและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องไปจนถึง30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ต่างพากันดีใจและมีความหวังว่าจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนตามสิทธิ์เดิมและจะได้นำเงินส่วนดังกล่าวมาใช้อย่างชีพจุนเจือครอบครัวด้านนายวัลลบอินทรนพหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจนถึงขณะนี้มีประชาชนมายื่นลงทะเบียนขอยกเลิกรถยนต์และรถจักรยานยนต์อายุเกิน20ปีแล้วกว่า 1,000 คนส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ทางนี้เชื่อว่าหลังคณะรัฐมนตรีขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์จะทำให้มีประชาชนที่ยังคงตกค้างเดินทางมาติดต่อขอยกเลิกเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Dealราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน02-721-3999
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
8: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcot News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือ ือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร0944803076 0944803034และ0943

0: 0896666649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: สนับสนุนโดย Bitagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Bitagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Bitagen และถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรมจิตดอนค่ะวันนี้มาท่ามกลางสายฝนเลยนะคุณผู้ฟังนะตกหนักมากในคุณผู้ฟังเนี่ยนะก็แจ้งกันมาเนี่ยหลายจุดหลายที่เลยนะคะฝนตกท่าทางดูจะฝนตกกันทั่วฟ้านะแล้วก็ช่วงนี้พอพูดถึงฝนตกนะก็ต้องเตือนกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังคะว่าอย่าลืมถ้าไอนะคะต้องไอเฮิร์บค่ะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บนะคะส่วนประเด็นข่าวค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่ช่วงอังคารพุธพฤหัสเนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวเพราะนั้นครม.ก็เลยเลื่อนการประชุมครม.ซึ่งปกติเนี่ยประชุมทุกวันอังคารมาประชุมวันนี้กันแทนโอ้โหวันนี้ข่าวคราวเยอะค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหัวสว.เนี่ยโอ้โหวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะในประเด็นเรื่องของการฟ้องร้องก็บอกเลยค่ะบอกว่ายังจะใช้สิทธิ์นะคะในการฟ้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอว์นะคะกับกรณีที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลแล้วค่ะเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการหัวสวในนามส่วนตัวหรือว่าใช้ตำแหน่งนายกฟ้องเนี่ยนะคะนายกก็บอกเลยบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วค่ะพอถามเนี่ยนะคะว่าทางไอลอว์เนี่ยจะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายกก็พูดแบบสีหน้ายิ้มยิ้มนะคะว่าเอาเลยดูนะคะทีท่าของท่านนายกเนี่ยนะให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนประชุมครม.และพอหลังประชุมครม.เนี่ยนะคะโอ้ก็ออกมาพูดในประเด็นนี้แบบละเอียดยิบเลยทีเดียวเนี่ยนะคะโดยนายกบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคดีหัวสว.นะคะที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีการเปิดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าล่าสุดมันจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลไหมนายกบอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยนะคะจะยิ่งแน่นขึ้นค่ะเพราะว่ามั่นใจซึ่งกันและกันว่าไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้และสว.เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลไกเนี่ยนะคะของระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ในการตรวจสอบออกกฎหมายเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีความจำเป็นค่ะที่รัฐบาลจะต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องคือต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันหากเรียกไปตอบกระทู้ก็ต้องไปเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรทุกอย่างความพยายามทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายรัฐบาลหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาก็อย่างเช่นมีคนกล่าวหานะคะตัวท่านนายกเนี่ยท่านนายกบอกว่าเขาก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากมีหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายเนี่ยสอบถามมาตนก็ให้การชี้แจงทุกอย่างครบทุกประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีว่ามีหน่วยงานไหนเนี่ยนะคะเชิญไปชี้แจงแล้วหรือยังนายกบอกว่าไม่มีใครเชิญไปค่ะตนได้ให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่ามาแล้วและพอถามถึงการฟ้องร้องเนี่ยนะคะคุณยิ่งชีพค่ะก็เป็นการฟ้องร้องเนี่ยในฐานะส่วนตัวใช่ไหมนายกบอกว่าได้ดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มีช่วงเวลาให้ทนายความเนี่ยไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้อง

้องจะมาบังคับให้ตนไปฟ้องวันนั้นวันนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามีทนายความไม่ได้เขียนเองเพราะถ้าเขียนเองยิ่งช้าเพราะถามว่าจะมีการตั้งวอร์รูมนะคะสู้ไหมนายกก็ปฏิเสธว่าไม่มีค่ะจะตั้งวอร์รูมสู้ไปทำไมในเมื่อเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวข้องอะไรพอถามย้ำเนี่ยนะคะว่าในกรณีมีการอภิปรายเรื่องนี้ที่ประชาชนมีความสนใจนายกก็บอกว่าเรื่องนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่มีเรื่องมีราวไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดแล้วก็ไม่เห็นจะอะไรตรงไหนเนี่ยนะคะก็เรื่องนี้ช้าจะตายพอถามว่ามั่นใจหรือเปล่าเนี่ยนะคะว่าประเด็นนี้จะไม่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยหล่นลงมาจากการเป็นรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถ้าว่าถามกันตรงๆเนี่ยพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องคนที่เป็นตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยตนเองที่บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าได้ออกหนังสือแจ้งเตือนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยไม่ให้ลูกพรรคเกี่ยวข้องข้องแวะใดๆกับเรื่องของการเลือกสว.เพราะว่าพรรคเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวใดๆและหนังสือนั้นน่ะยังอยู่และผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้นำหนังสือนั้นออกมาเผยแพร่ให้กับประชาชนมัวแต่ไปถามคนโน้นคนนี้แล้วก็เอามาทำเป็นเรื่องเป็นราวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะเอาหนังสือเนี้ยออกมาเน้นย้ำไหมนายกก็บอกว่าได้เพราะนะคะไม่ได้เป็นความลับและก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าถ้าว่ามีเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องนำมาเผยแพร่ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะเอาหนังสือเนี้ยออกมาเน้นย้ำไหมผู้สื่อข่าวยังถามอีกนะคะว่านายกเนี่ยเคยไปที่โรงแรมภูแมนหรือเปล่านายกก็บอกว่าอยู่โรงแรมภูแมนเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็ต้องถามว่าวันไหนที่ไม่ได้ไปอย่าถามว่าตนไปวันไหนเพราะว่าอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่จะเป็นรองนายกด้วยซ้ำเทปันยากิเนี่ยอร่อยบุฟเฟ่ก็ดีคุ้มราคาผู้สื่อข่าวก็เลยถามย้ำว่ามีคนไปเชื่อมโยงว่านายกเนี่ยอยู่ร่วมในวงที่มีผู้สมัครสว.นายกก็เลยบอกว่าก็ตนบอกว่าต้องไปถามว่าทำไมต้องไปวันนั้นโรงแรมภูแมนเนี่ยมีวันไหนที่ตนไม่ได้ไปตนไปใช้บริการสปาตั้งแต่เขาเปิดผู้สื่อข่าวก็ถามว่าวันที่เขาไปรวมตัวกันเนี่ยได้ไปทักทายจนทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเปล่านายกก็บอกว่าตนทักทุกคนเพราะนั่งทานกาแฟอยู่ตรงล็อบบี้ตั้งแต่ยังไม่มีตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้คงไปนั่งทานไม่ได้แล้วเพราะว่ารปภ.ไม่ยอมให้นั่งก็ย้ำว่าไม่ทราบว่ามีการรวมตัวกันตนเจอใครตั้งเยอะแยะสื่อมวลชนก็เจอผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าได้เจอใครที่เป็นสว.ชุดปัจจุบันหรือเปล่านายกก็บอกว่าเพียบโรงแรมเนี้ยเหมือนโรงแรมสมัยก่อนแถวพญาไทราชทีวีรุ่นพ่อที่อยู่กันทั้งวันเช้าก็อยู่เที่ยงก็อยู่เย็นก็อยู่สลับกันร้านอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนร้านอาหารจีนร้านบุฟเฟ่เป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีการแสดงถึงอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเรื่องเนี้ยไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่มั้ยนายกบอกว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่ค่ะแล้วพอถามอีกว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.ได้ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าถามตนก็บอกว่าไม่สามารถเพราะมันไม่เกี่ยวแล้วพอถามเนี่ยนะคะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าปรากฏตัวอยู่ในวงเจรจาที่เกี่ยวกับการเลือกสว.นายกก็บอกว่าไม่มีตนเจอคนเป็นหมื่นเป็นพันคนทุกวันนี้มีแต่คนเข้ามาขอถ่ายรูปไม่เคยเดินไปขอใครและก็นับคะแนนจากตรงนี้ใครมาขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายทุกคนคิดว่าอย่างน้อยก็ได้คะแนนครึ่งคะแนนเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับตัวตนเพราะถามอีกว่าในเวทีฝ่ายค้านเนี่ยนะคะที่มีการเปิดเรื่องหัวสว.ขึ้นมาเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าอดีตที่ปรึกษานายกเนี่ยนะคะให้ผู้สมัครสว.เนี่ยเซ็นใบลาออกล่วงหน้าเพื่อการันตีตำแหน่งนายกก็ย้อนถามเลยว่าใครแล้วก็บอกว่าหากจะต้องมีการลาออกไปลงส.ส.ส.ว.เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องมาลาจากตนหากไม่ออกจะขาดคุณสมบัติเรื่องนี้มันก็เลยไม่ใช่ประเด็นหากใครมาลาออกก็ให้ออกไม่เคยดึงให้ใครอยู่เพราะว่าใจคิดออกแล้วมันก็มีส่วนที่ไม่อยากจะทำงานและตนก็ให้ออกทั้งนั้นและพอถามว่ามีผู้ที่จะไปร้องเรียนจนอาจถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกังวลหรือเปล่านายกก็บอกว่าไม่กังวลค่ะเพราะไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ารำคาญแล้วก็สมเพชค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยนะคะนายกก็ออกมากล่าวโจมตีนะคะพวกที่ออกมาโจมตีพรรคภูมิใจไทยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ในขณะที่ทางด้านของคุณภริศวัชรศิลป์ค่ะประธานวิฝ่ายค้านก็ออกมาโพสต์ Facebook เนี่ยนะคะถึงกรณีข้อกล่าวหาการทุจริตเลือกสว.โดยมีการตั้งประเด็นนะคะที่นายกเนี่ยหลีกเลี่ยงในการตอบคำถามเรื่องการพบปะกันของนายกรัฐมนตรีกับกลุ่มสว.ที่โรงแรมพูลแมนนะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี67โดยแนะนะคะให้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบพิกัดมือถือค่ะเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยโดยระบุนะคะว่าทั้งฝ่ายค้านเนี่ยเราได้ตั้งคำถามต่อนายกเกี่ยวกับคดีโกงสว
ว่าในวันที่21กรกฎาคมปี67เนี่ย

นายกได้ไปที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์ตามข้อกล่าวหาหรือไม่และถ้าหากว่าไปเนี่ยท่านได้ประชุมร่วมกับสว.หรือเปล่าซึ่งในวันนี้นะคะคุณพฤทธิ์บอกว่าผมเนี่ยขอบคุณสื่อที่ถามนายกในประเด็นนี้จนทำให้เราได้เห็นท่านนายกเนี่ยเลี่ยงตอบแบบเจาะจงโดยพยายามเบี่ยงประเด็นด้วยการตอบแบบกว้างๆว่าตัวเองเนี่ยไปโรงแรมพูแมนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ทักทุกคนที่เจอความจริงเนี่ยนะคะคุณพฤทธิ์บอกว่าผมเนี่ยเชื่อว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.หรือว่า DSI นั้นตรวจสอบได้ไม่ยากค่ะเช่นสามารถขอตรวจสอบคลิปนะคะในกล้องวงจรปิดของโรงแรมพูแมนว่าในวันที่21กรกฎาคมปี67เนี่ยมีใครเข้าออกโรงแรมบ้างและมีใครไปใช้บริการหรือว่าอยู่ร่วมกันในบริเวณไหนของโรงแรมแล้วก็2ตรวจสอบตำแหน่งของมือถือนะคะของผู้ที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องในวันที่21กรกฎาคมว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรือเปล่าแล้วก็เห็นนายกเนี่ยย้ำหลายครั้งว่าไปโรงแรมเนี้ยบ่อยมากก็ต้องถามว่าวันไหนเนี่ยผมไม่ไปผมอยู่โรงแรมพูแมนเช้าจรดค่ำทุกวันคืออยากเห็นนายกเนี่ยมาสภาบ่อยๆแบบนี้เพื่อที่จะมาตอบกระทู้แล้วก็ข้อสักถามของฝ่ายค้านบ้างค่ะอ่ะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นประเด็นออกมาจากทางคุณพฤทธิ์นะคะวัชรศิลป์ในขณะที่ทางด้านของทนายอั๋นเองนะคะวันนี้ก็หอบเอาหลักฐานไปให้กับพรรคประชาชนเพื่อให้ยื่นต่อไปยังอัยการสูงสุดนะคะให้ส่งต่อไปส่งเรื่องนะคะไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยดำเนินการนะคะเอาผิดกับพวกบรรดาผู้สว.แล้วก็กกต.ค่ะในขณะเดียวกันนะคะคุณฟังคะนอกเหนือไปจากประเด็นเรื่องของผู้สว.แล้วเนี่ยนะคะวันนี้ยังมีนะคะข่าวคราวกันออกมาเกี่ยวกับท่าทีค่ะของคุณสุขสมรวยนะคะที่ออกมาโต้พักฝ่ายค้านเกี่ยวกับปมประเด็นผู้สว.นี่แหละโดยนะคะคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยออกมาพูดถึงเรื่องที่ทางคุณพฤทธิ์ วัชรศิษย์นี่แหละเรียกร้องให้ก้าวนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยออกมาชี้แจงปมวัวสวว่าที่พรรคฝ่ายค้านพาดพิงเมื่อวันที่26กรกฎาคมผ่านงานเสวนาเนี่ยนะคะโดยเรื่องนี้คุณสุขสมรวยก็ออกมาโต้แล้วค่ะพรรคฝ่ายค้านกับปมวัวสวโดยย้ำว่าคลิปนั้นเนี่ยเป็นงานพระขม้าเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกสวโดยเนี่ยนะคะกกต.เองก็มีการตรวจสอบจบแล้วเพราะฉะนั้นอย่านำเอาข้อมูลเก่าเนี่ยมาบิดเบือนคือถ้าหัวจริงเนี่ยน้องสะใภ้นะคะคงคุณสุขสมรวยเนี่ยคงฉลุยละก็สั่งให้ฝ่ายกฎหมายค่ะถอดเทปรายการเนี้ยหลังจากที่เนื้อหาเนี่ยนะคะมันได้เป็นการสร้างความเกลียดชังแล้วก็ยังออกมาโจมตีทางพรรคประชาชนอีกด้วยนะคะว่ารู้สึกผิดหวังคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้วิธีการแบบนี้ค่ะในขณะที่นะคะนอกเหนือจากคุณสุขสมรวยแล้วเนี่ยวันนี้คุณภราดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็พูดถึงกรณีการเดินหน้าฟ้องร้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการนะคะไอลอว์เนี่ยว่าตนเนี่ยฟ้องแน่นอนส่วนจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตนจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีคุณยิ่งชีพเนี่ยนะคะที่เข้าร่วมการเสวนากับทางวิปฝ่ายค้านหลังจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีการย้ำถึงรัฐมนตรีและก็รวมไปถึงย้ำในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณพระดอนเรื่องนี้นะคะคุณพระดอนก็บอกว่าเรื่องเก่าทั้งสิ้นค่ะและพอถามว่าจะเดินหน้าฟ้องภายในสัปดาห์นี้ไหมคุณพระดอนก็บอกว่าเดี๋ยวหารือกันอีกครั้งนึงและพอถามถึงกรณีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกว่าไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากคุณพระดอนก็บอกว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเสียหายครับไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่มันเสียหายไปถึงพรรคจึงมีความจำเป็นต้องเดินหน้าพอถามอีกว่าจะมีการเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลอื่นอีกหรือเปล่าคุณพระดอนก็บอกว่ายังไม่ได้มีการหารือนะคะเอาละจากประเด็นนี้ค่ะเรื่องของโค้ชสว.นี่คุณผู้ฟังคะมาต่อกันกับอีกประเด็นนึงนั่นก็คือเรื่องของปมประเด็นปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะหลังจากที่เกิดเรื่องของคาบอมนะคะที่โรงพักเก่านะคะโรงพักเก่าที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังมีเหตุเรื่องของการกลาดยิงเนี่ยนะคะจุดตรวจที่ทำให้ฐานพลานเนี่ยเสียชีวิต5นายด้วยกันปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะคุณศิริศักดิ์ภูมิเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะคะก็พูดถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะว่าคงจะต้องมีการประชุมแล้วค่ะที่เกี่ยวกันกับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดใต้ในสัปดาห์นี้เพราะว่ามันมีมิติในการในเรื่องของประเทศมาเลเซียซึ่งจะต้องขอความร่วมมือค่ะเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุไปใช้พื้นที่พักพิงและในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติก็ได้มีการหารือ

ือกันมาโดยตลอดและนายกนะคะของทั้งสองประเทศก็เพิ่งพบปะกันเจตนาในการพูดคุยนะคะก็เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะทางคุณเสียศักดิ์บอกว่าก็ถือว่ามันมีความสำคัญต่อประเทศมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเราเองก็อยากพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันคุณเสียศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าทางรัฐบาลนะคะและตนเนี่ยให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยต้องมานั่งดูว่ามันมีนัยยะอย่างไรและพอถามค่ะพอถามเนี่ยนะคะว่ากลุ่มขบวนการ BIN เนี่ยก่อเหตุเพื่อรัฐบาลยอมรับการมีตัวตนใช่ไหมคุณเสียศักดิ์ก็บอกว่าเราก็รู้ว่าเขามีตัวตนแต่ว่าสิ่งที่เขาทำความรุนแรงเนี่ยเรารับไม่ได้ก็ต้องการพูดคุยถ้าเกิดต้องการพูดคุยก็ต้องลดความรุนแรงและต้องมานั่งตรวจสอบด้วยว่าการก่อเหตุเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงส่วนจะเป็นเรื่องอื่นที่มันสอดแทรกเข้ามาหรือไม่ตนไม่ทราบต้องขอหารือกันก่อนที่จะย้ำเนี่ยนะคะว่าต้องการให้สถานการณ์เนี่ยดีขึ้นและไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้คุณศิริศักดิ์ยังพูดถึงกรณีที่ไต้หวันนะคะออกมาแถลงการผิดหวังกับรัฐบาลไทยที่สนับสนุนนโยบายจีนเดียวว่าสิ่งที่ปรากฏในคำแถลงร่วมในการเยือนของนายกเป็นถ้อยคำเดิมที่ปรากฏอยู่ในรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาและก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรอีกทั้งยังมีการเติมท้ายด้วยคำว่าด้วยสันติวิธีเพราะฉะนั้นตนยืนยันว่าเราไม่ได้พลาดท่าเรายึดถ้อยคำเดิมและจะไม่ไปไกลกว่าที่เคยคุยกันไว้ในอดีตและไต้หวันเองก็น่าจะรับรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นของเดิมไม่มีการผูกมัดอะไรเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้นค่ะอ่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของผบ.ตร.พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันธุ์เพชรเนี่ยนะคะที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามเนี่ยนะคะว่ามองหรือเปล่าว่าจะให้ผบ.ตร.เนี่ยมาช่วยงานในด้านไหนทางนายกก็บอกแค่เพียงว่าผมเป็นเพื่อนพี่ต่ายอยู่แล้วพี่ต่ายก็หมายถึงเนี่ยนะคะผบ.ตร.นี่แหละนะคะหลังจากที่สื่อถามในทำนองที่ว่าจะดึงตัวพี่ต่ายมาช่วยงานด้านไหนหลังจากเกษียณอายุราชการแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบไปมากกว่านี้เนี่ยนะคะในขณะที่ประเด็นเรื่องนะคะประเด็นเรื่องของการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้าค่ะหมูฝั่งคะเกี่ยวกับคดีทุจริตการสอบแข่งขันบุคคลผู้บรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็ว่ากันว่าล่าสุดเนี่ยทางกองปราบค่ะคณะพนักงานสอบสวนเขาได้มีการประชุมพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะกับกลุ่มข้าราชการแล้วก็พนักงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการด้วยแหล่งข่าวนะคะจากกองบังคับการปราบปรามเนี่ยเปิดเผยค่ะมูฟังว่าพนักงานสอบสวนนะคะได้ดำเนินการออกหมายเรียกผู้ต้องหาในรวมทั้งหมด13รายด้วยกันให้เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้นะคะหากไม่มาพบตามกำหนดนัดแล้วก็จะมีการดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูงใน2รายคือผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157ส่วนผู้ต้องหาอีก11รายค่ะก็ประกอบไปด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็พนักงานบริษัทเอกชนที่ทางตำรวจนะคะเข้าไปตรวจค้นจับกุมได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีในขณะที่กำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบก็ถูกออกหมายเรียกค่ะในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยตามรายงานข่าวนะคะคุณผู้ฟังคะจากการสอบสวนเนี่ยยังมีการเปิดเผยถึงพฤติการด้วยนะบอกว่าพยานหลักฐานเนี่ยมีความเชื่อมโยงไปถึงข้าราชการระดับสูงทั้ง2รายแบบชัดเจนเลยค่ะคือพบเนี่ยนะคะว่ามีการใช้อำนาจแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบซึ่งสอดคล้องกันนะคะกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือว่านายอัศวินโชติผนังที่บอกว่าได้รับคำสั่งนะคะจากทางด้านจ่าพิชิต2ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมกันไปก่อนหน้านี้ให้ไปประสานงานค่ะกับผู้บริหารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.ในฐานะเนี่ยนะคะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบเนี่ยออกมาส่งมอบให้กับกลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ว่ากันว่าทางดร.วินเนี่ยยังได้ประสานงานกับผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบแล้วก็เป็นผู้ถือครองเฉลยข้อสอบค่ะเพื่อนำเอาเฉลยเนี่ยมาส่งต่อให้กับกลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคะแนนสอบนี่ล่ะค่ะก็
ยังไม่จบนะคะในส่วนของทุจริตนะคะ

0: สอบข้าราชการท้องถิ่นเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อเบรกหน้าแล้วกันตอนนี้ต้องพักกันละคุณผู้ฟังครับพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen และถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
8: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
1: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
0: ค่ะ 16:33 นาทีเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะก็อ่ะกลับเข้ามาในเบรกที่2เนี่ยนะคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันคุณปุณสุขนะก็ส่งมาบอกว่าบ้านบางเขนฝนตกนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของกล้วยด้วยกินกล้วย1ลูกเนี่ยช่วยอะไรกันบ้างนะคะก็จะกระชับแล้วก็ผิวกระจ่างใสลดความเครียดบำรุงสุขภาพดวงตาเรื่องของพลังงานนะคะช่วยพลังงานแล้วก็ช่วยเสริมสุขภาพสมองเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเสริมระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ให้สารอาหารด้วยนะคะกล้วยที่ว่านี่คือกล้วยหอมนะที่คุณภูนสุขเขาส่งมาเนี่ยภาพบอกกล้วยหอมก็คงกล้วยหอมเนาะเพราะกล้วยมันมีโอ้โหกล้วยสารพัดกล้วยเลยนะคุณทิมมี่นะคะคุณทิมมี่สวัสดีครับพี่เด้งพี่เล็กโชคดีช่วงเย็น Facebook Live ใช้ได้ตอนเช้าต้องฟังพี่อันพี่ไพศาลผ่านวิทยุอย่างเดียวแล้ววันนี้สว.อังคณาก็มาเรียกร้องสิทธิ์ให้ทางภาครัฐในแก้ปัญหาใต้อย่างสันติอีกแล้วน่าจะไปบอกทาง BIN บ้างว่าให้พอเพลาลงหน่อยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นอยู่นะคะก็มีคนออกมาตอบโต้อยู่เหมือนกันนะคุณสราวุฒินะคะไม่เคลมบ้างเหรอว่าเด็กๆปากแซบบนรถ BTS เป็นเด็กของทำไมหรอว่าไงอะแล้วก็คุณชิคเก้นนะคะคุณชิคเก้นก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณออยคุณออยบอกว่าซื้อเพราะจากโฆษณานี้เลยนะคะนั่นก็คือซื้อไอเฮิร์บแม่น่ารักจริงๆต้องย้ำด้วยนะสำหรับไอเฮิร์บเนี่ยถ้าไอต้องไอเฮิร์บเลยนะคะยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะโอ้ยสุดยอดมากคุณออยมาคุณมายุรีต่อค่ะคุณมยุรีนี่ก็เข้ามาวันจันทร์นะใช่ไหมสวัสดีวันจันทร์เนาะโอ้ยแล้วก็ส่งมาเลยเนี่ยสุขสันต์วันจันทร์นะคะส่วนคุณอ้วน

คุณอ้วนบอกว่าสวัสดีครับคุณเด้งบางบัวทองฝนตกแล้วก็คุณณัฐพลนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กนะคะบอกว่าสวนหลวงพัฒนาการฝนตกคุณเนี่ยเขาว่าฝนตกทั่วฟ้าแน่ๆเลยเนี่ยคุณสุภชัยที่ดินนะคะก็เข้ามาทักทายสวัสดีเล็กกับเด้งนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันกับคุณติ๋วแล้วก็คุณออดด้วยนะคะที่เข้ามาทักทายกันนะคะนี่โอ้โหคุณผู้ฟังก็เข้ามาวันนี้วันหยุดนะแต่ว่าก็ยังฟังกันอยู่เนาะขอบคุณมากๆเลยคุณใบเตยก็ส่งข้อความวันจันทร์สดใสเบิกบานเข้ามานะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะที่ติดตามกันมาว่าด้วยประเด็นข่าวต่างๆกันต่อนะคะก็ยังคงนะคะมีประเด็นความเคลื่อนไหวนะเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละเพราะว่านะคะทางคุณอัดพลนะคะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นประธานกรรมธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้มีกำหนดนะคะนัดพบคุณนิรัตพงศ์สิทธาวรค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เห็นบอกว่าจะไปพบกันวันที่31กรกฎาคมนี้ตอนช่วงบ่ายโมงนะคะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อหารือค่ะแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะโดยทางคุณอัดพลนะคะก็บอกว่าตนจะไปดูสถานที่จริงเพื่อติดตามเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บผลสอบในสถานที่จริงตั้งแต่การรับแฟลชไดฟ์นะคะในห้องทำงานของอธิบดีสถ.รวมไปถึงการตรวจนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะของคุณบุรณีแพรโรจน์ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งโดยตนเนี่ยต้องการไปดูสถานที่จริงขั้นตอนจริงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องว่ามีปัญหามีการหละหลวมในเรื่องอะไรซึ่งการเข้าพบข้าราชการสถ.ครั้งนี้จะไปให้กำลังใจข้าราชการด้วยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตท่ามกลางวิกฤตศรัทธาจากการทุจริตครั้งนี้นะคะและคุณอาจพลยังบอกอีกด้วยบอกว่านอกจากนี้นะคะก็ยังอยากเสนอส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีกลางค่ะให้ขึ้นแบล็คลิสต์มสว.ในการประมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพราะว่าเป็นผู้ที่ทิ้งงานหรือว่าทำงานไม่แล้วเสร็จซึ่งปกติแล้วนะคะยังไม่เคยมีเหตุการณ์ขึ้นแบ็คลิสต์การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างรัฐกับรัฐนะคะนี่แหละคุณอัดบนก็เตรียมบุกนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อไปตรวจห้องอธิบดีแล้วก็ไปดูตู้เซฟที่เก็บแฟลชไดฟ์นะคะก็หวังที่จะล้างบางในการโกงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะแล้วก็ให้ขึ้นแบล็คลิสต์มสว.อีกด้วยนะคะและก็มาดูกันที่ท่านนายกกันบ้างท่านนายกเองให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีคุณประกรณ์ดินประพันธ์นะคะรองนายกเนี่ยเป็นประธานว่าได้รายงานนะคะผลกับนายกแล้วเนี่ยจะมีแอคชั่นยังไงกันต่อไปเรื่องนี้นะคะนายกก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะก็ติดตามข่าวบ้างหรือไม่แอคชั่นแรกเนี่ยก็คือมีการย้ายผู้บริหารกรมปกครองท้องถิ่นไปประจำสำนักงานปลัดกระทรวงแอคชั่นที่2ก็คือตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบสวนข้อเท็จจริงแอคชั่นที่3ก็คือตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและแอคชั่นที่4ก็คือตั้งคุณประกรณ์กำกับดูแลการทุจริตครั้งนี้แอคชั่นที่5ก็คือให้ความร่วมมือกับปปช.และตำรวจติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกและจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาแอคชั่นที่6ค่ะนายกบอกว่าคือคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีการประชุมแล้วก็มีมติยกเลิกการประกาศผลโดยแจ้งไปยังจังหวัดต่างๆและแอคชั่นที่7เดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกหรือว่าหมายจับผู้ที่ทำการสอบสวนพบเส้นทางทางด้านการเงินการกระทำและการติดต่อเชื่อมโยงแล้วทำไมบอกว่าไม่ทำอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนั่นนะคะว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยการที่กสทยกเลิกประกาศผลสอบข้าราชการท้องถิ่นถือว่ารับผิดชอบเพียงพอไหมนายกก็บอกว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาก็มีอำนาจหน้าที่ของเขาส่วนการดำเนินคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจปปช.แล้วก็คณะกรรมการชุดของคุณประกรณ์เพราะฉะนั้นใครทำผิดไม่มีทางที่จะหลุดข้อมูลทุกอย่างนั้นมันเชื่อมโยงกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ท่านนายกเองค่ะนะคะก็มีกำหนดการนะคะนี่นายกเองก็มีกำหนดการที่จะเดินทางไปอินโดนีเซียด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นั่งหัวโต๊ะนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมที่ทางประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Bank IMF นะคะก็มีการกำชับทุกหน่วยงานเลยค่ะว่าให้เร่งเครื่องในช่วงโค้งสุดท้าย

แล้วก็ลุยในทุกมิติเนี่ยนะคะก็จะมีการจัดประชุมกันในช่วงปลายปีนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการเตรียมการเนี่ยก็เหลืออีกประมาณ77วันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่นายกบอกว่าก็ขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานแล้วค่ะให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นั่นนะคะก็เรียกว่าวันนี้มีการประชุมเตรียมความพร้อมกันอยู่นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นอย่างที่บอกก็คือท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีกำหนดการนะคะนายกเองมีกำหนดการที่จะเดินทางนะคะไปเยือนอินโดนีเซียค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีกำหนดกันออกมาแล้วนะคะมีกำหนดกันออกมาแล้วว่าท่านนายกนั้นจะเดินทางไปก่อนหน้านี้ก็จะมีคิวเนี่ยนะคะไปยังประเทศนู้นประเทศนี้กันอยู่แต่สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยจะไปช่วงวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะก็เป็นการเปิดเผยจากทางคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เปิดเผยค่ะว่านายกเนี่ยนะคะมีกำหนดการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการและก็ครม.เองวันนี้ก็ได้เห็นชอบนะคะร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งครอบคลุมเนี่ยนะคะความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและก็วัฒนธรรมแล้วก็มีกำหนดลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศในระหว่างการเยือนนะคะก็นายกจะไปเยือนช่วงวันที่3วันที่4สิงหาคมเนี่ยนะคะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเองค่ะยังได้มีการพูดถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยเนี่ยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 เนี่ยนะคะก็ย้ำเลยว่าทุกหน่วยงานเนี่ยไม่ควรจะมองเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาที่มันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและก็กำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้เนี่ยนะคะเป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตค่ะเพราะนั้นนายกค่ะก็เลยมอบหมายค่ะมอบหมายให้ทางกระทรวงแรงงานเนี่ยร่วมกันกับทางกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกันแบบจริงๆนะคะแล้วก็เป็นรูปธรรมด้วยโดยให้จัดนะคะทำเป็นบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมกับพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและก็ระบบตรวจสอบย้อนกลับนะคะเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยเนี่ยตลอดห่วงโซ่การผลิตนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้ค่ะพอพูดเรื่องนี้นะคะก็ต้องพูดถึงเรื่องของราคาน้ำมันกันนิดนึงคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยเขาอยู่ในช่วงของการพักรบเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันร่วงหล่นลงมาตอนนี้ราคาน้ำมันนะคะดีดตัวลงแล้วคุณผู้ฟังคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการโจมตีทางอากาศกับอิหร่านอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องมา13คืนติดต่อกันแล้วก็ล่าสุดก็อยู่ในช่วงของการพักรบก็ทำให้นะคะราคาน้ำมันโลกเนี่ยลดลงมากกว่า 5% ค่ะหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยพักรบชั่วคราวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นราคาอ้างอิงสากลเนี่ยร่วงลงมาประมาณ 5.7%แล้วก็ไปปิดตลาดนะคะที่ประมาณ 91.30 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบสหรัฐนะคะก็ปรับตัวลดลงประมาณ 5.4% มาอยู่ที่ 84.43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะนี่แหละก็เป็นสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะล่าสุดที่มีกันออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยจะลงมาหรือเปล่านะคะหลังจากที่ขึ้นกันไปแบบ2ครั้งติดๆกันนะคะแล้ววันนี้ที่ประชุมครม.คุณผู้ฟังคะยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายนปีหน้าเลยโดยวันนี้เนี่ยนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.นะคะมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอก็เพื่อเป็นการขยายระยะเวลานะคะเรื่องของมาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก1ปีค่ะโดยสาระสำคัญของมาตรการนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะโฆษกรัฐบาลก็บอกว่ามันเป็นการขยายระยะเวลาของการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนเนี้ยออกไปอีก1ปีคือเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาไปจนถึงวันที่30กันยายนปีหน้าโดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้ที่ร้อยละ 6.3 หรือร้อยละ7เป็นการโชคคราวสำหรับการขายสินค้าแล้วก็การให้บริการแล้วก็การนำเข้าในทุกกรณีก็เรียกว่าการคงอัตรา

ภาษีมูลค่าเพิ่มเอาไว้ที่ร้อยละ7นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการช่วยค่ะช่วยลดผลกระทบเนี่ยนะคะจากภาระค่าครองชีพและก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลเนี่ยนะคะให้ภาคธุรกิจนะคะให้ภาคธุรกิจเนี่ยมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและก็การลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศคือสามารถที่จะขยายตัวได้ตามเป้าหมายเนี่ยนะคะรวมไปถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้กับภาคเอกชนด้วยแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ยังมีในส่วนของครม.เนี่ยนะคะที่เคาะยืดเวลาในการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้น่ะนะคะส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่ก็เริ่มใช้พร้อมกับคนเก่าคือวันที่1ตุลาคมโดยวันนี้ค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะร่วมกันระหว่างคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังคุณวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้วก็คุณรัชดาธนายิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะแถลงความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะหลังจากเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันนี้โดยทางโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามติครม.เนี่ยนะคะในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากนายกที่ได้สั่งการนะคะให้มีการทบทวนเรื่องของเกณฑ์การให้สิทธิ์ของผู้ที่จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เนี่ยเพราะว่ามีบางประเด็นค่ะที่มันไม่สอดคล้องกันกับความเป็นจริงแล้วก็ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ที่ต้องการจะให้เข้าไปช่วยเหลือคนที่ยากไร้ที่สุดเดือดร้อนที่สุดไม่บรรลุตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นนายกก็เลยสั่งการนะคะสั่งการว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งดำเนินการค่ะพิจารณาปรับเกณฑ์สมัยรวมไปถึงกระบวนการที่จะให้บริการประชาชนในเรื่องของการร้องทุกข์และว่าอุทธรณ์โดยทางคุณสิริพงษ์เองนะคะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็บอกว่าครม.เนี่ยมีมติให้เลื่อนค่ะให้เลื่อนกำหนดการอุทธรณ์กรณีผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยนะคะมันจะสิ้นสุดลงในสิ้นเดือนนี้วันที่31กรกฎาคมก็เลื่อนไปเป็นวันที่20กันยายนเลยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังค่ะก็ได้ขอให้มีการขยายเวลาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปจนถึงวันที่30กันยายนด้วยโดยผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะคะจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกชุดใหม่ก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมและนอกจากนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังครม.ยังมีมติค่ะยังมีมติรับทราบในเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆนะคะที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อสอดคล้องกันกับบริบทในสังคมไทยแล้วก็สอดคล้องกันกับข้อเท็จจริงมากที่สุดนะคะก็เนี่ยเป็นคำแถลงที่มีกันออกมาโดยทางคุณสิริพงษ์เองยังบอกอีกด้วยนะบอกว่าหนึ่งในหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยได้พิจารณาค่ะก็คือเกณฑ์เรื่องของอายุรถโดยเป็นหลักการเนี่ยนะคะว่ารถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีที่มีมูลค่าไม่สูงแต่ถ้าว่าเป็นรถเก่ารถสะสมนะคะอย่างเช่นรถคลาสสิกอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครมีครอบครองรถเหล่านี้ทางกรมการขนส่งจะมีหน้าที่คัดออกส่วนรถมอเตอร์ไซค์นะคะที่มีอายุเกิน15ปีไม่เกิน300ซีซีแล้วก็ไม่เข้าขายเป็นมอเตอร์ไซค์คลาสสิกทางกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการถอนบัญชีให้กับนะคะผู้ที่ครอบครองก็จะแจ้งไปที่กระทรวงการคลังให้ละค่ะโดยไม่ต้องมาอุทธรณ์ด้วยส่วนกรณีที่ต้องอุทธรณ์เนี่ยนะคะก็อย่างเช่นรถไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งยกเลิกบางทีอาจจะลืมแจ้งยกเลิกทะเบียนนะคะอย่างเช่นรถไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้ไปแจ้งนะครับตรงนี้ก็ต้องอุทธรณ์ก็สามารถอุทธรณ์ได้ที่ขนส่งหรือว่าศูนย์ One Stop Service ก็ได้ดีที่สุดนะคะก็คือไปที่ศูนย์ One Stop Service ค่ะจะได้จบทีเดียวเลยเพราะว่าทางหลังบ้านเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเอาไว้แล้วและยังไงก็ตามนะคะทุกช่องทางที่ภาครัฐเนี่ยประกาศไปก็ยังคงสามารถไปได้ตามความสะดวกของประชาชนนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าบางพื้นที่เองก็อาจจะมีเรื่องในข้อจำกัดก็เอาเป็นว่านับจากวันนี้ไปเนี่ยศูนย์ One Stop Service เนี่ยจะอำนวยความสะดวกให้แล้วก็ทางกระทรวงการคลังเองก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมกันออกมาอีกด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ครม.เขามีมติเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องแรกก็คือคนเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยาจนสิ้นสุดโครงการเลยส่วนคนกลุ่มใหม่นะคะที่มีการคัดกรองเข้ามาไม่ว่าจะเหลือจำนวนเท่าไหร่เนี่ยจะเริ่มสิทธิ์วันที่1ตุลาและเรื่องที่2ก็คือมีการขอทบทวนสิทธิ์ค่อนข้างจะหลากหลายเพราะนั้นก็เลยขยายเวลาไปอีก1เดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยนะคะให้ทบทวนสิทธิ์
ถึงวันที่30กรกฎาคมก็ขยายเวลาไปเป็น30สิงหาแล้วก็ขยับระยะเวลาการยื่นเอกสารจากเดิมภายในวันที่16สิงหาเป็นวันที่20กันยาอ่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเกณฑ์ใหม่นะคะที่ต้องรับรู้กันเอาไว้

0: เพราะว่าวันนี้โอ้โหมีการนั่งแถลงข่าวกันนะคะในรายละเอียดเกี่ยวกับนะคะประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นประเด็นร้อนประเด็นหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนี่ยนะคะก็วันนี้ก็เลยตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียงหน้ากระดานกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะคุณลวรนแสงสนิทคุณวินัยโตเจริญแล้วก็คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะก็ยังมีนะวันนี้ก็ยังมีประเด็นนะคะยังมีประเด็นที่นอกเหนือไปจากที่ท่านนายกเตรียมเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะในช่วงปลายปีนี้แล้วก็ยังมีนะยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะเกี่ยวเนื่องกันในหลากหลายประเด็นแต่ว่าตอนนี้เอาเป็นว่าไปคุยกับคุณเล็กวาสนานานด้วมดีกว่าเธอไปทำข่าวนะคะที่ทางทูตจีนเนี่ยแถลงค่ะต้องมีประเด็นฮอตๆกันออกมาแน่ๆค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานานด้วม
0: สวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอ่ะโอ้โหพี่เป็นการแถลงที่ยาวมาราธอนมากตั้งแต่บ่ายก่อนบ่ายสามนี่ยังไม่เสร็จเลยพี
0: ่
2: นะเนื่องจากโอ้โหมีนักข่าวรอคิวถามเยอะมากพี่เล็กกว่าจะได้ถามเนี่ยนะเพิ่งถามไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เนี่ยวิ่งออกมาจัดรายการก็โอ้โหนักข่าวมาเนี่ยเท่าไหร่อ่ะ30คนเนี่ยมั้งแต่ทุกคนยกมือจะถามกันหมดอ่ะพี่เด้งนะแต่ยังไงก็ตามไปช่วงชิงถามนะคะแน่นอนว่าเรื่องของกัมพูชาเรื่องของด้านความร่วมมือทางการทหารนะแล้วก็ตบท้ายนะเรื่องของแพนด้าสักนิดนึงด้วยนะพี่เด้งอ่ะแต่ว่าเรื่องวันนี้ท่านทูตจีนะก็คือท่านจางเจี้ยนเหวยนะก็เปิดแถลงแต่ว่าจริงๆการแถลงครั้งนี้ก็คือเป็นการสรุปผลการไปเยือนจีนของคุณอนุทินนะนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็การหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกหลี่เฉียงของเขาคือภาพรวมตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการสรุปประเด็นนะความร่วมมือแล้วก็สิ่งที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารมาถึงคนไทยแล้วก็ในส่วนของอาเซียนด้วยเช่นความร่วมมืออะไรต่างๆนะพี่เด้งแต่ว่าสิ่งที่เราถามเนี่ยคือในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของกลาโหมกับกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศที่2+2นะที่สีจิ้นผิงได้ตกลงกับทางคุณอนุทินเนี่ยแล้วก็ความร่วมมือซึ่งทางท่านทูตเนี่ยบอกว่าจะมีความร่วมมือเพิ่มเติมนะก็คือในเรื่องของการฝึกทางการทหารที่จะขยายสเกลมากขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่าทหารไทยกับจีนเนี่ยมีการฝึกกันทั้ง3เหล่าทัพนะก็คือสไตรค์กับรบพิเศษบลูสไตรค์กับนาวิกโยธินแล้วก็ฟอลคอนสไตรค์เนี่ยกับกองทัพอากาศนะแต่ว่าทางจีนเองเนี่ยก็อยากที่จะมีการเพิ่มสเกลยกระดับการฝึกให้มากขึ้นแล้วก็แน่นแฟนมากขึ้นนะส่วนเรื่องของยุทโธปกรณ์เนี่ยว่าอนาคตเนี่ยความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศไทยด้วยหรือเปล่านะแต่ท่านจีนเนี่ยไม่ตอบประเด็นนี้นะท่านบอกว่าก็เป็นความร่วมมือที่จะมีการพูดคุยกันในอนาคตนะส่วนเรื่องของกัมพูชานะระหว่างไทยจีนกัมพูชาซึ่งเป็นเสมือนรักสามเศร้าเนี่ยนะฮะท่านพูดจีนก็บอกว่าเข้าใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยนะแต่สำหรับจีนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป็นกลางทั้งไทยและจีนก็คือมิตรขอไปทั้งจีนและทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยก็คือมิตรของทั้งของจีนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความร่วมมือแล้วเนี่ยเราก็อยากให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยเลิกขัดแย้งไม่สู้รบกันนะถ้ามีอะไรที่จีนเนี่ยจะช่วยทำให้ทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยมีความสงบร่มเย็นหันมาพูดคุยกันได้เนี่ยจีนเราก็พร้อมจะทำโดยยึดหลักการว่าเราจะไม่แทรกแซงนะก็คือใช้หลักของทวิภาคีนะก็คืออย่างที่เขาคุยกันในระดับผู้ใหญ่ละว่าเขาจะไม่เป็นการคุย3ฝ่ายแต่ว่าจะเป็นการคุย2ฝ่ายนะก็คือจีนเนี่ยก็คือเหมือนจะช่วยเจรจาแล้วก็จะช่วยคุยกับทางกัมพูชานะว่าให้เข้ามาหารือกันซึ่งทางจีนเนี่ยได้เห็นท่าทีของทางนายกแล้วว่าก็พร้อมที่จะพูดคุยนะอันนี้ก็เป็นจุดยืนในส่วนของเขานะคือเรียกว่าเขาก็ตอบอะไรมากไม่ได้นะก็ตอบประมาณนี้นะพี่เด้งส่วนเรื่องของยุทธปกรณ์เรื่องของกัมพูชาเนี่ยเขาก็บอกว่าทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็ได้อธิบายกับนายกอนุทินไปแล้วนะเรื่องการส่งยุทโธปกรณ์

ให้กับกัมพูชานะพี่เด้งส่วนเรื่องของแพนด้านะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเขามีการนำเสนอเรื่องที่นายกไปดูแพนด้าตอนที่ไปจีนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีคำถามเกี่ยวว่าเมื่อไหร่เนี่ยจีนจะส่งแพนด้าให้กับมาให้ประเทศไทยบ้างเพราะว่าจริงๆแพนด้ามันก็คือสัญลักษณ์ทางการทูตนะว่าถ้าความสัมพันธ์ดีเขาก็จะส่งมานะคะแต่ว่าทางท่านทูตเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้

0: ครูแต่คือทางจีนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่นิดนึงก็คือเรื่องของสภาพอากาศและการเลี้ยงดูนะเพราะฉะนั้นทางจีนเองก็อยากให้ไทยเนี่ยมีการปรับในเรื่องนี้ซึ่งจีนเนี่ยพร้อมที่จะมาช่วยนะในเรื่องของการเตรียมการถ้าไทยพร้อมเนี่ยเราก็พร้อมที่จะส่งแพนด้าเนี่ยมาประเทศไทยนะหลังจากที่เราเนี่ยได้ส่งลูกของช่วงหลินหุ้ยก็คือหลินปิงเนี่ยกลับไปที่จีนนะฮะซึ่งท่านทูตบอกว่าจริงๆเราส่งจดหมายมาแล้วนะแต่ตอนนี้เนี่ยรอทางฝ่ายไทยเนี่ยตอบกลับนะเพราะพร้อมที่จะเดินต่อในเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจีนไม่อยากจะส่งแพนด้านะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ความพร้อมอยู่ที่ความพร้อมของฝ่ายไทยนะพี่แดงนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยการแถลงยังไม่จบนะพี่คนต่อคิวถามเยอะเลยเดี๋ยวคงจะมีเรื่องกัมพูชาเพิ่มเติมนะเพราะว่าเราก็ถามเรื่องกัมพูชาเป็นคนแรกเลยก็เลยแบบถามแบบซอฟไปก่อนนะพี่แดงนะแต่ว่าอย่างน้อยอันวันนี้เนี่ยมันก็เป็นการแถลงของท่านทูตเนี่ยคือเป็นการแถลงเลยนะว่าจีนเนี่ยแฮปปี้มีประทับใจกับการร้องเพลงของผลของคุณอนุทินนะเทียนหมี่เนี่ยนะบอกว่าไม่ได้คาใจไม่ได้อะไรเลยแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนถึงการใช้เพลงเนี่ยเป็นสื่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะไม่ได้มีสำหรับจีนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็แฮปปี้กับการที่คุณอนุทินเนี่ยได้พูดภาษาจีนตลอดให้ระหว่างอยู่ที่นู่นเนี่ยมีการพูดภาษาจีนที่มีความหมายต่างๆด้วยนะวันนี้ก็แล้วท่านทูตใช้คำว่าต่อจากนี้ไปเชื่อได้ว่าจะเป็นยุคที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเนี่ยน่าจะดีที่สุดและหวานชื่นที่สุดนะพี่แดงวันนี้เราก็เลยหลบมาคุยกันเรื่องจีนนะเพราะว่าพี่แดงคงจะคุยเรื่องใต้เรื่องอะไรไปเยอะพอสมควรแล้วนะพี่แดงนะ
1: เอาเป็นว่านะผู้ฟังนะก่อนจะลากันไปนะย้ำกันอีกครั้งนึงว่าถ้าไอต้องไอเฮิร์บนะคะอยากอุ่นสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะ
0: ไอเลิฟยู
1: ไปแล้วลาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามี

0: ตำบลตันหยงมาศอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสณเมรุวัดจำปาธารารามอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ก่อนพิธีพระราชทานเพลิงศพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เยี่ยมครอบครัวของผู้เสียสละพูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจบิดามารดาและญาติผู้สูญเสียด้วยตนเองยืนยันว่ากระทรวงกลาโหมจะไม่ทอดทิ้งครอบครัวของผู้เสียสละและจะดูแลทุกมิติอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวญาติพี่น้องและประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขาพลโทอดุลกล่าวว่าการสูญเสียกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติเป็นความเจ็บปวดของทุกคนในกองทัพพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรจะเจ็บปวดไปมากกว่าการต้องสูญเสียลูกน้องผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศผลตรวจปืนยิงถล่มจุดตรวจบุเคสามีพบมี14กระบอกเคยนำมาก่อเหตุยิงปลัดอำเภอจะนะและแฟนสาวเสียชีวิตความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายถล่มจุดตรวจบุเคสามีตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเจ้าหน้าที่สามารถออกหมายจับนายอาซิซันมาดาแอร์หนึ่งในคนร้ายที่ก่อเหตุซึ่งคาดว่ามีจำนวน13คนและได้เชิญตัวนายมาหามัสรีมาสอบสวนขยายผลล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีได้รับทราบผลการตรวจสอบหลอกกระสุนปืน3ชนิดคือ M16 อาก้าและอาวุธปืนพกขนาด9มมจำนวนกว่า200ปลอกที่คนร้าย13คนใช้ก่อเหตุพบว่าอาวุธปืนที่คนร้ายใช้มีจำนวน14กระบอกคนร้ายบางคนใช้อาวุธปืน2กระบอกซึ่ง1ใน14กระบอกเคยใช้ก่อเหตุยิงนายมนชัยจิตกมลการปลัดอำเภอจะนะพร้อมแฟนสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นความร่วมมือของแกนนำที่เคลื่อนไหวรับผิดชอบในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสคือจับไอร้องระแงะหรือเสาะจะแนะและศรีสาครที่ส่งสมาชิกแนวร่วมใน5กลุ่มกลุ่มละ2ถึง3คนร่วมปฏิบัติโดยมีนายอาซิซันมาดาแอร์ที่ถูกออกหมายจับเป็นหัวหน้าชุดส่วนการปฏิบัติการไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษร่วม3จังหวัดคือนราธิวาสยะลาและปัตตานีที่พบว่ากลุ่มแกนนำผู้ก่อเหตุ4คนหลบหนีไปกบดานเพื่อเขาเมาะแต่ประกอบไปด้วยนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาเอลแจ๊แวร์และนายอาซิซันมาดาแอร์เจ้าหน้าที่ยังคงเดินลาดตระเวนพิสูจน์ทราบตีวงล้อมกระชับให้พื้นที่แคบลงแต่พบอุปสรรคฝนตกโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนร้ายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าแจ้งว่าได้ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอีก3คนยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีรายงานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางราชการเท่านั้นเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวปลอมอาจสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะครม.ไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% อีก1ปีถึง30กันยายน2570พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุม

0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มออกไปอีก1ปีสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 หรือร้อยละ 7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการการนำเข้าทุกกรณีการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนฮิงาชินโนะเฮโงะนักเขียนนวนิยายสืบสวนชื่อดังของญี่ปุ่นเสียชีวิตสำนักพิมพ์โคดันชะแจ้งว่าฮิงาชินโนะเฮโงะนักเขียนนวนิยายนักเขียนนวนิยายสืบสวนชื่อดังของญี่ปุ่นได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยวัย68ปีฮิงาชินโนะเฮโงะเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี1958สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยจังหวัดโอซาก้าทำงานเป็นวิศวกรควบคู่กับการเขียนหนังสือและได้เปิดตัวในฐานะนักเขียนเมื่อปี1985หลังคว้ารางวัลเอโดงาวะรามโปจากนวนิยายเรื่องหลังเลิกเรียนตลอดเวลากว่า40ปีในวงกว่าในวงการฮิงาชิโนะสร้างผลงานมากกว่า100เล่มและกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดของญี่ปุ่นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ผมมาริโอ้เมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โ
3: อยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอ้แนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่าย ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงคันละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803034และ0943963434

0: 0800-666-6649สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยคุยขโมงยามเย็น27กรกฎาคมบุรดมจินดอนและผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
5: ค่ะ
4: อยากทราบเหมือนกันนะครับเด้งว่าพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ฟังรายการอยู่ในพื้นที่ไหนกรุงเทพมหานครฟ้าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับประมาณทักบ่าย3โมงกว่าเกือบ4โมงเด้งนะหนักครับที่อสมทนี้เขตห้วยขวางแต่ตอนนี้ไม่รู้พื้นที่อื่นยังตกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ซาๆนิดนึงนะครับแต่ยังไม่ขาดเม็ดอะเด้ง
5: แต่ว่าก็มันก็เบาๆนะตอนนี้มันมีอะไรหรอก
4: ครับ
5: แต่ก็ยังดีแต่ว่ารถติดแน่แต่ไม่รู้ว่าวันนี้รถมันเยอะไหมเพราะเท่าที่ดูก็น้อยกว่าทุกครั้งแต่ว่าก็ไม่ได้แบบน้อยมากว่างแบบโอ้โหไม่มีคนมาทำงาน
4: แต่น้อยอยู่นะครับน้อยเพราะอะไรวันนี้เป็นฟันฟันหลอนะเด้งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อังคารพุธพฤหัสนี่นะครับหยุด3วันแล้วก็วันศุกร์ฟันหลออีกวันนึงเพราะฉะนั้นนะครับเหมาเลยหลายวันละได้ไง
5: ก็บอกแล้วว่า9วันน่ะคือถ้าแบบลาแค่จันทร์กับศุกร์เนี่ยคือ9วันเลยนะคุณฟังนะเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์9วันน่ะได้หยุด
4: ครับขอให้มีความสุขนะครับแต่ระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าฟ้าฝนยังจะตกหนักอยู่ครับต่อเนื่องด้วยนะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งข่าวกันอยู
5: ่
4: แต่อยากจะต่อข่าวสารนะครับเรื่องของข่าวดังตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสำหรับนักเรียนอิตาลีเด้งน
5: ะ
4: โอ้ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็คือว่าเหตุการณ์นั้นก็คาซาลงครับผมว่าต้องเคารพแล้วก็ต้องชื่นชมคนไทยเราเด้งนะคือไม่ออกตามล่าเด็กจากนักเรียนโรงเรียนอิตาลีครับเนี่ยหลังจากที่เข้ามาแถลงข่าวขอโทษแล้วก็ยกมือไหว้สวยแล้วก็แสดงความรับผิดชอบก็คือว่าพูดต่อหน้านะครับน้องชูกัดแล้วก็พี่น้องคนไทยด้วยก็ถือว่าจบมาเด้งนะแต่ปรากฏว่าวันนี้มันยังไม่จบเลยครับที่ประเทศอิตาลีนะเด้งนะเพราะว่าอะไรครับโรงเรียนที่ถูกอ้างถึงนะครับว่าเด็กเหล่านี้มาจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์แห่งรัฐอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเมืองชื่อว่าเซรินโยล่าประเทศอิตาลีนะครับที่สื่อบางสำนักนะครับบอกว่าเป็นสถานศึกษาต้นสังกัดของกลุ่มวัยรุ่นชาวอิตาลีที่มาประเทศไทยนี้นะปรากฏว่าโรงเรียนนะครับได้มีการเปิดเผยนะครับทาง Facebook ออกมาเด้งปฏิเสธนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องเลยเด้งนี่นะครับโดยโรงเรียนก็ได้มีเนื้อหาออกมาเอาไปสรุปให้ฟังนะครับโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมนะครับชื่อว่าอันเบอร์สไตน์เนี่ยที่เมืองเซรีโยล่าจังหวัดฟอร์จ้าประเทศอิตาลีครับขอปฏิเสธและก็ประณามการกระทำดังกล่าวอย่างเด็ดขาดและชัดเจนครับโดยชี้แจงนะครับบอกว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนไม่ได้กำลังศึกษาอยู่แล้วก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโรงเรียนของเราทั้งสิ้นเหตุการณ์ที่ตกเป็นประเด็นนั้นไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนเป็นผู้ส่งเสริมอนุมัติหรือให้การสนับสนุนแต่อย่างใดพร้อมกับย้ำนะครับว่าโรงเรียนยึดมั่นในค่านิยมพื้นฐานมาโดยตลอดรวมทั้งปลูกฝังความเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างจิตสำนึกพลเรือนนะครับแล้วก็พลเมืองโลกที่มีความรับผิดชอบซึ่งหลักการเหล่านี้ถือว่าเป็นแนวทางการดำเนินงานประจำวันของทั้งคณะครูและก็นักเรียนของเราการนำชื่อเสียงของโรงเรียนไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์อันน่ารังเกียจดังกล่าวอย่างไม่ถูกต้องถือเป็นการหมิ่นประมาทอย่างร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไม่เป็นธรรมต่อภาพลักษณ์เกียรติภูมิและเกียรติยศของสถาบันรวมถึงประชาคมของโรงเรียนนักเรียนและก็ครอบครัวของนักเรียนด้วยจึงขอประกาศเตือนไปยังผู้ที่ยังคงเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ผ่านการตรวจสอบและเข้าข่ายหมิ่นประ

0: ปัดชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะเด้งนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องไอ้คนที่นำมาเด้งนะครับไปอ้างได้อย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นต้นตอนนะครับก็ต้องหาคนที่ตะปูภาษาพาบ้านเรานะครับบริษัททัวร์เด้งเนี่ย
1: ค่ะแต่ว่านะคือเรื่องนี้เหมือนจบในบ้านเราไงแต่ว่าอิตาลีเขารับไม้ต่อไงเล่นต่
0: อ
1: คือเด็กพวกนี้ถึงแม้ว่าจะเดินทางกลับจากประเทศไทยแล้วก็เคลียร์คดีพูดคุยกับน้องสุกัตอะไรเรียบร้อยละที่โรงพักกันนะแต่ว่าเรื่องนั้นมันยังไม่จบนะเพราะว่าตอนนี้ทางด้านของฝั่งอิตาลีเองเนี่ยนะคะอย่างสมาชิกสภาการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของภูมิภาคซิซิลีเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่าได้มีการหารือเนี่ยนะคะกับทางน้ำตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็คุณธรรมของอิตาลีเนี่ยโดยมีการบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็เป็นที่ได้รับความสนใจจากสื่อในวงกว้างระดับนานาประเทศก็ออกมาแสดงความเสียใจนะร่วมกับคำขอโทษที่ทางสถานทูตอิตาลีในกรุงเทพนะคะได้มีการแถลงกันออกมาแล้วแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางอิตาลีเองนะเขาก็ได้ฝากคำเตือนถึงนักเรียนค่ะที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าทัศนคติทัศนศึกษาเนี่ยนะในต่างแดนว่าพฤติกรรมแบบนี้คือมันเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของทั้งตัวเองตัวนักเรียนเองแล้วก็ของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเด็กๆเหล่านี้กลับถึงอิตาลีค่ะพวกเขาทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับทัศนคติและจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมแล้วว่ากันว่าตอนนี้สื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักเลยของอิตาลีโอ้โหออกมาจวกยับเลยคือออกมาบอกเลยนะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นความโง่เขลาของเด็กนักเรียนชาวอิตาลีบางสื่อเนี่ยก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะกับการโต้เถียงเกี่ยวกับนักเรียนอิตาลีเนี่ยนะก็เรียกร้องให้มีการตั้งกรรมการสอบเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยและมันยังไม่เท่านั้นคือชาวอิตาลีเนี่ยเขายังไปขุดเจอว่าคณะทัวร์เยาวชนกลุ่มนี้เป็นลูกของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ใช้งบประกันสังคมไปเที่ยวคือใช้เงินเนี่ย 60,000 บาทต่อหัวในขณะที่ชาวอิตาเลียนเองเนี่ยเวลาเขาจะเบิกประกันสังคมทีเนี่ยโอ้โหลำบากยากเย็นแสนเข็ญเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่องค์กรพวกนี้ก็ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเพราะฉะนั้นรอบนี้โอ้โหโซเชียลอิตาลีคือไม่พอใจมากเดือดดานมากนั่นก็หมายความว่าเรื่องนี้แม้จะจบในบ้านเราแต่มันไม่จบสำหรับในอิตาลีค่ะพวกนี้จะไปโดนกันต่อที่อิตาลี
0: พูดง่ายๆนะครับถ้าเป็นข่าวตามข้อเท็จจริงที่เด้งเล่ามานะครับก็คือว่าเป็นลักษณะบอกว่าทุจริตพูดง่ายๆนะเด้งเนี่ยคืออาศัยเบียดบังนะเงินประกันนะครับแล้วก็มาเที่ยวบ้านเราเนี้ยวันละ60,000นี่นะนะครับคือทำมาหาก
1: ิน
0: เงินประกันสังคมนะครับมาใช้อย่างเงี้ยบ้านเราก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะเด้งนะคือไม่รู้ยักย้ายถ่ายเทนะครับก็คือว่านะเอาโยกไปทำโน่นไปทำนี่
1: ก็คือทุจริตแหละ
0: ทุจริตนั่นแหละครับพูดภาษาง่ายๆนะ
1: และที่สำคัญก็คือครูนี่แหละที่เป็นต้นเรื่องอ่ะที่ไปพูดไงว่าเสียใจด้วยนะเอาเงินนั่นแหละเนี่ยเห็นบอกว่าจะโดนหนักก็ตอนน้องสุกัดที่เข้าที่โรงพักอ่ะก็จะคุยกับครูเนี่ยนานเลยว่าทำไมถึงพูดแบบนี้แล้วก็เหมือนครูเนี่ยเป็นคนเปิดทาง
0: ให
1: ้
0: เด
1: ็
0: ก
1: ให้เด็กใช่ให้เด็กได้พูดจากก้าวร้าวแบบนั้นนั้นน้องเนี่ยเขาก็จะพูดกับครูเนี่ยนานที่สุดเลย
0: นะก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะครับสำหรับเอาเป็นเยาวชนไทยหรือเราก็แล้วแต่นะครับที่ไปเที่ยวต่างประเทศนะเด้งน
1: ะ
0: นะครับก็คือระวังกันเนี่ยนะข่าวสารที่น่าสนใจต่อไปนะครับเรื่องของโรงพยาบาลอ่างทองอ่ะเด้งนะตกลงแล้วยอมรับเลยนะครับมีเรียกกันจริงนะเด้งนะหลักฐานชัดหมดครับไม่ว่าจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยนะหามโต๊ะจีนเข้าไปพนักงานโต๊ะจีนเข้าไปเสิร์ฟนะไปเสิร์ฟแล้วก็อาออกมารวมทั้งนะครับเรื่องของฉากกั้นระหว่างเด็กนอนอยู่ในตู้เด้งกับทางด้านกินเลี้ยงกันนี่นะโอ้โหใช้ฝาพูดภาษาชาวบ้านนี่นะคือประเภทที่บอกว่าใช้พลาสติกนะครับก็คือว่าฉากบังเท่าเด้งนะแล้วมันยังไงอะครับนี่หลายคนก็สงสัยนะครับเอาออกมาแถลงข่าวแล้วก็ขอโทษด้วยนี่นะนะครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาปรากฏว่าวันนี้โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทองนะครับได้แถลงแจ้งปมทารกที่เสียชีวิตไปนะครับยืนยันว่ารักษาตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นที่นะ แต่เหตุนะครับที่มันเกิดขึ้นป่วยรุนแรงตั้งแต่แรกเกิดแล้วซึ่งเด็กทารกคนนี้ทราบว่าวันนี้เผาไปแล้วเด้งนะครับที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองวันนี้แหละครับที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองคุณหมอปริชาติติรวัตรครับพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองพร้อมรองผู้อำนวยการคณะแพทย์นะครับร่วมกันแถลงเลยเด้งเนื่องจากว่าเป็นข่าวใหญ่ใช่ไหมครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับท่าน

0: ภูมิในการก็ว่าโรงพยาบาลอ่างทองได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าคุณแม่เนี่ยมีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เกณฑ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จากข้อมูลของฝากครรภ์พบว่าระดับน้ำตาลในเลือดส่วนใหญ่สูงกว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมส่งผลให้น้ำหนักตัวทารกแรกเกิดนั้นมากกว่าเกณฑ์อายุครรภ์ครับการลำดับเหตุการณ์นะครับตั้งแต่เมื่อวันที่16กรกฎาคมว่าทารกคลอดก่อนกำหนดในอายุครรภ์36สัปดาห์น้ำหนักแรกเกิด 4,305 กรัมซึ่งว่าน้ำหนักนะครับมากกว่าเกณฑ์อายุครรภ์ประกอบกับบรรดามีภาวะเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ภาวะน้ำเดินก่อนกำหนดจึงส่งผลให้ทารกมีภาวะความดันของเลือดในปอดนี่สูงภาวะหายใจลำบากชั่วคราวแล้วก็สงสัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงครับหลังจากนั้นทอการลำดับเหตุการณ์นะครับตั้งแต่16 17 18 19 20 21นี่นะเอาเป็นว่าไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ขอสรุปว่าท่านนะครับได้มีการนี่นะดูแลเด็กนะครับตามมาตรฐานอย่างดีถูกต้องทุกอย่างหลังจากที่พบอาการบวมทั้งร่างกายแล้วก็ปัสสาวะลดลงจากภาวะวิกฤตของโรคก็ส่งผลให้ไม่สามารถคงปริมาณสารน้ำไว้ในหลอดเลือดได้แม้ระดับความดันโลหิตจะดีขึ้นจนปรับลดขนาดยาได้ลงแต่ก็ยังคงต้องรับยากระตุ้นความดันโลหิตถึง4ชนิดด้วยกันทีมแพทย์ได้ปรึกษากุมารแพทย์ทารกแรกเกิดโรงพยาบาลแม่ขายแล้วซึ่งความเห็นในการรักษาตามแผนเดิมและจะติดตามการอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นนะครับผู้ป่วยระดับออกซิเจนเลือดลดลงแพทย์ก็ได้ประเมินเพิ่มเครื่องช่วยหายใจแล้วก็ให้ยาจนกระทั่ง8นาฬิกาของวันที่21กรกฎาคมนั้นระดับออกซิเจนก็ลดลงเหลือ 76% ทีมแพทย์ประเมินอาการและก็ให้การรักษาตามเพิ่มเติมต่อเนื่องจนกระทั่งช่วงสายๆนะครับ10นาฬิกา11นาทีผู้ป่วยไม่มีสัญญาณชีพทีมรักษาได้ช่วยฟื้นคืนชีพทันเวลาทันนี้ทันทีครับเป็นเวลา35นาทีแต่ไม่เป็นผลจึงประกาศการเสียชีวิตในช่วงเวลา10นาฬิกา45นาทีเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นนะครับเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องของกระบวนการรักษาทั้งหมดนะครับถือได้ตามมาตรฐานแต่ท่านไม่ได้ชี้แจงนะเด้งว่าทำไมไปเลี้ยงกันในห้อง ICU นี่ครับประเด็นก็คือว่าคนสนใจตรงนี้ครับเด้ง
1: อ่ะแต่ว่านี่วันนี้มันจะมีอีกเรื่องนึงนะนอกเหนือจากเนี่ยที่โรงพยาบาลเนี่ยที่อ่างทองเน
0: ี่
1: ยเรื่องของบังแจ็คเป็นข่าวออกมาเมื่อช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ไงเพราะว่าบังแจ็คเนี่ยหายตัวไปแล้วก็มีข่าวออกมาเหมือนทำนองว่าพวกวิกวิกอะไรพวกโดนอุ้มอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช
0: ่
1: CSI LA เขาออกมาแฉแล้วบังแจ็คค่ะไม่ได้ถูกอุ้มหายแต่ว่าถูกไอซ์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจับกุมที่เมืองทาโคมาในรัฐวอชิงตันใกล้ๆกันกับชายแดนแคนาดาเนี่ยนะคะโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นข่าวออกมาเลยใหญ่โตเลยล่ะแล้วปรากฏว่าตอนนี้บังแจ็คเนี่ยอยู่ที่ Northwest Ice Processing Center เนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นคุกเอกชนน่ะซึ่ง CSI เขาลงเลยนะว่าเป็นคุกเอกชนที่ค่อนข้างเถื่อนด้วยคือเป็นคุกที่ดูแลผู้ต้องขังที่ไม่ดีอ่ะจนถูกร้องเรียนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วคุกนี้เนี่ยนะคุกนี้จะจุคนได้ประมาณ 1,500 คนนะคะแล้วก็คนส่วนใหญ่เนี่ย 30% เนี่ยมาจากเม็กซิโกอีก 11% เนี่ยมาจากอินเดียและที่เหลือก็มาจากอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้แล้วก็บังแจ็คเนี่ยไปอยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเห็นทางด้านCSI LAเนี่ยคาดหมายเอาไว้เนี่ยนะคะว่าบังแจ็คเนี่ยน่าจะออกมาได้ภายใน60วันนะแต่ว่าจะถูกส่งกลับหรือว่าจะได้อยู่ต่ออะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับทนายความละคือเห็นว่าตอนนี้บังแจ็คเองก็พยายามสู้ที่จะออกมาจากเรือนจำให้ได้อ่ะก็โอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนจับตาอยู่เหมือนกันตอนแรกโอ้โหเป็นข่าวฮือฮามากหายตัวเขาบอกว่าหายตัวไปประมาณ2อาทิตย์เลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่คร
1: ับ พอตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวไอซ์หรือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐนั่นแหละค่ะนะคะก็ควบคุมตัวไป
0: วันนี้มีข่าวเศร้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านาวาอากาศเอกหญิงเด้งโอ้ยไปนอนกอดหมาแล้วก็ตายสลบอยู่ในรถเก๋งอะครับ
1: ใช
0: ่ๆมันเกิดอะไรขึ้นครับเพราะว่าวันนี้ทางเจ้าที่ได้รับแจ้งนะครับช่วงประมาณสักบ่ายโมงครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คูคตปทุมธานีนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในรถยนต์บริเวณลานจอดรถตลาดชื่อดังที่ปทุมเลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็ไปเลยครับเนี่ยนะโอ้ครับปรากฏว่าไปพบภาพสลดใจเด้งลานจอดรถนะครับรถเก๋งสีเทาสีบรอนเทาจอดอยู่ครับแต่ภาย

0: ในนี้ร่างผู้หญิงครับยศนาวาอากาศเอกหญิงอายุ68ปีแล้วครับเป็นอดีตนายทหารอากาศหญิงเสียชีวิตอยู่ที่บริเวณเบาะนั่งคนขับเลยครับแล้วก็ปรับเอนนอนสวมเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นสีครีมนะครับแล้วก็มีหมาครับพุดเดิ้ลตายคาอกหนึ่งตัวด้วยเด้งนะกอดกันนะครับบริเวณเบาะหลังพบแมวพันธุ์เปอร์เซียอีกหนึ่งตัวครับตายอยู่ในกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเตาวางอยู่ด้วยเบื้องต้นก็สันนิษฐานนะครับว่าท่านเสียชีวิตมาแล้วประมาณสัก 2-3 วันนะครับจากการสอบถามวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในละแวกนั้นบอกว่าก่อนพบผู้เสียชีวิตนะครับก็มีญาติลักษณะตื่นตกใจมาบอกว่าทำไงดีมีคนเสียชีวิตในรถไว้อย่างนั้นนะจึงบอกให้ไปแจ้งตำรวจคู่ค้นนะครับหลังจากญาติตามหาคนหายมาแล้วมาเจอรถจอดอยู
1: ่
0: เมื่อดูนะครับพบว่านอนเสียชีวิตกับน้องหมาแล้วก็แมวแล้วอ่ะนะฮะญาติของท่านนะครับบอกว่าท่านออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมนะครับในช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเย็นโดยบอกว่าจะพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอแล้วก็หายไปเลยครับนี่นะญาติก็ออกติดตามหาแล้วก็แจ้งความคนหายไว้ที่สภ.คูคตแล้วก็แจ้งจสร.ด้วยครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเด้งคือไทรอยด
1: ์
0: ด้วยล่าสุดก็ไปตรวจสุขภาพเพราะว่าเป็นไขมันฟอกตับด้วยพอกตับครับก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดครับญาติก็ช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมาเจอเสียชีวิตในรถแล้วนะฮะทางตำรวจแล้วก็หมอนะครับได้มาตรวจชันสูตรนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถขับมาจอดในเวลาประมาณจากช่วงเย็นวันที่26ครับและก็ไม่มีคนมาลงจากรถเลยจนกระทั่งพบผู้เสียชีวิตนะครับก็ในบริเวณนะครับด้านหลังรถเด้งนะก็คือว่าหม้อเตาอังโล่นะครับเด้งนะครับก็อยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการตัดสินใจนะครับก็คือว่าท่านก็เสียชีวิตตรงนั้นพร้อมกับหมาเลยกับแมวอะไรอย่างเงี้ย
1: เออน่าแปลกเนาะเดี๋ยวนี้ทำไมคนเป็นโรคซึมเศร้ากันแบบเยอะมากเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนใหญ่ก็ฆ่าตัวตาย ก
0: ็
1: มาจากสาเหตุของโรคซึมเศร้านี่แหละเนาะ
0: ครับรมควัน
1: ส่วนใหญ่คนก็ใช้วิธีนี้กันเนาะ
0: ใช่
1: อ่ะมาต่อกันกับอีกข่าวหนึ่งโอ้โหกำลังเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากเลยกับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเนี่ยนะคะ SEAV Cup 2026หรือว่า Southeast Asia Volleyball Cup เนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ปรากฏว่ามันมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันระหว่างทีมไทยกับกัมพูชาที่มีการจับไม้จับมือกันในช่วงของการแข่งขันงานและที่ปรากฏว่าพอวอลเลย์บอลชายเนี่ยของกัมพูชาเนี่ยจับมือทีมไทยเสร็จปุ๊บก็เอามือเนี่ยไปเช็ดที่เท้าโอ้โห
0: ครับ
1: ซึ่งเรื่องนี้นะไม่เฉพาะไทยนะที่รู้สึกปรากฏว่าสื่อสากลเนี่ยกระปือข่าวนี้กันอย่างมากเลยทีเดียวยังบรรดาประเทศต่างๆนะในอาเซียนค่ะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เมียนมาเนี่ยก็ทนไม่ไหวเลยก็ออกมาลุกฮืออยากจะให้แบนกัมพูชาเพราะถือว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ไร้อารยธรรมแล้วก็ไร้สปิริตของนักกีฬาปรากฏทางน้ำตรีกีฬาของกัมพูชาค่ะ
0: ครับ
1: เขาออกมาชี้แจงเขาบอกว่าที่วอลเลย์บอลเขมรเนี่ยแพ้ไทยเนี่ย3-0เซตเนี่ยนะเกิดมาจากรองเท้าคือรองเท้ามันมีปัญหาในการแข่งขันก็เลยทำให้เป็นฝ่ายแพ้แล้วก็ไม่ได้จับรองเท้าเพื่อจุดประสงค์อื่นแต่เป็นเพราะว่ารองเท้ามันมีปัญหา
0: ครับ
1: มันหลุดง่ายก็เลยเอามือไปจับ
0: ทำไมจับพร้อมกันน่ะเด้งนะโอ้เล่นละครอะไรกันขนาดนั้นเหรอจะถูไถไปไหนอ่ะเด้งเนี่ยเห็นผมเป็นภาพอยู่ครับมือจับหมดเลยนี่นะไม่ได้จับว่าเช็ดรองเท้านะครับก็คือว่าจับแบบ
1: แบบเนอะคือหลังจากที่จับมือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็เอามือเนี่ยทุกคนเนี่ยคืออาจจะไม่ทั้งหมดอ่ะแต่ว่าก็เกือบประมาณ 80-90% อ่ะ
0: มือไล่ไล่หมดเลย
1: ก็เอามือไปจับที่รองเท้าก็เหมือนเอาไปเช็ดที่รองเท้าอ่ะ
0: ใจ
1: เป็นเรื่องเป็นราวมากเรื่องนี
0: ้ผมเห็นภาพเรากับเด้งว่าเอ๊ะกล้าทำได้อย่างไรนี่นะแล้วก็แปลกใจเราเด้งนะป พราะฉะนั้นผมว่าสายตาโลกเขาก็จ้องมองอยู่นะครับก็ถูกต้องแล้วแหละครับเราไม่ได้มาเข้าข้างคนไทยนะแต่มันเป็นเรื่องของมารยาทนะครับเป็นเรื่องวุฒิภาวะในสังคมโลกจะไม่เด้งนะขนาดในการเห็นไหมนะครับชูนิ้วกลางอย่างเงี้ยเด็กอิตาลีอย่างเงี้ยเด้งนะไอหมอนี่นะครับต้องถูกปรับเพิ่มนะปกติแล้วนะครับก็คือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับกิริยามารยาทนะครับไม่ดีเนี่ย1,000แล้วแต่นายนี้อนาจารด้วย1อีก1,000ก็เป็น2

0: ันนะฮะทุกคนเลยครับเด็กที่มาวันนั้นโอ้โหอันนี้นะครับก็คือว่าอย่างว่าเราไม่มีใครแจ้งความมาเด้งนะ
1: อ
0: ืมครับ
1: อ่ะพี่สวิทไอเฮิบหน่อยไอเฮิบหน่อย
0: ก็ถ้าท่านไอครับต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบครับ
1: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิบ
3: และบีทาเก้นโปรโปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมีไลฟ์โปรไบโอติกดูแลการขับถ่ายบีทาเก้นโปรคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
5: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
6: พี่โอหนูชอบพี
5: ่ยูชอบไอเหรอ
6: ชอบมากพี่โอ
5: ยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
5: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งฮาริส B2 Pavel นเรศ B3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายฮิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัทเอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer To ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
11: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเฮิร์บ
1: ค่ะ 17:35 นาทีนะคะมาต่อยอดกันนิดนึงนะสำหรับไอเฮิร์บนะคะก็ต้องย้ำกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในหน้าฝนอยู่นะคะอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆหลายคนก็อาจจะมีอาการคอแห้งระคายเคืองไอเบาๆนะคะแล้วก็หลายคน

0: ก็อาจจะมีเสมหะตามมาอีกด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำจากไอเฮิร์บค่ะสมุนไพรที่ดูแลลำคอได้ตรงจุดนะคะถ้าใครอยากจะชุ่มคอดูแลคอกินได้ทุกวันก็แนะนำเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บนะคะอมง่ายค่ะช่วยชุ่มคอชื่นใจแล้วก็ลดอาการระคายเคืองอมเพลินเลยนะคะแถมยังชูการ์ฟรีอีกด้วยแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยนะคะมีอาการไอมีเสมหะอยากจะบรรเทาอาการให้มันดีขึ้นก็ต้องยาอมสมุนไพรไอเฮิร์บ OTC ค่ะแล้วก็ไอเฮิร์บน้ำที่ช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอและขับเสมหะจากสมุนไพรไทย4ชนิดสรุปง่ายๆนะคุณผู้ฟังนะชุ่มคอทุกวันแล้วก็เลือกเลยค่ะเม็ดอมสมุนไพรไอเฮิร์บไอมีเสมหะก็เลือกไอเฮิร์บเม็ด OTC แล้วก็ไอเฮิร์บน้ำนะคะทั้ง3แบบที่บอกมาเนี่ยพกพาได้ง่ายหมดเลยจะอมตอนไหนก็สะดวกหาซื้อก็ง่ายเนี่ยนะคะสามารถที่จะซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปใกล้ที่ไหนเนี่ยนะคะก็แวะไปซื้อที่นั่นได้เลยค่ะมา
1: ครับ
0: ต่อคุยกันกับคุณผู้ฟังกันดีกว่านะคะวันนี้คุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามานะคะก็จะมีคุณจุมพจน์ค่ะคุณจุมพจน์นะส่งส่งพูดเกี่ยวกับเรื่องของกัมพูชานะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็เอาซะแบบเต็มขั้นเลยบอกชาวเน็ตจูนยับกัมพูชาจับมือนักกีฬาไทยก่อนพร้อมใจเอามือไปเช็ดที่เท้าโอ้โหแล้วก็มีความเห็นตามมาด้วยนะแต่ไม่อ่านหรอกแรงค่ะแรงค่ะคุณจุพจน์คุณเสือหวานเจี๊ยบบอกว่าเกินเยียวยาเป็นบทเรียนเพียรพร่ำจำเอาไว้ที่ใดๆจงให้ค่าอย่าหุนหันเว้นบางที่มีใจไร้สัมพันธ์ที่ที่สันหมั่นตอแหลแต่พวกตัว
1: อ
0: ันนี้พูดถึงใคร
1: ครับพูดถึงว่าเสียงดังโวยวายที่ท่องเที่ยวก็แล้วแต่นะครับคงจะเป็นรถ BTS ของอิตาลีนั่นแหละครับ
0: คุณชมจันนะคุณชมจันก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามานะคะเช่นเดียวกันกับคุณใบเตยคุณใบเตยก็ส่งสวัสดีวันจันทร์เข้ามานะคะแล้วก็มีคุณสุประชัยที่ดินที่เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งอ่ะมีเท่านี้ล่ะพี่สวิต
1: นะครับนี่นะพี่สมใจบ้านนานครนายกนะครับตอนนี้บอกว่ามาอยู่ที่บ้านสวนบางกรวยฝนตกหนักมากๆๆๆคนกันนะเด้งนะโอ้โหครับคุณหมอสุภาวดีหมอตุ้มเจรกุลนะครับท่านก็แจ้งมาเหมือนกันบริเวณแยกตึกชัยเขาตกหนักอยู่แต่ตอนนี้สาไปนิดหนึ่งว่าเด้งนะอย่างแล้วก็ตามนะครับต้องประกาศแจ้งพี่น้องประชาชนเพราะว่าอะไรครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนฉบับที่9แล้วนะครับฟ้าฝนตกหนักถึงหนักมากครับถ้าภาคโดนหมดทั่วประเทศนะครับนี่นะเอาเป็นว่าระวังกันทุกท่านกันแล้วกันครับโดยเฉพาะนะครับระวังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะครับเพราะว่าทางปภ.ครับโดยคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ท่านเปิดเผยนะครับแจ้งข่าวออกมาบอกว่าปภ.ได้ติดตามข้อมูลกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งแจ้งว่าช่วงวันที่28กรกฎาคมคือพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมครับเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็คาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งและระดับน้ำในแม่น้ำลอคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกอปภกนี่ครับได้ประสานแจ้ง6จังหวัดทางภาคกลางครับได้แก่ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำคลองไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยทั้งนี้พี่น้องประชาชนครับสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันนะครับไทยไดสเตอร์แอลเลนนะครับแล้วก็หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งภัยและก็เหตุนะครับขอความช่วยเหลือจากไลน์ของปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนหลาย ID@ ครับ1784 DDPM และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อประสาน

0: ให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปด้วยความปรารถนาดีนะครับจากกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ค่ะแต่ว่าที่แน่ๆนะวันหยุดยาวเนี่ยนะคะ28 29 30เนี่ยตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหะวันเข้าพรรษาค่ะการทางพิเศษในประเทศไทยเขายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเลยน
0: ะ
1: 3วันรวดเลยค่ะเนื่องจากวันหยุดราชการเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยละค่ะเที่ยงคืน1นาทีคืนนี้เป็นต้นไปนะจะครอบคลุมนะเส้นทางนะคะก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองนะคะจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัฐแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์32ด่านค่ะแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกร็ดนะคะจำนวน10ด่านด้วยกันและที่สำคัญก็คือวันพรุ่งนี้เที่ยวฟรีนะสำหรับวนอุทยานทั่วประเทศแล้วก็อุทยานแห่งชาติ นะคะก็สืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษานั่นเองอันนี้คือเที่ยวฟรีเฉพาะคนไทยนะแล้วก็ยานพาหนะทุกประเภทก็เข้าที่อุทยานฟรีด้วย
0: ว้าวต่อไปเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับได้โอ้โหเยาวชนครับนับสิบเลยครับไปปีนรั้วร้านวินเทจโน่นครับย่านนิมมานเชียงใหม่ครับไปขโมยเสื้อมือสองเขาครับจับได้ตอนนี้3คนนะเด้งแต่ก็ต้องปล่อยนะครับเหตุเพราะว่าเป็นเยาวชนครับนี่นะแต่ผู้เสียหายเลยครับโอ้โหข้องใจเลยครับทำไมไม่ขยายผลจับพวกที่เหลือด้วยอ่ะนะครับหรือไม่ก็ต้องเอาพ่อเอาแม่นะครับมาดูด้วยนี่ครับมันเป็นปัญหาเยาวชนของชาตินะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการร้านค้าโครงการย่านดังนิมมานเหมินครับที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไปทยอยเข้าแจ้งความนะครับเพราะว่าคนร้ายซึ่งเป็นเยาวชนแล้วครับตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้านค้า10กว่าคนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับปรากฏว่าอย่างคนที่เขาเสียหายนะครับไปแจ้งความกับตำรวจสภ.พิงภูพิงราชนิเวศนะครับเด้งหลังจากที่บอกว่าโอ้ยเสื้อผ้านะครับสูญหายเป็นจำนวนมากเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านาฬิกาเครื่องแต่งกายวัยรุ่นพร้อมกับเปิดเผยนะครับบอกว่าหลังจากกลับมาเปิดร้าน22กรกฎาคมพบว่าเสื้อผ้าหายไป2ตัวราคา 3,000 บาทครับจึงเจ้าเข้าแจ้งความนอกจากนี้ครับคนขายเสื้อผ้าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็อยู่ในโครงการเดียวกันก็ไปแจ้งความเช่นเดียวกันครับวันนี้ครับปรากฏว่านาฬิกาข้อมือสีทอง2เดือนราคาเดือนละ500บาทแล้วก็เสื้อฟุตบอล1ตัวราคา690บาทก็หายไปนอกจากนี้นะครับหลายคนก็ไปแจ้งนะครับเรื่องของความเสียหายเช่นเดียวกันนะหลายคนนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะยังไงบ้างครับไปเปิดกล้องวงจรปิดก่อนดูนะนะไปกดว่าไปพบครับกลุ่มผู้ก่อเหตุปีนรั้วเข้าไปลักทรัพย์ภายในโครงการแล้วก็ร้านค้าวินเทจในตลาดเลยครับผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า10คนแต่ตำรวจสามารถควบคุมตัวได้เพียง3คนซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชนครับก่อนจับทำประวัติแล้วก็ปล่อยตัวไปตามกระบวนการกฎหมายทำอะไรไม่ได้แหละครับแล้วก็ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเท่านั้นเองครับผู้เสียหายกังวลนะครับว่าการดำเนินคดีในลักษณะที่ว่านี้อาจไม่ยับยั้งการก่อเหตุได้หรอกครับโดยกังวลว่าเด็กเหล่านี้ยังหลบหนีอยู่แล้วก็จะกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกพร้อมกับต้องสังเกตเลยครับว่าตำรวจไม่ได้ขยายผลไปถึงผู้ร่วมขบวนการที่เหลือเลยนะครับอันนี้ผู้เสียหายประมาณสัก10รายนะครับซึ่งตอนนี้ทยอยเข้าแจ้งความแล้ว7รายอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารแล้วก็เพิ่มเติมด้วยครับนี่คือเป็นปัญหาเยาวชนของชาตินะครับเด้ง
1: มาดูเรื่องของบันไดเลื่อนกันนิดนึงโอ้โหน่าตกใจไม่น้อยเลยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งคุณชื่ออะไรเนี่ยเอกาอะไรเอกาอะไรไม่รู้ชันแนล1989เนี่ยเขาลงเอาไว้ในเนี่ยเพจ Facebook เนี่ยนะคะแล้วเขาก็แชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์บันไดเลื่อนแถวแถวจุฬาโดยระบุว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาได้ยินเสียงคนคนหนึ่งเนี่ยกรีดร้องแล้วพอเข้าไปดูก็พบว่าบันไดเลื่อนเนี่ยกำลังดูดกระโปรงของผู้หญิงคนนึงคือดูดไปจนแบบเกือบจะสุดชั้นบนน่ะในสภาพที่แบบศีรษะเนี่ยห้อยลงมาแล้วขาเนี่ยชี้ฟ้าโอ้โหเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะนะพอผู้หญิงเขากรีดร้องแบบนี้หัวห้อยลงมาแล้วเท้าชี้ฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะก็วิ่งก็ไปช่วยดึงกระโปรงออกจากบันไดเลื่อนจนกระทั่งกระโปรงเนี่ยขาดแล้วผู้หญิงคนนี้นะเห็นบอกว่ามีน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็ตะโกนบอกว่าให้กดปุ่มเจ้าของโพสต์ก็ตะโกนบอกชาวต่างชาติที่อยู่ด้านหน้าบอกว่าเนี่ยให้กดปุ่มคือพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะจนในที่สุดเนี่ยก็เลยสามารถหาปุ่มแล้วก็กดหยุดบันไดเลื่อนเอาไว้ได้ทัน
0: ครับ
1: เออเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เลยเน้นย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่า

0: ความรู้พื้นฐานในการเอาตัวรอดและการมีสติเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะสามารถช่วยชีวิตคนได้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยนะคือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้บนบันไดเลื่อนนะคะมันจะมีปุ่มค่ะเขาจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้เลยคือมันจะมีปุ่มอยู่ตรงแถวๆปลายบันไดเลื่อนอ่ะเขาจะบอกเลยว่าสามารถกดตรงไหนอะไรยังไงได้เนี่ยนะคะก็เป็นว่าถ้าเกิดว่าก็อย่าให้เกิดแล้วกันถ้าเอาเป็นว่าถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะยามจำเป็นเนี่ยปุ่มเนี้ยก็ให้กดซะแต่อย่าไปกดเล่นเด็ดขาดนะเขาเอาไว้กดเฉพาะยามฉุกเฉินเท่านั้นเนี่ยนะถ้าเกิดไปคุณเขาขึ้นบันไดเลื่อนอยู่แล้วคุณไปกดไม่หยุดเนี่ยคุณด้วยหน้าขมำตกลงมาบาดเจ็บกันแน
1: ่ๆโอ้ทำไมอันตรายมันรอบด้านขนาดนั้นเด้งนะอันนี้เป็นเครื่องมือใช่ไหมครับเป็นอุปกรณ์แต่คนก็เหมือนกันกับเด้งระวังครับเดี๋ยวนี้ผู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจนะครับนี่นะผู้ชายคนนึงนะครับคาดว่าป่วยจิตเด้งโอ้โหใช้ไม้นะครับไปตีคุณป้าอายุตั้ง60ปีแล้วครับลูกรู้เรื่องเข้าไปถามเลยโดนอีกนะครับเป็น2เลยเด้งระวังครับอันตรายนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าวัดตาล้อมตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับชาวบ้านผวานะเพราะว่ามีอาการนะครับป่วยทางจิตสำหรับคนคนนึงครับใช้ไม้เนี่ยไล่ตีชาวบ้านกลางถนนเลยเด้งโอ้โหปรากฏว่าเอามาเปิดเผยนะครับเห็นภาพชัดเจนครับมีคนถ่ายเอาไว้ได้ผู้หญิงท่านอายุ60ปีแล้วครับเดินทางไปซื้อของใกล้ๆกับบริเวณร้านขายหมูครับปรากฏว่าถูกผู้ชายนะครับเข้ามาตีแล้วก็ตรงบริเวณแขนเลยครับได้รับบาดเจ็บด้วยครับจากนั้นก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและไปแจ้งความกับตำรวจครับปรากฏว่าลูกชายเด้งนะลูกชายของคุณป้าอายุ60นี่ครับโอ้ก็ไม่พอใจนะครับคุณแม่ได้รับบาดเจ็บนี้ครับก็รู้นะครับว่าใครเป็นคนตีเหรอยังไงก็ไปเลยเด้งโอ้โหไปสอบถามครับแต่ปรากฏว่าโถผู้ชายคนนี้นะครับใช้ไม้ตีหัวอีกได้รับบาดเจ็บครับเลือดอาบเลยเด้งโอ้ครับคุณผู้หญิงนะครับอายุ60ปีนี้ชื่อว่าสุมิตาครับบอกว่าขณะเดินทางไปซื้อกับข้าวในช่วงเช้าครับเห็นผู้ก่อเหตุนะครับก็จึงหลบครับหลบไปอยู่ที่ร้านขายหมูย่างแต่ปรากฏว่าถือไม้เดินเข้ามาเลยนั่นนะตีที่แขนขวาหนึ่งครั้งเลยก่อนที่เดินออกไปตีเฉยเลยครับแล้วก็พระมาห้ามเด้งแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับยังมีท่าทีจะกลับมาตีพระอีกว่าอย่างนั้นนะโอ้ยนะครับเมื่อลูกชายมาเห็นนะครับก็เอ้าแล้วก็นำตัวส่งแม่ไปโรงพยาบาลสุดท้ายก็กลับมาหาผู้ชายคนนี้ครับปรากฏว่าอย่างว่าครับคุยกับคนนะครับแบบนี้ว่าป่วยจิตไม่รู้เรื่องครับเด้งนะถูกไม้ฟาดตีเลยเด้งนะเลือดอาบครับเห็นไหมส่งโรงพยาบาลไปทั้งลูกแล้วก็แม่นี่นะตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่นะครับก็นำตัวผู้ชายคนที่ว่านี้นะครับมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังจับใจความไม่ได
0: ้
1: ลักษณะว่าพูดก็วกวนมีอาการคล้ายไม่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นระวังครับอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของต่างๆก็ดีเด้ง
0: อ่ะมาเรื่องของสาวไทยเนี่ยประเภทแบบรับหิ้วของแล้วโดนจับอีกแล้วไง
1: ญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ใช่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจเน
1: า
0: ะไม่เข็ดกันนะ
1: ใช่ประกาศกันตลอดนะครับอันนี้เห็นบอกว่ามีอาชีพรับจ้างหิ้วด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่แล้วก็ได้เงิน 3,000 กว่าบาทแล้วพอไปโดนจับปุ๊บคุณพ่อคุณแม่ก็ไปร้องกับทางโรงพักบอกให้ช่วยลูกเขาหน่อยลูกเขาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: หน้าตาดีดีเด้ง
0: หรอ
1: หน้าตาสวยด้วย
0: คือไม่คิดเลยเงี้ยไปโดนจับที่สนามบินน่ะของฟุกุโอกะอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: คือน่ากลัวมากเลยรู้มั้ยโฆษกปปส.เนี่ยก็ออกมาบอกเลยบอกว่าโอ้โห
1: โทษอ่ะอยากรู้อ่ะ
0: จำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: โอ้ยเห็นไหมญี่ปุ่นลองดูสิเด้ง
0: เนี่ยนะคะตอนนี้นะมีการเปิดเผยออกมาสำหรับผู้หญิงคนนี้อายุ28นะคะที่เขารับมีอาชีพรับจ้างหิ้วของเนี่ยให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอ่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปค้นเจอสัมภาระที่ไปซุกยาไอซ์เอาไว้ในซองกาแฟนะคะก็เลยถูกควบคุมตัวไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่12กรกฎาคมนะ
1: ครับ
0: แล้วเนี่ยวันนี้ปาก็ไปจะสิ้นเดือนแล้วอ่ะปรากฏว่าทางรองเลขาปปส.นะคะในฐานะที่เป็นโฆษกของปปส.ค่ะคุณอารีครับเงินบำรุงเนี่ยก็บอกว่าขั้นตอนนะคะในการดำเนินคดีของญี่ปุ่นเขาเนี่ยคือเขาจะมีความแตกต่างไปจากหลายประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันชนิดแล้วก็ปริมาณยาเสพติดที่แท้จริงซะก่อน
1: ครับ
0: ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะปปส.เองก็ทราบแค่เพียงว่าทางเจ้าหน้าที่เขาพบยาไอซ์เนี่ยซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟแต่ก็ยังไม่ทราบปริมาณที่ชัดเจนอ่ะถ้าว่าผลสอบพบว่า

0: เป็นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเพื่อการค้า
1: อ
0: ันนี้จะมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าศาลญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพิจารณาลงโทษตามพฤติการของคดีซึ่งลักษณะแบบเนี้ยมักจะได้รับโทษจำคุกเนี่ยสูงสุดประมาณ5ปีถึง10ปี
1: อ๋อก็ถือว่าเยอะครับ
0: โดยตอนนี้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาประสานเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะ2ข้อหาด้วยกันคือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทไอซ์แล้วก็ความผิดตามกฎหมายศุลกากรค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ในระหว่างการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถูกนำตัวฝากขังเอาไว้กับทางอัยการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมแล้วแล้วก็จะครบกำหนดฝากขังเนี่ยในวันที่2สิงหาคมแต่เนื่องจากตรงกับวันเสาร์ไงก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่31กรกฎาคมซึ่งทางอัยการญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าจะมีคำสั่งฟ้องคดีไหมคือถ้าว่าถูกอัยการญี่ปุ่นสั่งฟ้องเนี่ยผู้หญิงคนนี้จะถูกควบคุมตัวระหว่างพิจารณาคดีนะคะภายใน2เดือนค่ะแล้วถึงจะรู้คำตัดสินแต่ถ้าว่าอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาก็จะถูกผลักดันออกนอกประเทศและเดินทางกลับประเทศไทยได้ทันทียังไงก็ตามเนี่ยนะทางโฆษกของปปส.เขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้รับการประสานข้อมูลนะคะจากตำรวจญี่ปุ่นค่ะก็เพราะว่ามีความร่วมมือระหว่างกันอยู่แล้วทางการญี่ปุ่นก็แจ้งข้อมูลการเดินทางของผู้หญิงคนนี้ซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองวันที่11แล้วก็ถูกจับเนี่ยที่สนามบินฟูกุโอกะเนี่ยวันที่12ส่วนประเด็นที่ครอบครัวเชื่อว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยนะเป็นแค่เพียงผู้เสียหายและถูกหลอกใช้ตอนนี้นะคะทางปปส.เองเขาบอกเขายังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหยื่อจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการเพราะว่าเป็นอำนาจการสอบสวนของตำรวจญี่ปุ่นเขาค่ะก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนนำไปประกอบการพิจารณาของพนักงานอัยการนะคะว่าจะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องยังไงก็เหมือนกันกับแนวทางที่เคยเกิดขึ้นในคดีลักษณะแบบเดียวกันเนี้ยนะคะในต่างประเทศและในส่วนกรณีที่ตอนนี้ครอบครัวยังไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้เนี่ยนะคะทางโฆษกปปส.เขาก็แนะนำค่ะให้ประสานผ่านสถานเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการดูแลแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศในขณะที่การดำเนินคดีก็เป็นอำนาจของตำรวจญี่ปุ่นโดยตรงก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงมายังประเทศไทยให้ดำเนินคดีในเรื่องของการสืบสวนเครือข่ายเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ส่วนกรณีของผู้ใช้บัญชีไลน์บัญชีหนึ่งที่เป็นผู้ที่ทักแชทไลน์มาติดต่อดีลงาน
1: ยิ้
0: ว
1: สินค้
0: าใช่อิงจากไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเชื่อมโยงกับคดีอื่นหรือเปล่า อันนี้เนี่ยนะโฆษกปปส.เขาก็มองว่ามันอาจจะเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นขบวนการเดียวกันเพราะว่าลักษณะการตั้งชื่อเนี่ยอาจจะเป็นแค่เพียงการใช้ชื่อซ้ำหรือว่าชื่อที่แบบคุ้นเคยกันก็เลยต้องรอนะคะรออีกทีนึงเกี่ยวกับผลการสืบสวนแล้วก็การขยายผลเพิ่มเติมค่ะ
1: เป็นลักษณะบอกว่าทำนี่คล้ายๆกันเลยครับ
0: กับของมีนาออสเตรเลีย
1: กับของมีนาไงเด้งออสเตรเลียมีนา
0: เ
1: ลยครับคล้ายกันหมดแล้วครับก็ประกาศกันยาหน้าอย่านะหิ้วหิ้วจะไม่เด้งระวังโอ้โห
0: นี่เหตุมันก็เพิ่งเกิดไม่นานเนาะ
1: ครับไปกลัวเลยเด้งนะก็เงินอย่างเดียวครับรับจ้างหิ้วครับหิ้วของจากญี่ปุ่นมาไทยจากไทยไปญี่ปุ่นนะครับอ้าวสุดท้ายก็เป็นจนได้แล้วก็ต่อเนื่องนะครับกระปุกมะขามเปียกยัดยาไอซ์อะเด้ง
0: เด
1: ้งก็ว่าเป็นฉากๆไปแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าเป็นไงบ้างครับวันนี้จับเพิ่มแล้วครับชายชาวเวียดนามเด้งโยงเรื่องของเครือข่ายซุกยาไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกที่ว่านี้ครับโดยท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมครับแถลงข่าวการจับกุมในเหียนเจรินดังวาวครับขอประทานโทษถ้าอ่านผิดนะเพราะว่าชื่อเป็นภาษาเวียดนามเป็นคนเวียดนามอายุ37ปีแล้วเด้งนะเป็นบุคคลตามภาพนะครับในปึ๊ดเป็นผู้ต้องหาด้วยตามหมายจับละครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่26ที่ผ่านมานะครับช่วงเย็นๆนะนะครับภายในคอนโดมิเนียมแถวๆสาทรนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็บุกไปยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก3เครื่องโทรศัพท์มือถือซิมการ์ดเงินสดสกุลเวียดนามอีกนะครับพันโอ้เป็นล้านกว่าดองอะนะเงินกัมพูชาอีกนะครับแล้วก็เงินไทยอีก 20,000 กว่าเด้งจากการสืบนะครับบอกว่าไอ้นายคนนี้ครับเป็นผู้ถอนเงินจำนวน 9,500 บาทจากบัญชีครับที่เกี่ยวข้องกับนายสมพงษ์ว่าอย่างนั้นนะเด้งนายสมพงษ์คือคนไทยนะครับที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้แหละครับเมื่อ14กรกฎาค
0: ม
1: ก่อนเดินทางกับนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามในวันเดียวกันนะครับโดยบัญชีดังกล่าวที่ว่านี้มันเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบซุกยาไอในกระปุกมะขามเปียกครับนี่นะ

ข้อมูลของตำรวจนะครับบอกว่าผู้ต้องหานายคนนี้แหละครับในเวียดนามนี่นะทำมาที่เป็นแอดมินครับและที่น่าสนใจครับจบวิศวะด้วยโอ้โหครับจบวิศวะแต่ทำงานด้านแอดมินนะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ของกระบวนการรวมถึงเป็นผู้ถอนเงินจากบัญชีที่ใช้ในเครือข่ายนะครับจึงเฝ้าระวังติดตามเลยครับนายคนนี้แหละครับที่ว่าหลักฐานเช่นกันคือโอนเงินให้กับนายสมพงศ์คนไทยนะครับเป็นบัญชีม้านายสมพงศ์ก็ไป

0: โอ้จับเด้งนี่นะ
1: ค่ะ
0: โอ้เห็นไหมมองประเทศไทยนะครับเป็นศูนย์กลางทำอะไรก็ได้หรือไงก็ไปทราบได
1: ้
0: อืม
1: อ่ะมาต่อเรื่องของเนเน่กันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนเน่เขาไปร้องเพลงไปร้องเพลงกับวงโอโซนที่สวนสาธารณะป้อมมหาการโอ้โหคนเพียบมากคนเยอะมากๆนะคะแต่ว่าที่คนพูดถึงกันเยอะเนี่ยคือเป็นการปรากฏตัวของจอนผู้ชายชาวต่างชาติซึ่งคนนี้ว่ากันว่าเป็นผู้ที่ประสานงานแล้วก็ดูแลเนเน่ในการเดินทางไปแข่งอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยแล้วจอนเนี่ยปรากฏว่าก็มาร่วมให้กำลังใจอยู่หน้าเวทีด้วยโอ้โหก็คนเนี้ยถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญเลยแล้วก็เป็นทีมงานที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเนเน่แล้วปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเขามีการประมูลเสื้อของเนเน่ด้วยนะได้เงินไป150,000ค
0: ่
1: าประมูลเสื้
0: อ
1: โอ
0: ้
1: โหคือเธอตอนนี้ดังจริงๆคนกรี๊ดกราดกันอะระหว่างเดินต้องมีรปภ.คอยกั้น
0: อะครับคนดังอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะเด้งนะครับ
1: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะนะคะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะคุณผู้ฟังคะอย่าลืม
0: ครับลาเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงคุยขโมงยามเย็นกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จ

0: ่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Encore Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่กับท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับพบกันช่วงค่ำนะครับหลังสายฝนโปรยปลาย
4: โอ้ไม่โปรยท่านพี่ไพศาล นี่ถ้าที่บ้านนี่ทำไมตัดต้นไม้ก่อนนี่มีหวังได้ลมแน่ๆเลย
3: ลมแรงนะลมแรง
4: ใช่ค่ะแรงมากค่ะตกสักชั่วโมงนึงได้ไม่เบาเลย
3: ผมน่าจะประมาณนั้นตอนนี้หยุดแล้ว3เม็ดแล้วก็วันนี้มีประชุมครม.นะครับแล้วก็เป็นวันทำงานวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะปิดทำการละตลาดหุ้นนี่เห็นว่านักลงทุนเขาถอดใจวันหยุดยาวนะวันนี้ขายอย่างเดียวเลยร่วงไป10กว่าจุดเดี๋ยวก็มาว่ากันช่วงท้ายๆแล้วกันนะแต่ก่อนเริ่มต้นเลยเนี่ยเรามีข่าวดีๆมาฝากกันก่อนใช่ไหม
4: อยากจะเชิญชวนค่ะในยุคนี้เวลานี้ไม่มีอะไรที่สำคัญไปมากกว่าการเพิ่มพูนศักยภาพในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะทำธุรกิจนะคะ CEO of ASEAN เป็นรุ่นที่3แล้วนะคะเป็นโครงการของ MCOT เรานี่แหละแล้วก็จริงๆเราถือว่าเป็นโครงการที่เราภูมิใจเพราะเราเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแล้วเราก็ทำต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะให้ลองศึกษารายละเอียดดูนะคะแต่สำหรับดิฉันกับพี่ไพศาลนี่สนับสนุนกันเต็มที่เลยนะคะอยากให้มาอบรมกันในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกันยาใช่ไหมคะพี่ไพศาลถึงเดือนพฤศจิกาถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่สบายๆได้เข้ามาพูดคุยอัพสกิลรีสกิลกันโดยที่มาเรียนกันเนี่ยตั้งแต่กันยายนถึงธันวาคมได้ซ้ำไปก็จะได้รับรู้ข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านค่ะไม่ว่าจะเศรษฐกิจสังคมการเมืองภาคธุรกิจแล้วก็วิทยากรของเราก็เรียกว่าเป็นกูรูอันดับหนึ่งของเมืองไทยทั้งนั้นนะคะอธิบายแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังว่ามันจะเป็นยังไงแนวโน้มมหาอำนาจเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐจีนอิหร่านไทยตกลงว่าไทยจะอยู่ตรงไหนนะคะค้าขายอะไรเราจะไปกันยังไงวิทยากรเราก็เช่นรองศาสตราจารย์ดร.อภิสารวานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับในการเปิดตลาดในอาเซียนอย่างที่เรียนนะคะเราอบรมกันยายนถึงธันวาคมปีนี้แล้วก็สมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะมูลเราไม่ต้องรอเวลาราชการแล้วโทรมานะคะโทรมาได้ตลอด
3: ว่างเวลาไหนโทรมา
4: อ๋อ

0: ร
1: ร
0: ั
1: ับ บ
0: โท
1: คร ร
0: ศัพท์
1: ับ
0: ได้ตลอดเลยค่ะ
1: สมัครได้เลยครับ
0: ค่ะเรารับจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็เราจะเปิดรับกันถึง25สิงหาคมนี้เท่านั้นเบอร์โทรศัพท์เบอร์094480307609448030340943966649ค่ะ
1: ครับ
0: 0943966649นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: แ
1: ส
0: ล้
1: า
0: ว
1: มเบอ
0: ก
1: ร์ด้
0: ็
1: วยกัน
0: สาม
1: เบ
0: เบ
1: อร
0: อร
1: ์
0: ์
1: ไห
0: ด
1: น
0: ้วยก
1: ก
0: ั
1: ็
0: น
1: ได้
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: ศ
0: อี
1: ู
0: ก
1: น
0: เร
1: ย
0: ื
1: ์
0: ่อ
1: เก
0: ง
1: ้า
0: หนึ่งที่
1: ศ
0: อย
1: ู
0: าก
1: นย์
0: จะ
1: เก้า
0: ฝากบอก
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องของกฟผ.ค่ะปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมซึ่งแม้จะเป็นพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีข้อจำกัดจากการผลิตไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศค่ะทำให้ปริมาณไฟฟ้ามีความผันผวนและไม่แน่นอนด้วยเหตุนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้พัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยบริหารจัดการพลังงานและปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าให้มีความทันสมัยหรือที่เรียกว่า Grid Modernization เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้ารองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนและไม่แน่นอนพร้อมสนับสนุนการเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions ผ่านหลายโครงการสำคัญได้แก่ระบบกักเก็บพลังงานทั้งรูปแบบไฮโดรเจนแบตเตอรี่โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและการจ่ายไฟฟ้าจากยานยนต์สู่กริดค่ะที่พร้อมจ่ายไฟเสริมทันทีเมื่อพลังงานหมุนเวียนขาดหายจัดตั้งศูนย์พยากรณ์พลังงานหมุนเวียน REFC ทำหน้าที่พยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดและสายลมล่วงหน้าเพื่อส่งต่อข้อมูลสำหรับวางแผนสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจัดตั้งศูนย์ควบคุมตอบสนองด้านโหลด DRCCทำหน้าที่สั่งลดโหลดในช่วงเวลาที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือในสถานการณ์ที่เชื้อเพลิงมีราคาสูงนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้าฟอสซิลให้เป็น flexible power plant ที่สามารถเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดนี้กฟผ.ได้เดินหน้า grid modernization เพื่อให้คนไทยได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างมั่นคงมีเสถียรภาพพร้อมกับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนของประเทศค่ะ
1: ครับ
0: ก็เราใช้พลังงานลมกับแสงแดดนี่มันไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าพรุ่งนี้ฝนกระหน่ำอยู่แล้วหลังคาบ้านนี้ท่านเนี่ยที่ติดแผงพรุ่งนี้สมมติถ้าเขารู้ล่วงหน้าพรุ่งนี้ฝนกระหน่ำพวกบ้านที่มีไฟฟ้าปกติใช้น้อยพรุ่งนี้ใช้เต็มที่เพราะว่าพระอาทิตย์ไม่ทำงานเขาก็วางแผนได้เข้าใจแล้วนี่คือสิ่งที่เขาทำค่ะ
1: วันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับองค์กรอิสระหลายองค์กรทีเดียวนะครับข่าวแรกนี่ก็เป็นเรื่องของกสทช.จริงๆแล้วเมื่อเช้านี่จะพูดแต่ว่าก็เรื่องอื่นๆก็มีหลายเรื่องก็เลยได้ข้าม
0: อะไรที่มันอยู่ในใจเราเยอะ
1: ก็คือจริงๆแล้วเขาบอกให้จับตาอยู่แล้วล่ะวันนี้เพราะว่ามีกลุ่มลายวงในของพนักงานกสทช.เนี่ยเขาลายถึงกันแล้วเขาบอกว่าให้เตรียมดอกไม้ธูปเทียนอภัยโทษให้เตรียมดอกไม้มาให้กำลังใจนายแพทย์สารณะท่านจะเข้ามาแล้วจะมาร่วมประชุมกสทช.นะก็มีผู้บริหารของกสทช.เนี่ยก็บอกว่าให้พนักงานเนี่ยมาร่วมกันให้กำลังใจท่านนะแล้วก็ให้มีดอกไม้อะไรต่างๆมาโดยพร้อมเพรียงด้วย
0: ผู้บริหารแบบนี้ก็ถือว่าเป็นพวกประจำไม่ใช่พวกกรรมการ
1: ไม่ใช่ก็เป็น
0: พวกเลขาธิการก็มีองค์กรมีหน่วยงานของเขาพนักงานเขาเยอะตึกเขาใหญ
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับก็เวลา9นาฬิกานี่ก็มีรายงานข่าวว่าพนักงานที่มาปฏิบัติงานเนี่ยก็มาร่วม ขาบอกใช้คำว่ามาร่วมส่งและให้กำลังใจ

0: ประธานก่อนเข้าห้องประชุมนะไม่ใช่
1: ส่งให้เข้า
0: ส่งให้เข้าในห้องประชุมให้ทำหน้าให้เข้าไปทำหน้าที่ในห้องประชุมในฐานะประธานนะแล้วก็ในช่วงที่สถานะของประธานยังอยู่ระหว่างข้อถกเถียงทางกฎหมายแม้ว่าสำนักงานกสทช.จะยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อกรณีดังกล่าว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าบรรยากาศภายในบริเวณกสทช.ในช่วงเช้าก็มีพนักงานจำนวนหนึ่งนำดอกไม้มามอบให้กำลังใจศาสตราจารย์นายแพทย์สรณะก่อนการประชุมขณะเดียวกันก็มีสมาคมทีวีดิจิตอลนะได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อบอร์ดกสทช.ขอให้ชะลอการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.หลีกเลี่ยงการพิจารณาวาระสำคัญจนกว่าสถานะทางกฎหมายจะมีความชัดเจนโดยเห็นว่าหากมีการลงมติในช่วงที่เกิดข้อโต้แย้งอาจจะกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของมตินานาคต เนี่ยแล้วก็หลังจากเริ่มประชุม
1: ได้ผลไหมฮะได้ผลไหมฮะ
0: ก็ทางคุณสรณะก็เข้าประชุมฮะแต่ทันทีที่เข้าประชุมปั๊บนี่กรรมการก็
1: ไม่ได้ walk out นะคะ
0: ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทันทีเลยสามท่านก็ประกอบไปด้วยออกมาแถลงกับข่าวว่าจริงๆได้ยื่นหนังสือลาอย่าไปเรียกว่า walk out ได้ยื่นหนังสือลาไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ก็ได้มาเข้าร่วมประชุมเพื่อดูสถานการณ์แต่ว่าพอเห็นว่าทางประธานจะเข้ามานั่งประชุมเนี่ยก็เกรงว่าประชุมไปวาระต่างๆก็จะมีปัญหาได้ก็ถือว่าจดหมายลานั้นก็ให้มีผลไปก็เท่ากับออกมาจากห้องประชุมนะฮะสามท่านนี้ก็จะมีอาจารย์พิรงรองรามสูตรอาจารย์สุพัฒน์สุพัชราใสแล้วก็พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนะฮะกกต.เนี่ยมีทั้งหมด7ท่านออก3ไม่ครบองค์ประชุมแต่เพราะว่าอีกท่านหนึ่งไม่มาประชุมอยู่แล้วยื่นหนังสือแล้วก็ไม่มาเพราะเท่ากับไม่มาร่วมประชุม4ท่านเพราะนั้นก็ถือว่าเหลืออีก3ท่านก็ไม่ครบองค์ประชุมไม่ได้เกินกึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถจัดประชุมได้ก็ต้องสั่งปิดการประชุมแล้วก็มีการกำหนดว่าจะนัดประชุมบอร์ดครั้งใหม่ในวันที่5สิงหาคม2569นะครับแจ้งไปว่าอย่างนั้นขณะที่ก็ยังสถานการณ์ก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนื่องจากประเด็นคุณสมบัติของประธานก็ยังไม่ได้ข้อยุติคุณหมอสรณะก็บอกว่าก็ตนเองก็ยังเชื่อว่าตัวเองยังทำหน้าที่ได้เพราะว่าขณะนี
1: ้เพราะอะไรนะความเชื่ออันนี้มาจากฐานของ
0: จะพ้นจากตำแหน่งเนี่ยต้องมี
1: พระบรมราชอง
0: การโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อยังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งถือว่ายังดำรงตำแหน่งอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันในแง่ข้อกฎหมายตนเองจะอุทธรณ์ไปที่ศาลปกครองสูงสุดด้วย
1: ก็จริงของแกก็จริงเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่โปรดเกล้าเมื่อจะพ้นจากตำแหน่งก็ต้องโปรดเกล้าลงมาคุณอนุทินก็อธิบายค่ะต้องรอให้ทางวุฒิสภาคือคนก็ถามว่าทำไมคุณแม่อนุทินไม่นำเรื่องทูลเกล้าจะได้รีบทำได้จบๆก็ได้เดินหน้าทำมาหากินกันต่อคุณอนุทินบอกว่าต้องรอให้ทางวุฒิสภาดำเนินการประชุมให้เรียบร้อยและมีมติแจ้งผลกลับมายังนายกรัฐมนตรีซะก่อนค่ะผลของวุฒิสภาแจ้งมาอย่างไรผมก็ดำเนินการตามนั้นไม่มีทางที่จะทำอะไรที่ผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญก็คือคุณอนุทินยังนำเรื่องมติของคณะกรรมการสรรหาขึ้นทูลเกล้าไม่ได้โดยขั้นตอนกฎหมายที่รัดกุมต้องให้สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาลงมติกันแล้วมตินั้นส่งมาที่คณะรัฐมนตรีแล้วถึงเรียบร้อยทุกคนทำหน้าที่ของตนเองที่มีข่าวว่าผมเร่งดำเนินการทูลเกล้าให้ประธานกสทช.พ้นจากตำแหน่งผมก็หารือกับคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายแล้วซึ่งได้รับคำแนะนำว่ากระบวนการนี้มีขั้นตอนระบุไว้ชัดเจนตามขั้นตอนต้องรอให้ทางวุฒิสภาดำเนินการประชุมให้เรียบร้อยแจ้งผลกลับมาเมื่อมีรายงานจากวุฒิสภาส่งมาผมถึงจะสามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้ผมต้องลงนามผมใช้ดุลพินิจไม่ได้เป็นเรื่องที่วุฒิสภาต้องส่งมาค่ะ
0: ครับก็คิดว่านายกก็คงจะปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายท่านอยู่แล้ว

0: ก็คืออาจารย์ประกรณ์อย่างที่นายกบอกนั่นแหละค่ะ
1: เพราะว่าโดย
0: สาธารณะก็
1: โดยปกติแล้วตอนแต่งตั้งก็คือกรรมการสรรหาแล้วก็ส่งให้ปปช.รับรองเมื่อกรรมการสรรหาประชุมแล้วก็บอกว่า
0: ส่งให้ปปช.เหรอคะ
1: ขาดไม่ใช่ส่งให้สว.รับรอง
0: ค่ะส่งให้สว.รับรอง
1: คราวนี้เมื่อจัดประชุมใหม่แล้วก็บอกว่าตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณสมบัติเนี่ยไม่
0: ผ่าน
1: ไม่ผ่านก็ถือว่าท่านก็สละสิทธิ์ตั้งแต่แรกแล้วในการที่จะเข้ารับการสรรหาก็ส่งรายงานไปที่กกต.ไอ้ส่งไปที่สว.คราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสว.เขาจะสามารถลงมติอะไรได้มากกว่าก็ต้องทำตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือว่าเขาจะมีอะไรอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าก็ต้อง
0: ควรจะได้บรรจุ
1: ต้องไปจบที่สว.ต้องไปจบที่สว.แล้วสว.มีมติอย่างไรก็ส่งมาที่นายก
0: ค่ะสว.มีมติอย่างไรดิฉันก็ส่วนหนึ่งนะคะคิดว่าก็คงไม่ค้านกับมติคณะกรรมการสรรหาหรอกเพราะว่าหลักฐานมันมัดแน่นมากเหลือเกินในเรื่องใบเสร็จเงินรับเงินจากที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยการที่จะพิจารณาเป็นอื่นมันค่อนข้างยากแต่ว่าสว.ก็ควรที่จะบรรจุเข้าไปให้มันเร็วด้วยเพราะความล่าช้ามันสร้างความเสียหายกับคนที่เขาทำธุรกิจแผนในการที่จะทำเรื่องของดิจิทัลมันล่าช้าไปมันนานแล้วแล้วมาเจอกรณีนี้มันเสียหายค่ะ
1: ครับแต่ผมดูจากข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็ผมดูแล้วเหมาะคืออยากให้ท่านทำเป็นทำไอ้กสทช.เลยเพราะผมเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าหมอสรณะเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นหมอหัวใจธรรมดานะท่านเป็นหมอสวนหัวใจ
0: มีฝีมือมาก
1: คือหมอสวนหัวใจเนี่ยไม่ต้องไปตรวจคนไข้โรคหัวใจเลยนะหมอหัวใจเขาเป็นคนตรวจมาหมอสวนหัวใจเนี่ยเขาจะเน้นที่หัตถการเรื่องการตรวจเรื่องการทำไอ้บอลลูนการตรวจเลยว่าอุดตันตรงไหนยังไงอย่างที่ผมทำอะมันจะต้องคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าหมอหัวใจของผมที่โรงพยาบาลวชิระก็บอกนะว่า
0: วิชัยยุทธ
1: วิชัยยุทธบอกว่าเดี๋ยวคือโรงพยาบาลเนี่ยจะมีหมออาจารย์จากรามาเนี่ยท่านจะมาทำหน้าที่ตอนส่วนหัวใจนะ
0: ค่ะ
1: แล้วมาแล้วก็ทำผมทำให้ประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเป็นอาจารย์หมอจากวชิระแล้วผมก็ถามหมอหัวใจผมว่า
0: จากรามาอาจารย์
1: จากรามาจากไม่ใช่ใช่จากรามา
0: ผมก็ถามที่วิชัยยุทธ
1: มาทำให้วิชัยยุทธหมอหัวใจบอกว่าคือหมอที่ไปเรียนแล้วไปฝึกเรื่องส่วนหัวใจมีไม่เยอะหรอกบ้านเราหมอสรณะเนี่ยเป็นระดับเขาเรียกว่าเป็นระดับแบบเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเป็นหมอส่วนหัวใจเบอร์ต้นๆผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำบอลลูนส่วนใหญ่หมอสรณะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านพ้นไปจากตำแหน่งประธานนะแล้วให้ท่านไปทำงานท่านผมยังเข้าใจไงว่าทำไมท่านจึงอยากต้องไปทำตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะหมอหัวใจเนี่ยมีไม่ต้องไปไม่คือขาดท่านทนไม่เท่าไหร่แต่ว่าขาดหมอส่วนหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โดยเพราะหมอส่วนหัวใจที่เชี่ยวชาญนะมีหมอหลายท่านบอกเลยบอกหมอสรณะเนี่ยเป็นหมอส่วนหัวใจที่เบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลย
0: อายุ67ปีค่ะพี่ไพศาล
1: เขาชื่อเขาเรียกหมออะไรนะหมอให้เขาชื่อใช่ไหม
0: ค่ะไห่เพื่อนรักของอาจารย์ชัยพร
1: หมอไห่หมอส่วนหัวใจมือหนึ่งของประเทศไทยเลยเนี
0: ่
1: ย
0: ไห่เพื่อนรักของอาจารย์ชัยพรก็แต่ที่เข้าใจว่าท่านติดกับความการทำหน้าที่นี้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นหมอก็หมอหน้าที่มันไม่สนุกหรอกนั่งส่วนหัวใจอยู่กับความเป็นความตายของคนเงินทองมันก็
1: แล้ว
0: นะคะพี่คือมันก็ได้เยอะก็จริงแต่วันนึงท่านก็ต้องนั่งสวนอยู่นั่นแหละมันไม่สนุกหรอกแต่เวลามาอยู่กสทช.เนี่ยมันโอ้โหใช่ไหมคะตอนเป็นหมอสวนหัวใจใครรู้จักล่ะมาอยู่กสทช.เนี่ยใครบ้างไม่รู้จักแล้วท่านก็มีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศปีนึงท่านไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะคะ
1: ไปมาก
0: เออมันดีกว่ามันนั่งสวนหัวใจอยู่อย่างนั้นอีก
1: งบของกสทช.นี่เยอะ
0: เยอะมากท่านเป็นอยู่เมืองไทยเลย

0: ใช่
1: องค์กรอิสระที่
0: เงินเยอะม
1: ไม่
0: า
1: ต้อง
0: ก
1: ใช้เงินงบประมาณเลยพูดง่าย
0: อืม
1: เฉพาะ
0: แล
1: เง
0: ้
1: ิ
0: ว
1: น
0: ก
1: จาก
0: ็
1: ใบอนุญาตอะไรต่างๆนี่ตัดออกมาใช้ในองค์กรได้พอสมค
0: เย
1: ว
0: อ
1: ระ
0: เยอะเยอะมากๆแล้วท่านเองอ่ะก็พี่ไพศาลลองคิดดูสิคะว่าระหว่างนั่งสวนหัวใจกับนั่งเป็นประธานบอร์ดกสทช.อ่ะท่านเลือกนั่งเป็นประธานบอร์ดกสทช.อ่ะท่านเสียง
1: อยาก
0: แข็งเถียงเด็ดขา
1: อยา
0: ด
1: กได้
0: หั
1: ทั
0: ว
1: ้งสองอย่างครับ
0: ไม่ใช่ค่ะท่านบอกว่าท่านไม่ได้ทำท่านไม่ได้รับเงินแล้วท่านไม่ได้ทำที่สู้อยู่ทุกวันนี้สู้ว่าไม่ได้ทำนะคะพี่ไพศาลนั่นมันหมายความว่าการเป็นกสประธานกสทช.เนี่ยมันหอมหวานกว่าการเป็นหมอนั่งสวนหัวใจตายมันไม่สนุกมันน่าเบื่อค่ะพี่
1: ผมยัง
0: เหนือ
1: น
0: คว
1: ึ
0: าก ม
1: ว
0: เป
1: ่
0: ็
1: าน
0: ความตายของคน
1: ผมยังนึกว่าคุณสรณะเขาเถียงว่าเขาเนี่ยลาออกจากทุกตำแหน่งที่ได้รับเงินเดือนอยู่เช่นว่าเป็นอะไรของมหิดลของโรงพยาบาลรามาอะไรเขาลาหมดแล้วแต่การทำหน้าที่ในฐานะวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาถือว่าอันนี้เป็นเรื่องเฉพาะของวิชาชีพแพทย์เขาไม่ใช่เป็นเรื่องตำแหน่งไม่ใช่เป็นเรื่องคืองานที่มีตำแหน่งเป็นอะไรของมหาวิทยาลัยของอะไรอันนั้นลาหมดแล้วเข้าใจว่าหมอสนาเขายืนยันอย่างนั้นนะเขายืนยันว่าไอ้ที่เขาไปทำงานที่เขาไปอะไรเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของวิชาชีพแพทย์จรรยาบรรณแพทย
0: ์ทำฟรี
1: หมอสวนหัวใจถ้าผมทราบมันฟรีแพงแพง
0: เพราะว่าดิฉันดูเอกสารที่เขามาแสดงอ่ะมันเป็นเรื่องใบเสร็จรับเงินนะคะมันเป็นเรื่องใบเสียภาษีอ่ะค่ะ
1: มีเลขาตาด้วยแพงด้วย
0: แต่ดูแล้วก็ไม่สู้ประเด็นนี้นะคะตอนที่แถลงข่าววันนี้สู้ประเด็นว่าไม่อาจยอมรับมติคณะกรรมการสรรหากสทช.แล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ภายใน90 วันเพราะกรรมการสรรหาชุดนี้ไม่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติของกสทช.แล้วเขาไม่ได้สู้ข้อเท็จจริงนะคะเขาสู้ว่ากรรมการสรรหามาแล้วไม่มีสิทธิ์พิจารณาย้อนหลังว่าเขาไม่มีคุณสมบัติ
1: อันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นความเชื่อของตัวเองหรือว่ายังไงเพราะว่าคุณหมอไม่คุณหมอสรณะเนี่ยไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยแล้วนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยว่าคณะกรรมการสรรหาคือผู้มีอำนาจที่จะบอกว่าตำแหน่งคุณในตกลงเป็นยังไงคุณสมบัติของคุณเป็นยังไงเรื่องนี้มันไปต่อสู้โดยร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญกันแล้ว
0: ประชาชาติธุรกิจบอกว่าหลังจากที่กรรมการกสทช3ราย walk out ศาสตราจารย์คลินิกและแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสชได้แถลงข่าวและบอกว่าไม่อาจยอมรับมติกรรมการสรรหากสทชได้จะยื่นอุทธรณ์ศาลปกครองใน90 วันประเด็นว่ากรรมการชุดนี้ไม่มีอำนาจพิจารณาคุณสมบัติค่ะ
1: ก็โอเคก็ไปก็ยื่นอุทธรณ์ไปครับ
0: แต่สิ่งที
1: ่เราพักยังคุณอัน
0: พูดต่อนิดนึงก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ประเด็นเรื่องรู้ว่าพวกคนที่เอาดอกไม้มาให้ไม่รู้เลยเหรอว่าดอกไม้มาเมื่อไหร่จะไปเลยนะที่ในศาล ดอกไม้ จะมาเวลาแบบเห็นไหมคะคุณอุ้งอิงคุณยิ่งรักคุณทักษิณเนี่ยถ้าข้าราชการเดินแถวยื่นกุหลาบกันทีไรอ่ะไม่ได้อยู่ต่อเท่านั้นนะคะเพราะเวลาจะอยู่ต่อเขาต้องมาเป็นกระเช้าแต่ถ้ามาเป็นดอกแล้วพวงมาลัยบ้างแล้วก
1: ็
0: ไปทุกรายค่ะ
1: อันนี้รู้สึกเป็นดอกๆนะเป็นช่อๆนะ
0: เป็นดอกๆใช่ไหมแล้วก็เป็นพวงถ้าเป็นดอกกับเป็นพวงอ่ะไปทุกราย
1: แล้วเดี๋ยวดูนะ
0: ถ้าตอนขาเข้าอ่ะมันจะมาเป็นกระเช้าเป็นช่
1: อเออดอก
0: เห็นแล้วเป็นพวงค่ะเป็นพวงกับเป็นดอกค่ะ
1: เออ
0: ไม่ลงทุนไงเป็นดวงเป็นดอกเป็นพวงเป็นดอกก็ไม่ลงทุนเพราะรู้ว่าเดี๋ยวไปแล้วแต่ถ้าตอนมาแรกๆอ่ะสั่งกระเช้ามาเลยเพราะอยู่ยาวคุ้ม
1: ครับพักก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้พักเลยพักสักครู่ครับ
2: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
3: ขับรถไป

0: ก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา27 นาทีครับคุยกันได้สั้นๆอีกนิดนะฮะก่อนจะต้องเบรกอีกคุณอันฮะ
4: ค่ะ
3: ตึกถล่มคุณอันจะว่าไงฮะเชิญนะ
4: ไม่มีอะไรแล้วค่ะเปลี่ยนเรื่องเลยก็ได
3: ้จะคุย
4: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
3: องค์กรอิสระอีกเรื่องอีกองค์กรหนึ่งก็คือวันนี้มีรายงานว
4: ่
3: ามติเอกฉันท์ของปปช.เนี่ยจะตั้งไต่สวนเรื่องกรณีตึกสตง.ที่กำลังก่อสร้างถล่มช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวในประเทศเมียนมานะฮะก็มีรายงานว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับเขาจะมีเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่มีรายงานข่าววันนี้ตั้งไต่สวนกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ถล่มจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม2568โดยมอบหมายให้นายแมนรัฐรัตนสุคนหนึ่งในกรรมการปปช.เป็นเจ้าของสำนวนและนายสุชาติสุนทรีเกษมกรรมการปปช.อีกท่านหนึ่งร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวนด้วยสำหรับบุคคลที่จะถูกปปช.ตั้งไต่สวนเนี่ยจะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึกสตง.รวมถึงคณะกรรมการคตง.ด้วยแต่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดว่าจะไต่สวนมีรายชื่อใครอะไรยังไงบ้างนะ
4: เขาเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีอำนาจกำกับดูแลการทำงานของสตง.
3: ครับก็ใช้เวลาปีเศษในการมีมติตั้งคณะตั้งไต่สวนกรณีตึกถล่ม
4: ทำงานรอบคอบมั้งคะปีเศษยังดีนะ
3: อันนี้คือคำอันนี้คือคำชมหรือว่าอย่างไรให้กำลังใจหรือว่ายังไง
4: ก็อยากจะมองโลกแง่บวกบ้าง
3: โอเคครับโลกเราจะได้ดูดีๆนะฮะทุกคนช่วยมองแง่บวกก็จะทำให้นอนหลับนะฮะทานข้าวก็พอจะอาหารก็ย่อยปกติครับ
4: DSI สรุปว่ามีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด3ส่วน1ผู้บริหารองค์กรอิสระก็คือพวกสตง.คตง.เนี่ยฮะ2คณะกรรมการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจำนวน10คณะไม่ว่าพวกออกแบบพวกก่อสร้างและการคุมงาน3คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐจำนวน15รายค่ะคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ15รายรวมทั้งหมดประมาณ70รายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการค
3: ่
4: ะ
3: ก็เหมือนนั่นนะฮะเรื่องไอ้ทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่เปิดแต่ว่าสื่อเขาเปิดแทนเดี๋ยวลองไปค้นดูเว็บไซต์ข่าวของคุณประสงค์เขาดูว่าเขาจะไปขุดคุยเอามาเปิดได้บ้างไหมว่าจะมีใครบ้างเลขาโดนไหมกรรมการคตง.ชุดไหนบ้างที่โดนอะไรเงี้ยนะเพราะมีชุดที่พ้นวาระไปบางท่านก็พ้นวาระไปแล้วอะไรเงี้ย
4: นี่วันนี้อ่านข่าวดูเนี่ยพี่ในสารคะดูพวกเราเนี่ยจะสูญเสียงบประมาณที่เป็นภาษีของเราเนี่ยเยอะมากกับบรรดาตึกของหน่วยงานต่างๆและมีแววว่าจะไม่เสร็จล่าสุดที่เปิดเผยมากระทรวงมหาดไทยที่สร้างริมแม่น้ำพระเจ้าพระยา

0: ตรงเจริญนครมีแววว่าจะล่าช้าและถ้าไม่บริหารให้ดีจะไม่เสร็จด้วยค่ะเพราะบริษัทรับเหมาก่อสร้างขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณต่อครับคุณอันครับ
0: ค่ะมีท่านผู้ฟังเขียนเข้ามาใน Facebook บอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องเขากระโดงไม่ต้องอ่านเรื่องสวได้ไหมเพราะว่าอ่านไปก็ไม่จบค่ะ
1: เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะ
0: ก็นี่ก็ทำตามที่ท่านขอมา
1: คืออย่างนี้จะมาว่าเราไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้พูดเลยเอาพูดเรื่องว่าไปโรงแรมภูแม่นอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไปโรงแรมภูแม่นเนี่ยคุณอันผมไม่ได้ยินคุณนัน
0: โอเคว่าเมื่อกี้มือเผลอไปจับค่ะติดต
1: ่
0: อได้ค่ะ
1: ครับอันนี้รวมถึงว่าไม่ต้องพูดว่าไปโรงแรมภูแม่นอะไรเงี้ยไม่ต้องพูด
0: บอกว่าไม่ต้องอ่านข่าวนี้เลย
1: อ๋อไม่ต้องอ่าน
0: เพราะอ่านไปก
1: ็ไร้บ
0: อกว่าไม่มีประโยชน์อ่านไปก็ไร้ประโยชน
1: ์สำนวนสำนวนรุ่นผมนี่อ่านไปก็ไร้บอย
0: รุ่นนี้ไม่รู้จักแล้วแต่รุ่นเรียนว่าแฟนรายการเรารู้จักสบู่ไลฟ์บอยสีแดงเป็นสบู่สีแดงใช่ไหมคะ
1: เออแล้วทำไมมัน
0: หอมนะเรียนชอบ
1: ทำไมมันถึงไลฟ์บอยอ่ะมันจริงๆแล้วคำมันต้องไงมันต้องอะไร
0: ไร้ประโยชน์นะคะพูดไปก็ไร้ประโยชน
1: ์พูดไปก็ไลฟ์ไลฟ์
0: พูดไปก็ไร้ค่าพูดไปก็ไลฟ์บอย
1: จริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับสบู่เลยก็เอาคำอะไรที่มันดูแบบให้มันดูกวนๆมากขึ้นอ่ะนะ
0: พู
1: ดไปก็ไร้สาระพูดไปก็ไร้ประโยชน์พูดไปก็ไร้มักไร้ผลก็เอาไลฟ์บอยป่ะ
0: มีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่ใช้รีวอร์ดจำได้ไหมคะมีสบู่รีวอร์ด
1: อันนั้นเป็นคำโฆษณาเลย
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นเป็นคำโฆษณาเลย
0: แต่ว่าไอ้ลงทั้งไลฟ์บอยทั้งรีวอร์ด
1: ไอ้ลงท้ายด้วยไลฟ์บอยเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้อยู่ในคำโฆษณาเติมกันเราเองเติมกันเราเองนะครับ
0: ค่ะ
1: ก
0: ็ยังไม่ได้พูดนะคะเดียนก็เข้าใจนะคะว่าเบื่อที่จะฟังเรื่องสวไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ามองจบแล้วอะว่ามันจะเป็นยังไงมันทำอะไรไม่ได้พูดไปก็เสียเวลาเปล่าตามนั้นนั่นแหละ
1: ครับฮะเอาเราข้ามไปก็แล้วกันจริงๆจะพูดถึงเรื่ององค์กรอิสระอย่างก.ล.ต.ท่านก็คงจะหูชาไปหมดนะเขาก็เถียงสู้ไอ้การเคลื่อนไหวของทางพวกพรรคฝ่ายค้านเต็มที่นะ
0: กกต.
1: กกต.
0: ฮะกกต.เมื่อกี้เรียนสารกลต.
1: กลต.ขอโทษกกต.นี่วันนี้ทำไมพูดผิดนู่นผิดนี่ไป
0: ผิดโรงพยาบาล
1: ผิดโรงพยาบาลบ้างผิดนู่นผิดนี่บ้างอะไรแปลก
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคอยแก้ให้
1: สงสัยเปลี่ยนห้องจัดก็เป็นอย่างเงี้ย
0: นั่นแหละจริงๆที่นั่งอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่บ้านนี่แหละครับย้ายห้องโดนยึดห้องนั้น

0: ม
1: ี
0: คนก็วันหยุดยาววันหยุดยาว
1: เราต้องยืนหยัดเหมือนกันนะคะเราอย่าไปแย่งไปยอมค่ะพี
0: ่ไม่ได้ไม่ได
1: ้วันนี้เรียกว่ายุแยง
0: วันหยุดยาวเลยไม่ได้อยู่คอนโดไงเลยแบบกลับมาอยู่บ้านไอ้ตกลงเขาหยุดกันถึงวันที่30เหรอคุณอันเมื่อเช้าผมยังบอกว่าหยุดกันแค่ถึงกันที่29นะ28 29 2วันแต่เห็นเขาบอกว่าทางด่วนเนี่ยเขาให้ฟรีถึงวันที่30เลยนะคุณอัน
1: อันนั้นมันเป็นเงื่อนไขที่เขาไปกำไรขาดทุนบวกลบคูณหารกันไม่เกี่ยวกับเรา
0: อ๋อไม่ได้หยุดแต่เขาจะให้ฟรี
1: เขาให้ฟรี
0: เพราะว่าเนี่ยผมอ่านดูจากข่าวเขาบอกว่าทางด่วนจะเปิดให้ใช้ฟรี28 29 30 3วันเลย
1: ค่ะ
0: ก็เลยสงสัยอ่ะก็เรียกว่าหยุด3วัน28 29 30เลยหรือเปล่าผมนี่นึกว่าหยุดแค่28 29โอ้ถ้าหยุดถึง30เลยนี่วันศุกร์นี่สงสัยคนลายตรึมเลยนะครับ31วันศุกร์อ่ะน่าจะลากันอีก
1: ตรึมก็คือการยกเว้นค่าทางด่วนนะคะเขาจะยกเว้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้28 29 30พรุ่งนี้ก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธก็คือวันอาสาฬหบูชาวันที่30คือวันเข้าพรรษา
0: วันเข้าพรรษาน
1: ะคะ
0: ครับ
1: ก็ตั้งแต่เนี่ยดินแดงบางนาดาวพะนองแจ้งวัฒนะบางโคร่ศรีนครินทร์แล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาก็คือบางปะอินปักเกร็ดก็คือทางวงแหวนฝั่งตะวันตกการยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดรวมถึงบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเหตุผลแค่นั้นนะคะ
0: ครับ
1: หยุดที่3วันเลย
0: ก็ระวังหน่อยแล้วกันเพราะบางด่วนเขาก็ไม่ฟรีนะ
1: เอกมัยรามอินทราไม่ฟรีค่ะเขาจะขึ้นป้ายใหญ่มากว่าจ่ายเงินด้วย
0: ครับ
1: กรุณาจ่ายเงินด้วย
0: ต้องระวังครับ
1: ไม่เป็นไรเขาทวงเก่งค่ะเสียงดังลั่นเลยเวลาที่เราดึง
0: โอเควันนี้
1: เมื่อกี้ที่เราค้างไว้อ่ะที่พิสารเราพูดกันเรื่องของงบประมาณภาษีของเราที่เอาไปเป็นงบประมาณเนี่ยมันมีความเสียหายกับบรรดาพวกตึก
0: ที่สร้าง
1: ของหน่วยงานราชการเยอะจังเลยอะค่ะนี่เราจะไม่พูดเรื่องที่เรียนไปตามหัวเมืองต่างๆแล้วไปเห็นพวกศาลสร้างที่ต้องคว้างไว้เต็มไปหมดนะคะนี่จะพูดแค่สำนักงานใหญ่ระดับที่พูดออกมาแล้วต้องอายกันบ้างอะ1สตง 2,700 ล้านถล่มเห็นแล้วยังต้องจ่ายค่าเช่าให้การรถไฟประเทศไทยด้วยค่ะเพราะที่ดินนั่นอะเช่าเขามาคุณสร้างเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รู้คุณต้องเสียค่าเช่า 2,700 ล้านถ้าคดีจบช่วยเอา70คนนั้นหารคืนให้ด้วยนะคะสองกสทชสองน่าจะ 2,000 ล้านนะ 20,000 ล้านหรือยังไงพี่เป็น
0: 2,000
1: 2,500 ล้านใช่ไหมคะกสทช อยู่ตรงนนทบุรีอ
0: ่
1: ะนั่นก็ซื้อที่ดินได้น่าเกลียดมากทางด่วนวนล้อมรอบเป็นงูพันเลยแล้วก็สร้างไม่เสร็จบริษัทที่ก่อสร้างชื่อว่าบริษัท Powerline นะคะพี่ไพศาลเป็นบริษัทเดียวกันกับที่กำลังสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 5,574 ล้านบนเนื้อที่19ไร่บนถนนเจริญนครติดแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบด้วย7หน่วยงานรองรับคน 7,607 คนพื้นที่ใช้สอย 224,000 ตารางเมตร19ไร่เนี่ยจะมี6อาคารหรือ6โซน
0: อยู่ตรงไหน
1: ความ
0: เจริญนครฝั่งทนว่า
1: ค่ะเจริญนครต้องฝั่งทนฮะแถวๆท่าดินแดงอะไรแถวนั้นมั้งคะสูงตั้งแต่14ชั้นจนถึง21ชั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ไหนสารคะตามแผนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีหน้าแต่ปรากฏว่าทุกวันนี้คุณอันสิทธิ์สมันทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรม

0: าธิการวิสามัญพิจารณางบว่าโครงสร้างโครงการก่อสร้าง2ระยะใช้งบประมาณก่อสร้างเกือบ 9,000 ล้านนะเมื่อกี้ที่อ่านเนี่ยมันระยะเดียวถ้า2ระยะเนี่ย 9,000 ล้านเริ่มสร้างเมื่อปี2563มาจนถึงตอนนี้คือ6ปีพี่ไปสารทายสิคะว่าสร้างเสร็จไปกี่
1: เท่าไหร่เดาไม่ถูกเลยเกินครึ่งแล้วยัง
0: เอาให้มันแย่ๆหน่อยเอาให้มันแย่ๆหน่อยก็แล้วกันพี่ไปสารลองนึกสิคะว่าระดับกระทรวงมหาดไทยมีทั้งกรมโยธาธิการมีอะไรตัวมีอะไรอยู่ในนั้นแบบเคี้ยวๆนั้นเลยอ่ะให้เขาเริ่มก่อสร้างแต่ปี63คิดว่าเขาสร้างเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์คะ
1: เอา60-70%
0: 34.10% ค่ะ
1: โอ้โหไม่ถึงครึ่งเลย
0: ตอนนี้
1: ก็แสดงว่าอยู่ใกล้ๆกับไอคอนสยามนะคุณอันอยู่ใกล้ๆไอคอนสยามครับเพราะว่าเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกเลยอยู่ริมถนนเจริญนครข้างวัดเสวตฉัตรวรวิหาร
0: ตอนนี้ในวงการในประชาชาติเนี่ยบอกว่าตอนนี้วงการกำลังจับตาโครงการก่อสร้างส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ 5,574 ล้านหลังจากบริษัท Powerline Engineering ผู้รับเหมาก่อสร้างมีปัญหาสภาพคล่องอาจนำไปสู่การยกเลิกสัญญาได้หากบริษัทไม่สามารถหาเงินจากธนาคารมาก่อสร้างได้และธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้นะคะพี่ไพศาลเพราะว่าธนาคารก็กลัวเหมือนกันไม่มั่นใจต่อสถานะทางการเงินของบริษัทแล้วก็หากบริษัทไม่มีเงินมาทำต่อให้เสร็จอาจซ้ำรอยเหมือนตึกใหญ่ๆที่สร้างไม่เสร็จเช่นตึกกสทช.ที่ถนนรัตนาธิเบศรซึ่งบริษัท Powerline Engineering เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเช่นเดียวกันค่ะ
1: ก็แสดงว่ามีผลกระทบทั้ง2โครงการเลยนะที่เขาเป็นเจ้าของโครงการใหญ่ๆทั้งคู่นะ
0: เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากการแก้แบบหลายครั้งแต่งบก่อสร้างไม่เพิ่มให้บริษัทรับเหมาแก้แต่ไม่เพิ่มเงินให้เขาเป็นสถานการณ์ของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่โควิดแล้วก็หลายโครงการที่เก็บเงินไม่ได้มันก็เลยช็อตทำให้ทุกโครงการก่อสร้างล่าช้าจ่ายเงินล่าช้าพยายามแก้ปัญหาให้แบงก์เข้ามาช่วยซัพพอร์ตแต่มันก็ยังไม่โอเคอะค่ะแล้วก็เจ้าของเขาก็ยอมรับนะคะงานใหม่น้อยมากวัสดุก่อสร้างขึ้นราคาจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางเบิกค่าเคมไม่ได้ค่าเคมคืออะไรครับพี่วิสาร
1: ก็เขาจะปรับเรื่องเวลาต้นทุนค่าก่อสร้างมันปรับขึ้นเขาจะมีสูตรในการคำนวณที่จะปรับราคาให้อยู่แล้วความเป็นปัจจัยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่ประมูลงานได้ไงไม่ใช่ว่าเขาคุมราคาไอ้ที่เขาเสนอแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าทำขาดทุนมันเรื่องความสามารถของเขาอะไรเงี้ยมันก็อันนี้ไม่เกี่ยวแต่นี่เป็นเรื่องที่เช่นว่าราคาวัตถุดิบราคา
0: ควบคุมไม่ได้จริง
1: ๆที่เป็นปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้มันขึ้นตามไอ้เหตุปัจจัยภายนอก
0: สำหรับสถานการณ์ของบริษัทมีรายได้ลดลงต่อเนื่องทุกปีปี68เขามี 8,000 ล้านปี69เนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งค่ะพี่ไพศาลคือบริษัทรับเหมาก่อสร้างไทยมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่เวลาเขามารับงานใหญ่ระดับกสทช 2,500 ล้านระดับมหาดไทย 5,500 ล้าน6ปีงานเสร็จแค่ 34% ทั้งที่ต้องส่งงานปีหน้าแล้ว
1: ครับ
0: เห็นทีภาษีของเรา
1: เขา
0: จะไปสร้างอีกสร้างปูนเหมือนเดิม
1: เขาสร้างเป็น6ตึกนะ
0: ใช่ค่ะ6ตึก
1: ความสูงต่ำสุดก็14สูงสุดก็21พร้อมชั้นใต้ดิน3ชั้นกดลงไปใต้ดินทั้ง6ตึกเนี่ย3ชั้น
0: เขาบอกว่าม
1: ัน
0: ทำยากมากมันทำยากมากยากที่สุดก็คือไอ้ใต้ดิน3ชั้นนี่แหละแล้วก็ไอ้ที่ต้องเป็นแลมออกมาการก่อสร้างก็ยากและยากที่สุดคือชั้นใต้ดิน3ชั้นนะพี่ไพศาล
1: อ
0: ยู่ริมแม่น้ำและเป็นใต้ดิน3ชั้นน่ะพี่ไพศาลลองคิดดูดิ
1: ครับ
0: แต่เอกชนทำได้นะไม่เชื่อไปดูไอคอนสยามสิฮะ
1: ใช่ก็คือ6ตึกเนี่ย6ทาวเวอร์เนี่ยให้กับ6กรมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานรัฐมนตรีเนี่ย1ตึกกรมที่

0: ดิน1ตึกกรมการปกครอง1ตึกกรมการปกครองเขาก็มีตรงลำลูกกาเขาอยู่แล้วทำไมจะไปสร้างตรงนั้นอีกนะ
1: เอานะเขาผ่านการพิจารณาโดยละเอียดที่เขาแล้วค่ะพี่ไพศาลค่ะ
0: ตึกตรงไอ้เนี่ยไอ้ใหญ่เริ่มเทิมเลยนะ
1: อันนั้นเอาไว้ชมทุ่งนาอันนี้เอาไว้ชมแม่น้ำค่ะ
0: คุณอันเคยขับผ่านไหม
1: เห็นนะเวิร์กแม
0: ่กรมการปกครอง
1: มีอะไรอะไรโรงเรียนในอำเภอในอำเภอด้วย
0: นั่นแหละ
1: ครบหมดเวิร์กนั้น
0: กรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยรวมทั้งหมด6หน่วยงาน6กรมหลักรวมสำนักงานปลัดนะฮะก็อยู่ที่นี่เลย
1: และยังไอ้นั่นอีกนะคะที่คุณวีระธีรพัฒน์เขาเพิ่งพูดถึงอ่ะคณะกรรมการกับอะไรกิจการพลังงานนั่นอีกอ่ะ600ล้านนั่นนะ
0: นั่นก็สร้างตึกไอ้ตรงไอ้ข้างๆโรงพยาบาล
1: ข้างโรงพยาบาลวิภาวดี
0: ถึงใช่ไหม
1: พี่พิสารเห็นหรือยังคะตึกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: มีบริเวณเลยไม่มีบริเวณที่เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมแบบเฉียงเข้าไปข้างหนึ่งติดซอยแล้วอีกข้างหนึ่งติดบ้านหลังหนึ่งสีขาวแบบพูดตรงๆถ้าฉันเป็นพนักงานนะดิฉันไม่อยากมาอยู่หรอกดิฉันอยู่ตึกจามจุรีสแควร์นั่นน่ะ
0: ไม่รู้ไปซื้อทำไมนะ
1: ตรงนั้นน่ะรถทาอะไรอ่ะรถไฟฟ้าผ่านตรงนี้กว่าจะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงได้อ่ะวิบากขนาดไหน
0: เรีย
1: กว่านะพวกเจ้าหน้าพวกเจ้าหน้าที่คงดีใจที่ตึกสร้างไม่เสร็จใครจะมาอยากอยู
0: ่เดี๋ยวพักกันอีก
1: แล้วก็แบบว่าเมื่อกี้นี่อ่านดูเขาบอกว่าไงจะไปสั่งปรับคือผู้รับเหมาอ่ะเขาก็ผิดสัญญาทำไม่เสร็จอะไรก็แล้วแต่มีการจะไปปรับเขาปีละ50ล้านที่ไม่สามารถส่งงานได้เขาก็ไปร้องศาลปกครองสิพี่ไพศาลเขาขอยกเลิกสัญญาเลยอ่ะทีนี้ก็ไม่มีใครรับผิดชอบและติดชิ่งกันไปมาคาคาซังอยู่อย่างนั้น2ปีแล้วค่ะ
0: อยู่ในชั้นศาลอยู่
1: ภาษีของเราอีกแล้วไม่มีใครเดือดร้อน
0: ครับพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: เอาละครับคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะเจอเลยค่ะ
2: วันนี้ตำรวจกองปราบนะแจ้งว่าได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคดีทุจริตคดีทุจริตสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น13รายนะ13รายออกเป็นหมายเรียกซึ่งหากไม่มาพบตามกำหนดนัดตามหมายเรียกจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าครั้งที่2ยังไม่มาอีกตามกำหนดนัดก็หมายจับอันนี้ก็รู้กันอยู่นะออกหมายเรียก2ครั้งสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยจะแบ่งออกเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่1นายธีรุตสุขพระวิบูลผล mm-hmm. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งถูกเด้งออกไปแล้วนะและอีกคนที่2ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชศิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวทั้งสองคนนี้โดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวล

0: กฎหมายอาญามาตรา157พร้อมกันนั้นก็มีหมายเรียกอีก11รายประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นจับกลุ่มได้ภายในบ้านพักย่านจังหวัดนนทบุรีที่ตั้งเป็นบริษัทสามเมืองเจริญนั่นแหละนะฮะซึ่งทั้งหมดกำลังร่วมขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบถูกออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะฮะสำหรับการสอบสวนเปิดเผยถึงพฤติการว่าในส่วนของข้าราชการระดับสูง2รายนะก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับทางอาจารย์มหาวิทยาลัยมศวเนี่ยพบว่ามีการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ทางราชการในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มขบวนการทุจริตเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการสอบสอดคล้องกับคำให้การซัดทอดของดร.วินหรือนายอัศวินโชติพนังที่ระบุว่านะได้รับคำสั่งจากจ่าพิชิตทั้งพรมสองผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้าให้ไปประสานงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เลืองเดชในฐานะผู้ดูแลจัดเก็บกระดาษคำตอบเพื่อนำกระดาษคำตอบออกมาส่งมอบให้กลุ่มผู้แก้ไขคะแนน11รายที่บ้านพักในจังหวัดนนทบุรีนอกจากนี้ดร.วินยังได้ประสานงานกับนายธีรุธอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะผู้จัดจ้างให้มีการจัดสอบและเป็นผู้ครอบครองเฉลยข้อสอบนะเพื่อให้นายธีรุธเนี่ยนำไอ้แบบเฉลยข้อสอบเนี่ยมาส่งให้กลุ่มขบวนการใช้ประกอบการแก้ไขคณอนสอบต่อไปก็คือซัดทอดว่าคุณธีรุธอธิบดีธีรุธเนี่ยให้ไอ้ตัวเฉลยข้อสอบส่วนคุณเลืองเดชนั่นน่ะให้กระดาษคำตอบที่เขาสแกนเอาไว้ใส่ไอ้แฟลชไดรฟ์ไว้เอามาให้ดร.วินสองส่วนนี้ก็ประกอบกันเอา
1: ค
0: ำตอบ
1: คุณธีรุธนี่ย้ายมาทีหลังป่ะฮะ
0: คุณธีรุธก็
1: ที่ในคลิปของอะไรกิจกับส้มอ่ะบอกว่าเดี๋ยวรอคนใหม่ย้ายมาใช่คุณธีรุธที่ย้ายมาไหม
0: คุณธีรุธเนี่ยคือย้ายมาล่าสุดอะแต่งตั้งล่าสุดตอนที
1: ่เดือนพฤศจิกาก่อนที่จะมีสอบ
0: คุณอะไรคุณอนุทินหนึ่งอะรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่เข้ามาถึงแล้วก็เด้งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลับไปเป็นผู้ว่าเพชรบุรีตามเดิมคือคุณภูมิธรรมเนี่ยดึงมาจากผู้ว่าเพชรบุรีเอามาเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพราะคุณอนุทินมาเป็น
1: คุณอนุทินมาปุ๊บก็
0: เอาคนนี้ส่งกลับไปที่เดิมที่เพชรบุรีถนอมน้ำใจกันเคยอยู่เพชรบุรีก็อยู่เพชรบุรีตามเดิมแล้วก็เอาคุณธีรุธเนี่ยย้ายมาจากผู้ว่าสุราษฎร์เอามานั่งเป็นอธิบดีนะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นสายตรงของคุณพิพัฒน
1: ์เข้ามาเดือนพฤศจิกา
0: น่าจะประมาณพฤศจิกาปลายปี
1: ที่คลิปพวกนั้นพูดอะว่าเดี๋ยวรอคนใหม่จะมาทำไมคนใหม่มาแล้วถึงได้มาแบบเดินเรื่องเดินหน้าได้ทันทีไม่เข้าใจ
0: ไม่ทราบเ
1: หมือนกันก็ถ้ากล่าวหาแบบนี้มันเหมือนกับว่าก็นี่แม้เขาเดินเรื่องที่จะทุจริตกันมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ ค
0: ุ
1: ณธีรุธเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาธันวามกรากุมภาสอบเดือนกุมภาสอบเดือนกุมภาก็คือมาถึง4เดือนสอบเลยแต่เขาเดินเรื่องที่จะทำอะไรต่อมีอะไรกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วครับพี่เกษรตั้งเรื่องอย่าสอบแล้วก็ทุจริตกันมาเดือนกรกฎาคมแล้วทีมพวกเนี้ยคุณธีรุธมาเพิ่งมาพฤศจิกาเองอะไม่เข้าใจว่าทำไมมาถึงปุ๊บมันแบบมันเหมือนสวมฟึบแล้วก็เดินหน้าแล้วโดนกล่าวหาด้วยอ่ะ
0: ก็เนี่ยที่โดนกล่าวหาคือเนี่ยเป็นคนส่งมอบ
1: คือในเมื่อมาใหม่ก็ไม่น่าจะรู้เรื่องพวกเขาไหมเพราะพวกเขาทำกันมาตั้งแต่กรกฎาแล้วอะค่ะแล้วแกเพิ่งมาเดือนพฤศจิกาแกไปรู้เรื่องเขาได้ยังไงอะฮะ
0: ก็เขายังบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรจะสืบตั้งแต่ว่ามอทำไมมสว

ได้ชนะการประมูลครั้งนี้มีการกำหนดกันไว้หรือเปล่าคุณทวีสอดส่องก็พยายามจะขุดคุยข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยบูรพาโดนหักหลังใช่ไหม

0: ทัน
1: ทีก็ฟังดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไม่ให้ขึ้นไปถึงขั้นตอนที่เรื่อง TOR เอาเป็นว่าจับกันมาเอากันมาตั้งแต่ตอนที่มีการไปแก้คะแนนอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตอนปลายของเรื่อง
0: แล้วทำไมเขาไม่ไปเหมือนกับไม่ไปให้มันขึ้นข้างบนให้สุดนะคะเพราะมันไม่มีใครเชื่ออยู่แล้ว
1: เราก็ไม่ทราบว่า
0: ทำไม 4-5,000 ล้านมันจะมาอยู่แค่ไอ้พวกนี้ได้ไง
1: ใช่เราก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงจะต้องยังเป็นอย่างนั้น
0: ไม่มีนักการเมืองเลย
1: ขึ้นไปถึงนักการเมืองแล้วก็อธิบดีก็จบแค่คุณธีรุจคนเดียว
0: เออแปลกมาก
1: ปปช.เข้าใจว่าสอบถึงแค่2คนก่อนคุณธีรุจอีกนิดนึงที่เป็นผู้ว่าเพชรบุรีแหละที่ตั้งมาเป็นอธิบดีสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยสั้นๆในการไต่สวนปปช.มีชื่อด้วยอธิบดีมี2ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะมีตัวคุณธีรุจกับมีเนี่ยท่านนั้นแล้วแต่ว่าขึ้นไปไม่ได้สูงกว่านั้น
0: ค่ะ
1: ยังไม่ได้ไปจับถึงขั้นตอนที่มีการทำร่าง TOR เปิดประมูลแล้วก็มสวได้อะไรเงี้ยนะไม่ได้ตั้งการสอบไปถึงตรงนั้น
0: แต่ที่ก็เบื่อๆเลยที่เกียรติอ่านข่าวนี้แล้วเพราะว่าเรียนเชื่อว่าทั้งหมดจะหลุดพี่เบสานเพราะว่ามันไม่มีการสอบเส้นเงิน
1: ก็นายกก็พยายามพูดว่าเป็นหน้าที่ปปช.เขาก็มีการสอบอยู่แต่ว่าเราก็ไม่เห็นนะเราก็ไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมของการสอบ
0: เชื่อในความบริสุทธิ์ใจว่าหลุดหมดค่ะหมดทุกคนเลยหลุดหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าไม่มีการสอบเส้นเงินเมื่อมีเส้นเงินก็จบคงช่วยกันด้วยความเสน่หาดูละ
1: ก็ในส่วนคดีก็ตอนนี้อันนี้เป็นส่วนที่กำหนดกองปราบเขาทำคดีไปนะส่วนปปช.
0: น่าจะหลุดหมดแหละนะน่าจะหลุดหมดเลยไม่มีใครติดกุ้งไม่มีใครติดหรอกค่ะก็ไม่สอบเส้นเงินไม่ได้สอบเส้นเงินจะไปผิดอะไรอะคะ
1: ครับฮะอันนี้มองโลกในแง่ดี
0: ก็จริงอะก็
1: ไม่ร
0: ู้
1: จะ
0: บ
1: อ
0: ก
1: ไม่รู้จะมองให้ดี
0: มีอายุอายัดอะไรเส้นเงินไม่สอบอ่ะก็หลุดหมดแล้วค่ะโอเค
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่มีความคืบหน้าอะไรมากแล้วเริ่มไปแบบช้าช้า
0: ด็อกเตอร์แล้วดิฉันเห็นชมรมอะไรสตรองเพจสตรองต้านคอร์รัปชันอ่ะอุ้ยนี่ก็เปิดหน้าทุกวันแต่ละคนเอเย่นทางนู้นทางนี้ทางนั้นแต่ละคนนี่มีรถยุโรปคือมันคงเป็นแบบกวนพวกเขาอะนะพี
1: ่ครับ
0: ความฝันของเขาอ่ะต้องได้ขับรถคันนี้เกิดมาชาตินี้ต้องขับรถอันนี้ก็เคยได้ยินเขาพูดนะไม่สนหรอกยังไม่รู้เลยชาติหน้าเกิดมาเป็นคนหรือเปล่าไหนๆมีโอกาสเป็นคนแล้วก็เอาให้มันเต็มที่นะค่ะ
1: เสพสุขให้มันครบเครื่องเลยนะ
0: ค่ะ
1: พักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: นะครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะมีต่อได้เลยค่ะ
0: ไอเรื่องอะไรกันต่อดีละครับทีนี
1: ้ มีบางท่านบอกว่าคุยเรื่องสวเถอะช่วยคุยหน่อยช่วยคุยหน่อยเถอะคุยเรื่องโรงแรมภูม่งภูแม่นอะไรนั่นแหละสื่อต้องช่วยประชาชนตาสว่างมากขึ้นนะคะพูดเรื่องภูแม่นก็ดีค่ะประชาชนในประเทศต้องเดินศีรษะตั้งตรงค่ะถ้าไม่ศีรษะตั้งตรงจะเป็นพวกอะไรนะฮะ
0: เป็นอะไร
1: ไม่ใช่ศีรษะตั้งตรงเขาเรียกว่าสันหลังตั้งตรงค่ะมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราเป็นมนุษย์นะคะเราจะเดินสันหลังตรงแต่ถ้าไม่ใช่มนุษย์อะค่ะ
0: ครับ
1: สันหลังจะขนานกับพื้นเขาเรียกว่าสันหลัง
0: เดี๋ยว
1: ดูความหมายให้
0: โฮโมเซเปียนเนี่ยสู้แรงโน้มถ่วงได้นะตัวตั้งตรงได
1: ้ฮะ
0: วันนี้นายกก็พูดแรง
1: เนี่ยคำว่าเดรัจฉานค่ะพี่เมษานคำว่าเดรัจฉานเนี่ยแปลว่าสัตว์ที่เดินไปในแนวขวาง
0: อ๋อนี่ภาษาตรงตัวเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: สันหลังคือสันหลังขนานกับพื้นโลก
1: ใช่ค่ะเดรัจฉานไม่ใช่คำหยาบคายนะคะคำว่าเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงสัตว์ที่เดินไปในแนวขวางเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเป็นคนที่เดินสันหลังตั้งตรงค่ะนี่คือความต่างของความหมายค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายกก็ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นหัวสวนักข่าวถามว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านเขากำลังเปิดกระบวนการกันอย่างใหญ่โตเลยนะจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้สว.เป็นกลไกหนึ่งในระบอบรัฐสภาทำหน้าที่ตรวจสอบและออกกฎหมายไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันสว.เรียกไปตอบกระทู้เราก็ไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรความพยายามทั้งหลายก็ว่ากันตามกฎหมายรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาเช่นมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็จะชี้แจงเรียบร้อยทุกอย่างทุกประเด็นผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่ไหมนายกก็บอกว่าไม่มีตนให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปีกว่าแล้วเมื่อถามย้ำว่ากรณีจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอตอนนี้ดำเนินการไปแล้วหรือยังนายกบอกว่าก็กำลังดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นคงไม่ได้ตนเองก็มีทนายไม่ได้เขียนคำร้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าถามว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยต้องตั้งวอลลุ่มรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายกก็บอกว่าไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมนักข่าวก็ถามย้ำว่าเป็นการตั้งเพื่ออธิบายเนื่องจากประเด็นต่างๆกระทบไปถึงความรู้สึกของประชาชนอย่างรวดเร็วนายกก็บอกว่าตนว่าเรื่องนี้เริ่มมาเป็นปีแล้วไม่เห็นวัยตรงไหนช้าจะตายถามย้ำว่าหากถามตรงๆมั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องวัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแต่ถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยแต่ถ้าถามตรงๆคือพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วว่าก่อนเลือกสว.1 เดือนตนในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องห้ามข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นก็ยังอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่มัวแต่ไปถามไปฟังคนโน้นคนนี้แล้วเอามาเป็นเรื่อง

0: เป็นลาวถามว่าจะเอาหนังสือดังกล่าวออกมาเน้นย้ำหรือไม่นายกบอกว่าได้เพราะไม่ได้เป็นความลับและรู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องขึ้นมาก็ต้องนำมาเผยแพร่ถามว่ากรณีมีการต้องข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแม่นเพื่อพูดคุยเรื่องหัวสวนายกก็แล้วตัวนายกเนี่ยเคยเดินทางไปที่โรงแรมภูแม่นหรือไม่นายกบอก
1: ว่าผมไม่ไป
0: โรงแรมภูแม่นต้องถามว่าวันไหนผมไม่ได้ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนเป็นรองนายกด้วยซ้ำต้องเรียนว่าเทปันยากิที่นี่อร่อยบุฟเฟ่ก็อร่อยนะคุ้มราคาด้วยไม่รู้มีหุ้นหรือว่าโฆษณาเสร็จเลยถามว่าแล้วมีความพยายามเชื่อมโยงถึงวันที่ผู้สมัครสวไปรวมกันล่ะที่โรงแรมเนี้ยคุณทินบอกว่าต้องไปถามทำไมเขาไปวันนั้นโรงแรมภูแม่นและมีวันไหนตนไม่ไปตอนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาตั้งแต่เขามีแล้วมั้งเมื่อถามว่าแล้ววันที่มีการรวมตัวกันได้เดินไปทักทายหรือไม่จนทำให้เกิดข้อสงสัยนายกก็บอกว่าตนทักทายทุกคนเพราะส่วนใหญ่ตนก็นั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้นตนอยู่ที่
1: เขาไม่อยากให้นั่งคือเขาเชิญเข้าห้องค่ะจะมานั่งอยู่นั้นไม่ได
0: ้ตนอยู่ที่ภูแม่นเช้าจนค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพด้วยตนก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยตนไม่เคยเข้าไปขอใครมีแต่คนเข้ามาหาต้นเนี่ยถามพูดว่างั้นนะถามมีความทราบหรือไม่ว่ามีการรวมตัวกันนะพวกผู้สมัครสวนะปูนทินบอกว่าไม่ทราบเจอก็ทักทุกคนเช่นเจอสื่อก็ทักทายเมื่อถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสวหรือไม่นายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีที่เป็นที่รวมตัวของคนตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นเมื่อถามว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ใช่หรือไม่นายกก็บอกว่าเสียงนายกก็กล่าวเสียงดังทันทีว่าตรงนั้นไม่มีกอไผ่นะฮะถามว่าไม่สามารถนำเรื่องนี้ไปเชื่อมโยงกับเรื่องวัวเลยใช่ไหม นายกก็บอกว่าถามตนก็ต้องตอบว่าไม่สามารถมันไม่เกี่ยวก็ถามอีกว่ามีการเชื่อมอดีตที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหัวสวในที่ปรึกษาที่ปรึกษานายกนะมีการระบุที่ปรึกษานายกอยู่สองสามคนอยู่ด้วยนายกก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อหากเป็นที่ปรึกษาตนก็ต้องมาลาออกกับตนจะไปลาออกคนอื่นได้อย่างไรและหากมีใครมาลาออกไปเป็นสสสวก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยและส่วนใหญ่ใครลาออกตนก็ไม่ดึงเพราะถือว่าหากใจคิดออกแล้วมันก็เป็นส่วนที่ไม่อยากให้ทำงานอยู่แล้วให้สัมภาษณ์ยาววันนี้ครับ
1: เรียนเข้าใจแล้วว่าทำไมคนฟังถึงบอกว่าไม่ต้องอ่านเรื่องนี้อ่
0: านแล้วเจ็บค
1: อใช่ไหมอ่านแล้วมันแบบก็มันแบบดีทุกอย่างอ่ะ
0: ก็แต่ว่าอันคืออย่างนี้นายกเขาก็ไม่ถอยไงก็ถามมาก็ตอบหมดไม่มีถอยไม่มีหลบภูแม่นเอาไปประจําไม่ต้องถามว่าไปวันไหนไปวันถามว่าไม่ไปวันไหนดีกว่านะเพราะไอ้เรื่องอย่างนี้ก็เห็นไอ้ติมบอกว่าน่าจะไปขอกล้องวงจรปิด
1: กล้องวงจรปิด
0: ไม่ต้องกล้องวงจรปิดนายกเขารับเองก็ไปกับทุกวันว่าง
1: ซึ่งก็จริงด้วยนะเขาไปกันมานมนานแล้ว
0: เป็นที่เรา
1: ไปภูแม่นะไปมากกว่าพักด้วยซ้ำไป
0: แล้วก
1: ็นี่ยังไม่มั่นใจเลยว่าประชุมเนี่ยประชุมที่พักหรือประชุมที่ภูแม่น
0: ก็เห็นว่าคุณเนวินเขาจะต้องมาประชุมทุกสัปดาห์นะ
1: เพราะว่าถ้าคุณเนวินไปที่พักเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนในพักก็ไปนั่งหัวโต๊ะประชุมที่พักมันได้ไหมคะพี่ไพศาล
0: ก็ฟังคุณอย่างคุณพิพัฒน์เนี่ยซึ่งมีข่าวลือว่าขัดแย้งกับคุณเนวินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ก็เลยเนี่ยสื่อเลยบอกว่าพิพัฒน์เตรียมพบเนวินเย็นนี้สยบปมร้าวสองนอหนึ่งพอแตก

0: ย้ำบทบาทเนวินเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองแล้วก็เตรียมจะควงคู่ล่องใต้ทำบุญแล้วก็จะมีฟุตบอลกระชับมิตรก็เข้าใจว่าเอาทีมบุรีรัมย์ไปเตะกับทีมปัตตานีซึ่งกำลังขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะก็แสดงว่าคุณพิพัฒน์นี่เขาน่าจะหนุนทีมปัตตานีอยู่นะ
1: เดี๋ยวค่ะตกลงว่าคุณเนวินเนี่ยเขาเวลาถ้าเขาเป็นที่ปรึกษาเลยเวลาเขาประชุมเนี่ยเขาไปประชุมที่พักหรือว่าเขาประชุมที่โรงแรมคะ
0: ส่วนใหญ่เห็นว่าไปที่โรงแรมไปที่โรงแรมภูแม่น
1: มันดิฉันก็เข้าใจไม่ถึง
0: คุณเนวินนี่แทบจะเรียกว่าไม่ได้เข้ามาที่พักเลยนะ
1: ก็ใช่อ่ะเวลาที่เรากล่าวหาว่าคุณเนวินเขาอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรอ่ะเราไม่เคยเห็นคุณเนวินที่พักก็แสดงว่าเขาอยู่ที่โรงแรมกันก็จริงอย่างที่คุณอนุทินว่าเขาอยู่ที่โรงแรมมีวันไหนไม่เข้าซะมากกว่าค่ะ
0: เนี่ยคุณพิพัฒน์ราชกิจประการวันนี้บอกว่ากรณีมีกระแสข่าวว่าไม่ลงรอย2น1พ
1: ค่ะ
0: นะซึ่งก็คือ2นนี่ก็หมายถึงนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอีก1นคือนอหนูอนุทินนายกแต่ท่านหัวหน้าพักผู้สื่อข่าวถามกับคุณพิพัฒน์คุณพิพัฒน์ก็บอกว่าก็ได้ยินข่าวนี้อยู่นะเชื่อว่าเป็นความพยายามสร้างความแตกแยกโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งตนก็ไม่ทราบแต่ยืนยันว่าได้มีการประชุมในทุกสัปดาห์ครั้งก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมรายงานประชุมร่วมของสสพร้อมขออย่าไปกังวลไม่ว่าจะเป็นตนนายรัฐมนตรีหรือครูใหญ่เนวินพวกเราเป็นพรรคการเมืองที่พร้อมเสมอจึงมองว่าเป็นเรื่องของผู้ที่ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนอันนี้พูดว่าคุณหมายความว่าคุณเนวินเข้ามาร่วมตลอดนะประชุมทุกสัปดาห์ทั้งประชุม
1: ที่ปรึกษานี่ค
0: ่ะประชุมคณะรัฐมนตรีประชุมร่วมกับสสนะฮะคุณพิพัฒน์ถามว่าบอกแล้วก็บอกว่าในวันที่30ซึ่งตนเห็นข่าว2ตะวันแล้วว่ามีการติดว่ามีการดิสเครดิตไม่ถูกกันระหว่างนอกับพอโดยในวันที่30กรกฎาคมนี้เนี่ยเรียนว่าตนและครูใหญ่เนวินเนี่ยจะไปร่วมทำบุญกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหากไม่คุยกันจะไปด้วยกันได้อย่างไรและหลังจากนั้นวันที่1ก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรที่จังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดปัตตานีนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าคนไม่ทราบผู้ไม่หวังดีนั้นเป็นใครเมื่อตรวจสอบตามเพจต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นเพจอวตารไม่รู้มาจากประเทศไหนก็เป็นเรื่องยากสุดท้ายพวกเราคนทำงานก็ต้องโดนโจมตีแบบไม่รู้ที่มาที่ไปพวกเราจะหาตัวได้อย่างไรถึงขณะนี้ก็ได้แจ้งให้กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมลิดีอีแล้วก็กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไปช่วยตรวจสอบเนื่องจากเราเข้าไม่ถึงพวกคนเหล่านี้แล้วถามแล้วในบทบาทของครูใหญ่เนวินนี่เป็นยังไงครูพิพัฒน์บอกว่าก็เป็นบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพซึ่งหากมีการโจมตีกันเช่นนี้จะทำให้เกิดความสั่นคลอนต่อรัฐบาลใช่หรือไม่นักข่าวถามครูพิพัฒน์ก็บอกว่าครูใหญ่เขาทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและในฐานะที่ท่านค้ำวอร์ดทางการเมืองมีอะไรก็จะให้คำแนะนำเช่นตนเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเมืองทุกมิติเพราะการเป็นนักการเมืองนั้นยากบางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่าเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองให้คำปรึกษาซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่เนวินที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม่และตั้งแต่ที่มีเขาออกมาตนก็ยังไม่ได้พูดคุยกับครูใหญ่แต่ก็มีโทรศัพท์คุยกันโดยครูใหญ่ก็แจ้งว่าอยู่ที่บุรีรัมย์และเย็นนี้จะมีการพบเจอกันกับตนเองให้สัมภาษณ์ว่า
1: ไม่เข้าใจค่ะพี่เอสานสรุปว่ามันมีผู้ไม่หวังดีทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างเขากับคุณเนวินถูกไหมคะ
0: มีมาเสียมมาเสียมว่าขัดแย้งแตกแยกกัน
1: ความจริงคือไม่มีอะไรเลยถูกไหมคะ
0: ไม่มี

0: ก็กับครูใหญ่ก็ให้ความเคารพนับครูใหญ่เนวินก็เป็นที่ปรึกษาไอ้
1: ก็คุยกันก็จบว่าทำไมไม่คุยกันทุกวันนะคะมันจะได้จบๆไปไม่เห็นต้องมากระชงกระชับเตะมนเตะมนอะไรเลยค่ะก็มันไม่มีอะไรอะค่ะ
0: ก็เอ็นพูดว่าตอนหลังๆเนี่ยโทรคุยกันเป็นส่วนใหญ่อาจจะติดภารกิจหรือไงไม่ทราบแต่ว่าเย็นเนี้ยจะเจอกันเย็นเนี้ยก็คือเนี่ยอาจจะเจอกำลังเจอกันอยู่แล้วก็29 30ก็จะไปไหว้พระที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงสัยจะไปเนี่ยวัดพระศรีมาธาตุที่มึงได้ขึ้นทะเบียนนี่แหละขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยกําลังฉลองกันอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ไปต่อที่ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างบุรีรัมย์กับปัตตานีนะ
1: ไปเตะที่ปัตตานี
0: ใช่ใช่ไปที่ไปที่ปัตตานีเลยสนามปัตตานีเลย
1: พี่ไพศาลครับแล้วพี่ไพศาลเชื่อว่าเขาไม่มีอะไรจริงหรือเปล่าคะ
0: มันก็มีข่าวนู่นนี่อะไรต่างๆมาแล้วก็จริงแล้วเราก็ไม่ทราบแต่ว่า
1: ไม่เชื่อหรือไม่เชื่อแต่ว่าไม่ทราบใช่ไหม
0: ครับเราไม่ทราบมากกว่าเราไม่ทราบมันจะเกิดมันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ว่าม
1: ันน่าจะมีใช่ไหม
0: มันก็มีเรื่องอะไรที่หลายๆเรื่องที่ดูแล้วมัน มันมีข้อน่าตั้งคำถามอยู่พอสมควร
1: ค่ะจะถึงขนาดพูดว่าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่กล้าพูดก
0: ันอย่างเรื่องไอ้ทุจริตสอบอะไรเงี้ยนะ
1: หรือว่าเรื่องที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันมีอะไรแปลกๆอยู่มันไม่ค่อยจะมันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิดต้องพักอีกรอบไหมฮะคุณอันต้องพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับคุยกันต่อครับ
1: ค่ะเรียนถามพี่ไพศาลสารได้ฟังหมอที่โรงพยาบาลอ่างทองแถลงไหมคะวันนี้ค่ะ
0: ก็ได้ฟังอยู่ก็เป็นไปตามที่คาดการก็คือ
1: เด็กไม่ได้เสียชีวิต
0: ไอ้เรื่องจัดเลี้ยงอะไรของเขาก็ว่าไปเขาไม่แถลงเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาที่เขาคงจะไปสอบอาจจะว่ากล่าวตักเตือนหรือถึงขั้นลงโทษอะไรก็ว่าไปเขาแยกเรื่องนั้นออกไปจากเรื่องของสรุปไอ้สาเหตุการเสียชีวิตสาเหตุการเสียชีวิตก็ถ้าสรุปจากคำแถลงเลยก็คือแม่เด็กแม่เด็กเป็นต้นตอของปัญหา
1: คือ
0: แม
1: ่
0: เป
1: ็
0: นเบาหวานแล้
1: ว
0: ก็ไม่สามารถคุมเบาหวานของตัวเองได้ผลก็มาถึงเด็กที่อยู่ในครรภ์แล้วก็คลอดออกมาก็เป็นเหตุให้
1: ไม่แข็งแรง
0: ก็ในท้ายที่สุดก็เด็กน้องก็เสียครับ
1: ซึ่งพ่อแม่เขาก็ยอมรับได้นะคะพ่อแม่เขายอมรับได้ว่าลูกเขาเนี่ยอาจจะว่าเขาเป็นเบาหวานมาก่อนลูกเขาก็เลยไม่แข็งแรงอะไรถึงแม้เขาจะคาใจว่าเอ้าก็ตอนแรกบอกว่าลูกเขาดีขึ้นแล้วนี่แล้วทำไมมาแจ้งเขาช้าจังเลยล่ะตอนที่ลูกเขาวิกฤตไม่เห็นบอกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคาใจตรงนั้นนิดนึงแต่เขาก็ยอมรับได้ไอ้เรื่องสาเหตุว่าเขาเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์เขาอายุ36แล้วนะคะแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแต่เกิดจากภาวะที่ไม่แข็งแรงตั้งแต่ตอนเกิดมาเขาก็ยอมรับได้ครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: แต่ดิฉันก็ยังคาใจอ่ะหมอกับพยาบาลย้ายแล้วก็มีกับหมอกับพยาบาลคนใหม่เข้ามาทำงานคุณไปตั้งโต๊ะจีนกินกันในห้อง ICU เด็กได้ยังไงอะคะแล้วพ่อแม่เขาบอกว่าเขาก็เห็นกับตาเขาไปเยี่ยมลูกเขาเชิญให้เขาออกเพราะว่ากำลังจะมีการจัดเลี้ยงแล้วเขาก็เห็นกับตาว่าพนักงานโต๊ะจีนก็ขนของเข้าไปไม่มีใคร

0: ใส่แมสไม่ถอดรองเท้าด้วยวันนี้ผอ.โรงพยาบาลก็บอกยอมรับว่าพวกตัวจีนไม่ได้ถอดรองเท้ามีแค่พลาสติกกั้นบางๆแค่นั้นแล้วเขาก็พ่อแม่เด็กก็บอกเขาค่อยเฝ้าอยู่ตรงนั้นน่ะจนบ่ายสามกินกันเสร็จตอนกลางวันเขารอตั้งแต่เริ่มจัดโต๊ะจนกินกันเสร็จ3 ชั่วโมงค่ะพี่ไพศาลแล้วเขาก็ดูอยู่เขาก็เห็นคนโต๊ะจีนยกของเขาไปรองเท้าใหม่ถอดหน้ากากใหม่ใส่ไปจับตู้อบเด็กไปถูอยู่กับไอ้พลาสติกใสๆที่กั้นระหว่างไอ้โต๊ะจีนกับตู้อบเด็กคือเดียนมีความรู้สึกว่าเดียนยอมรับนะไม่ต้องมาว่าเดียนยอมรับนะว่าโอเคว่าเด็กจะเสียชีวิตด้วยไม่ใช่เรื่องการติดเชื้อเด็กอาจจะเสียชีวิตจากตามที่โรงพยาบาลแถลงก็แล้วกันแต่เดียนก็ไม่เข้าใจจิตสำนึกของบุคลากรทางการแพทย์กล้าไปตั้งโต๊ะจีน4 โต๊ะเลี้ยงรับเลี้ยงส่งทั้งหมอทั้งพยาบาลจิตใจทั้งหมอทั้งพยาบาลทำด้วยอะไรคะพี่ไพศาลไปนั่งกินข้าวกันในวอร์ด ICU เด็กได้ยังไงอะติดกับตู้อบเด็กอะฮะกินกันเข้าไปได้ยังไงมีทั้งดอกมงดอกไม้เข้าไปพร้อมรับมอบส่งมอบอะไรกันอยู่ตรงข้างเด็กอะค่ะ
1: ก็เห็นมี
0: ตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยตรงเนี้ยยอมรับไม่ได้เลยค่ะ
1: ครับเห็นว่ามีบางรายการเขาก็ไปเอาตัวบุคคลที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าไม่ใช่เพิ่งจะมีการจัดครั้งแรกเฉพาะเคสกรณีที่เชื่อมโยงไปถึงทารกในห้องในตู้อบ
0: ICU เด็กค่ะเรียกว่า ICU เด็กนั่นแหละคือใน ICU เด็กก็จะอยู่ในตู้อบไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันทั้งหมอทั้งพยาบาลมันมีทั้งหมอทั้งพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นการเลี้ยงรับหมอใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งพยาบาลเลี้ยงส่งหมอมีหมอมามีพยาบาลมีหมอใหม่มาหมอเก่าไปพยาบาลใหม่พยาบาลเก่าแล้วเขาก็พูดว่าเป็นเพียงแค่การพักทานอาหารกันคือผอ.โรงพยาบาลก็พยายามพูดให้เบาก ินกันได้ลงได้ยังไงอ่ะกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กอะฮะช่วยอธิบายตรงนี้หน่อยว่าทำไปได้ยังไง
1: ก็ทางดูเหมือนว่าเขาก็พยายามให้ตัดประเด็นนี้ออกไปนะ
0: พยายามจะบอกเด็กไม่ได้เสียชีวิตเพราะว่ามีคนก็ไม่ในตรงนั้น
1: ไปโหมชี้แจงในเรื่องว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
0: ถึงจะไปจัดโต๊ะจีนถึงฉันจะไปจัดโต๊ะจีนใน ICU
1: ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเสียชีวิต
0: เด็กไม่ได้แบบว่าติดเชื้อจากการที่ฉันไปกินอยู่ตรงนั้นจนเสียชีวิตเด็กมีภาวะอ่อนแอจากที่แม่เนี่ยเป็นเบาหวานมาก่อนเพราะฉะนั้นกินต่อได้สิ่งที่คุณทำถูกต้องและจะทำอีกทำมาแล้วหลายครั้งและจะทำอีกใช่ไหมคะ
1: คนก็อาจจะมองไปว่าอย่างนั้นจริงๆถ้าควรจะแถลงด้วยว่าส่วนกรณีเรื่องของการไปอะไรต่างๆนี่ก็ถือว่ามีความผิดเพราะว่าบุคลากรอะไรต่างๆก็จะต้องมีการสอบตั้งกรรมการสอบอะไรต่างๆไอ้นี้คนก็จะรู้สึกว่าโอเคก็ถือว่าเป็นการมองปัญหาครบถ้วนทุกประเด็นใช่ไหมฮะอันนี้ไม่ใช่แยกประเด็นเฉพาะว่าเอากรณีไอ้มันไม่เกี่ยวกันเอาเคลียร์ก่อนตรงนี้ส่วนนั้นหลังก็ทั้งนั้นที่มันก็เป็นเรื่องที่ผิดปกติอยู่แล้วล่ะนะฮะก็ควรจะแถลงแล้วควรจะกำหนดเรื่องของท่าทีที่ชัดเจนด้วยว่าจะเอาอย่างไรสรุปได้ยังไง
0: ว่าเป็นแค่การแบบพักทานอาหารกันเฉย
1: ก็พยายามจะพูดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร
0: ทำให้เบาแล้วก็ถึงเช่นจะไปกินอยู่ข้างตู้อบเด็กก็ไม่ได้ทำให้ติดเชื้อมันเข้าไปในตู้อบเด็กไม่ได้หรอกค่ะเด็กเสียชีวิตเพราะคุณแม่เป็นเบาหวานก่อนต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการที่ฉันไปนั่งกินโต๊ะจีนกันข้างตู้อบเด็กเลยทำไปได้ยังไงคำถามคือทำกันได้ยังไงกินกันลงได้ยังไงแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ได้รับเกียรตินะคะสังคมไทยก็ยกย่องนะคะถือว่าทำงานเสียสละไอ้ส่วนดีก็ส่วนดีแหละคนที่ดีก็ดีค่ะแต่ว่าดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไปได้ยังไงกินจะไปลงได้ยังไง
1: รัฐมนตรีก็ใบรับประทานมาหนิใช่ไหมบอกเดี๋ยวรอดู
0: กินลงได้ไง

0: แล้วก็ทั้งหมอทั้งพยาบาลความรู้สึกทำไมถึงได้แบบมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงตั้งคำถามตรงนี้ค่ะคุณสันค่ะ
1: ครับอ้าว
0: ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ก็คงไม่มีคำตอบอะไร
1: ครับประชุมครม.วันนี้ก็สรุปเรื่องเกี่ยวกับไอ้หลักเกณฑ์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องบัตรผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็คือเอาเป็นว่า
0: หยวนหมดทุกอย่าง
1: ที่จะต้องอุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไปแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงกันยายนอะไทยที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านกว่าๆเนี่ยก็ยังจะได้เงิน300บวก700ต่อไปครบทุกเดือนนะจนครบ4เดือนแล้วก็ใน
0: ช่วงมาช้าแต่ว่าได้ครบนะจ๊ะ
1: ในช่วงเนี้ยก็โอเคก็มาดำเนินการในเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงนู่นเลยวันที่1กันยายนนะครับก็มีเวลาตรวจสอบให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยจนกระทั่งถึงวันที่1กันยายนแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนั่นแหละดำเนินการประกาศเรื่องสิทธิ์อะไรต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็เริ่มทั้งรายเก่ารายใหม่ที่ได้รับสิทธิ์ที่แน่นอนแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เริ่มรับสวัสดิการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปก็สรุปว่า
0: ก็สรุปให้เลยพวกที่รถเกิน10ปี20ปีอะไรแต่ที่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าพวกที่ไปเป็นโดเมนีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์พวกนี้อาจจะหยวนกันเลยอะคะ
1: เห็นว่าแยกเป็น3ส่วนเลยใช่ไหมสิ่งที่ประหลัดเขาว่านะคือเกณฑ์ที่เรียกว่าจะปรับให้โดยอัตโนมัติก็กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็ยังจะต้องมาเอาหลักธงหลักฐานอะไรต่างมาดูนะแล้วกลุ่มที่3เนี่ยก็คือว่ากลุ่มที่พบว่ามีชื่อเป็นนอมินีเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้จะต้องมีการอธิบายเป็นพิเศษจะต้องมีการสอบเป็นพิเศษเลยนะว่าตกลงถูกเอาชื่อนำไปใช้หรือว่าถูกเป็นเรื่องมิจฉาชีพเอาชื่อปลอมแปลงไปใช้หรือว่าเป็นส่วนที่ตัวเองก็รู้เห็นอะไรต่าง
0: ๆมีเวลาไปทำหรือคะคนทั้ง 30,000 คนมีเวลาไปสอบอ่ะคะถามจริง
1: ไม่เขาแบ่งเป็น3กลุ่มไม่รู้ก็ยังไงแล้วก็เห็นเขาบอกจะมีระบบ one stop service ให้อำเภอไปดำเนินการจะรวมทั้งกลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าแต่เวลา
0: สารเฉพาะ
1: เวลานี่มันก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เฉพาะเคสมีชื่อไปอยู่ในบริษัทจดทะเบียนอะไรพวกนี้2ถึง 30,000 คนค่ะแล้วไม่เอาคดีไม่เอาเรื่องเลยอะคะปล่อยหมดเลยอะคะ
1: ไม่
0: การ
1: ไอ้การ
0: ที่ไปจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มอบฉันทะไม่ได้นะคะต้องเซ็นเองนะคะ
1: ก็ยังไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกโดยสรุปว่าจริงๆ
0: ตรวจก็ไม่ไหวแล้วจะปล่อยหมดจริงเหรอ
1: กลุ่มเหล่านี้จะหมายถึงปล่อยหมดหรือไม่ปล่อยหมดยังไงไม่ทราบได
0: ้แล้วต้องเป็นหมื่นคนไหวเหรอคะไม่ใช่ง่ายๆนะโอเคค่ะพักกันก่อนนะคะ
1: ช่วงหน้ามาดูหุ้นกันครับ
0: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร0944803076 0944803076

0: 0634และ0943966649
1: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
2: ์อ้อมยุรากรสุนทรญาณนะคะฝากติดตามรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะมาฟังเรื่องราวที่เคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสารคู่สร้างคู่สมในทุกคอลัมน์ผ่านหน้าปัดวิทยุเล่าสนุกอย่างมีสีสันกับคุณดำรงพุทธาและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทคุณค่ะ
1: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่ม
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกา33นาทีนะครับคุณอันครับ
4: ค่ะวันนี้เราจะคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมค่ะ
3: ของไทยเอ็กซ์ปริงนะครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
5: สวัสดีครับคุณชลิพรและคุณไพศาลครับ
4: สวัสดีค่ะคุณเจริญ
5: สวัสดีครับผมครับ
3: วันนี้นักลงทุนก็ขายก่อนหยุดยาวหรือยังไงฮะ
5: ก็มีความไม่ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องของการลดกำไรหรือว่าลดความเสี่ยงนะครับเพราะว่าภาพของตลาดเองวันนี้เนี่ยจริงๆบอกว่าอย่างนี้ก่อนว่าบ้านเราจริงเนี่ยถ้าโดยในเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับเนี่ยแล้วก็หุ้นจริงๆแล้ววันนี้ก็ยังปรับตัวได้ดีอยู่เช่นพวกกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์เพราะว่าเขากำลังไปติดตามดูเพราะว่าตอนนี้เองกระแสน้ำมันมันเริ่มตกลงจากประเด็นเรื่องสงครามอเมริกากับอิหร่านเนี่ยตามข้างนอกนะเขาคาดกันว่าอาจจะกลับมาเจรจากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะทำให้ราคาน้ำมันมันตกลงมามันทำเป็นมันเป็นความหวังตลาดนะครับตลาดหุ้นเอเชียนี่ก็เขาก็รีบาวนะครับเนี่ยซึ่งนี้เองก็มีอันนี้ส่งถึงบ้านด้วยเพราะบ้านเราซึ่งหุ้นที่อ่อนไหวกับเรื่องราคาน้ำมันวันนี้ก็เริ่มแข็งปรับตัวขึ้นมาทันทีกันเช่นกลุ่มไฟแนนซ์กลุ่มท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยวันนี้ก็มาได้ดีแล้วก็ลงรีบาวก็เริ่มกลับมาใหม่นะครับเนี่ยแต่ที่ตลาดติดลบอยู่เนี่ยต้องบอกว่า
3: เดลต้าตัวเดียว
5: เลยนะเดลต้าแหละเพราะว่างบออกมาจริงเขามีกำไรนะแต่ก็ต่ำกว่าค่าที่เขาคาดไว้มันต่ำกว่านะครับเนี่ยวันนี้ก็เลยโดนสาดขายมาเลยนะเดลต้าเพราะเดลต้าลงเพราะตัวเขาใหญ่นะครับนะลงไปร่วม20บาทได้นะฮะนะครับลงไปทั้งหมด22บาทนะครับ22บาทก็ทำให้เซ็ตก็เลยลงแรงเลยนะครับลงไป10กว่าจุดนะฮะแต่ถือว่าจริงวันนี้ได้ตัวกลุ่มพวกกลุ่มแบงค์เนี่ยมาช่วยเอาไว้นะฮะวันนี้อาจจะลงแรงกว่านี้ก็ได้แต่ผมว่าลงแบบเนี้ยตลาดเข้าใจเพราะว่ามันมาจากเดลต้ามันไม่ใช่มาจากจากมูลพื้นฐานตลาดที่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปเชิงลบไม่ใช่นะครับเนี่ยมาจากเดลต้าก็เหมือนกับว่าคุณขายไปในหุ้นเดลต้าใช้ก็เล่นหุ้นตัวอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่พวกเขาวันนี้เองสุดท้ายเนี่ยต่างชาติผสมลงขายมาด้วยนะครับเนี่ยนี่ทำให้ภาพที่ออกมาดูก็อยู่ในแดนลบนะครับเนี่ยแต่ก็ตามถ้าเรามองกันด้วยทรงตลาดทั้งหลายต่างผมว่าตลาดอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้เร็วอยู่เพราะว่าทั้งนอกเองทั้งวันนี้กระแสข้างนอกโดยเฉพาะประเด็นอเมริกาอิหร่านเขาจบได้กำเจจันได้จริงว่าจริงกันได้จริงเนี่ยมันน่าเป็นไปใจบวกกับตลาดนะครับเนี่ยแต่เผอว่ามันมีติดเงื่อนไขเรื่องนึงคือวันพุธเนี่ยทางอเมริกาเขามีการประชุมเฟดนะครับแต่เผอว่าบ้านเราหยุดนะครับบ้านเรามาทราบผลคือเช้าวันพฤหัสเลยนะครับเนี่ยอันนี้คนส่วนใหญ่เขากำลังดูว่าเขาจะพูดยังไงว่าดอกเบี้ยอเมริกาเนี่ยจะขึ้นไหมหรือว่าจะคงไว้ก่อนจะส่งงานอะไรออกมาเขาก่อนหน้านี้เคยส่งมาทีแล้วว่าเขาอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะนั่นคือสิ่งที่ตลาดกำลังรอดูอยู่ช่วงเวลานี้นะครับ
3: ของเราตลาดหุ้นปิด2วันใช่ไหมพุธ
5: ใช่ครับอังคารกับวันพุธใช่ครับ
3: อ๋อกลับมาทีก็วันพฤหัส
5: ใช่นะฮะก
3: ็ดูแนวโน้มวันพฤหัส
5: นี่ไว้ครับ
3: วันพฤหัสนี่ดูแนวโน้มยังไงครับน่าจะรีบราวกลับขึ้นมาได้ไหม
5: คือต้องบอกงี้ฮะจริงๆเราว่าตามทรงตลาดเนี่ยผมว่ามีโอกาสรีบราวแต่เพื่อว่าเงื่อนไขพวกนี้มันมาจากนอกนะครับนะคือช่วงนี้มันจะมีเรื่องอยู่ไม่กี่เรื่องคือหนึ่งคือเรื่องของผมประกอบการนะครับที่เริ่มทยอยกระดกไปเรื่อยๆนะครับฝั่งอเมริกาก็กำลังรอดูพวกหุ้นกลุ่มเทคนะครับนะแล้วก็รอดูสถานการณ์วันออกการว่าสุดท้ายไปยังทางไหนหยุดยิงไหมหยุดได้หรือเปล่าน้ำมันตกลงต่อหรือเปล่าถ้าทุกอย่างมันใช่ไปเชิงแบบเนี้ยหุ้นมันน่าจะรีบาวด์ได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากเราเองก็เช่นกันก็รอดูลุงงบแล้วก็ดูต่างชาติว่าเขาทำอะไรต่อแต่ผมเชื่อต่างชาติยังอยู่นะมีฝั่งซื้อนะยังมีโอกาสมาซื้ออยู่ทั้งว่าภาพรวมตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสการเด้งตัวนะครับ
3: โอเคครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเจริญครับ
5: ขอบคุณครับผมครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ส่วนทองคำก็วันนี้ราคาในประเทศก็รวมแล้วบวกได้250

0: 10บาทนะครับในการปรับราคาทั้งหมด15ครั้งตลอดทั้งวันนี
1: ้ค่ะ
0: ขึ้นมา250บาทโดยราคาถ้าโกลสปอตที่อ้างอิงครั้งสุดท้ายนี่ยังไม่อยู่เหนือ 4,100 นะยังอยู่ที่ 4,094 เหรียญนะแต่ว่าถ้าด
1: ูเท่าไหร่ฮะ 65,000
0: ราคาที่ประกาศก็คือทองคำแท่งก็ขายออก 65,100 ส่วนทองรูปพรรณก็ 65,900 เดี๋ยวผมจะดูราคาล่าสุดของสปอตให้ดูนิดหนึ่งนะว่าขึ้นไป 4,100 หรือยังลงมาอีกเมื่อกี้ลงมาต่ำกว่าที่ประกาศครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายเป็น 4,090 กว่าตอนนี้เหลือ 4,085 เหรียญลงมาต่ำกว่าที่ประกาศครั้งสุดท้ายนะ
1: ค่ะ
0: ก็อันนี้ก็ว่าในเรื่องทองคำนะครับ
1: ค่ะไปดูเรื่องสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างค่ะคุณศรีศักดิ์นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยวันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงการเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพราะมีมิติในเรื่องของมาเลเซียอันนี้สำคัญนะมีพูดถึงประเทศมาเลเซียที่จะต้องขอความร่วมมือเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ผู้ก่อเหตุใช้พื้นที่พักพิงค่ะและขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาบุคคล2สัญชาติด้วยมีการหารือกันมาตลอดแล้วก็นายกทั้งสองประเทศก็เพิ่งพบปะกันซึ่งเจตนาในการพูดคุยก็เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่ามีความสำคัญต่อมาเลเซียเพราะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงชายแดนและเราก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันแล้วทั้งรัฐบาลและผมเองก็ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีนัยยะอย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าขบวน BRN ก่อเหตุเพื่อรัฐบาลยอมรับการมีตัวตนใช่หรือไม่คุณเสียสับบอกเขารู้ว่าเขามีตัวตนแต่สิ่งที่เขาทำความรุนแรงเรารับไม่ได้ถ้าต้องการพูดคุยต้องลดความรุนแรงและต้องมานั่งตรวจสอบด้วยว่าการก่อเหตุมีที่มาที่ไปอย่างไรส่วนจะเป็นเรื่องอื่นที่สอดแทรกเข้ามาหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องหารือกันก่อนซึ่งต้องการให้สถานการณ์ดีขึ้นและไม่ให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ค่ะคุยกับมาเลค่ะพี่เวชานเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องใหญ่นะให้หลังพิงพวกนี้อยู่หรือเปล่า
0: ก็กองกำลังก็เห็นว่าขึ้นไปตามปิดล้อมหลายจุดเลยนะที่คาดว่าจะเป็นที่หลบซ่อนของผู้ก่อเหตุนะ
1: คือในเมื่อเวลาที่เราจะคุยสันติภาพเนี่ยเราไปคุยมาเลและมาเลเป็นคนจัดให้ว่าคุยกับใครก็แสดงว่ามาเลเขารู้ทุกอย่างแล้วมันก็ได้เจ็บปวดเวลาที่เราบอกว่าเวลาไปคุยแต่ละครั้งไม่ใช่ตัวจริงอ้าวนี่ก็หนักเข้าไปอีกแสดงว่าเขาไม่ได้ส่งตัวจริงมาคุยกับเราเพื่อนบ้านรู้ทุกอย่างก็พวกนั้นอยู่มาเลส่งมาคุยก็มาคุยมาเลย่อมรู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็อยู่ในมาเลเพราะเราไปคุยในมาเลไม่ได้คุยในประเทศไทยพอกลับมาบอกอ้าวไม่เห็นส่งตัวจริงมาให้คุยเลย
0: ครับก็ต้องหาทางโน้มน้าวให้มาเลเซียก็ต้องให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าภูมิภาคส่วนที่ติดกับมาเลเซียมันยังมีปัญหาที่ไม่สงบอยู่นะไม่สามารถที่จะพัฒนาอะไรต่างๆได้เนี่ยมันผมว่าถึงเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่น่าจะมีประโยชน์ที่จะได้รับนะ
1: mm-hmm.
0: เพียงแต่ว่าไอ้การมีอยู่ของคนสองสัญชาติเนี่ยนักการเมืองในพื้นที่เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีประโยชน์อยู
1: ่หมายถึงว่านักการเมืองในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการที่มีคนสองสัญชาติ
0: แน่นอนได้ฐานเสียงได้อะไรต่างๆเขา
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรคะมันว่าเขาเป็นนักการเมือง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะรัฐบาลเองเนี่ยอิทธิพลของนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันก็คงจะมีผลอยู่เพราะสิ่งที่เราเนี่ยต้องพยายามทำก็คือต้องโน้มน้าวให้เขาเนี่ยเห็นกับประโยชน์ที่มันใหญ่กว่านั้น
1: ให้นักการเมืองในพื้นที่เห็นแก่ประโยช
0: ไม่ให้รัฐบาลเห็นแก่ประโยชน์ที่ใหญ่กว่านั้นอย่าไปถึงขั้นไปเกรงใจหรือว่า

0: ับไม่กล้าลูบหน้าก็จะไปปะจมูกนักการเมืองในพื้นที่ของเขานะเพราะว่าพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลต่างๆในพื้นที่ที่ติดกับพรมแดนเราก็มันก็มีอยู่ตัวอันวาก็เข้าใจว่าฐานเสียงเขาก็จะอยู่แถวรัฐที่ติดกับไทยแล้วนี่แหละเพราะมันก็เป็นเรื่อง
1: มาเลเซียเขาได้ประโยชน์จากคนไทย2สัญชาติ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ก
1: ็
0: ม
1: ี
0: อย
1: ู่
0: ใช่มันก็มีบ้านเราก็มีนักการเมืองที่เขาก็ต้องหาเสียงกับคนที่อยู่บริเวณพรมแดนของเขาเนี่ยเขาก็มีอยู
1: ่หมายถึงนักการเมืองไทยด้วยเหรอคะ
0: ไม่หมายถึงว่าในกรณีถ้าเป็นพรมแดนซีกอื่นเนี่ยที่เป็นนักการเมืองไทยเนี่ยเราก็ต้องดูปัญหาใช่ไหม
1: แต่ที่เข้าใจว่านักการเมืองไทยที่อยู่ชายแดนเนี่ยปลอดภัยนะฮะไม่เคยเป็นเป้าในการทำร้ายเลยค่ะจะมีเพิ่งมีก็จับได้ต่างหากว่าเป็นทหารยิงแต่ว่าไม่เคยเป็นเป้าของพวกผู้ก่อความไม่สงบยิงเลยค่ะ
0: หมายถึงนักการเมืองไหนของทาง
1: สสวทางภาคใต้อ่ะ
0: ทางชายแดน
1: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
0: ใช่ใช่ไหม
1: ใช่คือตำรวจทหารผู้พิพากษาหมออนามัยชนประธานครูกำนันผู้ใหญ่บ้านโดนหมดแต่นักการเมืองไม่เป็นเป้าหมายนะคะพี่ไพศาลไม่มีอะค่ะ
0: นักการเมือง
1: ปลอดภัยมาก
0: น
1: ัก
0: การเมืองในสามจังหวัดภาคใต้เขาก็จะต้องมีจุดยืนเขาต้องมีการเคลื่อนไหวอะไรของเขาอยู
1: ่เขาปลอดภัยค่ะไม่มีแบบพวกก่อความวุ่นวายไปลอบยิงสวไม่มีเลยนะคะพี่ไพศาลค่อนข้างจะปลอดภัยไม่เป็นเป้าหมายเลยอะค่ะแต่พวกทหารพวกอาชีพอื่นที่โดนหมดอะค่ะ
0: นักธุรกิจอะไรก็โดนอยู่ใช่ไหมอ
1: าทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจ้าของโรงงานทำไม้ยางพาราพี่ไพศาลเห็นใช่ไหมคะโดนส่องเลยค่ะลงออกมาจากรถเลยแต่สวทางภาคใต้เนี่ยไม่เป็นที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของขบวนการพวกนี้เลยค่ะปลอดภัยค่อนข้างปลอดภัยค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเรียนดูข้อมูลไม่ผิดนะไม่เคยอ่านข่าวพวกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเป้าหมายไม่เคยมีใครโดนทำร้ายด้วยยกเว้นโดนทหารยิงเมื่อเดือน2เดือนที่แล้ว
0: อ้าวตกลงเป็นทหารนะ
1: ก็กอรมน.ก็โดนจับไปแล้วไงฮะที่เขาโวยวายแต่ว่าไม่ได้เป็นพวก
0: เขาบอกว่าเขา
1: ผู้ก่อความวุ่นวายยิงเลยไม่ได้เป็นผู้ก่อความไม่สงบยิงเลยค่ะ
0: ครับ
1: ก็บอกให้ยุบกอรมน.ฮะตามนั้นค่ะ
0: มีตัวเลขท่องเที่ยวไทยครึ่งปีนะ2569มาแสดงโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยสัปดาห์ล่าสุดมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศชะลอตัวลงเล็กน้อยโดยตลาดระยะใกล้ได้แรงหนุนจากช่วงปิดซัมเมอร์ในจีนเกาหลีใต้บ้านเราก็ซัมเมอร์เด็กก็ซัมเมอร์ใช่ไหมเด็ก
1: หมายถึงตอนนี้ใช่ไหม
0: ปิดเทอมอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหม
1: โอ้เมื่อวันเสาร์เรียนไปเดินแถวราชประสงค์อ่ะทางตะวันออกกลางมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าเขาปิดเทอมกัน
0: ซัมเมอร์กัน
1: เดี๋ยวเพื่อกันยาเขาเปิดเด็กก็ไปกันหมดนะค่ะเด็กปิดเทอมจากทางตะวันออกกลางเขาชอบมาหน้าฝนกันด้วย
0: ร่วมกับการเพิ่มเที่ยวบินตรงนะขณะที่ตลาดระยะไกลยุโรปขยายตัวต่อเนื่องก็ตัวเลขนี่ก็บอกว่าถ้าตลอดโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเนี่ย 584,398 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า791คนหรือ 0.14%นะฮะโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจีนยังมาอันดับ1นะ 109,000
1: ปิดเทอมค่ะปิดเทอม
0: คนมาเลเซีย 664,000 ขึ้นระดับแสนนี่มีจีนที่เดียวนะมาเล 64,000 อินเดีย 35,000 ไต้หวัน 23,000 เกาหลีใต้ 21,000แล้วนักท่องเที่ยวจีนมาเลเซียอินเดียและเกาหลีเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนนะ 1.41

0: 2.63 2.025 5.55แต่ไต้หวันลดลง 6.52 จากสัปดาห์ก่อนคราวนี้รวมเนี่ยภาพรวมการท่องเที่ยว1มกราถึง25กรกฎาคม69เนี่ยไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวมแล้ว17.9 ล้านนะตัวเลขกลมๆก็เอาไปว่า18ล้านถือว่าลดลง 3.13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาสร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 867,743 ล้านนะซึ่งผมดูตัวเลขรวมนะอันนี้1ถึง25มกราก็เท่ากับจะไป7เดือนเขาแล้วใช่ไหมมันเกินครึ่งนะปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีเนี่ยนักท่องเที่ยว68นะ33ล้านคนสร้างเม็ดเงินรวม 2.7 ล้านล้านบาทอันนี้เลยครึ่งปีไปแล้วเลยครึ่งปีไปแล้ว25วันนักท่องเที่ยวเพิ่งได้18ล้านนะก็ถือว่าโอเคก็ใกล้เคียงถ้าเอาเป็นว่า อีกครึ่งปีตัวเลขไม่ลดลงนะก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเม็ดเงิน 806,000 ปีที่แล้วรวมหมดก็2.7 ล้านเม็ดเงินน้อยลงไป
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้ารวมอย่างนี้มันแค่ล้านไม่ถึง2ล้านในขณะปีที่แล้วเม็ดเงินรวม2.7 ล้านนะถือเป็น 13-14% ของ GDP แต่ปีนี้ตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้นแต่เม็ดเงินกับลดลงนะคุณนันเม็ดเงินการใช้จ่าย
1: มากขึ้น
0: ของนักท่องเที่ยวนะใช้จ่ายลดลงครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยววันนี้เขารายงานครับ
1: ค่ะเดนก็ยังมีความคาดหวังกับปลายปีนี้นะคะที่เราจะสามารถปักหมุดเป็น World Destinationได้หรือไม่จะสามารถดันตัวเองขึ้นเป็นที่จับตาของโลกได้หรือไม่ก็คืองานประชุมระดับชาติเรื่องของระดับโลกระดับประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศคือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกคือ World Bank Group ค่ะวันนี้คุณอนุทินทนายกเนี่ยค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดประชุมครั้งนี้อย่าล่มนะฮะขอให้ดีๆเลยค่ะเป็นการติดตามความพร้อมของประเทศก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ดูการประเมินการเตรียมงานเนี่ยตอนนี้อยู่ระดับ A ต่อเนื่องจากการประเมินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะแล้วก็สะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทั้งด้านสถานที่จัดประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการภาพรวมขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งเป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศจนเป็นที่พอใจทั้งของ IMF แล้วก็ World Bank ค่ะนะฮะก็ขอให้เรียบร้อยก็แล้วกัน
0: ครับ
1: เพราะว่าจะมีคนที่มาประเทศไทยเป็นหมื่นคนนะคะในช่วงนั้น
0: เฉพาะที่ผู้ที่เข้ามาเฉพาะงานนี้ทั้งนักข่าวทั้งผู้ที่จะเข้ามาร่วมประชุมนะเป็นหลักหมื่นคน
1: ค่ะ
0: กรุงเทพรู้สึกต้องประกาศให้กรุงเทพปริมณฑลประกาศ
1: วันหยุดค่ะ
0: วันหยุดใช่ไหมฮะ
1: วันหยุดค่ะ
0: ประกาศเป็นวันหยุดราชการ
1: ก็ตอนนี้เหลือเวลาเขาดาวแล้วก็เหลือแค่77วันเองค
0: ่
1: ะก็ต้องทำกันอย่างเต็มที่การเป็นเจ้าภาพการประชุมถือเป็นวาระสำคัญของชาติที่จะสะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศในเวทีโลกและการได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจนี้อย่างเต็มที่ใช้โอกาสนี้สร้างความเชื่อมั่นและนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะคือคำพูดของท่านนายกวันนี้ค่ะ
0: คนไทยก็ไปเที่ยวที่จิวจ้ายโกนี่กันเยอะใช่ไหมคุณนันแหล่งมรดกโลกจิวจ้ายโกเนี่ยล่าสุดทางการจีนเร่งอพยพนักท่องเที่ยวที่ตกค้างแล้วก็สั่งปิดเลยนะฮะ อุทยานจิ่วจ้ายโกแหล่งมรดกโลกชื่อดังในมณฑลเสฉวน

0: นทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ27กรกฎาคมหลังเกิดเหตุโคลนถล่มจากฝน
1: คือปกติเขาไม่ไปกันนะพี่ไพศาลปกติเขาไม่ไปกันช่วงนี้
0: หน้าฝนใช่ไหม
1: ที่ไปที่เขาไปที่ไปกันได้ทุกปีก็คือที่ไหนฮะทางใต้อ่ะที่มีทุ่งภูเขาสวยๆนั่นนะคะที่ไม่แพงอ่ะที่เขาไปกันอันนั้นไปได้ทั้งปีแต่ว่าจิวใจโกและอะไรพวกนี้หน้าฝนเนี่ยก็จะไม่ไปกันเลยเพราะรู้อยู่แล้วนะฮะค่ะใครไปช่วงนี้ก็ไปเถอะเพราะว่าค่าตั๋วถูกค่ะ
0: โอ้แต่ว่าไปอาจจะไม่ได้ชม
1: ทัวร์ไม่จัดค่ะพี่เอก
0: จะไม่ได้ความสวยงามอะไรใช่ไหม
1: ทัวร์ไม่จัดค่ะเพราะว่ามันจะเป็นหน้าฝนอันตรายเขาจะไปกันหลังจากที่ใบไม้เปลี่ยนสีแล้วจิวใจโก
0: ครับเขาบอกเนี่ยพื้นที่ตั้งแต่เหนือทะเลสาบไผ่ลูกศรรวมถึงตัวทะเลสาบไผ่ลูกศรในหุบเขารื้อเจ๋อและพื้นที่ทั้งหมดในหุบเขาเจ้อฉาวาในเขตท่องเที่ยวจิวใจโกนะจะ
1: เป็น
0: แม
1: ่
0: นักท่องเที่ยวเข้าชม
1: คุณหมิงที่เที่ยวได้ทั้งปีจิวใจโกไปไม่ได
0: ้คุณหมิงก็อยู่ต่ำลงมา
1: คุณหมิงก็เที่ยวได้ทั้งปี
0: คุณหมิงก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมยูนาน
1: เขาจนเขาได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์อากาศอบอุ่นตลอดทั้งปีเที่ยวได้ทุกทั้งปีปักกิ่งก็จะมีช่วงนิดหนึ่งช่วงพายุทะเลทรายเข้ามานะฮะแต่คุณหมิงเนี่ยเที่ยวได้ทั้งปีจิวใจโกไม่ได้ค่ะสภาพอย่างที่ว่านั่นแหละข่าวในจีนมีอีกข่าวหนึ่งนะคะเนี่ยบางคนก็บอกอยากให้มีแบบนี้ในไทยบ้างก็คือรัฐบาลจีนได้สั่งให้มีการสอบสวนฟางซิงไห่อดีตรองประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์จีนในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนี่เป็นรายล่าสุดนะคะส่งผลให้จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้บริหารในภาคการเงินที่ตกเป็นเป้าการปราบปรามคอร์รัปชันในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า400รายแล้ว400รายในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะฟางเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเปิดตลาดทุนจีนให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงได้มากขึ้นกลายเป็นเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงรายล่าสุดที่ถูกสอบสวนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายและวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งจีนเนี่ยเวลาเขากล่าวหาเนี่ยเขาก็จะใช้คำนี้แหละละเมิดกฎหมายและวินัยอย่างร้ายแรงจบนะคะเฉพาะในปีนี้มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรในภาคการเงินถึง50รายที่ถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะนี่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อเนื่องของท่านประธานเดซสีจิ้นผิงในการรักษาการควบคุมระบบการเงินของประเทศซึ่งมีมูลค่าราว 2,750 ล้านล้านบาทของเราแค่3ล้านล้านของเขา 2,750 ล้านล้านตั้งกี่เท่า
0: ค่
1: ะนี่คือที่จีนค่ะ
0: ครับฮะ
1: ยังมีที่อินโดนะคะที่อินโดนี่ก็สนุกเหมือนกันผู้ว่าแบงค์ชาติอินโดนีเซียผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซียลาออกกระทันหันเลยค่ะตอนนี้ปรากฏว่าตลาดก็ผวาความเป็นอิสระของธนาคารกลางก็ปรากฏไปสั่นคลอนรูเปียแล้วก็หุ้นแล้วก็บอนด์ให้ร่วงเลยล่ะตอนนี้นักลงทุนก็จับตาผู้นำแบงค์ชาติคนใหม่ค่ะลาออก อย่างกระทันหันด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็รองผู้ว่าจะขึ้นรักษาการแทนส่งผลกระทบเลยนะคะต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนค่ะ
0: ครับวันนี้เพิ่งมีรายงานว่านายกจะเยือนอินโดนีเซีย
1: ใช่ค่ะ
0: วันที่ 3-4 ใช่ไหมแล้วก็มินอองไลน์ก็จะมาคุยกับนายกน่าจะเป็นวันเดียวกันเลยนะ 3-4 เหมือนกันนี่นายกจะจัดคิวยังไงต้องรีบบินไปอินโดคุยกับผู้นำอินโดเรียบร้อยแล้วรีบกลับมาคุยกับมินอองไลน์ที่ไทยเลยนะเพราะว่านายกก็บอกแล้วว่าระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลน์ตอนนี้ตำแหน่งก็คือประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางไปเยือนไทยเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยเตรียมยกประเด็นสารพิษในแม่น้ำกก

ารืออย่างจริงจังพร้อมขอความร่วมมือจากรัฐบาลเมียนมาในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ยังจะเตรียมหารือประเด็นสำคัญอื่นร่วมกันทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องหมอกควันจาก

0: โอสวเขาจะพิจารณาอย่างรอบคอบทำโดยอิสระเป็นกลางไม่มีบุคคลใดแทรกแซงได้และผลการวินิจฉัยจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนขอให้ประชาชนเชื่อมั่นเขาเถอะแล้วเพื่อความครอบคลุมของข้อเท็จจริงทุกประการเขาจะทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาจากนั้นจะนัดประชุมเพื่อลงมติขอเน้นย้ำว่าคณะกรรมการเลือกตั้งไม่ใช่พนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่พิจารณาจากสำนวนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมายโดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบเป็นกลางเพื่อการวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นทั้งนี้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระไม่มีใครแทรกแซงกดดันได้ยึดมั่นในหลักการความเป็นธรรมโปร่งใสและความรับผิดชอบตามกฎหมายค่ะยุติศาสตร
1: ์
0: ขอประชาชนเชื่อมั่นด้วยนะค่ะ
1: ก็ถึงวันที่สรุปผลออกมาแล้วก็ค่อยว่ากันกันแล้วกันตอนนี้ท่านจะว่ายังไงท่านจะว่ายังไงก็ว่าไปนะ
0: ค่ะ
1: จะถึงวันจริงอ่ะจะวันนั้นน่าจะรอดูครับหมดเวลาครับพบกันพรุ่งนี้ครับคุณนัน
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

นี้เวลา 20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและการโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องและทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการดูแลพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการรวมถึงเจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชาย574คนและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง654คนอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เพื่อให้ได้รับประทานอาหารอิ่มอร่อยและหลากหลายอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอาทิไก่ทอดพิซซ่าและไอศกรีมรวมถึงน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายเดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่าน

0: การบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชทั้งนี้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมให้แก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาแล้วและให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้จบข่าวในพระราช

สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียเยือนไทยในรอบ22ปีนายแกสตูติสบูทริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารืออย่างเป็นกันเองและเป็นมิตรพร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับลิทัวเนียในหลากหลายสาขานายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศลิทัวเนียซึ่งเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในรอบ22ปีพร้อมแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกำลังมีพัฒนาการที่สำคัญโดยเห็นว่าการเยือนครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับความร่วมมือทวิภาคีทั้งในระดับรัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนขณะที่ฝ่ายลิทัวเนียย้ำว่าการเยือนครั้งนี้สะท้อนความตั้งใจของรัฐบาลลิทัวเนียที่จะขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและการทูตกับประเทศไทยและอาเซียนพร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนลิทัวเนียอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปกกต.ย้ำคดีหัวสว.ไม่มียืดเยื้อจบสิ้นเดือนสิงหาคมแน่ยันใช้อำนาจโดยอิสระไม่สนกดดันแทรกแซงเพื่อให้ผลวินิจฉัยถูกต้องสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกเอกสารข่าวชี้แจงว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะมีการนัดประชุมเพื่อลงมติต่อไปสำนักงานกกต.ขอย้ำว่ากกต.ไม่ใช่พนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมายโดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระรอบคอบและเป็นกลางเพื่อการวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นทางนี้การปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นไปโดยอิสระไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้การพิจารณาทุกขั้นตอนยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบด้านกฎหมายทรัมป์สั่งระงับโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งกองทัพสหรัฐระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านถือเป็นการยุติการโจมตีต่อเนื่องต่ออิหร่านยาวนานถึง13วันลงชั่วคราวหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งกองทัพสหรัฐระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากทรัมป์และที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงระดับสูงมองว่าการโจมตีทางอากาศในระดับปัจจุบัน

0: เริ่มถึงขีดจำกัดของความคุ้มค่าและประสิทธิภาพแล้วนอกจากว่าสหรัฐจะตัดสินใจยกระดับเข้าสู่การปฏิบัติการรบขนาดใหญ่เต็มรูปแบบคณะบริหารของทรัมป์ยังกังวลว่าการทำสงครามที่ยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอาจทำให้คลังขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐโดยเฉพาะขีปนาวุธแพทริอตในภูมิภาคตะวันออกกลางลดลงจนอยู่ในระดับที่อันตรายและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
5: ว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะ
6: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก5โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับ
5: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์ 17:00 น.ถึง 18:00 น.
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio
7: สนับสนุนโดย Beta-Gen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beta-Gen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beta-Gen
5: ช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอมาแล้ววันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธาวิพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลและอ้อมยุดากรสุนทรญาติสวัสดีคุณดำรงค่ะ
9: สวัสดีครับคุณอ้อมและคุณผู้ฟังที่เคารพครับนี่ผมคุณอ้อมผมเพิ่งกลับถึงบ้านยังไม่ได้ถอดเสื้อเลยนะฮะ
8: ค่ะไปไหนมาคะวันนี
9: ้คือวันนี้เนี่ยรายการคู่สร้างคู่สมทางวิทยุของเราซึ่งออกอากาศที่อสมทแห่งนี้มาคุณอ้อมนี่มันออกมากี่ปีแล้วครับเนี่ยรายการเราเนี่ย
8: จำได้ว่าตั้งแต่ปี65ค่ะคุณดำรง4เข้าปีที่4แล้วค่ะ
9: ครับผมครับก็ส่วนใหญ่ถ้าเรื่องที่ผมเข้ามาคุยก็มักจะเป็นเรื่องที่ประสบการณ์ในแต่ละวันที่ไปไหนมาวันนี้เนี่ยผมได้รับเชิญจากรายการคนเคาะข่าวนะครับให้ไปร่วมรายการโดยมีคุณนุกคุณกรองทองซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรของช่อง News 1

0: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการประเด็นที่เขาเชิญผมไปเนี่ยก็สร้างใจให้ผมมากคือว่าไปคุยเรื่องต่างระหว่างรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันทุกวันนี้กับในอดีตยุคที่ผมทำอยู่ผมก็นอนคิดเมื่อคืนนอนเอ๊ะเราถ้าเราไปพูดตรงๆนี่มันก็จะไปกระเทือนสร้างคนที่เขาจัดรายการรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่นะครับก็บังเอิญมีผู้ร่วมรายการท่านอื่นมาด้วยก็ช่วยกันพูดช่วยกันคุยโดยมีคุณนุกหรือคุณกรองทองเป็นพิธีกรซึ่งเธอก็เป็นคนที่เก่งนะฮะรายการนี้จะออกอากาศคืนวันพุธที่29 20:30แล้วตอนนี้ก็ไปงานไปเที่ยวนี้มาก็ได้ข่าวอีกเรื่องหนึ่งซึ่งฟังแล้วก็ตกใจความจริงก็เป็นข่าวออกมาบ้างแล้วแต่ผมเพิ่งรู้วันนี้เองคือเมื่อไปถึงนั่นแล้วเนี่ยก็คุณนุกคุณกรองทองก็เชิญผมไปพบไปคารวะคุณสนธิลิ้มทองคุณซึ่งท่านก็ประกอบอาชีพคล้ายๆผมคือเป็นสื่อเหมือนกันเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายวันผู้จัดการแต่วันนี้เราก็ได้ข่าวที่ฟังแล้วก็ตกใจคือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยวางตลาดขายมา48-49ปีแต่ซึ่งเดือนนี้วันศุกร์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วก็จะปิดลงไปเลยครับจะไม่มีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออกมาอีกเลย
1: ติดตามได้ทางออนไลน์อย่างเดียวนะคะ
0: ครับออนไลน์อย่างเดียวครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออนไลน์คุยทุกเรื่องกับสนธิทางช่อง News 1แล้วก็เขามี MGR ออนไลน์ MGR นี่ก็ Manager นะฮะแล้วก็คุยทุกเรื่องกับสนธิออกทาง YouTube แล้วก็ Facebook เรียกว่า MGR Platform ครับหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนี่43ปีก็อายุยาวนานอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเนี่ยผมเคยรับที่บ้านผมรับเป็นสมาชิกเพราะว่าผมก็ชอบแนวคิดของคุณสนธิคือคุณสนธิเป็นคนที่กล้าหาญนะฮะแล้วก็เป็นสื่อที่กล้าหาญแล้วก็เสียสละด้วยผมชื่นชมวันนี้ก็ได้พบท่านได้คุยกันแล้วก็มีนัดกันว่าจะไปพบกันอีกคือเช้าๆเนี่ยถ้าผมตื่นมาแล้วไม่รู้จะไปไหนเนี่ยถ้าผมไปที่ถนนพระอาทิตย์ที่สำนักงานของคุณสนธิเนี่ยเขาก็จะมีกาแฟให้ดื่มให้มีของให้กินให้รับประทานก็ดีเหมือนกันครับได้ไปพบได้ไปคุยกับคนที่เราศรัทธาเรารู้จักนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้หนังสือพิมพ์รายวันผู้จัดการก็จะไม่มีแล้วตอนนี้กลับมาคุยเรื่องรายการที่ผมไปออกเนี่ยนะครับสาระที่ผมชวนคุยไว้ในรายการก็เท่าที่จำได้ก็มีอย่างนี้ครับคือผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราผมเล่าว่าอย่างนี้ว่าผมเคยทำรายการเกมเปิดโลกท่านผู้ฟังบางท่านที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือจะอ่อนกับผมหน่อยแก่กับผมหน่อยก็คงจะเคยได้ชมรายการนี้ทางทีวีช่อง3นะครับสมัยนั้นยังไม่มีทีวีดิจิตอลยังโซเชียลมีเดียอะไรยังไม่ได้เฟื่องฟูมันอย่างสมัยนี้รายการเกมเปิดโลกเนี่ยคือการเดินทางไปเปิดโลกไปประเทศต่างๆแล้วก็ไปเอาสาระความรู้จากประเทศนั้นเนี่ยมาออกรายการเอามาทำเป็นเกมสนุกมีรางวัลมีผู้ชมร่วมรายการอันนี้คราวนี้ที่ผมคุยในวันนี้ก็คือว่าไอ้เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยใหม่เนี่ยสมัยเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยมันสะดวกมันสบายมันประหยัดมันเป็นขนาดเล็กใช้ง่ายหมายถึงเครื่องมือสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นะครับกล้องก็ตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็กล้องก็เก่งคือปรับแสงได้แต่กล้องสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหคุณอ้อมเอ้ยคุณผู้ฟังครับมันไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับมันตัวใหญ่แล้วก็มันหนักโดยเฉพาะไอ้เครื่องเทปที่เราไปอย่างสมมติ

0: ไม่สมมุติอะความจริงเลยผมจำได้ว่าเมื่อผมคิดว่ารายการเกมเปิดโลกจะนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศอียิปต์มันก็จะไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับพีระมิดใช่ไหมครับถ้าไปอียิปต์แล้วคุณไม่คุยเรื่องพีระมิดเนี่ยเสียเที่ยวไปเสียชื่อสองเราก็ต้องคุยเรื่องฟาโรห์คือกษัตริย์ของอียิปต์และที่คนไทยที่แฟนหนังสือคู่สร้างคู่สมชอบอ่านอยากรู้ก็คือมัมมี่อย่างนี้ฮะเวลาที่ผมจะไปถ่ายทำเกมเปิดโลกเนี่ยสิ่งที่ผมต้องทำก็คือต้องหาเจ้าภาพคนที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินให้เราหาที่พักคนที่จะหาที่พักโรงแรมอาหารให้เราหารถราให้เราใช้สำหรับขับไปเมืองโน้นตำบลนี้อำเภอนั้นขับไปที่พีระมิดกีซ่าขับไปที่เมืองอาบูซิมเบลอะไรต่างๆอย่างนี้ครับสมัยนั้นมันต้องหาแต่สมัยนี้มันไม่ใช่เลยอ่ะผมเปรียบเทียบให้ฟังในรายการนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับคือสมัยนี้เนี่ยท่านอยากรู้อะไรท่านอยากรู้พีระมิดสร้างอย่างไรมีความสูงเท่าไหร่พีระมิดที่เมืองกีซ่าเนี่ยมีถึง3เราเรียกว่า3องค์ก็แล้วกันนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ละองค์เนี่ยใครสร้างฟาโรห์องค์ไหนสร้างยังไงถ้าสมัยนี้คุณอ้อมก็เอาโซเชียลมีเดียเอามือถือมาก็กดคำว่าพีระมิดแล้วก็กดเข้าไปเนี่ยเอกข้อมูลมันจะออกมาแบบละเอียดละออชัดเจนแต่ไม่เหมือนรุ่นผมไปผมเนี่ยผมต้องไปหาซื้อหนังสือนะฮะแล้วก็หามัคคุเทศก์ที่จะอธิบายกับเรา
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความแตกต่างระหว่างการจัดรายการสมัยดำรงจัดยุคเฟื่องฟูของผมกับปัจจุบันเนี่ยถ้ารุ่นลูกรุ่นหลานจัดเนี่ยก็สบายใช้มือถืออันเดียวเนี่ยเขาสามารถจะรู้เลยว่าฟาโรห์องค์ไหนสร้างฟาโรห์องค์ไหนยิ่งใหญ่ที่สุดในอียิปต์นะฮะแล้วก็เครื่องมือมันสะดวกอะคุณอ้อมขนาดมันก็เบาใช้ก็ง่ายการขนย้ายก็ไม่ได้หนักหนาคืออยากจะเล่าอย่างนี้ไม่ใช่อยากจะเล่าขอเล่าเลยว่าเวลาที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายทำที่พีระมิดแล้วเนี่ยแหมเราก็อยากปีนขึ้นไปบนพีระมิดแล้วถ่ายภาพลงมาเห็นทะเลทรายของเมืองกีซ่าและก็เห็นคนอาหรับขี่อูฐโอ้มันเป็นบรรยากาศที่เป็นอียิปต์อ่ะเป็นทะเลทรายเลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะเอากล้องขึ้นไปยังไงกล้องเนี่ยมันหนักตัวเทปเนี่ยเทปตัวนึงเนี่ยสมัยก่อนมันแยกออกจากกล้องนะครับ
1: ค่ะ
0: เครื่องเทปเครื่องอัดเทปแล้วยังต้องมีม้วนเทปอีก
1: ค่ะพกกันว่าแต่ก่อนไปถ่ายรายการนี้ช่างภาพพกกันกระเป๋ายาวและใหญ่มากนะคะคุณดำรง
0: ครับ
1: ทั้งขาตั้งทั้งอะไรด้วย
0: จะไปแอคอาร์ตไม่ได้เป็นเจ้าของรายการเป็นโฆษกพิธีกรก็ต้องแบกขาตั้งกล้องฮะคนกล้องเนี่ยเขาก็แบกกล้องแต่คุณดำรงพิธีกรแบกขาตั้งกล้องเป็น3ขาคุณมโนดต้องแบกเครื่องเทปอะเครื่องอัดเทปอะเดี๋ยวนี้เครื่องอัดเทปมันอยู่ในมือถือเบากระจิ๋วหลิวกดได้ถ่ายเลยไม่ต้องห่วงเรื่องแสงไม่ดีไอ้เจ้าทีวีไอ้โทรศัพท์มือถือมันปรับแสงเองได้และถ้าท่านนึกไม่ออกว่าเทปโทรทัศน์สมัยที่ผมจัดสมัยโบราณปีพ.ศ.อะไรแล้วก็ไม่รู้นะฮะเอาง่ายๆถ้าเหลือบตาดูไมโครเวฟที่บ้านท่านขนาดกลางๆนะครับนั่นแหละฮะเทปเครื่องบันทึกเทปก็ตัวนึงก็จะขนาดนั้นนะครับแล้วก็คิดดูแล้วต้องแบกขึ้นไปบนพีระมิดไปถ่ายทำแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่อะไรรู้ไหมครับใช้แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ต้องเอาไปจากกรุงเทพเอาขึ้นเครื่องบินไปโอ้ยกว่าจะตรวจกว่าเขาจะอนุญาตให้ขึ้นเครื่องไอ้แบตเตอรี่ขึ้นไปเดี๋ยวไปเกิดไปเป็นอะไรเป็นชนวนทำให้เกิดไฟไหม้บนเครื่องบินก็ยุ่งยากอีกแต่นี่คือความแตกต่างระหว่างการจัดรายการการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ในสมัยปัจจุบัน

0: มีอุปกรณ์สมัยใหม่ใช้สะดวกประหยัดขนาดเล็กเบาและใช้ง่ายคนที่ไม่ได้ร่ำเรียนมาเอาบอกกดปุ่มตรงนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นสมัยนี้เนี่ยชาวบ้านร้านถิ่นเนี่ยก็จะรู้จักใช้โทรศัพท์มือถือเวลามีข่าวสารอะไรผัวเมียตีกันโอ้โหก็ถ่ายมายาวเชียร์แล้วก็ส่งมาให้ทีวีส่งเข้าไปในโซเชียลมีเดียเดี๋ยวก็ได้ออกอากาศทางโทรทัศน
1: ์แล้วเป็นข่าวทุกช่องเลยนะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้คลิปแบบนี้มันคือข่าวไปแล้วค่ะคุณดำรงสมัยก่อนนี้มันไม่ใช่แบบนี้เลยข่าวก็คือข่าวจริงๆข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารที่ประชาชนควรจะรู้นะคะแต่ตอนนี้เรื่องชาวบ้านนะคะเรื่องผัวเมียเรื่องทะเลาะเบาะแว้งก็กลายเป็นข่าวไปหมดเลย
0: ตอนนี้บังเอิญคนชอบดูอ่ะ
1: ใช่ได้เรตติ้งไงคะ
0: แต่ที่ผมไม่ชอบดูแล้วผมว่ามันไม่ได้ได้เรตติ้งก็คือผมดูข่าววันนึงปกติคุณอ้อมอย่าว่าดัดจะอย่าว่าว่าผมดัดจริตเลยนะผมไม่ค่อยได้ดูข่าวที่ผลิตที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง3 5 7 9 11อะไรผมไม่ได้ดัดจริตว่าจะต้องไปดู CNN หรือ BBCแต่นั่นมันเป็นข่าวแต่ถ้าเรามาดูข่าวของไทยเราจากช่อง3 5 7 9 11เนี่ยตอนนั้นผมดูผมเห็นลูกทรพีมันทำความมันทำร้ายร่างกายแม่ผลักแม่ไปกระแทกกับกำแพงรั้วโอ้ยมันเป็นภาพที่ผมดูแล้วสลดใจอ่ะจริงๆผมไม่ได้สลดใจแค่สลดใจแค่ลูกทำกับแม่ผมสลดใจว่าเฮ้ยภาพและข่าวอย่างนี้มันออกทีวีได้อย่างไร
1: ค่ะแล้วออกหลายรอบด้วยนะคะคุณดำรง
0: ออกยาวด้วยแล้วก็เห็นข่าวชาวบ้านแถวนั้นก็ดูได้ไม่อาจจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเพราะว่าลูกอาจจะเมายาบ้าอยู่ก็ไม่อยากจะเข้าไปเดี๋ยวก็จะเจ็บตัวทำร้ายร่างกายกันแต่ที่ผมสลดใจที่สุดก็คือว่าทำไมสถานีโทรทัศน์ทำไมฝ่ายข่าวทำไมบรรณาธิการข่าวอนุมัติหรือให้ข่าวอย่างนี้ออกทีวีไปได
1: ้
0: คิดดูคนดูทั่วไปเนี่ยแค่ไอคนที่มันไม่ได้มีจิตใจเคารพนับถือสำนึกในพระคุณของแม่เนี่ยมันดูมันก็เห็นว่าเฮ้ยเป็นเรื่องธรรมดาไว้ทำร้ายแม
1: ่คนอื่นเขาก็ทำกันก็มีนะแบบนี้คิดแบบนี้ก็มีเวลาภาพออกไปมันดาบสองคมเลยนะคะคุณดำรง
0: ก็เลยวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนี้นะครับและผมก็ไม่สบายใจที่ผมต้องมาคุยเรื่องนี้เดี๋ยวก็มีทัวร์มาลงคนทำข่าวรุ่นลูกรุ่นหลานก็จะไม่สบายใจว่ารุ่นคุณปู่คุณตาดำรงมาพูดมาตำหนิติเตียนแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิครับมันเป็นเรื่องที่สถานีผู้อำนวยการวิทย์สถานีหัวหน้าฝ่ายข่าวบก.ข่าวเนี่ยแย่มากๆที่คุณปล่อยให้ข่าวอย่างนี้มันหลุดออกทีวีไปเพียงแต่ว่าอ้างว่าเอาเรตติ้งคือหมายความว่าเอาคนดูไปแข่งกับช่องอื่น
1: ทุกวันนี้พอดูข่าวแบบนี้คุณดำรงเรารู้สึกว่าทำไมประเทศไทยมีแต่เรื่องแบบนี้มุมไหนของประเทศมันน่าอยู่บ้างจังหวัดไหนก็มีแต่ทำร้ายกันเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะ
0: ครับผมครับก็เราพวกกันอสมทก็ขออย่าได้ออกมีทางช่อง9ของอสมทเลยก็แล้วกันนะครับผมเนี่ยเวลาดูโทรทัศน์ขนาดนี้ผมต้องถือรีโมทพอเห็นข่าวไม่ดีเฮงๆซวยๆผมกดรีโมทไปดูอย่างอื่นเลยเห็นโฆษณาสินค้าขนาดสมัยนี้เนี่ยนะครับพิธีกรหรือคนโฆษณาเนี่ยพูดจาเยี่ยวจะเยี่ยวจ้า
1: ตะโกน
0: เรื่องหนวกหู
1: ตะโกนขายของ
0: ผมก็กดรีโมทผ่านไปนะครับต้องขอบคุณโทรทัศน์สมัยนี้ที่มีรีโมทให้เรากดไม่ต้องเดินไปบิดเปลี่ยนช่องเหมือนอย่างสมัยใหม่ๆครับ
1: ค่ะเนาะมันก็ได้เห็นภาพชัดเจนจากข่าวสมัยก่อนกับสมัยนี้นะคะอะไรคือข่าวบ้างตอนนี้คลิปคือข่าวข่าวคือคลิปแล้วค่ะ
0: แล้วคนที่ทำถ่ายทำมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องทางด้านทางด้านเกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมหรือทางนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร
1: ์
0: เขาเพียงแต่เขาถ่ายรูปเขาถ่ายข่าวได้เขาส่งเป็นสำคัญคือคนที่เอามาออกอากาศเนี่ยแย่มากๆ

0: ค่ะแล้วก็เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยนะคะอะไรคือข่าวก็ถ้าเราเป็นผู้บริโภคก็เลือกเอานะคะว่าจะเลือกแบบไหนด้วยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะคุณ
1: ก
0: ดำ
1: ็
0: รงมีอะไรจะฝากไว้อีกคะ
1: ถ้าจะถามว่าฝากไว้ก็อยากจะฝากอย่างประเด็นที่ผมพูดวันนี้ว่าบางทีในเนื้อข่าวเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษมากเกินไปอย่างเช่นคนอ่านข่าวบอกว่าสมมติว่าคนอ่านข่าวกีฬาจะเสนอข่าวเรื่องฟุตบอลโลกเขาจะบอกว่าเอาละครับเราจะมาอัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกคือจะมาอัปเดตมาบอกว่าใครชนะกับใครและใครจะเตะกับใครใช้คำว่าอัปเดตนะฮะพี่ก็ใช้คำว่าโมเมนต์นี้แหมโมเมนต์นี้นี่มันคือโมเมนต์นี้นี่คืออะไรล่ะฮะโมเมนต์นี้อารมณ์ตอนนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ย
0: อารมณ์ตอนนี้ช่วงนี้ค่ะ
1: ครับมันช่างมีความสุขเหลือเกินในโมเมนต์นี้นะครับหรือไม่ก็บางคนบางข่าวบางช่องก็พูดว่าเริ่มแรกเพื่อความบันเทิงเราจะรายการจะขออนุญาตเสิร์ฟจะขออนุญาตเสิร์ฟเพลงไทยก่อนนำเสนอเพลงไทยก็ใช้คำว่าเสิร์ฟนะครับ
0: ค่ะ
1: พูดก็พูดเถอะอย่าโกรธกันนะฮะคนที่พูดไทยคนอังกฤษพูดอัปเดตพูดโมเมนต์พูดคนละเวกันเนี่ยนะผมว่าเจอฝรั่งวิ่งหนีนะครับไม่พูดไม่กล้าพูดกับฝรั่ง
0: ค่ะค่ะก็เรื่องของการใช้ภาษาในการอ่านข่าวด้วยนะคะ
1: ครับผม
0: ต้องชัดเจนเป็นภาษาไทยก็คือภาษาไทยนะถ้าจะอ่านข่าวภาษาอังกฤษก็ไปภาษาอังกฤษเลยนะคะค่ะ
1: แล้วก็อย่าพูดเร็วเกินไปเวลาอ่านข่าวเนี่ยบางคนนี่บอกชื่อนามสกุลตัวเองยังเร็วจนผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนามสกุลอะไรก็โกรธอยู่พูดถ้อยให้ชัดถ้อยชัดคำสวัสดีครับผมดำรงมุตจางครับอะไรอ่ะ
0: พูดไวนะเสกสมัยเนี้ย
1: พูดไวมากเลยครับแล้วเราก็จำเราก็ได้ยินไม่ทัน
0: ค่ะเวลามันเร่งรีบมั้งคะ
1: ครับ
0: เนื้อข่าวเยอะค่ะ
1: นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่มาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ผมไปทำอะไรก็เชิญท่านติดตามดูรายการคนเคาะข่าวพุธที่29เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทางช่อง News One หรือไม่ก็ดู YouTube หรือFacebook นะครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะคุณน้ำรองโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันต่อนะคะ
1: เชิญครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะค่ะพี่ไหมสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีสวัสดีจากสุพรรณบุรี
0: โอ้นี่อยู่สุพรรณ
2: ค่ะคุณอ้อมเคยมาสุพรรณบุรีไหมถามจริง
0: เคยค่ะเคยไปหาจันบ้วน
2: โอ้ใช่ใช่คุณอ้อมใช่โอ้ไม่น่าจะเอามะพร้าวห้ามมาค่ะเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนเลย
0: ปีนี้ยังไม่ได้ไปหาอาจารย์เลย
2: วลีไทยที่แบบว่าเขารู้ดีอยู่แล้วไปแนะนำกันทำไมอะไรเงี้ยไหมเนี่ยไม่ค่อยได้มาสุพรรณคุณอ้อมไหมเพิ่งจะรู้จักสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณก็วันนี้แหละโอ้ที่เราได้ยินมาเพลงนี้มาตั้งแต่เด็กแต่เล็กอะนะแล้วก
0: ็
2: ที่สวนแตงเนี่ยเขาก็มีของดีสวนแตงคือตลาดคือตำบลหรืออำเภอใหม่ไม่แน่ใจแล้วใหม่ก็ไปอีกแห่งหนึ่งคือตลาดอู่ทองตรงนั้นใกล้ๆบางปะม้าบางปะม้าเนี่ยใหม่คงจะเคยได้ยินจากสมัยใหม่ก็ต้องบอกเรื่องแต่งของคุณวานิชจรุงกิจอนันต์ซึ่งเป็นชาวสุพรรณบุรีคนสุพรรณคนดังเยอะแยะพุ่มพวงดวงจันทร์อาจารย์ที่จัดขึ้นไม่ใช่ 100.5 ของเราอะอาจารย์ด็อกเตอร์เช้าจัดดูพิสมัยอยู่ดีๆเบลอ
0: ไม่เป็นไรคนสุพรรณ
2: ขับรถทั้งวันค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อาจารย์ด็อกเตอร์สมเกียรติอ่อนนิมนต์ขอโทษอีกหลายท่านนะคะก็วันนี้ทักทายท่านผู้ฟังมาไกลจากสุพรรณบุรีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีนะคะพี่เสือนอนไม่หลับค่ะพี่ศาสิมาพี่ประภาสนะคะแล้วก็พี่โจมิเตอร์พี่ดวงพรพี่ทูลทองพี่ดาตชาที่ฟังอยู่ชมอยู่นะคะแล้วก็พี่วิลเลียมสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ
2: พี่วิลเลียมนี่ไม่เคยที่ได้ยินที่ท่านนะคะ พี่วิลเลียม
0: พี่วิลเลียมชัยวิลเลียมชัยนุวัฒน์นะ

0: ชื่อเป
1: ็
0: นฝร
1: ั่
0: งเลยนะแต่คุณออมเรียก
1: พ
0: ี่เลยน
1: ่
0: าร
1: ัก
0: จ
1: ัง
0: น่ารักครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวก
1: ันแจ้งคุณผู้ฟังนะคะเมื่อวันศุกร์แจ้งข่าวดีไปแล้วนะคะสำหรับCEO of ASEAN รุ่นที่3ที่เราเปิดรับสมัครแล้วนะคะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าต้องรีบสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคม2569นี้นะคะเราจะเปิดอบรมกันยายนแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องสมัครก่อน25สิงหาคมค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองภาคธุรกิจนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยรวมกันอยู่ที่หลักสูตรนี้นะคะวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะเจอกับอาจารย์อัดอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์ปิติคุณกฤตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็อีกหลายๆท่านด้วยปีนี้เรามีเรื่องนี้ด้วยค่ะพี่ใหม่ AI for CEO ค่ะ
0: โอ้โหนี่ทันสมัยทันเหตุการณ์มาก
1: เรื่อง AI ด้วยนะคะต้องมาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะเริ่มอบรมกันยายนนะคะแล้วก็จะมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยก็จะเป็นพี่เลี้ยงของเราด้วยนะคะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมนะคะท่านก็จะได้ราคาพิเศษอยู่ที่ 59,000 บาทเรารับจำนวนจำกัดนะคะวันนี้ถึง25สิงหาคมราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะเดี๋ยว2เบอร์นี้โทรได้เลยแล้วก็เบอร์สุดท้ายโทรหลัง3ทุ่มเพราะเป็นเบอร์อ้อมเองนะคะ0944803034นะคะ0944803034และ0943966649 0943966649แล้วก็0944803076นะคะ0944803076ค่ะก็จะมาช่วงท้ายกันเยอะค่ะแต่อยากให้รีบสมัครเพราะว่ารุ่นนี้เรารับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะไม่ได้รับเยอะนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะขอโปรแกรมไปดูแล้วก็ไปดูเรื่องเวลาด้วยนะคะเราจะอบรมกันทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะคะก็1วันวันพุธ1สัปดาห์1วันนะคะพี่ใหม่ทั้งหมด15วีคด้วยกันที่จะได้อยู่กับอาจารย์นะคะแล้วก็ได้รับความรู้ไปนะคะนำไปปรับใช้ในธุรกิจค่ะหลายคนถามว่าวันนี้มีคุณพ่อโทรมาบอกกำลังจะส่งลูกมาเรียนอยู่ภาคใต้เลยค่ะพี่ใหม่แต่เขาเป็นแฟนรายการ Good Morning ASEAN ก็บอกว่ามาได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องเป็น CEO แล้วคนไหนเป็นทายาทแล้วจะถูกวางตัวเป็น CEO มีทั้ง2รุ่นตั้งแต่รุ่น1แล้วก็รุ่น2แล้วนะคะรุ่น1เนี่ยน้องเล็กสุดเลยค่ะม.6นะคะคุณพ่อก็จะวางมือจากธุรกิจแล้วให้เรียนมหาวิทยาลัยไปด้วยแล้วก็ศึกษาธุรกิจของคุณพ่อไปด้วยก็เลยส่งน้องมาอบรมด้วยนะคะน้องก็ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยแล้วก็รุ่นที่2นี่ก็หลายคนเหมือนกันนะคะที่เป็น CEO รุ่นใหม่ค่ะกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็น CEO ด้วยนะคะตอนนี้ CEO ไม่จำกัดอายุแล้วเนาะพี่ใหม่เนาะอายุน้อยๆก็เป็น CEO กันหมดแล้วตอนนี
0: ้อยู่ที่โอกาสและก็ความสามารถไม่ชอบสปอตก่อนเข้ารายการเราที่โปรโมทโฆษณาเรื่อง CEO เรานี่แหละแต่เขาใช้ภาษาไทยดีจังเลยคุณอ้อมเราพูดกัน2คนก็พูดแต่คอนเนคชั่นมาเรียนแล้วได้คอนเนคชั่นแต่เขาใช้ภาษาไทยดีจังเลย
1: หมายถึงขายทางธุรกิจอะไรต่างๆนะ
0: ขายทางธุรกิจ
1: ไม่ใช่แชร์ลูกโซ่นะคุณผู้ฟังเครือข่ายที่ขายตรงนะเครือข่ายก็คือเราจะได้เจอคนที่ทำธุรกิจที่มันดิวกันได้ไงไม่ใช่เป็นแชร์ลูกโซ่นะจ๊ะไม่มีอย่างนั้น
0: ท่านมาเรียนจะขาดแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเครือข่ายอะไรก็ตามนะคะ
1: ค
0: ่ะตอนนี้2ทุ่ม36พักกลางรายการก่อนดีไหมคะเดี๋ยวไหมจะแนะนำวันนี้จะแนะนำหญิงไทยคนเก่งนะจะแนะนำให้รู้จักดอกบัวไทยที่บานอยู่กลางยุโรปกลางอากาศที่เย็นสบายแล้วก็เบ่งบานสวยงามเสียเหลือเกินนะคะดอกนี้คนนี้คือคุณสมพงษ์โพบอนดอกไม้ไทยที่เบ่งบานกลางเมืองบาดลิมเฟนประเทศเยอรมนีนะคะเดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จักค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: สนับสนุนโดย Beethagen Pro โปรตีนคุณภาพสูงดูแลกล้ามเนื้อและมี Life Probiotic ดูแลการขับถ่าย Beethagen Pro คิดถึงโปรไบโอติกคิดถึง Beethagen
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
3: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเอาไปเรื่องเล่าจากผู้สร้างผู้สมนะคะนิตยสารค่ะพี่ไหม
5: ในรายการเราเนี่ยนะคะคุณอ้อม
4: ค่ะ
5: เดี๋ยวเช็คก่อนคุณอ้อมได้ยินเสียงไหมชัดเจนนะคะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
5: โอเคอยู่ต่างจังหวัดต้องระวังคืออย่างนี้นิตยสารเราเนี่ยเรามันเป็นนิตยสารที่สุภาพสตรีอ่านมากกว่าผู้ชายพูดอย่างง่ายๆอย่างนี้นะคะเราก็จึงหมั่นมานำเสนอสุภาพสตรีคนเก่งที่อยู่ทั่วโลกเลยคุณอ้อมไม่ว่าจะที่ไหนแต่ที่นี่เราเนี่ยไปยุโรปบ่อยๆเราก็จะเห็นคนสาวไทยเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปมากแล้วแต่ละคนเนี่ยเก่งขวนขวายแล้วก็มีความสามารถโดยเฉพาะคนนี้คุณพี่คนนี้หมายสนิทกับเธอไหมก็เรียกเธอว่าพี่แพมนะคนเราต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพราะเราอยู่เมืองนอกคุณอ้อมเขาจะไปบอกว่าคุณอ้อมคุณไหมฝรั่งเรียกงงมาก
4: เป็นออมนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะไปอยู่นู่นนะพี่ไหม
5: เออค่ะแล้วพี่สมัยพี่สมัยเนี่ยเป็นอะไรดีหรอคะ
4: พี่สมัย
5: ไม่รู้อย่าเรียกเพี้ยนกันแล้วกันนะคุณพี่กฤษสมพงษ์เนี่ยก็คงจะอ๋อชื่อแพมก็ละกันอย่างเงี้ยนะคะพี่เขาก็เลยเป็นพี่แพมพี่แพมของคนไทยในเมืองบาบวินเฟนนะคะเมืองที่อยู่ตรงจะเรียกว่าใกล้กลางเมืองของยุโรปเป็นเมืองที่สวยมากแล้วที่หมายเปรียบเทียบเธอเป็นดอกไม้นี่นะคะก็ถือว่าเป็นดอกไม้เป็นความภูมิใจของคนไทยเลยล่ะดอกเนี้ยนะคะเป็นดอกไม้ในต่างแดนดังคำพูดของท่านจริยวัฒน์สันตบุตรต้องเรียกว่าท่านเพราะท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินค่ะประเทศเยอรมนีที่ท่านได้กล่าวถึงคุณแพมเนี่ยคุณแพมนี่แหละคือทูตกิตติมศักดิ์ของประเทศไทยตัวจริงความเป็นไทยที่ฝังลึกอยู่ในตัวเธอผู้เนี้ยสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยและเมืองไทยได้

0: ากมายทีเดียวคนที่เขาเป็นตัวแทนประเทศไทยได้สวยงามเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรคุณอ้อมแบรนด์แอมบาสเดอร์เหรอแล้วอย่างลิซ่านี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับทูตกิตติมศักดิ์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นไม่รู้ละเนี่ยแหละที่เราเรียกตัวแทนลิซ่าเนี่ยสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นลูกสาวของชาติแล้วด้วยนะเธอก็ยังเป็นคนที่เก่งเนี่ยคุณแพมก็ไม่ได้ต่างอะไรจากผู้ที่ทำชื่อเสียงให้คนไทยเลยนะคะเราได้สัมภาษณ์เธอตั้งแต่ปี53คุณอ้อมตอนที่หนังสือเราไปที่ยุโรปบ่อยๆเนี่ยนะคะตอนนั้นจำได้เลยน้องต้องนักเขียนของเราก็ไปสัมภาษณ์เธอบอกว่าท่ามกลางอุณหภูมิหนาวเหน็บถึงขั้นติดลบในเยอรมนีหรือผู้สร้างผู้สมก็ได้พบและมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมคนหนึ่งเป็นสาวสวยเจ้าโรงแรมเนี่ยชื่อ Cluster Keller และเธอยังเป็นเจ้าของร้านอาหารลายไทยแต่เท่าที่หมายเธอได้เจอเธอเราก็ติดต่อกันตลอดนะคะแต่เท่าที่ได้เจอเธอเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเธอก็บอกว่าเหนื่อยแล้วเธอก็ทำเพื่อเมืองไทยมาเยอะมากแม้ว่าจะไม่เบื่อนะคะเบื่อได้ยังไงเธอแต่งชุดไทยสวยทุกวันคุณอ้อมอยู่ยุโรปแต่ไม่แต่งชุดหนาวนะคะไม่ได้แต่งชุดยุโรปสเวตเตอร์ใส่เสื้อใส่ถุงมือไม้ใส่ชุดไทยนี่แหละค่ะช
1: ุ
0: ดไทยผ้าไหมไทยทุกวันคุณอ้
1: อม
0: ยันอาทิตย์เลยเพราะร้านเธอเปิดทุกวันเธอก็อยู่ร้านหรือไม่ร้านกับบ้านเธอเนี่ยนะคะไอ้ความที่ต้องเดินจากบ้านไปร้านเธอขายวัฒนธรรมไทยค่ะแต่งชุดไทยเดินทั้งเมืองค่ะแล้วทั้งเมืองบาทลูเฟนค่ะคุณรู้จักเธอ ถึงกับได้รับรางวัลจากสมาคมสตรีไทยในประเทศไทยเลยค่ะที่ได้มอบรางวัลให้เธอเป็นตัวแทนหญิงไทยในต่างแดนที่สร้างคุณูปการสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งทั่วโลกเลยคุณอ้อมแม้ว่าเธอจะเป็นตัวแทนอยู่ที่เยอรมนีไหมจะเล่าไปเรื่อยๆนะคะคุณอ้อมขาตอนนี้2:45เอาละถ้าไม่จบวันนี้ไหมจะข้ามไปวันพุธเพราะไหมไม่สามารถจะแทรกวันอังคารได้วันประกันของเรา
1: เรื่องลี้ลับ
0: ค่ะอูร้านอาหารลายไทยของเธอเนี่ยนะคะในเมืองบาดวิงเซ่นเนี่ยแม้ว่าตัวเธอจะแต่งไทยแล้วเช่นกันค่ะร้านอาหารเธอก็จะไทยทุกกระเบียดนิ้วคุณอ้อมไปบ่อยช่วงสมัยก่อนที่หมายยังทำทัวร์เนี่ยนะคะบรรยากาศที่ร้านเขาอบอวลไปด้วยความเป็นไทยกับผ้าปูโต๊ะทุกอย่างจานช้อนส้อมเธอสั่งลายเบญจรงค์ไปจากเมืองไทยเลยค่ะร้านของเธอเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่หรูหราฟุ่มเฟือยอาหารไทยในเมืองนอกหมายเคยเรียนคุณอ้อมท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามันระดับคูซีนคือไม่ใช่ขายอาหารแบบทั่วไปนะอาหารไทยอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนเนี่ยบางร้านเนี่ยจัดหรูหราสวยงามเนี่ยระดับคูซีนคือระดับแนวหน้าของอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยนะคะคุณอ้อมนะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมองไปรอบตัวในเมืองนั้นก็พบว่าแขกที่เดินเข้ามาในร้านเนี่ยนะล้วนแต่เป็นฝรั่งผมทองแต่พอเข้ามาในร้านเนี่ยทุกคนจะไม่พูดฮัลโหลกูเตนมอร์เกนกูเตนทากอะไรเงี้ยสวัสดีตอนเช้าของวันเย็นเนี่ยของเขาเนี่ยเขาจะพูดคำนี้ทุกคนเลยคุณอ้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อเข้ามาร้านไทยอ่ะคุณอ้อมเนี่ย
1: น่ารักนะ
0: แล้วไม่เพียงเท่านั้นคงจะได้บรรยากาศร้านอันสวยงามปูพรมแบบไทยลายกนกลายไทยแล้วก็มีตุ๊กตายืนไหว้อยู่หน้าร้านจานชามผ้าอะไรต่ออะไรต่างๆยกเว้นแต่ตึกเท่านั้นถ้าคุณทำลายไทยไม่ได้เนี่ยนะเพราะเขาตามกฎหมายเขากำหนดเนี่ยนะเขาเดินเข้ามาในร้านเห็นเรายืนไหว้เขาก็ไหว้ค่ะไม่ใช่เช่นแล้วก็ไม่กูเต้นมอเก้นนะไม่ว่าจะไปร้านเขาก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะเราถามสบายดีไหมสบายดีค่ะอย่างนี้แทบจะทุกคนหยุดอ้อมฝรั่งในเมืองเนี้ยรู้จักเมืองไทยซะยิ่งแบบตั้งแต่ก่อนจะมาเมืองไทยด้วยนะคะแล้วก็เวลาหยิบเมนูสั่งอาหารนี่นะคะสมมุติว่าเราบอกว่าอะไรนะ drunken noodle เขาก็ไม่เรียก drunken noodle เขาก็พูดทับศัพท์เลยผัดขี้เมาก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยได้เลยคุณน้องก็ไปนี่หมายเหตุตาได้ยินกับหู
1: เราเป็นคนไทยอยู่ต่างแดนได้ยินคนพยายามพูดภาษาไทยมันก็ดีใจนะ
0: น่ารักน่าเอ็นดูนะคะแล้วเราก็อยากจะบริการเขานี่แหละค่ะคือการก็เป็นตัวแทนนะคะก็เป็นการขายอย่างหนึ่งของเมืองไทยบางทีเราก็คิดว่าที่นี่เยอรมันแน่เหรอเจ้าของร้านนะคะคือคุณสม

0: พงโพบอลหรือพี่แบมของใหม่เนี่ยนะคะก็บอกว่าไม่ต้องงงหรอกค่ะลูกค้าที่ร้านเนี่ยก็ชอบความเป็นไทยเหมือนกับดิฉันก็คือคุณแพมนี่แหละค่ะจะมากินอาหารไทยที่ร้านคนไทยก็ต้องหัดพูดภาษาไทยให้ได้บ้างแต่บางคนที่เนี่ยยิ่งกว่านั้นเดินเข้ามาถึงเขาก็รีบยกมือไหว้เจ้าของร้านก่อนเลยคือไหว้ดิฉันนะก็บอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นแล้วภูมิใจจนบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกจริงๆเลยนะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณแพมทำอย่างเงี้ยทุกวันโดยการแต่งตัวชุดไทยทุกวันแล้ว40-50ชุดเธอใส่ได้ไม่ซ้ำวันละค่ะคุณอ้อมใน1เดือนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเธอมีเยอะมากแล้วจนถึงกับที่คุณแพมเนี่ยได้รับเหรียญเงินซึ่งเป็นตราประจำเมืองจากนายกเทศมนตรีเมืองบาดวิมเฟนในฐานะที่เป็นผู้จัดเตรียมและประสานงานการแสดงดนตรีของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูคอรัสที่เอาไปแสดงจากเมืองไทยนะคุณแพมเธอก็จัดการทุกอย่างเรียกว่าว่าอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของไทยเธอเอาไปให้คนที่เยอรมันเขาได้รู้จักหมดเลยนะคะแล้วอีกอย่างในร้านเนี่ยของตกแต่งทุกอย่างในร้านเนี่ยล้วนเป็นของไทยรวมทั้งถ้วยชามเบญจรงค์หลากหลายรูปแบบเลยล่ะที่ชาวต่างชาติพอเห็นก็โอ้นี่มันทำด้วยทองจริงๆเหรอคุณพี่แพมเขาก็จะต้องอธิบายเนี่ยนะกว่าเขาจะได้มาแต่ละชิ้นเขาจะต้องใช้ผู้กันมาแต้มแต่งจานเบญจรงค์ไทยมันแต้มแต่งอย่างนั้นจริงๆคุณอ้อมไม่ใช่ว่าไปปั๊มลายออกมาจากเครื่องมือนะมันไม่ได้ไงคะนี่แหละเธอใช้อย่างนั้นทีเดียวต้องเรียกว่าระดับมิชลินนะคะคุณแพมเธอก็ประวัติของเธอเนี่ยคุณสมพงษ์โพบอลหรือคุณแพมเนี่ยนะคะเขาเป็นสมัยที่เราสัมภาษณ์เธอก็ยังสาวปัจจุบันเธอก็ยังสาวแหละไม่รู้กี่ปีเธอก็สวยขึ้นสัมภาษณ์เธอเนี่ยตอนนั้นเธออายุ58จนใหม่รู้จักพี่แพมจนทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วคุณอ้อมไปพูดตรงๆเลยว่าเป็นผู้หญิง70ที่ยังสวยอยู่อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะดูแลตัวเองดี
0: หน้าตาอารมณ์ดีความคิดดีมองบวกพูดอะไรก็บวกพูดคำหัวเราะคำอารมณ์แจ่มใสแล้วหน้าตาเธอก็เหมือนอดีตนางสาวไทยคนหนึ่งชื่อปีไหนก็จำไม่ได้คุณอ้อมเกิดไม่ทันหรอกปีหนึ่งที่เธอถูกปีคุณสรารัตน์รุ่งเรืองวงตอนนั้นคุณปูดำเนี่ยเธอก็ต้องหมายตาว่าเธอจะต้องได้เป็นหมายตาคือหมายถึงว่าสื่อมวลชนก็หมายตาเธอว่าต้องได้เป็นนางสาวไทยแต่กลายถูกม้ามืดอีกคนเนี่ยมาตัดไปเนี่ยนะคะชื่อนางสาวไทยชื่อคุณอะไรไม่จำไม่ได้แต่หน้าแบบพี่แพมนี่หน้าเหมือนนางสาวไทยคนนี้เลยเดี๋ยวหมายจำชื่อได้ไหมมาเล่าให้ฟังนะคะคุณพี่แพมเนี่ยหมายสัมภาษณ์เธอหนังสือเราสัมภาษณ์เธอตั้งแต่อายุ58ปัจจุบันเธออายุ70อะนะคุณอ้อมคิดดูเดี๋ยวถ้าเป็นคน70ที่ยังสวยมากอยู่เลยเนี่ยหมายก็งงกับความเป็นอะไรนะสาว2,000ปีของเธอนะเธอก็มาเมืองไทยปีละหลายหนแล้วก็มาเชื่อมความสัมพันธ์เอาคนฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยอธิบายว่าเมืองไทยดียังไงทุกคนเนี่ยที่หมายดูแลเนี่ยนะที่พี่แพมพามาเนี่ยก็จะลากเมืองไทยมาทุกปีบางคนก็เป็นระดับนักการทูตเป็นคนก็ระดับนายกเทศมนตรีอะไรของเมืองเนี่ยนะมานะคะอ่ะมาพูดประวัติพี่แปมต่อนะคะหญิงไทยวัย58ตอนที่เราสัมภาษณ์เธอเนี่ยจากตำบลขู่ซัดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษค่ะเธอเป็นสาวอีสานศรีสะเกษแต่เป็นคนเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคนศรีสะเกษต้องพูดหมายว่าน่าจะเขมรได้ด้วยนะพูดไทยพูดเขมรเนี่ยหรือพูดไม่ได้ก็ไม่ทราบในเวลาเจอพี่เข้ามาจะถามแล้วพูดเยอรมันเป็นไฟค่ะนะคะแต่ก็พูดด้วยสีหน้าปลื้มอกปลื้มใจว่าที่ร้านเธอเนี่ยเธอขายความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเธอทำอย่างนี้มาหลายสิบปีเธออยู่ได้เธอก็เรียกว่ารักทั้งสองประเทศเธออยู่ได้ดีเลยล่ะจากการที่เธอทำอย่างนี้นะคะเธอบอกว่าเธอมาจากเด็กหญิงบ้านนอกเรียนจบครอบแค่ป.4ไม่มีความรู้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันใช้ชีวิตอยู่กับการทำไร่ทำนานะคะแต่เธอต่อสู้กับความลำบากด้วยความพยายามค่ะคนที่จะสำเร็จมักจะเป็นคนอย่างนี้คุณอ้อมเธอต่อสู้มาด้วยความพยายามและความอดทนสมัยชอบคำนี้ที่สุดเลยคุณอ้อมใช้ทุกโอกาสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์
1: ค่ะ
0: ไอ้คำนี้มันเป็นคำที่ดีมากเลยและด้วยความที่ไม่แน่นอนของโชคชะตาบวกกับความใฝ่รู้ความขยันหมั่นเพียรเธอเลยทำให้วันนี้เนี่ยทำให้เธอได้กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารและกิจการโรงแรมที่เมืองบาดวิมเฟนเยอรมนีมีชีวิตอย่างสุขสบายจริงๆอ่ะที่เธออยู่เนี่ยมันสวยงดงามมากทั้งที่ตอนแรกเธอพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าชีวิตนี้มีแต่ตัว ไปแต่ตัวจริงๆนะคะหมายอยากจะจบไว้ตรงนี้ก่อน

0: ว่าตรงนี้เนี่ย 2:52 นาทีแล้วนะ
1: คะ
0: แล้วพรุ่งนี้หมายอยากจะมาเล่าเรื่องจุดเอามาลืนแล้วกันนะคะวันพุธก็แล้วกันจะมาเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของเธอที่เธอบอกว่าดิฉันก็คงจะเกินศูนย์มาไม่มากหรอกค่ะที่บ้านทำไร่ทำนาไม่ได้มีฐานะอะไรดิฉันเนี่ยก็เป็นลูกคนจนนี่แหละค่ะจากบรรดาพี่น้องตั้ง7คนแต่ละคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือสูงๆกันหรอกแต่เรามาอยู่จุดนี้ได้ยังไงก็อยากจะยกชีวิตของเธอเป็นตัวอย่างวันมะรืนวันพุธใหม่จะมาเล่าต่อค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: โอเคนะคะเดี๋ยวมาติดตามฟังกันนะคะชีวิตน่าสนใจแล้วก็มีหลายมุมเอาไปปรับใช้ได้นะคะพี่หมาย
0: ถูกต้องเลยค่ะคุณอ้อมค่ะ
1: ค่ะค่ะสวัสดีพี่กาแฟโบราณกับปลาท่องโกนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็พี่ชื่อหน้ารับประทานจังเลย
1: พี่สมบัติด้วยนะคะเอาวันนี้จะถามพี่หมายเห็นข่าวนี้ไหมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศตุรกีอ่ะเขาชอบการปั่นจักรยานแต่ปรากฏว่าต้องเจอกับมรสุมทางการเมืองอย่างไม่คาดคิดค่ะหลังจากที่ปั่นจักรยานมันก็ต้องใส่กางเกงปั่นจักรยานไหม
0: แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไหมมันรัดรูปไงพี่ไหมเขาบอกว่ามันไม่เหมาะ
0: เข้าใจแล้ว
1: ถูกปลดออกจากตำแหน่งเลยอ่ะ
0: โอ้ my god
1: เออกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์
0: ไม่
1: นะคะ
0: ไม่น่าจะเกิดในเมืองนอกนะเพราะเขาก็ใส่กันอย่างนี้ทุกทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: ใช่เหตุการณ์นี้ก็เกิดตั้งแต่17กรกฎาคมแล้วนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอาดาฮานนะคะชื่อเมมัตฟาติชิเชกรีนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอาดาฮานทางตะวันออกของตุรกีถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมตามพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยประธานาธิบดีเรเจฟแทยิปแอร์โดอานแม้ในคำสั่งจะไม่ได้ระบุเหตุผลของการปลดแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนักการเมืองบางส่วนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าคนนี้จากกรณีที่ท่านเนี่ยไปสวมกางเกงปั่นจักรยานรัดรูปในงานส่งเสริมกีฬาปั่นจักรยานและยังนำภาพดังกล่าวไปโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะสมาชิกพรรคฝ่ายค้านนะคะเขาก็บอกว่าการแต่งกายด้วยชุดรัดรูปเช่นนั้นไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่าอย่างนั้นนะคะพี่ไหมแต่ว่าเห็นบอกว่า
0: ท่านอายุเท่าไหร่เนี่ย
1: ดูจากรูปท่านก็ไม่ได้อายุเยอะมากค่ะพี่ไหมก็ต้องปั่นจักรยานมันก็ต้องใส่ชุดอย่างนั้นไหมล่ะ
0: ใช่
1: ไงอ่ะเออแต่ล่าสุดก็มีแคมเปญรวบรวมรายชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลคืนตำแหน่งให้กับผู้ว่าท่านนี้ซึ่งก็มีผู้ร่วมลงชื่อมากกว่าหมื่นคนแล้วนะคะผู้สนับสนุนบอกว่าก็ท่านเป็นคนที่ส่งเสริมกีฬาสำหรับกิจกรรมสำหรับเยาวชนด้วยแล้วก็ผลักดันการท่องเที่ยวด้วยจักรยานไม่มีเหตุผลอันสมควรที่จะต้องปลดเขาออกจากตำแหน่ง
0: คือ
1: พี่ใหม่ตุรกีนี่เขาก็ไม่ได้อย่างสมมติเอาเข้าใจถ้าเป็นประเทศมุสลิมอะที่ผู้หญิงต้องสวมฮิญาบใช่ไหมคะ
0: แต่ไม่ผู้ชายอะ
1: แต่ตุรกีนี่เขาใส่ไม่มีฮิญาบไม่ใช่หรือพี่ใหม่หรือมี
0: มีค่ะค่ะผู้หญิงเขาก็สวมกันแต่ไหมก็ไม่ได้ขอโทษเถอะบอกตรงๆว่าเขาก็ไม่ได้ใส่เคร่งครัดเหมือนอิหร่านหรืออาหรับประเทศอื่นๆเนี่ยนะคะแต่ตุรกีก็ต้องถือเป็นมุสลิมคันทรีเหมือนกันค่ะ
1: อ๋อเป็นมุสลิมคันทรีเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่มีศาสนาอื่นด้วยไหมคะพี่ไหม
0: เยอะค่ะเยอะค่ะคริสต์ค่ะพุทธอะไรก็เยอะแยะเลยค่ะ
1: ก็ถ้าเกิดในดูไบหรือว่าเกิดในตะวันออกกลางบางประเทศอ่ะอ้อมเข้าใจได้แต่อันนี้หลายคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
0: แล้วท่านก็เป็นผู้ชายนะท่านผู้ว่าคนนี้เนาะ
1: ใช่เป็นผู้ชายแล้วจากภาพนี้อ้อมก็มีความรู้สึกว่าท่านก็ใส่รัดกุมดีนะเออใส่เสื้อแขนยาวกางเกงรัดรูปซึ่งเป็นกางเกงจักรยานก็ไม่มีใครคิดอะไรไง
0: ค่ะ
1: เออแต่พรรคฝ่ายค้านนี่เขาก็เล่นอย่างนี้เลยเนาะเออตลกมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องแปลกๆนะคะซึ่งมันก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมอะไรหลายอย่างด้วยนะพี่ไหมบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในปัจจุบันกฎหมายต่างๆของแต่ละประเทศก็มีความต่างกันด้วยเรารู้ไว้เราก็จะได้เป็นความรู้เวลาเราไปเที่ยวในประเทศต่างๆด้วยนะคะเอาไปที่มาเลเซียค่ะมีเวลาอีกนิดนึงมาเลเซียเนี่ยมีหนุ่มคนนึงเขาแชร์ประสบการณ์สุดแย่เลยหลังจากเขาอ่ะพี่ไหมเคยเป็นไหมว่าบางทีเราคิดงานอ่ะเราก็เหมือนทำสมาธิเหมือนหลับตาไปด้วย
0: คิดค่ะคิดตลอด
1: เออหลับตา
0: ตลอดไม่ได้คิดตลอด
1: บางทีมันก็พักสายตาแล้วก็บางทีเขาทำสมาธิคิดงานด้วยการหลับตาแต่ปรากฏว่าชายคนนี้โดนใบเตือนจากออฟฟิศค่ะบอกว่าหลับในที่ทำงานคุณกระทำผิดหัวหน้าบอกว่าเธอหลับในที่ทำงานนะเธอต้องได้รับโทษนะคะพนักงานชาวมาเลเซียคนหนึ่งเนี่ยซึ่งทำงานกับบริษัทแห่งนี้มาถึง12ปีออกมาบอกประสบการณ์ผ่านโพสต์นิรนามอันหนึ่งนะคะหลังจากเขามีการเปลี่ยนตัวกรรมการผู้จัดการโดยบอกว่าชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยก็เปลี่ยนจากหน้ามือจนเป็นหลังมือจนกลายเป็นฝันร้ายไปเลยนะคะเขาบอก

0: ว่าผู้บริหารคนใหม่มีสไตล์การบริหารแบบไมโครแมเนจเมนต์นะคะหรือว่าการควบคุมงานทุกรายละเอียดทำให้พนักงานแทบไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นแล้วถูกคาดหวังให้เชื่อคำสั่งโดยไม่มีข้อโต้แย้งนะคะ
1: อ๋อ
0: พนักงานเขาก็บอกว่านับตั้งแต่ผู้บริหารคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยเขารู้สึกหมดกำลังใจมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังได้รับใบเตือนถึง2ครั้งจากเรื่องที่มองว่าเป็นความผิดเล็กน้อยนะคะเขาบอกว่าคุมทุกเรื่องเลย

0: ขายอ่ะพอเข้าใจได้การบริหารหรือแม้แต่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆภายในสำนักงานทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดันนะคะเขายังสังเกตว่าบริษัทจัดสวัสดิการให้กับผู้บริหารชาวต่างชาติอย่างครบถ้วนทั้งค่าที่พักค่าเดินทางค่าเล่าเรียนของบุตรแต่เขากลับบอกว่าพนักงานเนี่ยมีผลบอกเหมือนกันว่าบริษัทเนี่ยผลประกอบการไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายขายคุณจะต้องขายให้ได้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ที่เขาถูกเตือนล่าสุดก็คือหลับตานี่แหละพี่ไหมเขาคิดงานอยู่ก็โดนใบเตือนเลยบอกว่าหลับในที่ทำงานนะคะ
1: ไม่อารมณ์อร่อยเลยแล้วก็
0: ใช่
1: แปลเจตนาเขาผิดนะคะเนี่ย
0: ใช่โอ้แบบนี้ต้องช่วยกันประท้วงนะพี่ไหมเนาะ เขาก็ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีการแก้ไขยังไงตอนนี้พนักงานก็อยู่ในความกดดันอย่างมากกับบริษัทนี้ก็ไม่รู้ชื่อแหละนะคะก็เขายังไม่ได้เปิดเผยออกมานะคะแต่อาจจะมีจริงๆแหละผู้บริหารในรูปแบบนี้นะพี่ใหม่เนาะมาเป็นมาก
1: เครียดอย่างนี้แล้วจะทำงานยังไงเนาะคะใช่ไหมคะ
0: สิก็กดดันกันไปหมดแล้วนะคะเอาก็ยืดหยุ่นนะคะการทำงานในภาวะแบบนี้เวลาหมดแล้วค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม On Radio

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกดัชนีอุตสาหกรรมมิถุนายน69หดตัว 3.1% และไตรมาส2หดตัว 1.79% นายสุภกิจบุญสิริผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอเปิดเผยว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569อยู่ที่ระดับ 94.99 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยมีอัตราการใช้กำลังผลิตอยู่ที่ร้อยละ 57.61 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเลียมหดตัวประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าขนส่งมีความผันผวนโดยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไตรมาส2ปี2569อยู่ที่ระดับ 95.96 หดตัวร้อยละ 1.79 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57.47อย่างไรก็ตามดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน2569ยังมีแรงสนับสนุนสำคัญจากอุปสงค์ภายในประเทศที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นซึ่งได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและลดค่าครองชีพของภาครัฐภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสสอ.ประเมินว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงและช่องแคบบับเอลบันเดบจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการขนส่งสินค้าต้นทุนโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานของภาคอุตสาหกรรมไทยดังนั้นเพื่อรองรับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ดังกล่าวผู้ประกอบการควรเร่งบริหารความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยกระจายแหล่งวัตถุดิบและตลาดส่งออกลดการพึ่งพาประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวลกรมศุลกากรกวาดล้างสิ่งของผิดกฎหมายภูเก็ตยึดยาบ้าไอซ์มูลค่ากว่า25ล้านบาทนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรขานรับนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรภาคที่5นำกำลังเข้าตรวจสอบพัสดุพันธุ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพบพัสดุพันธุ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้นผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าซุกซ่อนอยู่

0: อยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์เม็ดแอมเฟตามีนลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวม 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ประมาณกว่า25ล้านบาทเข้าข่ายความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจภาค5ชวนตำรวจ159สผ.งดเหล้าบุหรี่ตลอดพรรษา90วันพานุเมธตันรักษารายงานค่ะ
1: ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ตำรวจภูธรภาค5ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือเปิดแคมเปญงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันภายใต้โครงการตำรวจภูธรภาค5งดเหล้าเข้าพรรษาลดอบายมุขสร้างสุขให้สังคมโดยพลตำรวจโทกิตตาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่จะตอบสนองต่อมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติและสอดคล้องกับนโยบายบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปี2569ด้วยถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อวิชาชีพข้าราชการตำรวจช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวป้องกันอุบัติเหตุและนำความสุขมาสู่สังคมสำนักงานเครือข่ายองค์กรก้อนเล่าก็เผยว่าผลลัพธ์จากการดำเนินการมาตลอด3ทศวรรษเรื่องของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาโดยปี2567ที่ผ่านมาก็มีความสำเร็จชัดเจนมีผู้เข้าร่วมทั้งประเทศกว่า13ล้านคนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กว่า10,000ล้านบาทความร่วมมือกับตำรวจภูธรภาค5ครั้งนี้ก็จะใช้นวัตกรรม5ชอช้างคือชวนช่วยชมเชียร์และเชิดชูให้กำลังใจเป็นต้นแบบค้นหาตำรวจหัวใจหินที่จะสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด90วันซึ่งทางตำรวจภูธรภาค5ได้มีการประสานสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ภาคเหนือ159แห่งเข้าร่วมภารกิจดังกล่าวพันเวทตันรักษาสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: สิริหน้าก
3: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่
2: ผู้ปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระวันวรรุธรู้ลึกทุกความ

0: เคลื่อนไหวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโอกาสใหม่ๆพร้อมเชื่อมไทยสู่ประชาคมอาเซียนและก็เรื่องใกล้ตัวที่คุณไม่ควรพลาดฟังแล้วรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่อัปเดตครบในที่เดียวติดตามได้ในรายการ Good Morning ASEAN เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 7:30 นแล้วคุณจะรู้ว่าแม้โลกหมุนไหว Good Morning ASEAN ก้าวทันและอยู่ใกล้กับเรากว่าที่คิดแล้วพบกันนะคะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าบัตรวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังแบบนี้เช่นเคยนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากรับฟังผ่านหน้าแฟนเพจของเราก็ทำได้นะครับที่ MCOT News FM 100.5 นะครับก็ไลฟ์สดภาพสดอยู่ณขณะนี้แล้วนะครับเช่นกันนะครับรวมถึงจะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ผ่านช่องทางที่หน้าแฟนเพจของเรา MCOT News FM 100.5 ก็ได้เช่นกันด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางของ LINE นะครับMCOT News นะครับก็เป็นอีกช่องทางที่พูดคุยกันมาได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวนะครับแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เชื่อมคุณผู้ฟังให้ใกล้ชิดกับเราชาว MCOT อสมทกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฟังวิทยุของเราได้ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect นั่นเองนะฮะเข้าไปที่เมนูวิทยุนะครับแล้วก็เลือกช่องของ FM 100.5 นะครับก็จะรับฟังรายการต่างๆของ FM 100.5 รวมถึง MCOT ไขปมคนในข่าวได้ด้วยเช่นกันนะครับ ขออภัยนะครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ต้องมีอาการไอแบบนี้เข้ามารบกวนนะครับขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของแวดวงทางการเมืองส.ส.ส.ว.มีเรื่องกันเยอะแยะมากมายแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านส.ว.บ้างนะครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าข่าวของการหัวสวก็ยังเป็นอยู่ในประเด็นเราคุยกันมาหลายครั้งสำหรับไขปมคนในข่าวนะครับว่าการหัวสวเองเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันจะไปถึงจุดไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ล่าสุดเนี่ยเรียกว่าดุเดือดมากจริงๆนะครับยิ่งทางฝั่งไอลอเองรวมถึงภาคของฝ่ายค้านเองก็เล่นเรื่องนี้หนักเช่นกันนะครับจนนำมาสู่ไขปมคนในข่าวในวันนี้ครับยิ่งชีพไอรอท้าชนภูมิใจไทยนะครับปมเดือดหัวสวเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคุยเรื่องนี้กันกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักคุณนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
4: สวัสดีครับคุณโอ๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: ครับผมอาจารย์ครับก็โอ้โหดุเดือดตลอดไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วนะตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยดุจริงๆดุจนถึงขั้นที่ว่าต่างจะต้องจ้องจะฟ้องกันไปจ้องจะฟ้องกันมาอาจารย
4: ์คือ เรื่องนี้มันถูกเปิดกลับเข้ามาอีกนะฮะ
3: ครับอาจารย์
4: คือหมายความว่ามันก็ดูมันเงียบไปนะฮะ
3: ครับ
4: พอจริงเรื่องเสาหัวเสาวอที่พูดถึงกันเนี่ยมัน2ปีแล้วนะ
3: ครับผม
4: เพราะว่า
3: เลือกสว
4: มันก็ตั้งแต่ตั้งแท่นกันขึ้นมาต
3: ั้
4: งแต่ที่เรามีสมาชิกวุฒิสภาและจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องของการหัวสวเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาตัดสินกันได้ว่าการดำเนินคดีเนี่ยใครมีสิทธิ์จะจำได้ไหมตอนเมื่อตอนที่เริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยก็คือทุกคนก็จะบอกว่าอกต.เป็นผู้ที่มีหน้าที่ตัดสินว่ามันหัวหรือไม่หัวถูกไหมครับหมายถึงว่าจะส่งเรื่องนะว่าจะหัวหรือไม่หัวเพราะว่าในแง่ของการเลือกตั้งเนี่ยกกต.เป็นผู้รับผิดชอบถูกไหมฮะส แต่แล้วก็มีข้อถกเถียงว่าไอ้แต่ไอ้เรื่องกรณีอย่างนี้มันไม่ใช่

0: ให้มันไม่ใช่เรื่องของการเลือกว่าไอ้การกำหนดว่ามันเป็นการเลือกตั้งโดยที่ผู้ที่รับผิดชอบกกต.ตอนนั้นเพราะว่ามันมีเข้าข่ายของเส้นเงินมีเรื่องของการอะไรเหมือนคล้ายๆไปรวมหัวกันเหมือนอั้งยี่อะไรเงี้ยนะทำนองนั้นเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก็มีการพาดพิงเข้าไปว่าสุดท้ายเนี่ยผู้ที่เข้ามามีส่วนในการดำเนินคดีเรื่องนี้ได้ก็คือ DSI จับได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยที่มีการถกเถียงกันอยู่เนี่ยนะครับว่ากกต.มีหน้าที่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะเอา DSI เข้ามามีส่วนด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหต้องในที่สุดก็ส่งเขาเรียกอะไรไปตีความกันนะสุดท้ายปลายทางก็คือก็พบว่ามันก็แยกกันเป็นเขาเรียกว่าแยกทางเดินกันไปกกต.ก็ไต่สวนไปในส่วนของคุณสมบัตินะครับหรือว่าการดำเนินการของการได้มาซึ่งกันเป็นสว.ถูกไหมครับส่วน DSI ก็ไปทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของไอ้คดีเส้นเงินนะเอาเงินไปจ่ายให้ได้ค่าตอบแทนแล้วนำมาซึ่งผลของการเลือกตั้งสว.ที่เป็นไปตามโพยตามอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็แยกส่วนกันถูกไหมฮะอันนี้ในที่สุดมันเรื่องมันถึงได้เดินออกมาได้ตอนแรกเนี่ยมันไปกึกกักก็อยู่ตรงนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วตอนช่วงนั้นเราก็จะจำได้ว่ามันขึ้นอยู่กับคนที่กลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีโดยพิยิ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะเพราะว่าก
1: ระ
0: ทรวงยุติธรรมนี้จะดูแลเรื่องดีเอสไอจำได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งมันมีเรื่องไปร้องเรียนเลาะเรื่องนำส่งเข้าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าดีเอสไอเข้ามาเขาเรียกอะไรเข้ามาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ด้วย
1: ครับผม
0: นะแล้วสุดท้ายปั๊บเนี่ยแล้วตอนนั้นคุณทวีสอดส่องเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติว่าให้คุณทวีหยุดปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในส่วนที่ควบคุมดีเอสไอจำได้ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับนะฮะก็คล้ายๆว่าเพื่อจะได้ไม่มาสั่งการดีเอสไอเกี่ยวกับเรื่องของการทำคดีนี้นะฮะแต่สุดท้ายปลายทางตอนนี้ก็ถอนเรื่องนั้นไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะฮะหมายความว่าคุณทวีก็ไม่ได้ถูกพ้นให้พ้นหน้าที่อะไรใจอย่างไรแล้วตอนนี้ก็จบไปแล้วนะเรื่องนั้น
1: ครับอาจารย
0: ์คือมันสลับไปสลับมาตรงเนี้ยมันปวดหัวมากตอนช่วงนั้นเนี่ยไม่
1: ตก
0: ล
1: ง
0: นะฮะมันกว่าจะเดินหน้ามาได้ว่าจะเอายังไงกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยนะครับทางดีเอสไอก็ว่าไปได้แล้วไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคแต่ส่วนกกต.เองเนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาเพราะวันเวลาที่ผ่านไปปั๊บแล้วเราก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ว่ากกต.ค่อยๆเปลี่ยนตัวคนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะฮะหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยมันก็หมดไปตามวาระครบอายุ70นะฮะตามวาระในต่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการสรรหาแล้วก็มีการรับรองกกต.ใหม่เข้ามาทดแทนตอนนี้กกต.มีทั้งหมด7คนด้วยกันถูกไหมครับและมาถึงวันนี้มันกลายเป็นว่ากกต.ชุดใหม่ซึ่งเกิดจากการรับรองของสว.ชุดนี้สว.ชุดที่ถูกกล่าวหาว่าเรื่องหัวเนี่ยนะครับ
1: ครับอาจารย์
0: เป็นผู้รับรองเข้ามากลายเป็น4คนเข้าไปแล้ว
1: ใช่
0: นั่นหมายความว่าวันเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเสียงส่วนใหญ่ของกกต.วันนี้กลายเป็นกกต.ที่ได้รับการรับรองมาจากสว.ซึ่งก็เป็นสว.ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสว.ที่มาจากการหัวเนี่ยนะครับฟังแล้วมันเป็นงูกินหางไหมล่ะถูกไหม
1: มันก็ต้องเป็นงูกินหางอยู่แล้วเพราะว่ามันกกต.สว.เองก็มีหน้าที่ในการรับรองในหลายๆองค์กรอิสระได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ใช่มันก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ต่อไปเพราะในขณะที่คดีวัวสวอมไม่จบไงถูกไหมฮะมันยังไม่ตัดสินว่าจะเอายังไงไม่ได้ถูกคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันยังไม่ถึงศาลไงถูกไหมฮะเรื่องมันยังไม่ถึงศาลมันยังอยู่ที่แค่กกต.ตนเองแล้วในรายละเอียดเนี่ยก็คือกกต.ก็ตั้งนะคณะอนุกรรมการขึ้นมานะชุดแรกเลยเขาเรียกว่าอะไรนะคณะอนุกรรมการชุดที่26
1: ก็
0: เราคงจะจำได้
1: จะถึง30แม่อาจารย
0: ์ไอ้ไม่จริงจริงมันมีเขาตั้งเอาไว้เป็นชุดๆแล้วก็ให้เลือกมาใช้ไงฮะเพราะว่าในการพิจารณานี่เขาจะมอบหมายให้เป็นชุดๆไปว่าจะให้ชุดไหนเป็นคนทำเรื่องอะไรนะฮะนี้เป็นต้นชุดที่26เนี่ยส่วนใหญ่มีเขาเรียกว่ามีอนุกรรมการอยู่ทั้งหมด20คนนะชุดที่26เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานแล้วก็เป็นข้าราชการประจำของกกต.เองนี่แหละนะฮะ

0: แล้วก็จะมีดีเอสไอเข้าไปร่วมด้วยเพราะว่าการพิจารณาเรื่องนี้เขาก็มองว่าดีเอสไอมีส่วนเข้ามาทำด้วยแล้วก็ให้ดีเอสไอเป็นคนเข้ามามีส่วนด้วยในขณะที่ดีเอสไอก็ไปเดินเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของไอ้คดีเส้นทางเส้นเงินไอ้พวกอะไรอ้างยี่นะการรวมตัวกันเนี่ยนะในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ว่าไปถูกไหมครับและขณะเดียวกันให้ดีเอสไอเข้ามาร่วมตรงนี้ด้วยโดยมีคุณชนินน้อยเล็กซึ่งเป็นรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานนะฮะโอ้ใช้เวลาประชุมกันอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวนะฮะหลายครั้งมาก
1: ครับ
0: แล้วสุดท้ายปลายทางก็ชี้มูลความผิดอันนี้หมายถึงอนุกรรมการชี้มูลความผิดเนี่ย
1: ครับ
0: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวกกต.เนี่ยทั้งหมด229คนนะคุณจะจำได้นะตัวเลขเนี้ย229คนซึ่งใน229คนเนี่ยนะครับเป็นสวซะ138คน
1: ครับ
0: นะเป็นสวปัจจุบันนี่แหละนะฮะสวมีทั้งหมด200คนนะฮะอันนี้นี่เราไม่ได้พูดถึงที่เสียชีวิตไปนะเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน200นะฮะ138คนเป็นถูกชี้มูลความผิดเนี่ยอยู่ในนี้และบุคคลในเครือข่ายความหมายคือว่าบุคคลในเครือข่ายก็มุ่งเน้นเข้าไปที่นี่แหละพรรคภูมิใจไทยที่เราพูดถึงนี่แหละนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถูกระบุมาเลยอีก91คนนะรวมแล้วเป็น229คนแล้วคุณโอคะชื่อเนี่ยมันถูกปรากฏออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยว่า229คนนี้เป็นใครถูกไหมครับ
1: ครับอาจารย
0: ์พูดง่ายๆว่ามันถูกกำหนดมาแล้วชื่อใน91คนเนี่ยก็มีชื่อ9คนที่นะครับที่ทางคุณยิ่งชีพไอรอเนี่ยเป็นคนเอามาเปิดชื่อเนี่ยนะฮะมันก็ถูกอยู่ในกลุ่มนี้แหละถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นชื่อใหม่อะไรหรอกก็อยู่ใน91คนนี้แหละถูกไหมครับเพียงแต่ว่าคุณยิ่งชีพเนี่ยเขาดึงเฉพาะคนที่อะไรนะเป็นคนสำคัญนะเป็นตัวมีแสงเนี่ยอยู่ในคณะรัฐมนตรีด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มีตำแหน่งแห่งหนมันก็เลยดูเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับแต่ความจริงแล้วใน229คนเนี่ยถูกประกาศเชื่อมาหมดแล้วถูกไหมครับได้ถูกเปิดเชื่อมาเรียบร้อยก็ชี้มูลไปเสร็จแล้วว่าดำเนินรายการดำเนินงานกันเลยโอ้โหตอนนั้นก็โอ้โหอะไรสืบสวนส
1: ั
0: มภาษณ์กันใหญ่เลยนะฮะไปอะไรอ่ะซักถามหาพยานกันอุตลุดไปหมดนะครับคงจะจำได้เรื่องนี้ถูกไหมฮะไปลงพื้นที่หาเพื่อนกันแม้กระทั่งคนที่เป็นสวสำรองก็เข้ามาให้ข้อมูลด้วยถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วรวมถึงคนที่อะไรอ่ะเกี่ยวข้องอ่ะนะฮะถูกเข้ามาสอบถามกันแล้วเขาพบว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องโอ้โหเยอะเลยนะประมาณสัก80,000หน้าได้นะฮะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็มีการสรุปผลออกมานะครับประมาณสัก900หน้าซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับอันนี้ก็คือถ้าพูดในหลักการก็คือมันเหมือนอนุไต่สวนได้ชี้มูลไปแล้วว่ามันมีความผิดจริงนะฮะ229คนแต่การที่อนุทำอย่างนี้มันต้องไปตัดสินสุดท้ายอยู่ที่กกต.ชุดใหญ่7คนเพราะโดยกฎหมายแล้วเนี่ยอนุก็มีหน้าที่ไต่สวนเสร็จแล้วก็ชี้มูลแล้วก็ส่งไปแล้วก็ตัดสินสุดท้ายมันไฟโนไปอยู่ที่กกต.ทั้ง7คนแต่การหาเป็นเช่นนั้นไม่ก็คือกกต.ทั้ง7คนก็ไม่ได้เอาผลสรุปนะครับการชี้มูลของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26เนี่ยไม่ได้เอาตัวนี้ก็ตั้งชุดใหม่ขึ้นมาอีกขึ้นมาเป็นก็เรียกอะไรขึ้นมาชี้ขาดอ่ะนะฮะเป็นก็เรียกว่าอนุกรรมการชุดที่36นะฮะเพิ่มขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะครับอนุกรรมการชุดที่36นี้ประกอบด้วยเป็นบุคคลภายนอกที่กกต.นะครับใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อเข้ามารวม7คนด้วยกัน
1: อืมครับอาจารย
0: ์ใช้ชื่อภายนอกนะฮะเข้ามานะครับ7คนด้วยกันแล้วก็มาทำงานอยู่ประมาณสัก3เดือนได้นะฮะแต่ตอนหลังนี้ก็มีการขอขยายไปเป็น5เดือนนะฮะก็น่าจะประชุมมาสัก10ครั้งได้มั้ยฮะพูดง่ายๆว่าประชุมน้อยกว่าชุดที่26นะครับแล้วสุดท้ายปลายทางก็มีมติยกคำร้องนะยกคำร้องว่าที่คณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ยชี้มูลว่ามีความผิด229คนเนี่ยแต่อนุวินิจฉัยเขาเรียกอนุกรรมการวินิจฉัยหน้านี้นะฮะให้ชี้มูลว่าสรุปว่าลงมติในเสียง5-2 7คนเนี่ยลงมติ5-2ว่าให้ยกคำร้องนะยกคำร้องทั้ง229ราย
1: ครับ
0: นะแต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่ถูกเอามาแจ้งอะไร ว่ามันมีความต่างใน

0: คือพูดง่ายว่าการลงมติเนี่ยมันเป็นคนละด้านกันเลยทั้งสองอนุกรรมการเนี่ยคนละด้านกันเลยสรุปก็คือคณะอนุกรรมการไต่สวนเราเรียกอนุกรรมการไต่สวนชุดที่16เนี่ยนะครับมีมติชี้มูลนะฮะว่าให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายส่งเรื่องไปยังศาลนะครับ
1: คร
0: ับ นะให้กกต.เนี่ยกกต.ชุดใหญ่เนี่ยนะครับส่งเรื่องไปยังศาลในขณะที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36นะครับลงมติด้วยเสียงข้างมาก5ต่อ2เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไม่มีมูลความผิดและเสนอให้กกต.ยกคำร้องก
1: ็
0: จะพบว่ามันออกมาคนละด้านเลยทั้งสองคณะนี่นะครับ
1: คนละความเห็นเลย
0: คนละความเห็นแล้วเรื่องไอ้เผือกร้อนก็เลยมาตกอยู่ในมือของกกต.ชุดใหญ่7คน
1: ก็จริงๆก็ต้องเป็นบทบาทหน้าที่ของกกต.ชุดใหญ่หรือเปล่าจ๊ะ
0: แต่ในหลักการมันต้องให้มีชุดเล็กมาก่อนนะอันนี้มันก็ต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้ว
1: เหมือนอย่างเชิงหาความเห็นเน
0: า
1: ะ
0: นั่นแหละความเห็นแล้วเสร็จแล้วกกต.ชุดใหญ่ก็มีความเห็นว่าจะเอายังไงก็ได้ใช่ไหมก็เอานะความเห็นหรือรายละเอียดหรือนะข้อเสนอมาจากคณะไต่สวนเนี่ยมาพิจารณาและขณะเดียวกันมันก็มีคณะวินิจฉัยซ้อนเข้ามาอีกเนี่ยนะฮะซ
1: ึ่
0: งอันนี้มันก็เป็นคำถามไงฮะเพราะว่ามันก็มีความสงสัยเพราะในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยกกต.ไม่ค่อยทำอย่างนี้นะฮะหมายความว่ากกต.ก็ถ้ามีอนุไต่สวนอย่างไรเนี่ยเสนอขึ้นมากกต.ก็จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินเองว่าจะเอาอย่างไรถูกไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยกกต.ดันมีอนุขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะฮะเป็นชุดวินิจฉัยขึ้นมาเป็นชุดที่36มันก็เลยทำให้อีหลักอีเหลือเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ก็ยังไม่รู้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่ทั้ง7คนเนี่ยจะมีมติไปอย่างไรอันนี้ก็เผือกร้อนไปอยู่ที่เขาแล้วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ในเกณฑ์น่ะตอนนี้เขาก็บอกเขาทำงานอยู่แล้วเรื่องมันก็เงียบไปไงเรื่องมันก็เงียบไปเพราะว่ามันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าทางดีเอสไอเขาก็ทำไปเรื่อยๆดีเอสไอก็ไม่ได้เร่งร้อนเพราะว่าพอรัฐบาลเปลี่ยนนะพูดง่ายๆเนี่ยมันก็ทุกคนก็รู้อยู่พอเปลี่ยนปั๊บนี่คนที่มาควบคุมดีเอสไอเป็นใครอันนี้เราก็คงเห็นอยู่แล้วล่ะ
1: ก็มีชื่อบุคคลอยู่
0: เขาก็ไปตามเส้นทางเขาแล้วดีเอสไอก็คงจะมีงานเยอะด้วยมั้งไปอย่างอื่นด้วยนะไอ้เรื่องนี้ก็ทำไปตามเรื่องเนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: แต่คนก็จับตาดูแล้วกกต.นี่มันจะกูจะชี้มูลเมื่อไหร่เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะว่าสองงานนี้นะครับมันไปคนละทางกันแล้วตกลงกูจะเอายังไงกูจะสรุปยังไงจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้อง
1: เอาอย่าง
0: ก็ว่าจะเชื่อตามอนุวินิจฉัยชุดที่36คือยกคำร้องไปเลยเลิกไปเลยจบเลยตัดจบไปเลยนะแล้วมันก็ถูกเยี่ยไปแล้วการที่ทางนะครับคุณยิ่งชีพจากไอลอเนี่ยเอาเรื่องนี้มานำเสนอเขาเรียกประธานวิปฝ่ายค้านนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดสองไอขึ้นมาไงฮะไอหนึ่งก็คือไอรอไอสองก็คือไอติมถูกไหมครับ
1: ไอติมทางฝั่งประชาชนพรรคประชาชน
0: พรรคประชาชนก็คือคุณพริษฐ์นั่นแหละนะฮะสองไอมันก็เลยเสียงเลยดังขึ้นมานะครับมันไอมันเสียงคนไอนะฮะมันเลยดังขึ้นมาก็เลยแล้วก็ไปโยงนะครับคุณนะโดยตั้งแท่นขึ้นมาก่อนแถลงข่าวขึ้นมาเลยล่ะนะคุณยิ่งชีพเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับแถลงข่าวมาเลยว่ามี9คนเนี่ยเกี่ยวข้องเลยนะซึ่งความจริงก็อย่างที่บอกแล้วว่า9คนนี้ก็ถูกระบุชื่ออยู่แล้วใน229คนเนี่ย
1: ก็มีอยู่ในช
0: ื่อแต
1: ่
0: ตอนที่มันเปิดชื่อมา229คนไม่มีการฟ้องร้องอะไรนะตอนนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นการเรียกว่าชี้มูลโดยคณะอนุกรรมการของกกต.ถูกมั้ยฮะแต่คราวเนี้ยเปิดชื่อออกมาปั๊บเนี่ยตั้งแต่อะไรอ่ะมีชื่อ9คนจะประกอบไปด้วยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดชื่อของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกออกมาเปิดชื่อคุณพลดอนปริศนานันทกุลนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาคุณกรวีปริศนานันทกุลพี่น้องกันเนี่ยนะอันนี้เป็นส.ส.อ่างทองแล้วก็เป็นประธานวิปรัฐบาลเปิดชื่อของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาคุณณพินทรศรีสารพางนะครับอันนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดชื่อของคุณพิชัยชุมภูพลเป็นส.ส.สุราษฎร์ธานีคุณสุประชัยโพสุขอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมารวม9คนเท่านั้นเองแหละครับมันก็เลยเป็นเรื่องเลยทีนี้ร้อนเลยถูกไหมครับร้อนขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้มันเหมือน

0: ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของหัวสวเพราะเรื่องมันก็ดูเงียบๆไปพอเปิดเรื่องขึ้นนี้ขึ้นมาแล้วคุณไอติมก็มารับเรื่องในการที่จะพิจารณาว่าจะเอาเรื่องนี้เข้ามาอภิปรายในสภานะฮะเพื่อถามความคืบหน้าแล้วโดยมายิ่งก็เป็นการกดดันไปยังกกต.ว่าขอให้นำส่งนะครับส่งสารนะพูดง่ายๆส่งสารนะฮะอย่างที่เป็นต้นเนี่ยนะครับขอให้ส่งสารแล้วการตัดสินจะออกมาเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ดุลพินิจของศาลแล้วแหละถูกไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องก็เลยทีนี้คนก็เลยมองว่าเอาแล้วทั้ง9คนที่ถูกเปิดชื่อมาเนี่ยจะฟ้องไอลอไหม
1: ฟ้องไหมอาจารย
0: ์ก็นี่ไงแต่ละคนก็ไปถามบอกฟ้องแน่นะตอนแรกเนี่ยคุณอนุทินนี่ก็คุณอนุทินนี่ก็ดูเหมือนก็ประกาศตัวมาชัดเจนว่าฟ้องนะในล่าสุดก็พูดว่าฟ้อง
1: ท่านหมอท่านคุณอนุทินบอกว่าคุณอนุทินบอกว่าโดนผลกระทบนี้มาระยะเวลาหนึ่งแล้วเคยเตือนเคยชี้แจงไปแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาแบบนี้อีกท่านจึงบอกว่าครั้งนี้คงไม่ไหวแล้วคงต้องฟ้อง
0: ก็ฟ้องก็คิดว่าฟ้องนะเพราะว่าบอกว่าจะให้ทนายนะฮะแล้วก็สัญญาณก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าจะฟ้องตอนไหนหรืออะไรก็ต้องรอเวลาหน่อยเพราะมงคลทำสำนวนฟ้องอยู่อะไรเงี้ยนะฮะ
1: ใช่คร
0: ับแต่คนที่ไปฟ้องแล้วก็รู้สึกเป็นคุณสุขสมรวยใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้ไปฟ้องที่อะไรอ่ะที่จังหวัดของเขาอ่ะนะ
1: พื้นที่ของเขาเลยนะ
0: คร
1: ับอำนาจเจริญ
0: อำนาจเจริญนะซึ่งก็หมายความว่าแล้วแต่ละคนก็ไปกระจายฟ้องที่พื้นที่ต่างๆนี่ก็ยังนึกไม่ออกว่าคุณยิ่งชีพจะแยกตัวยังไงนะฮะก็คงจะโดนหลายจุดเหมือนกันแหละนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคุณพาราดอนนี่ล่าสุดก็ทำท่าจะฟ้องอีกนะฮะคุณทรงศักดิ์ทองศรีก็เปลยออกมาแล้วว่าน่าจะคือทั้งหมดเนี่ยฝ่ายกฎหมายโดยคุณสุภชัย
1: แปรผสม
0: คุณไม่ใช่โพสุตอนนี้เป็นสุภชัยที่อะไรอ่ะบางนะฮะเดี๋ยวนะ
1: จับ
0: สุภชัยอะไรนะมันสองสุภชัยชื่อเหมือนกันเนี่ยนะปรากฏว่าก็ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลทางด้านกฎหมายเนี่ยนะก็ประกาศชัดเจนว่าจะฟ้องโดยยิ่งมีผล
1: คุณสุภชัยใจสมุทร
0: ใจสมุทรนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ในฐานะที่มีผลกระทบกับพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ก็ประกาศว่าจะฟ้องถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ส่วนคุณสุภชัยโพสุก็ไม่ได้พูดออกมาเพราะว่ารู้สึกยังโดนตัดสิทธ
1: ิ์
0: ต
1: ั
0: ดสินนะฮะตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็คงไม่ได้ออกมาอะไรมากมายแต่ว่าคุณกรวีทันตอนแรกบอกว่าจะไม่ก็มาพูดถึงเรื่องเนี้ยค
1: ุ
0: ณกรวีก็มาพูดถึงไอ้ตัวชื่อยช.ไงจำได้ใช่ไหมฮะ
1: อืมครับ
0: บอกเออเนี่ยไม่รู้มันเปิดเรื่องอย่างเงี้ยยช.ผมเรียกว่ายช.ละกันอะไรเงี้ยนะแต่มันจะยิ่งชีพหรือว่าจะยิ่งชั่วอะไรเนี่ยเขาพูดออกมาเองนะ
1: ก็สรรหาคำมาย่อนะจ๊ะ
0: หาคำนะแต่ว่าไม่รู้ว่ายิ่งชั่วหรือว่ายิ่งชัวก็ไม่รู้นะที
1: ่
0: เปิดชื่อมาเนี่ยนะไม่รู้นะพูดง่ายว่าก็เปิดชื่อกันออกมามันก็ทำให้สะดุ้งกันไปแล้วล่าสุดนี้รู้สึกคุณพาราดอนแต่ที่นี่คุณกรวีนี่คุณพาราดอนนี่ก็ดูเหมือนจะทำท่าว่าจะฟ้องด้วยนะธรรมดาแล้วคุณพาราดอนบอกครั้งแรกบอกว่าเพิร์นก็เขาเรียกอะไรรู้จักกันดีกับคุณยิ่งชีพนะ
1: ครับผม
0: มาในเส้นทางที่ก็เข้าใจอยู่ว่าเขาก็ทำในเรื่องของไอลอนี่มันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะดูแลเรื่องนี้ก็คิดว่าจะไม่ฟ้องแต่ทำไมประมาณรู้สึกออกอาการว่าจะฟ้องนะฮะ
1: ก็อาจจะเป็นไปตามข้อกำหนดไหม
0: คุยกันแล้วมันอาจจะเป็นข้อกำหนดของทางพรรคภูมิใจไทยนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: คุณพิพัฒน์ก็ทำท่าจะฟ้องว่าเนื่องจากว่าไปพาดพิงกับลูกสาวตัวเอง
1: บุคคลที่สามก็เป็นไปได
0: ้ก็ออกตัวนิดนึงว่าตัวถ้าเป็นตัวเขาเองก็อาจจะไม่ฟ้องแต่นี่เนื่องจากเห็นว่าเป็น
1: คนในครอบครัว
0: มีเรื่องลูกสาวเข้ามาก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องนะฮะ
1: ครับ
0: คุณณภินทร์ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอายังไงนะฮะยังไม่ได้ออกมาเพราะว่าทั้ง9คนนี่ก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะฮะแล้วก็คุณพิชัยชมพูพลก็ยังไม่ได้เปิดตัวมาว่าจะเอายังไงนะครับเพราะว่าทั้ง9คนเนี่ยถ้าจะฟ้องเนี่ยมันต้องฟ้องไอ้มันจะฟ้องในนามตัวบุคคลนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมมันถ้ามันจะฟ้องในนามพรรคก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องภายในของทางพรรคนะครับแต่ว่าในตัวบุคคลเนี่ยก็แปลว่าทั้งหมดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองแล้วจะฟ้องยังไงฟ้องที่ไหนนะฮะแล้วเรื่องราวของการฟ้องมันในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าแล้วสุดท้ายพอเวลาฟ้องจากต่างถิ่นต่างที่เนี่ย

0: าลจะพิจารณาจะรวมคดีเป็นชุดเดียวกันหรือเปล่าหรือไม่มันก็เคยเกิดมานะในกรณีที่แบ่งแยกไปฟ้องตามจุดต่างๆเนี่ยแล้วสุดท้ายก็ศาลก็สั่งให้มาพิจารณาเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนั้นก็ว่าไปเสร็จแล้วพอบอกจะฟ้องมาปั๊บนะคุณอย่างที่บอกอะคุณนะครับยิ่งชีพก็เลยลุยเลยทีนี้ถูกไหมฮะ
1: ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแม่อาจารย
0: ์ทีนี้ก็บอกว่าก็จะทยอยเปิดข้อมูลออกมาแล้วก็ไปแค่ว่าอะไรนะให้ระบุมาสิให้อธิบายมาสิที่เปิดตัวมาอย่างเนี้ยอธิบายว่ามันไม่ได้หัวเนี่ย
1: ครับ
0: บอกเหตุผลมาสิว่าไม่ได้หัวเพราะอย่างไรนะพอค่อยเปิดหลักฐานมาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคุณไอติมเองก็เมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะเพิ่งจะแถลงข่าวในนามของทางฝ่ายการถูกไหมฮะ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีแนวร่วมเข้ามาพอสมควรก็เลยทำให้กระแสของไอ้เรื่องหัวสวนี่กลับขึ้นมาก
1: ลับขึ้นมาอย่าง
0: อะไรนะมาได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการกดดันกลับเข้าไปที่กกต.ด้วยถูกไหมครับ
1: กดดันหนักเลยครั้งนี้อาจารย
0: ์ทีนี้มันเลยมันไม่ใช่กดดันมาที่ทั้ง9คนนี้เท่านั้นท
1: ั้
0: ง
1: 9
0: คนนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วพอมันถูกเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นเรื่องเก่าที่คนรู้คนจำได้แหละถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่ากกต.จะโดนกดดันหนักว่าเอายังไงถูกไหมฮะแล้วในสุดท้ายป้ากกต.ก็ออกมายืนยันนะฮะผ่านทั้งเลขาผ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ยืนยันว่าภายในเดือนสิงหาเนี่ยมันก็ตีกรอบเวลาว่าสุดท้ายต้องตัดสินละ
1: ครับ
0: ถูกไหมว่าจะเอาอย่างไร
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับใช่
0: นั่นแต่ก็ยังไม่ได้เกิดออกมานะฮะแล้วก็ฟังคำอธิบายผมฟังคำอธิบายจากคุณแสวงนะฮะบุญมีเนี่ย
1: ครับ
0: ก็พูดแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรว่าก็รับฟังแต่ไม่ได้แปลว่าจะมาเป็นเหตุแล้วก็หลายเรื่องก็บอกมีข้อมูลอยู่แล้วอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ เพราะดูเหมือนคุณพลิศก็จะเปิดคลิปใหม่ๆขึ้นมาจนกระทั่งเปิดตัวว่าไอ้คนที่คืนโพยนะให้กับกกต.เนี่ยเป็นใครทีนี้ก็เห็นชัดเลยถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ ค่อยๆเขาเรียกว่าคลิปมันถูกค่อยๆถูกเปิดออกมาไอ้หลักฐานทั้งหลายก็ค่อยๆถูกเปิดออกมาแต่ดูเหมือนว่ากกต.ก็บอกว่าหลักฐานที่ก็มีอยู่ก็เขาก็พิจารณาเรื่องนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าไอ้ของใหม่ที่ขึ้นมานี่เขาจะต้องรับไว้เสมอไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตกลงมันจะจบลงอย่างไรเพราะคนที่ตัดสินจริงก็ไม่ใช่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกมันก็คือ7คนนั้นแต่อย่าลืมนะคุณโอ๊คะใน7คนเนี่ย4คนนี้เป็นคนที่ได้รับการรับรองมาจากสว.ชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เรามันพูดตรงๆมันก็มองเห็นอะไรบางอย่างนะฮะแล้วคุณโอ๊คคิดว่ามันจะได้ยินคำพูดนี้ไหมว่าเนื่องจากกลัวอะไรอ่ะเราเป็นสว.ที่ได้รับการรับรองมาจากนะไม่ใช่สิเราเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการรับรองมาจากสว.ชุดที่เรากำลังพิจารณาว่าเขามีพฤติกรรมการหัวหรือเปล่าเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นผมขอเราขอสละสิทธิ์ในการที่จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินว่าอะไรนะสมควรจะนำส่งอะไรอยู่ไหมเนี่ยนะคุณโอ๊คคิดว่ากกต.4คนนี้จะพูดอย่างนี้ไหม
1: โดยคือโดยข้อคิดเห็นแล้วไม่น่าจะพูดนะอาจารย
0: ์ผมก็เชื่อว่าเขาไม่ทำ
1: ใช่
0: ไหมเขาคงใช้สิทธิ์อีกแหละเขาคงสิทธิ์ตัดสินคือแต่ถ้าโดยทั่วไปมันก็ควรต้องพิจารณาถูกไหมครับเพราะสมัยหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมครับเรื่องคดีนาฬิกายืมเพื่อน
1: ครับอาจารย
0: ์และประธานเนี่ยนะครับประธานนี่คือพลตำรวจเอกวชรพลเนี่ยนะครับขอปรากฏขอเขาเรียกถอนตัวในการพิจารณา
1: อ
0: ันเนื่องมาจากว่าตัวเองนี่มีความสนิทสนมหรือมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรจำได้ไหมตอนนั้นอันนั้นชัดเจนเลยนะ
1: อ
0: ันนั้นก็ถือว่ามีสปิริตนะแต่ถึงอย่างนั้นผลก็ออกมาแบบอะไรเป็นของยืมเพื่อนนะแต่นั้นก็แสดงตัวมาว่าเนื่องจากมีความสนิทสนมมันก็ขออนุญาตถอนตัวมาแต่งานนี้ผมไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันก็น่าคิดนะว่า4คนนี้เขาจะคิดยังไงว่าเขาเองนี่ก็มาจากรับรองมาจากสว.ที่กำลังพิจารณาอยู่เนี่ยว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ฟังแล้วมันก็ดูแปลกดีอันที่สองถ้าเกิด4คนนี้เกิดถอนตัวมันก็จะทำให้เหลือ3คนในสุดองค์ประชุมมันก็จะไม่ได้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้น3ก็เป็นเสียงส่วนน้อยก็ไม่ได้อีกลงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้า4คนถอนตัวก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายปลายทางก็อันนี้ก็จะเป็นต้น

0: เหตุอันหนึ่งว่า4คนก็เลยถอนไม่ได้เมื่อถอนไม่ได้ก็ต้องตัดสินไปแต่จะตัดสินด้วยอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราก็จะดูผลออกมานะฮะแต่ถ้าตัดสินมาบอกว่าไม่นำส่งศาลเนี่ยนะมันก็ตัดจบเลยนะ
1: ถูกครับ
0: มันตัดจบเลยนะมันก็จะเหลือแต่ทางด้านทางของ DSI อย่างเดียวซึ่งมันก็เบาไปเยอะเลยถูกไหมฮะ
1: แน่นอนเพราะว่าศาลนี่ใหญ่สุดละ
0: ถูกไหมฮะไอ้ชุดนี้มันเรื่องใหญ่อยู่แล้วแล้วก็การนำส่งไปเนี่ย229คนมันก็จะส่งผลไปด้วยสมมติว่าถ้านำส่งไปปั๊บเนี่ยนะครับศาลก็ถ้าศาลรับเรื่องปั๊บเนี่ยมันก็มีแนวโน้มนะมันก็มีแนวโน้มว่าถ้ารับเรื่องเนี่ยนะศาลจะพิจารณาว่าขอให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็อยู่ปฏิบัติหน้าที่คุณโอ๊คลองดูคือว่าปฏิบัติหน้าที่อะไรกันอยู่ฮะใน229คนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเป็นสวถูกไหมครับเขาต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของสวแล้วสวมีกี่คนนะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าสวมี136คนใช่ไหมฮะที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิด136คนนี่ไอ้138คนผมพูดผิดอะไร138คนอยู่ปฏิบัติหน้าที่โอ้ก็สวก็เดี้ยงไปเลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าม
1: ันดำเนินการไม่ได้
0: เหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งเหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มีอยู
1: ่
0: แล้วจะทำไงทีนี้ถูกไหมครับและขณะเดียวกันถ้าอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในบุคคลในเครือข่าย91คนนี้ด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีมีรองนายกเนี่ยถูกไหมฮะ
1: ครับเยอะแยะไปหมด
0: มีเรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นี่ก็คือคนก็จะจับตาดูไปถึงว่าเนี่ยสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยการตัดสินใจของกกต.แล้วเมื่อนำส่งไปที่ศาลแล้วมันจะมีอะไรตามมานะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของสว.นะครับโดยจริงกับคำว่าหัวสว.เราก็ได้ยินชื่อเนี้ยเสียงเนี้ยก้องอยู่ในหูมาเป็นเวลานานแล้ว2ปีแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะฮะก็ยังวนอยู่ตรงจุดนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราก็อยากเห็นข้อสรุปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นไอ้สองเหมาะไอ้ความคิดการที่เราเห็นกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการตัดสินเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางเดียวกันหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตามดูกันต่อไปนะครับนะฮะ
1: ขนาดผ่านมา2ปีแล้วอาจารย์ยังได้ถึงระดับเนี่ยตามดูกันต่อไปเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาอีก
0: คนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหนึ่งจะจำกันไหมหรือเผลอๆจนกระทั่งสวชุดนี้หมดอายุไปอ่ะนะ
1: เป็น
0: ไง
1: ก็ซึ่งตอนนั้นถึงตอนนั้นมันจะไม่มีผลเลยมั้งอาจารย
0: ์ก็ตอนนั้นก็ไม่มีผลแต่ผลที่มันตามมามีเยอะฮะเพราะว่าสวก็ได้ไปรับรองอะไรอ่ะอะไรต่อมีอะไร
1: เยอะ
0: แยะไปหมดแล้วถูกไหมเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะแม้กระทั่งมันมีผลมาถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกไหมครับ
1: ม
0: ันมีผลมาเรื่องของอะไรอ่ะตะกี้ที่เราพูดถึงไอ้องค์กรอิสระที่แต่งตั้งแล้วรวมถึงศาลด้วยนะถูกไหมครับพอสวนี่ก็รับรอง
1: ศาลด้วยนะครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันพูดตรงๆมันก็มีผลแล้วแหละ
1: แต่สุดท้ายแล้ว
0: มันจะตัดสินตอนไหนเท่านั้นเอง
1: ใช่ครับเพราะสุดท้ายแล้วปลายทางคือผลของเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายปลายทางมันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันจะต้องรอผลตัดสินชี้ขาดอีกทีนึง
0: ใช่
1: ใช่ไหมอาจารย
0: ์ตอนนี้มันมากกต.นี่เป็นผู้ถือไอ้เครื่องมืออันสำคัญเลยในเวลานี้
1: เหมือนเครื่องประหารหัวสุนัขไหม
0: มันไม่ถึงประหารไงเพราะว่ายื่นไปปั๊บนี่คนประหารจริงเป็นศาลนะ
1: ฮ
0: ะแต่ว่ามันเป็นการยื่นอะไร
1: อาญาสิทธิ
0: ์อย่าเสียให้เข้าไปถึงมันจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะครับแล้วเรื่องนี้คนจะพูดถึงไม่จบก็ได้สมมุติถ้าไม่ไปต่อคนก็บอกว่ามันเหมือนไม่ได้ถูกวินิจฉัยอ่ะ
1: มันก็
0: ถ้ามันถูกวินิจฉัยผิดถูกก็ว่ากันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ถ้าวันนั้นกกต.ถ้าจะว่ากันตรงๆก็คือถ้าคิดอย่างอะไรนะมีความรับผิดชอบเนี่ยก็คือต้องชงเข้าไปให้ศาลพิจารณาว่ากันตรงๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ก็ไม่รู้นะฮะทีนี้ไอ้ตรงนั้นส่วนหนึ่งนะแต่อีกส่วนหนึ่งชงไปก็จริงแต่ถ้าชงอ่อนนะฮะ
1: อ๋อเข้าใจได
0: ้นะ
1: ชง
0: มันก็
1: ชงไม
0: ่
1: ติ ด
0: นะครับ
1: ชงไม่ติดเข้มนะเป็นน้ำจางๆนะอาจารย
0: ์
1: ใส่น้ำเยอะไปหน่อย
0: ใส่น้องแน่งหน่อยนะครับ
1: ครับผมก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาอยู่เพราะเดือดดานจริงๆนะเดือดดาน

0: ดานทั้งฝั่งไอรอนเดือดดานทั้งฝั่งฝ่ายค้านเดือดดานทั้งฝั่งรัฐบาลรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีก็เดือดดานเหมือนกัน
1: ถูกต้องตอนนี้ดูมือเขาเรียกอะไรหงุดหงิดไปหมดนะวันนี้ก็มาตอบบอกอะไรเรื่องนี้มันน่ารำคาญน่าสมเพชโอ้ทีนี้ออกมาแรงอย่างเงี้ยนะ
0: ถือว่าเป็นเรื่องนึงที่สร้างความหงุดหงิดใจให้กับฝั่งรัฐบาลพอสมควรโดยเฉพาะผู้นำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยอ่ะมันต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งผมว่ามันไม่จบในวันสองวันนี้หรอกมันต้อง
1: แน่นอน
0: มันต้องกินระยะเวลาไปอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าขนาดสวเรื่องมาตั้งก่อนสสนะอาจารย์
1: ใช่ก่อนนะ
0: ยืดจนคันนี้ได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ธรรมดาต้องใช้ระยะเวลาที่โอเคแหละเขาจะบอกว่ารอบคอบหรือว่าจะรอบรู้ไม่รู้นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวของเราชาวคนไทยนะครับยังมีหลายเรื่องที่คุยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกหนึ่ง
1: พรุ่งนี้คุยกันต่อครับ
0: อีกอื่นๆอีกนะครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์สเน่ห์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดี
0: ครับครับสำหรับไขปมคนในข่าวก็ช่วงนี้ก็คุยกับอาจารย์เสน่ห์ไปพอสมควรนะครับแต่อีกหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังนะครับสำหรับใครที่กำลังหาตัวช่วยในเรื่องของการทำครัวนะครับหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC81822นะครับตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวครับเป็นหม้ออเนกประสงค์ครับทำได้5อย่างในหนึ่งเดียวนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตรูนะครับในหม้อเดียวเลยจุใจใหญ่ถึง5ลิตรครับทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงครับทำให้ประหยัดไฟฟ้านะครับและก็ลดลงเวลาในการทำอาหารได้กว่าครึ่งครับวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมครับปลอดภัยหายห่วงรับประกันให้1ปีเต็มๆครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้ครับสนใจโทร02-114-3990ครับสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-Cot ครับผมพักกันสักครู่ครับ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Filter ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 For Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1เก่งฮริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love Proud เสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 นี่พัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี
2: ้ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊ตนะครับช่วง

0: นี่มาคุยกันในมุมมองของด้านจิตวิทยากันบ้างดีกว่านะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ฝนครับอาจารย์นรินทร์วิทย์เพรมอภิวัฒโนกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์และศาสตร์การพัฒนาตนเองครับสวัสดีครับอาจารย์ฝนครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณโลครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ฝนก็เป็นเรื่องในแง่มุมของวันนี้ฝากฝั่งการเมืองแล้วก็ร้อนแรงมาตลอดสัปช่วงวันหยุดอ่ะโอ้โหผมเห็นหน้าฟีดอ่ะคือไม่ได้เป็นคนการเมืองโดยพื้นฐานนะจ๊ะถ้ามันหน้าฟีมันแปลว่าต้องเห็นผ่านหูผ่านตาบ้างดูข่าวคราวแล้วก็เรื่องของไอโรกับภูมิใจไทยเรื่องของพรรคฝ่ายรัฐบาลกับพรรคฝ่ายค้านก็ยังคุยกันเรื่องของสวกันไม่ตกเลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าสร้างความสงสัยใครๆก็สงสัยแหละคือพอฝั่งที่มันต้องยอมรับนะอาจารย์ฝนคือฝั่งที่เป็นแฟนคลับแน่นอนเอ้ยไม่เห็นจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนี่นาจะเป็นเรื่องเป็นราวทำไมแต่อีกฝั่งเนี่ยที่ไม่ใช่แฟนคลับอ่ะอีกฝั่งคนละสีกันอ่ะก็บอกโหเนี่ยมันโกงกันชัดๆเลยต่างฝ่ายเขาเรียกว่าต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลต่างฝ่ายก็ต่างสู้ในทางจิตวิทยาเขามีเหตุผลรองรับไหมอาจารย์มันคืออะไรมันทำไมเขาคิดกันอย่างนี
1: ้ครับก็จริงๆไอ้เรื่องที่ถ้าคุณผู้ฟังเคยจำได้เราเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของการที่การแสวงหาข้อเท็จจริงที่มันใช้เวลาในการพิจารณา
0: เหมือนกับเรื่องสอบตึกสตง.
1: ใช่ครับพอมันช้าไปปุ๊บมันก็เลยมีช่องว่างเหรอแล้วมันมีสุญญากาศนะไอ้ระหว่างช่องว่างนี่แหละที่มันก็จะเปิดโอกาสให้ใครที่อาจจะหวังดีหรือจะหวังไม่ดีก็แล้วแต่จะใช้ประโยชน์จากไอ้สุญญากาศตรงนี้แหละในการที่สร้างความเบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งตามที่เขาต้องการ
0: ไม่จะไม่ว่าจะบวกหรือลบใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ก็อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนจะใช้ประโยชน์จากไอ้ช่องว่างสุญญากาศตรงนี้ในระหว่างที่ข้อเท็จจริงมันยังไม่ปรากฏหรือยังไม่ไปสู่กันสิ้นสุดของการตัดสินในชั้นศาลอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้ผมว่าคือผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้แหละโอเคมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหัวสวมีประเด็นอยากจะโจมตีรัฐบาลอะไรต่างพวกนี้นะครับมันก็เหมือนเป็นเกมการเมืองแล้วก็มองได้เนาะมันมีข้อเท็จจริงบางอย่างแล้วก็เอาหยิบขึ้นมาขยายเพื่อหวังวัตถุประสงค์อะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายไหนเนี่ยที่หยิบยกขึ้นมามีธงอะไรมีธงอย่างไรใช่ไหมครับก็ว่ากันไปทีนี้อย่างผมเองเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แบบว่าโหรู้ดีเทลในขั้นตอนของทางสวละเอียดเหมือนท่านอาจารย์เสน่ห์นะฮะแต่ว่าก็ขออนุญาตมองเรื่องนี้นะเป็นมุมของเรียกว่าเป็นCognitive Warfare Cognitive Warfare อาจจะเป็นคำใหม่ของหลายๆคนนะเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่รบใหม่นะครับก็คือพื้นที่ที่รบกันในสมองของคนเราเนี่ยนะแต่เราอาจจะรู้จักแลนแอร์ซีใช่ไหมฮะบกน้ำฟ้าแล้วก็มีอวกาศแล้วก็มีไซเบอร์สเปซมีมา5พื้นที่รบแล้วอีกหนึ่งพื้นที่รบใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นนูโรสเปซหรือว่ารบกันช่วงชิงพื้นที่ในสมองของผู้คนนี่แหละเพื่อนำไปสู่พฤติกรรมหรือว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับชี้นำแหละนะครับภาษาง่ายๆแล้วก็แบบว่าร่วมกันให้ข้อมูลแต่ว่าการชี้นำต่างๆพวกนี้มันมียุทธศาสตร์มันมียุทธการมียุทธวิธีนะหรือเขาเรียกว่าเป็น strategic นะ information ที่จะใส่เข้าไปป้อนเข้าไปหรือหยิบยกขึ้นมานะครับในกระบวนการต่างๆของการ คิดวิเคราะห์และการตัดสินใจนำไปสู่การปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับเขาเรียกพื้นที่นี้นะเป็นพื้นที่รบใหม่ที่ cognitive warfare นะครับในกรณีแบบนี้ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเกาะป้องกันใช่ไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่มันก็จะมีเกาะป้องกันของแต่ละตัวบุคคลเอง
1: คือมันก็คือถ้าเราเข้าใจเนาะถ้าเราเข้าใจได้เนี่ยนะครับว่าภาพ มันเป็นยังไงนะครับ การที่จะสามารถใช้ประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นเกาะป้องกันก็สามารถทำได้เลยแต่ถ้าไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลของการชี้นำต่างๆพวกนี้เรายกตัวอย่างกรณีของโอเคมันมีข้อที่น่าสนใจก็คืออย่างไอลอว์เนี่ยเขาหยิบยกขึ้นมานะครับเขาหยิบยกประเด็นที่จะแอดแท็กนะครับว่ามันมีประเด็นนี้นะเรื่องของสวแต่สิ่งที่เขาพยายามดึงให้มันเป็นความชอบธรรมเนี่ยเขาจะยกกรณีของความที่ ป็นเรื่องของคุณ

0: ณธรรมนะเป็นประเด็นของคุณธรรมบอกว่าเอ้ยถ้าจะมาเป็นสวมันต้องมีคุณธรรมเพราะฉะนั้นถ้ามาจากการหัวกันเนี่ยแปลว่ามันไม่มีคุณธรรมตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยได้หรือไม่ฮะก็หยิบยกประเด็นที่จะเป็นเรื่องของการทุจริตในเรื่องของที่มานะก็หยิบยกขึ้นไปเรียกว่ายกระดับขึ้นไปอีกระดับนึงว่ามันเป็นเรื่องของคุณธรรมนะเพื่อที่จะหาความชอบธรรมในสังคมหมู่มากส่วนรวมเพราะว่าสังคมหมู่มากส่วนรวมก็จะมองเห็นว่ามันต้องมีคุณธรรมอ่ะถ้าไม่มีคุณธรรมมันไปต่อไม่ได้นะเขาก็จะได้ความชอบธรรมในส่วนของการแรงสนับสนุนทางจิตวิทยาตรงนี้นะครับจากการที่หยิบขึ้นไปเป็นเรื่องของคุณธรรม
1: คุณธรรมนี่ไม่ใช่แบบคุณธรรมฉันไม่ทำไม่ใช่
0: เพราะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องโมโล
1: ช่วงผมเห็นบ่อยนะคือแบบคุณทำที่ฉันไม่ทำหรอกคุณธรรมคุณได้ไปเลย
0: แล้วมีอีกมุมนึงนะ
1: อาจารย์
0: ที่เขาเรียกว่าเป็นการส่งซิกแนลแบบเขาเรียก costly signal นะในภาษาจิตวิทยานะก็คือว่าเป็นการที่เรียกว่าเหมือนกับส่งตัวเองเข้าบูชายันนะคือหมายถึงว่า
1: ส่งเข้าไปแบบเหมือนออกหน้าเลยลบเลย
0: ยอมแบบว่าหน้าหงายเลย
1: พรีชีพ
0: พรีชีพแบบพร้อมรับน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับจุดนี้แหละนะเป็นจุดในเชิงจิตวิทยาในการที
1: ่
0: เขาเรียกว่าสร้าง credibility ของการกล่าวโทษถูกไหมฮะคือการกล่าวโทษโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะก็กล่าวโทษน่ะลอยๆมีหลักฐานที่มีหลักฐานยังไม่รู้หรอกแต่ว่าพอบอกว่าพร้อมที่จะรับผลของมันเนี่ยนะครับมันดูมีน้ำหนักมันทำให้คนเขาจะคิดว่าคนทั่วไปอาจจะยังไม่เห็นหลักฐานอาจจะยังไม่เห็นน้ำหนักยังไม่ได้เปิดไพ่ออกมาหรอกแต่ด้วยคำพูดเหล่านี้มันทำให้เหมือนกับเฮ้ยแม่ถ้าเขาไม่แน่จริงถ้าเขาไม่มีของเขาคงไม่กล้าพูดขนาดนี้หรอกมั้งอะไรเนื้อออกไปฮะแต่ทั้งที่จริงๆมันก็ไม่รู้คือถ้าเกิดว่าเราดูหนังสมัยก่อนนะพวกเตียนเล่นการพนันโป๊กเกอร์อะไรกันนี้นะเต
1: ีย
0: นจริงอะไรกันนี้นะก็จะมีการลักไก่กันอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนกับแบบฉันมีอ่ะแต่มีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บอกว่าแต่นี่เขาอ้างว่ามีอะไร90,000กว่าหน้าอะไรประมาณนี้เนาะ
1: คร
0: ับ
1: คร
0: ับ ก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ของการใช้ความคุมเครือแบบมีชั้นเชิงนะเพราะถามว่า90,000หน้าเนี่ยคือกล่าวมาลอยๆเนี่ยมีในนั้นมีอะไรอยู่บ้างก็ไม่รู้เกี่ยวข้องหรือเปล่าก็ยังไม่มีใครรู้
1: ใช่
0: ถึงเวลาสุดท้ายแล้วจะมีใครอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
1: 90,000หน้าแต่มีกี่ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องไม่รู้
0: ใช่90,000หน้านี่พิมพ์ด้วย TS สารบัญขนาดฟอนต์ร้อยหรือเปล่า
1: ก็ไม่รู้คือมันใหญ่ขึ้นใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันเป็นการเป็นวิธีนะเป็นวิธีเชิงจิตวิทย
1: า
0: ให้มันเกิดเป็นดราม่าเกิดแรงที่เหมือนกับคนฟังคร่าวๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะแบบมีของเนาะซ
1: ึ่
0: งมี90,000หน้ามันต้องมีหลักฐานอะไรบ้างล่ะน่าจะเชื่อมโยงอะไรเงี้ยเป็นการสร้างความชอบธรรมนี่ก็เป็นมุมมองว่าเขาใช้หลักจิตวิทยาในการเล่นไม่ว่าจะคำที่เอามาใช้หรือการกล่าวอ้างถึงหลักฐานที่ยังดูคุมเครือวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังดูคุมเครือเพราะไม่มีใครเห็น
1: ใช
0: ่ก็หรือเปล่า
1: ก็เห็นภาพที่มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพที่มันขยายความคิดนะคือไม่ได้ตัดสินแต่ว่าจะขยายความคิดว่าเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาบางทีมันก็ต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ชัดเจนบางทีตัดสินเลยก็ได้ถ้ามันองค์ประกอบมันครบนะหลักฐานพยานรูปการวิธีการกระบวนการมันครบก็ถือว่าตัดสินได้แต่บางอย่างเนี่ยถ้ามันอาจารย์ฝนพูดมาเห็นภาพชัดมากเลยคือบางอย่างบางครั้งถ้าสิ่งเหล่านั้นมันถูกขยายเกินเหตุทั้งที่มันมีปริมาณที่น้อยนิดเนี่ยมันก็อาจจะบ่งบอกอะไรในเชิงคุณภาพไม่ได้มันได้เชิงปริมาณแต่มันไม่ได้เชิงคุณภาพ
0: ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นศิลปะของการใช้ความคุมเครือครับเขาเรียกว่าเป็น strategic ambiguity นะครับก็คือว่าความคุมเครือความไม่ชัดเจนแหละแต่ว่าเอามาใช้อย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้อาจารย์ฝนช่วงท้ายแหละสังคมต้องการอะไรกับเรื่องนี้ครับต้องการความชัดเจนหรือว่าต้องการความถูกต้องหรือว่าต้องการอะไร
0: คือมันเหมือนกับโอเคอย่างไอลอว์ตัวนี้ก็เหมือนกับเขาชวนนะเขาตั้งคำถามเนาะว่ามันโปร่งใสไหมมันจริงไหมมันถูกต้องไหมมันถูกหลักศีลธรรมคุณธรรมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าพอมันมีคำถามแบบนี้สิ่งที่คนไทยนะหรือว่ากองเชียร์

เดียทั้งหลายเนี่ยนะครับอยากจะฟังอยากจะเห็นก็คือข้อชี้แจงเนาะว่าเอ้ามันตามศีลธรรมสิคุณธรรมนี่ถูกต้องสิโปร่งใสสิมันทำมาอย่างงี้ๆๆนะครับแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเหมือนกับไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เนาะตอบคล้ายๆกับบรรทุกดินเนาะแล้วแถมสวนกลับเป็นในทางที่ว่า1คือใช้วิธีการฟ้องกลับ1ฟ้องกลับ2ใช้

0: วิธีนี้ซึ่งผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีเขาเรียกอะไรคุณค่าและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นถ้าเขาสามารถตอบโต้ด้วยข้อเท็จจริงว่ามันมาถูกต้องมันโปร่งใสมันดีมันไม่ดีหัวยังไงอะไรเงี้ยนะครับ
1: มันก็
0: จะเป็นอะไรที่ผมว่าคนรอคอยที่อยากจะเห็นภาพเหล่านี้มากกว่าที่จะมาบอกว่าโอ้ยไร้สาระไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าเดี๋ยวฟ้องเลยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ดูแปลกๆครับผม
1: ขอบคุณครับอาจารย์ฝนวันนี
0: ้
1: หมดเวลาพอดีเลยนะครับพรุ่งนี้พบกับพี่ขวัญนะครับวันนี้พรุ่งนี้ผมขออนุญาตลาหนึ่งวันนะครับ
0: คร
1: ับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ฝนครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสำหรับไขปมคนในข่าวในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับลาคุณฟังไปก่อนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดี ASEAN
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะเช้าวันนี้วันจันทร์ค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะแพทตี้อนัญพัฒน์ค่ะ
3: ค่ะและดิฉันเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยกับน้องแพทตี้อยู่เลยว่านานๆเราจะโคจรมาเจอกันสักที
4: ใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆเนี่ยที่คุณผู้ฟังต้องติดตามกันนะคะเพราะว่าวันนี้ทั้งแพตตี้แล้วก็พี่เจนะคะมีเรื่องราวนะคะรอบรั้วอาเซียนแล้วก็รอบโลกมาฝากติดตามกันค่ะยังไงก็ stay tuned อยู่ด้วยกันได้นะคะผ่านทางวิทยุ FM 100.5 ก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้ามาส่งกำลังใจให้กำลังใจดูผ่านไลฟ์ใน Facebook ก็ได้เช่นเดียวก
3: ันใช่ค่ะไลฟ์ Facebook ของเราก็มี2ช่องทางนะคะช่องแรกก็คือแฟนเพจ Facebook ค่ะ Mcot News FM 100.5 นะคะส่วนอีกหน้าแฟนเพจนึงนะคะก็คือ Good Morning ASEAN นอกจากนี้แล้วก็ยังทักทายผ่านช่องทาง LINE Official ได้เช่นกันนะคะก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะในช่วงเริ่มต้นรายการนะคะมีคุณสุภชัยเนี่ยมาเป็นท่านแรกเลยนะคะ
4: wow.
3: ขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะคุณสุภชัยนี่รู้สึกว่าจะฟังรายการต่อเนื่องมาตั้งแต่รายการข่าวเช้าเมื่อ1ชั่วโมงก่อนหน้าด้วยซ้ำนะคะ
4: แล้วก็มีคุณยุทธพงศ์อีก1คนนะเข้ามาพร้อมรายงานสภาพอากาศด้วยจากพะเยานะคะ
3: ค่ะเราจะอยู่ด้วยกันนะคะ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้ไปนะคะส่วนช่วง 6:30 นค่ะ 6:30 คุณลีน่านะคะผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะก็มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาเล่าให้เราฟังกันนะคะเรื่องแรกค่ะก็คือรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะได้ออกมาตรการนะคะที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่จะขอสถานะเป็นผู้พำนักแบบถาวรหรือที่เรียกกันว่า permanent residency นั่นเองนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะคะอายุไขโดยเฉลี่ยของผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนำหน้าผู้หญิงทั่วโลกไปแล้วนะคะด้วยอายุไขเฉลี่ยที่มากที่สุดนะคะในโลกนะคะเป็นเวลาต่อเนื่องกัน41ปีแต่ว่าจะมีอายุไขเฉลี่ยยาวนานกว่าชาติอื่นๆเป็นเวลากี่ปีเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาติดตามกับคุณลีน่ากันค่ะ
4: 7นาฬิกาวันนี้ค่ะช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะอาจารย์เกษมสันวีรกุลค่ะนักวิชาการอิสระจะพาพวกเรานะคะไปพูดคุยกันต่อเนื่องเป็น EP ที่4แล้วเกี่ยวกับเรื่องของ AI และราชการไทยค่ะ
3: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวที่น่าสนใจนะคะจากทั้งทั่วโลกนะคะในซีกโลกตะวันตกกับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะเมื่อวานนี้นะคะอัลจาซีราค่ะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะรายงานว่าอิหร่านสื่อของอิหร่านนะคะเปิดเผยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งค่ะเกิดระเบิดขึ้นหลังจากที่ไปกระทบเข้ากับทุ่นระเบิดนะคะในช่องแคบฮอร์มูซนะคะเรื่องนี้สื่อของอิหร่านก็รายงานค่ะว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในหน้าน้ำของช่องแคบฮอร์มูซนะฮะในขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านนะคะอิสมาเอลบาเกนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยการเจรจานะคะ ระหว่างอิหร่านกับโอมานที่เกี่ยวข้องกับการ

0: จะบริหารจัดการกลไกต่างๆเพื่อจัดสรรการจราจรในบริเวณช่องแคบฮอมูสเนี่ยกำลังมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอ๋อก็ยังคงต้องเน้นย้ำนะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางตอนนี้เป็นแบบรบไปคุยไปจริงๆ
1: รายวันอัปเดตรายวันค่ะ
0: เป็นรายวันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะก็ยังมีรายงานอีกเช่นกันนะคะเมื่อประมาณ27นาทีที่ผ่านมานะคะว่าประธานาธิบดีของอิหร่านนะคะได้สั่งการนะคะให้เร่งฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่นะคะที่หรือว่าโครงสร้างต่างๆค่ะที่ถูก
1: ระ
0: เบิดบ้างถูกกองทัพอากาศนะคะของสหรัฐเนี่ยค่ะถล่มโจมตีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายให้กับอิหร่านอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็เราคงจำกันได้นะคะว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยพูดด้วยซ้ำนะว่าถ้านับจากนี้ไปอิหร่านระเบิดที่ไหนถล่มที่ไหนหรือแม้กระทั่งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านเนี่ยไปถล่มโจมตีเรือลำใดก็ตามนะคะก็สหรัฐเนี่ยจะตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือถล่ม1ครั้งสหรัฐก็จะทิ้งระเบิดถล่มสะพานหรือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของอิหร่าน1ครั้งก็เรียกว่า1ต่อ1กันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะก็มีรายงานอีกเช่นกันนะคะว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของสงครามนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ AI กันค่ะก็เป็นข่าวที่หลายๆคนต่างจับตามองแล้วก็พูดถึงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ Moonshot ค่ะ Moonshot เนี่ยเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของจีนนะคะที่เขาเปิดตัวสร้างเสียงฮือฮาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถึงความล้ำของโมเดลที่ชื่อว่า Kimi K3 นะคะที่ตอนที่เขาปล่อยมาเนี่ยโอ้โหหุ้นเทคปั่นป่วนกันระนาวเลยถึงขั้นที่ว่า Wall Street Journal เนี่ยพาดหัวข่าวว่า The Kimi Shock นะคะแล้วก็จุดที่ทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยจับตามองก็คือบริษัทเนี่ยเขาจะปล่อยโมเดล Kimi K3 แบบ Open Web ในวันนี้ค่ะก็คือ27กรกฎาคมก็คือเปิดให้นักพัฒนาทั่วโลกเนี่ยดาวน์โหลดฟรีไปเลยนะคะแต่ประเด็นที่ตามมาร้อนแรงไม่แพ้กันกับการปล่อยตัวเจ้า Kimi K3 ก็คือทำเนียบขาวค่ะเขาได้ออกมากล่าวหาว่า Moonshot AI นะคะของจีนสตาร์ทอัพบริษัทนี้เนี่ยแล้วก็โมเดล Kimi K3 เนี่ยมันมีการแอบใช้ชิป NVIDIA GB300 นะคะผ่านเซิร์ฟเวอร์ของประเทศไทยค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวค่ะได้ออกมากล่าวหา Moonshot AI ของจีนนะคะว่านำผลลัพธ์ของโมเดล AI ของสหรัฐเนี่ยไปใช้ไม่เหมาะสมเพื่อพัฒนาโมเดล Kimi K3 ที่เพิ่งเปิดตัวพร้อมระบุว่าบริษัทเนี่ยเข้าถึงชิป NVIDIA รุ่น GB300 ที่ถูกห้ามขายให้กับบริษัทจีนซึ่งรวมถึงการเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยด้วยค่ะไมเคิลคราซิออสนะคะผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำทำเนียบขาวเนี่ยก็ได้โพสต์ผ่าน X ว่ารัฐบาลสหรัฐมีข้อมูลว่า Moonshot ได้จัดหาเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิป GB300 มาไว้ในครอบครองนอกจากนี้ยังเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิปรุ่นดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยค่ะโดยมีความเป็นไปได้ว่าเพื่อใช้ฝึกโมเดล AI ของบริษัทซึ่งข้อกล่าวหานี้นะคะชี้ว่า Moonshot เนี่ยจะละเมิดทั้งกฎควบคุมการส่งออกของสหรัฐแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานของบริษัทเจ้าของโมเดลทั้งนี้ Moonshot และ Nvidia ยังไม่ได้ออกมาตอบนะคะหรือว่าแสดงความคิดเห็นต่อโพสต์ของ Castriot ค่ะโดยชิป GB300 ที่ Castriot อ้างถึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตระกูล Blackwell นะคะซึ่งสหรัฐเนี่ยห้ามจำหน่ายให้กับบริษัทจีนโดยแม้ว่ารัฐบาลทรัมป์จะเปิดให้ทาง Nvidia ขายชิป H200 ที่มีสมรรถนภาพต่ำกว่าได้บ้างแต่ก็ยังคงสกัดกั้นนะคะการขายชิปตระกูล Blackwell ที่ล้ำสมัยกว่าอยู่แล้วก็อย่างที่เราทราบกันค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐจำกัดการส่งออกชิปล้ำสมัยนะคะของ Nvidia มาตั้งแต่ปี2022ละด้วยความกังวลนะคะว่าอาจจะถูกกองทัพจีนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งนับจากรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยหลังจากนั้นนะคะทุกประเทศก็เข้มงวดเกี่ยวกับการลักลอบนะคะขนชิปมากขึ้นค่ะซึ่งเขาก็บอกนะคะว่าบันทึกภายในนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังยืนยันอีกด้วยว่าสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงซึ่งดูแลการควบคุมส่งออกชิป AI เนี่ยยังจำกัดการขายชิปประสิทธิภาพสูงให้บริษัทจีนอยู่แม้จะอยู่นอกประเทศจีนก็ตามค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะ

0: ขาก็บอกว่ามูนช็อตเนี่ยมันเก่งมากบริษัทนี้นะคะเขาพัฒนาแพลตฟอร์มภายในที่ซับซ้อนขึ้นมาเพื่อทำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า distillation กับโมเดลของสหรัฐมันคือเทคนิคที่ดึงคำตอบจากโมเดลที่แข็งแกร่งกว่ามาฝึกโมเดลที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่จะลอกความสามารถบางส่วนมาไว้กับตัวเองค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเจ้าคิมิK3 เนี่ยมันน่าจะใช้วิธีนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้เหมือนสามารถซึมซับความเก่งไปได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางฝั่งสกอตเบนเซนนะคะเขาก็ออกมาพูดว่าเหมือนไม่ได้เจาะจงไปที่มูลช็อตโดยเฉพาะแต่เขาก็บอกว่าไม่สนับสนุนนะคะการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาหากพบว่าโมเดลจากต่างประเทศขโมยจากบริษัทอเมริกันสหรัฐมีอำนาจที่จะคว่ำบาตรได้นั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งท่าทีนี้เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับข้อกล่าวหาที่เพิ่มขึ้นจาก OpenAI แล้วก็ Anthropic เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย Anthropic เคยออกมากล่าวหาว่า Moonshot เนี่ย เหมือนมีการนำเอาความรู้หรืออะไรบางอย่างของอเมริกาไปเหมือนกันนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนี้นะคะแต่ก็ต้องดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยการเปิดตัวของ Moonshot ตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็เขาบอกอีกด้วยนะคะว่าเจ้า Kimi K3 เนี่ยถ้าเกิดปล่อยออกมาเก่งก็จริงค่ะยอมรับว่าเก่งแต่ว่ายังเก่งไม่สู้ Claude Fable 5ของ Anthropic แล้วก็ยังไม่สู้GPT 5.6 ของOpen AI นั่นเองค่ะก็ต้องดูว่าการเปิดตัววันนี้จะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการเผยชื่อบริษัทที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ให้ Moonshot ออกมาไหมเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นสงครามทิกกันไปแล้ว
0: ใช
1: ่ค่ะชาติมหาอำนาจนะคะไปกันต่อนะคะด้วยเรื่องที่สร้างความหวาดหวั่นขวัญผวานะคะที่ประเทศเยอรมนีกรุงเบอร์ลินนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีรายงานข่าวนะคะว่ามีคนร้ายคนหนึ่งค่ะขับรถพุ่งเข้าใส่ขบวนพรายพาเรดนะคะที่กรุงดับลินนะคะซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป1คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อยๆ29คนค่ะในช่วงแรกๆเนี่ยช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่สามารถที่จะไล่ล่าตัวคนร้ายได้นะคะแต่ในที่สุดนะคะภายในเวลา24ชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็สามารถตามไล่ล่านะคะผู้ต้องสงสัยได้ค่ะแล้วก็จำเป็นต้องวิสามัญฆาตกรรมนะคะจนคนร้ายเนี่ยเสียชีวิตนะแล้วก็จากการสืบประวัตินะฮะพบว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยค่ะมีเชื้อชาติเป็นเลบานอนนะคะแล้วก็อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ที่เยอรมนีค่ะนะคะตอนแรกในช่วงของการเกิดเหตุเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่ของทางการเยอรมันบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการร้ายของเขาเรียกว่า terrorist นะผู้ก่อการร้ายนะคะแล้วก็เมื่อไปดูประวัตินะคะพบว่าชาวเยอรมันคนนี้อายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะ
0: ยังเด็กอยู
1: ่ใช่ยังอายุน้อยอยู่เลยแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกดำเนินคดีนะคะในข้อหาฆาตกรรมแล้วก็ขโมยนะคะปล้นนะจี้ปล้นนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางการพยายามที่จะคุมประพฤตินะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีรายงานพบด้วยนะคะว่าชายคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าอับดุลบาลาตเนี่ยนะคะพยายามค่ะที่จะไปเข้าร่วมกับกลุ่ม IS หรือว่ากลุ่มรัฐอิสลามหรือว่า Islamic State Group นะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้ค้นหาหรือว่าสืบต่อหรือว่าพยายามที่จะขยายผลอีกต่อไปแล้วว่ามีผู้ต้องสงสัยที่ร่วมขบวนการกับผู้กระทำความผิดรายนี้หรือไม่นะคะแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องการลอกเลียนแบบที่จะโจมตีแบบกลุ่ม IS ไปซะทีเดียวเลยทีนี้มาดูข้อมูลนะคะของประเทศเยอรมนีกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุนี้ก็พยายามนะที่จะไปหาว่าในประเทศเยอรมนีเนี่ยเขามีมาตรฐานมีมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่ามีการรายงานนะคะว่าเยอรมนีเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะในระดับมาตรฐานโลกนะฮะแล้วก็มีดัชนีชี้วัดที่ชี้ถึง ความเป็นประเทศที่

0: รักสันติภาพรักความสงบสุขเนี่ยติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบเรื่องราวแบบเนี้ยถี่ขึ้นนะคะคือถี่ขึ้นกว่าแต่ก่อนก็สาเหตุใหญ่ๆเลยก็มาจากกลุ่มผู้อพยพค่ะที่หนีจากประเทศที่เต็มไปด้วยสงครามแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนีอยู่ในหลายๆประเทศในยุโรปเราต้องไม่ลืมนะคะว่าเยอรมนีภายใต้ในยุคที่อยู่ภายใต้การบริหารประเทศของอดีตนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลเนี่ยค่ะเธอเปิดรับผู้อพยพนะจากประเทศสงจากประเทศสงครามที่เกิดสงครามกลางเมืองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะมันก็เป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่ทำให้กลายเป็น melting pot ไปแล้วนะคะก็คือมีคนจากหลากหลายประเทศนะคะเข้ามาอยู่ในประเทศเยอรมนีเพราะนโยบายโอบรับผู้อพยพที่หนีภัยจากสงครามนั่นเองค่ะ
1: ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากการสร้าง data center นะคะจนตอนนี้มันเกิดเป็นม็อบออกมาแล้วนะคะเป็นม็อบที่ออกมาต่อต้าน data center ลามทั่วสหรัฐค่ะเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบ AI ต่อชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะการคัดค้านการขยายตัวของศูนย์ข้อมูล data center เพื่อรองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะทวีความแรงขึ้นในสหรัฐเมื่อประชาชนนะคะได้จัดการชุมนุมประท้วงเนี่ยพร้อมกันนะคะ142จุดครอบคลุม42รัฐค่ะนับเป็นความเคลื่อนไหวระดับประเทศครั้งแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งกำลังสร้างแรงกดดันต่อการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศค่ะเอาละค่ะส่วนนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเสียงที่น่าสนใจกันสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะได้พูดคุยกับคุณลีนาผู้สื่อข่าวจากญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะ
1: แล้วก็แพตตี้อนัญญพัฒน์นะคะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะตั้งแต่ 6:00 นเช้าวันนี้นะจนถึง 7:30 นค่ะ
0: ค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะข่าวกับคุณลินากันนะคะซึ่งคุณลินารอพวกเราอยู่ในสายแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะ
3: Good morning
0: โอ้ฮายโอโกไซมัส
1: morning
4: good morning
0: hi
1: how are you doing today
4: I'm good I'm sorry I just got back from the bathroom
1: oh it's okay
0: That's okay. So how's about the weather today in Tokyo?
4: It is in Fukuoka. it is really hot. Today. So the highest temperature is like 37 degrees. So I'm pretty sure, and it's super humid here. So I think it's how it feels is so different from Thailand. I think.Compared to Japan and Thailand.
0: And you have a special definition for the weather that is over, temperature is over 40 degrees Celsius?
4: Kokishobi
0: or something like that.
4: Yeah, but it doesn't have to be over like 40...something degrees like even like around 35 we always need to be careful so
1: please take care
4: thank you so much you too
1: water
4: yes
1: okay today you have a significant impact on foreign residents who are hoping to make Japan their long-term home right let's hear more about this new
4: Japanese women lead world in life expectancy for a 31st straight year. The average life expectancy for Japanese women and men in 2025 increased compared with the previous year as the mortality rate for some forms of cancer and heart disease declined, with women ranking first in the world for the 31st straight year, government data showed last Friday.The average life expectancy for a woman rose by 0.20 year to 87.33 years and for men by 0.25 year to 80.25

0: Okay, thank you very much.
1: Thank you so much. See you next month.
0: Okay, and wish you have a great day today.
1: You too.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. Mata.
2: อ๋อต้องกินนัตโตะเหรอ
0: นะนัตโตะนัตโตะก็คือคล้ายๆกับบ้านเราก็คล้ายถั่วเน่าแคปอ่ะเนาะ
2: ใช
0: ่ที่ซึ่งเป็นของเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารของคนเหนือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนัตโตะของญี่ปุ่นเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะเป็นถั่วน่ะเอาไปหมักนะเป็นเมล็ดถั่วเนี่ยเอาไปหมัก
2: ยืด
0: ๆใช่ใช่ก็ต้องเอามาคือมันก็จะมีกลิ่นนะมีกลิ่นแล้วก็มียางยืดๆเวลาจะทานก็ต้องเอาตะเกียบเนี่ยมาวนๆๆนะยิ่งมียางยืดๆมากเท่าไหร่ก็บอกว่ามันยิ่งดีต่อลำไส้เท่านั้นคือนัตโตะเนี่ยเป็นอาหารที่ดีต่อลำไส้
2: ใช่เพราะมันเป็นแบบได้โปรไบโอติก
0: ใช่เป็นโปรไบโอติกของแท้เลยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสังเกตดูให้ดีนะคนในทวีปยุโรปหรือว่าซีกโลกตะวันตกเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับลำไส้มากๆคือลำไส้เราต้องแข็งแรงสุขภาพเราถึงจะแข็งแรงไปด้วยนะฮะก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องแพตตี้ถามคุณลีน่านะคะว่าผู้หญิงญี่ปุ่นมีเคล็ดลับอะไรไหมที่ทำให้อายุยืนนะแล้วคุณลีน่าก็บอกว่าโอ้คือคนญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงนะคะผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยสตรีญี่ปุ่นอายุประมาณ80แต่ว่าดูไม่สูงอายุเท่า80มาดูเหมือนกับคน60อะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่คุณลีน่าทราบก็คือว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยชอบทานนัตโตะนะทานกันทุกวันนะต้องไปหานัตโตะทานละทีนี้ก็มีรายงานเรื่องแรกนะที่คุณลีน่าเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะบอกว่าอายุไขโดยเฉลี่ยนะคะของสตรีในญี่ปุ่นและก็ผู้ชายนะคะที่เขาไปสำรวจมาในช่วงปี2568
2: ค่ะ
0: ก็คือปีที่แล้วนะฮะเพิ่มขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ติดอยู่ในอันดับต้นๆของโลกด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกนี้นะคะแล้วก็พบด้วยว่าอายุเฉลี่ยของทั้งหญิงและชายในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยมีอัตราโดยมีปัจจัยนะที่สำคัญมาจากอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายนะอย่างเช่นโรคชนิดโรคมะเร็งบางชนิดแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยลดลงค่ะส่วนผู้หญิงญี่ปุ่นนะคะก็ยังคงครองอันดับหนึ่งของโลกนะในติดต่อเนื่องกันมา41ปีละนะคะได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศเป็นกลุ่มผู้หญิงในประเทศที่มีอายุเฉลี่ยสูงที่สุดนะ
2: ฮะ
0: อยู่ที่ 87.33 ปีส่วนผู้ชายเนี่ยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 81.35 ปีนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะอันดับโลกของผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ7นะคะถ้าหากว่าจะเทียบกับประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะหน่วยงานหลักของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีหน้าที่จัดทำตารางแบบนี้นะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมญี่ปุ่นนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะข้อมูลตารางชีพฉบับย่อของกระทรวงเนี่ยยังรวมไปถึงการคาดการณ์อัตราความเสี่ยงของทารกแรกเกิดในญี่ปุ่นที่เกิดในปี2568ด้วยนะคะเขามองไปได้ไกลขนาดนั้นเลยนะคือมองไปได้ไกลถึงขั้นที่ว่าทารกเพศหญิงมีความเสี่ยงสำหรับหมายความว่าทารกเพศหญิงที่เกิดในปี2568นะมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยอยู่ที่ 39.70 ส่วนทารกเพศชายความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 45.03 ซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ตัวเลขลดลงค่ะก็นั่นหมายความว่าจะช่วยส่งผลให้เด็กทารกที่เกิดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพอต่อนับต่อเนื่องอายุไขไปเนี่ยน่าจะมีอายุไขที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้น
2: ค่ะเอาละค่ะจากเรื่องของ longevity อายุไขที่ยืนยาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งค่ะจากคุณลีนากันค่ะเป็นเรื่องของการที่รัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเขามีการกำหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับใครก็ตามที่จะไปขอถิ่นพำนักถาวร นั่นเองค่ะรัฐบาลนะคะวางแผนที่จะยกระดับเกณฑ์การให้ถิ่นพำนักถาวรแก่ชาวต่างชาตินะคะโดยกำหนดให้มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่นแล้วก็ต้องมีเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในระดับหนึ่งค่ะซึ่งเขามีการแก้ไขนะคะโดยเขาบอกว่ารัฐบาลจะมีการแก้ไขแนวทางที่เกี่ยวข้องนะคะในวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะนำมาเริ่มใช้ปีหน้าช่วงเมษายนนะคะสำหรับใครก็ตามที่ยื่นใบสมัครค่ะโดยภายใต้นะคะ เขาบอกมีข้อกำหนด3ประการสำหรับคนที่จะขอพำนักถาวรก็คือต้องเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่ดีค่ะแล้วก็มีทรัพย์สินหรือทักษะเพียงพอที่จะเลี้ยงชีพได้อย่างอิสระและการพิจารณาว่าเขาเนี่ยหรือคนนั้นเนี่ย

0: มีผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศญี่ปุ่น
1: yeah.
0: นะคะซึ่งเขาก็บอกว่าผู้สมัครจะต้องมีรายได้ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของครัวเรือนชาวญี่ปุ่น
1: ต่างชาติ
0: เขาบอกว่ารายได้ต่อปีต้องสูงกว่า ครัวเรือนชาวญี่ปุ่นรวมถึงเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับโดยอ้างอิงจากรายได้นั้น เมื่อเทียบเท่าแล้วเนี่ยจะต้องเหมือนสูงแล้วก็เข้ารวมอยู่ในโครงการบำนาญพนักงานเป็นเวลา30ปีด้วยแล้วก็จะต้องอย่างที่พี่เจถามก็คือจะต้องมีการพูดภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยแล้วก็ต้องมีความเข้าใจในกฎระเบียบของประเทศนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาเพื่อว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศญี่ปุ่นไหม
1: ใช่ค่ะและก็เมื่อปีปลายปีที่แล้วนะคะยอดผู้ที่ขอสถานะความเป็นผู้พำนักถาวรหรือว่า permanent residencyเนี่ยนะคะที่ผ่านเกณฑ์ผ่านการสอบการตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ได้รับสถานะนี้มี 947,000 คนค่ะเจเจก็ถามนะคะว่าน้องถามก่อนเนาะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ทางการญี่ปุ่นเนี่ยถึงได้ใช้มาตรการที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะปัจจัยสำคัญก็คือ1เกี่ยวข้องกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนะคะปัญหายาเสพติดน
0: ะ
1: ที่มาจากกลุ่มชาวต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: ค่ะก็เป็น2ข่าวนะคะจากคุณลีนะผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นค่ะแล้วเธอก็บอกว่าโหอากาศร้อน
1: จริงใช่
0: ตอนนี้เจอผลกระทบอันนี้กันทุกประเทศแหละนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วในช่วงที่ผ่านมาหลายๆท่านก็คงจะได้เห็นข่าวแล้วนะคะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอากาศร้อนมากแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณลิน่าเองก็ยังบอกว่าร้อนที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่ร้อนธรรมดาแต่ว่ามันมีความชื้นมากด้วยนะคะก็เลยทำให้ร้อนเนี่ยยิ่งร้อนแบบร้อนหนักเข้าไปอีกเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจค่ะจากอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระนะคะท่านจะมาวิเคราะห์ต่อประเด็นนี้ค่ะ AI กับราชการไทยเป็น AP ที่4แล้วค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับน้องแพตตี้คุณอนัญญพัฒน์นะคะและเจเจวัชรินทร์ค่ะ
0: ค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะต้องมา up skill หาความรู้เข้าตัวเองกันแล้วนะคะกับโครงการสุดพิเศษของเราที่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วกับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งแน่นอนใครที่ไม่อยากแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเราไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกับโครงการนี้ค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเราก็จะได้ทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจกลางเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมาพาคุณวิเคราะห์นะคะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเรียกได้ว่ามาบอกให้หมดเลยเรียกได้ว่าจับมือทำเลยก็ว่าได้นะ ใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการอบรมจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะ2569ค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์0944803076 0944803034และ0943966649นั่นเองค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN มาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามารวมทั้งสติ๊กเกอร์นะคะทุกตัวเลยนะคะจากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะคะบางท่านก็ฟังมาจากต่างจังหวัดนะคะพร้อมทั้งกรุณาอัปเดต สภาพภูมิอากาศมาด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ๋มด้วยนะคะทักทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย

0: EP ที่4กับอาจารย์หนุ่มกันเลยค่ะ
1: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอนัญพัฒน์คุณวัชรินทร์แล้วก็ท่านผู้ฟังกูดมอร์นิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะมีคนมารอฟังอาจารย์เล่าต่อใน EP ที่4กันเยอะแยะเลยค่ะ AI กับราชการไทยค่ะอาจารย์คะ
2: ครับก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยาวๆหลายๆตอนนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะจบที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับตอนที่แล้ว EP 3เนี่ยผมบอกไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วที่เราจะเรียกว่าปฏิรูปภาคราชการพร้อมๆกับการนำเอา AI มาใช้นะครับเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันละช้ากว่านี้มันก็จะช้าเกินไปละปัจจุบันนี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างช้าแล้วอันที่สองจากการอภิปรายงบประมาณปี2570เนี่ยเราก็พบว่ารายจ่ายประจำซึ่งส่วนใหญ่ก็คือค่าใช้จ่ายทางราชการเนี่ยมันเต็มละมัน 70% แล้วมันลำบากแล้วนะครับเกินกว่านี้ก็เราจะไม่มีเงินลงทุนเพื่อสร้างอนาคตละอันนั้นก็เป็นข้อจำกัดนะครับที่เราไม่ปรับระบบราชการไม่ปฏิรูปก็ไม่ได้แล้วซึ่งท่านรองนายกประกรณ์ก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะปฏิรูประบบภาครัฐนะครับอันที่3ก็คือประสิทธิภาพภาครัฐของประเทศไทยนั้นค่อนข้างต่ำนะครับควรจะดีกว่านี้เยอะนะครับอันนั้นก็เป็น3เหตุผลซึ่งเมื่อตอนที่แล้วผมบอกว่าทำไมเราต้องรีบเอา AI มาใช้กับราชการไทยประเด็นต่อมาเนี่ยคุณอนัญพัฒน์อย่าเพิ่งกระซิบคุณวัชรินทร์ถึงคำตอบนะลองอยากให้คุณวัชรินทร์ลองตอบดูว่าระบบภาครัฐไทยเนี่ยการปฏิรูปภาครัฐการลีนระบบราชการเนี่ยเราไม่ได้พูดมาในรัฐบาลนี้ทั้งเราพูดมาหลายปีแล้วคุณวัชรินทร์คิดว่าเราพูดมาสักกี่ปีแล้วครับ
0: น่าตั้งแต่จำความได
2: ้ตั้งแต่จำความได้ต้องถามว่าคุณวัชรินทร์เริ่มจำความได้ตอนอายุกี่ขวบ
0: ถูกมันทั้งหมดทั้งมวลเลยค่ะอาจารย์คะคือได้ยินแต่คำพูดหรือได้ยินแต่การประกาศแต่เรายังไม่เห็นการปฏิบัติที่แท้จริงนะคะอาจารย์คะ
2: ใช่ครับเราพูดมาตั้งแต่2130-2131สมัยรัฐบาลเผด็จชาติชายนะครับแต่ว่าคำมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนั้นใช้คำว่าการลดขนาดภาครัฐแล้วต่อมาก็เป็นการปฏิรูประบบราชการการบริหารจัดการแนวใหม่สมัยรัฐบาลเผด็จประยุทธ์แล้วก็รัฐบาลดิจิทัลกิโยตินกฎหมายตอนนี้เราได้ยินคำว่าลีนระบบราชการที่ลีนเราได้ยินคำพวกนี้มาเรื่อยๆแต่ว่าตอนที่แล้วผมได้เล่าให้ฟังว่าข้าราชการเราจาก1.6 ล้านเราเพิ่มเป็น1.7 ล้านนะครับสามประมาณ20กว่าปีแล้วจากตัวเลขที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะครับดูเหมือนเราจะแช่แข็งข้าราชการประจำได้ดีเพราะเพิ่มมาแสนเดียวจาก1.6 ล้านเป็น1.7 ล้านนะครับแต่ว่าบุคลากรอื่นๆพนักงานราชการเนี่ยข่าวแท้คุณอิศรีทายถูกเป๊ะเลยนะคุณอนัญพัฒน์จาก600,000 เศษเป็น1.2-1.3 ล้านครับมันไปบวมที่นั่นเพราะฉะนั้นภาพรวมคนที่ทำงานกับภาครัฐเนี่ยมันเพิ่มจาก2.2 ล้านมาเป็น3 ล้านนะครับมันก็สะท้อนว่าเราพูดอย่างที่คุณวัชรินทร์พูดแหละเราพูดมาตลอดแต่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อนข้างล้มเหลวด้วยซ้ำไปนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3ตอนแรกที่ผมพูดถึงนะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามาดูซิว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรในตอนนี้นะครับแต่การที่ภาคราชการไทยภาครัฐไทยบอกว่าจะลดแล้วก็คนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังเพื่อปรับเป็นธรรมกับภาครัฐหน่อยคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกครับมันเป็นการเลี่ยงบาลีภาษาอังกฤษใช้คำว่า shadow bureaucracy นะครับก็คือเป็นเหมือนกับข้าราชการเงานะครับทุกที่โดนหมดนะครับแต่ว่าสิงคโปร์เขาแก้ได้นะครับคุณอนันต์คุณวัชรินทร์เขาไม่ได้คุมจำนวนหัวคนเขาคุมเพดานงบรวมเนี่ยที่ใช้กับคนเป็นเท่าไหร่เพราะสิงคโปร์ก็ทำเหมือนเราเหมือนกันนะครับตั้งแต่ต้นปี2543เนี่ยเขาก็พยายามจะลีนระบบราชการเขานะครับก็เปลี่ยนจากราชการประจำมาเป็นก็เรียกชื่ออะไรก็สุดแล้วแต่ละพนักงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับสิงคโปร์เขาดูงบรวมมาสุดแล้วงบรวมเรื่องคนอยู่ที่ตรงไหนเพิ่มหรือเปล่าลดลงได้ไหมอันที่สองเมื่อรูปแบบการทำงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในสอง EP แรกผมเล่าให้ฟังแล้วว่าสิงคโปร์เขามี AI สำหรับระบบราชการเรียกว่าแพร AI นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เอา AI มา

0: เติมเฉยๆอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ระบบราชการหรือกระทั่งภาคเอกชนไหนที่เนี่ยเอา AI มาช่วยเขียนนี่เอา AI มาช่วยทำนี่เนี่ยอันนั้นมันแค่เอา AI มาช่วยนะครับแต่ว่าระบบที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่สิงคโปร์ทำให้ดูแล้วก็คือว่าเขาออกแบบโฟลว์ของการทำงานใหม่ออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ AI ที่มันเก่งขึ้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเอาแค่มาสรุปข่าวมาเขียนข่าวมาทำบัญชีนะครับแต่เขาดูว่าเอ๊ะในเมื่อมีเทคโนโลยีเก่งขนาดนี้ AI เก่งขนาดนี้รูปแบบการทำงานมันต้องเปลี่ยนไปยังไงนะจะอย่างเงี้ยจะยกประสิทธิภาพได้ดีสิงคโปร์ทำแบบนี้แล้วก็ออกแบบ AI สร้าง AI ของตัวเองขึ้นมาเรียกว่าแพร์ AI เนี่ยนะครับทำงานคู่กับข้าราชการแพร์ AI ก็คือ AI ของสิงคโปร์ที่เข้าใจระบบการทำงานแบบใหม่ของสิงคโปร์แล้วเอามาใช้เพราะนั้นในเมื่อจะทำแบบนั้นแล้วป้องกันไม่ให้คนเพิ่มขึ้นเขาก็ใช้วิธีเทรนคนสมมติว่านายกอไก่ไม่ทำ AI ไม่เก่งแต่ตอนนี้ระบบงานมันมีแพร AI มาช่วยเนี่ยเขาก็ต้องเอานายกอไก่เนี่ยไปฝึกฝนจนกระทั่งใช้ AI ได้ทำงานกับแพร AI ของสิงคโปร์เป็นแล้วก็ส่งไปหน่วยงานที่ต้องการนะครับไม่จำเป็นต้องไปรับคนใหม่ที่เก่ง AI เก่งดิจิทัลเข้ามาแต่ต้องฝึกตรงนี
1: ้
0: นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ AI ประสบความสำเร็จแต่ว่าประเทศซึ่งเป็นต้นแบบในการปฏิรูประบบภาคราชการให้เข้ากับดิจิทัลกับ AI เนี่ยนะครับก็คือสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบของอังกฤษสกอตแลนด์เวลและไอร์แลนด์เหนือเนี่ยท่านผู้ฟังครับสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ว่าง่ายๆเหมือนเมืองไทยเลยปี2014เขาก็มีวิกฤตงบประมาณแบบบ้านเราราชการก็สั่งรัฐบาลก็สั่งลดจำนวนราชการลง 25%ผลที่ตามมาก็เหมือนบ้านเราก็คือลดจำนวนข้าราชการประจำแต่ไปเพิ่มพนักงานราชการเข้ามาทำนะครับสหราชอาณาจักรทำอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นต้นแบบที่เรียกว่าคนรัฐบาลทั่วโลกไปตามดูว่าเอ๊ะคุณทำยังไงนะคุณถึงทำสำเร็จอันแรกเลยเนี่ยเขาตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีกลางขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเรียกว่า Government Digital Service นะครับชื่อย่อว่า GDSGovernment Digital Service เนี่ยแทนที่รัฐบาลจะปล่อยให้แต่ละกระทรวงไปทำงานธุรการแล้วก็ใช้คนเยอะแยะมาทำเนี่ยเขาเอา GDS เนี่ยเข้าไปแปลงงานที่ทำด้วยคนให้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรการกระทรวงไหนที่ใช้คนอยู่เนี่ยเอาดิจิตอลเอาเทคโนโลยีเข้าไปทำงานโดยมีหน่วยงานนี้เข้าไปรื้อทั้งหมดเลยแล้วเว็บไซต์ทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยที่ทำกันอยู่เนี่ยไม่ต้องไปติดต่อผ่านละให้ไปที่ gov.gov.uk จุดเดียวเลยเป็นรัฐบาลจุดเดียวเลยเข้าไปก็จะพบข้อมูลมากมายนะครับที่เป็นประโยชน์ประชาชนไม่ต้องไปหาว่าเอ๊ะฉันจะต้องไปที่ไหนอย่างไรดีแต่ขอให้ไปที่ gov.uk เนี่ยจะเจอหมดทุกอย่างเลยนะครับถ้าคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์ลองเข้าไปตอนนี้หรือท่านผู้ฟังลองเข้าไปตอนนี้เนี่ยนะครับ gov.uk เนี่ยประโยคแรกที่จะเห็นเลยก็ the best place to find government services and information เป็นที่ที่ดีที่สุดที่คุณจะเห็นที่คุณจะค้นคว้าค้นพบบริการของรัฐบาลแล้วข้อมูลนะครับแล้วไม่ต้องไปที่อื่นละไม่ต้องไปทำที่อื่นแปลว่าอะไรแปลว่าทุกกระทรวงทบวงกรมไม่ต้องมานั่งทำเว็บไซต์เองแต่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับและเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเวลาประชาชนอยากจะหาบริการต้องการติดต่อภาครัฐพอติดต่อที่นี่เสร็จเนี่ยเวลามันแยกกระทรวงอยู่แยกกรมอยู่เนี่ยนะครับก็จะใช้คนช่วยใช่ไหมครับคนช่วยโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พนักงานราชการหรือลูกจ้างมันเยอะขึ้นแต่พออยู่ตรงนี้เสร็จเนี่ยรัฐบาลก็มีแบบฟอร์มให้เสร็จแล้วเขาก็บังคับทางอ้อมให้ประชาชนนะต้องเป็นคนคีย์ข้อมูลเข้ามาเองนะพอประชาชนคีย์ข้อมูลเข้ามาเสร็จปั๊บระบบก็ทำหน้าที่ประสานงานหรือตอบโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนื้องานที่เคยใช้ลูกจ้างมาคอยคีย์คอยอะไรก็หายไปจากระบบทันทีอันนั้นเป็นสิ่งที่สหราชอาณาจักรเขาทำกันมากไปกว่านั้นเนี่ยเวลาไปจ้างพนักงานเหมาจ้างอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับแต่ที่อังกฤษก็แต่ละหน่วยงานก็เลี่ยงบาลีกันอ๋อนี่มันไม่ใช่เราจ้างเป็นคนนั้นจ้างเป็นเอกชนจ้างเรื่องผสมภาษีเนี่ยเอกชนก็รับผิดชอบแต่ตอนนี้รัฐบาลสหราชอาณาจักรบอกไม่ได้ต้องตรวจสอบละเอียดถ้าตรวจสอบพบว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ย เลี่ยงบาลีด้วยการไป

0: างพวกนี้มาช่วยงานนะจ้างพนักงานพวกนี้มาช่วยงานเนี่ยแต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบเรื่องภาษีแล้วรับผิดชอบสูงแล้วโดนปรับด้วยนั้นก็ทำสองสามเรื่องตรงนี้ครับทำให้เขาสามารถลีนระบบราชการลงไปได้นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราทำได้เนาะเราทำได้แล้วก็ไม่ต่างกันแต่ถามว่าเวลาตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า GDS เนี่ยนะครับที่ Government Digital Service ขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนทุกทีเลยได้ไหมเขาก็ค่อยๆเริ่มทำเขาไม่ได้ทำโดยทีเดียวนะครับเขาเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขาเริ่มเอาหน่วยเล็กๆเอาไม่กี่คนนะครับแล้วก็ไปเช่าออฟฟิศรวมกันง่ายๆดูซิว่าจะทำยังไงนะครับเอาคนที่เก่งจากภาครัฐภาคเอกชนมาช่วยกันพอเห็นว่าได้ผลซึ่งเขาเริ่มในปี2554เขาใช้ 3-4 ปีเสร็จเนี่ยเขาพบว่าโอ้มันประหยัดคนได้เยอะประหยัดงบได้เยอะรัฐบาลราชอาณาจักรก็จัดงบไปประมาณ 20,000 ล้านเพื่อที่จะดึงทุกภาคส่วนเข้ามาอยู่ที่เดียวกันคือ gov.ukหลังบ้านทุกอย่างเป็นดิจิต
1: อ
0: ลหมด 20,000 ล้านก็ประมาณ450ล้านปอนด
1: ์
0: โอ้โหมันงบเยอะนะผมพูดถึงเมืองไทยแต่ว่าพอทำแบบนี้เสร็จสิ่งที่เขาประหยัดได้คืออะไรรู้ไหมครับคุณอัญพัฒน์คุณวัชรินทร
1: ์
0: ประหยัดงบ IT ของกระทรวงต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งตรงนั้นรวมกันหลายพันล้านปอนด์แต่งบประมาณที่ให้ GDS เนี่ยแค่400-500ล้านปอนด์เท่านั้นเองเห็นไหมครับอันนี้มันเกิดแรงกระเพื่อมที่มากมายมหาศาลที่ผมบอกว่ายุบเว็บไซต์ทั้งหลายของแต่ละหน่วยงานเนี่ย 1,800 กว่าเว็บไซต์ลบยุบหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินสะสมในช่วงสักหลายปีที่เขาเริ่มทำเนี่ยเขาประหยัดงบประมาณให้รัฐบาลเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับแล้วจากจุดเริ่มต้นในปี2554พอถึงปี2559เนี่ยรัฐบาลของ UK หรือสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ก้าวขึ้นเป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกจากการวัดโดยองค์การสหประชาชาติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นเขาจนถึงจุดที่เขาก้าวขึ้นสู่เป็นรัฐบาลดิจิตอลอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย5ปีเท่านั้นเอง
1: แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะอาจารย์คะ
0: อ
1: ยู่ที่ transparency หรือว่าความโปร่งใสของรัฐบาลเขาด้วยถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: คือใช่ครับอันนั้นถูกต้องแต่ว่า transparency มันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
1: ๆ
0: เพราะแต่ละที่แต่ละหน่วยงานมันก็มีงบประมาณมีแนวคิดมี mindset ที่ต่างกันนะครับ political view ความเจตจำนงมันต้องชัดเจนตอนนั้นสหราชอาณาจักรตอนเริ่มเขาก็ติดขัดปัญหาแบบนั้นคืองบประมาณมันติดละไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่ของบ้านเราก็เหมือนกันไม่ปฏิรูปไม่ได้ไม่ปฏิรูปตายแน่อันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องกล้าทะลวงเพราะอะไรเพราะแต่ละกระทรวงทบวงกรมลองนึกมันก็จะมีเจ้าพ่อไอทีอยู่เนาะดูแลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเอาซอสไปก็จะมีซัพพลายเออร์รายเล็กรายน้อยที่ประกบอยู
1: ่
0: นะถ้าลองรัฐบาลไทยประกาศสิครับอ้าวมา gov.th ต่อไปนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมเลิกนะมาทำเว็บไซต์อยู่ที่เดียวนะเซอร์วิสทั้งหลายมาจัดซื้อจัดจ้างที่นี่AI เราจะได้สร้างขึ้นมาได้ลองดูสิครับว่าแต่ละกระทรวงทบวงกรมคำตอบจะคืออะไรคำตอบก็คือว่าโอ้หน่วยงานเราเนี่ยข้อมูลไม่เหมือนคนอื่นหน่วยงานเราข้อมูลมีความละเอียดอ่อนเรามี PDPA เราปล่อยให้ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้หรอกถ้าผิดพลาดไปจะเกิดอะไรขึ้นนึกออกใช่ไหมครับนึกออกใช่ไหมอันนี้แค่พูดแค่นี้ก็นึกภาพออกแล้วนะครับแต่ว่าการที่สหราชอาณาจักรทำแบบเนี้ยประหยัดไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้ว 2-300 ล้านบาทอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ประชาชนก็สามารถติดต่อราชการที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นคนหายไป50เท่าคือที่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงานราชการเองเพราะติดต่อออนไลน์ได้นะครับประหยัดกว่าการติดต่อทางโทรศัพท์เยอะแยะมากมายอ
1: ัน
0: นี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้เลยแต่ทีนี้ไม่ใช่เฉพาะสาธารณรัฐที่ทำแบบน
1: ี้
0: ครับเชิญนะคุณวัชรีมีคำถามใช่ไหมครับ
1: อ๋ออาจารย์ขาเดี๋ยวเราหยุดพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าหลังจากที่รวมเว็บไซต์แล้วจะเป
0: ็
1: นยังไง
0: คร
1: ับต่อไปค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กับอยู่ด้วยกันต่อกับจอห์นเลิกอาเซียนค่ะเดี๋ยวเชิญอาจารย์เกษมสันต์ต่อได้เลยค่ะเมื่อกี้กำลังคุยกันมา

0: ใช่ครับก่อนไปต่อผมก็ช่วงพักผมมีโอกาสไปดูคอมเมนต์ต้องขอบพระคุณหลายท่านที่เข้ามาทักทายโดยเฉพาะคุณอลงกรพลบุตรนะครับท่านเป็นแฟนประจำของGood Morning อาเซียนทุกครั้งที่ผมส่งลิงก์ให้ท่านเนี่ยท่านก็จะขอคลิปขออะไรไปแล้วท่านก็กรุณาไปแชร์ในกลุ่มที่ท่านมีเน็ตเวิร์กกว้างขวางมากต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็ขออนุญาตเรียนเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนภัทรคุณวัชรินและทีม Good Morning อาเซียนทุกคนผมมาสัมมนาที่พัทยากับทีมกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับนอกจากข้าราชการหลายท่านจะติดตามฟังเราเป็นประจำแล้วนะครับก็จะพบแฟนคลับมากมายนะครับแม้กระทั่งเจ้าของโรงแรมที่เรามาพักอยู่ก็บอกโอ้ฟังประจำนะครับเพราะฉะนั้น Good Morning อาเซียนเนี่ยแฟนคลับกว้างขวางจริง
1: ๆ
0: นะครับก็แจ้งให้เป็นกำลังใจพวกเรานะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ทีนี้กับนอกจากจากสหราชอาณาจักรจะเป็นต้นแบบของการใช้แอปเดียวแล้วก็ใช้เว็บเดียวแอปเดียวที่ประชาชนติดต่อได้สิงคโปร์ที่เคยเล่าไปแล้วว่าประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็มีแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Life ชีวิตนะครับ LIFE แล้วก็ SG สิงคโปร์เนี่ยก็รวบรวมบริการของรัฐทั้งหมดเอาไว้ที่แอปเดียวนะครับประชาชนไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไหนก็ติดต่อเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับระบบจะจัดการให้ทันทีเลยเอสโตเนียไปเล่าแล้วแต่ว่าคุณวัชรินยังไม่ได้ฟังกับเรานะครับซึ่งเขาพอเริ่มแยกประเทศมาจากสภาพโซเวียตตอนโน้นเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าปฏิรูปสร้างระบบราชการแบบเดิมๆเนี่ยไปไม่รอดเขาตัดสินใจทุบกระปุกทุบกระเป๋าลงทุนทุกอย่างเพื่อทำให้ประเทศเป็นรัฐบาลดิจิตอลอย่างเต็มที
1: ่
0: นะครับอันนั้นแล้วก็หลักการที่ชัดเจนมาก once only principleนะคุณอัญญพัฒน์ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็คือภาครัฐเนี่ยมีโอกาสขอข้อมูลประชาชนทีเดียวนะสมมติกระทรวงมหาดไทยขอไปแล้วหนึ่งที่เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่มีสิทธิ์ขอข้อมูลเราอีกแล้วแต่ละกระทรวงจะต้องไปดูดข้อมูลจากที่มหาดไทยมีนะครับข้อมูลทุกกระทรวงทบวงกรมเนี่ยแต่ละที่ดูแลข้อมูลของตัวเองในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยแต่เขามีถนนตรงกลางที่ชื่อ X Road เนี่ยเป็นตัวเชื่อมข้อมูลระหว่างกระทรวงอย่างลื่นไหลอย่างแท้จริงนะครับของเรามีการเชื่อมแต่ว่าข้อมูลที่ให้เนี่ยเป็นข้อมูลพื้นๆผิวๆไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับแล้วก็รัฐบาลเขาเนี่ยให้บริการประชาชนทุกอย่าง 99% ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น e-service ทั้งหมดแม้กระทั่งไปเลือกตั้งแม้กระทั่งไปเสียภาษีที่ใช้เวลาไม่กี่นาทีที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วมี3เรื่องเท่านั้นนะนี่บอกคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์และท่านผู้ฟังไว้ด้วยถ้าไปเอสโตเนียซึ่งเขาเปิดรับประชาชนดิจิตอลด้วยนะครับถ้าอยากเป็นก็ไปสมัครได้แต่มี3อย่างที่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่เขาเองก็คือไปทำนิติกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์อันนั้นไม่สามารถทำทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้องไปด้วยตัวเองและจะไปแต่งงานหรือไปหย่าก็ต้องไปด้วยตัวเองนะครับคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์นี่บอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้แล้ววันนี้ทามมิ่งอย่างที่ผมบอกสำคัญที่สุดประเด็นก็คือว่าตอนนี้เราติดอะไรประเทศไทยเราติดอะไรมองเข้ามาเนี่ยเราติดล็อกทางด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติครับนะเพราะว่ากฎหมายเดิมๆของไทยเนี่ยมันถูกออกแบบมาบนพื้นฐานว่าต้องมีกระดาษต้องมีลายเซ็นต้องมีตราประทับเพราะฉะนั้นราชการส่วนใหญ่ก็ต้องอันเนี้ยก็ต้องมีกระดาษมีลายเซ็นมีตราประทับฉันถึงจะปลอดภัยเพราะไม่งั้นหน่วยงานอื่นมาตรวจสอบฉันก็มีความเสี่ยงนะครับถึงแม้เราจะมีพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิตอลปี2012เนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยกฎหมายระดับพรบของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะระบุว่าข้อมูลนี้เป็นความลับอยู่ภายใต้อำนาจอธิบดีเนี่ยทำให้หน่วยงานทั้งหลายไม่ยอมที่จะเรียกว่าเปิดเผยข้อมูลร่วมกันด้วยนะครับอันนั้นก็เขาถือว่าเขาอันตรายเขาอันนั้นเป็นล็อกที่สำคัญมากเราต้องเปิดให้ได้อันที่สองล็อกที่สองคือล็อกต่างคนต่างซื้อระบบไอทีทั้งหลายนะครับวิธีคิดของระบบราชการไทยวันนี้ยังเป็นไซโลอยู่ใครทำก็คนนั้นทำไม่เกี่ยวคนอื่นนะครับแล้วมันทำให้ระบบไอทีเนี่ยมันต่างคนต่างซื้อถูกพัฒนาโดยเอาซอร์สบริษัทเล็กบริษัทน้
1: อ
0: ยที่มาทำให้เพราะฉะนั้นระบบหลังบ้านก็ถูกพัฒนาด้วยอาร์คิเทคเจอร์หรือสถาปัตยกรรมซึ่งคุยกับหน่วยงานอื่นไม่รู้เรื่องถึงอยากจะเชื่อมก็เชื่อมยากละเพราะเหมือนกับสร้างบ้านคนละหลังคนละที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้ให้เรียบร้อยและที่ประการสำคัญ

0: ำคัญ mindset ที่บอกว่าข้อมูลคืออำนาจเพราะว่าอันนี้ข้อมูลฉันถ้าฉันยังมีข้อมูลอยู่ฉันก็มีอำนาจฉันมีอำนาจฉันก็มีงบประมาณอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้แต่ละหน่วยงานไม่อยากจะแชร์ข้อมูลกันมากไปกว่านั้นในเรื่องของ IT เนี่ยเงินเดือนราชการคุณอภิพัฒน์คุณวัชรินทร์คุณจะทราบก็ต่ำกว่าข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคราชการก็จะไม่สามารถรักษาคนเก่งๆทางด้าน IT ไว้ได้นะครับพอคนไม่เก่งมากก็จะมีอะไรก็ใช้วิธีเอาซอร์สปีต่อปีเอาซอร์สไปเรื่อยๆพอเอาซอร์สไปเรื่อยๆเนี่ยระบบหลังบ้านมันขาดความต่อเนื่องนะสมมติบริษัทกอไก่มาเอาซอร์สให้มีบำรุงรักษา3ปีพอครบเทอมพอเปิดประมูลใหม่อ้าวเป็นบริษัทขอไข่ถามว่าบริษัทขอไข่จะต้องมาทำหลังบ้านให้บริษัทกอไก่ต่อเหรอไม่ก็ระบบใหม่เข้ามานะครับระบบมันก็อยู่กับที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อยู่เรื่อยๆอันนั้นเป็นปัญหาของเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ให้ได้ถ้าไม่แก้ปัญหาพวกนี้แรงต้านจะมาเต็มเลยนะครับทีนี้พอจะแก้ปัญหานี้ต้องทำอะไรครับก็ต้องไปแก้กฎหมายก็กลับมาเรื่องกิโยตินกฎหมายนะครับซึ่งผมได้นำเรียนหลายครั้งแล้วว่าการกิโยตินกฎหมายเนี่ยที่เกาหลีใต้ทำสำเร็จแล้วเราทำตามเขาเนี่ยนะครับเราไปลอกแบบเขาเนี่ยเขาทำสำเร็จเราทำไม่สำเร็จเกาหลีใต้เขาล้มไปเพราะปัญหาต้มยำกุ้งจากบ้านเราเขาเห็นว่าต้องปฏิรูประบบภาคราชการนะครับเขาก็ทำแล้วเขาจบเลยเพราะเขาเด็ดขาดมีความตั้งใจจริงทางด้านการเมืองเราก็ทำแต่ว่าเราทำไม่สำเร็จสาเหตุสำคัญผมอยากขีดเส้นใต้เอาไว้เผื่อท่านประกรณ์ท่านรองนายกประกรณ์จะได้ฟังคือว่าเราปฏิรูปกฎหมายด้วยนักกฎหมายไม่สำเร็จคนที่เป็นที่ปรึกษาเกาหลีใต้มาแนะนำเกาหลีใต้บอกว่าจะปฏิรูปกฎหมายได้สำเร็จต้องใช่นักเศรษฐศาสตร์หรือคนที่เข้าใจต้นทุนของการที่มีกฎหมายเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่านักกฎหมายเนี่ยเป็นคนสร้างกฎหมายก็จะรักกฎหมายจะเสียดายกฎหมายและคิดแบบนักกฎหมายคิดกังวลโน่นกังวลนี่กังวลนั่นแต่ถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะบอกว่าถ้ามีกฎหมายไว้แบบนี้มันเป็นต้นทุนต่อประเทศเท่าไหร่มันต้องกิโยตินกฎหมายนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยข้อมูลจากเมษาปี67นะครับประเทศไทยเรามีกฎหมายในระบบทั้งหมดสักกี่ฉบับดีคุณอนัญญพัฒน์คุณวัชรินทร์
1: กฎหมาย
2: หลักพันไหมคะอาจารย์
1: หล
0: ัก
1: พ
0: ันคุณอนัญญพัฒน์สักหลักเท่าไหร่ดีครับ
1: หลักพันเหมือนกันค่ะอาจารย
0: ์หลักพันเหมือนกันทั้งสองท่านเป็นคนมองโลกในแง่ดีมาก
2: แสดงว่าเป็นหลักหมื่นหรอเนี่ย
0: เพราะประเทศไทยมีกฎหมายในระบบเกือบ 16,000 ฉบับครับ 15,699 ฉบับมีรัฐธรรมนูญ1ใช่ไหมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10พรบ910ประมวลกฎหมาย8พระราชกำหนด39พระราชกฤษฎีกา 7,298 และกฎกระทรวงอีก 7,433 เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกฎพวกนี้มันก็เลยล็อกทำให้เราปฏิรูปหลังบ้านไม่ได้ทำดิจิตอลไม่ได้ AI ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่มีปัญหามากนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับขอขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้ทีก็คือว่าอยากคิดว่าเอาแค่ AI มาทำงานแทนธุรการเคยเขียนข่าวเอาคนนี้มาเขียนเคยเขียนสรุปงานเอา AI มาทำเนี่ยอันนี้ไม่พอนะครับอันนี้ไม่พอวันนี้ AI เก่งกว่านี้เยอะวันนี้ต้องออกแบบโฟลว์งานใหม่ทั้งหมดก่อนออกแบบรูปแบบการทำงานใหม่ทั้งหมดถามว่าภาครัฐจะเป็นอะไรคำที่ผมอยากให้ใช้คือภาครัฐไม่ใช่ facilitator นะต้องเป็น enabler ต้องเป็นคนที่ทำให้เกิดขึ้นจริงสิงคโปร์ใช้คำนี้มานานนะครับท่านผู้ฟังENABLER เนี่ย enabler คือรัฐต้องทำให้สำเร็จทำให้เอกชนสำเร็จออกแบบรูปงานใหม่แล้วก็บอกว่าด้วยรูปแบบงานใหม่เนี่ย AI กับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้ดีขึ้นขนาดไหนถ้าแค่ว่าเอา AI มาแทนคนที่ทำงานธุรการอันนี้ไม่พอเด็ดขาดนะครับจะต้องออกแบบงานใหม่ทั้งหมดซึ่งถ้าออกแบบไม่เป็นก็ไปศึกษาที่อื่นคิดไม่เป็นก็ถามมี AI อย่างอธิบายได้เลยว่ารูปแบบงานประเทศไทยเนี่ยมันจะออกแบบไปได้อย่างไรนะครับก็ฝากผ่านไปผมคิดว่าท่านรองนายกประกรณ์คงจะได้ยินแล้วว่าเราคุยกันมา4 EP แล้วนะครับก็ใครอยู่ใกล้ท่านรอไปท่านฟังเผื่อท่านจะได้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับ
2: ค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะคะที่มาทำให้คนไทยหลายๆคนนะคะได้ทราบข้อมูลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปให้กับหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณนะคะอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนักวิชาการอิสระค่ะและเราทั้ง3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้

0: เหลวสู่ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวแล้วยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกา1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิอภรยานะวิทยากุล
3: ค่ะจุฬารัฐประพฤติดีค่ะ
2: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเซนต์คลิมวิโดนนะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีคุณศิวพรแล้วก็สวัสดีดร.กิฟต์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
2: ค่ะก็คุณฟังคุณผู้ชมคะทางข่าวทางกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาคือช่วงนี้นะคุณเก๋นะ
3: ค่ะ
2: ในบ้านเราเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายแล้วก็เป็นรายได้หลักด้านหนึ่งนะที่เรียกว่าเรามีเขาเรียกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็มีผู้ให้ความสนใจกันทั่วโลกเลยอาจจะเนื่องจากเรามีเขาเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคซึ่งก็ไม่ค่อยมีซ้ำกันนะแล้วก็เรื่องของอาหารนะคะแล้วก็อุปนิสัยอะไรต่างๆที่มีหลายๆชาติเนี่ยก็จะถูกอกถูกใจแล้วเข้ามาเที่ยวบ้านเรากันมากเหมือนกันนะทีนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์จริงข่าวนี้เนี่ยไม่นานเกิดขึ้นไม่นานข่าวดราม่าเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นชาวอิตาเลียนที่มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่าไปมีปากเสียงกับน้องคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟฟ้า
3: น้องสุกาส
2: นะสุกาสเนี่ยค่ะก็คือเด็กๆ เนี่ยมากันหลายสิบคนก็น่าจะยกชั้นมานะคะก็มาเที่ยวกัน
3: เข้าใจว่าเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะ
2: เป็นค่ะก็คือเป็นเด็กที่มาโดยทุนของราชการของเขาเนี่ยเป็นเข้าใจว่าจะเป็นประกันสังคมของเขาก็มาเที่ยวกันทีนี้ด้วยความที่คือเด็กตัวโตนะแต่ว่าจริงๆอายุก็ยังน้อยน่าจะอยู่ในระดับมัธยมเท่านั้นเองแล้วก็มีผู้ที่ดูแลมาด้วยนะเป็นคุณครูแล้วก็มีไกด์ซึ่งจะพาไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งสักที่หนึ่งทีนี้ปรากฏว่าระหว่างที่โดยสารรถไฟฟ้าบ้านเราทีนี้เข้าใจว่าในช่วงระหว่างที่เดินทางเนี่ยด้วยความตื่นตาตื่นใจสนุกสนานก็ส่งเสียงดังคุยกันข้ามไปข้ามมาอะไรต่างๆน้องที่อยู่ในรถขบวนเดียวกันนะก็รู้สึกทนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาบอกว่าขณะใส่หูฟังเนี่ยเสียงทะลุ หูฟังมา
3: คือน้องเขาบอกว่าเขาอดทนมาพอสมควร

0: วนแล้วนะคะแล้วก็ดูพฤติกรรมของเด็กๆเด็กนักเรียนอิตาลีเนี่ยที่อยู่บนรถไฟฟ้าBTS เนี่ยค่ะก็ตอนแรกเนี่ยก็เห็นว่าส่งเสียงดังแต่ว่าก็พยายามที่จะเฝ้าดูแล้วก็เฝ้ามองนะคะก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอะไรแต่อย่างใดแต่ว่าพอท้ายที่สุดอ่ะมันรู้สึกว่าเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เสียงมันดังจริงๆจนท้ายที่สุดก็เลยมีการตักเตือนแล้วก็มองว่าพฤติกรรมส่งเสียงดังแล้วก็การแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่รับไม่ได้ก็มีการต่อว่ากันแล้วก็ท้ายที่สุดก็มีการโต้เถียงกัน
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประเด็นเธอก็โพสต
0: ์
1: บนโลกออนไลน์ปรากฏว่าทัวร์ก็ลงทั้งกลุ่มที่มาเที่ยวแล้วก็ไปลงที่สถานทูตด้วยนะ
0: แล้วก็ครูที่ดูแลเด็กนักเรียนเนี่ยอันนี้ก็โดนหนักเลยนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าภายหลังสถานทูตก็ออกมาแสดงความเสียใจแล้วก็ให้ทั้งทีมนั่นแหละก็คงไปตามหากันได้แหละแล้วก็มาเอ่ยคำขอโทษนะคะช่วงนั้นน้องโฟกัสก็รู้สึกว่าไปแจ้งความด้วยแต่ว่าก็คือขอโทษกันเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: นะคะโลกออนไลน์ก็โอ้โหก็จัดกระจายนอกจากทัวร์ไทยลงทัวร์ฝรั่งแล้วเนี่ยทัวร์ฝรั่งยังลงทัวร์ฝรั่งอีกด้วยเขาก็เรียกว่านานาชาติในบ้านเราเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องนานาชาติเนี่ยหลายรูปแบบนะ
0: คุณ
1: เก๋นะนอกเหนือจากเรื่องนี้ซึ่งจริงๆบางคนก็บอกว่าคือถ้าถามคนแก่ๆนะก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวอะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายหรอกแต่ว่า เวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินนะมีคนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยพอใจนักท่องเที่ยวเนื่องจากไปกระทำมารยาทที่ไม่ดีหร
0: ือ
1: ว่าไม่ได้รู้เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
0: คือพูดง่ายๆว่าเป็นวัฒนธรรม
1: เช่นอย่างคนไทยเนี่ยก็โดนบ่อยนะ
0: ค่ะ
1: ไปญี่ปุ่นไปเด็ดดอกไม้อย่างเนี้ยไปจับดอกไม้เขาซึ่งจริงๆเขาไม่ให้นะคะแล้วก็บางทีลุยเข้าไปในบริเวณสวนสาธารณะในจุดที่เขาห้ามนะคะเพราะบางประเทศเนี่ยเขาก็จะดูแลดีไม่ให้ประเภทเหมือนรับสนามอะไรแบบเนี้ยแต่ของเราเนี่ยจะชอบแล้วก็ไปเหนียวต้นไม้ดอกไม้ซึ่งของเขาห่วงเขาอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไปสร้างความไม่ค่อยพออกพอใจไปส่งเสียงดังทำจกกระปรกทิ้งขยะไม่ลงถังก็มีหลายชาติไม่ใช่เฉพาะไทยบางทีเราไปต่างถิ่นเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวหลากหลายประเภทนะคะทั้งมีการศึกษาดีไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ไม่ได้สนใจไปกันเยอะก็เฮฮาสนุกสนานเกินเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นก็ทำให้คนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยหงุดหงิดนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอนอยู่บนรถไฟฟ้าพอมีคนทักไม่ใช่ไปตักเตือนเขาหรอกนะจะว่าไปก็ไม่เชิงว่าจะมีสิทธิ์ไปตักเตือนไปด่าหรอกแต่ถ้าเกิดมีคนท้องถิ่นทักเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ในทริปหรือว่าเด็กเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทันหรอกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดรู้ทันอารมณ์ปั๊บเนี่ยแล้วขอโทษซะเรื่องก็จบ
0: ใช
1: ่เรื่องก็จบเท่านั้นเองนะคะเหมือนเราไปที่ไหนเนี่ยถ้าสนุกสนานเกินเลยพอคนในท้องถิ่นเลมาปั๊บบางทีเราก็หยุดละนะคะ
0: คือพูดง่ายๆว่าต้องมีคนห้ามต้องมีคนห้ามปรามอ่ะในกลุ่มในแก๊งนั้นนะคะ
1: ต้องมีคนดูแล
0: คนที่ดูแลเองเนี่ยก็จะต้องมีการ
1: ตักเตือ
0: นแต่ว่าไปมาๆเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ตักเต
1: ือ
0: น
1: คนดูแลก็ไม่รู
0: ้แล้วก็ใช้คำเหมือนแบบว่า
1: ไม่สุภาพก็
0: ฉันเอาเงินมาให้ประเทศเธอนะอะไรแบบนี้ตรงนี้คำนี้ค่ะมันเลยกลายเป็นแบบโอ้โหเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน
1: ค่ะก็ประมาณว่าเป็นนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะแต่โอเคล่ะภายหลังก็คงจะโดนทัวร์ลงถูกด่าไปเยอะนะคะก็ออกมาขอโทษเรียบร้อยแล้วก็บอกจะรีบกลับบ้านคงไม่ได้เที่ยวสนุกแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็คือถ้าจบแล้วก็ควรจะจบนะ
0: จบ
1: เพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาบ้านเรามีหลากหลายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ไม่ควรจะตามไปถึงโรงแรมไป
0: ล่าแม่โม
1: ไปล่าเขาหรือว่าตามไปด่าอะไรแบบเนี้ยเราก็หนักนะเราก็หนักเหมือนกันอันนี้นี่ก็นอกจากเราว่าคนอื่นเขาอย่าลืมเตือนตัวเองด้วยก็แล้วกันเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยก็รู้จักสำรวม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือคนแก่ๆไม่ค่อยมีปัญหา
0: ไม่สำรวมอย่างเดียวนะคะต้องเรียนรู้เรื่องของการ
1: วัฒนธรรม

0: วัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยคือต้องใช้คำว่าเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอย่างจริงจังด้วยเพราะว่า
1: อะไรเขาห้าม
0: ว่าอะไรเขาห้ามแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้หรือทำไม่ได้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ก็แค่นี้แหละเพราะว่าเวลาที่เดี๋ยวนี้โลกมันแคบไงโลกมันเล็กเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยบางทีเราอาจจะไปทำอะไรโดยที่ไม่รู้เรื่องเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่ดูแลโดยเฉพาะไกด์พวกมักคุเทศทั้งหลายควรจะต้องบอกเด็กหรือว่าบอกลูกทัวร์ของตัวเองว่ามันมีข้อที่ไม่เหมือนบ้านเราตรงไหนบ้างแล้วก็ให้ระมัดระวังเช่นเหมือนเวลาที่เราไปต่างประเทศไปยุโรปอะไรเงี้ยบางประเทศตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้วก็บอกว่าก็ต้องให้ระวังกระเป๋าสตังค์ใช่ไหมอย่าไปสะพายนู่นนี่นั่นเพราะว่ามีมิจฉาชีพเยอะสมมตินะนะ
0: อย่างไปสิงคโปร์ก็บอกว่าอย่าเคี้ยวหมากฝรั่งแล้วคายหมากฝรั่งอย่าไปคายขยงขยะก็ต้องทิ้งตามถังขยะอย่าไปทิ้งแบบว่าไปทั่วอะไรแบบเนี้ย
1: ไอเนี้ยทุกประเทศ
0: เขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขา
1: ค่าปรับก็แพง
0: ใช่ค
1: ่ะต้องรู้
0: ด้วยนะคะไปต่างประเทศเนี่ยต้องรู้กฎระเบียบบ้านเขาด้วยนะ
1: คะ
0: ขับรถขับลาอะไรต่างๆบางทีเนี่ยกฎหมายก็ไม่เหมือนบ้านเรานะบ้านเขานี่เข้มงวดมาก
1: ใช่เนี่ยค่ะก็ทำให้เกิดเป็นดราม่าในช่วงสุดสัปดาห์เนา
0: ะ
1: แต่ก็คือดีที่มันจบลงภายในสุดสัปดาห์นั่นแหละนะคะหลังจากที่ทัวร์ไทยลงไปเรียบร้อยทัวร์ไทยถอนตัวแล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ทัวร์อิตาเลียนลงต่อ
0: ลงต่อลงใครคะลงเด็กนักเรียนหรือว่าลงเราคะ
1: ทีมเพราะว่าอันนี้เขาได้เงินของทางการมาเที่ยวกันไง
0: ค่ะ
1: นะคะก็ทำให้มีการสื่อเขาอะค่ะสื่อเขารับช่วงไวมาก
0: ค่ะ
1: ก็ขุดมาเลยว่ามันยังไงมายังไงไปทำอะไรมาบ้างถูกเขาด่าอะไรเสียชื่อยังไงไหมอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จริงๆในบ้านเราเนี้ยนะมีชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเยอะแล้วก็คนที่มาอยู่ถาวรเลยก็มีอยู่หลายๆปีนะคะอยู่แทบจะเป็นไทยยิ่งกว่าเราซะอีกก็มีนะคะบางทีก็จะออกมาอยู่ในโลกออนไลน์ดิฉันนะอ่านสุขสันต์อาทิตย์เนี่ยตาเลตาลาย
0: ค
1: ือตอนแรกเนี่ยคือเห็นคลิปแล้วเฮ้ยก็มีความรู้สึกว่าหนักไปหน่อยนะแต่ก็คือเข้าใจว่าบางทีมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเด็กเยอะๆอะค่ะก็อยากจะดูว่ามันจะจบเรียบร้อยไหมก็ปรากฏว่ามันก็มีทัวร์ลงภาค2ภาค3ทุกวันนะคะแล้วก็มีเรื่องราวไปจนถึงกับการไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ภายหลังก็จบลงได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ออกมาช่วยเคลียร์พูดง่ายๆสถานท่องสถานทูตนี่โอ้โหเขาออกมาเขาไวมากนะ
0: ใช
1: ่รับช่วงวัน
0: แล้วก็แถลงออกมาเป็น3ภาษาเลยอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ค่ะเพื่อที่จะมาขอโทษ
1: กลัวชาวบ้านจะไม่รู้คือออกแบบคือไวแล้วก็ใช้คำที่สุภาพมากนะคะก็คือเชื่อว่าทำให้บรรดาทัวร์ไทยหายโมโหนะคะจริงๆเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะอย่าให้โมโหนั่นหนึ่งดีก็ดีใจหายร้ายก็ช่วยกันลุม
0: เขาบอกว่าพอเวลาโซเชียลไทยเนี่ยเวลารวมตัวกันเนี่ยโอ้โหไม่แพ้ใครในชาติใดๆเลยนะคะ
1: บรรดานักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายของไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสู้เพื่อชาติ
0: ค่ะคือต้องบอกว่าอย่างสถานทูตอิตาลีนี่ออกมานะคะต้องแถลงแล้วก็พยายามที่จะย้ำเลยนะคะว่าชื่นชมวัฒนธรรมไทยเห็นคุณค่าของความสุภาพความเคารพผู้อื่นการอยู่ร่วมกันแบบกลมเกลียวแบบนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าพฤติกรรมทั้งหมดอ่ะไม่ได้เป็นภาพแทนของชาวอิตาลีทั้งหมดนะคุณผู้ฟัง
1: ในอิตาเลียนเขาดี
0: ในรายละเอียดของแถลงการเนี่ยคือสถานทูตเนี่ยระบุชัดเลยบอกว่าพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนประชาชนชาวอิตาลีทั้งหมดใช้คำแบบนี้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพมิตรภาพความสุภาพด้วยก็ต้องยอมรับละค่ะก็ออกมาขอโทษนะคะที่เหมือนกับละเมิดวัฒนธรรมไทยแล้วก็รู้สึกเสียใจด้วยโดยเฉพาะเข้าใจคำว่าเงินไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้เนี่ยสถานทูตเขียนคำแบบนี้เลยนะคะก็บอกว่าขอโทษคนไทยทุกคนแล้วก็ยอมรับว่าการกระทำของเด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยเป็นการล่วงเกินวัฒนธรรมไทยด้วย
1: คือทางสถานทูตเขารู้ว่าอะไรเนี่ยเป็นจุดสำคัญ
0: ค
1: เป็นประเด็นสำคัญก็คือที่คุณครูเขาพูดนั่นแหละว่าพูดไม่ถูกต้องนะคะก็ออกมาขอโทษประเด็นนี้อย่างไรก็ตามชาวอิตาเลียนทั้งหลายที่อยู่ในประเทศไทยไม่ต้องตกใจ
0: ค่ะ
1: พอเราแยก ยาดาม

0: มั่วแล้วกันคือเขาไม่เกี่ยวหรอกอาจจะมีบักเตือนเลยก็บางคนยิ่งในทริปเนี่ยถ้าดูนะถ้าดูดีๆจะมีบางคนเนี่ยไม่เล่นด้วยนะก็คือพยายามจะขอโทษเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปรี๊ดแตกทุกคนหรือว่าจะเฮฮาบ้าบอทุกคนก็คือบางคนเนี่ยก็อาจจะเกินเลยแต่ว่าบางคนนี่ก็เขาเห็นสีหน้าแววตาวิธีพูดก็รู้แหละ
1: ค่ะ
0: รู้ตัวก็พยายามแต่ว่ามันห้ามไม่ได้เพราะว่าคนมันเยอะนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณสุกาซึ่งบอกว่ามาเยอะอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปรถทัวร์ในความเป็นจริงอ่ะคนต่างชาติที่มาเที่ยวบ้านเราเนี่ยก็จะดูเซิร์ชข้อมูลต่างๆมาเขาก็อยากมาเที่ยวอะไรที่บ้านเขาไม่มีเช่นเราไปเราก็อยากลงเรือกอนโดล่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขามาก็อยากจะมานั่ง BTS ของเราเพราะว่าอาจจะเคยดูบนโลกออนไลน์ว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นจุดที่ต้องแวะมาสักหนนะเพราะว่าสะดวกสะอาดเงียบเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาคงไม่อยากจะนั่งเป็นรถทัวร์เขาก็อยากจะมาแบบชาวบ้านอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็บรรดาไกด์ที่หรือมักคุเทศที่พาคนท่องเที่ยวไปเป็นทีมเยอะๆนะคะก็สังวรไว
1: ้
0: เราเองก็ต้องระวังนะ
1: ค่ะแต่เก๋ชอบนะคะเก๋ชอบนะคะเพราะว่านอกเหนือจากทางสถานทูตของทางอิตาลีเนี่ยเขาออกแถลงการแล้วเนี่ยอย่างเครือข่ายประสานงานครูด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอิตาลีเนี่ยเขาออกแถลงการเหมือนกันนะแล้วเขาพูดดีมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะกังวลนะคะกับพฤติกรรมของกลุ่มวัยรุ่นน้องๆกลุ่มนี้เหมือนกันแล้วก็มองว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ควรมองว่าเป็นเรื่องของความคึกขนองของวัยรุ่นหรือผลมาจากกระแสเรื่องของโซเชียลมีเดียนะแต่เขากำลังมองไปถึงเรื่องของสะท้อนบทบาทของระบบการศึกษาในการปลูกฝังเรื่องของความรับผิดชอบ การเคารพผู้อื่นแล้วก็การตระหนักถึงผลกระทบนะคะต่อการกระทำเมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เสนอให้ใช้เหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นโอกาสในการทบทวนแนวการศึกษาของอิตาลีเลยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเนี่ยก็ค่ะก็เรียกได้ว่า
0: ก็ดี
1: ก็ดีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก
0: ๆทัวร์ไทยพอถอนตัวปั๊บทัวร์อิตาลีลงต่อ
1: ลงต่อ
0: เพราะว่าข่าวมันดังไงแล้วสื่อเขาไวมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันแคบพอมีข่าวนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในชาติเขาจะรู้หรอกกันไวอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: คือคนในอิตาลีเองเขาก็ไม่พอใจกับพฤติกรรมนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าสื่อที่ออกไปเนี่ยคือเขาถึงขนาดแบบว่ามองว่าเงินงบประมาณที่นำมาสนับสนุนทริปนี้เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของเงินกองทุนแล้วก็ภาษีของประชาชนเลยนะคะที่ร่วมกันจ่ายให้แก่รัฐแต่ว่าถูกนำมาใช้อย่างไม่คุ้มค่าแล้วก็มีการเสนอข่าวว่าอาจจะมีการเอื้อประโยชน์หรือใช้สิทธิพิเศษภายในองค์กรเพื่อบุกหลันของเจ้าหน้าที่หรือไม่โอ้โหก็เรียกได้ว่ากระแสโซเชียลมีเดียในอิตาลีเนี่ยตอนนี้เดือดจัดๆมากเลยชาวเน็ตก็พากันไปติดแฮชแท็กไปเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการถึงขนาดแบบว่านูนค่ะให้องค์กรตรวจสอบภาครัฐให้เร่งเข้ามาตั้งคณะกรรมการสอบสวนความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณแล้วก็ใช้เงินแผ่นดินอย่างเร่งด่วนด้วยนะคะว่าพฤติกรรมของน้องๆวัยรุ่นของอิตาลีเนี่ยโอ้ไปเรียนแล้วแล้วก็มีพฤติกรรมไม่ค่อยดีแบบนี
0: ้ก็คือเป็นช่วงที่ ขออภัยยุโรปหลายประเทศอยู่ในยุคที่ข้าวยากหมากแพงแล้วก็สภาพอากาศก็ร้อนนะคะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีพ
1: ู
0: ดตรงๆก็หลายๆประเทศเนี่ยก็จะเจอภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงที่มีปัญหาเรื่องของน้ำมันโลกแบบนี้นะคะหลายๆประเทศนี่ก็ประหยัดกันนะพอมีทีมที่ได้งบที่ไม่ใช่งบส่วนตัวนะงบหลวงอะไปจริงๆจะว่าไปการที่เยาวชนได้ออกไปทัศนศึกษากันเนี่ยนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็บางอย่างเนี่ยเงินมันซื้อหาไม่ได้หรอกนะคะมันได้เหนือได้กลับมาเนี่ยเหนือกว่าอันนี้ไม่นับคำด่าแบบนี้นะหรือว่าเกิดเรื่องนะก็คือทั่วๆไปเนี่ยก็คือมันเป็นโอกาสที่หาไม่ได้แล้วก็บางครั้งการที่เดินทางมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็เป็นกลุ่มเยาวชนที่ใช้งบหลวงอาจจะได้มีโอกาสได้เข้าไปในสถานที่สำคัญซึ่งกลุ่มทัวร์ทั่วไปเข้าไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างเวลาที่เรามีโอกาสได้เดินทางไปเช่นในนามของหน่วยงานหรือว่าของทางการเนี่ยเขาก็จะมีคนดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มักจะได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญหรือบุคคลสำคัญซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเยาวชนแต่ก็อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นประสบการณ์นอกจากของเขาก็เตือนเราเองด้วยนะคะเพราะเราเองก็

0: เราก็เที่ยวทั่วโลกเหมือนกันนะมีคนมาเที่ยวบ้านเราเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีก็แล้วกันให้มันพอสมน้ำสมเนื
1: ้
0: อทัวลงพอประมาณก็พอ
1: คือพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้นี่ต้องสอนให้รู้ว่าเรื่องของการเรียนรู้อยู่ร่วมกันในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะ
0: ถูกต้องนะแต่ก็เป็นเรื่องปกตินะน้ำพึ่งหยดเดียวอะเนาะก็ถ้าไม่มีอะไรคืบหน้าหรือว่าที่มันโกโซบิกแล้วเนี่ยก็คิดว่าเลิกแล้วต่อกันนะคะด้วยความมีไมตรีแล้วก็มีความเมตตาต่อกันเนาะในช่วงนี้มันก็จะมีดราม่านานาชาติหลายประเด็นมากนะคุณเก๋เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่คนอยู่ในประเทศทางแถบยุโรปเนี่ยร้อนๆใช่ไหมบางทีเขาก็หนีเที่ยวมาเที่ยวทางแถบเอเชียบางทีก็มาเที่ยวประเทศไทยหรือว่าการแสดงคอนเสิร์ตอะไรต่างๆก็มาลงที่บ้านเราปรากฏว่าเรามีดราม่าเหมือนกันนะอันนี้ก็ดูในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะค่อนข้างเข้มงวดกันนะมีกระแสดราม่าร้อนฉ่าสะเทือนวงการบันเทิงข้ามชาติอีกเช่นเดียวกันเมื่อคือจะมีแฟนคลับแฟนเพลงของนักแสดงของศิลปินไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าดาราภาพยนตร์นะคะเวลาที่รักชื่นชอบมากๆแต่ว่าทำเกินเลยแล้วมักจะใช้ศัพท์ที่เกาหลีเขาเรียกกันว่าสะแสงนะก็คือตามจนเหมือนโรคจิตอะ
1: ตามไปถึงบ้าน
0: บ้านปีนเข้าไป
1: แล้วก็ตามติดชีวิตคือโอ้โหไม่ให้ละสายตา
0: จนศิลปินมีปัญหาครับขาดความเป็นส่วนตัวเขาบอกว่าคือมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่จัดงานกับแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้นจูเนียร์มาร์กนะหลังจากจบงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่เขาจัดที่3ย่านมิดทาวน์เมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี่แหละแล้วปรากฏว่าก็มีศิลปินที่เด็กวัยรุ่นสมัยนี้คือดิฉันอิจฉามากนะคุณเก๋นะ
1: ทำไมคะ
0: เฮ้ยเขาข้ามประเทศกันไปอ่ะอย่างอันเนี้ยก็มีบรรดาแฟนคลับชาวจีนตามมาที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เนาะแล้วก็มาเป็นประเด็นก็คือว่าบานปลายกลายเป็นเวลาที่มาติดตามศิลปินเนี่ยก็ไปติดตามเขามากเกินไปฝ่าฝืนกติกาขัดขืนการปฏิบัติงาน
1: ค่ะอ
0: ย่างบางกรณีเนี่ยวิ่งเข้าไปกอดเขาหรือไปจุ๊บหรือพยายามจะไปแตะดึงนู่นนี่นั่นทำให้ศิลปินตกกระจายด็อกเตอร์กิฟไม่ตกใจหรอกเพราะชินแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีค่ะคุณสุพรคุณเก๋ท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะ
0: เราคุยเรื่องดราม่านานาชาติอยู
2: ่มีแต่เรื่องดราม่าม
0: ีแต่เรื่องดราม่าอย่างที่อยู่บนรถ BTS ที่มีวิวาทะกันเนาะกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่มาเที่ยวบ้านเรากับน้องคนหนึ่งที่อยู่บนรถไฟฟ้าแล้วก็รู้สึกเสียงดังแล้วไปเตือนนะคะไปเตือนจริงๆบางกรณีเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเตือนคือเหมือนกับประมาณว่าอดทนอ่ะเดี๋ยวมันก็ลงไปแล้วอะไรประมาณนี้แต่ว่าน้องคนนี้เขาบอกหูมันดังทะลุหูฟังเข้ามา เขาก็เลยพยายามจะเตือนด้วยความสุภาพ
1: แต่ว่าคือเตือนไม่เท่าไหร่แต่ฝั่งนู้นนะคะเหมือนแบบว่าเหมือนมาบูลลี่ใช้คำไม่ค่อยดีแล้วก็ยกไม้ยกมือยกนิ้วอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ก็คือด้วยความคึกขนองเนาะก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็น้องก็ต้องไปแจ้งความเนาะแล้วก็ทัวร์ลงอันนี้แน่นอนตอนนี้เขามาขอโทษเรียบร้อยสันทูตก็ขอโทษแล้วแต่ว่าพอทัวร์ไทยยกพวก
2: ลงแล้ว
0: ทัวร์อิตาเลียนลงต่อรับช่วงล็อกไม้ต่ออันนี้เป็นต้นแล้วก็ที่ดราม่าอีกเรื่องนึงก็คือการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่จัดงานกับแฟนคลับชาวจีนในกิจกรรมรวมพลศิลปินคู่จิ้นจูเนียร์มาร์กส์นะตรงสามย่านมิดทาวน์เมื่อวันที่25
1: ค่ะ
0: ทีนี้ดิฉันดูภาพนะดร.เกียรติไม่ทราบว่าจะดูดร.เกียรติเห็นหรือเปล่าคือมีน้องคนนึงเค้าน้องจีนเนี่ยนะเค้าเข้าไปแบบเหมือนกับเข้าไปใกล้กับศิลปินมากเกินไปแล้วก็โดนกาดเนี่ยก็พยายามไม่เชิงว่าผลักใส่นะแต่คือกันออกมาแต่ทีนี้น้องเขาใส่แบบสายเดี่ยวอะสายเดี่ยวทีนี้ไอตัวสายข้างนึงมันก็หลุดออกมาถ้าถามดิฉันนะเข้าใจนะว่ากาดเขาต้องดูแลแต่คือด้วยความที่สายมันหลุดออกมาใช่ไหมก็เลยทำให้มันก็น่าสงสารไอหนูนี่เหมือนกัน
1: เขาบอกว่าเขาถูกกระทำเกินกว่าเหตุ
0: เกินกว่าเหตุเพราะฉะนั้นสื่อใหญ่ทั้งฮ่องกงไต้หวันก็เริ่มรายงานข่าวคือจุดเริ่มต้นจริงๆมันเกิดจากข้อพิพาทตอนที่มีการต่อคิวแล้วก็มีการบานปลายเหมือนกับปะทะร่างกายระหว่างแฟนคลับชาวจีน

0: กับเจ้าหน้าที่การ security แล้วก็ influencer ในจีนบางส่วนก็เลยขุดโครงการอะไรต่างๆของ GMM Grammy แล้วก็เอามาโยงถึงเส้นอะไรต่างๆที่ฟัดกันไปกับฟัดกันมากลายเป็นวิวาทะข้ามประเทศกันย้อนกลับมาไอ้วัฒนธรรมแบบนี้จริงๆมันมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องไหม
1: อ๋อก็เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็เอาทีละเรื่องเลยกันเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดราม่าหลายๆเรื่องแล้วก็ได้ข่าวว่าไวรัลนี่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเอาแค่ BTS ก่อนนะก็คือไปถึงอิตาลีเลยนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งเองเนี่ยก็คงไม่ใช่อยู่แค่ประเทศไทยเหมือนกันนะคะคงไปถึงที่จีนด้วย
0: ไต้หวันสิงคโปร์มาหมด
1: ค่ะค่ะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าจริงๆเรื่องของเวลาก็มีข้อพิพาทกันเนี่ยนะคะมันก็ต้องสุดท้ายเนี่ยเวลาการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นนะก็คือเรื่องของกฎหมายเนาะนะคะอย่างกรณีที่เป็นกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนใช่ไหมคะก็ที่ BTS เราเนี่ยแหละนะคะก็มีประเด็นทางกฎหมายหลายเรื่องเหมือนกันนะคะอย่างแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรนะบูลลี่ใช่ไหมคุณสวัสดิ์เก๋นะคะคำนี้นะว่าไม่ได้มีในไม่ได้มีในประมวลกฎหมายอาญานะคะแต่ว่าม
0: ีดูหมิ่นได้ไหม
1: มาตรา393
0: เสียงไหม
1: ใช่ประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางมาตรฐานไว้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าการยกม้ายกมือต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นภาษาเขาเรียกบาร์ดี้แลงเวจภาษากายแต่เป็นภาษากายที่ทุกคนทำไม
0: รู้หมด
1: รู้
0: ภาษากลนะ
2: ว่ามันไม่ค่อยคำถามไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่ถ้าพูดเนี่ยต่างภาษาก็ยังอาจจะไม่เข้าใจได้แต่ทำไม
0: ยกนิ้วปั๊บ
1: ยกนิ้วอะไรขึ้นมานะคะทุกคนรู้หมดเลยทั่วโลกนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้มีประมวลกฎหมายอาญามาตรา393เนาะดูหมิ่นเหยียดหยามด่าทอแสดงกิริยาดูถูกตอบบุคคลอื่นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการดูหมิ่นเนาะก็ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ได้นะคะซึ่งเข้าใจว่าผู้เสียหายก็ไปร้องทุกข์เรียบร้อยนะคะส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการข่มขี่คุกคามใช่ไหมคะแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะแล้วจริงๆคำว่าเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะเนี่ยจริงๆมันเป็นข้อหาแบบโบราณนะมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะ
0: ยังโบราณเลยเฮ้ยแต่มันยังทันสมัยอยู่เสมอนะ
1: ก็คือ
0: มันยังเกิดอยู่เสมอเลย
1: ใช่ขนาดมีกฎหมายนี้แล้วนะยังก่อให้ความเดือดร้อนก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญอยู่เลยใช่ไหมคะถ้าเกิดในอดีตเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดได
0: ้แป๊บนึง
1: หลายวิธี
0: แป๊บนึงแป๊บนึง
2: เบรกใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะคะ
1: แล้วเดี๋ยวเล่าต่อเน
2: า
1: ะ
2: ได้เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณเก๋คะ
2: ค่ะ
0: ระหว่างรอดร.กิฟต์เนี่ยนะคะก็จะคุยต่อถึงประเด็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยเรื่องหนึ่งกิจกรรมรวมพลงานมหกรรมนิยายนานาชาติ2026นะซึ่ง GMM TV จำกัดนั้นเป็นผู้ที่จัดงานจริงๆเนี่ยมันต้องดูหลายด้านนะเราจะต้องคุยเรื่องของแฟนคลับชาวไทยที่มีความเข้มแล้วก็มีการดูแลกันเองอย่างมากมายนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความรักแล้วดูแลศิลปินกันยังเหนียวแน่นนะดร.กิฟต์นะเราจะช่วยกันป้องกันไม่ให้ใครมาบูลลี่หรือว่ามาเป็นซาแซงแล้วก็มากระทบศิลปินด้วยความรักของแฟนคลับชาวไทยมันจะเป็นแบบนี้คือทำลายอย่างกรณีอันนี้เนี่ยเดี๋ยวย้อนเล่านิดหนึ่งสรุปนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปคุยเรื่องของอิตาเลียนนะก
1: ็คือ
0: จริงๆงานเนี่ยเขาจัดแล้วก็มันก็จะมีเด็กๆที่ไปก่อนเวลาไปรอเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดศิลปินใช่ไหมทีนี้เขาก็มีการเหมือนกับวางสมบัติเอาไว้จองที
2: ่วางร่ม
0: วางไม่ที่แรกไม่ใช่ของคนไทยเนี่ยก็จะเป็นการจองที่หลายๆอย่างก็วางชื่อวางอะไรไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าปรากฏว่ามีสาวจีนคนนี้มาจากตอนไหนก็ไม่รู้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้เอาชื่อคนไทยออกแล้วเอาร่มตัวเองไปวางจองคือด้วยความที่ตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันไม่ได้เห็นศิลปินเข้าใจว่าคงจะมาไม่ทันเขาไงก็เลยมาแอบแล้วก็มาเอาของคนอื่นออกแล้วของตัวเองลงไปแล้วก็พอช่วงเย็นก็คงจะมีคน

0: ไปฟ้องสตาฟสตาฟก็เลยมาคุยแล้วขอให้ออกใบจากตรงนั้นไอ้หนูเนี่ยมันก็ไม่สนใจมันก็เล่นโทรศัพท์คือด้วยความที่อยากจะใกล้ชิดศิลปินแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ฟังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ่ายอวดสตาฟคนไทยอะไรถ่ายภาพอะไร
1: แล้วเธอก็ปฏิเสธด้วยว่าเธอไม่ได้แซงคิว
0: ไม่ได้แซง
1: แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยพยายามที่จะขอตรวจสอบนะคะ
0: ทีนี้ประเด็นมันก็คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่สตาฟมาเชิญออกเน
1: ี่
0: ยไอ้หนูเนี่ยมันกระโดดถีบสตาฟเราเนี่ยแข็งแรงเนี่ยก็เลยล็อกคอคนอื่นๆก็เลยมาช่วยจับแยกไอ้หนูเนี่ยมันก็ไม่ยอมมันก็คือไม่ยอมเดินอ่ะพูดง่ายๆก
1: ็
0: เลยเหมือนกับล้มแล้วก็เป็นลักษณะลากออกมาแล้วก็ทำให้สายข้างหนึ่งเธอใส่แบบที่เป็นเสื้อกล้ามเล็กๆแล้วมีสายเล็กๆอ่ะข้างหนึ่งมันเลยหลุดก็เลยทำให้ดูเราโหดร้ายไหม
1: เธอบอกแบบนี้ค่ะเธอบอกว่าภาพที่ยกเท้าเตะจริงๆอ่ะเธอบอกว่าเป็นการยกเท้าเพื่อป้องกันตามสัญชาตญาณเธอไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด
0: แต่มันก็จะมีบรรดาแฟนคลับไทยเนี่ยนะมันลงข้อมูลแบบเปิดความในใจว่าเนี่ยรวมพลคนตรงเนี้ยซวยหมดเลยสตาฟบอกว่าจูมาร์กเนี่ยจะไม่เดินไปตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้แฟนคลับชาวจีน2คนเนี้ยไปแอบสลับที่คนอื่นได้มานั่งอะไรแบบนี้ไงทีนี้พอสตาฟมาขอให้ออกก็ไม่ออกก็ทำร้ายสตาฟกระโดดทีบอีกเลยซวยเลยมาเลยอดเจอศิลปินซะเลยอะไรแบบเนี้ยก็เราก็อ่านความในใจของหลายๆท่านก็เลยทำให้เห็นไงว่าอ๋อที่แท้ไทม์ไลน์นี่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ไอ้ตรงจุดที่เอาล่มออกเนี่ยไอ้เอาป้ายชื่อคนอื่นออกแล้วเอาล่มตัวเองมาใส่เนี่ยมันมีคนเก็บภาพได้จริง
1: อ
0: ีหนูนี่มันก็เอามาวางจริง
2: คือ
0: เด็กอ่ะแล้วก็
1: หลักฐานชัดใช่ไหมคะ
0: คนมันรักนะว่าง่ายๆแต่ทีนี้แฟนคลับไทยเนี่ยไม่เหมือนแฟนคลับชาติอื่นๆนะมีความรักศิลปินเหนียวแน่นและช่วยกันดูแลสุดขีด
1: ใช
0: ่ไม่มีอะไรที่ลอดหูลอดตาแฟนคลับไปได้อ่ะย้อนกลับมา
2: ใช่ค่ะงั้นขออนุญาตเอาเรื่องนี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะนะคะเป็นประเด็นที่มันมีความน่าสนใจเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องที่กรอบอันไหนถูกอันไหนผิดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเนี่ยเข้าใจได้ด้วยนะคะว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ไหนด้วยนะ
0: ค่ะ
2: เล่าให้ฟังเลยคือจริงๆอ่ะ
0: เรามันเป็นสังคมโลก
2: ใช่ประเด็นสำคัญในมุมของกฎหมายอ่ะมีหลายประเด็นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเซฟตี้หรือว่าความปลอดภัยของศิลปินอย่างเดียวนะคะแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยของคนอื่นๆที่เข้ามาร่วมงานด้วย
0: ถูก
2: อ่ะผู้จัดงานกับตัว security guard หรือว่าผู้ที่รักษาความปลอดภัยเองเนี่ยหรือว่าคนที่เข้ามาควบคุมหรือดูแลพื้นที่นะคะเขาสามารถคือด้วยความที่เป็นเอกชนด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่จัดงานนะคะ
0: ก็มีอำนาจไหม
2: เขามีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขด้วยนะเงื่อนไขผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วก
0: ็
2: คนที่ฝ่าฝืนกฎหรือว่าระเบียบหรือว่าเงื่อนไขแล้วไปก่อให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยสั่งให้ออกจากพื้นที่ได้เลยนะคะคุณหลวงคุณเก๋
0: ขโมยเขาบอกได้ไหมว่าเขาฟังไม่รู้เรื่อง
2: เดี๋ยวเขาคงมีคนแปลให้ใช่ไหมคนแปลเยอะเสียแล้วนะคะอันที่สองเลยเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโอ้โห security guard หรือว่ารปภ.
0: จะไปทุบตีเขาได้ไหม
2: จะไปใช้กำลังนะคะกับเขาหรือว่าไปใช้เขาเรียกพฤติกรรม
0: เกินกว่าเหตุใช่ไหม
2: เกินขอบเขตที่มันจำเป็นแล้วก็มันไม่ได้สัดส่วนพวกนี้นะคะก็คือถ้า guard เองเนี่ยใช้กำลังก็เท่าที่จำเป็นเนาะคือพาออกไปนะคะเพื่อระงับเหตุหรือว่าป้องกันอันตรายอันนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบนะคะแล้วก็ถ้าไปใช้กำลังเกินสมควรมันเกิดบาดเจ็บโดยไม่มีความจำเป็นต่างๆอันนี้มันก็ต้องรับผิดนะคะตามกฎหมายอันนี้ทั้งอาญาแล้วก็แพ่งเนาะนะปัจจุบันไม่ค่อยห่วงหรอกค่ะเพราะว่ามี
0: กล้
2: องวงจรปิดแล้วก็วงจรเปิดด้วยนะคะไม่ใช่ติดอย่างเดียวนะคุณ
1: ค่ะคลิปคนถ่ายก็เต็มไปหมดเลย
2: ทุกคนทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยกันถ่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยมีการใช้กำลังนะคะกับผู้ที่รักษาความปลอดภัยก่อนเนี่ยก
0: ็
2: ผิดได้นะคะไม่ใช่ว่าคุณจะถูกจะทำอยู่ฝั่งเดียวนะคะไปเตะไปผลักหรือว่าไปทำร้ายต่างๆก็เป็นความผิดอาญากฎหมายบ้านเมืองแล้วก็บวกเรื่องของแพ่งในการเรียกค่าเสียหายได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมหรือว่ามีการฟ้องคดีหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆเนี่ยประเด็นมันก็คง ต้องสตาร์ทว่าเอ๊ะใครเริ่มก่อนนะแต่เริ่มก่อนนี่ไม่ได้หมายความว่า
0: จะชนะใช่ไหม
2: ฉันพูด

0: ใช่คือมันมีพยานหลักฐานอยู่นะคะแล้วก็การเนี่ยมีเหตุผลที่สมควรในการเชิญออกหรือเปล่านะคะใช้กำลังเกินความจำเป็นไหม FC ทั้งหลายขัดขืนหรือเปล่าทำร้ายเจ้าหน้าที่หรือว่าการต่างๆไห
1: ม
0: มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะคะทีนี้มันก็ต้องสรุปจากข้อที่จริงจากหลายแหล่งอยู่เหมือนกันแต่เข้าใจว่าเดี๋ยวมันจะมีส่งเข้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ดิฉันอะอยากจะพูดให้ฟังในมุมของประเทศอื่นบ้างเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะคะมันก็เรื่องหนึ่งแต่บางประเทศเนี่ยเขาจริงจังกับ
1: การ
0: ก
1: ระ
0: เพิงมากๆนะคะแล้วก็มีกฎหมายมีไกด์ไลน์มีแนวปฏิบัติที่เข้มงวดมากๆนะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยทำไมคือการบ้านเราเนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะคุณเห็นแล้วว่าบางที่เนี่ยการ
2: โ
0: คตรเยอะเลยนะคุณหนักมาก
2: เหมือนแบบลงมือหนักอะบ้านเรานี่พอเกิดเรื่องนี้มีคนออกเอาคลิปเนี่ยตอนที่สาวเขากระโดดถีบการผู้หญิงก่อนเนี่ยนะเอาออกก็จริงแต่ว่าคือทัวร์ที่อื่นก็ลงแต่ว่าก็ด่าแกมมี่ไงJMM ด่า JMM JMM เนี่ยสั่งทักการชาวแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยออกมาประท้วงเลยนะว่าทำไมไม่ลงโทษคนฝ่าฝืนกฎด้วยทำไมไปลงโทษทางฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างเดียวซึ่งจริงๆเจ้าหน้าที่เขาเป็นระงับเหตุการณ์ที่มันไม่เรียบร้อย
3: ไม่เรียบร้อยแต่เขาก็ต้องทำตามหน้าที่ใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็มีหลายประเทศนะดังนั้นยกตัวอย่างเคป๊อปใช่ไหมเกาหลีใต้ค่ะโอ้นะคะกาดเขาเนี้ยเขาเรียกเป็นอาชีพเลยนะคุณ
2: โ
3: อ้แล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยนะ
2: ลำสันแข็งแรง
3: ได้รับการเทรนนิ่งมาอย่างเต็มที่นะแล้วเป็นเทรนนิ่งอย่างเต็มที่แค่ไหนกาดก็ไม่แพ้กันนะคุณ
2: เขามีระ
3: บบในการกั้นพื้นที่ที่มีความชัดเจนมากๆแล้วคุณจะเห็นได้ว่างานเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าแตะตัวได้ไหมหรือดูทางอะไรต่อเนี่ยอะไร
4: ที่ของขวัญเขาก็ไม่ให้รับเลย
2: ไม่ให้ก็ไม่ให
3: ้ใช่ถูกต้องนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยมีการก็เลือกพูดง่ายไม่เชื่อฟังอ่ะนะคะไปสต็อกลิ่งต่างๆเนี่ยคุกคามฝ่าฝืนต่างๆมีกฎหมายอยู่แล้วนะคะเรื่องของกฎหมายการต่อต้านการสะกดรอยตามศิลปินใช่ไหมคะแล้วก็แบล็คลิสต์เนี่ยขึ้นมาเลยนะคือคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เข้าใกล้ศิลปินต่อไปนะคะ
2: ขนาดรักยังไม่ได้เลย
3: ใช่ต่างประเทศเนี่ยเขาเจอมาเยอะแล้วนะต
1: ั
3: วอย่างเช่นเจป๊อปอะเจป๊อปนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าเขาเกิดเหตุทำร้ายไอดอลเนี่ยหลายครั้งนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของศิลปินก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเนา
1: ะ
3: ทีนี้ผู้จัดเนี่ยคือเขาตั้งเงื่อนไขนะห้ามคนไหนเข้าร่วมนี่เขาห้ามได้ทันทีเลยนะคะถ้ามีการติดตามหรือมีการคุกคามซ้ำๆเนี่ยก็มีกฎหมายเหมือนกันคือ anti stalking law เหมือนกัน
2: มันหมายหัวขึ้นบัญชีดำอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ประเทศที่มีมานานแล้วคือประเทศที่มีอุตสาหกรรมบันเทิงที่ชื่อฮอลลีวูดนะคือสหรัฐอเมริกาคือบริการหรือว่าการเอกชนเนี่ยก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปเนี่ยแหละแต่เขาเทรนมาอย่างดีแล้วก็มีหน้าที่ในการป้องกันเหตุอันตรายแบบนี้นะคะแล้วเผลอๆเนี่ยบางรัฐเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวคนที่ก่อเหตุหรือว่าก่อความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยชั่วคราวเพื่อที่จะส่งตำรวจได้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าแฟนคลับเนี่ยไปทำร้ายบริการหรือว่าบุกรุกเข้าไปประชิดนะคะศิลปินต่างๆเนี่ยมีข้อหารองรับไว้อยู่แล้วนะคะทำร้ายร่างกายเอ่ยนะหรือแม้กระทั่งการบุกรุกในพื้นที่ที่เขาปิดกั้นไว้นะบางรัฐที่มีกฎหมายเรื่องของการต่อต้านการจ็อกกิ้งหรือว่าการสะกดรอยเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดมากนะคะแล้วประเทศอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือประเทศสหราชอาณาจักรบริการเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับด้วยนะคุณคุณจะมาซื้อส่ว
2: น
3: จากที
2: ่
3: นี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเหมือนกันนะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆเขาก็จะมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่แต่ว่าบริการเองก็ต้องรับผิดถ้าเกิดทำเกินกว่าเหตุนะคะทีนี้สิ่งที่เหมือนกันในทุกๆประเทศซึ่งรวมประเทศไทยด้วยละกันเนาะหนึ่งก็คือผู้จัดงานเนี่ยเขามีสิทธิ์ในการกำหนดเงื่อนไขในการเข้าร่วมงานนะคะแล้วถ้าเกิดฝ่าฝืนต่างๆเนี่ยดิฉันจะใช้คำว่าลากตัวออก
2: ไป
3: ด
2: ู
3: ไม่ค่อยดีเนาะ
2: นะคะเชิญออก
3: ก็
2: พูดดี
3: ๆถอนสิทธิ์ถอนสิทธิ์เชิญออกจากพื้นที่ไปนะคะอันที่สองคือการ์ดเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นเอกชนนั่นแหละนะคะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจเหมือนตำรวจต่างๆนะแต่

0: ว่าเขาใช้กำลังได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นนะคะ
1: แ
0: ต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อป้องกันอันตรายระงับเหตุที่มันอาจจะมีความวุ่นวายนะคะหรือว่าพาผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยออกไปจากพื้นที่นะคะFC ก็เหมือนกันนะคะ
1: คือแล้ว FC ทำได้ไหม
0: FC เนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปละเมิดสิทธิ์ของศิลปินรวมถึงถ้าเกิดว่าไปทำร้ายบอดี้การ์ดเองเนี่ยคุณก็โดนตั้งข้อหาได้เหมือนกันนะ
1: จิกขยุ่มกันเองได้ไหม
0: โอ้
1: เคยเห็นไหมขยุ่มกันเอง
0: ขยุ่มกันเองก็รับผิดกันไปเองนะคะ
2: ศิลปินไม่เกี่ยว
0: เคยเห็นนะวิ่งเข้าไปกอดเข้าไปปีนเวทีอะคุณบางคนโยนของขึ้นไปเห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหนี่ก็น่ากลัว
2: ใช่ใช่บางทีประชิดตัวแล้วแบบว่าเข้าไปถึงแล้วศิลปินเขาไม่ทันตั้งตัวแบบนี้เนาะน่ากลัว
1: เคยเห็นคว้างโดนหัวศิลป
0: ิน โอ้น่าสงสารเลยอะ
1: ใช
0: ่เลือดส่งยางออกเลยนะคุณ
1: ใช่ใช่
2: โดยเฉพาะดาราที่เป็นผู้หญิงนี่บางทีตกใจเหมือนกันนะเข้ามาถึงเนื้อถึงตัวแบบนี้ค่ะ
1: อย่างของบางวงเนี่ยแฟนคลับชายอะด้วยความที่รักมากไงขึ้นไปเนี่ยฉุดกระชากลากคนที่เราชอบเนี่ยลงมาพยายามลงมาเนี่ยจนสติแตกต้องช่วยกันดึงแล้วก็รปภ.ต้องคือการ์ดต้องกระโดดขึ้นไปช่วย
2: คือ
1: วิ่งฝ่าการ์ดขึ้นไปบนเวทีได้คิดดู
2: แล้วเก๋เห็นนะบางคล
1: ิ
2: ปบางคลิปเนี่ยบางทีเวลาแฟนคลับเข้าไปขอถ่ายรูปเนี่ยบางทีถ่ายรูปเนี่ยก็ต้องแค่ยืนเฉยๆจะแบบว่าเอามือ
1: ไป
2: กอดไปจูบไปโอบอะไรแบบนี้การ์ดเขาเอามือออกเลยนะคะสะบัดออกให้เรียบร้อย
1: รู้สึกดาราจีนนะหนุ่มหล่อสัปดาห์ที่แล้วอะโดนแฟนคลับที่คือเขาก็จะให้คิวมาถ่ายรูป
2: อ
1: ันนี้ไปจูบเขาด้วยความที่เลิฟสุดๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะศิลปินก็ยืนตะลึงอะตกใจไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบอย่างนี้เป็นต้น
2: จริงๆไม่ใช่แค่ศิลปินนะเก๋เห็นบางคลิปนักฟุตบอลเองเนี่ยมีกาดเหมือนกันนะพอเวลา
1: แบบฟุตบอลนี่ก็คลั่งกันสุดขีด
2: ใช่ค่ะแบบว่าบางทีมีเด็กมีคนที่เขาชื่นชอบนักฟุตบอลที่เขาแบบว่าวิ่งจู๊ดเข้าไปนี่กาดนี่คือแบบวิ่งเร็วกว่าวิ่งเร็วกว่านักฟุตบอลอีกนะคะ
1: ดิฉันเห็น
2: ไปสกัดไว้
1: ดิฉันเห็นแฟนคลับนะวิ่งเร็วกว่ากาดวิ่งจะจู๊ดแต่บางทีก็จะมีคุณยายมาถือว่าแต่งงานกับฉันไหมไอ้อย่างนี้โอเคส่วนใหญ่ศิลปินจะบอกว่า
2: ทำหน้าที่แบบแข่งขันมาก
1: ย้อนกลับมาเรื่องกฎหมายต่อ
0: จริงๆจริงๆประเด็นนี้อ่ะมีความน่าสนใจเพราะว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยมันกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีความป๊อปปูล่ามากๆนะคะแล้วก็มันมาด้วยกันนะเรื่องของการเขาเรียกเครซี่หรือบ้าคลั่งหนังสั้นเนาะผู้จัดงานต่างๆเนี่ยเขาก็มีแนวโน้มที่ใช้มาตรการเนี่ยในการรักษาความปลอดภัยของศิลปินที่มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะบางทีเนี่ยมันมีระบบการแบนนะผู้ที่เคยต่อเหตุ
1: นี
0: ่จากงานนึงอ่ะทุกอีเวนต์ของบริษัทเนี่ยคือคุณมาลงทะเบียนแล้วก็มาเข้าร่วมไม่ได้แล้ว
1: เขาจำได้
0: เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะ
1: แล้วก็
0: คุณอย่าลืมนะมันมีระบบลงทะเบียนด้วยนะเดี๋ยวนี
1: ้คุณเอา
2: ลงทะเบียนแฟนคลับ
1: คุณเอาแฟนคลับหรือว่าซาแซงรุ่นดีฉันไหม
2: ยังไงคะ
1: เนี่ยเพื่อนสมาชิกเพื่อนหนึ่งคุณฟังข่าวบอกเนี่ยสมัยผมในโลกดนตรีต้องเกิดไม่ทัน
2: โลกดนตรีทศบ5
1: เ
2: กิดทันค่ะ
1: ทันปะเกิดทัน
2: แต่ว่ายังเด็กอยู
1: ่ผมเกรงผมเนี่ยเกรงว่าจะโดนการของช่อง5เล่นงานก็เลยปีนต้นไม้บ้างปีนขึ้นไปบนป้ายของรถเมย์กำแพงช่อง5ไปดูอันนี้รุ่นเดอะตอนนี้ไปปีนไม่ไหวมากนะแฟนคลับแบบสมัยนี้เนี่ยเป็นสต็อกเกอร์มากกว่าแฟนคลับ
2: แต่สมัยนี้เขาไม่ปีนต้นไม้นะเขาตามไปที่บ้านบางทีก็นั่งรถตามไปทำภารกิจอะไรจนรู้สึกแบบว่าศิลปินบอกว่าโอ้น่ากลัวจังเลยทำไมตามติดชีวิตขนาดนี
1: ้แฟนคลับสมัยนี้มีสตังค
2: ์บางคนไปเฝ้าที่บ้านด้วยอันนี้น่ากลัวนะคะ
1: นั่งเครื่องบินข้ามไปศิลปินไปไหนเขาก็ตีตั๋วตามอ่ะคือบางคนรวยอ
2: ่
1: ะ
2: ลงทุน
1: นะลงทุนมากเลยศิลปินจะกลัวคนแบบนี
0: ้เขาก็จะแซวกับพ่อจอนะพี่สาวชาวนั้นชาวนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่เหมือนของไทยอย่ารีบยืนเรียบร้อยเจอพี่เปิ้ลจรุณีก็พี่เปิ้ลเดี๋ยวทันหร
2: ือ
1: เปล่า
2: แต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่เรียบร้อยนะถึงขนาดแบบว่าต้นสังกัดต้องออกมาเลยบอกว่าขอความร่วมมือนะอย่าตามอย่าตามศิลปิน
1: แต่ว่าของเราเนี่ยจะค่อนข้างสุภาพนะสมัยก่อน
2: ค่ะ
1: นะคะคือรักอะแต่ว่ามันจะคนละแบบกัน เพราะเราเทิดทูน
0: เทิดทูน

0: บูชา
1: ประมาณนั้น
0: คือยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะ
1: คะ
0: จนทำให้กฎหมายเนี่ยมันเลยต้องไปปรับให้มันตรงกับพฤติกรรมของแต่ละเจเนเรชันด้วยนะ
1: คะ
0: แล้วมันไปถึงขนาดว่าต้องไปปรับกฎหมายในการจัดงานด้วยนะ
1: เ
0: ช่นอีเวนต์ลออะไรเงี้ยนะคะกฎหมายอีเวนต์ต่างๆเนี่ยอันนั้นเนี่ยยกตัวอย่างเกาหลีใต้ก็ได้เพราะว่ามันมีซาแซงแฟนไง
1: เ
0: ออมันก็เลยมีมาตรการแบบเข้มมากๆนะคะเรื่องของการคุ้มครองศิลปินโดยต้นสังกัดเนี่ยเขาใช้มาตรการเยอะมากนะเช่นเรื่องของ security zone ใช่ไหม buffer zone ต่างๆหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณอย่าไปหักหวังที่จะหาความเป็นส่วนตัวในงานอีเวนต์เหล่านี้น
1: ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิด FC หรือว่าแฟนคลับเนี่ยเปลี่ยนตัวเองเป็นซาแซงบัฟเนี่ยนะ
2: คะ
0: คือเขาถูกแบนจากทุกอีเวนต์เลยนะแล้วก็มีเรื่องของคดีแพ่งคดีอาญาตามมาแน่นอนนะคะ
3: มันถึงขนาดด็อกเตอร์กีคะมันถึงขนาดแบบว่าถึงขนาดแบบว่ารุนแรงบทลงโทษรุนแรงถึงขนาดมีแบบว่าปกเรื่องจำคุกอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามีถึงขนาดนั้นไหมคะสาแซงที่แบบว่า
0: ถ้าเกิดว่ามันเป็นถึงกระทั่งว่ามันไปผิดกฎหมายบ้านเมืองอะค่ะเช่นไปทำร้ายจนเขาบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่างๆแก่ร่างกายอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องรับผิดอยู่แล้วซึ่งต้องบอกว่ามันนอกเหนือจากการแบนด้วยนะอันนี้ก็คือถูกฟ้องได้ด้วย
1: เป็นคดีความเป็นคดีอาญาก็มี
0: ใช่ใช่อีกที่หนึ่งที่จะเห็นได้ว่าบรรดาศิลปินทั้งหลายเนี่ยมีความคุ้มครองค่อนข้างสูงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะ
1: คะ
0: ถ้าเกิดนะคะมันมีเหตุการณ์ประเภทว่าเกิดจากความผู้เข้าร่วมมาก่อให้เกิดความไม่เขาเรียกว่าไม่ปลอดภัยต่างๆนะคะการเบียดเสียดการควบคุมฝูงชนของคนที่จัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยถ้าเกิดนะคะเจ้าของอีเวนต์นะไม่จัดแจงให้มีความเรียบร้อยของงานนะคะมันก็จะถูกดำเนินคดีและถูกฟ้องเนี่ยถ้ายังจำได้นะบางเรื่องเนี่ยถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยเป็นหลายล้านUS dollarนะคะมันจะมีงานเฟสติวัลต่างๆที่เดิมคิดว่าน่าจะเกือบสิบปีที่แล้วอะคุณมันมีอยู่นะที่แบบว่ามีคนเสียชีวิตจากการ
1: เ
0: หย
1: ีย
0: บในงานอีเวนต์นะคะก
1: ็
0: โอ้โหหลายล้าน
1: อ
0: ะค่ะUS dollarด้วยดังนั้นเขาเลยคือพอต้องป้องกันแบบเนี้ยกาดเขาเลยเข้มมากๆนะคะตัวอย่างเช่นกาดเนี่ยเชิญออกระงับเหตุได้ควบคุมตัวชั่วคราวแล้วเอาไปส่งตำรวจขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละรัฐเนี่ยทำได้แต่ด้วยความได้สัดส่วนด้วยไม่ใช่ว่าใช้กำลังเกินสมควรเนาะอันนี้ก็เข้มมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้มองเนี่ยอยากให้มองว่ามันไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะในมุมของเอกชนหรือปัจเจกชนที่เป็น FC หรือว่าบริการอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีกฎหมายในลักษณะให้สิทธิและมอบหน้าที่ให้กับคนที่จัดงานด้วย
1: พูดถึงนะถ้าเกิดว่ารู้ว่าเป็นศิลปินใหญ่ที่จะมีแฟนคลับมากันมากๆจริงๆเนี่ยมันต้องระบบการจัดสถานที่ต้องเรียบร้อยอาจจะมีทางกั้นมีรั้วนิดหน่อยอะไรแบบนี้เพื่อให้เป็นเขตให้กับบรรดาแฟนๆรู้ว่ามันยังไงถึงแม้เราจะมั่นใจว่าแฟนคลับส่วนใหญ่จะนิสัยดีใช่ไหมแต่ก็ต้องการอะไรประเภทที่รักมากแล้วก็ทนไม่ไหววิ่งเข้าไปชาร์จแบบเนี้ยมันก็จะต้องมีขอบเขตให้ชัดเจน
0: ถูกต้องแล้วถ้าเราดูจริงๆอ่ะกฎหมายประเทศไหนที่มีความเข้มมากๆอะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับการไว้วางใจว่าไปตัดกับงานต่างๆในประเทศเหล่านี้ก็คือมีความปลอดภัยอ
1: ี
0: กประเทศนึงที่ใกล้บ้านเราแล้วก็มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากๆคือสิงคโปร์นะใช่นะคะเพราะอะไรเพราะว่างานใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะต้องมีการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะมีการวางแผนเรื่องของ security หรือความปลอดภัยต่างๆและอย่าลืมเขาต้องมีการวางแผนในเรื่องของการอพยพฝูงชนด้วยนะคะเขาถึงได้พูดง่ายคืองานใหญ่ๆไปจัดที่ประเทศเขาค่อนข้างเยอะนะคะ
1: เหมือนฝ่ายอะไรนะป้องกันฝูงชนต้องไปดูด้วย
0: ใช่ใช่ถูกต้องนะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะใช้เป็นคล้ายๆกับกฎหมายกลางๆเนาะไม่ว่าจะเป็นพรบเรื่องของการควบคุมอาคารใช่ไหม
3: คะ
0: เรื่องสถานบริการทางอาญาเป็นต้นนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยตอนช่วงนี้ก็อาจจะที่เห็นอยู่ก็มีโควิดกลับมา

0: าดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเขาก็ต้องใช้เรื่องของสาธารณสุขแบบนี้นะ
1: คะ
0: แต่เรายังไม่มีนะกฎหมายกลางในลักษณะเรื่องของการจัดงานหรือแม้กระทั่งการ
2: เรามีเรื่องร้ายๆเรื่องบันเทิงไม่ค่อยเห็นเรื่องการควบคุมฝูงชน
0: อ
2: ะส่วนใหญ่จะเป็นม็อบอะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
0: ถูกต้อง
2: เร
0: ีย
2: กคอฝอใช่ไหมแต่ของเรานี่เรื่องบันเทิงมักจะไม่ค่อยได้ใช้เจ้าหน้าที่ในลักษณะนั้นเพราะว่าอันนี้ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนทางราชการคงไม่ได้มาอำนวยความสะดวกหรือมารับจ็อบไงเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นฝ่ายอารักขาอีกแบบหนึ่ง
0: เหมือนจะเป็นแบบพิเศษขึ้นมาเนาะนะคะแต่จริงถ้าเกิดจะไปในจุดนั้นจริงมัน
2: ก็ต้องเอา
0: วางกลยุทธ์หลักเดี๋ยวพ่อนุ่งเก๋ถ้าเกิดไม่มีเลยเน
2: ี่
0: ยเราต้องมองแบบนี้ว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปจัดที่อื่นกันแหละ
2: เดี๋ยวเกิดเหตุร้าย
0: เราอ่ะนะคะก็จะมีปัญหาตรงจุดนี้ด้วย
1: เก๋เก๋เก๋มองอีกมุมนึงนะคะอย่างเรื่องของความผิดฐานละเมิดเนี่ยค่ะดร.กิฟที่เหมือนกับว่าคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดศิลปินอันนี้มันก็จะเป็นอีกมุมนึงนะที่เหมือนแบบว่าเอาเที่ยวบินของศิลปินมาขายให้กับซาแซงให้กับ
2: พวกรู
1: ้
2: เอาความลับ
1: เอาความลับมาเปิดเผยแล้วก็ทำให้ศิลปินได้รับความเสียหายอันนี้ก็จะมีโทษด้วยใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าพวกรวยๆเนี่ยบางทีก็จะไปซื้อพวกเจ้าหน้าที
1: ่ไม่งั้นเขาจะรู้ได้ไงว่าศิลปินไปไหนเที่ยวบินอะไรตามแบบ
2: ติดตัวติดที่นั่งเลยนะที่นั่งติดเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ตามไปบางทีศิลปินก็อยากจะพักผ่อนใช่ไหมไม่ได้ทำหน้าสวยหล่อตลอดเวลาบางทีเนี่ยก็อยากจะนอนอ้าปากน้ำลายไหลยืดบ้าง
0: ไอ้นี่เขาใส่แมสแล้วคุณ
2: เ
1: ออแมวสางสาววันนี้คุยเรื่องสาแสงนี้คือแบบเนาะ
2: อิน
1: แต่อันนี้ก็จะมีความผิดด้วยใช่ไหมคะเอาข้อมูลของเขามาเปิดเผยในลักษณะแบบนี
2: ้ถ้าศิลปินเอาเรื่
1: อง
2: ก็ได้ใช่ไหม
0: ค
2: ืออ
0: ันนี้เป็นเรื่องละเมิดชัดเจนนะคะแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนาะถ้าเกิดมันไปแตะต้องตรงจุดนั้นในแง่ของข้อเท็จจริงตรงไหนเนี่ยก็อาจจะติดได้แต่แน่นอนเรายังไม่ได้มีในลักษณะที่เป็นพรบเหมือนกับประเทศอื่นที่ต้องมีพรบเรื่องของ
2: พรบบันเทิง
0: ตัวสำหรับบุคคลสาธารณะโดยเฉพาะเนาะนะคะแต่เราก็ยังมีมาตรา420ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมันครอบคลุมนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วทำใหถูกคุกคามนะหรือว่าเสียชื่อเสียงเสียรายได้ต่างๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกระทำละเมิดเนาะน
2: ะ
0: แล้วก็ปัจจุบันก็อัปเดตขึ้นมาหน่อยในเรื่องของกฎหมาย PDTA นะคะถ้าเกิดมันเป็น sensitive data เนาะเป็นข้อมูลที่มันมีความบินแหม่นะคะในเรื่องของตัวตนนะคะของแต่ละท่านออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประมวลผลข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะอันนี้ก็มีผลทางกฎหมายในแง่ของแพ่งกับอาญาด้วยแล้วคุณพรสเกียรติลืมนะส่วนที่มันเป็นข้อหาพื้นฐานก็ยังอยู่ถูกไหมคะเรื่องการหมิ่นประมาทต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้มีผลเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ประเทศอื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็จะมีกฎหมายที่มันมีความเฉพาะนะคะมากกว่าบ้านเรานะตัวอย่างเช่นเรื่อง privacy ต่างๆเนี่ย
2: ค่ะ
0: อย่างอเมริกาเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เรื่อง privacy อยู่แล้วนะคะเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วมันไม่ใช่เฉพาะdata privacy ด้วยนะคือความเป็นส่วนตัวเนี่ยครอบคลุมอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลเท่านั้นนะคะอย่างอเมริกาเขามีเรื่องของกฎหมายละเมิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวชัดเจนนะคะชัดแบบมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขาเรียกว่าข้อเท็จจริงเป็นที่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะของคนที่เขาเป็นบุคคลสาธารณะเนาะหลายๆเรื่องเปิดเผยไม่ได้นะคะเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ต่างๆเนาะนะคะบุคคลทั่วไปไม่ควรจะรู้นะคะแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่างๆนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของเดี๋ยวนี้มีนะแฮ็กโทรศัพท์มือถือใช่ไหมใช้โดรนในการขึ้นไปถ่ายต่างๆแอบถ่ายในบ้าน
2: ติดตาม
0: ปารัสซี่ใช่ไหมคะ
2: เขาเรียกอะไรสปายโปรแกรม
0: สปายด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาก็เจ็บปวดมาเยอะเนาะเรื่องปารัสซี่ต่างๆพอถ่ายไปปั๊บเนี่ยผิดเลยนะบางรัฐเนี่ยยังไม่เผยแพร่ก็ผิดแล้วนะคะอีกอันนึงก็คือบางเรื่องมีเรื่องของการเข้าใจผิดบางอย่างนะคะหรือแม้กระทั่งการนำชื่อหรือภาพของศิลปินเนี่ยไปใช้แล้วไปหากำไรแบบไม่ได้รับอนุญาตก็เลยสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มี

0: มีนักกฎหมายหลายท่านนะคุณสุพรคุณเกศจำน้องเนเน่ได้ใช่ไหมที
1: ่ไปจำได้ค่ะ
0: ที่เป็นสาวร็อกเลยนะคะ
1: เลือกเสื้อใช่ไหมคะ
0: ใช่น้องก็บอกว่าพอดังขึ้นมาเนี่ยมันก็มีผลพวงของการเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะ
2: เสียความเป็นส่วนตัว
0: เสียความเป็นส่วนตัวอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่ามีคนที่ไปทำคล้ายๆกับสกรีนเสื้อ
2: เป็นเสื้อ
0: น้องเนเน่เป็นชื่อต่างๆเขาไปขาย
2: ก็ไม่เท่าไหร่
0: ใช่นะคะตรงนี้แหละก็จะเป็นเรื่องของ appropriation นะคะคือการตาด้วยคือถ้ามองในมุมกว้างเนี่ยโอ้มันมีอะไรเยอะมากและด้วยความที่หลายครั้งเราพูดเรื่องบุคคลสาธารณะเนาะอีกคนก็สงสัยว่าแล้วมันจะไปแตกต่างยังไงกับบุคคลที่ไม่ใช่คนสาธารณะล่ะเห็นไหมคะจริงๆแตกต่างเยอะนะ
2: แตกสิเพราะว่าคนไม่ใช่บุคคลสาธารณะคุณทำอะไรไปสตังก็ไม่ได้หรอกไม่มีใครเขาซื้อไม่มีใครเขาสนใจ
0: ถูกต้อง
2: ไม่ได้เป็นผลประโยชน์
0: กระทบเนาะในเชิงบวกในเชิงลบต่างๆเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมรุนแรงถูกไหมคะอันนี้ประเด็นตรงนี้ดันคิดว่าพอทุกท่านทราบตรงนี้ก็จะได้เห็นได้ว่าจริงๆมันมีความแตกต่างเยอะมากนะคะการละเมิดสิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัวของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยถ้าดูลึกๆในเง่าของมันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากนะคะ
1: ฉะนั้นเองเป็นแฟนคลับที่ดีดีกว่าไม่ใช่เข้าไปสิงอยู่ในชีวิตของศิลปินแบบทุกช่วงเวลาให้เขาได้มีอ๋อหรอให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวได้บ้าง
2: มันอยู่ที่อายุนี่คุณเขียนอยู่เท่าไหร่เนี่ยดูจริงๆเอาวัยรุ่นสุดในเรา3คนนะแต่แบบเขาเรียกว่ามุมมองเนี่ยอาวุโสสุดเลยนะเนี่ยเราตะกี้เกิดเสียพรไม่เป็น
1: แสดงว่าอย่าไปรบกวนชีวิตเขาบางทีบางคนเขาก็อาจจะอยากมีโลกส่วนตัวศิลปินน่ะศิลปิน
2: นะก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนนะดิฉันว่าโลกมันแคบลงอ่ะแล้วบางทีเราก็จะเห็นนะว่าการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอะไรต่างๆที่บางทีมันข้ามชาติมันก็จะมีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เราจะต้องรับมือแล้วก็เข้าใจมันเพื่อที่จะได้เรียกอะไรผ่านให้มันไปยังราบรื่นนะแล้วเราเองก็อยากจะเป็นหับเกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้นะจริงๆเรื่องดราม่านานาชาติเนี่ยวันนี้มีหลายประเด็นมากจำได้ไหมวันก่อนอันนี้เป็นเรื่องการเมืองบ้างบางคนเนี่ยรักเมืองไทยมากนะมาใช้วิธีหลายๆอย่างในการที่จะเป็นพ่อทิพย์แม่ทิพย์จำได้ไหมอันนั้นก็เป็นหลายๆชาติที่ใช้วิธีการแบบนี้แล้วบางทีก็ซื้อข้าวซื้อของอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่ซื้อที่ดินซื้อไปซื้อมาจนกลายเป็นชุมชนใหญ
1: ่ๆ
2: กรณีที่มท.2เจอที่ภูเก็ตอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการลุยปราบที่เวลาไปตรวจเนี่ยในฉบับเนี่ยปรากฏว่าทางคุณพลพีไปเจอกับคนที่อยู่ในศูนย์ที่ป่าตองเขาก็ถามรัฐมนตรีว่ารู้ไหมมันจะมีพื้นที่ของเซลรัฐมนตรีก็อึ้งสตันไปรอบหนึ่งแล้วก็ตอบกลับบอกจะมีประเทศไทยเนาะในนี้เป็นต้นคือด้วยความที่คงอยู่จนมีความรู้สึกว่าอินแล้วก็รักแล้วก็คิดว่าเป็นที่ของเขาแบบนี้เป็นต้นบางคนก็บอกว่าก็ซื้อที่ดินมาอย่างที่มีค่าตอบแทนเนาะแล้วเขาเข้าใจว่าเป็นการซื้ออย่างถูกต้องถ
1: ึ
2: งแม้ว่าในตามกฎหมายเราเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าน่าจะมีการผ่านกระบวนการของเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่ทุจริตแบบเนี้ยมันถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ไหมวิธีคิดของชาวต่างชาติแบบนี้เนี่ยถูกหรือผิดเพราะจริงๆคงไม่ใช่เฉพาะชาติเดียวอาจจะมีหลายๆชาติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีชุมชนนานาชาตินะอยู่ในโดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเยอะวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับภาพและข่าวจาก matichon.co.th thairat.co.th ค่ะ dailynews.co.th kaosod.co.th กรุงเทพธุรกิจ.com nowna.com ผู้จัดการออนไลน์.com ประชาชาติ.net thaipost.net คมชลึก.net thaipbs.or.th islanews.org hfocus.org nbtconnect
1: ค่ะ
2: แล้วก็ nationtv.tvดิฉันเสือพรยันนะวิทยาคุณค่ะ
1: ค่ะจุฬารับประพฤติดีค่ะ
2: และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพรรสิริรัตน์เราสามคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้คุณเก๋ยังต่ออีกช่วงหนึ่ง
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ

0: สวัสดีอุ้มสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มแชร์เล่าข่าวเด็กกันที่เรื่องเดือดๆกันเลยแล้วกันนะคะถือว่าทำให้อุณหภูมิของวงการการเมืองตอนนี้เดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องราวเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ถูกขับเคลื่อนโดยฝั่งฝ่ายค้าน
0: แล้วก็ภาคประชาชน
1: และภาคประชาชน มีการออกมาเปิดเผยหลักฐานค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นการโต้กันไปโต้กันมาละค่ะกับฝั่งของรัฐบาลนะคะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีคือท่านบอกเลยว่าเอาเลยคือถ้าเกิดจะฟ้องหรืออะไรก็คือเอาเลยได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะว่าการที่ฝ่ายค้านรุกเกมหนักแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.เนี่ยตกลงแล้วมันได้หรือมันเสียในมุมของจริงๆถ้าพูดถึงมันได้หรือมันเสียเนี่ยพี่เก๋มันต้องมองในสองมุมเนาะคือถ้ามองในมุมของข้อมูลที่ประชาชนพึงได้เนี่ยว่ายังไงก็ได้ได้แบบเต็มๆนะคะเพราะว่าเขามีการเอาหลักฐานออกมาไม่ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลหรือว่าจะเป็นพยานหลักฐานต่างๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอมองในเกมการเมืองอันนี้ก็ต้องดูว่าได้หรือเสียนะคะในเมื่อฝ่ายค้านและภาคประชาชนตอนนี้ทยอยเปิดชื่อเปิดพยานเปิดข้อมูลแบบต่อเนื่องเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเข้าไปเปลี่ยนทิศทางให้คดีหัวเลือกสว.เข้าไปอยู่ในที่อยู่ในมือกกต.ตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะอย่าลืมว่าตอนนี้ข้อมูลใหม่ที่นำไปตรวจสอบแล้วก็เอาไปประกอบสำนวนได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งที่ถูกพูดบนเวทีจะกลายเป็นหลักฐานในทันทีแล้วไม่ได้หมายความว่าคนที่ถูกเปิดชื่อจะมีความผิดแล้วแต่ทีนี้ถ้าให้มองในมุมของผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพที่อยู่กับความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็ทราบแรงกระเพื่อมในมุมของประชานิยมนะคะว่าเขาจะมองเรื่องนี้ยังไงคิดเรื่องนี้ยังไงนะคะวันนี้ฟังจากปากของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีเลยค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์คิดว่าประเด็นเรื่องของหัวสว.ตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนไปในมุมของมิติการเมืองแล้วก็มิติทางเรื่องของกฎหมายเนี่ยมันขับเคลื่อนไปในแนวทางไหนทิศทางไหนอย่างไรคะอาจารย
2: ์คืออย่างนี้ครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับชื่ออะไรเนาะเหตุการณ์ที่ผมฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าว่ามีพยานบอกว่าอย่างนี้มีพยานบอกนี
1: ้
2: นะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องดูเรื่องของหลักฐานต่อไปว่ามีหลักฐานไหมนะครับที่สำคัญเนี่ยผมว่าการมาเปิดถึงเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีเอกสารถ้าฝั่งที่มีเอกมีเรื่องมาเปิดเผยอย่างเงี้ยก็ควรต้องนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาอาจจะยื่นเรื่องนี้ต่อกกต.หรือข้อมูลนี้ได้มาจากกกต.หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องไปผลักดันกกต.ให้เล่นในดำเนินการพิจารณานะครับในเรื่องของคดีหัวสว.ทั้งหลายนะครับเพราะผมคือการมีเรื่องเล่าอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมเคยฟังว่าบางทีเรื่องเหล่านี้ใครก็เล่าได้มันต้องมีหลักฐาน
1: ค่ะ
2: นะครับอันที่หนึ่งสองนะครับหรือไม่ก็จะต้องมีการยื่นต่อหน่วยงานเกี่ยวข้องเช่นยื่นต่อกกต.ยื่นต่อ DSIว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ดำเนินการต่อในการดำเนินการในเชิงของคดีหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
2: อาจารย์ผมว่าอันนี้สำคัญมากกว่าง
1: ั้นขออนุญาตแวะถามอย่างนี้นิดนึงว่าถ้าเกิดวิเคราะห์จากโพลที่ผ่านมาที่อาจารย์ทำอะค่ะอาจารย์คิดว่าประชาชนเขาอินกับเรื่องนี้แค่ไหนคะคือเขามองว่ามันคือขบวนการหัวเลือกสว.ที่มันจะต้องล้างบางให้ถึงตัวผู้สั่งการหรือจริงๆแล้วมันเป็นการตอบโต้ทางการเมืองแบบรายวันประชาชนทั่วไปมองแบบไหนอะคะอาจารย์
2: คือผมว่าประชาชนเขามองว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งมันเป็นประเด็นทางการเมืองสองประชาชนเขาก็รอดูว่าแล้วว่าเอาในประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับเมื่อผ่านเข้าสู่ในชั้นของศาลนะครับเข้าสู่ในชั้นของศาลแล้วเนี่ยจะผลออกมาจะเป็นอย่างไรการดำเนินการจะเป็นอย่างไรบ้างผมว่าเขารอสิ่งเหล่านี้มากกว่านะนะครับเขาคงไม่ได้บอกโอ้ปันโพไปกันเป๊ะๆตามคำกล่าวเหล่านี้แต่ว่าเอาว่าคำกล่าวเหล่านี้เนี่ยมันฟังแล้วมันย่อหลับฟังมันก็น่าคิดในหลายๆเรื่องนะครับแต่ในขณะเดียวกันคำว่าน่าคิดในหลายเรื่องถามว่าแล้วสิ่งที่เราบอกว่าน่าคิดในหลายเรื่องเหล่านี้มันเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ก็ต้องรอการที่สูงทราบจากหลายๆฝ่าย
1: อาจารย์ทีนี้ถ้าให้มองเกมของฝั่งฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนก่อนการที่เขาเปิดเกมรุกหนักเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารุกหนักมากๆเลยเพราะว่ามีการเปิดเผยชื่อบุคคลเปิดเผยพฤติกรรมต่างๆนานามองโดยภาพรวมแล้วอาจารย์คิดว่ามันได้คุ้มเสียไหมหรือว่าจริงๆแล้วกลายเป็นเดี๋ยวจะโดนฟ้องกลับจนแผลเวอะเต็มตัวเนี่ยอาจารย์
2: ว่าผมไม่มั่นใจว่าคุณเป๋า
1: คุณเป๋ายิ่งชีพ
2: และคุณยิ่งชีพเนา
1: ะ
2: เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนนะครับนะทีนี้ถ้ามีข้อมูลเหล่านี้นะเป็นข้อมูลจริงขึ้นมาเป็นข้อมูลที่เนื้อน่าเชื่อถือได้นะครับนะก็คำถามคือว่าก็สมควรจะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยยื่นต่อ กกต

0: นะครับยื่นต่อหรือข้อมูลนี้ไม่รู้เห็นบางคนบอกว่าหลุดมาจากกกต.หรือเปล่าก็แล้วแต่นั้นต้องมีการพิสูจน์ทราบว
1: ่
0: าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับนะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่ามีหลักฐานชัดเจนไหมอะไรเหล่านี้ผมว่าพวกประเด็นเหล่านี้มันอยู่ที่พยานหลักฐานคือแค่พยานอย่างเดียวมาบอกเล่ามันเป็นเรื่องเล่าหรอกที่สำคัญคือผมว่าประเด็นที่คุณยิ่งชีพเปิดเผยออกมาเนี่ยผมว่าเป็นความเสี่ยงกับคุณยิ่งชีพอ่ะ
1: ใ
0: ช่เพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่พูดออกมาเนี่ยมีหลักฐานแค่ไหนนะครับหรือว่าไม่มีหลักฐานที่สถานที่ก็ให้โดนคุณสมชัยก็จะฟ้องเอาอ่ะ
1: แต่ว่าสิ่งที่นอกจากเขาเรียกร้องนะคะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าอ่ะก็ถ้ามีการชี้แจงอยากให้มีการชี้แจงตรงนี้ค่ะในส่วนของคนที่ถูกพาดพิงควรที่จะต้องชี้แจงไหมคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมรับฟังถ้าสมมติว่าข้อมูลมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วเขาก็พร้อมอะค่ะ
2: คือมองว่ามันเป็นเกมที่ต้องการที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเปิดออกมาหรือเปล่าสำหรับฝั่งของคุณเป่ายิ่งชีพอะคะอาจารย
0: ์ผมว่าเขาเปิดเกมก็ต้องการให้อีกฝั่งหนึ่งนั่นแหละออกมาชี้แจงฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาผมว่าเขาก็ฉลาดพอด้วยกันไม่ชี้แจง
2: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเพียงแต่เขาว่าขอแล้วว่าตกลงว่าที่คุณพูดคุณมีหลักฐานอะไรไหมถ้าคุณไม่หลักฐานอะไรเนี่ยผมก็จะฟ้องแล้วนะผมว่าประเด็นมันจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่า
2: อาจารย์ทีนี้อาจารย์มองเกมของการสวนกลับของนายกรัฐมนตรียังไงอย่างวันนี้อาจารย์นายกพูดแค่สั้นๆเลยว่าเอาเลยคือมันคือถือว่าโอเคบริสุทธิ์ใจพร้อมจะให้พิสูจน์หรือในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็มองว่าใช้คดีความมากดดันเพื่อที่จะปิดปากคนที่ต้องการจะเปิดโปงอะค่ะอาจารย์มันมองในมุมไหนได้มากกว่ากันนะคะ
0: คือไอ้เรื่องฟ้องปิดปากเนี่ยนะครับมันต้องดูหลายๆประเด็นผมว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในเมื่อเขาถูกกล่าวหาแน่นอนแล้วถ้าเกิดเขาเชื่อว่าเขาไม่ผิดนะเขาก็ต้องฟ้องเป็นของธรรมดาฉะนั้นผมว่าประเด็นเหล่านี้บางทีจะเปิดเผยอะไรข้อมูลใดก็ตามไม่ว่ามันจะข้อมูลนั้นจะจริงหรือจะเท็จก็ตามนะครับนะก็ควรจะต้องระมัดระวังนิดนึงในการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเผยเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหรือไม่มีอะไรชัดเจนหรือว่าไม่สามารถดึงฝั่งหนึ่งให้เข้าสู่หมากที่ตัวเองวางไว้ได้เนี่ยนะครับ อะไรนะผลทางลบเนี่ยมันจะย้อนกลับเข้าสู่ผู้ที่เปิดเผยเอง
1: แสดงว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมองว่าการขับเคลื่อนในมิติทางการเมืองเนี่ยมันมากกว่าเรื่องของมิติในการตรวจสอบอย่างนี้หรอคะอาจารย์
0: ผมกำลังมองว่ามันเป็นประเด็นทางการเมืองซะมากกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับว่าในประเด็นในเชิงข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อทางกฎหมายเนี่ยคนไทยทั้งชาติก็รอคอยอยู่ว่ากกต.เนี่ยจะทำอย่างไรจะยื่นฟ้องไหมจะยื่นฟ้องใครนะครับประเด็นใดมีหลักฐานขนาดไหนสุดท้ายแล้วศาลจะตัดสินว่าอย่างไรผมว่าคนไทยรอประเด็นเหล่านี้อยู่ครับ
2: แปลว่าตอนนี้ทุกอย่างมันอยู่ที่คำตอบของกกต.ทั้ง7คนเนาะอาจารย์ซึ่งตอนนี้มันค่ะ
0: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ากลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนเท่าไหร่ไม่ก็ภาคประชาชนนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เขาต้องทำนะครับคือการกดดันกกต.
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ move forward ไปข้างหน้าได้แล้วไม่ใช่นั่งอยู่กับที่นะครับนะเพราะว่ามันสองปีใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนะอีกไม่กี่ปีเขาหมดวาระกันแล้วอ่ะนะครับผมว่าต้องไปบีบกกต.มากกว่าให้กกต.เดินหน้าตามหลักฐานพยานที่มีนะครับเพื่อดำเนินการโดยรวดเร็วนะครับจากนั้นเราจะได้ไปที่สุดทราบกันในชั้นศาลเลยว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไร
2: ค่ะจริงๆตอนนี้มันมีสิ่งที่ออกมาจากความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดอาจารย์ชุดที่36กับชุดที่26ตอนนี้อาจารย์คิดว่ามันต้องทอดระยะเวลาไปเท่าไหร่มันถึงจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะได้เห็นความแตกต่างหรือว่าข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าทำไมถึงวินิจฉัยกันไปคนละทางอาจารย
0: ์ไอ้คำวินิจฉัยที่ผมยังไม่ได้ดูเลยนะแต่เอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยเฝ้าจับตามองคดีนี้มานานแล้วผมว่าคดีนี้ภายในไม่รู้นะภายในปีประมาณนี้หรือ2เดือนเนี่ยจะไม่ทันแต่ว่าภายในปีนี้คุณจะต้องมีการดำเนินเรื่องสิ่งเหล่านี้ขึ้นสู่ศาลได้แล้วเพื่อให้ทั้งขบวนเพราะเดี๋ยวขบวนการขึ้นสู่ศาลแล้วใช้เวลาประมาณ200ไม่ต่ำกว่าปีอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ว่าอะไรเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นผมว่าเราไปเล่นขบวนการตรงนั้นดีกว่าเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ถูกต้องชอบธรรมให้มันเห็นชัดๆกันเลยว่าตามพยานหลักฐานมีไหมกันว่าสว.ถ้ามีแล้วใครผิดบ้างใครมีส่วนร่วมบ้าง
1: แต่หนึ่งข้อเรียกร้องของทางฝ่ายค้านเองแล้วก็ภาคประชาชนเองเนี่ยเข้า

0: แต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะมาบี้บทบาทของหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเหมือนกันอย่างกกต.เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้มีการส่งฟ้องแล้วก็ส่งฟ้องเอาข้อมูลเข้าสู่ศาลด้วยแล้วก็ถ้าไม่ส่งฟ้องเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเขามองว่าอาจจะมีความแบบว่ากกต.เองมาจากในส่วนของสว.อะไรแบบนี้ค่ะก็อาจจะมีเรื่องของความเชื่อมั่นที่อาจจะไม่จะได้รับผลกระทบด้วยอย่างนี้ค่ะอาจารย์
1: คือตอนนี้บอกตรงนี้เขาว่ากกต.นะความน่าเชื่อถือเนี่ยนะครับนะมีกำลังมีปัญหาอย่างมากเพราะคนตั้งคำถามเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งอะไรนะอย่างเรื่องราวในเรื่องของการหัวสว.ต่างๆเหล่านี้นะครับนะมีคนตั้งคำถามเยอะว่าม
2: ันไม่มีคำตอบ
1: เนี่ยม
2: ี
1: คดีความมากมายที่คนยื่นเรื่องต่อกกต.ทำไมกระบวนการทั้งหลายถึงไปอย่างช้าเหลือเกินไม่ค่อยขยื่นนะครับผมว่าถูกแล้วครับที่ภาคประชาชนทั้งหลายภาคประชาชนนะครับหรือเครือข่ายองค์กรทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องร่วมกันดีกกต.ให้เดินให้เร็ววันนี
2: ้
1: เพราะว่าถามว่าเอาประเด็นออกมาโจมตีคนนู้นนักการเมืองคนนู้นมีส่วนร่วมนักการเมืองคนนี้รัฐมนตรีคนนู้นคนนี้มีส่วนร่วมมันก็เป็นเพียงแค่ประเด็นการเมืองเพราะอะไรครับเพราะเนื่องจากว่าหลักฐานพยานอะไรมันยังไม่ถึงขั้นเข้าสู่ในการพิจารณาเท่าไหร่นะครับนะดีไม่ดีจะโดนฟ้องกับเขาอย่างที่บอกอ่ะคือผมไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นการฟ้องปิดปากนะผมว่าเป็นการฟ้องเพื่อป้องกันตัว
2: ค่ะอาจารย์ม
1: ดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าเราไปไล่บี้กกต.กันดีกว่า
2: ก็ตอนนี้ก็ดูท่าทางทุกหน่วยงานก็จะพุ่งเป้าไปที่กกต.อย่างคุณสาธิตวงหนองเตยอะค่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าถ้าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานอยู่แล้วแต่ว่าจงใจไม่แสวงหาข้อเท็จจริงหรือว่าไม่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยก็อาจจะถูกตรวจสอบตามมาตรา157
1: ก็ฟ้องไปเลยถ้าคิดว่าเขาไม่ไปทำงานที่หรือว่าทำงานอย่างล่าช้า
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็ลุยเลยลุยกกต.เลยนะครับแล้วกกต.มีหน้าที่ดีเฟนต์ตัวเองเอากันว่าตัวเองจะทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วหรือยัง
2: แต่ตัวว่ากกต.ก็ตอบกลับนะอาจารย์บอกว่าเหมือนกับว่าการพูดบนเวทีสาธารณะมันไม่หลักฐานนะไม่ได้เพียงพอเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามันคือข้อมูลมันต้องย้อนกลับไปตรวจสอบสำนวนเอกสารคำให้การเดิมอะไรต่างๆนานาซึ่งสำหรับนี้มันถือว่าเป็นการต่อสู้นะอาจารย
1: ์คือการออกมาพูดนะเราเห็นนะเวทีสาธารณะตรงนี้เวทีเนี่ยเรามีการพูดเยอะใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ทุกคนพูดเรื่องหัวพูดเรื่องข้อมูลตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
2: ค่ะ
1: เราต้องการเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์และคำตัดสินที
2: ่
1: มีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยศาลไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาพูดลงในทางการเมืองศาลนู่นที่ศาลใดก็แล้วแต่เราอยากเห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นเหล่านี้เหล่าทั้งพวกศาลเนี่ยมองว่าอย่างไร
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเรื่องเล่าให้ผมเล่าเรื่องวันนี้ผมยังเล่าได้เลย
0: อาจารย์แต่ว่า
1: ชั่วโมงผมยังเล่าได้ผมจะเล่าไม่ได้
0: อาจารย์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างกกต.บอกว่าเดี๋ยวจะเหลือในเรื่องของการประชุมเนี่ยอีกประมาณสัก4นัดแล้วก็คาดว่าจะมีมติได้ประมาณสักเดือนสิงหาคมนะคะแต่ว่าทิศทางเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะยังไงนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปตามที่ทางภาคประชาชนหรือหน่วยงานที่เขาตรวจสอบเนี่ยค่ะเขาบอกว่าถ้าหากคดีมันไปสู่ชั้นศาลมีการส่งฟ้องแบบนี้อาจารย์มองว่าจะทำให้อุณหภูมิทางการเมืองมันลดลงไหมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาหรือถ้าสมมติว่ามันกลับเข้าไปสู่ในกระบวนการยุติธรรมการเมืองอุณหภูมิการเมืองมันยิ่งร้อนขึ้นไปอีกอาจารย์มองยังไงคะ
1: ผมมองอย่างนี้ถ้าสิงหาในกรกตมีมติมาทุกคนก็ต้องเฝ้าจับตามองก่อนถ้ากรกตฟ้องแล้วมีประเด็นต่างๆในกลุ่มใดกลุ่มก็แต่ที่มันมีหลักฐานไปถึงมันก็ลดฮีทในของกรกตได้ส่วนหนึ่งแรงโจมตีสู่กกต.ก็จะลดลงส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะคนข้างหลังถามว่าเอ๊ะทำไมถึงบางคนอาจจะต้องการไปถึงแบบสูงสุดเลยใช่ไหมนะครับอาจจะไล่ไปไม่ถึงอาจจะเกิดมีอากาศจะมีความไม่พอใจกกต.มันต้องอยู่แล้วประเด็นเหล่านี
2: ้
1: นะครับแต่มันต้องอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้ก็อันนั้นก็ไปโต้เถียงกันต่อไปในอนาคตว่ากกต.ฟ้องครบไม่ครบหรือฟ้องแล้วสมบูรณ์แบบหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจกับคำฟ้องของกกต.แต่แล้วกระบวนการที่เข้าสู่ศาลก็ต้องไปรอดูที่ศาลว่าอาจจะว่าอย่างไรจะมีการสั่งให้ใครบางคนมีการหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมใครบ้างที่หยุดใครโดนบ้างคดีเป็นอย่างไรเราก็ต้องรอดูคดีที่เดินหน้าไปหน้าที่สำคัญอย่างก็คือผมเชื่อประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถูกนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งหน้า
0: อันนี้ก็สำคัญ
1: อันนั้นก็จะเป็นเรื่องของ political war สงครามทางการเมืองที่จะไปเผชิญหน้ากันในสภา
2: ค่ะ
1: รัฐบาลที่อาจจะโดนกล่าวหาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีหน้าที่ดีเฟนต์และตอบโต้ในสิ่งเหล่านี้ส่วนผู้กล่าวหาก็หาหลักฐานมาเพราะอย่าลืมว่าเพราะเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับเมื่อมีการกล่าวหามีหลักฐานต้องยื่นหลักฐานนั้นต่อปปช.
2: ค่ะ

0: แล้วปปช.ก็เดินหน้าต
1: ่อ
0: นะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เราก็จะสู้กันไประยะหนึ่ง
1: อาจารย์ตอนนี้มันเริ่มมีกระแสจริงๆมันมีมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ตอนที่เริ่มที่จะมีการเอาข้อมูลเอาหลักฐานมาตีฟูให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของการที่มีน้ำเงินอ่อนจะเป็นผู้ผลิตที่แทนน้ำเงินเข้มมีการคัดเลือกเอาไว้แล้วบ้างบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้ข่าวแบบนี้มาบ้าง
0: ได้ข่าวได้ข่าวแล้วได้ข่าวแล้วเรื่องน้ำเงินอ่อนเรื่องที่อันนึงก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
1: ค่ะ
0: ซึ่งถ้าในมุมมองผมนะในมุมมองผมตั้งแต่แรกแล้วผมว่าประเด็นเรื่องการว่าสวเนี่ยนะครับนะผมว่ามันต้องมีผมเชื่อในความเชื่อผมนะแต่ความจริงคืออะไรผมไม่รู้นะข้อที่จริงเลยแต่ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีคนที่โดนบ้างไม่มีเลยคงไม่มีมันต้องมีบ้าง
1: ค่ะ
0: ไม่งั้นมันคงไม่มีอะไรออกมากันขนาดนี้หรอกแต่ถามว่ามีไปบ้างขนาดไหนอะผมไม่ทราบ
1: ทีนี้ถ้าเกิดถอยมามองในภาพรวมอาจารย์มองฝ่ายค้านตอนนี้ที่เขารุกเกมแบบนี้ตกลงแล้วถ้าจะพุ่งเป้าไว้ที่หัวสวเลยเนี่ยตอนนี้เขาได้หรือเขาเสียอยู่คะตอนนี
0: ้ก็คือเขาจุดประเด็นน่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จุดประเด็นผมว่าการนำเรื่องนี้เข้ามาพูดเนี่ยก็คือเป็นการจุดประเด็นในช่วงนี้นะครับนะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมาคือวุ่นวายชีวิตอ่ะแล้วการจุดประเด็นเรื่องนี้มันเหมือนกับไม่รู้นะอาจจะเป็นการเริ่มถุงไปก่อนนะก่อนเปิดอภิปรายไม่ว่างใจนะครับเพื่อถึงเวลาอภิปรายเนี่ยคนจะได้สนใจในประเด็นเหล่านี
2: ้
0: แต่ก็ดีครับก็ดีงั้นเราชาวบ้านเราจะนั่งฟังไปเรื่อย
2: แต่ในอีกด้านหนึ่งอาจารย์รัฐบาลเองจะต้องรับมือกับข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่สังคมกำลังตั้งคำถามอยู่ในเรื่องนี้อย่างไรอะคะเพื่อรักษาเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อมั่นด้วยอะคะ
0: ผมว่ารัฐบาลเขาคงตอบโต้ที่เห็นนะเนาะในประเด็นต่างๆเขาก็ตอบโต้ตามที่เขาคิดว่าเขาสามารถดีเฟนต์ได้ส่วนในขณะที่ชื่อใครบางคนที่โดนกล่าวหาถ้าใครกล่าวหาไม่มีหลักฐานเพียงพอก็แน่นอนเรื่องธรรมดาเขาก็ต้องมีการฟ้องเพื่อปกป้องตนเองเรื่องธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติในคือนิติสงครามอ่ะเป็นเรื่องปกติในวงการทางการเมืองเกิดขึ้นมาทุกประเทศก็เหมือนกันหมดนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์อยากจะทิ้งท้ายอะไรให้กับประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้บ้างคะเพราะว่าอย่างที่ถามไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าหลายคนก็มองไปแค่เรื่องของเกมการเมืองแต่จริงๆแล้วบางคนก็บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยนะที่จะต้องสาวไปให้เจอกับตัวการใหญ่จริงๆอะค่ะอาจารย
0: ์จริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะที่เราควรต้องเฝ้าติดตามมองว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะจบลงอย่างไรจะเป็นว่าขอให้พี่น้องชาวไทยเนาะดูแล้วอย่าไปเครียดซีเรียสมากกับเรื่องอย่าไปเครียดมากนะครับนะเดี๋ยวเดนเอจะแตกโรบิทพลาดซะนะครับนะดูแล้วก็คอยเฝ้าดูเฝ้าติดตามดูว่าผลสุดท้ายของแต่ละเรื่องนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมาในอดีตนะครับที่มีคดีความเมื่อสมัยเมื่อ13-20ปีก่อนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันมีผลลัพธ์ของมันออกมาเองครับ
1: ค่ะได้ค่ะอาจารย์วันนี้กราบขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนะคะผอ.ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพคือจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คดีถ้าจะเป็นไปได้ก็คือทางแรกคือเดี๋ยวกกต.อาจจะยกคำร้องทั้งหมดก็ได้นะพี่เก
2: ๋
1: ตามความเห็นของเสียงข้างมากของคณะชุดที่36อะค่ะหรือไม่ก็กกต.ก็อาจจะเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาบางคนมีมูลแต่ว่าบางคนหลักฐานไม่พอก็ส่งเรื่องเข้าสู่ศาลแบบเฉพาะรายไปซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นไปตามที่หลายๆคนออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางนี้หรือถ้าทางที่3ก็คือกกต.ก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับคณะชุดที่36แล้วก็ส่งผู้ที่ถูกกล่าวหาจำนวนมากหรือว่าทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการของศาลเลยก็ต้องรอลุ้นกับกกต.ทั้ง7คนนะคะว่าตกลงแล้วเดี๋ยวจะรับฟังความคิดเห็นของคณะอํานุกรรมการชุดไหนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของหลักฐานนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้เห็นกันอย่างชัดเจนหรือเปล่าว่าพยานหลักฐานต่างๆที่ออกมาเนี่ยมีอะไรที่ประชาชนเขาจะร่วมตรวจสอบได้ไหมนะคะ
2: แต่ว่าวันนี้เนี่ยทางคุณอนุทินนะคะให้สัมภาษณ์ยาวมากเลยนะคะตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการหัวสวเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจะกระทบกับเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวนะคะต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็สวก็เรียกไปตอบกระทู้เราก็ต้องไปเหมือนสภาผู้แทนราษฎรมีคนกล่าวหาตนแต่เขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐสอบถามมาตนก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกอย่างทุกประเด็นด้วยนะคะเมื่อถามว่าที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลเลยใช่หรือไม่นายกบอกว่าไม่มี

0: นี่ตนให้การเป็นลายลักษณ์อักษรไปตั้งแต่ปีกว่าแล้วนะคะเมื่อถามย้ำว่ากรณีนี้เนี่ยจะมีการยื่นฟ้องนายยิ่งชีพหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ดำเนินการไปหรือยังนายกบอกว่าตนดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มันมีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ไปฟ้องวันนี้วันนั้นไม่ได้ตนมีทนายความไม่ได้เขียนคำฟ้องเองหากเขียนเองจะยิ่งช้าภูมิใจไทยไม่มีวอลลุ่มที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้นะคะเมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วก็จะไปตั้งทำไมเมื่อถามอีกว่าถ้าถามตรงๆเนี่ยมั่นใจใช่หรือไม่นะคะว่าเรื่องหัวสวจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายกบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะตนที่เป็นหัวหน้าพรรคตอบคำถามผู้สื่อข่าวตรงนี้เมื่อปีที่แล้วก่อนเลือกสว1เดือนแล้วก็ตนในฐานะหัวหน้าของพรรคภูมิใจไทยก็ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆเพราะไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าหนังสือนั้นเนี่ยอยู่แต่ผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่เลยมัวแต่ไปถามคนฝั่งนั้นฝั่งนี้นะคะเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ยาวมากๆอันนี้ประเด็นสำคัญนะคะที่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมีคนอยากให้นายกชี้แจงเหมือนกันนะคะกับคำถามที่มีการอ้างว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมภูแมนถนนรังน้ำเพื่อพูดคุยเรื่องของหัวสวนายกได้เดินทางไปที่โรงแรมภูแมนหรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยนายกวันนี้ตอบสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะนายกบอกว่าโรงแรมภูแมนต้องถามว่าวันนั้นเนี่ยผมไปผมอยู่ตรงนั้นของผมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนมาเป็นรองนายกตนไม่ได้เป็นรองนายกก็ไปใช้สปาที่ว่าไปเดินทักทายใครผมก็ทักทุกคนเพราะส่วนใหญ่ผมนั่งดื่มกาแฟที่ล็อบบี้โดยเฉพาะตอนไม่มีตำแหน่งแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วรปภ.ไม่ยอมให้นั่งนะคะได้คุยกับเรื่องสว.หรือไม่ก็ต้องบอกว่าผมอยู่ที่ภูแมนเช้าจดค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพกับผมก็ให้ถ่ายทุกคนไม่เคยเข้าไปขอใครนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะอยากถามย้ำอีกนะคะว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือเปล่านะคะนายกบอกว่าเพียบโรงแรมนี้เนี่ยเหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีที่เป็นรวมตัวของคนเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นถามผมก็ต้องตอบว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องสว.แล้วก็ถามว่ามีการโยงว่าอดีตที่ปรึกษาของคุณอนุทินเนี่ยเกี่ยวข้องกับอดีตหัวสว.หรือเปล่าก็ย้อนถามว่าใครอดีตที่ปรึกษาคนไหนขอให้เอ่ยชื่อมาเลยหากเป็นที่ปรึกษาตนต้องมาลาออกกับตนนะคะจะไปลาออกกับคนอื่นได้อย่างไรแล้วถ้าหากมีใครมาลาออกไปลงสส.สว.ก็เป็นเรื่องปกติหากไม่ออกนะคะก็ขาดคุณสมบัติจึงมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะส่วนใครจะลาออกตนก็ไม่ดึงไว้เพราะถือว่าหากคิดออกแล้วก็มีส่วนที่ไม่อยากทำงานด้วยนะคะเรียกได้ว่าตอบแบบเยอะมากเลยนะคะหลายคำถามแล้วก็โดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนจริงหรือไม่ค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปเบรกกันนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวสารข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่อยากจะอัปเดตข่าวสารข้อมูลจากคนที่รู้ลึกแล้วก็รู้จริงนะคะตอนนี้เราเปิดรับสมัครแล้วค่ะสำหรับ CEOs of ASEAN รุ่นที่3เขาจะมาเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยทั้งนั้นเลยนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกๆด้านเลยค่ะทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนนะคะอย่างเช่นเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนโดยจะเริ่มอบรมกันในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม2569นะคะ CEOs of ASEAN รุ่นที่3สมัครด่วนได้แล้ววันนี้ถึง25สิงหาคม2569ราคาพิเศษค่ะท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดนะคะถ้าสนใจโทรมาได้เลยค่ะ0944803076 0944803034และ0943966649นี่คือ CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: กลับมาอยู่ในช่วงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังคะก่อนที่จะไปกันที่ข่าวอื่นนะคะต่อเนื่องกันเมื่อสักครู่นี้ที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหัวสว.นะคะแล้วก็มีการ บอกกล่าวว่าจะฟ้องร้องกันไปกันมา

0: นะคะอัปเดตอีกหนึ่งท่านนอกจากนายกรัฐมนตรีนะคะว
1: ัน
0: นี้คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและท่านก็เป็นส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงกรณีการเดินหน้าฟ้องร้องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.ไอลอว์นะคะบอกว่าฟ้องแน่นอนส
1: ่
0: วนจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่ไหนเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งทีนี้นักข่าวเขาก็ไปถามถึงแล้วค่ะว่าเนี่ยคุณยิ่งชีพเขาเข้าร่วมกันเสวนากับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือวิปฝ่ายค้านนะคะแล้วเขาไปจัดกิจกรรมกันเมื่อวานนี้เขาตอกย้ำนะว่ารัฐมนตรีข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆนานามีออกมาเปิดเผยข้อมูลเต็มเลยคุณพระดอนบอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นเลยจะเดินหน้าฟ้องร้องภายในสัปดาห์นี้หรือเปล่าเดี๋ยวหารือกันอีกครั้งนึงทีนี้มีคำพูดของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยที่ท่านออกมาบอกว่าไม่อยากให้มีการฟ้องปิดปากประเด็นนี้คุณพระดอนบอกนะคะว่าไม่ได้ดำเนินการอันนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเสียหายครับไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวแต่เสียหายไปถึงพรรคจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเดินหน้าส่วนจะมีการเดินหน้าฟ้องร้องบุคคลอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ได้ปิดทางซะทีเดียวตอบว่ายังไม่ได้หารือตอนนี้ต้องทำความเข้าใจเนาะพี่เก๋ว่าหน
1: ึ่
0: งคือมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยแต่ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยว่าจะมีการฟ้องกลับไปกลับมาเนี่ยคือเป็นคดีที่คุณพระดอนจะฟ้องคุณยิ่งชีพและยังมีอีกหลายๆท่านที่ถูกเอ่ยชื่อถึงที
1: ่
0: ก
1: ็
0: จะไปฟ้องคุณยิ่งชีพเหมือนกัน
1: ที่ถูกพาดพิง
0: ใช่ซึ่งแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับคดีหัวสวนะคือมันเป็นกรณีที่คุณยิ่งชีพเข้ามาพาดพิงถึงบุคคล นั้นนะคะ
1: ค่ะ
0: มันคนละเรื่องกันถ้าพูดง่ายๆก็เกี่ยวกับเรื่องของการหมิ่นประมาทเนี่ยแหละทีนี้ถามว่าทำไมคุณพระดอนถึงบอกว่าเรื่องเก่าทั้งนั้นคือมันเป็นการโต้แย้งว่าข้อมูลที่เอามาเปิดบนเวทีล่าสุดอ่ะมันไม่ได้เป็นหลักฐานใหม
1: ่
0: ที่มันจะไปเปลี่ยนสาระสำคัญของข้อกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้ทำให้พรรคภูมิใจไทยเขาเห็นว่ามันจะต้องเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของการฟ้องอะค่ะต้องเข้าใจก่อนว่าหลักฐานเก่าไม่ได้แปลว่าเป็นหลักฐานเท็จนะคือหลักฐานเก่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นหลักฐานจริงโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกัน
1: อัน
0: น
1: ี้
0: ก็ต้องแยกด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อที่จะให้เห็นภาพอะค่ะว่าอ่ะตอนนี้ที่เขามีการฟ้องร้องกันไปเนี่ยมันมีคดีไหนที่มันควบรวมกันอยู่บ้าง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยที่เขามีการจัดเวทีเนี่ยคือในส่วนของคุณยิ่งชีพเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรก็เดินหน้าถ้ามีการฟ้องตัวเองก็พร้อมที่จะสู้เหมือนกันนะคะแต่ก็บอกว่าข้อมูลที่ตัวเองมีเนี่ยจริงๆเนี่ยข้อมูลในสำนวนของกกต.เนี่ยมีถึง 90,000 กว่าพันหน้าเลยทีเดียวนะคะสิ่งที่ตัวเองมีแล้วเอาตัวเองเอาออกมาเปิดเผยเนี่ยเป็นเพียงแค่ 5% ของที่กกต.มีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าแปลกใจอะค่ะแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลเลือกที่จะฟ้องคนที่ตั้งคำถามแทนที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงอันนี้ในมุมของคุณยิ่งชีพคือคุณยิ่งชีพอะมองว่าอยากให้คนที่ถูกพาดพิงอะออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆที่สังคมตั้งข้อสงสัยอย่างเมื่อสักครู่ที่หลายคนถามว่าเอานายกไปหรือเปล่าไปที่ภูแมนหรือเปล่านายกก็ออกมาตอบสิว่าวันนั้นไปหรือเปล่าแล้วไปทำอะไรยังไงวันนี้ก็จะเห็นว่าวันนี้นายกตอบคำถามนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนตั้งข้อสงสัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนคุณยิ่งชีพเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกว่าคือเรียกร้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยชี้แจงนะคะว่าเคยไปพบผู้ที่เกี่ยวข้องหรือไม่หรือเคยเดินทางไปโรงแรมที่มีการถูกกล่าวอ้างหรือไม่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางคุณยิ่งชีพตั้งคำถามก็บอกว่าถ้าเห็นว่าหากชี้แจงได้เนี่ยเดี๋ยวสังคมเขาเป็นคนตัดสินเองเดี๋ยวสังคมเขาก็ตัดสินเองว่าอ่ะคุณตอบคำถามออกมาแบบนี้เนี่ยว่าไปหรือไม่ไปแล้วไปแล้วไปทำอะไรไปเจอใครยังไงเดี๋ยวให้สังคมเขาเป็นคนตอบเป็นคนตัดสินเองนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนกับมีการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสลิปในการโอนเงินด้วยเรื่องของเส้นทางการเงินอะไรต่างๆนะคะที่เหมือนกับมีการอ้างว่าในอำเภอเดียวกันในช่วงประมาณสักเดือนมิถุนาของปี67เนี่ยก็มีการโอนเงินให้อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับระบุว่าการโอนเนี่ยมันก็หลากหลายเลยนะระบุข้อความไว้หลากหลายเลยว่าโอนให้เนี่ยโอนให้ในค่าอะไรบ้างนะคะก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตแบบนี
0: ้แต่วันนี้หมอพร้อมมีเรื่องค่ะหมอไม่พร้อมแล้ว
1: เข้าไปดูแล้วตกใจเหมือนกันนะ
0: พี่เก๋เข้าไปดูแล้วหรอ
1: ไม่
0: มีข้อมูล
1: ของพี่เก๋ยังไม่ได้อัปเดตแต่ไปถึงว่าตามข่าวอะ
0: ค่ะข่าวค่อนข้างน่าตกใจจริงๆแล้วหลายเคสด้วยนะคะพี่เก๋เพราะว่าม
1: ี
0: รายหนึ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะอย่างเช่นขออนุญาตนะคะคุณฮารุเอสเคโพสต์ข้อความบอกว่าคือเขาไปโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคอะค่ะบอกว่าช่วงนี้เห็นข่าวเกี่ยวกับการเสียชีวิตและปัญหาสุขภาพก็เลยพูดคุยกับเพื่อนว่าหลังจากฉีดวัคซีนโควิดแล้วเนี่ยแต่ละคนมีอาการหรือว่าข้อมูลอะไรบ้างทีนี้ก็เลยเข้าไปตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนในแอปหมอพร้อมว่าเคยได้รับวัคซีนอะไรแล้วก็เคยใช้บริการ

0: ขภาพอะไรบ้างนี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นค่ะเธอเข้าไปตรวจสอบเสร็จปั๊บเธอตกใจเลยค่ะเพราะว่าประวัติการเข้ารับการรักษาของเธอกลับไปอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ปทุมธานีช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา2ครั้งนะคะปัญหาคือว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลแห่งนี้หรือว่าโรงพยาบาลอื่นที่มันระบุอยู่เนี่ยค่ะเธอยืนยันว่าเธอไม่เคยเข้าไปรักษาที่นี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ผ่านมาเคยมีเพียงอสม.มาตรวจอุจจาระให้1ครั้งไม่เคยไปพบแพทย์ไม่เคยรับยาแล้วก็ไม่เคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ที่ระบุอยู่ในแอปหมอพร้อมเลยแต่ปรากฏว่ามันมีการใช้สิทธิ์ถึง2ครั้งเธอก็เลยอยากทราบอะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วใครมาเป็นคนที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลในชื่อของเธอที่สำคัญคือข้อมูลการรักษาในระบบเนี่ยมันไม่ตรงกับเธอค่ะอย่างเช่นส่วนสูงเธอสูง158ซมแต่ข้อมูลบอกเธอสูง164ซมเธอก็งงไปสิคะว่าอ่ะฉันสูงเท่านี้มาตลอดเลยนะก็เลยยิ่งสงสัยว่าข้อมูลคนไข้ที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของเธอแล้วนะแล้วประวัติการรักษาโรงพยาบาลที่ปทุมธานีอ่ะเอาจริงนะพี่เก
1: ๋ค่ะ
0: ถ้ามันมีการจ่ายยาโรงพยาบาลจ่ายยาให้ใคร
1: ใครมาสวมสิทธิ์ฉัน
0: คือนอกจากจะสวมสิทธิ์แล้วพี่เก๋มันต้องมีการจำได้ใช่ไหมเวลาที่เราไปโรงพยาบาลอ่ะทุกขั้นตอนเขาจะเช็คนะชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะ
1: ขอบัตรประชาชนด้วย
0: เวลาที่มันจะเป็นแบบแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี้ยเพื่อเขาจะได้รีเช็คไงคะว่าเขาคนที่มารับยามารับถูกคนหรือเปล่าให้ยาถูกคนหรือเปล่าแต่อันเนี้ยมันมีการไปรับยาจริงๆแล้วเจ้าของสิทธิ์เขายืนยันนะคะว่าเขาไม่เคยไปโรงพยาบาลนี้เลยเธอไม่ได้นิ่งเฉยนะคะเธอก็ไปติดต่อที่กรมบัญชีกลางเพื่อจะสอบถามเรื่องราวทั้งหมดอะค่ะแต่ว่ากลับได้รับคำแนะนำบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมายืนยันด้วยตัวเองเอาเธองงเลย
1: เอ
0: าฉันเป็นคนประชาชนธรรมดาเลยแต่ฉันเจอปัญหาเลยกลายเป็นว่าฉันก็ต้องเป็นคนไปฝ่ายหาหลักฐานมาหรือยังไงทีเนี้ยเธอบอกว่าหลังจากที่เอาเรื่องไปโพสต์จะกลับเข้าไปรีเช็คนะรีเช็คข้อมูลในแอปอะหายข้อมูลที่บอกมาเนี่ยหาย
1: เหรอคะ
0: แต่โชคดีค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยแคปเจอร์เอาไว้บันทึกภาพเอาไว
1: ้
0: ตอนนี้ก็เลยต้องการที่จะติดต่อแล้วก็ขอคำชี้แจงอะค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยพี่เก๋มีหลายคนมากเลยที่ถูกบันทึกการรักษาไปตรวจมะเร็งบ้างไปตรวจก้อนเนื้อบ้างแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะตอนเนี้ยคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ากรณีที่ประชาชนสงสัยว่าถูกสวมสิทธิ์หรือเปล่าประวัติการรักษาต่างๆนานาเนี่ยท่านบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะแอปพลิเคชันหมอพร้อมอัปเดตข้อมูลตลอดเลยก่อนหน้านี้ท่านก็ได้ผลักดันนโยบายให้แอปหมอพร้อมโชว์ผลการรักษาจากโรงพยาบาลให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนไงแต่ทีนี้กรณีที่ประชาชนมาพบข้อมูลที่ตัวเองไม่ได้ไปรักษาคุณพัฒนาบอกว่าแอปหมอพร้อมอ่ะมันเป็นแพลตฟอร์มที่รับข้อมูลมาจากหน่วยบริการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตเนี่ยค่ะทั้งที่ถ่ายโอนไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายโอนกรณีที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามามันเกิดขึ้นกับโรงพยาบาลรพสตที่ถ่ายโอนไปแล้วทีนี้ถ้าประชาชนเห็นว่าข้อมูลนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะแจ้งมาที่แอปหมอพร้อมได้เลย
1: พร้อมแก้ไขอย่างนี้เหรอคะ
0: อ่ะเดี๋ยวนะแจ้งไปที่แอปหมอพร้อมก็จะทำการลบข้อมูลหน้าบ้าน
1: เดี๋ยว
0: นะคะปัญหามันไม่ใช่ว่าข้อมูลมีหรือไม่มีปัญหาคือประวัติการรักษาของเราปัญหาคือการเบิกจ่ายยานั้นมันถูกเบิกจ่ายไปแล้วใช่ไหมแล้วมันไปถูกเก็บเงินที่ไหน
1: มันแค่ลบแล้วมันก็จะหายไปเลยใช่ไหมประวัติพรุ่งนี้อย่างนี้ใช่ไหมอุ้งกำลังจะตั้งคำถามแบบนี้ใช่ไหมหรือยังไง
0: กำลังตั้งคำถามว่าแก้ปัญหาเท่านี้เลยจริงๆใช่ไหมคะ
1: เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาพอเขาเห็นเพื่อนๆแชร์โพสต์นี้เขาก็มีการไปเช็คนะอย่างบางคนเนี่ยตกใจเหมือนกันไปเช็คประวัติสุขภาพตัวเองในหมอพร้อมแล้วไปเจอหลายคนสวมสิทธิ์ตัวเองก็เลยลองเช็คบ้างมีบางคนเขาบอกว่าเจอเข้าไปนะคะบอกว่ามีคนสวมสิทธิ์ไปใช้บริการโรงพยาบาลสามรอบในสามปีแล้วไปตรวจเจอเนื้องอกด้วยนะแล้วบอกว่า
0: เป็นชื่อเขาใช่ไหมคะ
1: เป็นชื่อเขาแล้วเขาอ่ะไม่เคยไปตรวจเนื้องอกที่โรงพยาบาลนี้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นด้วยทีเนี้ยเขาก็เลยห่วงว่าถ้าเขามีประกันสุขภาพเนี่ยหลังจากเนี้ยพอเขามีประวัติแบบนี้เนี่ยอ้าวแล้วทีนี้เนี่ยประกันเขาก็จะหาว่าเขาเป็นโรคร้ายแรงไหมแล้วประกันก็จะโมฆะเขาไห
0: ม
1: อันเนี้ยเขาก็กลัวเขาก็กังวลเหมือนกัน
0: แต่ตอนเนี้ย ต้องทำยังไงคือเพราะว่าอย่างเคสแรกที่พอติดต่อไปที่กรมบัญชีกลางแล้วปั๊บเนี่ยบอกว่าไปหาข้อมูลมาอย่างเงี้ยประชาชนก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเดี๋ยวนะฉันมีปัญหาแล้วคือเนี่ยประชาชนไม่ได้แค่หนึ่งรายด้วยนะไปพบประวัติการรักษาที่ตัวเองไม่ได้ไปเคยไปรักษาอะไรเลยอะค่
1: ะ
0: คือโอเครัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณส

0: สุขเนี่ยท่านบอกว่าตอนนี้มันยังฟันธงไม่ได้นะว่ามันเป็นกรณีไหนกันแน่คือสวมสิทธิ์หรือเปล่าหรือจะยังไงแต่มันต้องตรวจสอบเป็นรายกรณีไปอะค่ะซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเพราะว่าประวัติที่ถูกร้องเรียนถูกส่งมาจากรพ.ส.ต.อย่างที่บอกไปแล้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอนไปอยู่ภายใต้หน่วยงานท้องถิ่นเรียบร้อยแล้วกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าถ้าเกิดประชาชนพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเนี่ยแจ้งไปที่แอปหมอพร้อมได้เลยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำข้อมูลดังกล่าวออกจากหน้าจอถือว่าลบจากหน้าบ้านแต่ข้อมูลต้นฉบับในระบบหลังบ้านจะยังไม่ถูกลบนะเพราะว่าต้องเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก็คือท่านจะลบหน้าบ้านให้สบายใจก่อนแต่ท่านไม่ได้ลบหลังบ้านเพราะว่าท่านต้องการจะไปตรวจสอบให้ว่าตกลงแล้วข้อมูลนั้นมันยังไงคืออย่างนี้มันสามารถตรวจสอบได้ในทางวิทยาศาสตร์ว่าเรื่องของการบันทึกข้อมูลเพราะว่าคอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้มันหลักการมันง่ายๆเลยอันนี้คือคนที่ไม่ได้เก่งคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะนึกถึงเวลาที่เราใช้ Word ง่ายๆเลยมันก็จะมีการระบุเอาไว้อะพี่เก๋ว่าเราเข้าใช้กี่โมงมีการแก้ไขกี่โมงถูกไหมอันนี้ก็คงเหมือนกันนะคะว่ามันต้องมีการระบุว่าใครเป็นผู้บันทึกข้อมูลบันทึกมาจากสถานพยาบาลไหนแล้วบันทึกผิดเพราะมันคือความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่ไปคีย์ข้อมูลผิดหรือมันมีการนำสิทธิ์ของประชาชนเอาไปใช้จริงๆอันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าท่านสั่งให้ตรวจสอบแล้วคาดว่าเดี๋ยวประเมินข้อมูลเบื้องต้นได้ภายใน 1-2 วันนี่แหละแต่คำตอบว่าคีย์ข้อมูลผิดหรือสวมสิทธิ์อันนี้ขอตรวจสอบในรายละเอียดก่อนเด
1: ี๋
0: ยวกลับมาสักครู่เดียวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: กลับเข้ามาช่วงที่3ของแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะการที่เราเดินทางไปต่างประเทศมีกระเป๋าเดินทาง1ใบมีกล่องพัสดุ1กล่องแล้วได้รับค่าจ้างเพียงไม่กี่บาทบางทีถ้าเกิดเราเป็นผู้รับหิ้วผู้ต้องสงสัยขออภัยจากที่เป็นนักท่องเที่ยวก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะคะกรณีนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงไทยวัย28ปีที่ถูกคุมตัวที่สนามบินฟุกุโอกะที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบว่าสิ่งที่เธอพกพาไปด้วยเนี่ยมันเป็นยาไอซ์ที่ซ่อนอยู่ในซองกาแฟคำถามก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปปส.เขาเคยออกมาเตือนแล้วแล้วเราก็เคยคุยกับคุณอารีพักเงินบำรุงท่านก็เตือนแล้วเตือนอีกแต่มันยังมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าตอบแค่ว่าหนูไม่รู้มันจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแล้วตกลงแล้วคดีนี้มันมีอะไรที่น่าที่จะจับพิรุษกันเพื่อที่จะได้เป็นข้ออุทาหรณ์เตือนใจให้กับหลายๆคนที่รับหิ้วของบ้างนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและโฆษกสำนักงานปปส.ค่ะคุณอาริพักเงินบำรุงอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: ท่านอาริพักคะตอนนี้เนี่ยปปส.ได้รับข้อมูลหรือได้รับการประสานจากทางญี่ปุ่นเกี่ยวกับสถานะคดีล่าสุดนี่ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ค่ะทางปปส.เนี่ยเรามีการร่วมมือนะคะเป็นชุดปฏิบัติการชื่อว่า AITF ก็คือทาง Airport Task Force เนี่ยค่ะก็คือเป็นการร่วมมือโดยมีศุลกากรญี่ปุ่นเนี่ยประจำประเทศไทยเนี่ยก็ร่วมมือกับเราอยู่นะคะเราก็ได้ข้อมูลเมื่อวันที่12กรกฎาคมว่ามีการจับกลุ่มหญิงไทยได้ก็ทันทีที่มีข่าวมาก็แจ้งเรามานะคะก็พอรับทราบก็คือเป็นไอซ์นะคะเขาเบื้องต้นรู้สึกเป็นไอซ์แล้วก็น้ำหนักประมาณ900กรัมแต่ว่าน้ำหนักนี้ก็คงจะต้องลงไปตรวจสอบให้ละเอียดในเชิงวิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะคะแต่เบื้องต้นคือ900กรัมอันนี้ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟสำเร็จรูปนะคะออกเดินทางจากดอนเมืองไปฟุกุโอกะค่ะ
0: ค่ะคุณอาริภาค่ะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าอุ้มจำไม่ผิดอุ้มไม่แน่ใจอุ้มจำผิดหรือว่าคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะคะคือเราเนี่ยรับรู้ว่าเวลาที่จะออกจากประเทศไทยเนี่ยการตรวจตรามันอาจจะไม่ได้เข้มงวดในเรื่องของยาเสพติดแต่เท่าที่จำได้เนี่ยเหมือนจะมีการเพิ่มมาตรการในการตรวจตรายาเสพติดไปแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะคุณอุ้มพูดถูกเลยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยสนามบินทั้งดอนเมืองแล้วก็สุวรรณภูมิเนี่ยหรือว่าสนามบินนานาชาติของภายในประเทศเราเนี่ยมักจะใช้มาตรฐานสากลทั่วไปก็คือว่าเราเน้นในเรื่องของการปกป้องอากาศยานเป็นหลักนะคะก็จะตรวจทั้งเรื่องของวัตถุระเบิดหรือว่าโลหะต่างๆที่จะไปประกอบเป็นระเบิดได้อันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์หลักแต่พอหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลูกเรือหิ้วยาเสพติดไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็มีการทั้งท่านนายกก็มีการเพิ่มมาตรการต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในห่วงเวลาที่ผ่านมาเราจับกลุ่มได้อยู่ตลอดเวลาหลังจากที่เราเพิ่มมาตรการในเรื่องของการเอ็กซเรย์เราใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปว่าเราเพิ่มเรื่องยาเสพติดเข้ามาอีก
1: ค่ะ
3: ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยก็จะมีอยู่2กรณีนะคะในลักษณะของนักท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยหรือว่าลูกเรือเนี่ยก็คือการตรวจสัมภาระที่หิ้วติดตัวหรือว่า carry on เนี่ยอันดับแรกนะคะอันที่2ก็คือของที่

0: โหลดลงไปใต้ท้องเครื่องซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยจะมีการดำเนินการแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือในส่วนฟัดเอ็กซเรย์เครื่องมือเอ็กซเรย์เนี่ยของทางคนเนี่ยจะใช้เอ็กซเรย์ผ่านเครื่องเวลาเราสแกนเราก็จะเห็นนะคะว่าเอากระเป๋าเข้าไปผ่านเครื่องเอ็กซเรย์อันนี้เราก็มีการฝึกเพิ่มเติมในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการดูแลตัวยาเสพติดเพิ่มขึ้นอันที่สองก็คือเพิ่มในเรื่องของเรียกว่าข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ให้ตรวจจับนะคะให้อีออนเนี่ยให้ตรวจจับเรื่องยาเสพติดให้เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการของเราสุนัขตำรวจจะมาดมกลิ่นเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการ carry on คือหิ้วขึ้นเครื่องสำหรับในใต้ท้องเครื่องเนี่ยก็มีการเอ็กซเรย์แล้วก็มีการใช้สุนัขดมกลิ่นนะเพิ่มเติมเข้าไปในเรื่องของการเอ็กซเรย์ท้องเครื่องนะลักษณะอย่างเงี้ยโอกาสที่จะเลาะหลุดรอดไปต้องเรียนว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบว่าเราดักจับได้ทั้งหมด 100% นะมันอาจจะมีเคสที่หลุดรอดไปอย่างกรณีเนี้ยถือว่าหลุดรอดไปในห่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งเราจับกลุ่มได้หลายเคสทีเดียวค่ะที่มีเรื่องอย่างเช่นศุลกากรก็มีการจับกลุ่มในเรื่องของตัวสแตมป์ LSD นะคะในเรื่องของกัญชานะคะที่เราจับกลุ่มในเรื่องของยาเสพติดที่กำลังจะผ่านออกนอกประเทศไปได้หลายเคสนะคะแต่นี่ถือว่าต้องยอมรับว่านี่คือหนึ่งในการเออร์ของการหลุดรอดออกไปค่ะ
1: ด้วยความเคารพคุณอริภาค่ะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยแต่ว่าอยากจะทราบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมอะค่ะว่าด้วยเครื่องตรวจของเราที่โอเคมันอาจจะมีเออร์เรอร์ได้เป็นเรื่องปกติธรรมดามันมีความแตกต่างอะไรกับที่ญี่ปุ่นเขาเจออะคะหรือว่าของเขามันมีความละเอียดซับซ้อนมากกว่าหรือยังไงคะ
0: อ๋อต้องขอบคุณเลยค่ะประโยคนี้อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจนิดนึงว่าการตรวจน้ำหนักขาออกเนี่ยเราทำได้เข้มข้นน้อยกว่าขาเข้านะคะในเรื่องของเวลาการหน่วงเวลาการทำให้เกิดการเขาเรียกการขับตัวคนเนี่ยในการที่จะเคลื่อนให้ออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปล่อยให้คนออกนอกประเทศนะคะมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของคนที่เยอะๆอะค่
1: ะ
0: ทีนี้ไอการตรวจเนี่ยบางลักษณะเนี่ยในการสุ่มตรวจหรือการเลือกที่จะตรวจเนี่ยมันจะแตกต่างกันขาออกเนี่ยการสุ่มตรวจเนี่ยเราอาจจะดูได้ในลักษณะของเที่ยวบินที่ออกไปนะคะว่าไปประเทศที่สุ่มเสี่ยงไหมสินค้าที่ออกไปนะคะมันจะมีเครื่องเอ็กซเรย์ที่มันจะเป็นลักษณะของตรวจเป็นสีของชีวภาพนะคะแต่ในลักษณะของขาเข้าเช่นเดียวกันประเทศไทยถ้าขาเข้าจะเข้มข้นกว่าขาออกนะคะขาเข้าเนี่ยทุกประเทศจะเหมือนกันคือมันจะมีลักษณะของการสุ่มอันนี้คือสุ่มตรวจนะเราเช็คแล้วว่าไม่ได้เป็นสายการข่าวเป็นการสุ่มเนื่องจากมีปริมาณของลังของที่จะเอานำเข้ามันเยอะเกินนะมันก็เขาก็มีการสุ่มนะแล้วก็เจอจริงๆนะคะซึ่งอันเนี้ยประเทศไทยเราก็ลักษณะเดียวกันขาเข้าเราก็นะที่ดูว่าของที่มันเยอะมาท่องเที่ยวดูจากองค์ประกอบต่างๆการสุ่มอันนี้คือสิ่งนี้คือประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่จะแตกต่างกันนะคือขาเข้าขาออกนะคะมันก็จะมีลักษณะการทำงานอย่างนี้คือแต่ว่าฝีมือเนี่ยเอาเรียนตรงๆนะคะว่าเรากับญี่ปุ่นเนี่ยเราฝึกด้วยกันนะแล้วเรื่องของการตรวจในเรื่องยาเสพติดเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลจากทางเราเราก็ได้ข้อมูลแล้วมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันในลักษณะของการประชุมร่วมกันในเรื่องของสภาพของยาในปัจจุบันขนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะงั้นทางเขาก็จะได้ข้อมูลจากทางฝั่งเราว่าข้อมูลที่ยาเสพติดที่จะผ่านจากประเทศที่หนึ่งที่ประเทศต้นทางผู้ผลิตเนี่ยกับผ่านไปประเทศที่สามตัวยาที่ประเทศแต่ละประเทศก็จะมีความต้องการแตกต่างกันเรื่องเรียนเฉยๆบางประเทศชอบไอซ์บางประเทศชอบเฮโรอีนบางประเทศอาจจะเป็นเทอร์นิวประเทศไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยลักษณะของการบรรจุภัณฑ์ซึ่งในบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราก็เตือนในประเทศไทยเองแล้วนะคะกปส.เนี่ยเตือนไปหลายครั้งมากแล้วก็ดูมาถึงเคสล่าสุดเราก็เตือนแล้วก็คือว่าไอ้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นลักษณะของถุงกาแฟกาแฟนำเข้าถุงครีมเทียมไอยาบำรุงกำลังต่างๆวิตามินอะไรต่างๆที่เขาเป็นซิลเนี่ยการซิลเนี่ยมันจะไม่ปกตินะฮะแต่ทีนี้เนี่ยการตรวจสอบเนี่ยจะต้องเรียนเดี๋ยวแยกประเด็นกันว่าคนที่มีหน้าที่ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยมันต้องระวังตัวในระดับของตัวเองอย่างหนึ่งว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นทันทีที่คุณเปิดอาชีพ
1: อาชีพรับหิ้วเนี่ยเสี่ยงมากค่ะ
0: ไม่ถูกต้องอันดับแรกเลยคือลูกเรือตอนนี้ทำความเข้มเกิดขึ้นกับลูกเรือแหละ
1: ค่ะ
0: ลูกเรือเนี่ยถ้าเจอเคสนี้อีกเพราะว่ามันเป็นกฎ101อยู่แล้วของลูกเรือการหิ้วของที่ไม่ดูที่มาที่ไปเอาไปไม่ได
1: ้
0: ถ้าไม่ของตัวเองเอาไปไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีการลงโทษว่าถ้ายึดใบอนุญาตเลยถ้ามีการเอาสิ่งที่ผิดหมายหรือเอาของที่เป็นของรับฝากหิ้วเนี่ยเป็นอาชีพเสริม

0: มเนี่ยคุณก็จะถูกยื่นใบอนุญาตในการทำอาชีพนี้ไปละนะ
1: ค
0: ะแต่มันจะมีอาชีพที่แบบไม่มีสังกัดที่น่าเป็นห่วงก็คืออาชีพรับหิ้ว
1: ค
0: ุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทมันไม่มีคนควบคุมนะอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วคุณจะหิ้วอะไรนะทีนี้อัตราการเสี่ยงการหิ้วมันเริ่มตั้งแต่คุณเริ่มเปิดรับหิ้วคือคุณผิดกฎหมายศุลกากรถูกต้องไหม
1: คะ
0: เพราะว่าการเอาสินค้าที่ออกไปโดยไม่สำแดงนะมีการนำเข้าประเทศอื่นเนี่ยเขาผ่านไปได้ก็ถือว่าคุณก็รอดไปแต่มันไม่รู้วันไหนที่คุณจะไม่รอดนึกออกไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทั้งเอาออกและขาออกและขาเข้าของประเทศอื่น
1: ค่ะ
0: ระดับที่สองคือคุณไม่ตรวจสอบที่มาที่ไปของต้นทางไม่ได้เพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคุณไม่รู้จักคุณเปิดเพจรับยิ้วคุณไม่รู้จักคนที่จะมาส่งของถ้าเป็นบริษัทเราจะบอกเลยว่าถ้าเป็นบริษัทคุณจะส่งของคุณต้องมี CCTV นะที่ตอนส่งของมาคุณต้องมีแลกบัตรประชาชนนะ
1: ค
0: ุณต้องรู้ว่าต้นทางคุณเป็นใครและปลายทางคุณเป็นใครเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้แต่ในกรณีที่คุณรับหิ้วเนี่ยถ้าคุณไม่ทำในลักษณะนี้ถ้าเกิดความเสี่ยงคุณต้องรับความเสี่ยง 100% ด้วยตัวคุณเอง
1: ค่ะท่านอธิภักษ์คะแต่ว่าในแง่มุมขอย้อนกลับมาในแง่ของคดีแล้วก็การต่อยอดถึงความคืบหน้าจากปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้เรามีพยานหลักฐานอะไรไหมคะที่สนับสนุนว่าน้องอาจจะถูกหลอกหรือว่ายังไม่สามารถสรุปได้อะค่ะ
0: เรื่องนี้ต้องเรียนว่าเร็วเกินไปที่จะบอกว่าทำด้วยตัวเองหรือถูกหลอกหรือตกเป็นเหยื่อของกระบวนการเพราะว่าเราเพิ่งจะเริ่มดำเนินการเรื่องการสอบสวนนะตอนนี้สำนักปราบของสำนักปปสเนี่ยก็ดำเนินการเรื่องการสืบย้อนนะคะมีการพูดคุยกันกับทางตัวแฟนของน้องอายุ28เนี่ยที่ไปเนี่ยก็คุยกับแฟนเขาละแฟนก็มาอธิบายเล่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็มีการพูดถึงการ
2: ขั้นตอนการติดต่อต่างๆค่ะ
0: การติดต่อต่างๆนะคะแล้วรวมถึงประเด็นก็คือเขาบอกว่าเคยทำมาแล้วกับคนคนนี
1: ้ครั้งหนึ่ง
0: ครั้งนะนี่คือครั้งที่สองอันนี้คือการวางให้ยายตายใจ
2: รอบแรกไม่มีอะไรให้ตายใจก่อน
0: ใช่และอันเนี้ยมันก็จะเป็นประโยชน์เองว่าตัวของคุณที่เดินทางไปเนี่ยก็ต้องตอบคำถามของทางฝั่งญี่ปุ่นเขาได้นะคะเพราะว่าครั้งแรกที่คุณไปส่งที่ไหนอะไรยังไงเขาจะได้ไปสืบค้นหรือว่าไปย้อนในกระบวนการสืบสวนของทางญี่ปุ่นเองว่าเป็นกระบวนการของใครนะคะ
1: อ
0: ันดับที่สองก็คือเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มาสแกมเมอร์อีกละสแกมก็คือมาเป็นเพจอวตารเป็นคนที่ไม่มีตัวตน
1: เป็นเพจนี้แล้วก็มีคนที่โอนเงินมาให้
0: ใช่ค่ะแล้วสินค้าเหล่านี้มันก็เป็นสินค้าที่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งไปเรื่อย
2: ๆ
0: ไปเรื่อยๆที่ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณเปิดรับหิ้ว
2: ค
0: ุณเปิดเสี่ยงคุณเปิดให้คุณตัวคุณเสี่ยงแล้วคุณก็ต้องรับอัตราความเสี่ยงของคุณด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามเตือนว่าถ้าทำแบบนี้คุณต้องละเอียดกว่านี้
2: ถ้าจะขออนุญาตถามไปถึงสถานะของตัวน้องผู้หญิงคนที่อายุ28คนนี้ตอนนี้มันหนักหน่วงขนาดไหนคะคุณอาริภาคะมันหนักกว่าถ้าเทียบกับ2ข่าวที่มันดังๆกับที่ออสเตรเลียค่ะตอนนี้มันหนักกว่ามากขนาดไหน
1: ด้วยความสองประเทศหรือว่ายังไงไหมคะ
0: คือเรียนอย่างค่ะว่าตอนนี้เราต้องเขาอยู่ตัวเขาเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นถูกเขาเรียกเนี่ยถูกกักตัวเอาไว้ในฐานะที่ยังเป็นผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นหาผู้ต้องสงสัยเบื้องต้นเนี่ยว่านำเข้าก็คือเป็นผู้ต้องหาละนำเข้าเนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลนะคะก็ถูกขังไว้ที่ทางสถานีตำรวจนะเพื่อที่จะนำตัวขึ้นให้อัยการสั่งฟ้องซึ่งอัยการเนี่ยก็มีเวลา10วันในการทำงานเขาก็ตอนที่กำหนดไปแล้วว่าพบฝากขังเนี่ยเดี๋ยวจะส่งตัวให้อัยการนะคะ13เนี่ยครบมันจะส่งตัวให้อัยการที่13เดือน7ก็คือที่ผ่านมาพออัยการดูแล้วครบวันละนะในเขากำหนดฝากขังเขาก็ต้องมีการสั่งฟ้องนี่วันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันที่สั่งฟ้องจะดูว่าอัยการมีข้อมูลแค่ไหนที่จะสั่งฟ้องมันก็จะแบ่งเป็น2กรณี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าสั่งฟ้องไปแล้วนะคะสั่งฟ้องไปแล้วเนี่ยทางศาลรับฟ้องก็ต้องรอพิจารณาคดีภายใน2เดือนก็จะทราบว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าสั่งฟ้องแล้วเขาไม่รับก็คือไม่รับคำสั่งฟ้องนะคะคือไม่ฟ้องอ่ะก็ต้องส่งผลักดันกลับเข้าประเทศไทย
1: แต่ว่าม
0: าเมืองไทยค่ะ
1: แต่ว่าในส่วน
0: เมืองไทยก็ว่าการเรื่องของคดีในเมืองไทยในเรื่องของการคดีสุนทรกรนะคะกฎหมายสุนทรกร
1: แต่ว่าในส่วนของเราการไล่ล่าขบวนการการทำหน้าที่ของตำรวจกับปปส.

0: เนี่ยค่ะหลังจากนี้ดำเนินการยังไงบ้างคะทั้งตัวคนที่ฝากพัสดุทั้งตัวคนที่ติดตามบัญชีการโอนเงินไปให้รวมไปถึงเรื่องของข้อมูลจากแพลตฟอร์มที่ต้องสืบหาอย่างชื่ออิงอิงเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ยเราดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องแล้วค่ะเพราะว่าทางตำรวจทางสุรากรญี่ปุ่นทางตำรวจได้พูดคุยกับทางปปส.เรียบร้อยก็ดำเนินการในเรื่องของไล่ตามข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องให้เวลากับทางเรานิดนึงเพราะว่าเราก็เพิ่งจะได้สืบจากตัวแฟนนะคะได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมก็ต้องดำเนินการขยายผลต่อไปอะค่ะเราต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็เหมือนตอนคดีแอร์โฮสเตสเราต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะ
0: ซึ่งก็ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยใช่ไหมคะคุณอริภักดิ์เนี่ยกับคดีของแอร์น้องมีนากับกรณีคล้ายๆแบบนี้ค่ะ
1: คืออันเนี้ยต้องเรียนว่ามันเป็นรูปแบบของนักค้าการที่เคยคุยกันไปครั้งที่แล้วว่านักค้ายาเสพติดเนี่ยผู้ผลิตอยู่ภายนอกประเทศกลุ่มผู้ค้าเป็นกลุ่มที่เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ
0: ค่ะ
1: นะเป็นกลุ่มองค์กรอาชญากรรมซึ่งเขาจะหาวิธีการอย่างไรก็ได้ที่จะต้องผ่านออกไปประเทศที่3ให้ได
0: ้
1: ค่ะเราแวกรอบบ้านเราเนี่ยลองดูเลยไม่มีประเทศไหนมีศักยภาพในเรื่องของการคมนาคมหรือโลจิสติกได้ดีเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของประเทศไทยของประเทศเป้าหมายของนักค้าคือมองเห็นประเทศไทยเนี่ยเป็นช่องทางสำคัญในการที่จะนำยาเสพติดออกไปประเทศที่3ให้ได
0: ้
1: นะคะเพราะช่องทางเหล่านี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่นักค้าเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์กับกลุ่มที่คนที่มีหน้าที่แทนที่จะจ้างใครก็ไม่รู
0: ้
1: นะคะมาฮิ้วก็ต้องมานั่งคุยมานั่งอธิบายแต่จ้างกลุ่มคนที่ทำอาชีพอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ก็จะคุยขั้นตอนง่ายหน่อยพอจะทราบกระบวนการ
1: นิดนึงว่ามันเปิดเพจกันอยู่ทั่วๆไปเหมือนกับใครเข้ามาก็ได้ใช่ไหมคะใครเข้ามาก็ได้มาในเพจขึ้นชื่อเลยว่าเพจรับฮิ้วของ
2: ซึ่ง
1: ไปดูในแพลตฟอร์มมีเยอะมากนะคะม
0: ี
1: เยอะมากเราก็พยายามเตือนเข้าไปว่าให้ระวังด้วยนะเพราะว่าไอ้การรับฮิ้วของเรื่องแบบนี้มันเป็นสิ่งที่นักค้าเห็นประโยชน์ช่องทางตรงนี้เป็นจุดหนึ่งและกลุ่มคนที่ไม่มีสังกัดอย่างที่เรียนมาตอนต้นกลุ่มคนไม่มีสังกัดเนี่ยเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เขามองเห็นถึงความพร้อมในการที่จะตกเป็นเหยื่อแน่นอนละนะเพราะว่าการที่จะไม่ตรวจไม่มีการแลกบัตรประชาชนไม่มีอะไรต่าง
0: ๆ
1: คือขั้นตอนมันน้อยพูดง่ายๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นจุดที่นักค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเห็นประโยชน์แล้วก็ใช้ตรงนี้เป็นจุดในการเชื่อมโยงไปยังประเทศที่3ในการขนยาเสพติดไปการที่จะขนเนี่ยอาจจะส่งไปสัก10เพจรอดไป5เพจครึ่งนึงเนี่ยกำไร
2: ก็คุ้มค่ะ
1: เป็น10เท่า5เท่า10เท่าก็คือคุ้มอ่ะ
2: ค่ะคุณอริภักดิ์ค่ะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้รวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นปปส.ฝั่งของเราเองหรือว่าจะเป็นศุลกากรของแต่ละประเทศเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ต้องบอกถึงรายละเอียดก็ได้นะคะแต่ว่าเราได้ทาร์เก็ตที่กว้างขึ้นไหมคะสำหรับคนที่ขบวนการต่างๆใช้เป็นเป้าหมายในการหิ้วของไปให้อ่ะค่ะ
1: เอาเป็นว่าเราคร่าวๆให้ฟังถึงกรอบแล้วกันว่าเราทำงานกับตำรวจที่ประจำอยู่สถานทูตแต่ละประเทศที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาตลอดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเนี่ยเรามีกันอยู่เป็นประจำเรามีทั้งเรื่องของการข่าวนะคะการข่าวที่เรามีการสืบอยู่ในขณะนี้ก็มีนะคะหรือว่าเรามีในเรื่องของการที่เราจะฝึกในเรื่องของการสังเกตเพราะว่าพัฒนาการของแต่ละกลุ่มนักค้าเนี่ยมันก็จะมีพัฒนาการของมัน
2: พัฒนาการ
1: พัฒนาการหรือว่าเส้นทางมันก็จะมีเส้นทางเฉพาะซึ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของเจ้าหน้าที่สืบสวนที่ต้องทำงานเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าองค์ประกอบนี้มันเกิดขึ้นและมีผลลัพธ์และมีคนที่ถูกจับกลุ่มรูปแบบนี้มันอยู่ในกระบวนการไหนผ่านไปประเทศไหนมันก็จะเป็นรูปแบบที่เราจะต้องเอามาแมทชิ่งกันว่าใช่หรือไม่กลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรต่างๆนี้มันมีองค์ประกอบหลายเรื่องที่เราจะคุยเพียงแต่เล่ากรอบฟังว่าเราไม่เคยละทิ้งประเทศไหนเลยที่มีคนไทยโดนจับเราไม่เคยละทิ้งประเทศไหนเลยที่มีปลายทางเป็นเส้นทางของการลำเลียงยาเสพติดจากต้นทางประเทศที่3เพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในระบบของพวกเราที่ต้องทำงานร่วมกันทั้งต่างประเทศและในประเทศการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการมีกลุ่มแก๊งต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเหล่านี้ในการประชุมอยู่อย่างสม่ำเสมอค่ะ
0: อย่างตลาดยาเสพติดเนี่ยแสดงว่าปลายทางในแต่ละประเทศเนี่ยนิยมยาเสพติดไม่เหมือนกันอย่างของแอร์มีนาเนี่ยเป็นเฮโรอีนแต่ว่าอันนี้เป็นไอซ์แล้วก็ถูกส่งไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
1: คะ
0: ก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่ต้องการหรอคะอย่างนี้
1: ก็เหมือนประเทศไทยเนี่ยค่ะคนไทยชอบนิยมยาบ้า ช่ไหมคะประเทศอื่นเขาไม่ใช้ถ้าเมื่อไหร่ยาบ้าออกไปประเทศเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็มั่นใจได้ว่าแสดงว่าไปในไทย

0: าวแน่ๆคนไทยที่ไปทำงานอยู่ที่นู่นเพราะว่าคนเกาหลีเขาไม่ใช้มันต่างๆเหล่านี้มันคือเขาเรียกว่ารูปแบบทุจริตที่เราต้องเก็บเอาไว
1: ้
0: นั้นแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะมีความเขาเรียกมีความจะเรียกว่าชอบความนิยมความนิยมในการเลือกใช้ยาเสพติดแต่ละประเภท
1: ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างอเมริกาอาจจะชอบฟินโทนิลที่เป็นปัญหาอยู่ในตัวประเทศเขากัญชายังเป็นปัญหาที่อยู่ในประเทศเขาใช่ไหมคะหรืออย่างทางจีนเขาก็จะไม่มีพวกยาบ้าไม่มีพวกไอซ์เขาจะเป็นเอทอมิเดตที่เป็นปัญหาใหญ่หรือในประเทศต่างๆออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศหลักออสเตรเลียนิวซีแลนด
1: ์
0: ก็จะมีนิยมก็คือจะเป็นในเรื่องของเฮโรอีนเป็นหลักอย่างนี้ค่ะเป็นต้นค่ะ
2: ค่ะอย่างกรณีคดีนี้นะคะเดี๋ยวการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดอะค่ะมันจะไปคล้ายหรือว่ามันจะไปเหมือนกับกระบวนการที่ทำกับแอมีนาเลยไหมคะคุณอาริภาค่ะเส้นทางการเงินหรือว่ากล่องวงจรปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รูปแบบต่างๆในการสืบสวนมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในลักษณะของดูแล้วมันเป็นยาคนละแบบนะคะความชอบคนละประเทศเรายังไม่แน่ใจว่าถอยหลังไปเนี่ยใช่กลุ่มเดียวกันไหมที่หนีอยู่ในขณะนี้แต่ดูเบื้องต้นแล้วอาจจะไม่มันดูแผนวิศกรรมอาจจะไม่เหมือนกันน
2: ั่
0: นการทำงานวิธีการสืบสวนสอบสวนมันก็จะต้องมีดูการข่าวเด
1: ิ
0: มข้อมูลเดิมต่างๆเอามาดูประกอบต่างๆในคดีที่เคยมีไหมในลักษณะเดียวกันเคยถูกจับกุมไหมอะไรเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะท้ายที่สุดอยากให้คุณอริภักดิ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสุดท้ายจริงๆว่าการรับหิ้วเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้ามองในแง่ของการเข้าข่ายผิดกฎหมายศุลกากรเนี่ยอันนี้ผิดอยู่แล้วแล้วก็จะเตือนคนที่มีอาชีพรับหิ้วยังไงดีคะ
0: ก็ถ้าเป็นอาชีพที่มีงานประจำอยู่แล้วอย่างเช่นเป็นลูกเรือเป็นไกด์เป็นบริษัททัวร์อันนี้ก็ต้องฝากถึงอาชีพหลักของตัวเองว่าคุณก็รู้ทราบกันอยู่แล้วว่าในเรื่องของการนำสินค้าที่ไม่ผ่านการศุลกากรเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่ส่วนในลักษณะของเปิดเพจในการที่จะรับหิ้วเนี่ยอันนี้เราใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เมื่อคุณเริ่มเปิดคุณก็ต้องรู้ว่าคุณมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคุณจะมีเสี่ยงในเรื่องของการที่คุณลักลอบนำของที่หนีภาษีไปนะคะมันบางครั้งอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแหมมัน5โล10โลไม่เยอะนะคะของบางอย่างแต่ว่าในหลักการของการกระทำแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทีนี้ถ้ามันจะยิ่งหนักเข้าไปอีกคือการที่คุณไปรับหิ้วนะคะจากกลุ่มคนที่คุณไม่รู้จักไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสำแดงตัวเองได้ว่าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอันนี้คือความเสี่ยงที่เรียกว่าคูณ2ขึ้นไปอีกเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นของไม่ใช่ของผิดกฎหมายธรรมดาอาจจะเป็นยาเสพติดคุณอาจจะตกเป็นกระบวนการหนึ่งในกระบวนการของการค้ายาเสพติดก็เป็นไปได้ซึ่งกว่าจะหาเหตุผลหาหลักการหาหลักฐานมาพิสูจน์ทราบได้ว่าเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไรเนี่ยมันก็ไปสู่กระบวนการของกฎหมายของประเทศแต่ละประเทศไปแล้วนะคะมันก็ทั้งสูญเสียหลายๆอย่างในชีวิตไปอันนี้ก็ต้องฝากเตือนถึงคนที่มีอาชีพหรือว่าการเดินทางอยู่บ่อยๆเนี่ยก็ต้องให้ตระหนักถึงข้อนี้ว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นโดยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะทำอะไรที่จะลดความเสี่ยงของตัวเองให้ได้เนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบละเอียดแล้วก็ในการที่จะเลือกหรือว่าตัดสินใจรับงานต่างๆเนี่ยให้ละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นปปส.ก็ไม่ได้สนับสนุนการที่จะหิ้วสินค้าต่างๆที่ไม่ถูกกฎหมายของสินค้าศุลกากรไปทำนี้นะคะก็แต่ว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรอยากจะปรึกษาปปส.ก็ยินดีที่หมายเลขโทรศัพท์1386ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอาริภักดิ์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการค่ะ
1: ขอบพระคุณ
0: ค่ะยินดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณอาริภักดิ์เงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและท่านก็เป็นโฆษกสำนักงานปปส.ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังและทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะอุ้มกับพี่เกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี

ฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังที่กวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มทางสถานีเอ็มคอนนิวเอฟเอ็ม 100.5 อสมท.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีข้าวมงคลีและรายการลำนำสยามร่วมสมัยมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดนะครับเวลาใหม่ตีหนึ่งถึงตีสามเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: ในคืนวันนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆเช่นเดิมนะครับพยายามคัดเพลงซึ่งหาฟังยากในช่วงนี้จะเป็นบทเพลงทั้งเก่าทั้งใหม่เรียกว่าละคนกันไปนะครับบางเพลงก็ไม่ได้ยินนานแล้วบางเพลงท่านผู้ฟังก็ขอมาเป็นที่ชื่นชอบกันอยู่บ่อยๆแล้วก่อนจะฟังบทเพลงเพราะๆจากนักร้องวันนี้จะเป็นการขับร้องโดยนักร้องหญิงแน่นักร้องชายสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับมีตั้งแต่นักร้องดังในอดีตเมื่อ 60-70 ปีก่อนจนถึงนักร้องที่อยู่ในยุคกลางเลยนะครับอย่างเช่นคุณชลัมคุณชลินคุณบุษยาอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นยุคกลางนะครับแต่ก่อนจะฟังนักร้องจากนักร้องเพลงลูกกรุงร่วมสมัยทั้งหมดนี้เราฟังบทเพลงจากศิลปินแห่งชาติผู้ยิ่งใหญ่อีกท่านหนึ่งในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยเดิมนะครับเป็นขุนพลเสภาทีเดียวครับเรื่องขยับกลับเสภาต้องยกให้ครูแจ้งนะครับครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับจะนำเสนอในบทเพลงอกทะเลสามชั้นครับบทเพลงอกทะเลสามชั้นขยายมาจากเพลงอกทะเลสองชั้นซึ่งชื่อเดิมคือเพลงทะเลบ้านนั่นเองถ้าพูดกันง่ายๆคือเป็นเพลงที่ขยายมาจากเพลงทะเลบ้าซึ่งเป็นเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับสองไม้มีสองท่อนใช้ประกอบการแสดงละครมีนักดนตรีไม่ทราบนามนะครับนำทำนองร้องมาแต่งขยายเป็นอัตราสามชั้นตามแบบเพลงสักวาเรียกชื่อสมัยว่าเพลงอกทะเลครูช้อยสุนทรประทินได้แต่งทำนองดนตรีและใช้บรรเลงรับร้องใช้เป็นเพลงลาต่อมาในปีพ.ศ.475ครูมนตรีตราโมทย์ได้แต่งตัดในอัตราสองชั้นและชั้นเดียวตามแนวทำนองของครูช้อยสุนทรประทินครบเป็นเพลงเถาเพลงนี้เป็นเพลงที่แยกมาจากเพลงทะเลบ้านครับเพลงทะเลบ้าเถาก็เป็นเพลงหนึ่งเพลงอกทะเลเถาก็เป็นเพลงหนึ่งถึงจะมาจากเพลงทะเลบ้าสองชั้นของเก่าเหมือนกันก็ตามนะครับอกทะเลนี่ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้เป็นเพลงลาหรือว่าลำลาเพลงหนึ่งนะครับซึ่งเรียงร้อยไปด้วยตำราเพลงหลายเพลงนะครับมีเพลงสาวกินผักบุ้งเพลงปลาทองเพลงพระอาทิตย์จิงดวงแล้วก็เพลงอกทะเลนี่แหละครับขอเชิญรับฟังอกทะเลสามชั้นจากการขับร้องของครูแจ้งคล้ายสีทองศิลปินแห่งชาติครับ

อกทะเลสามชั้นก็จบลงไปแล้วนะครับนานๆเราจะได้ยินเสียงครูแจ้งร้องเพลงสามชั้นหรือร้องเพลงเถาคือท่านก็ขับร้องไว้ไม่ใช่น้อยในอดีตแต่ว่าบันทึกเสียงกันไว้น้อยมากนะครับในช่วงหลังได้ยินแต่ท่านขับร้องแต่เพลงขับเสภาไปไหนก็ถูกเชิญไปขับเสภาในเรื่องของทางร้องท่านเลยห่างไปทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของทางร้องนี่ท่านได้รับการเรียนรู้ในเรื่องของทางร้องมาหลายทางแล้วก็เก่งมากนะครับท่านตีบทแตกยิ่งเวลาขับร้องเพลงละครนี่ท่านตีบทแตกเลยทีเดียวเลยนะครับยิ่งเวลาขับร้องเพลง12ภาษานี่สนุกสนานนักทีเดียวต่อไปก็เป็นเรื่องราวของเพลงลูกกรุงในคืนวันนี้ผมนำมาเสนอผสมผสานกันนักร้องทั้งเก่าและใหม่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักร้องเก่าในอดีตเรื่องว่าจากเป็นผลงานการประพันธ์ของครูเพลงหลายท่านในคืนวันนี้แล้วก็เป็นผลงานเพลงที่โด่งดังในอดีตทั้งนั้นเลยนะครับเริ่มต้นใน2เพลงแรกครับรถตาลและทะเลร่ำไห้ครับบทเพลงรถตาลนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ของวงสุนทราภรณ์นะครับโดยครูเอื้อสุนทรถนานแต่งทำนองคำร้องโดยครูสุรพลโทนวนิกซึ่งเวลาที่ครูสุรพลมาแต่งเพลงให้กับวงสุนทราภรณ์ให้ครูเอื้อเนี่ยท่านจะเปลี่ยนนามปากกานะครับใช้นามปากกาว่าวัง

สรรค์อย่างเช่นเพลงยามเช้าเงี้ยใช้นามปากกาว่าวังสรรค์โดยเพลงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกลอนของท่านสุนทรภู่จากเรื่องนิราศพระบาทนะครับที่เนื้อหามีดังนี้นะครับเจ้าของตาลรสหวานขึ้นปีนต้นเพราะดั้นด้นอยากลิ้นชิมรสหวานครั้นได้รสสดสาวจากจาวตาลย่อมซาบซ่านหวานซึ้งตรึงถึงสวงไหนจะยอมให้เจ้าหล่นลงเจ็บอกเพราะอยากวกขึ้นลิ้นชิมของหวงอันรสตาลหวานละไม้คล้ายพุ่มพวงพี่เจ็บทรงช้ำอกเหมือนตกตาลยิ่งมันประโยคสุดท้ายพี่เจ็บทรงช้ำอกเหมือนตกตาลนี่นะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้นำมาเสนอก็ไม่ทราบว่าครูจุรพลท่านช้ำอกเหมือนตกตาลหรือเปล่าถึงได้นำเนื้อหาจากท่านสุนทรภู่มาประพันธ์ในเพลงนี้นะครับรสตาลนี่ถือว่าเป็นเพลงดังซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงไว้โด่งดังมากในครั้งนั้นนะครับเพลงที่สองชื่อว่าทะเลร่ำไห้คราวนี้เป็นนักร้องสุภาพสตรีนะครับครูรัตดาศรีวรนันท์นะครับนำผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์มาเสนอท่านฟังนะครับครูรัตดาศรีวรนันท์นี่ก็เป็นนักร้องซึ่งมีชะตาอาภัพนะครับเป็นนักร้องเสียงดีทีเดียวเป็นนักร้องที่ประกวดมีชื่อเสียงมาตั้งแต่วัยรุ่นในยุคเดียวกับท่านมีครูรัตดาครูมันธนาครูเพ็ญศรีถือว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังจากท่านไปมีครอบครัวท่านก็ห่างหายจากวงการร้องเพลงไปแล้วภายหลังไปเจ็บป่วยนะครับไปเจ็บป่วยอยู่นานจนทั้งแม้กระทั่งมากลับมาขับร้องใหม่ได้สักพักหนึ่งก็กลับไปเจ็บป่วยอีกจนท่านต้องจากโลกนี้ไปด้วยวัยอันน้อยนะครับผมก็รำลึกถึงท่านว่าเพลงของท่านเนี่ยฟังเสียงเย็นๆสังเกตแนวทางเนี่ยคุณวงจันทร์ไพโรจน์จะขับร้องเพลงในแนวคุณรดาศรีวรนันท์เยอะมากขอเชิญรับฟังบทเพลงดังในอดีตทั้งสองเพลงนะครับเพลงแรกรสตาลจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นะครับเพลงที่2ทะเลร่ำไห้ในคุณรดาศรีวรนันท์ครับ

รถตาลและทะเลเริ่มให้ก็ผ่านไป2เพลงแรกนี่นะครับคุณชายธนศรีและคุณรดาศรีวรนันท์เป็นผู้ขับร้องนะครับเป็นเพลงเก่าซึ่งฟังแล้วคิดถึงเกิดจริงๆนะครับในยุคแรกๆเพลงต่างๆเหล่านี้คนทึกเสียงมาใหม่ๆนี่ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงอย่างมากเรียกว่าเป็นเพลงที่ได้รับการนิยมแล้วก็เฟื่องฟูมากในอดีตวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ฟังขอมานะครับขอมากันอย่างมากแล้วก็เป็นเพลงดังในอดีตทั้งนั้นเลยผมก็พยายามเลือกเฟ้นกันกรองมาให้มาเรียกว่าทำเรียงเป็นสถิติแล้วว่าเพลงไหนมากที่สุดเพลงไหนรองลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเพลงไหนที่ไม่ค่อยได้เปิดบางเพลงก็หาฟังยากคือมีการบันทึกเสียงมีการเปิดกันอยู่แต่ว่านานๆจะนำมาเสนอให้ฟังสองเพลงต่อไปนี้ที่ว่าปีศาจวสันและกากีเหมือนดอกไม้นะครับเสียงร้องของชายและหญิงทั้งสองท่านนี่ก็ถือว่าเป็นบทเพลงซึ่งยอดเยี่ยมปีศาจวสันนี่คุณบุษยารังสีขับร้องไว้หวานไพเราะมากทีเดียวเลยนะครับเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้บรรจุทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ไพเราะทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองและก็ลีลาจังหวะของการร้องส่วนเพลงที่สองกากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูศักดิ์เกิดสิรินะครับแล้วก็ครูสไลด์แก้เลือดเป็นผู้แต่งทำนองครูสไลด์นำทำนองเพลงลีลากระทุ่ม2ชั้นซึ่งเป็นเพลงทำนองไทยเดิมมาประจุใส่ในกลุ่มเพลงนักดนตรีนักประพันธ์ยุคเก่าๆเนี่ยก็จะมีที่สำคัญมีครูสมานกาญจนบรินทร์ครูสง่าอารัมภี

ครูสลายแกเลิศเนี่ยที่ถือว่านำลำนองเพลงไทยเดิมมาปรุงแต่งมากที่สุดนะครับกากีมนดอกไม้ในครูสลายให้คุณชลินนันทนากรเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับปีศาจวสันต์จากคุณบุษยารังสีและกากีเหมือนดอกไม้จากคุณชลินนันทนากรศิลปินแห่งชาติครับ

ปีศาจประสันและกากีเหมือนดอกไม้ก็ผ่านไปแล้วนะครับจากคุณบุษยารังสีและคุณจรินนันทนาคอนนะครับก็เป็นบทเพลงประจำตัวของทั้งสองท่านเรียกว่าเป็นบทเพลงที่สุดไพเราะเลยนะครับต่อไปมาฟังบทเพลงจากวงผีภาพเม้นรวมสลับสับเปลี่ยนกันเพราะๆสักเพลงนะครับคราวนี้เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวชื่อว่าลาวเจริญศรีเพลงนี้จะขับร้องโดยครูสุรางหลุยพันธ์นะครับเป็นชุดไทยสำเนียงลาวซึ่งครูสุรางขับร้องไว้เพราะมากนะครับครูสุรางนี่เรียกว่าตั้งแต่ท่านสาวจนปัจจุบันนี้อาวุโสมากแล้วนะอายุท่านก็ขึ้น70แล้วแต่ลีลาการขับร้องโดยเฉพาะน้ำเสียงของท่านนี้ไม่ได้ห่างหายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับยังหวานไพเราะเหมือนเดิมนะครับลาวเจริญศรีที่ครูสุรางหลุยพันธ์จะขับร้องนี่ก็เป็นบทเพลงซึ่งเป็นเพลงแรกของตับลาวเจริญศรีนั่นเองครับนั่นคือเพลงลาวเล็กตัดสร้อยนี่จะบทร้องในเพลงลาวเล็กหรือว่าลาวเล็กตัดสร้อยเนี่ยมีบทว่าเจริญศรีทำนองตกเสียงสูงเด่นยิ่งกว่าคำอื่นๆนะครับถึงเรียกเป็นชื่อตับถ้าไม่เชื่อท่านผู้ฟังลองขับร้องเพลงนี้ดูครับอายุยาววเรศรุ่นเจริญศรีขึ้นไปโน่นเลยก็ขอเชิญรับฟังครับครูสุรางหรือยพันธ์ขับร้องในเพลงลาวเจริญศรีครับ

บทเพลงลาวเจริญศรีก็ผ่านไปแล้วนะครับเพลงชุดนี้ฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อนะครับเพลงไทยสำเนียงลาวเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องพะลอหรือว่าตับลาวเจริญศรีเนี่ยเปิดเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังก็ชื่นชอบมันนั้นขอให้เปิดอีกเปิดอีกจนผมต้องเกรงใจแฟนเพลงท่านอื่นๆบางทีแฟนพิพาทไม่แข็งเนี่ยท่านก็มาเบื่อที่จะฟังเพลงไทยสำเนียงลาวฟังบ่อยๆฟังในละครบ่อยๆพิพาทไม่แข็งนี่ต้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงสามชั้นเพลงที่เป็นประเภทโยนลูกล้อลูกขัดเพลงที่มันเกลียวกราวสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าแตกต่างกันไปนะครับแม้กระทั่งแฟนเพลงในกลุ่มโยธวาทิตกับกลุ่มอังคลุงเนี่ยรอนานเพราะเพลงในชุดนี้มีน้อยไม่ค่อยมีบันทึกเสียงคือมีบรรเลงกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ที่บันทึกเสียงกันไว้เนี่ยมีน้อยนานผมจะนำมาเสนอให้ฟังเหมือนอย่างบทเพลงเหมือนกันบทเพลงลูกกรุงเนี่ยโอ้โหมีหลายพันเพลงเหลือเกินหลายค่ายหลายนักร้องนะครับรวบรวมแล้วเป็นหมื่นเพลงแต่เพลงที่เปิดกันอยู่เป็นประจำนี่ก็มีซ้ำๆกันอยู่นะครับผมก็พยายามหาเพลงแปลกๆใหม่ๆซึ่งทุกเพลงเป็นเพลงเพราะๆทั้งนั้นคือทุกเพลงเนี่ยเพราะมากทั้งนั้นนะครับเพลงที่ขึ้นมาต้นเนี่ยว่าถือว่าเป็นเพลงยอดนิยมเนี่ยถือว่าเป็นหลายร้อยเพลงที่ท่านผู้ฟังชื่นชอบแต่เนื่องจากเวลาในการเปิดของแต่ละรายการแต่ละสถานีเนี่ยมีน้อยเพราะนั้นเพลงที่นำมาเปิดก็เลยทำให้หลุดเพลงเพราะๆไปหลายเพลงทีเดียวอย่าง2เพลงต่อไปเนี่ยถือว่าเป็นเพลงยอดเยี่ยมและก็เพลงเพราะๆของคุณบุษยารังสีและคุณสุเทพวงศ์คำแหงแต่นานๆจะนำมาเปิดกันบางครั้งลืมไปเลยนะครับขอนำเสนอ2เพลงต่อไปนี้ครับปาตลีอธิษฐานและเวียงจันทร์สัญญารักปาตลีอธิษฐานนี่เป็นผลงานการประพันธ์โดยครูทาตรีนะครับแต่งเนื้อร้องครูทาตรีคือครูวิชัยโคกิรกนิษฐ์นะครับข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์แต่งเนื้อร้องให้คุณบุษยารังสีคุณรวงทองทนลันทมกับร้องไว้ดังๆทั้งนั้นครูเอื้อสุนทรธนานเป็นผู้บรรจุทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานนะครับส่วนเพลงที่2เวียงจันทร์สัญญารักเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาเป็นผู้ประพันธ์และให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงเป็นผู้ขับร้องเพลงนี้ก็มีเค้าโครงของเพลงพื้นเมืองหรือว่าทำนองไทยเดิมนั่นเองนะครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับเป็นเพลงที่หาฟังยากนะครับปาตรีอธิษฐานโดยคุณบุษยารังสีและเวียงจันทร์สัญญารักษ์โดยคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับ

็จบลงไปอีก2เพลงนะครับบทเพลงที่แสนไพเราะทั้ง2เพลงเลยทั้งปาตลีอภิฐานและเวียงจันทร์สัญญารักทั้ง2เพลงนี้ขับร้องโดยนักร้องยอดนิยมนักร้องในดวงใจของแฟนเพลงเลยนะครับคุณบุษยารังสีและคุณสุเทพวงศ์คำแหงครับคุณสุเทพก็ต้องบอกว่าศิลปินแห่งชาตินะครับคือบางครั้งผมอาจจะหลุดบ้างเพราะว่าพูดอยู่ทุกคืนเนี่ยนักร้องส่วนใหญ่นักประพันธ์ส่วนใหญ่เวลาผมพูดถึงเพลงแต่ละเพลงเนี่ยจะต้องพูดถึงทั้งนักร้องนักประพันธ์นักร้องนักประพันธ์ถือว่ามีอยู่ในวงการที่มีชื่อเสียงโด่งดังใน50ท่าน48ท่านจะเป็นศิลปินแห่งชาติถ้าเป็นส่วนใหญ่เพราะนั้นถ้าผมจะเอ่ยคำถึงศิลปินแห่งชาติซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะบางท่านอาจจะเบื่อเพราะท่านบอกว่าเว้นๆไว้บ้างก็ได้เพราะว่าถ้าพูดแล้วจะทำให้เสียเวลามากทีเดียวเลยเพราะว่าสมมติว่าเราผมเปิดเพลงชั่วโมงนึงเนี่ยจะเป็นเพลงลูกกรุงถ้า

ประมาณ6ถึง7ถึง8เพลงเนี่ยนะครับผมจะต้องพูดชื่อถ้าวันไหนที่ผมนำนักร้องเช่นน่ะคุณชลินคุณน่ะสุเทพคุณสวรีคุณเพ็ญศรีคุณดวงทองคุณถนัดศรีเนี่ยมาเนี่ยทุกท่านเป็นศิลปินแห่งชาติหมดก็ต้องต่อท้ายด้วยคำพูดว่าศิลปินแห่งชาติแล้วยิ่งถ้าเป็นนักประพันธ์นะครับอย่างเช่นน่ะครูสุนทรียานักเพียงการครูสมานการชนะปริญครูชาลีอินทรวิจิตครูสลายไกรเลิศอะไรเงี้ยท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติทั้งนั้นรวมความแล้วกว่าจะได้ฟังเพลงนี้เอ่ยถึงคำว่าศิลปินแห่งชาติหมดบางครั้งผมจะเอ่ยถึงตอนต้นๆหน่อยเดียวเท่านั้นเองแล้วตอนหลังๆผมก็จะละไว้ถือว่าเป็นที่เข้าใจกันนะครับผิดพลาดอย่างไรก็จะขออภัยด้วยอยากให้ฟังเพลงมากๆมากกว่าต่อไปครับเหลือเวลาเล็กน้อยมาฟังเพลงไทยสำเนียงลาวกันอีกสักเพลงนึงครับชื่อว่าเพลงลาวต้อยตะลิ่งนะครับบางทีก็เรียกว่าลาวชมดงนะครับเพลงนี้ลาวต้อยตะลิ่งนี่เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่าซึ่งหม่อมหลวงต่วนศรีวรวรรณนำไปแต่งแปลงทำนองใหม่ได้ชื่อว่าเพลงลาวเดินดงนั่นเองนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความไพเราะแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายต่อหลายเพลงรู้สึกว่าจะเป็นเพลงการขับร้องคู่ชายหญิงด้วยครับขอเชิญรับฟังครับลาวต้อยตะลิ่งครับ

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงมานี้คือบทเพลงลาวต้อยตะหลิงนะครับก็เป็นเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงหนึ่งที่มีความไพเราะน่าฟังนะครับใช้อยู่ในเรื่องพระลอนะครับบางทีก็เรียกว่าลาวชมดงก็เป็นบทเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งในเรื่องราวของเพลงไทยเดิมในเพลงไทยสำเนียงลาวนะครับคือวันนี้ผมจับมานักร้องชายหญิงซึ่งค่อนข้างจะอาวุโสทั้งนั้นเลยนะครับมาสลับสับเปลี่ยนกันขับร้องก็ไล่มาตั้งแต่ต้นรายการก็คุณชายถนัดศรีกับคุณรัตดาศรีวรนันท์คู่ที่2คุณบุษยากับคุณชรินทร์นะครับแล้วที่จบลงไปเมื่อสักครู่ก่อนลาวต้อยตะหลิงก็คุณบุษยารังสีกับคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะครับในช่วงที่2ก็ยังมีคู่อาวุโสเรียกว่าลึกๆเลยนะครับลึกๆบันทึกเสียงไว้ไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีมาเสนอให้ฟังแต่นี่ในตอนนี้เหลือเวลาอีกสัก1คู่ครับ2เพลงนำมานักร้องดังในอดีตจากไทยทีวีช่อง4บางกรมอายุสมัยละครทีวีฟูเฟื่องตอนนั้นมีทีวีหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสถานีโทรทัศน์นั่นแหละครับเมื่อก่อนที่ติดปากเรียกทีวีกันสถานีโทรทัศน์แห่งแรกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นทีวีขาวดำด้วยนะครับไทยทีวีช่อง4บางพรมตอนนั้นมีพระนางอยู่หลายท่านนะครับอย่างเช่นคุณฉลองเสียมพัชเถียนคุณสรีประกาพานคุณอารีนักดนตรีคุณกำธรสุวรรณวิจิตริคุณนันทวรรณเมฆใหญ่นะครับทีนี้คู่ที่จะนำเสนออยู่บ่อยๆตอนนั้นก็มีคุณฉลองคุณอารีคุณกำธรเนี่ยจะบ่อยที่สุดนี่ผมนำเสียงของคุณฉลองศรีมัชเถียรกับคุณอารีนักดนตรีมาเสนอให้ฟังคนละหนึ่งเพลงแต่เป็นเพลงที่อยู่ในละครเรื่องเดียวกันนะครับนั่นคือเรื่องนันทาทีวีนะครับนันทาทีวีนี่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยละครเวทีซึ่งอัศวินการละครของเสด็จพระองค์ชายใหญ่จัดแสดงนะครับเพราะเป็นบทพระนิพนธ์ของเสด็จพระองค์ชายใหญ่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนนะครับแล้วก็เพลงชุดนี้กับละครชุดนี้ก็ถูกนำมาแสดงทางไทยทีวีช่อง4บางพรมอีกครั้งหนึ่งในยุคนั้นภายหลังมีนำมาเสนออีกหลายครั้งนะฮะตอนหลังทีวีช่อง5ยังนำไปเสนอเลยเรียกว่าเรื่องนี้นอกจากว่าเรื่องน่าชมและเพลงเพราะแต่งตัวสวยแบบไทยโบราณนะครับนั่นไทยทีวีและปิ่นทองเนี่ยครับจะนำเสนอ2เพลงต่อไปนี้คุณฉลองศรีมัชเถียรครับพระเอกเป็นผู้ขับร้องเพลงนันทาทีวีและเพลงที่2คือตัวนันทาทีวีเองคืออารีนักดนตรีจะขับร้องเพลงปิ่นทองครับขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเค้ามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของล้ำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้นะครับในชั่วโมงแรกที่ผ่านไปนั้นท่านผู้ฟังก็คงจะได้ชื่นชอบชื่นชมอยู่กับบทเพลงเพราะๆสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบนักร้องที่อยู่ในยุคเก่าหรือว่ายุคต้นๆถึงยุค2เรียกว่ายุคต้นถึงยุค2นะครับยังไม่ถึงยุคกลางเรียกว่าเป็นบทเพลงซึ่งหาฟังยากอยู่หลาย

หลายเพลงทีเดียวบางเพลงก็เป็นเพลงยอดนิยมในอดีตบางเพลงก็เป็นเพลงที่อยู่ในภาพยนตร์นะครับในชั่วโมงที่2นี้เช่นเดียวกันนะครับท่านจะได้พบกับคุณธนศรีนะครับหม่อมราชวงศ์ธนศรีสวัสดีวัฒน์คุณพิสมัยวิไลศักดิ์ดารายอดนิยมคุณประพลสุนทรจามรคุณรัตดาศรีวรนันท์คุณอลิศอาลีคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีด้วยบทเพลงที่หาฟังยากเท่านั้นเลยนะครับแต่ก่อนจะฟังบทเพลงเพราะจากนักร้องลูกกรุงยอดนิยมในอดีต

อธิบายหรือว่าต้องแก้ไขกันเพราะว่าบางเพลงนี่ก็มีชื่อที่เพี้ยนมาบางเพลงแนะนําเขาโครงเรื่องของอีกเพลงหนึ่งมาแต่งใหม่นะครับแล้วทําให้เกิดรูปแบบเปลี่ยนไปนะครับอย่างเพลงคลื่นกระทบฝั่งนี่ก็เป็นเพลงซึ่งเป็นการเพี้ยนชื่อกันมานะครับมีหลายเพลงซึ่งผู้ฟังตั้งชื่อผู้แต่งไม่ได้ตั้งชื่อแต่คลื่นกระทบฝั่งนี่ถือว่าเพี้ยนชื่อมาคือต้องอธิบายเป็นระยะเลยครับคือคลื่นกระทบฝั่ง2ชั้นเนี่ยจริงๆคือเพลงทำนองเก่าใช้หน้าทับ2ไม้ประกอบจังหวะมี2ท่อนเป็นเพลงที่รวมอยู่ในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณเรียงร้อยกันมา3เพลงนะครับมีเพลงฟองน้ำเพลงฝั่งน้ำแล้วก็เพลงคลื่นกระทบฝั่งบรรเลงติดต่อกันอันนั้นคือชื่อเพลงคลื่นกระทบฝั่งจริงๆเลยแต่คลื่นกระทบฝั่งที่เรารู้จักกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งเป็นเพลงแรกของตับพิวาพระสมุทรนะที่เรียงร้อยด้วยเพลงคลื่นกระทบฝั่งบางใบแล้วก็แขกสลายนี่นะครับน้อยน้อยหน่อยน้อยหน่อยน้อยหน่อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยนี่แหละคลื่นกระทบฝั่งทำนองเนี่ยที่มีทำนองและเรียกชื่อในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพลงที่มีลีลาเดียวกับเพลงฝั่งน้ำในเรื่องเพลงฉิ่งโบราณคือเพลงที่สองนะครับนี่ครูบาอาจารย์ทางดนตรีท่านหนึ่งในสมัยก่อนนู่นนะครับท่านได้นำทำนองเพลงฝั่งน้ำนี่แหละมาบรรเลงขับร้องในครั้งแรกแต่ท่านได้เรียกชื่อเพลงว่าคลื่นกระทบฝั่งอาจจะมีการผิดพลาดในการเรียกชื่อนะครับนี่ผู้คนทั่วไปนักดนตรีนักร้องก็เลยเรียกชื่อตามจนกลายเป็นชื่อเพลงว่าคลื่นกระทบฝั่งถือว่าเป็นชื่อเพลงที่คลาดเคลื่อนจากทำนองเดิมตั้งแต่นั้นมาแล้วก็เพลงคลื่นกระทบฝั่งที่คลาดเคลื่อนชื่อเนี่ยยังได้ถูกนำไปขับร้องแล้วก็บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครกันอย่างเรียกว่าแพร่หลายเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ยังถูกบรรจุไว้ในเพลงตับวิวาพระสมุทรซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยนี่ครับนี่คือคลื่นกระทบฝั่งที่เราจะนำเสนอในคืนวันนี้นะครับแต่คลื่นกระทบฝั่งของเดิมจริงๆนั่นก็คือเพลงซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนำมาพระราชนิพนธ์ใหม่เป็นเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งอันนั้นคือคลื่นกระทบฝั่งของแท้จริงๆเลยแต่คลื่นกระทบฝั่งที่เราจะนำเสนอในวันนี้เป็นคลื่นกระทบฝั่งซึ่งชื่อเพลงคลาดเคลื่อนมาจากเพลงฝั่งน้ำแต่ไม่สามารถจะแก้ไขได้ซะแล้วนะครับเพราะว่าเรียกคลื่นกระทบฝั่งกันมานานแล้วขอเชิญรับฟังบทเพลงคลื่นกระทบฝั่งครับเป็นการบรรเลงและขับร้องด้วยวงมโหรีของกรมศิลปากรครับ

บทเพลงคลื่นกระทบฝั่งก็จบลงไปแล้วนะครับบรรเลงนะครับร้องโดยวงโหรีของกรมศิลปากรนะครับที่ผมเล่าไว้ยืดยาวมาสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นอรรถาธิบายให้พอรู้กันสําหรับในผู้ที่ศึกษาแล้วกันนะครับถ้าเป็นกลุ่มแฟนเพลงผู้ฟังซึ่งมาแต่เป็นนักดนตรีไทยก็คงจะไม่อย่าไปจําให้ลึกซึ้งนะเดี๋ยวจะเวียนหัวเรื่องราวของเพลงไทยเดิมเนี่ยมันมีอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงมาเพราะว่าเพลงไทยเดิมของเราเนี่ยมันมีรากมายาวเป็นร้อยๆปีมาแล้วนะครับแล้วเริ่มจะมามีลงหลักปักฐานก็ช่วงปลายสมัยอยุธยานะครับจนท่านเสียกรุงไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ตอนกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็มาฟูเฟื่องกันขึ้นมาเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงมีการขยายเป็น3ชั้นเป็นเถาเป็นตับนำมาใช้งานกันไอ้ช่วงนำมาใช้งานเนี่ยนะเป็นโขนเป็นละครเป็นลำนำเป็นสักวาเนี่ยบางครั้งมันมีผิดมีเพี้ยนได้ครับเรียกชื่อผิดนิดเดียวก็สมมติว่าครูเนี่ยมีครูดนตรีบ้านหนึ่งท่านเกิดเผลอเรียกผิดแล้วท่านว่าจะแก้แล้วไม่ทันแก้แต่ลูกศิษย์อีก10คนนี่ได้ยินไปแล้วก็จำกันไปแล้วแล้วก็ไม่ได้แก้มันทำให้ติดต่อเนื่องกันมาจนทุกวันนี้นะครับไหนๆก็เรียกคลื่นกระทบฝั่งแล้วก็คลื่นกระทบฝั่งกันมาให้ตลอดเลยส่วนเพลงคลื่นกระทบฝั่งของเดิมซึ่งไม่ได้นำมาใช้กันเท่าไหร่นั้นก็ถือว่ากลายไปเป็นโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงบทเพลงลูกกรุงหรือเพลงไทยสากลซึ่งมีชื่อเสียงแล้วก็นิยมกันมากในอดีตนะครับฟังเพลงก็อยู่ในภาพยนตร์ด้วยนะครับสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงทำไมหนอและหนาวตักบทเพลงทำไมหนอนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสง่ารำพีนะครับมีช่วงชีวิตหนึ่งในช่วงวัยหนุ่มใหญ่ครูสง่ารำพีและหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์นั้นท่านไปไหนไปด้วยกันเป็นเพื่อนรักกันนะครับเรียกว่าตั้งแต่หม่อม

ช่วงธนศรีกลับจากต่างประเทศมาทำงานที่ไทยทีวีช่องสีบังพรมแล้วก็จับคู่กับครูสง่ารำพีไปไหนไปด้วยกันแล้วครูสง่าเห็นว่าเพื่อนรักนั้นเสียงดีน่าจะเป็นนักร้องและคุณชายธนศรีก็ร้องเพลงในแนวไทยเดิมเก่งด้วยครูสง่ารำพีท่านก็เลยประพันธ์เพลงให้คุณชายธนศรีร้องหลายสิบเพลงทั้งเพลงที่เป็นแนวสากลจริงๆหรือเพลงที่เป็นแนวไทยเดิมด้วยนะครับเรียกว่าสองศิลปินแห่งชาตินี่รักกันมากเลยนะครับไม่มีใครอธิบายเรื่องราวของครูสง่ารำพีได้แม่นยำเท่าคุณชายธนศรีเลยทีเดียวแล้วเพลงทำไมหนอนี่ก็เป็นเพลงซึ่งลุงแจ๋วแต่งให้อหม่อมขับร้องไว้เพราะมากนะครับทุกท่อนมีคำว่าทำไมหนอทำไมหนอทำไมหนอแต่น่ารักมากต้องฟังเองแล้วจะรู้ว่าเพลงนี้ทำไมถึงน่ารักน่าฟังส่วนเพลงที่สองชื่อว่าหนาวตักเพลงนี้นานๆจะได้ฟังนะครับเพราะเท่าที่ทราบไม่ค่อยมีใครนำมาบันทึกเสียงใหม่เพลงนี้เป็นเพลงเอกของคุณพิสมัยวิไรศักดิ์นะครับตอนนั้นเนี่ยมีการทำภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางโอ้โหโด่งดังมากภายหลังก็ยังนำมาทำใหม่กันนะครับดัชนีนางครูอิงออนหรือท่านเป็นนักประพันธ์เรียกว่าปากกาจุ่มน้ำผึ้งเลยคุณอิงออนนี่ประพันธ์ไว้หวานหยดย้อยเลยท่านนอกจากประพันธ์เรื่องราวของดัชนีนางแล้วเป็นผู้เขียนนะครับท่านก็ยังมาประพันธ์คำร้องให้กับบทเพลงในเรื่องดัชนีนางเพื่อบรรจุในภาพยนตร์เรื่อยก็มีเพลงดัชนีใช้ไรดัชนีครวญแล้วก็หนาวตักหนาวตักนี่ในเรื่องนางเอกต้องเป็นผู้ขับร้องเองนะครับตอนนั้นคุณพิสมัยวิไลศักดิ์แสดงเป็นนางเอกนะครับคุณสมานกาญจนพลินเป็นผู้บรรจุทำนองเพลงนี้เพลงนี้นานๆได้ฟังเพราะคุณพิสมัยวิไลศักดิ์เนี่ยเธอไม่ได้เป็นนักร้องโดยอาชีพแต่เธอเป็นนักแสดงแต่เวลาที่เธอถูกเชิญไปในงานพิเศษจริงๆเนี่ยก็จะขอให้เธอร้องเพลงถึงจะร้องเพลงนี้และนานๆเธอจะมาปรากฏโฉมร้องเพลงให้เราฟังเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถ้าไม่นำมาเปิดเลยก็ไม่ได้ฟังแล้วก็หาฟังยากครับเพลงนี้ต้นฉบับหายากก็ขอเชิญรับฟังทั้ง2บทเพลงเลยครับจาก2ศิลปินแห่งชาติครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์จากเพลงทำไมหนอและหนาวตักจากคุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติครับ

ทำไมหนอและหนาวตักก็จบลงไปแล้วนะครับทำไมหนอนั้นขับร้องโดยคุณชายถนัดศรีนะครับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติส่วนหนาวตักนี่ก็คุณพิสมัยวิไลศักดิ์ศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับน่าฟังแล้วก็น่ารักทั้งสองเพลงเลยนะครับเพลงชุดนี้อยู่เฉพาะหนาวตักนี่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องดัชนีนางนะครับคุณพิสมัยแสดงเป็นนางเอกแล้วขับร้องเองด้วยทำนองเพลงกับเนื้อเพลงก็น่ารักทั้งสองเพลงเลยทำไมหนอฟ้าจึงงามยามพายุผ่านพ้นทำไมหนอคนจนจึงรวยรักพักดีแต่ถ้าคนรวยไม่รวยรักหรือยังไงครับแต่คนจนนี่รวยรักเหลือเกินแต่ว่าหนาวตักสิใครสอนให้นอนหนุนตักแม่ตรงนี้น่ารักนะครับนึกถึงสมัยก่อนในเพลงนี้ดังมากเลยตอนนั้นเนี่ยมีการมาหยอกล้อกันในหมู่หนุ่มสาวนะครับดูสิดูใครสอนให้นอนหนุนตักนี่นะครับวันนี้ก็นำเพลงเก่าๆที่น่าฟังแล้วก็เป็นเพลงประทับใจของหลายๆท่านมานำเสนอให้ฟังนะครับมีอีก2เพลงครับจากนักร้องดังในอดีตคุณประพลสุนทรจำมอนและคุณรัตดาศรีวรนันคุณประพลสุนทรจำมอนเนี่ยถ้าใครมีหลายๆท่านเข้าใจผิดว่าท่านเป็นทายาทหรือบุตรชายของครูเวศสุนทรจำมอนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านเป็นเปรียบเสมือนหลานนั่นเองนะครับชื่อและนามสกุลรู้สึกว่าจะไม่ใช่ได้ใช้นามสกุลนี้สุดท้ายท่านจะยศเป็นนาวาอากาศเอกนะครับราชการทหารเรือนะครับแต่ว่ามาขับร้องอยู่กับวงครูเวศตั้งแต่รุ่นที่จริงแล้วครูประพลเนี่ยท่านเริ่มประกวดร้องเพลงตั้งแต่เป็นนักเรียนผมจำได้ประมาณม.4ม.5ไม่เกินม.6นี่แหละครับประกวดร้องเพลง

มาเรื่อยๆเลยรุ่นๆเดียวกันก็มีคุณวินัยจุลุสปะนี่แหละครับแล้วคุณประพลก็เข้าไปอยู่วงดนตรีสิทธิ์จามรในยุคแรกซึ่งสิทธิ์จามรในภายหลังก็ยกกลุ่มไปอยู่กับวงสุนทราภรณ์หรือว่ากรมประชาสัมพันธ์หมดเลยนะครับภาพนางในนิมิตนี่ก็เป็นการประพันธ์ของครูเวสสุนทราสุนทรจามรนี่แหละครับร่วมกับวงดนตรีสิทธิ์จามรคุณประพลสุนทรจามรเป็นผู้บันทึกเสียงไว้เป็นคนแรกส่วนเพลงที่2นี่ก็ถือว่าเป็นเพลงดังในอดีตในยุคหลังไม่ค่อยได้ยินนะเมื่อก่อนได้ยินบ่อยมากเลยอยู่ในกลุ่มทะเลร่ำไห้โอ้ทูลกระหม่อมแล้วก็มัสยาหลงเหยื่อของคุณรัตดาศรีวรนันท์ในยุคนั้นเนี่ยทะเลร่ำไห้กับมัสยาหลงเหยื่อนี่จะดังมากที่สุดมัสยาหลงเหยื่อก็เป็นผลงานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับท่านประพันธ์เก่งไม่ว่าจะเป็นเพลงของแนวลูกกรุงหรือว่าเพลงแนวลูกทุ่งนะครับและมัสยาหลงเหยื่อนี่ถือว่าเป็นเพลงเอกของคุณรัตดาศรีวรนันท์ทีเดียวขอเชิญรับฟังเพลงดังในอดีตทั้งสองเพลงครับภาพนางในนิมิตจากคุณประพลสุนทรจามรและมัสยาหลงเหยื่อจากคุณรัตดาศรีวรนันท์ครับ

ภาพนางในนิมิตและมัสยาหลงเหยื่อจากคุณประพลสุนทรจมรและคุณรดาศรีวรนันท์ก็ผ่านไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับก็เป็นบทเพลงลูกกรุงในอดีตซึ่งผมนำมาขับกล่อมให้ท่านผู้ฟังได้เคลิ้มเคลิ้มนะครับได้ร่วมรำลึกถึงบทเพลงเพราะๆในอดีตที่ย้อนกันขึ้นมานี่แหละครับและเพลงที่ขับกล่อมในเพลงลูกกรุงนั้นมีหลายเพลงแต่เพลงที่ขับกล่อมในเพลงไทยเดิมนั้นก็มีไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับล้วนแต่เป็นเพลงซึ่งแสนหวานๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพม่ากล่อมบรรทมเขมรกล่อมบรรทมเขมรกล่อมลูกและก็ขอมกล่อมลูกในอดีตเมื่อประมาณ 5-60 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ยุคหนึ่งซึ่งนักร้องเพลงไทยเดิมท่านหนึ่งมีชื่อเสียงมากในยุคนั้นหาใครเทียบยากนั่นคือครูเหนี่ยวหลุยยพันธ์นะครับท่านเป็นบิดาของครูสุรางครูดวงเนตรครูนรพลหลุยยพันธ์นะครับในยุคก่อนเนี่ยเวลาครูเหนี่ยวหลุยยพันธ์ท่านไปออกอากาศไปขับร้องหรือว่าบันทึกเป็นเสียงเนี่ยนอกจากบทเพลงที่เป็นละครเป็นเรื่องแล้วมีอยู่สองเพลงซึ่งมักที่จะได้ยินครูเหนี่ยวขับร้องอยู่บ่อยๆนั่นคือเขมรพวงและก็ขอมกล่อมลูกนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะให้ฟังในเรื่องของทำนองเพลงมากกว่านะครับมากกว่าฟังครูเหนี่ยวร้องเพลงเพราะทำนองเพลงขอมกล่อมลูกนั้นเป็นทำนองเพลงซึ่งแสนหวานจริงๆเลยนะครับวงเครื่องสายของกรมศิลปากรจะนำเสนอในเพลงขอมกล่อมลูกครับขอเชิญรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังได้รับฟังวงเครื่องสายของกรมศิลปากรบรรเลงในเพลงขอมกล่อมลูกจบลงไปแล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลง2ชั้นทำนองเก่านะครับใช้หน้าทับปลอบไก่ประกอบจังหวะเป็นเพลงท่อนเดียวมีจังหวะใช้บรรเลงและขับร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีความหวานไพเราะมากเพลงหนึ่งนะครับและก็ต้องจำให้แม่นๆนะครับและหลายท่านน้องๆและหลานมักจะจำสับกันระหว่างขอมกล่อมลูกและเขมรกล่อมลูกคือเขมรกล่อมลูกนั้นเป็นเพลง2ชั้นซึ่งสมเด็จครูนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศราธมติวงศ์นำไปขยายเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็ตั้งชื่อสมัยว่าเขมรไสยโยกเขมรไสยโยกนำมาจากเขมรกล่อมลูกนะครับไม่ใช่นำไปจากขอมกล่อมลูกนะครับฟังให้ดีทั้งเขมรกล่อมลูกกับขอมกล่อมลูกนั้นคนละทำนองกันเลยครับเพียงแต่ชื่อคล้ายคลึงกันนั่นเองต่อไปมาฟังบทเพลงลูกกรุงเพราะๆอีก2เพลงนะครับและเป็นเพลงซึ่งหาฟังยากทั้ง2เพลงที่ว่าหาฟังยากหนึ่งนั้นเป็นเพลงที่โด่งดังมากในอดีตเป็นเพลงยุคต้นๆของนักร้องที่มีชื่อเสียงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณประพลคุณรัตตาคุณนฤทธิ์คุณเพ็ญศรีคุณมันธนาเนี่ยครับและทีนี้ที่หาฟังยากสาเหตุว่ายุคหลังๆไม่ค่อยมีใครนำมาเปิดกันสถานีวิทยุที่มีรายการนำมาเปิดก็มีไม่กี่สถานีนะครับมีรายการของเราเนี่ยที่นำมาเสนอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีอีกสักสองสามรายการสองเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงชื่นชูและงามชายหาดบทเพลงชื่นชูนั้นเป็นผลงานการประพันธ์ในยุคแรกๆของครูสุรพลโทนวนิกนะครับผู้ที่ขับร้องคือคุณอริศอารีนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในยุคเรียกว่ายุคทองของคุณอริศอารีนะครับหลังจากที่ท่านงานำเข้ามาสู่วงการนักร้องนะครับท่านมาก่อนหน้าคุณสุเทพคุณชลินเล็กน้อยและท่านมีรายการโทรทัศน์ของท่านเองด้วยนะครับในยามเย็นนะครับชื่อว่ารายการอริศโชว์เมื่อก่อนมีอริศโชว์สุเทพโชว์ชลินโชว์ยามเย็นทางช่องสีบังพรมนะครับสถานีโทรทัศน์ขาวดำแห่งแรกของประเทศไทยตอนนั้นคุณนฤทธิ์อารีมีชื่อเสียงมากทีเดียวชื่นชูนี่ก็เป็นผลงานซึ่งน่าฟังมากทีเดียวครับส่วนเพลงที่สองงามชายหาดนี่ถือว่าเป็นเพลงฮิตมากๆของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีในยุคนั้นนะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสกลมิตรานนท์และครูเสน่ห์กมลชุนนะครับก็น่าจะเป็นครูเสน่ห์กมลชุนแต่งเนื้อร้องครูสกลมิตรานนท์แต่งทำนองให้นะครับในช่วงนั้นครูเสน่ห์กมลชุนท่านก็นอกจากเป็นนักพากย์แล้วท่านก็เป็นนักร้องแล้วก็ทำงานให้ทางด้านฐานเรือด้วยเพราะนั้นบทเพลงของท่านที่แต่งให้กับวงการทะเลนะต้องเรียกวงการทะเลเหมือนอย่างเช่นครูประยงบุกดาเนี่ยมีหลายเพลงทีเดียวนะครับงามชายหาดที่เป็นเพลงที่เพราะมากเป็นเพลงที่ออกแนวคลาสสิกนะครับออกในแนวของเหมือนกับดนตรีทางด้านฮาวายนะครับในยุคสมัยเมื่อ60ปีก่อนนี้เป็นยุคซึ่งภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องฮาวายเกาะสวาทหาสวรรค์อะไรพวกนี้เข้ามามากเพราะนั้นนักดนตรีและผู้ชมเนี่ยพอเห็นแล้วก็ชื่นชมในบทเพลงต่างๆเหล่านี้มันมีลีลาซึ่งพริ้วไหวแล้วก็เสียงของกีตาร์ฮาวายก็เป็นเสียงซึ่งกังวานไหวน่าฟังมากก็เลยนำมาปรุงแต่งเป็นเพลงซึ่งใช้ในแนวของฮาวายนี่เยอะมากเลยครับช่วงนั้นอย่างเช่นของวงสุนทราภรณ์นี่ก็มีครูสมศักดิ์เทพนนท์นี่เก่งมากในเรื่องของกีตาร์ฮาวายและกีตาร์ทางด้านของสเปนนี่นะครับแล้วก็แต่งเพลงแนวนี้ด้วยขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับชื่นชูจากคุณอริศอารีและงามชายหาดจากคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครับ

บทเพลงชื่นชูและงามชายหาดก็จบลงไปแล้วนะครับชื่นชูนั้นหาฟังยากทีเดียวส่วนงามชายหาดนั้นพอจะได้ยินบ้างเมื่อก่อนนี้แต่ช่วงหลังๆนี้จะไม่ค่อยได้ยินนะครับเป็นเพลงที่เราฟังแล้วเรานึกถึงภาพสาวๆชาวเกาะนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับเรามีใบไม้มีทางมะพร้าวมีดอกไม้ห้อยคอเต้นโยกซ้ายโยกขวาเดี๋ยวนี้กลับมาเต้นหัวเราะฮุบกันซะละพอนึกถึงงามชายหาดแล้วก็นึกถึงคลื่นซึ่งถาโถมเข้าสู่ฝั่งคลื่นลูกเล็กคลื่นลูกใหญ่ทยอยกันล้อไล่เข้ามายิ่งเดี๋ยวพระเยยิ่งในยามค่ำคืนนี่คลื่นแรงๆจะตีเข้ามาจนเห็นฟองนี่ขาวแตกกระจายเวลาที่กระทบกระแสงจันทร์นะครับในตอนต้นชั่วโมงสองนี้ผมนำเสนอบทเพลงคลื่นกระทบฝั่งบรรเลงนะครับร้องโดยวงมโหรีของกรมศิลปากรไปแล้วนะครับก็อยากให้ฟังบทเพลงคลื่นกระทบฝั่งอีกสักครั้งหนึ่งแต่เป็นการเดี่ยวขิมนะครับขอเชิญรับฟังเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับลำนำสยามร่วมสมัยในคืนวันนี้ครับสำหรับคืนวันนี้ผมดุษฎีข้ามังกรดีและทีมงานก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: มาว่ากิริยานั้นเป็นที่บ่งบอกภาษานั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายนั้นต้องระวังในเรื่องกิริยาอาการที่จะต้องรับผิดชอบภาษาก็เหมือนกันต้องระวังเพื่อให้เกิดความพอดีพองามดังเกินไปก็ผู้ฟังก็ไม่ถนัดเบาเกินไปผู้ฟังก็ไม่ได้ยินให้เกิดความพอดีการปรับระดับเสียงจึงต้องค่อยๆปรับเพื่อได้มาซึ่งความเบาใจสำหรับผู้ฟังในการ

การฟังธรรมะปฏิบัติก็คือเน้นในเรื่องของการควบคุมกายควบคุมวาจา

ของกายของวาจาของใจเจ้าของให้ได้ความพอดีพอเหมาะพอเจาะพอควรจึงจะง่ายสบายสะดวกกับตัวเองแนวทางปฏิบัติจึงง่ายสำหรับโดยทั่วๆไปที่สามเณรนิโครธเอาชนะใจพระเจ้าโศกมหาราชได้จนเปลี่ยนพระไทยมานับถือพุทธศาสนาจะด้วยกิริยามารยาทงามวาจาดีเรียกว่ากิริยาต้องตาภาษาต้องใจดังเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้กล่าวย้ำในเรื่องของการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นจะต้องอาศัยหลักที่มุ่งความเข้าใจที่มุ่งความจริงใจที่มุ่งความบริสุทธิ์ใจอันกล่าวได้เป็นเสียงเดียวว่าหลักศาสนาหลักศาสนาจึงคอยควบคุมกายควบคุมวาจาส่วนนี้เรียกว่าศีลส่วนการควบคุมจิตใจดังที่เรากำหนดเฝ้าฝึกปฏิบัติกันอย่างนี้เรียกว่าภาวนากล่าวเบื้องต้นว่าสมาธิเมื่อเราพยายามทำความสงบเสงี่ยมให้เกิดขึ้นทำความเรียบร้อยให้เกิดขึ้นข้อปฏิบัติของเราก็ค่อยมีเหตุมีผลจากเบาค่อยเพิ่มขึ้นจากหนักค่อยลดลงให้เกิดความพอดีด้วยกิริยาการของกายวาจาใจจะทำให้เรานั้นเป็นนักบวชเป็นนักปฏิบัติที่มีความสมบูรณ์ที่สุดด้วยความเข้าใจอย่างนี้ด้วยความตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นการบ่งบอกที่ชัดเข้าใจชัดละเอียดรอบคอบสุขุมเยือกเย็นมีเหตุมีผลทำให้เราทุกคู่ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเป็นสมาธิได้ง่ายถึงบางครั้งถึงต้องปิดตาปิดหูบางครั้งถึงต้องปิดตาปิดหูไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเพื่อง่ายต่อการฝึกการปฏิบัติจึงเบาเฉยๆกับสงบระงับลงได้ง่ายถ้าวุ่นวายสับสนก็ยากต่อการที่จะสงบระงับในแนวทางปฏิบัติจึงคอยสังวรทันตาจิตตะก็คือเฝ้าดูจิตใจของไม่ใช่เรื่องอื่นสันตะกิริยาก็ว่าในเรื่องของความสงบเน้นในเรื่องของการสงบเสงี่ยมมีมารยาทที่เหมาะสมงามกับความเป็นนักบวชนักปฏิบัติมีความงามที่แสดงออกเรียกว่าแม้แต่การมองโดยทั่วไปก็เป็นไปในลักษณะมองต่ำจากคนโดยทั่วไปอยู่ในอาการแห่งความสำรวมระวังไม่เผลอขาดสติ

กิริยาการวาจาใดๆจะพยายามควบคุมเรียกว่าพูดน้อยที่สุดหากจำเป็นต้องพูดก็พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แม้แต่เป็นเรื่องสัตว์เรื่องจริงถ้าไม่ยังประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้หรือให้ประโยชน์กับหมู่คณะได้ก็ทำเป็นเฉยเป็นนิ่งทำเป็นนิ่งเป็นเฉยจะทำให้เราได้ดีและดีได้กับสิ่งเหล่านี้ในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติจึงมุ่งความเจริญมุ่งความเจริญเมื่อเรามุ่งความเจริญได้แล้วข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะสะดวกขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในความมุ่งหวังในความตั้งใจในความมีเหตุผลของตัวเองจะต้องอาศัยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจะเห็นบทที่ว่าลดแล้วว่าละแล้วว่าเลิกแล้วว่าตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดของเราได้เมื่อตัดกระแสความรู้สึกนึกคิดของเราได้ข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะสะดวกขึ้นข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายสะดวกขึ้นในส่วนลึกของใจในส่วนที่ฝึกและปฏิบัติที่ย้ำที่เน้นมีผลในทางปฏิบัติที่เราพิจารณาแล้วทำความเข้าใจแล้วว่าจะต้องระวังเท่าร้อนแต่เราเย็นหากเราสงบระงับแล้วตัดกระแสอารมณ์ได้ความวุ่นวายความสับสนใดๆก็จะไม่มีในหลักปฏิบัติจึงบอกว่าสวนทางสวนทางต่อความรู้สึกนึกคิดตัวเองอยู่ตลอดเวลาแนวว่าเดินสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเดินสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดเจ้าของได้เรื่องอื่นใดก็ง่ายไปหมดถึงบอกว่าจะลดจะเพิ่มก็ต้องคอยระวังไม่พลวดพลาดจะทำให้เราง่ายสบายสะดวกขึ้นต้องคอยควบคุมค่อยเป็นค่อยไปในที่สุดก็จะอยู่ในลักษณะเป็นปกติในแนวปฏิบัติจึงบอกว่าเป็นการง่ายจริงๆเพราะมุ่งเพื่อไม่ให้มีอะไรเพื่อไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรมุ่งเพื่อให้ไม่มีอะไรไม่ให้เป็นอะไรแล้วไม่ให้ได้อะไรไม่มีไม่เป็นไม่ได้แล้วใจเราก็มีความปกติสุขเท่านั้นเองในส่วนที่เราเข้าใจโดยทั่วๆไป

เป็นส่วนของการสงบระงับเมื่อมีความสงบระงับได้แล้วข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะสะดวกขึ้นเรานั้นต้องคอยสงบระงับระวังสำรวมสำเนียกสำนึกในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติซึ่งย้ำและเน้นให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นความเข้าใจของตนเองได้ละเอียดและแม่นยำในทางปฏิบัติก็จะเข้าใจอย่างนี้ซึ่งคอยระวังคอยสำรวมคอยสำเนียกสำนึกว่าไม่ให้ใจของเรานั้นแส่สายก็เรื่องไม่เป็นเรื่องพยายามดูรู้ลักษณะของการปรุงการแต่งของจิตเจ้าของให้รู้เท่าทันต่อการปรุงแต่งของจิตตัวเองบางทีคนอื่นเขาอาจจะสบายแต่เรากลับจะวุ่นวายเองชงเรื่องเองปรุงแต่งเองเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องคอยระวังรักษาอยู่ตลอดเพื่อให้เกิดความกลมกล่อมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ง่ายขึ้นมีความหมายมากสำหรับ9คืน9วันแต่เราตั้งใจจริงจังจริงใจแล้วข้อปฏิบัติเราก็จะว่างได้กับทุกสิ่งทุกอย่างวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเห็นความเป็นอิสระของใจเรามากขึ้นด้วยกิริยาข้อปฏิบัติที่มีอยู่จึงเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความสงบระงับสงบระงับกิเลสไม่ใช่เราสงบระงับตัวอื่นราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราที่มันตั้งอยู่ในจิตในใจของเราพึงรู้ว่าตัวนี้ตัวร้ายตัวที่พายเราตกต่ำย่ำแย่ทุกข์แล้วทุกข์อีกเดือดร้อนแล้วเดือดร้อนอีกวุ่นวายแล้ววุ่นวายอีกไม่ใช่อำนาจอื่นใดนะคือรู้อำนาจต่อราคะโทสะโมหะปล่อยเป็นเจ้าอำนาจเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องให้มันสงบลงพอมันสงบลงแล้วเย็นลงแล้วมันจะเกิดความต่างกันทันทีอ้อปิทวารจริงจังและจริงใจกับตัวเองเมื่อเราปิทวารได้เมื่อเราปิดทวารได้เราก็มีเหตุมีผลง่ายขึ้นเราก็มีเหตุมีผลง่ายขึ้นเราก็มีเหตุมีผลง่ายขึ้นทำให้ใจเรานะมันสงบระงับได้ง่ายขึ้นต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างกลับอย่างมากก็ไปเยี่ยมโรงพยาบาลอย่างมากก็แค่ไปส่งที่เมนอย่างมากแค่นั้นน่ะไปส่งแค่ที่เมนเท่านั้นน่ะอย่างมากไปส่งแค่ที่เมนแล้วก็กลับส่วนที่เหลือก็เหลือแต่กระดูกห่อเดียวผ้าขาวอันลงขึ้นไปเก็บก็เหลือกระดูกห่อเดียวขาวๆนั่นแหละผ้าขาวห่อหรือ

โกรธเกลียดเดียวเท่านั้นน่ะได้หลักปัญญาพิจารณาดูว่าอ๋อจริงๆแล้วก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรถึงต้องให้สงบระงับและให้นิ่งให้เฉยให้ว่างให้วางให้เย็นลงแล้วจะรู้ว่าประโยชน์ที่จะพึงได้จากการปิดหูปิดตาสำรวมระวังรักษาชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะนั้นมีอานิสงส์การส่งจิตส่งใจไปตามกระแสความรู้สึกนึกคิดก็คอยดูมันสังเกตมันแม้เราหยุดมันไม่ได้เราก็ดูว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันปรุงไปด้วยเหตุอันใดแล้วมันจะได้อะไรจากการปรุงการแต่งซึ่งมันขยายความทั้งที่หลับไปก็ขยายความตื่นมามันยังขยายความมันปรุงมันแต่งมันชงเรื่องในทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าปรุงแต่งชงเรื่องในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยระวังคอยเฝ้าสังเกตสังกาอยู่ตลอดเวลาคอยเฝ้าดูจิตดูใจอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไม่เบลอคอยกำหนดคอยสังเกตคอยพิจารณาดูที่มาที่ไปคอยหาเหตุหาผลให้กับจิตใจของตนเองให้มีหลักให้มีความละเอียดให้มีความรอบคอบให้มีความเยือกเย็นด้วยเหตุผลเพียงพอในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะได้ความละเอียดมากขึ้นความรอบคอบมากขึ้นความมีเหตุมีผลมากขึ้นจากการเฝ้าดูเฝ้าอยู่เฝ้าสังเกตจึงต้องดูจึงต้องสังเกตจึงต้องอยู่ต้องดูต้องสังเกตทำให้เรานั้นมีเหตุมีผลมากขึ้นในการควบคุมกายวาจาใจของตนเองให้ได้หลักปฏิบัติที่ง่ายขึ้นถึงบอกอย่าขยับไปจากน้อยไปหามากมันกับการยกน้ำหนักค่อยๆยกจากน้อยไปหามากจนถึงที่สุดยกไม่ไหวก็หยุดกำลังของการฝึกปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างเดียวกันตั้งใจอย่างนี้จึงคอยควบคุมคอยเฝ้าดูเฝ้าอยู่อย่างนี้จึงได้ความละเอียดความรอบคอบความสุขุมมากขึ้นปฏิบัติเพื่อความไม่มีอะไรปฏิบัติเพื่อความไม่มีอะไรไม่ได้อะไรไม่เป็นอะไรคือปฏิบัติเพื่อความเข้าใจโดยแท้พอเข้าใจแล้วมันจะนิ่งจะเฉยกับสิ่งที่มีอยู่ได้พอเข้าใจแล้วมันจะเฉยๆได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเฉยๆกลับจะดีเองเฉยๆกลับจะดีเองเฉยๆกลับจะดีได้เฉยๆกลับจะนิ่งได้ในแนวทางการฝึกการปฏิบัติจึงมองด้วยความอัศจรรย์ใจว่าคนเรานะนิ่งนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะเฉยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรู้ได้เข้าใจแล้วเฉยนิ่งได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราดิ้นรนกระเสือกกระสนวันต่อเดือนเดือนต่อวันเป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราเข้ามาบวชในศาสนานี้เข้าฟังทำปฏิบัติทำในศาสนานี้ชั่วครึ่งชั่วโมง45นาทีแต่เราไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็คงนิ่งไม่ได้เฉยไม่ได้สงบระงับไม่ค่อยได้ต้องอาศัยความตั้งใจนั่งดูลักษณะกายนั่งดูลักษณะของความสุขทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเองที่มันได้รับได้ว่า

สวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นสุขทุกข์ที่ปรากฏอยู่กับตัวเองนั่งดูนั่งสังเกตแล้วจะรู้ความจริงว่าสุขเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกเกิดขึ้นสุขตั้งอยู่สลับกันอยู่อย่างนี้เพราะนั่งนานก็เจ็บโน่นปวดนี่พอนอนมากก็เมื่อยพอนอนน้อยก็ง่วงพอนอนไม่สงบก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดยิ่งจำวัดไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปตามกระแสของความรู้สึกเรื่อยเรื่อยถ้าทำให้เราสับสนในเรื่องข้อปฏิบัติของตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้ถึงบอกว่าตั้งใจนะถ้าตั้งใจแล้วก็ง่ายพอตั้งใจแล้วมันเบามันสบายมันสะดวกไปหมดวางดูสัก7วัน9วัน3วัน1ชั่วโมงแล้วมันมีอะไรจะเกิดขึ้นมันจะมีอะไรเกิดขึ้นดีไม่ดีให้ตั้งใจวางตั้งใจให้ว่างตั้งใจให้เย็นตั้งใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวให้รู้ต่อสภาวะของกายของเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั่งนานนอนนานเดินนานยืนนานพูดนานมีอาการเป็นอย่างไรคอยดูลักษณะที่มันเกิดขึ้นสังเกตอยู่อย่างนี้สติต้องกำหนดไว้อย่างนี้แม้แต่ความคิดหลับก็ยังฝันไปอีกตื่นขึ้นมาก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้สารพัดที่จะคิดไม่ใช่ 108,000 อย่างเสร็จแล้วไม่รู้กี่อย่างวันวันถ้าไม่คอยเฝ้าดูเฝ้าสังเกตแล้วจิตมันเสื่อมเพราะคิดมากแต่ตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดแต่ตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดเมื่อไปตามกระแสของความรู้สึกนึกคิดเข้าแล้วมันก็มีเหตุมีอะไรที่ทำให้เรานั้นจิตตกจิตต่ำลงไปได้วุ่นวายตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองสับสนเพราะความคิดของตัวเองสารวนเพราะความคิดนึกของตัวเองก็มันไม่ได้เฉยได้แล้วมันก็ไปตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั่งก็แล้วนอนก็แล้วมันก็ปรุงของมันอยู่อย่างนั้นถึงต้องนั่งดูความคิดที่มันเกิดอยู่ตลอดเวลาว่าคิดอะไรก็ต้องดูมันล่ะดูให้มันรู้ต้นตอที่มาที่ไปของความคิดให้จับได้รู้ทันต่อความคิดให้รู้ได้เข้าใจชัดต่อความคิดให้กำหนดดูรู้ในความคิดที่มีอยู่ให้เห็นจริงเห็นจังในความคิดที่เป็นอยู่ความเข้าใจในความคิดก็จะเกิดขึ้นว่ามันไม่ได้อยากจะคิดต่อแต่เรื่องอะไรต่ออะไรมันผุดขึ้นมามันขึ้นมาตามกระแสของสัญญาอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจของตัวเองนี่เรียกว่าจิตใจสำนึกเรื่องที่ไม่เคยเห็นเคยรู้เคยได้ยินได้ฟังมันก็ปรุงมันก็ชงขึ้นมาได้เรื่องที่ผ่านไปตั้งแต่สมัยจนยังเป็นเด็กจนเวลานี้มันก็ปรุงขยายขึ้นมาได้ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่งามแล้วมันขยายความจนเศร้าหมองขุ่นมัวไปหมดดูที่ความคิดเนี่ยมันปรุงมันแต่งอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้หลับยังฝันตื่นขึ้นมาอย่าว่าจะไม่คิดที่เราเป็นเฉยๆเลยความจริงนะมันคิดแต่ต้องนั่งดูความคิดดูลักษณะของการคิดมันช่างมีเรื่องต้องคิดช่างมีเรื่องให้คิดเยอะแยะไปหมดเลยถึงบอกว่าจับให้อยู่ดูให้ชัดต่อความคิดอ่านที่มีอยู่ในส่วนของอารมณ์อารมณ์กับธรรมนั้นเป็นอันเดียวกันธรรมกับอารมณ์นั้นเป็นอันเดียวกันในส่วนอิทธารมณ์ก็คือได้ดั่งใจ

ส่วนที่เป็นอนิจจารมณ์คือไม่ได้ดั่งใจเรียกว่ามีอารมณ์สมหวังกับผิดหวังซึ่งมันก็เกิดอยู่กับทุกคนนั่นแหละวันต่อวันเดือนต่อเดือนปีต่อปีมันก็เกิดอยู่กับทุกคนนั่นแหละเกิดอยู่กับทุกคนไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้ไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้ต่างคนต่างก็เข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของการยกเว้นมีข้อแม้ไม่เป็นการยกเว้นไม่เป็นการมีข้อแม้มีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้นสมหวังไม่สมหวังผิดหวังอยู่อย่างนั้นซึ่งก็มีหลากหลายในความคิดอ่านที่เกิดขึ้นอาศัยอำนาจตัวยึดพอยึดแล้วมันก็มีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละต้องคอยระวังว่ายึดไอ้ตัวยึดต้องให้รู้เท่าทันตัวยึดตัวยึดดูรู้ว่าตัวยึดเมื่อมีตัวยึดมันก็พายความผิดหวังสมหวังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานี่คือวิสัยของโลกโดยตัวทั่วไปแต่ถ้าเรามีกำลังของสมาธิคือกำลังของสติไปบูรณ์แล้วจะดูว่าเป็นเรื่องมีเหตุมีผลจะได้จะเสียจะดีจะไม่ดีก็เป็นเรื่องมีเหตุมีผลแต่เรื่องที่ทุกคนคงเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าจิตมีอำนาจของสมาธิถ้าใจมีอำนาจของสมาธิจิตใจมีอำนาจของสมาธิอยู่กับหลักอยู่กับล่องกับลอยแล้วจะทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นแทนที่จะเกิดความรู้สึกผิดหวังก็กลับเป็นกายที่เข้าใจกลายเป็นเรื่องที่เข้าใจว่าเออมันก็มีเหตุมีผลมันก็มีเหตุมีผลมันก็ดูมีเหตุมีผลไม่ใช่ไร้เหตุผลใดๆในแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ไม่ใช่เรื่องขาดเหตุขาดผลผู้ปฏิบัติจึงบอกว่ามุ่งให้ใจสงบระงับแล้วมันจะรู้ที่มาที่ไปอะไรที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ผิดหวังสมหวังมันก็จะคอยรู้ว่าคืออะไรแทนที่จะเสียใจดีใจกับกลายเป็นเรื่องมีเหตุมีผลมากขึ้นกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆกับสิ่งที่คาดไม่ได้คิดไม่ถึงนั้นๆใจพอมันสงบระงับลงไปแล้วมันเห็นความจริงเหล่านั้นว่าอ๋อนี่เองถึงว่าต้องให้ปฏิบัติกันถ้าไม่ได้ปฏิบัติมันไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วมันก็มีอะไรต่ออะไรตามมาเยอะแยะไปหมดมีเหตุที่ต้องตามมาทุกเรื่องทุกอย่างอาศัยการปฏิบัติไม่ใช่เหตุอื่นใดไม่ใช่เรื่องอื่นใดอาศัยการปฏิบัติเมื่อมีการปฏิบัติแล้วทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นใจมันเกิดความจริงง่ายขึ้นความอัศจรรย์ง่ายขึ้นความมีหลักเหตุผลมันง่ายขึ้นในส่วนที่เข้าใจได้มันง่ายมันสะดวกสบายขึ้นเมื่อมีการเฝ้าฝึกปฏิบัติ

ความละเอียดโดยเหตุโดยผลความละเอียดโดยเหตุโดยผลก็จะปรากฏขึ้นกับใจเราได้ง่ายขึ้นในแนวทางของการฝึกการปฏิบัติก็จะรู้อ่ออย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมีอย่างนี้เองเกิดขึ้นทำให้เรานั้นมองโลกด้วยความเข้าใจมากขึ้นทำให้เรามองด้วยเหตุด้วยผลง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการฝึกการปฏิบัติของเราถึงบอกว่าเน้นย้ำอยู่ตรงนี้เน้นย้ำอยู่ตรงนี้พอเรามีข้อวัดปฏิบัติที่ง่ายสบายสะดวกเราก็รู้อ่อเป็นอย่างนี้เองทำให้ได้ความละเอียดทำให้ได้ความรอบคอบทำให้ได้ความมีเหตุมีผลมากขึ้นต่อความจริงที่มีอยู่ต่อความเข้าใจที่มีอยู่ถึงต้องสงบระงับถึงต้องนิ่งถึงเฉยสงบระงับแล้วก็นิ่งเฉยได้ในส่วนที่เราเข้าใจง่ายเรียกว่าใจนิ่งใจอยู่ใจสงบใจมีเหตุมีผลใจเป็นศีลเป็นธรรมเรียกว่าใจหนักแน่นเรียกว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละเรียกว่าผิดหวังก็ไม่มีสมหวังก็ไม่มีเพราะใจมันอยู่แล้วมันจะรู้ว่าอะไรคืออะไรจะรู้ว่าผิดถูกชั่วดีคืออะไรได้ก็เสียเสียก็ได้ก็รู้ว่ามันมีที่มาที่ไปมากขึ้นมีความกระจ่างในเหตุในผลของการเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้นถ้าทำใดเกิดแต่เหตุสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ต้องดับด้วยเหตุนั้นๆก็ต้องดับด้วยเหตุเหล่านั้นไม่ได้ดับด้วยเหตุอื่นใดไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นความแปรปรวนของอากาศความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกและสิ่งที่เรากำหนดว่ามันไม่ได้ดังใจเราก็คือก็มีเหตุมีผลทั้งนั้นจึงต้องอาศัยความละเอียดอาศัยความรอบคอบอาศัยความเยือกเย็นอาศัยความมีเหตุมีผลเพียงพอการคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมซึ่งเป็นการเกิดอยู่กับตัวเราเช้าหยดเย็นเย็นจดสว่างดูรู้ลักษณะกายจิตเวทนาได้ว่ากายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นมหาสติมหาปัญญาที่เราต้องกำหนดมันจะได้ลดละเลิกเพิกถอนทิฏฐิมานะในใจเราได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นการสร้างข้อปฏิบัติในเกิดความอิสระในใจของแล้วว่าย้อนสอนกับกิเลสตัณหามายาที่มีอยู่เป็นการย้อนต่อความรู้สึกนึกคิดที่มีอยู่โดยทั่วไปทำให้เราแน่ใจและมั่นใจทำให้เราแน่ใจและมั่นใจง่ายขึ้นสะดวกขึ้นในแนวทางของการฝึกฝนอบรมจะทำให้เรามั่นใจและแน่ใจมากขึ้นผู้เฝ้าฝึกปฏิบัติก็จะรู้ตื้นลึกหนาบางซึ่งเป็นความละเอียดและความรอบคอบที่มีอยู่ทำให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรง่ายไปหมดสะดวกไปหมดอันมีผลแห่งการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงต้องหยุดต้องนิ่งต้องเฉยอันที่จะนำความมีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นกับใจของเราง่ายขึ้นในแนว

ทางของการฝึกฝนอบรมก็จะเป็นความง่ายสบายสะดวกกับใจเราเป็นความง่ายสบายสะดวกกับใจเราเองสะดวกง่ายสบายขึ้นความละเอียดรอบคอบลึกซึ้งที่จะเห็นธรรมเห็นวินัยเห็นความอัศจรรย์ใจมากขึ้นในแนวทางปฏิบัติก็จะรู้ว่าคืออะไรแล้วจะเข้าใจว่าคืออะไรความละเอียดความรอบคอบความสุขุมจึงต้องคอยระวังจิตใจเจ้าของให้มันฝึกให้ได้ฝึกจิตก็คือการข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกหักข้ามใจเจ้าของไม่ให้เป็นดังที่เป็นได้ดังที่ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นดังที่เราเป็นพร้อมที่จะได้โดยเหตุโดยผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นฝนตกแดดออกร้อนหนาวเย็นก็อยู่อย่างนี้แต่เราก็คอยควบคุมให้มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันก็มีอำนาจวาสนาเท่านั้นเองมีอำนาจวาสนาพอมันอยู่แล้วมันมีอำนาจวาสนาในตัวของมันเองมันเป็นอำนาจวาสนาในตัวเองพอฝึกได้แล้วนันโตเสโทมนุษย์เสสุฝึกให้เกิดความต่างจากสัตว์โดยทั่วไปฝึกให้เกิดความต่างจากปุถุชนโดยทั่วไปฝึกให้เกิดความต่างจากสามัญชนโดยทั่วไปฝึกจนได้คำว่าเป็นอริยบุคคลคือมีคุณธรรมฝังใจอยู่อย่างคนที่ไม่ได้มีอะไรอยู่อย่างคนที่เข้าใจคืออยู่อย่างคนที่เบากายเบาใจดันตังจิตตังสุขาวหันติฝึกจนการควบคุมจิตใจของได้นั่นแหละถึงเห็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตอ้อตรงนี้เองนึกว่าจะต้องมียศถึงจะมีความสุขนึกว่ามีเงินถึงจะมีความสุขนึกว่ามีอะไรอย่างที่โลกเขามีกันถึงจะมีความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเป็นความสุขชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะเท่านั้นเองไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขที่แท้คือมีเวลาสงบระงับใจของแล้วมีความสุขที่ไม่มีคำอธิบายได้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นความสุขที่ไม่มีคำที่จะเปรียบเทียบได้ถึงบอกผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสฝึกอบรมบ่มใจของให้สงบระงับโดยรูปแบบต่างๆไม่รู้ว่าชีวิตนี้มีความหมายแค่ไหนอย่างไรเพราะอาจจะเป็นโมฆะของชาติการเกิดซ้ำไปด้วยเหมือนกับนอนกินแล้วตายตายแล้วกินกินแล้วตายตายแล้วกินเกิดแล้วกินกินแล้วตายคือนอนที่มีอยู่โดยทั่วไปกินแล้วตายตายแล้วกินอยากกินร้อนๆก็ขึ้นมารออยู่บนผิวน้ำอยากกินเย็นๆก็ดำลงไปลึกๆชีวิตของสัตว์นั้นมีความจริงเป็นอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงของใจนั้นไม่มีล่ะถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มีเวลาสงบระงับอบรมบ่มใจโดยการให้ฝึกในรูปแบบต่างๆดังที่ฝึกกันและปฏิบัติกันหลากหลายในรูปแบบเพื่อให้เกิดความสงบระงับเพื่อให้ได้ความจริงที่ปรากฏอยู่เพื่อให้ได้เหตุได้ผลที่มีอยู่เพื่อให้ความจริงที่มีอยู่นะมันปรากฏขึ้นที่ใจเราจึงต้องเฝ้าฝึกดูเหมือนว่าเป็นการทรมานใหม่ๆเริ่มแรกเดิมทีเหมือนกับการทรมานตัวเองอึดอัดไปหมดเพราะมันขัดต่อการปล่อยตามสบายๆคือกิเลสเจ้าของตั้งแต่ฉันก็ลำบากนั่งก็ลำบากนอนก็ลำบากเดินก็ลำบากนุ่งห่มก็ลำบากอะไรๆที่เคยอยู่เคยสบายอย่างที่ชาวบ้านเป็นกันอยู่พอบวชพอปฏิบัติพออยู่วัดจริงจังแล้วจริงใจมันเกิดทําท่าจะเป็นคนที่ลำบากยากเย็นเข็นใจขึ้นทั้งที่ภาระมันก็น้อยธุระมันก็น้อยช่วงที่บวช3วัน7วัน9วัน10วันนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องลำบากเข้าไปอีกทั้งที่วางไว้สุดแล้วโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วมันกลับจะเป็นเรื่องลำบากเข้าไปอีกพอใจน่ะมันไม่รู้ว่าคืออะไรซ้ำไปด้วยทั้งที่อยู่กับวัดแล้วยังไม่

็นความเป็นวัดว่ามันต้องวางแล้ววางให้เห็นความช่องว่างในใจเจ้าของวางให้เห็นความเป็นอิสระในตัวเองถึงยอมตัดกระแสฝึกข่มนิวรณ์ถอนความรู้สึกที่มีอยู่หักข้ามใจจากการเก็บเล็กผสมน้อยใหม่ๆนี่แหละแล้วที่สุดก็จะรู้อ๋อถ้ามันดีอย่างนี้ก็คงฝึกตั้งแต่เกิดมาแล้วมันดีอย่างนี้คงจะฝึกตั้งแต่เกิดมาแล้วว่าความสุขที่แท้จริงมันต้องสงบระงับภายในมันต้องสงบระงับภายในความสุขที่แท้จริงมันต้องสงบระงับภายในต้องสงบระงับเมื่อมีความว่าสงบระงับได้แล้วถ้าเรื่องใดอย่างใดมันก็จะพาให้เราน่ะสงบได้ทุกเรื่องทุกอย่างพาเรามีหลักมีฐานมีความเข้าใจง่ายขึ้นเพราะเหตุแห่งคำว่าสงบระงับบทนี้จึงเป็นความจำเป็นจึงเป็นความจำเป็นในข้อปฏิบัติจึงบอกว่าต้องระวังต้องสำรวมต้องสำเนียกสำนึกต้องคอยระวังสำรวมสำเนียกสำนึกว่าไม่เผลอเมื่อไม่เผลอแล้วก็สบายสะดวกไปหมดเมื่อไม่เผลอแล้วทำให้ได้ง่ายสบายสะดวกไปหมดในความเข้าใจในความตั้งใจจึงดูว่ามีเหตุมีผลกับการที่จะยกฐานะของใจเจ้าของนั้นให้มีอำนาจวาสนาในตัวเองนั้นต้องไม่เหมือนเดิมล่ะเพราะเคยเป็นอย่างนั้นมาเป็นอย่างนี้มามากต่อมาก3วัน7วัน9วันนี่ลองไม่เหมือนเดิมดูมันจะมีอะไรคือความต่างกันในช่วงที่เราบวชและปฏิบัติไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมอยู่แล้วมันจะได้อะไรที่ต่างกันเยอะแยะไปหมดสิทธัตถราชกุมารก็ได้ฟังแล้วว่าพระองค์นั้นเกิดในสักยะตระกูลเกิดในชาติที่สมบูรณ์แล้วอริยชาติชาติที่มีความประเสริฐอยู่แล้วเรามานึกดูว่าทรงผนวดแล้วเป็นยังไงโทษเดี๋ยวถ้าพูดแล้วก็เหมือนกับคนขอทานธรรมดานี่แหละเหมือนกับคนขอทานโดยทั่วไปนี่แหละเวลาทรงผนวดแล้วก็เหมือนกับคนทอดทานโดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นแหละบินได้ก็ฉันบินไม่ได้ก็ไม่ฉันก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ต้องยอมถ้าดูแล้วมันฟ้ากับดินไม่ใช่ว่ามันห่างกว่านั้นเขาบีคำอุปมาอุปไมยไม่ได้ที่สุดแล้วจึงรู้ว่าความพองามพอเหมาะพอดีของการอยู่ในลักษณะของเหมาะสมกับสมณะและที่สุดการสวยพระกายหารก็มีขึ้นพอให้พระอนามัยได้มีความเป็นปกติธาตุขันธ์ได้ทำงานได้การเกิดขึ้นของธรรมในพระทัยจึงปรากฏเป็นจอมศาสดาของศาสนาเกิดขึ้นเป็นศาสดาของโลกหมู่เราทั้งหลายที่มีโอกาสได้บวชได้ปฏิบัติกันไม่ทรมานถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเลยไม่ได้หนึ่งในร้อยไม่ได้หนึ่งในพันในหนึ่งในแสนในล้านถ้าจะว่าแล้วถ้าเราคิดในลึกๆแล้วว่าเออนี่คือเลื่อนตำแหน่งเจ้าของไม่ใช่ง่ายๆซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำได้ยากทำได้ลำบากทำได้ยากทำได้ลำบาก5วัน7วัน9วันนี่มีความหมายสำหรับชาติการเกิดเหลือเกินนั่นถ้าตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติจะรู้ว่ามันสร้างความต่างกันทุกรูปแบบพอจอดลึกลงไปแล้วจึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละชีวิตจริงนั้นมีลักษณะแค่นี้เท่านี้แล้วคำว่าผิดหวังสมหวังมันจะไม่มีเมื่อไม่มีคำว่าผิดหวังสมหวังแล้วเราก็มีความสุขที่สุดในชีวิตเรามีความสุขในที่สุดในชีวิตแต่ว่าเรามีความสุข
มีความสุขที่บอกไม่ถูกว่ามันสุขอย่างไร

สุขแบบไหนสุขอย่างไรมีความสุขที่สุดในชีวิตสุขแบบไหนสุขอย่างไรสุขเพราะอะไรมันก็เป็นคนที่ดูว่าโลกนี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรอยู่ก็สบายเกิดก็สบายตายก็สบายกลับไปแล้วชีวิตมันมีความเป็นอิสระในการอยู่ในสมบัติของโลกไม่ถูกอำนาจยศเงินอื่นใดครอบงำใจเจ้าของจิตมันเป็นอิสระมองเห็นอื่นใดว่าพาราหาเวปัญจขันธาพาราหาเวทุกขังโลเกกับกลายจะเป็นเรื่องที่เป็นภาระไม่มีที่สิ้นสุดซ้ำไปด้วยถ้าเราปล่อยตัวปล่อยใจไปเรื่อยทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกจะไม่มีอะไรวชิราภิกษุณีกล่าวไว้เช่นนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเราได้วางใจแล้วทำใจให้เป็นอิสระแล้วหน้าต่างของใจเราก็จะกว้างขึ้นพอที่จะเปิดเผยความจริงได้มากขึ้นชีวิตนี้คืออะไรสุขเพราะการมีเงินสุขเพราะการรู้จักใช้เงินสุขเพราะการไม่เป็นหนี้สุขเพราะการงานไม่มีโทษนี่เป็นความสุขที่ทุกคนมีกันอยู่แล้วผู้ฉลาดยอมหาสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ฉลาดยอมหาสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ผู้ฉลาดยอมหาสุขจากสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมีลักษณะอย่างไรบางทีมียศมีเงินมีงานดีแล้วยังไม่มีความสุขมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่องอะไรเยอะแยะภายในครอบครัวถึงบอกว่ามีเงินก็ไม่ได้พายเรามีความสุขมียศก็ไม่ได้พายเรามีความสุขถ้าเราปล่อยตามกิเลสตัณหามายาของตัวเองก็จะเป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยไม่มีที่สิ้นสุดอาศัยหลักนี้จึงต้องฝึกและปฏิบัติกันให้มีอำนาจวาสนาด้วยการสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เป็นชีวิตจริงแท้ๆได้คำว่าอำนาจวาสนาไม่ใช่เรื่องอื่นใดคือความเข้าใจในของจริงนี่แหละถ้าเราเข้าใจในของจริงแล้วมันเห็นอำนาจวาสนาบารมีในตัวเองมากขึ้นอยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้อยู่แบบนี้ก็อยู่ได้จะเป็นอะไรอยู่นี่อยู่ได้ทั้งนั้นไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายอยู่ได้ถ้าจะตายจ่อจงเพราะการบวช3วัน7วัน9วันก็คงเป็นการถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์แล้วว่าถวายกายใจในพุทธศาสนาซึ่งชอบแล้วนี่ที่จะต้องตายเพราะการบวชปฏิบัติที่ตั้งใจอย่างนี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่ต้องน่าหนักใจพอบวชแล้วก็กลายเป็นเรื่องสบายสะดวกอีกภาระอะไรๆก็วางไว้ให้สนิทพอวางแล้วมันจะมีความสุขภายในจิตใจเจ้าของโอ้จริงๆนะจะเกิดมาถึงเวลานี้ถ้าเราไม่มีโอกาสได้บวชได้ปฏิบัติมันดูว่าอะไรต่ออะไรมันโทษมันมั่วๆไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกบางวันไม่รู้อะไรต่ออะไรมันเยอะแยะไปหมดพอได้บวชแล้วมันแยกแยะออกได้ว่าคืออะไรแล้วมันจะรู้ว่าความต่างกันกลับไปแล้วมันจะมีเหตุมีผลมากขึ้นคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้นะมันมีความต่างกันอยู่รู้ในอดีตรู้ในอนาคตมันยิ่งมีความต่างกันอยู่เมื่อมีความต่างกันอยู่แล้วจะรู้ว่าความจริงน่ะมันคืออะไรความจริงนั้นคืออะไรถ้ามีความต่างกันอยู่มันจะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรามีเหตุมีผลมากขึ้นจะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นจะทำให้เราหนักแน่นมากขึ้นจะทำให้เราละเอียดและรอบคอบมากขึ้นด้วยความต่างด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะเกิดความเข้าใจอะไรเยอะแยะไปหมดจะทำให้เราเห็นจริงเห็นจังอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดในแนวทางของการเฝ้าฝึกปฏิบัติ

0: ก็จะได้ความละเอียดรอบคอบกับตัวเองก็จะได้ความมีเหตุมีผลกับตัวเองมากขึ้นแค่ว่าต่างโดยเหตุโดยผลที่เราเฝ้าฝึกปฏิบัติการควบคุมดูแลรับผิดชอบตัวเองมันก็จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการมาอยู่อย่างนี้แหละพอมีช่องว่างมีโอกาสว่างแล้วมันจะมองทะลุปลุกโปร่งได้ดีขึ้นกว่าเดิมมันกับไฟที่สว่างมองจดถึงจดได้หมดเลยให้มีเวลาทำจิตให้วางให้ว่างอยู่กับการบวชในศาสนานี้แล้วจะรู้ค่าของการบวชที่แท้จริงอ๋อนี่ถึงต้องมีโอกาสได้บวชบวชถึงจะมีอานิสงส์ถึงจะมีอำนาจวาสนาในตัวเองถ้าไม่งั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องต่างกันอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติก็จะได้ความต่างกันตรงนี้ตั้งใจกันยืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาบทให้เป็นไปเพื่อการเฝ้าฝึกสมาธิฝึกสติให้รู้พร้อมทุกขณะให้ค่อยวางให้ค่อยว่างแล้วก็ค่อยเย็นตามกำลังของการกำหนดของแต่ละรูปแต่ละท่านแต่ละคนผลของการบวชในศาสนานี้ก็จะมีอำนาจวาสนามีอานิสงส์มากเรียกว่าสร้างความต่างภายในจิตใจให้เกิดขึ้นมาอ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้จึงต้องสงบระงับโดยการเฝ้าฝึกปฏิบัติดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเรียกว่ากายเยสุกายานุปัสสีวิหรติเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติจิตเตสุจิตตานุปัสสีวิหรติธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหรติคือเป็นการประคองใจเราให้อยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วจะเห็นความต่างกับบวชไม่บวชงดก็ไม่งดเว้นก็ไม่เว้นเลิกก็ไม่เลิกละก็ไม่ละลดก็ไม่ลดอำนาจวาสนาของเราก็จะมีผลในทางด้านจิตใจข้อวัดปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นอาศัยแห่งความจริงใจและบริสุทธิ์ใจที่มุ่งบวชเพื่อการถวายเป็นพระราชกุศลขอจงตั้งจิตเป็นอันเดียวกันอธิษฐานใจเป็นอันเดียวกันขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยชีวิตจิตใจที่เสียสละเพื่อทานศีลภาวนามีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งในชีวิตจริงของเรามากขึ้นด้วยการนอนกำหนดดูลมเดินกำหนดดูลมยืนกำหนดดูลมและทุกกิริยาบทหากจะด้วยกำหนดเหตุอื่นใดที่เป็นไปเพื่อรู้หนึ่งเป็นหนึ่งชัดเจนขอให้กำหนดคำว่าเวรคำว่าภัยก็จะน้อยความสมบูรณ์ของกายของใจก็จะเกิดขึ้นชีวิตนี้ก็จะมีแต่ความสุขที่แท้จริงสุขจริงแท้สุขจริงหนอสุขจริงๆมันจะเกิดขึ้นกับการได้บวชได้ปฏิบัติคอยตั้งใจว่าลดละเลิกเพิกถอนแล้วก็วางให้สนิทไม่ต้องกลัวว่าอะไรมันจะมีปัญหาแล้วจะได้ธาตุแห้งความเป็นอิสระได้ธาตุแห้งความเข้าใจในของจริงมากขึ้นจึงขออนุโมทนาสาธุการในส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่ตั้งใจเสียสละฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสียสละออกมาอยู่ถือวัดปฏิบัติเป็นส่วนที่ทำใจได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ก็เป็นการง่ายสำหรับทุกรูปทุกท่านทุกคนที่มาบวชกัน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
0: ด้วยใจด้วยกายด้วยใจที่มีความตั้งใจในอันที่จะเข้าถึงหลักศาสนาด้วยการฟังเทศฟังธรรมอันเป็นเครื่องจูงใจผูกใจให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลการถือบวชถือปฏิบัตินั้นย่อมได้ชื่อว่าเข้าถึงหลักศาส

ศาสนากายก็บวชใจก็บวชเมื่อกายบวชใจบวชแล้วความจริงของศาสนามันก็จะปรากฏด้วยตัวเราเองไม่จำเป็นจะนุ่งอะไรขอให้เรานั่งสบายเดินสบายนอนสบายยืนสบายดูสุภาพเรียบร้อยนั่นคือลักษณะของใจใจที่บวชโดยเครื่องหมายของใจนั้นเป็นใจที่มีเหตุมีผลเป็นใจที่ทนได้ต่อความจริงที่มีอยู่รูปนั้นจะต้องระวังเสียงนั้นจะต้องระวังแม้ส่วนอื่นใดที่เราได้สัมผัสสัมพันธ์เราก็ต้องระวังไม่ปล่อยให้ใจนั้นไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่มีเหตุมีผลไม่ปล่อยให้ใจเรานั้นไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจนไม่มีเหตุมีผลข้อปฏิบัติของเราก็โดยเหตุโดยผลเป็นอย่างนี้ไม่ปล่อยให้จิตใจของเราไปเกาะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นฟังรูปดูรูปฟังเสียงดูรูปฟังเสียงเราก็ต้องเข้าใจเสียงนั้นมีลักษณะอย่างไรรูปนั้นมีลักษณะอย่างไรจงระวังในรูปในเสียงเมื่อระวังในรูปในเสียงได้แล้วการตัดกระแสจากอารมณ์ภายนอกก็จะง่ายขึ้นการตัดกระแสจากอารมณ์ภายนอกก็จะสะดวกขึ้นถ้าเราระวังถ้าเราไม่ระวังเรื่องรูปเรื่องเสียงแล้วแม้ว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรเป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะทำให้เราสงบระงับลงได้เมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังในเรื่องรูปเรื่องเสียงจึงต้องระวังในเรื่องของรูปของเสียงให้เราระวังในเรื่องของรูปของเสียงเป็นพิเศษต้องระวังถ้าไม่ระวังเราเสียหลักกว่าเรื่องของรูปของเสียงนี่แหละผู้ที่มีความจงใจตั้งใจดีต่อตนและหมู่คณะจึงต้องระวังในเรื่องของรูปของเสียงอยู่ตลอดเวลารูปนี่แหละจะเป็นตัวทำลายจิตใจของเราเสียงนี่แหละจะเป็นตัวทำลายจิตใจของเราทั้งรูปทั้งเสียงนี่ถ้าเราเผลอถ้าเราขาดสติเราจะเสียหลักถ้าเราเผลอเราขาดสติแล้วเราจะเสียหลักทั้งรูปทั้งเสียงนี่แหละถ้าเราเผลอเราขาดสติเราจะเสียหลักถ้าเราเผลอเราจะเสียหลักเพราะรูปกับเสียงนี่แหละต้องระวังในเรื่องนี้ให้ระวังรูปมันก็เป็นอาหารของใจเสียงก็เป็นอาหารของใจรูปสวยๆรูปงามๆตัวน่ารักน่าใคร่น่าอยู่อาศัยน่าพักพิงน่าใช้แม้รูปอื่นใดก็เหมือนกันถ้าเราเผลอแล้วเราจะเสียหลักได้ให้ระวังในเรื่องของรูปให้เราระวังในเรื่องของรูปเสียงก็เหมือนกันเสียงเพราะๆนี่แหละต้องระวังทำให้เราหลงกลมายาได้ทำให้เราหลงได้ต้องระวังเสียงนี้บาดเข้าไปสู่หัวใจเสียงของชายก็บาดไปสู่หัวใจเสียงของหญิงก็บาดเข้าไปสู่หัวใจข้าเดี๋ยวกินเข้าไปลึกสู่หัวใจคนไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องธรรมดามันจะบาดเข้าไปสู่หัวใจคนมันบาดเข้าไปสู่หัวใจคนจึงต้องระวังในเรื่องของรูปของเสียงที่มีอยู่ต้องระวังไม่ใช่เรื่องอื่นใดนี้จะทำลายตัวเราไม่ใช่เรื่องอื่นนะเรื่องเสียงเรื่องรูปนี่แหละโบราณท่านหนึ่งพูดว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาสิ่งที่เหลิงสิ่งที่หลงสิ่งที่เผลอตัวเผลอใจก็เรื่องของรูปของ

เสียงทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลมากไปกว่ารูปกว่าเสียงเสียงเป็นที่เจาะลงไปในหัวใจมนุษย์และสัตว์รูปก็เป็นที่เจาะลงไปในหัวใจมนุษย์และสัตว์ให้ได้วกไปเวียนมาอยู่ด้วยอำนาจของรูปของเสียงนี่แหละไม่ได้อำนาจอื่นใดนะไม่ใช่

ตาบาดใจเสียงนี่แหละมันบาดหูบาดใจเราให้ต้องระวังถึงต้องระวังอยู่ตลอดเวลารูปที่สวยๆนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเสียงที่ว่าไพเราะไพเราะนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใจที่มีศาสนานั้นจะต้องเข้าใจความจริงของรูปของเสียงถ้าไม่เข้าใจในเรื่องรูปเรื่องเสียงแล้วใจนั้นก็ยังไม่มีหลักเมื่อใจไม่มีหลักในรูปในเสียงแล้วใจก็จะเขวอยู่ตลอดเวลาหวั่นไหวอยู่ตลอดเวลาหวั่นไหวในรูปหวั่นไหวในเสียงไม่ได้หวั่นไหวเพราะเรื่องอื่นใดนะทนต่อรูปเช่นนั้นไม่ได้ทนต่อการฟังเสียงเช่นนั้นไม่ได้ทนต่อการดูรูปฟังเสียงอย่างนั้นไม่ได้ทนต่อรูปต่อเสียงเหล่านั้นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องอื่นใดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันทนต่อรูปต่อเสียงเหล่านี้ไม่ได้เมื่อมันทนไม่ได้แล้วมันก็จะมีเรื่องอยู่เรื่อยไปเมื่อมันทนไม่ได้แล้วมันจะมีเรื่องมีราวอยู่เรื่อยไปมันจะมีเรื่องมีราวอยู่เรื่อยไปไม่ใช่เหตุอื่นใดนะไม่ใช่อย่างอื่นใดนะมันทนต่อรูปต่อเสียงไม่ได้แล้วมันจะเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้มันจะเดือดร้อนมันจะวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันจะเดือดร้อนวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะสิ่งอื่นอย่างอื่นนะในส่วนหลักศาสนานั้นเป็นอย่างนี้จำต้องเข้าใจจำต้องรู้เรื่องจำต้องเห็นเหตุเห็นผลกับสิ่งเหล่านี้ว่าศาสนานี้มีลักษณะอย่างนี้ศาสนานี้มีความจริงอย่างนี้ศาสนานี้มีความเข้าใจอย่างนี้มันต้องทนได้ต่อเสียงต่อรูปไม่ได้เรื่องอื่นไกลนะตายก็ตายเพราะรูปนี่แหละตายก็ตายเพราะเสียงนี่แหละแค่เดียวว่าหญ้าป่าคอกไม่ได้หญ้าอื่นไกลนะหญ้าป่าคอกไม่ใช่เส้นผมบางภูเขาซะแล้วรูปก็ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปเสียงก็ปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปที่กินไม่ได้นอนไม่หลับบางทีก็เพราะได้ดูรูปที่กินไม่ได้นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะดูได้ฟังเสียงอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นใดนะเรื่องเหล่านี้แหละที่มันบาดหูบาดตาบาดใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เรื่องง่ายๆนี่แหละเมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องมาฝึกมาปฏิบัติแม้ว่าจะบวชอย่างไรขอให้มีความตั้งใจที่จะเข้าใจในส่วนของรูปของเสียงที่มีอยู่โดยทั่วๆไปถ้าเรามีความตั้งใจจงใจที่จะเข้าใจในส่วนของรูปของเสียงแล้วอื่นใดอย่างใดเราก็จะสบายอื่นใดอย่างใดเราก็จะสะดวกอื่นใดอย่างใดเราก็จะได้ไม่มีปัญหาจิตเมื่อมันเย็นลงใจเมื่อมันเย็นลงแล้วมันจะเข้าใจในส่วนของรูปเข้าใจในส่วนของเสียงเมื่อเข้าใจในส่วนของรูปของเสียงแล้วความในใจของเราก็จะเกิดความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างว่ารูปคงเป็นรูปนามคงเป็นนามรูปคงเป็นรูปเสียงคงเป็นเสียงที่ปรากฏอยู่โดยความเป็นจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปนี้เสียงนี้มีจริงเป็นอย่างนี้ที่เรามานั่งที่เรามาฝึกที่เรามาปฏิบัติอย่านึกว่าเอาอย่างอื่นมานะเอารูปกับเสียงมาที่เรากินไม่ได้นอนไม่หลับก็อย่านึกว่าเรื่องอื่นนะก็คือรูปกับเสียงนั่นแหละเสียงดียังนอนไม่หลับเสียงไม่ดีหรือจะนอนไม่หลับเสียงดีบางทียังตื่นเต้นนอนไม่หลับเสียงไม่ดีเลยยิ่งนอนไม่หลับเขาพี่ได้ของดีๆถูกใจแล้วใจมันตื่นเต้นมันหักเหิมเห่อเหิมจนนอนไม่ได้กินไม่ได้มันดีใจบอกไม่ถูกซึ่งในขณะเดียวกันรูปก็ดีเสียงก็ดีเมื่อมันไม่ถูกใจไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้มันก็พายเรานั้นทนไม่ได้ทนไม่ไหวกับสิ่งเหล่านี้

เมื่อเป็นเช่นนี้ถึงบอกว่ามาวันนี้มาอยู่ที่นี่ก็หวังเพื่อที่จะเอารูปมาเป็นอารมณ์ของใจเสียงมาเป็นอารมณ์ของใจให้จิตใจเรามันเข้าถึงสภาวะฐานะของรูปกับเสียงมีลักษณะอย่างไรมีความจริงอย่างไรเข้าใจว่าที่มาของรูปนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจว่าที่มาของเสียงนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจหรือยังว่ารูปมันมีอะไรดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณธาตุรวมตัวเขาเรียกว่ารูปเป็นคนเป็นสัตว์ส่วนที่ไม่มีวิญญาณเช่นภูเขาตึกรามบ้านช่องศาลาพระราชฐานเป็นต้นนี่คือส่วนของรูปส่วนของเสียงล่ะเสียงที่ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้เสียงครูบาอาจารย์เสียงดนตรีเสียงหมอลำเสียงเพลงเสียงอะไรกี่ปาฐะเพราะเป็นฤดูการปีเก่าปีใหม่จะเวียนมาบรรจบตามโลกสมมุติมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่มีใจหนักแน่นต่อเสียงต่อรูปแล้วเราก็ไหวพอไหวเราก็จะเกิดความรู้สึกรำคาญในรูปในเสียงพอเกิดความรำคาญแล้วใจเราก็ไม่เป็นธรรมแล้วเสียงนกกระจิบนกกระจอกมีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิดแม้เราตายกันหมดนกกระจิบกระจอกก็มีอยู่ที่เราไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะเราไม่เข้าใจในเสียงนกกระจิบนกกระจอกเราไม่เข้าใจว่านกมันร้องอะไรเราดึงฟังโดยธรรมชาติเพราะเราไม่เข้าใจแต่เสียงของคนเราเข้าใจถูกใจเราก็ยังหวั่นไหวอยู่คันไม่ถูกใจเราก็ยังหวั่นไหวอยู่เมื่อเราได้มาฝึกมาบวชมาปฏิบัติแล้วเราจะต้องก้มหน้าก้มตาดูรูปดูเสียงที่มันเกิดอยู่กับจิตกับใจเราว่ารูปมีลักษณะอย่างนี้เสียงนั้นมีลักษณะอย่างนี้ให้เรากำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดรู้ในสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะมีความรู้สึกเย็นใจเราจะมีความรู้สึกสบายใจเราจะมีความรู้สึกเบาใจเมื่อเย็นใจเบาใจได้แล้วข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะละเอียดขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะเย็นขึ้นข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะหนักแน่นขึ้นเย็นขึ้นหนักแน่นขึ้นเมื่อเราเย็นและหนักแน่นแล้วความละเอียดของตัวปัญญาความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นกับใจเราละเอียดรอบคอบสุขุมกับใจเราทำให้เรารู้จุดยืนที่เราต้องฟังต้องดูต้องได้ยินต้องได้รับรู้ว่ารูปนั้นมีลักษณะอย่างนี้เสียงนี้มีลักษณะอย่างนี้ปัญญามันจะกำหนดได้ในรูปในเสียงอยู่ตลอดเวลาที่ดีเด่นโด่งดังได้ไม่ใช่ดีเด่นเพราะไม่มีเสียงที่ดีเด่นโด่งดังได้ไม่ใช่ดีเด่นโด่งดังเพราะมีเสียงไม่ได้ดีได้เพราะความเงียบไม่ได้ดีได้เพราะเสียงอึกกระทึกคึกโครมหากดีได้โดยการทำความเข้าใจในเสียงในรูปที่มีอยู่โดยทั่วไปหากเราทำความเข้าใจในรูปในเสียงที่มีอยู่โดยทั่วไปได้แล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับใจเราว่าความจริงมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้รูปที่น่ารักมีลักษณะอย่างไรเสียงที่น่าชอบใจพอใจนั้นมีลักษณะอย่างไรที่มาของรูปที่มาของเสียงมีความจริงเป็นอย่างไรให้เรากำหนดไว้อยู่อย่างนั้นปัญญามันจะดูที่มาดูที่ไปที่มาที่ไปของเสียงและรูปเมื่อปัญญามันเกิดอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าแล้วมันจะเข้าใจว่าอ๋อคนจะดีจะเด่นจะโด่งจะดังจะเป็นที่ยอมรับหรือดูดดื่มหัวใจคนได้โดยส่วนมากแล้วจะต้องเป็นคนที่เข้าใจในรูปในเสียงที่มีอยู่โดยทั่วไปเมื่อเข้าใจได้แล้วมันก็จะเกิดความจริงกับเจ้าของว่านี่คือส่วนของธรรมที่ปรากฏเบ่งบานอยู่ในโลกแห่งความจริงโดยทั่วไปทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้ทุกคนจะปฏิเสธไม่ได้สิทธาราชกุมารก็มีรูปกับเสียงสิทธาราชกุมารออกบวชก็เพราะรูปกับเสียงสิทธาราชกุมารออกบวชแล้วได้ตรัสรู้ก็เพราะรูปกับเสียง

ได้เรื่องอื่นใดมากไปกว่านี้นะเดี๋ยวจะเห็นเป็นเรื่องอื่นว่ามรรคผลนิพพานน่ะเป็นเรื่องที่อื่นไกลหากรูปกับเสียงไม่เข้าใจในความจริงแล้วถ้าปัญญาไม่เกิดขึ้นกับรูปกับเสียงแล้วฉะไหนการเกิดขึ้นของศาสดาจอมศาสนาเช่นศาสดาของโลกจะปรากฏได้เชื่อมั่นและมั่นใจในรูปกับเสียงเป็นที่ตั้งของเหตุของผลรูปกับเสียงเป็นที่ตั้งของที่มาที่ไปของทุกสิ่งทุกอย่างหลงหรือไม่หลงเผลอหรือไม่เผลอยอมรับหรือไม่ยอมรับเข้าใจหรือไม่เข้าใจรูปกับเสียงนี้ยังปรากฏอยู่โดยทั่วๆไปเหมือนกับพระจันทร์กับพระอาทิตย์เหมือนกับมืดกับแจ้งส่วนจะเป็นปีเก่าปีใหม่ก็เป็นเรื่องของการกำหนดตามวันเวลาเพื่อง่ายชัดเจนต่อการจำแม่นยำต่อการรับรู้รับผิดชอบหน้าที่ทำให้เราอยู่ได้โดยเหตุโดยผลก็เพราะสิ่งที่เรากำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีหญิงมีชายมีวันมีเดือนมีปีมีขึ้นมีแรมครั้งขึ้นครั้งแรมนี้คือสิ่งที่กำหนดด้วยมนุษย์เพื่อคนส่วนมากจะอยู่ได้โดยความมีเหตุมีผลถ้าไม่กระนั้นมันจะมั่วขนาดมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาตามโลกสมมุติมันยังมั่วตีเส้นจราจรแล้วยังไม่อยากจะเดินกำหนดเส้นทางให้เดินแต่ละคนแล้วยังไม่อยากจะอยู่ในร่องในรอยนี่ขนาดกำหนดไว้แล้วยังขนาดนี้ถ้าไม่กำหนดไว้แล้วมันจะมีระเบียบอย่างไรเช่นการนั่งบนศาลาพระราชทาถ้าไม่ได้ปูอาสนะให้นั่งเป็นสัดเป็นส่วนแล้วญาติโยมที่มาก็จะนั่งแบบมั่วๆโทษเถอะนั่งแบบตามใจฉันเมื่อเป็นเช่นนี้จึงปูอาสนะให้นั่งนั่งในที่กำหนดให้นั่งเพื่อความสะดวกสบายของการเข้าออกของผู้ที่จะเข้าจะออกผู้ที่จะมาใหม่ผู้ที่จะกลับไปแล้วจะได้เป็นระเบียบสัดส่วนในการขึ้นลงเข้าออกของบนศาลาพระราชทาที่มาของกฎเกณฑ์จึงเป็นอยู่อย่างนี้นี่ปรากฏด้วยเครื่องหมายของการสมมุติผู้ปฏิบัติจะปฏิเสธไม่ได้ผู้ไม่ปฏิบัติก็จะปฏิเสธไม่ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้เช่นนี้อย่างนี้เราจะอยู่กันไม่ได้เราจะไม่มีระเบียบเราจะไม่มีการที่สูงที่ต่ำเราจะเข้าออกลำบากเพราะคนมักง่ายโดยส่วนมากเรามักง่ายตามใจฉันสะดวกอย่างไรนั่งอย่างนั้นนี่คือหลักของคนโดยทั่วๆไปอะไรมันจะยากเกินกว่าคนอะไรมันจะลำบากเกินกว่าคนขนาดตีเส้นให้นั่งให้เดินให้ยืนให้อยู่อย่างมีกฎเกณฑ์ในกติกาของสังคมแล้วยังล้ำเส้นยังเกินกว่าที่กำหนดไว้สังคมจึงมีปัญหาและมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดก็โดยความเข้าใจแล้วจำต้องละเอียดจำต้องรอบคอบจำต้องเยือกเย็นจำต้องมีเหตุมีผลเพียงพอถ้าความมีเหตุมีผลไม่เพียงพอแล้วปัญญามันก็เกิดไม่ได้เมื่อปัญญามันเกิดไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีความอะไรเกิดขึ้นกับใจของเขาไม่มีเมื่อไม่มีแล้วมันก็มีที่มามีที่ไปเราต้องมีข้อปฏิบัติเคร่งครัดกับใจของว่าเรานั้นจำต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์กติกาของสังคมเรานั้นจำต้องอยู่ด้วยเหตุผลของความจริงความน่าอยู่มันถึงจะเกิดขึ้นถ้าตราบใดเมื่อไรไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่ไม่มีผู้ที่บังคับบัญชาได้แล้วที่สุดมันก็จะมีเรื่องจากบุคคลเท่ากันถึงบุคคลเท่ากันแล้วมันก็จะเดือดร้อนเพราะบุคคลเท่ากันนั่นแหละที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีศิษย์มีครูมีอาจารย์มีที่กำหนดว่าตรงนั้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งที่ปรากฏโดยรูปปรากฏโดยเครื่องหมายจนมีคำสั่งคำสอนออกมาปรากฏโดยเสียงความจริงของเราจึงอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้จิตมันยอมรับหรือไม่ยอมรับใจมันยอมรับหรือไม่ยอมรับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกมาปฏิบัติให้มันได้ความละเอียดจากสิ่งเหล่านี้พอเข้าใจละเอียดท่องแท้แล้วการปฏิบัติตัวเรามันก็ง่ายสะดวกสบาย
เพราะเรานั้นมีเครื่องหมาย

ายของความจริงในชีวิตนี้ชีวิตนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้ถึงพูดอยู่เรื่อยว่าถ้ามันมีปัญหาเพราะเรื่องบ้านให้ไปขายบ้านหรือเผาบ้านทิ้งมันจะมีปัญหาไหมถ้ามันยังมีปัญหาอยู่แสดงว่ามันไม่ได้เกิดที่บ้านถ้ามันมีปัญหาในเรื่องสามีภรรยาให้เราหย่ากันซะเลิกกันแล้วมันจะมีปัญหาไหมถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เราก็ต้องไม่ใช่แล้วถ้าจะมีปัญหาเพราะเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้เราพิจารณาด้วยความเข้าใจว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันมีอะไรเป็นต้นตอที่มาที่ไปคำว่าอริยมรรคอริยผลมันถึงจะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคนได้คำว่าอริยมรรคอริยผลมันถึงจะปรากฏขึ้นกับจิตกับใจของทุกคนได้มันจะต้องกำหนดด้วยเหตุด้วยผลในลักษณะอย่างนี้มันไม่มีปัญหาเพราะเรื่องบ้านหรอกเพราะบ้านมันไม่ได้มีวิญญาณมันไม่ได้มีปัญหาเพราะเรื่องคนดอกแต่มันมีปัญหาในเรื่องของคนไม่เข้าใจในความจริงเท่านั้นมีสามีก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีภรรยาก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีเงินก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีเงินก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมีบุตรก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งไม่มีบุตรก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งมันมีความทุกข์ที่แตกต่างกันให้เข้าใจในสัจจะความจริงที่ปรากฏอยู่โดยทั่วไปว่ามันช่างมีความน่าเบื่อบางทีมียศแล้วมันยังเป็นทุกข์บางทีมีเงินแล้วมันยังเป็นทุกข์บางทีมีสามีภรรยาบุตรธิดาแล้วมันยังเป็นทุกข์แล้วบางทีมันมีเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็ยังเป็นทุกข์มันคืออะไรเพราะอะไรถามในใจเราว่ามันเกิดจากอะไรที่เราต้องเข้าวัดเข้าวาเพื่อต้องการหาความจริงจากสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้ไปหาลมแรงๆไม่ได้ไปหาที่ภูเขาเหล่ากาไม่ได้ไปหาที่ความเงียบอื่นใดนะหาจากสัจจะคือความจริงที่มีอยู่ในส่วนของรูปของเสียงทั้งนั้นมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาทั้งนั้นความละเอียดของปัญญามันจะเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นสัจจะในชีวิตว่าจริงๆแล้วมันของเก่านะของเก่าเอสะธรรมโมสนันตโนธรรมนั้นเป็นของเก่าทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นของใหม่มันมีเรื่องอยู่กับรูปกับเสียงนี่แหละถ้าไม่เข้าใจในการใช้รูปถ้าไม่เข้าใจในการใช้เสียงมันก็มีเรื่องจะต้องทะเลาะกันอยู่อย่างนี้เรื่อยๆบางทีเราถึงบอกว่าเฉยซะถ้าเราไม่สบายใจไม่พอใจเราเฉยเราไม่สนใจไม่ดูไม่พูดไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นแหละทำเป็นเอาหูไปนาตาไปไร่ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ฟังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วเราก็สบายเองพอเราพูดไปมันก็เสียผลประโยชน์เราพูดไปซ้ำร้ายให้โทษมากกว่าคุณเราไม่พูดไม่คุยกันดีกว่าเฉยจนกว่าทุกอย่างมันจะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นบางทีเฉยได้แต่มันดีนะเฉยได้แต่มันดีหลับตาบ้างปิดปากบ้างโทษเดิมไม่ได้ทำเป็นไม่ได้ยินได้ฟังบ้างแล้วมันดีได้มันกลับดีขึ้นหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งแตกต่างกับไปเรื่องมั่วๆที่ไม่หยุดไม่หย่อนแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันมากๆแตกต่างกันเขาไม่ได้ดีพูดมากยุ่งมากพูดน้อยยุ่งน้อยคันไม่พูดซะเลยก็น่าเบื่อน่ารำคาญเหมือนกันคันไม่พูดเฉลยก็น่าคิดทำให้เกิดความรู้สึกคิดมากขึ้นมาอีกก็พูดบ้างไม่พูดบ้างแต่จำเป็นก็ต้องพูดทำไมจำเป็นก็ต้องอย่าพูดรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องระวังล่ะรูปกับเสียงนี่มันบาดตาบาดใจเสียงกับรูปนี่มันบาดตาบาดใจจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็รูปกับเสียงนี่แหละจะร่ำรวยสวยอะไรก็รูปกับเสียงนี่แหละอย่าเห็นเป็นเรื่องอื่นนะอย่าเข้าใจเป็นเรื่องอื่นนะอย่าเห็นเป็นอย่างอื่นรูปนี่แหละเสียงนี่แหละที่ดิ้นดิ้นและทุรนทุรายกวนกวายกับพวกเรื่องรูปกับเสียงนี่แหละศาสนานี้เข้าใจง่ายง่ายถ้าเราเป็นคนนักสัง

เกตสังกาด้วยความมีเหตุมีผลแล้วเราจะเข้าใจอ๋อศาสนานี้เป็นของง่ายเพียงแต่ไม่มองแล้วจะเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเพียงแต่จะไม่พูดก็จะเกิดความรู้สึกผิดปกติแล้วเพียงแต่ไม่มองไม่ดูจะเกิดความรู้สึกอะไรผิดปกติขึ้นแล้วตามีไว้ดูถ้าไม่ดูมันผิดปกติแล้วหูมีไว้ฟังถ้าไม่ฟังมันผิดปกติแล้วเสียงกับรูปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องนั่งดูนอนดูเดินอยู่เดินดูยืนดูว่าที่มาของรูปของเสียงนี่คืออะไรใครเป็นคนกำหนดทุกข์ก็เพราะเรื่องรูปใช่ไหมทุกข์ก็เพราะเรื่องเสียงใช่ไหมทุกข์เพราะบ้านมันไม่มีวิญญาณแต่เราก็ไปทุกข์ให้มันทุกข์เพราะรถมันไม่มีวิญญาณเราก็ไปทุกข์ให้มันทุกข์เพราะเรื่องที่ดินมันก็อย่างว่าดินมันไม่รู้ราคามันหรอกแต่เราก็ไปทุกข์เพราะเรื่องที่ดินทุกข์เพราะเรื่องบ้านทุกข์เพราะเรื่องที่ดินรุกเพราะเรื่องรถนั่งนาเข้าก็ทุกข์เพราะเรื่องที่ทำงานไอ้รูปนั้นน่ะมันพายทุกข์ก็เรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นของง่ายๆนี่แหละสังเกตดูไม่ใช่ยากนะทุกข์ก็เรื่องเหล่านี้แหละทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องอย่างอื่นนะที่เดือดร้อนวุ่นวายสับสนเราเนี่ยมีแต่เรื่องทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละทุกข์เพราะเรื่องบ้านทุกข์เพราะเรื่องงานทุกข์เพราะเรื่องเงินทุกข์เพราะเรื่องที่ดินนั่งนาเข้าทุกข์เพราะเรื่องสามีภรรยาบุตรธิดานี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เลยแต่ความที่ไม่เข้าใจนั่นแหละมันก็มาทุกข์กับเรื่องเหล่านี้ปัญญาไม่เข้าถึงศาสนาด้วยเหตุด้วยผลจึงต้องทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปก็ทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนอกจากเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรล่ะภาราหเวทุกขังโลเกส่วนที่เราต้องกินต้องถ่ายต้องใช้ต้องอยู่ต้องมาต้องไปต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเห็นต้องรู้ต้องรับรู้ต้องรับผิดชอบมันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดอยู่กับตัวเรามันทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละทุกข์กับสิ่งเหล่านี้แหละไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะขั้นว่าทุกข์กับเรื่องเสียงนี้ก็อย่างที่บอกแล้วนกกระจิบนกกระจอกนกอื่นใดมันเราไม่รู้ภาษามันเป็นธรรมชาติเราก็เลยสบายใจแต่ว่าเสียงด่าเสียงนินทาเสียงยกย่องเสียงสรรเสริญมันทำให้เรานั้นเกิดความรู้สึกอาการผิดปกติตื่นเต้นได้จิตใจเต้นแรงได้หน้าตาผิดปกติได้อะไรต่อมีอะไรมันผิดปกติได้นี่ต้องระวังนะพระพุทธเจ้าจึงให้กำหนดไว้ที่ปัจจุบันธรรมเวลาได้ดูรูปก็พยายามมองเปิดใจกว้างเวลาได้ฟังเสียงก็ต้องทำใจกว้างต้องทำใจกว้างอธิบายให้ผู้ที่ติดตามฟังว่ารถวอลโว่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันมันคนละรุ่นที่1ที่2ที่3ถึงปัจจุบันมันไม่เหมือนกันรถโฟกเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันรุ่นที่1ถึงรุ่นสุดท้ายนี่มันไม่เหมือนกันแม้แต่รถเบนซ์รถฮอนด้ารถยี่ห้ออื่นใดมันก็เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันถามว่าทําไมมันถึงไม่เหมือนกันล่ะมันก็ต้องมีเหตุจูงใจทําให้เกิดความแตกต่างเกินนิดเกินหน่อยเกินเล็กเกินน้อยเกินนั่นเกินนี่นิดๆหน่อยๆก็ยังดีคนแท้ๆซึ่งร้อยเล่พันเหลี่ยมร้อยชั้นพันคมอะไรมันจะเหมือนกันล่ะมันจะต้องเปิดใจกว้างกับสิ่งเหล่านี้ต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันต้องเปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่เปิดใจรับกับสิ่งเหล่านี้มันจะมีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลามันจะมีปัญหากับเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าเปิดใจกว้างเปิดใจเป็นธรรมพร้อมที่จะดูพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละความละเอียดของปัญญามันถึงจะเกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันถึงจะเกิดขึ้นมันถึงจะดับตัวโลภตัวโกรธตัวหลงได้มันถึงจะดับตัวอิจฉาริษยาได้ทางปฏิบัตินั้นพยายามเอาความจริงมาตีแผ่ความจริงที่มันทำให้เรานั้นเกิดดับในความพอใจไม่พอใจมันต้องรู้ต้องดู
มีสติมาปะมุขะ

เวลาพอใจเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ในอาการแห่งความพอใจว่ามันเกิดจากเหตุอะไรแล้วทำไมมันถึงเกิดความพอใจเวลาไม่พอใจเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดรู้ในสิ่งที่เราไม่พอใจว่าทำไมมันถึงไม่พอใจไม่พอใจเพราะเรื่องอะไรทำไมเราถึงไม่พอใจทำไมเราถึงไม่ชอบใจมันเพราะเรื่องอะไรของเก่าย้ำทุกวันเตือนทุกวันสอนทุกวันไม่ใช่เรื่องใหม่ทั้งนั้นแหละให้ความละเอียดมันเกิดขึ้นกับคำว่าชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจให้มันชัดเจนในสิ่งที่เราชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจนี่แหละหากมันชัดเจนแล้วความมหัศจรรย์มันก็จะเกิดขึ้นว่าเออดีตรงนี้เองศาสนานี้เราถึงบอกกำหนดไว้อย่างนี้แหละไม่ได้ไปกำหนดที่ภูเขาลูกโน้นกุฏิหลังโน้นศาลาหลังโน้นอาจารย์รูปนี้อาจารย์รูปนั้นหรอกไม่มีลักษณะอย่างนั้นศาสนานี้เป็นเรื่องของการกำหนดในความรู้สึกชอบใจไม่พอใจได้ดังใจก็ไม่ได้ดังใจกำหนดดูรูปดูเสียงดูความจริงที่มันเกิดอยู่กับใจเรานี่แหละแล้วมันจะรู้ว่าศาสนานั้นมันมีเหตุมีผลตรงนี้เพราะทุกคนมีศาสนาแล้วทุกคนมีกายทุกคนมีใจทุกคนมีการกระทำทุกคนมีการพูดให้เรากำหนดไว้ในลักษณะของการกระทำคำพูดนี่แหละมันจะรัดกุมแล้วมันจะเรียบร้อยแล้วมันจะรอบคอบแล้วมันก็จะสุขุมขึ้นทำให้เราเข้าใจในหลักแห่งความจริงว่าโทษทุกข์โทษเวรภัยเนี่ยมันเกิดอยู่ตรงนี้แหละเผลอไปไหมล่ะพร้อมหน้าความอยากไหมล่ะพร้อมหน้าความโลภไหมล่ะพร้อมหน้าความละโมบไหมล่ะพร้อมหน้าของการเพ่งเล็งเอาแต่ได้ไหมล่ะมันถึงเกิดอย่างนี้มันถึงมีอย่างนี้มันถึงได้อย่างนี้ให้เรากำหนดไว้ด้วยความเข้าใจความละเอียดของตัวปัญญานั้นมันก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆอ๋อที่เราพยายามให้เข้าถึงหลักศาสนานะไม่ใช่เข้าถึงความอื่นใดนะเข้าถึงหลักของรูปหลักของเสียงความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้คือศาสดาและศาสนาที่ปรากฏอยู่ในตัวแต่ละคนก็พระพุทธเจ้าของเรานั้นประกาศความจริงก็ประกาศเรื่องกายกับใจสิ่งที่ทำคำที่พูดออกไปจากใจเมื่อเรามานั่งมาฝึกมาปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงแล้วไม่ทราบว่าเราจะเปิดใจกว้างกับศาสนานี้อย่างไรแถมจะมีโทษเพราะการได้รูปได้เสียงแถมจะมีโทษเพราะการได้รูปได้เสียงถ้าเราเข้าใจในรูปในเสียงเราจะได้คุณเราจะได้ประโยชน์แล้วจะเข้าถึงศาสนาที่แท้จริงว่าอ๋อส่วนของรูปมีลักษณะอย่างนี้ส่วนของเสียงมีลักษณะอย่างนี้เข้าใจในลักษณะของรูปเข้าใจในลักษณะของเสียงอยู่กับศาลาไม่รู้ลักษณะของศาลาคงใช้ศาลายากอยู่กับบ้านไม่รู้ลักษณะของบ้านคงอยู่บ้านยากอยู่กับงานถ้าไม่เข้าใจในลักษณะของงานคงอยู่ที่ทำงานลำบากอยู่กับสามีภรรยาบุตรธิดาทรัพย์สินสริงคารถ้าไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็คงอยู่ยากอยู่ลำบากเหมือนกันทั้งนั้นจำต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราจะไม่ติดใจอะไรทั้งนั้นแหละเราจะสบายเย็นใจกับสิ่งเหล่านี้ว่าจริงๆแล้วเรานั้นมีความสุขกับสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้ว่ารูปนั้นคงเป็นรูปลักษณะของรูปมีความจริงปรากฏกับทุกคนเหมือนกันหมดตั้งแต่เกิดใหม่จนถึงตายใหม่ตายเก่าและตายนานความจริงของรูปมีลักษณะอย่างนี้ความจริงของเสียงก็เหมือนกันเสียงตั้งแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่ตัวลงแล้วมาถึงเวลานี้เสียงก็มีความเปลี่ยนแปลงในเสียงอยู่ตลอดเวลารูปก็มีความเปลี่ยนแปลงในรูปอยู่ตลอดเวลาเสียงก็มีความเปลี่ยนแปลงในเสียงอยู่ตลอดเวลาเข้าใจในความจริงของรูปเข้าใจในความจริงของเสียงความรักมันเกิดจากรูปความเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากรูปสิ่งที่เราอยู่กันด้วยเหตุโดยผลก็มันเกิดจากรูปสิ่งที่เราเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เกิดจากรูปมันไม่ได้เกิดจากอื่นสิ่งอื่นใดมันเกิดจากรูปทั้งนั้นแหละอาศัยใจที่เราสงบเย็นๆลงปัญญาที่มีอยู่มันก็จะค่อยดูที่มาที่ไปของรูปของเสียงว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้มีความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้เมื่อเหตุผลของรูปของเสียงมันปรากฏในลักษณะอย่างนี้แล้วเราเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไร

หน้าตาของเรามีลักษณะอย่างไรสุ่มเสียงของเรามีลักษณะอย่างไรคนที่หลงในรูปเสียรูปใช้รูปเปลืองหลงคือลืมลืมคือจำไม่ได้ไม่แน่ใจในรูปของตัวเองคนที่หลงในเสียงเสียเสียงแล้วว่ารักษาหลอดเสียงไม่ได้เสียงน่ะเป๋เสียงนั้นใช้ได้ไม่นานเพราะใช้จนเกินพอดีแล้วเสียงมันก็แตกหลอดเสียงแตกแล้วก็มีปัญหาตามมา 108,000 อย่างไม่ระมัดระวังในการใช้รูปไม่ระมัดระวังในการใช้เสียงเขาเรียกว่ารับผิดชอบน้อยไปปล่อยจนเลยจนเกินจนขาดความพอรับผิดชอบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความผิดปกติของรูปผิดปกติของเสียงแล้วแทนที่จะใช้ได้นานกลับใช้ได้ไม่นานแทนที่จะได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์แทนที่จะข้ามฟ้าข้ามฝั่งกับไม่ข้ามไม่ข้ามฟ้าข้ามฝั่งทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะหลงรูปหลงเสียงเราทั้งหลายที่มานั่งฝึกมาปฏิบัติเราเข้าใจในกฎสัจจะของเสียงของรูปว่ามันมีลักษณะอย่างไรการนั่งเรือข้ามฟากหากเรือมันรั่วเราจะต้องทำอย่างไรเราจะแก้อย่างไรถ้าแน่ใจว่าข้ามแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือคำถามคำตอบตัวเราเสียงกับรูปเป็นที่มาของความจริงของใจถ้าเราควบคุมเสียงกับรูปได้แล้วศาสนานี้ช่างอัศจรรย์กับใจเราทุกคู่ทุกคนว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าเราควบคุมได้แล้วมันเข้าใจหลักศาสนาว่าอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่รูปกับเสียงนี่แหละลองนั่งดูนอนดูเดินดูยืนดูทบทวนดูว่าที่มันอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้มันเรื่องอะไรกันแน่เราใช้ผิดประเภทใช้เงินผิดประเภทก็มีปัญหาใช้คนผิดประเภทก็มีปัญหาใช้รถผิดประเภทก็มีปัญหาใช้คนผิดประเภทยิ่งมีปัญหาใหญ่ใช้รูปผิดประเภทก็มีปัญหาใช้เสียงผิดประเภทใช้เสียงผิดเวลาใช้เสียงไม่รู้จักฐานะใช้เสียงไม่รู้จักสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละมันมีปัญหาตามมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังระวังเรื่องรูประวังเรื่องเสียงให้เกิดความรู้สึกว่าต้องระวังเรื่องรูปเรื่องเสียงต้องระวังถ้าเราเป็นคนระมัดระวังเรื่องรูปเรื่องเสียงได้แล้วเราจะเข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรมันคือความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปมันมีอะไรอิทธิพลของรูปอิทธิพลของเสียงในมีส่วนทำให้เรานั้นวกไปเวียนมาเกิดแล้วเกิดอีกแก่แล้วแก่อีกเจ็บแล้วเจ็บอีกตายแล้วตายอีกเพราะอำนาจของรูปของเสียงนี่เองเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงก็ทำให้เราไม่ต้องเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกวกไปเวียนมาเพราะเรื่องของรูปของเสียงเหล่านี้อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กนะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญนะจงสร้างความแม่นยำให้กับรูปกับเสียงของตัวเองว่าเรานั้นต้องเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงเราเมื่อเราเข้าใจในลักษณะของรูปของเสียงเราได้แล้วความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะเกิดขึ้นว่าการใดควรพูดการใดไม่ควรทำการใดจำต้องทำการใดจำต้องพูดความมีเหตุมีผลของใจมันก็จะเกิดขึ้นที่มาของคำว่าดึงดูดหัวใจดื้อดูดดื่มหัวใจมันก็จะเกิดขึ้นที่มาของคำว่าดึงดูดดูดดื่มหัวใจมันก็จะเกิดขึ้นความรอบคอบความละเอียดของใจมันก็จะเกิดขึ้นปัญญามันเกิดขึ้นโดยเหตุโดยผลปัญญามันเกิดขึ้นโดยความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เมื่อปัญญามันเกิดขึ้นโดยความมีเหตุมีผลโดยความรู้ความเข้าใจแล้วสิ่งอื่นใดอย่างใดมันก็ตามมากับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งอื่นใดอย่างใดมันก็ตามมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักศาสนาได้ง่ายขึ้นทำให้เรานั้นเข้าถึงหลักแห่งความจริงได้ง่ายขึ้นข้อปฏิบัติที่เรานั่งนอนเดินยืนให้กำหนดไว้ในลักษณะของการดูรูปดูเสียงนี่แหละสร้างความมีเหตุมีผลก็

รูปกับเสียงนี่แหละสร้างให้เราหลุดพ้นก็รูปกับเสียงนี่แหละสร้างให้เรามีทุกข์น้อยที่สุดก็รูปกับเสียงนี่แหละตรงกันข้ามก็รูปกับเสียงนี่แหละที่เราอุตส่าห์เสียสละเวลามาอยู่ถือบวชปฏิบัติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เพื่อเห็นความสำคัญของรูปกับเสียงที่จะได้ประโยชน์ที่จะให้ประโยชน์และที่จะมีประโยชน์กับสังคมเมื่อใจนั้นมันเย็นลงด้วยเหตุด้วยผลแล้วความละเอียดของการใช้กายวาจาใจมันก็จะมากขึ้นทำให้เรานั้นรักษาตัวเองและรับผิดชอบสังคมได้มากขึ้นที่ว่าวุ่นวายทุกวันนี้เพราะไม่เข้าใจในเรื่องลักษณะของรูปลักษณะของเสียงแล้วที่สุดใช้รูปใช้เสียงก็ไม่รู้จักกาลเทศะพอนักหนาเข้าก็ขาดความพอดีพอเหมาะพองามมันเลยพอมันเลยแล้วมันก็ขาดเหมือนกับไฟถ้าใช้เกินแล้วฟิวขาดความจริงของรูปของเสียงมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของเหตุของผลมีลักษณะเป็นอย่างนี้ความจริงของรูปของเสียงมีลักษณะเป็นอย่างนี้เข้าใจยอมรับเมื่อเข้าใจยอมรับแล้วในทางธรรมปฏิบัติของเราก็จะดูว่ามีที่มามีที่ไปมีความเข้าใจได้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจได้ว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้มีความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลว่ามีความจริงเป็นอย่างนี้ยึดรูปก็เสียหลักเข้าใจในรูปไม่เสียหลักยึดเสียงก็เสียเสียงแต่ถ้าเข้าใจในเสียงนั้นไม่เสียหลักไม่เสียเสียงความละเอียดของตัวปัญญามันก็จะกำหนดในลักษณะที่ดูรูปดูเสียงอยู่อย่างนี้แหละดูปุ๊บเกิดความเข้าใจฟังปุ๊บเกิดความเข้าใจดูปุ๊บเกิดความรู้สึกไม่พอใจฟังปุ๊บเกิดความรู้สึกไม่สบายใจให้เรากำหนดลงไปในเหตุของรูปของเสียงเหล่านี้ที่มันสัมผัสด้วยใจความละเอียดของปัญญามันก็จะเกิดขึ้นจากรูปกับเสียงเหล่านี้ผู้ปฏิบัติจึงเน้นอยู่ที่กายกับใจนี่แหละเป็นต้นตอของศาสนาเราไม่ได้เอาต้นตอของศาสนาที่อื่นอย่างอื่นเรามีจุดยืนของศาสนามีเป้าหมายของการนับถือศาสนาว่าศาสนานี้เป็นเรื่องของกายกับใจเมื่อเราควบคุมกายกับใจได้แล้วมันเห็นแล้วว่านี่คือที่มาของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่มันปรากฏไปจากใจทั้งนั้นแหละถ้าใจมันละเอียดลงแล้วมันเข้าใจความจริงทั้งหมดว่ามีลักษณะอย่างนี้เมื่อใจมันละเอียดลงแล้วมันเข้าใจในความจริงในลักษณะอย่างนี้มารู้ที่มารู้ที่ไปรู้ตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเห็นสัจธรรมในชีวิตของตัวเองเข้าใจสัจธรรมในชีวิตของคนอื่นเห็นความแตกต่างของเขาของเราความละเอียดของปัญญามันก็เกิดขึ้นคราวนี้มันไม่มีอารมณ์ที่จะต้องไปว้าวุ่นวายกับเรื่องที่มีอยู่ชอบใจก็ควบคุมได้ไม่ชอบใจก็ควบคุมได้พอใจก็ควบคุมได้ไม่พอใจก็ควบคุมได้เขาเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยจำกัดพื้นที่มันได้มีรั้วรอบขอบชิดมีกฎมีเกณฑ์ในการรับรู้มีกฎมีเกณฑ์ในการใช้เขาเรียกว่าไม่เลยไม่ขาดไม่มากไม่น้อยในความจริงของการใช้รูปใช้เสียงมันก็จะละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันละเอียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะรู้ว่าศาสนานี้มีลักษณะอย่างนี้นอนกำหนดพุทโธเฉยๆนี่ทำให้เราเย็นนั่งกำหนดพุทโธเฉยๆทำให้เราเย็นยืนเดินหากเรากำหนดพุทโธไว้เฉยๆนี่มันทำให้เราเย็นความไพบูลย์ของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นความละเอียดของปัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจุดหมายปลายทางของความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่มันเกิดขึ้นในธรรมะปฏิบัติจึงบอกว่ามีเวลากำหนดดูรูปกำหนดดูเสียงให้เกิดความละเอียดกับจิตกับใจเราให้ได้ว่าเสียงนี้คือความจริงเป็นอย่างนี้รูปนี้มีความจริงเป็นอย่างนี้แล้วความอัศจรรย์ในความเข้าใจในรูปในเสียงมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความอัศจรรย์ใจในรูปในเสียงเกิดขึ้นแล้วอย่างอื่นใดมันก็จะเกิดความมีเหตุมีผลกับเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความอัศจรรย์ในตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างว่าอย่างนี้แหละเราคุมมันได้หรือเราคุมมันไม่ได้เราจำกัดพื้นที่มันได้หรือเราจำกัดพื้นที่มันไม่ได้เรารู้จักใช้มันหรือไม่รู้จักใช้มันความจริงมันก็จะปรากฏอยู่กับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเกินขาดพอดี

ความจริงของชีวิตมันมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้พุทธานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันไม่ว่าจะขยันทางคดีโลกคดีธรรมก็ขอให้มีความขยันเถอะขยันหมั่นเพียรพยายามไม่ใช่ทำไปหยุดไปทำไปหยุดไปมันต้องทำอย่างต่อเนื่องยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดฝึกสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ทุกขณะจิตไม่ใช่เรื่องลมแรงๆไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันไม่ใช่เรื่องคิดมากไม่ใช่เรื่องปรุงมากไม่ใช่เรื่องแต่งมากไม่ใช่เรื่องขยายความมากยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติสัมปชัญญะคอยกำหนดระลึกรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิตความละเอียดของเหตุของผลมันก็จะเกิดขึ้นกับใจของทุกคนงานใดที่ถูกรับผิดชอบก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นไม่ว่างานนั้นจะต้องพูดงานนั้นจะต้องทำถ้าเรามีปัญญาแล้วมันจะละเอียดขึ้นกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างความละเอียดของปัญญาแล้วมันจะเกิดขึ้นกับสิ่งที่เรามีอยู่โดยทั่วไปความละเอียดของตัวปัญญาแล้วมันจะมีอยู่กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปเราเข้าใจเรายอมรับเรามีเหตุผลพอกับสิ่งเหล่านี้เราเข้าใจเรายอมรับเรามีเหตุมีผลพอกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเข้าใจยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วความมีเหตุมีผลของใจมันก็เกิดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันก็ละเอียดขึ้นความมีเหตุมีผลของใจมันก็แนบสนิทมากขึ้นปัญญามันก็เข้าถึงหลักศาสนาคือความจริงที่มีอยู่กับกายกับใจได้มากขึ้นขยันเถอะถ้าขยันหาเงินมันก็รวยถ้าขยันภาวนาปฏิบัติมันก็รวยรวยศีลรวยธรรมอย่าเป็นดังกิ้งก่าวิ่งแล้วหยุดหยุดแล้ววิ่งวิ่งแล้วหยุดอย่างนั้นทำอย่างต่อเนื่องผูกพันกันไปยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทำให้เสมอเสมอสติตามระลึกรู้ชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจที่เกิดอยู่กับตัวเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องดูต้องรู้ต้องสังเกตไม่มันเลยต่อเหตุต่อผลให้มันเลยต่อความจริงต้องระวังรักษาที่มาที่ไปของใจเราก็จะเลียดขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เมื่อได้มาซึ่งรูปสมบัติเราจะต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราจะต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์เราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ส่วนของรูปสมบัติเราต้องรักษาให้มันสมบูรณ์ให้มันเข้าถึงหลักศาสนาให้ได้ให้มันเข้าถึงหลักของความจริงให้ได้

ให้มันเข้าถึงหลักของความจริงให้ได้เรียกว่าหลักศาสนาเข้าถึงหลักของรูปเข้าถึงหลักของเสียงให้เห็นชัดเจนลงไปว่าเสียงที่ได้ดูเสียงที่ได้ฟังรูปที่ได้ดูมีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะไม่เผลอตัวเผลอใจจนกลายเป็นลืมเนื้อลืมตัวความละเอียดของสติสัมปชัญญะมันจะคอยกำกับอยู่อย่างนี้เมื่อเราขยันมันจะขยันทั้งข้อวัดปฏิบัติจนละเอียดถึงธรรมะปฏิบัติที่เกิดอยู่กับใจเจ้าของมีไว้ฟังไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้ดูไม่ใช่มีไว้อย่างอื่นมีไว้รับรู้ไม่ใช่มีไว้เพื่ออย่างอื่นมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บใช้คุ้มที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้รุ่นราวคราวเดียวกันพิการไปแล้วก็มีแขนขาดขาขาดตาบอดหูหนวกไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวตายไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันหนีไปที่อื่นแล้วก็มีเรานี่สิยังอยู่เมื่อเรายังอยู่เราจะทำอะไรกับตัวเราเมื่อเรามาอยู่วัดอยู่ในวาอยู่ในศาสนาด้วยกายด้วยใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรถามในใจเราว่าเราจะจัดการกับตัวเราอย่างไรหากเราต้องตายหากเราต้องอยู่หากเราต้องรับผิดชอบต่อไปและหากเราจะจงต้องอยู่ไปถึงปีเก่าปีใหม่เราจะรับผิดชอบตัวเราอย่างไรให้กำหนดไว้ในลักษณะ

ษณะของความจริงใจตั้งใจจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปขยันรับผิดชอบขยันสังเกตขยันวิเคราะห์วิจารณ์ตัวเองขยันหาเหตุหาผลกับตัวเองเมื่อใจมันสงบสงัดลงไปแล้วแล้วมันจะมีธรรมวิจยะคือการวิเคราะห์วิจารณ์กับตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นขยันหาขยันรักษาในอันที่จะรักษาคุณงามความดีและรักษาสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ให้ได้ทำใจอยู่เสมอว่าก็จะได้มาเป็นคนเนี่ยมันยากก็จะได้เข้าวัดเข้าวามันก็ยากก็จะได้เข้าถึงหลักศาสนาคือกายกับใจเนี่ยมันก็ยากก็จะเข้าถึงหลักของความจริงคือยอมรับเรื่องของรูปของเสียงได้มันก็สุดยากเมื่อเป็นเช่นนี้เราถึงบอกต้องรักษามันให้มันเห็นเหตุเห็นผลว่าจริงๆแล้วเราต้องรักษาที่ได้มายากได้มาลำบากได้มาไม่ใช่ง่ายถ้าเราไม่รับผิดชอบไม่ตั้งใจรักษาแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่รู้ว่าเราจะดีได้อย่างไรไม่ทราบว่าเราจะเอาดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะมีจากอะไรและได้จากอะไรดีจากอะไรดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะเอาดีจากอะไรไม่ทราบว่าเราจะได้ดีจากอะไรเราจะต้องขยันหาเราจะต้องขยันรักษาให้มันเกิดรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมคนที่มีดีดีแตกเพราะไม่ขยันรักษาคือไม่ได้ตั้งใจที่จะรับผิดชอบตัวเองอย่างต่อเนื่องและผูกพันชอบใจอย่างไม่ชอบใจอย่างแล้วมันก็ดีได้ยากและดีได้ลำบากเมื่อเป็นอย่างนี้จึงต้องขยันรักษาเมื่อเราขยันรักษาคุณงามความดีที่เราได้ทานให้ทานให้ทานรักษาศีลฟังธรรมมาแล้วเราก็จะขยันอย่างต่อเนื่องและผูกพันยิ่งทุกวันนี้ทีวีวิทยุสื่อสารอื่นใดมีส่วนทำให้เราได้คิดได้หลายอย่างเราจะต้องใส่ใจสนใจเอาใจใส่รับผิดชอบสิ่งที่มีเหตุผลกับใจเราส่วนของรูปเราก็ต้องเข้าใจส่วนของเสียงเราก็ต้องเข้าใจเราจะต้องตั้งใจรับผิดชอบเราจะต้องใจรับผิดชอบละเอียดมากขึ้นทุกวันทุกวันพอมีแล้วดีแล้วเราจะต้องรักษาให้มันดีและดีเพิ่มขึ้นดีกระท่อนกระแท่นเหมือนกับการทดการระบายท้องไส้มันไม่ค่อยดีมันก็มีปัญหาดีไม่หนักแน่นดีไม่มั่นคงดีไม่คงเส้นคงวาดีไม่สม่ำเสมอดีไม่เป็นไปด้วยความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วมันก็ลำบากถึงมาเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆประเภทดีๆแล้วไม่รักษาดีคือไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองเมื่อไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองแล้วมันมีปัญหาต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองที่บ้านเมืองวุ่นวายเดือดร้อนสับสนในโลกนี้ในบ้านนี้เมืองนี้หมู่นี้เหล่านี้คนนี้ก็เพราะไม่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองน่าห่วงในสังคมที่ไม่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองแล้วมันก็ไม่มีเกียรติแล้วมันก็ไม่มีศักดิ์ศรีแล้วมันก็ไม่เป็นที่ดูดดื่มและเป็นที่ประทับใจคนอื่นเพราะไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองพูดง่ายแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดแล้วมันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายสับสนในสังคมที่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ถึงไม่ได้พูดไพร่พร้อยไม่ได้ทำทรงเดชไม่ได้พูดทรงเดชรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองตั้งใจรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองเมื่อตั้งใจรับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองแล้วมันง่ายขึ้นแล้วมันก็ง่ายขึ้นทุกวันทุกวันจิตมันก็ละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเสร็จแล้วมันก็ลงบางอ้อว่านี่หรือคนที่รับผิดชอบการกระทำคำพูดของตัวเองคือรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วมันทำให้ดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละมันไม่ได้ดีเพราะเรื่องอื่นใดนะมันดีเพราะการรับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละควบคุมดูแลรับผิดชอบจำกัดพื้นที่มีศีล5มีศีล8มีศีล10ศีล227อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคมมีกฎหมายบ้านเมืองเป็นที่รองรับเมื่ออยู่ด้วยกฎเกณฑ์กติกาของความมีเหตุมีผลแล้วมันจะมีแต่เรื่องสงบสุขมันจะมีแต่เรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขประสบการณ์สอนให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิของคนอื่นเคารพในสิทธิที่มีอยู่เคารพในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เคารพในสิทธิสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

แต่หลายอย่างเรานั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาว่าเสียงนั้นมันดีนะถ้ามันมีที่ขีดจำกัดแล้วมันมีที่จำกัดเสียงนั้นมันดีถ้ามันจำกัดเขตพื้นที่เหมาะสมพอเหมาะพอเจาะได้ในเสียงนั้นมันดีถ้ามันจำกัดไม่ได้มันเลยเขตมันเลยขอบแล้วมันไม่ดีในบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วนั้นเขาจะต้องให้เกียรติให้สิทธิให้ความเคารพอย่างวัดในอเมริกานั้นแต่จะไปทำเสียงดังให้ชาวบ้านอยู่รอบๆเขาต้องรำคาญเพราะเสียงของวัดเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับก็จะมีการร้องเรียนและที่สุดวัดก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกับเสียงจากบ้านข้างเคียงถ้าเป็นการรบกวนซึ่งกันและกันแล้วเขาจะมีการร้องเรียนแล้วที่สุดก็จะต้องมีการถูกลงโทษถ้ามีการร้องเรียนหรือมีการว่ากล่าวจากคนอื่นแล้วก็จะมีการจัดการให้เสียงนั้นมีที่จำกัดบ้านเมืองที่เขาเจริญแล้วเขาจะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเขาจะให้เกียรติซึ่งกันและกันเขาจะรู้จักรับผิดชอบเสียงที่ออกไปเขาจะจำกัดลงไปเลยว่าเสียงแค่นี้เท่านี้พอถ้ามากกว่านี้ถ้าร้องเรียนแล้วเป็นอันต้องยกเลิกวัดก็ยกเลิกบ้านก็ต้องยกเลิกตรงไหนเป็นเขตโรงงานตรงไหนเป็นเขตสัตว์อยู่ตรงไหนเป็นเขตคนอยู่ตรงไหนเป็นเขตย่านการค้าเขาจะชัดเจนในการจำกัดพื้นที่เสียงส่วนเสียงรูปส่วนรูปเขาจำกัดขอบเขตส่วนของเสียงส่วนของรูปทั้งนั้นที่ทุกวันนี้มันเลยมันเกินมันขาดเพราะไม่รับผิดชอบไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันเพราะไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันแล้วการจะรักษาความดีซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีขาดความเกรงอกเกรงใจขาดความเคารพซึ่งกันและกันแล้วมันก็ดียากและดีได้ลำบากสังคมที่ไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีนั้นจะไม่ค่อยรู้จักเกรงใจคนอื่นไม่ค่อยเคารพสิทธิคนอื่นไม่ค่อยเกรงใจคนอื่นไม่ค่อยรู้จักว่าเสียงนี้จะรบกวนใครรูปที่แสดงออกจะรบกวนใครไม่ค่อยมีเท่าไรหลอดเต็มหมดกี่แรงม้าหมดกี่เสียงหมดเรือวิ่งดังรถวิ่งดังเสียงวิทยุดังทีวีดังอะไรต่อมีอะไรมันดังจนไม่มีขอบมีเขตแล้วสิทธิแล้วมันก็เป็นการรบกวนคนอื่นการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันมันก็น้อยบ้านเมืองที่ยังไม่เจริญน่าจะเป็นอย่างนี้ถ้าบ้านเมืองเจริญแล้วจะตรงกันข้ามเราจะน่าอยู่เพราะเขามีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันเขาให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างนี้เรียกว่ารักษาดีมีความดีต่อกันและรักษาดีกันและก็เพิ่มดีกันจำเป็นในการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันนั้นถ้าเราไม่เกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันและลำบากไม่ว่าจะพระเนนเถนจีบุรุษสตรีอุบาสกอุบาสิกาเหมือนกันหมดถ้าการรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบสังคมน้อยก็คือขาดความเกรงใจขาดความเกรงใจเมื่อขาดความเกรงใจแล้วสังคมนั้นไม่ค่อยจะมีความสุขมีแต่เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้จึงบอกนักปราชญ์บัณฑิตจึงเลือกคบเลือกที่อยู่เลือกคนคบหลบหลีกจากการอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่นักปราชญ์หลบหลีกกับคนหลบหลีกกับการเดินทางร่วมกับคนไม่ใช่นักปราชญ์หลบหลีกในการใช้ร่วมกันกับไม่ใช่นักปราชญ์คนที่ไม่รู้จักเกรงใจคนอื่นไม่เคารพสิทธิของคนอื่นนั้นลักษณะไม่ใช่นักปราชญ์นักปราชญ์ผู้ฉลาดแล้วจะรู้สึกคำว่าเกรงใจเราได้ยินภาษาง่ายๆว่าความเกรงใจเป็นสมบัติของผู้ดีที่ชอบแล้วด้วยศีลธรรมชอบแล้วด้วยการอยู่ร่วมกันชอบแล้วในสังคมที่เราต้องอยู่ร่วมกันถ้าเราเกรงใจเคารพสิทธิซึ่งกันแล้วกันแล้วนี่เขาเรียกคนที่อยู่อย่างคนที่เข้าใจในคนความเคารพตนเคารพคนอื่นมันก็เกิดขึ้นการคบคนจึงต้องดูต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาดีแต่พูดเราก็ต้องใช้เวลาดีแต่ทำเราก็ต้องใช้เวลาถึงบอกการคบคนต้องทำใจต้องทำใจตลอดเวลาว่ายังไงเสียมันก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสามีภรรยาอยู่ด้วยกันแท้ๆยังฝันได้ไปนอนกับคนอื่นได้โทษเถอะเพื่อนร่วมกันเดินทางด้วยกันกินด้วยกันถ่ายร่วมกันแท้ๆยังคิดคดทรยศกันได้ใจคนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพียงแต่ขัดผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมันก็ทำลายกันแล้วขัดผลประโยชน์

0: หยดนิดๆหน่อยๆมันก็หักล้างกันแล้วถึงบอกว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนแล้วมันจะได้ไม่จนใจเจ้าของเชื่อใจทางนึกว่าจะไม่หลงทางเสียหลักได้ง่ายๆคิดว่านึกว่าเข้าใจว่าน่าจะใช่เสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกเจ็บตัวโดยไม่รู้สึกตัวซ้ำไปด้วยอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนจะนึกว่าเขาจะเหมือนกับเราไม่ต้องคิดให้ดีอกเขาอกเราใจเขาใจเรามันต้องคิดให้ลึกๆไม้ต่างปล้องพี่น้องต่างกันพี่น้องต่างกันเราไม้ก็ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างกันอย่าได้คิดว่าเขาจะเป็นเหมือนกับเราที่คิดอย่าได้คิดว่าเขาจะทำอย่างที่เราคิดคนเราเนี่ยมันกลับตลปัดได้ทุกเรื่องทุกอย่างยิ่งขาดศีลขาดธรรมขาดเหตุขาดผลแล้วบาปไม่มีบุญไม่มีชั่วไม่มีดีไม่มีแล้วมันจะกลับตลปัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองไม่รับผิดชอบคำพูดไม่รับผิดชอบพฤติกรรมของตัวเองแล้วคบได้ยากคบได้ลำบากเป็นห่วงพี่น้องชาวโลกชาวพุทธว่าไม่รับผิดชอบตัวเองยังไม่รับผิดชอบสังคมขาดความเกรงใจคนอื่นขาดความเคารพในสิทธิของคนอื่นขาดความเกรงใจในคนอื่นขาดความเคารพในสิทธิของคนอื่นแล้วเสร็จแล้วมันก็ไม่รับผิดชอบตัวเองแล้วไม่รับผิดชอบสังคมเวลาจะคบใครเนี่ยต้องคิดให้ดีนะอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจะได้ไม่จนใจทีหลัง
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: ห้านาฬิกาตรงสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับข่าวหน้าหนึ่งประจำวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียค่ะอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราทั้งสองคนได้ผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 และพูดคุยกันอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง LINE @ค่ะ @mcordnews กันมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
3: ค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในหน้าหนังสือพิมพ์มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะคะขอไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะเป็นภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News วันนี้นะคะเป็นภาพกทม.ประดับตกแต่งด้วยพันไม้งามตระการตาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคมค่ะ
4: สำหรับมติชนนะคะพาดหัวตัวใหญ่ของมติชนวันนี้ตำรวจหมายเรียกคดีโกงสอบท้องถิ่นอธิบดีสท.บิ๊กมสว.พบหลักฐานสอบผิดมาตรา157ชี้ดร.วินจ่าพิชิตซัดทอด11คนแก้คำตอบโดนอ้างยี่กรรมาธิการบุกห้องทีรุษ31กรกฎาคมนี้ขู่แบ็คลิสต์มอดังทิ้งงานอนุทินย้ำล้างบางบัญชี 5,924 คนค่ะ
3: ส่วนพาดหัวข่าวใหญ่ของเดลินิววันนี้นะคะเป็นประเด็นจักรยานยนต์และรถยนต์เกิน 15-20 ปีเฮบัตรคนจนฉลุยครม.เคาะ

ปรับเกณฑ์ใหม่ขยายเวลาสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ประกาศรู้ผลพร้อมกัน1ตุลาคมครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ระบุกลุ่มผู้

0: โวยลูกสาวถูกป้ายสียันไร้รอยร้าวครูใหญ่นายกสุริยะย้ายก้าวบิ๊กกระทรวงเกษตรค่ะอนุทินแจงยิบนะคะคดีหัวสวลั่นไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลไม่กังวลแต่รำคาญสมเพศพิพัฒน์พบครูใหญ่สยบข่าวร้าวยั่วโยงคดีหัวสวเอี่ยวลูกสาวจ่อเอาผิดการดีบุกดีอีขอทบทวน THAI ครม.ไฟเขียวย้าย9บิ๊กกระทรวงเกษตรสุริยะลั่นยังมีอีกล็อตค่ะ
1: ส่วนเดลินิวนะคะก็มีประเด็นการเมืองเช่นกันค่ะอนุทินเดินหน้าชนไอลอกลางข้อมูลเพิ่มหัวสวเย้ยรำคาญและสมเพศพวกไล่บี้คดีไม่หยุดนายกอนุทินท้าเอาเลยเอาเลยหลังไอลอจ่อเปิดข้อมูลเพิ่มชี้เป็นสิทธิ์ฟ้องส่วนตัวหรือในฐานะนายกเย้ยรำคาญและสมเพศพวกไล่บี้คดีหัวสวยอมรับไปพูนแมนทุกวันเจอสวเพียบแต่ไม่เคยร่วมวงเจรจามั่นใจไม่กระทบเสถียรภาพรัฐบาลเหตุไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยเดินนำรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีโดยครม.ไฟเขียวปรับเกณฑ์บัตรคนจนใหม่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ครม.เคาะแผน Big Data ฉบับแรกของไทยดันเศรษฐกิจโตปรับแผนบัตรคนจนปรับเกณฑ์บัตรคนจนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมวูบ 3.1% ทูตจางปลื้มนายกไปจีนครม.เคาะยืดเวลาอุทธรณ์บัตรคนจนถึง30กันยายนนี้ขยายเวลาแวด 7% อีก1ปีรับทราบแผน Big Data ฉบับแรกตั้งเป้าใช้ AI ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจประเทศโตไม่น้อยกว่าร้อยละ35ในปี2570อนุทินยันไม่พับแผนแลนบริดจ์ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขฮึ่มเจ้าหน้าที่ป่วนหมอพร้อมเจอฟันขีดเส้น2สัปดาห์เคลียร์ตั้งใจทำเบิกเท็จและสับสนกระทรวงสาธารณสุขการันตีระบบแอปหมอพร้อมทำงานปกติเร่งตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลค่ะ
0: ในมติชนนะคะมีภาพข่าวการให้กำลังใจนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ค่ะประธานกสทช.โดยมีการรับมอบดอกไม้ให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่ขณะเดินทางไปร่วมประชุมบอร์ดกสทช.นะคะโดยไม่สามารถที่จะจัดการประชุมได้เนื่องจากกรรมการไม่ครบองค์ประชุมเมื่อวานนี้ค่ะที่สำนักงานกสทช.โดยพาดหัวที่เกี่ยวข้องคือโยนสว.เคาะสรณะขาดคุณสมบัติประชุมกสทช.ล่มกรรมการวอล์กเอาท์นายกรอมติสว.ก่อนทูลเกล้ากสทช.ประชุมล่มกรรมการวอล์กเอาท์ธนพันธ์ชี้สถานะประธานเคลือบแคลงพิรงรองสุพัฒน์หวั่นสุ่มเสี่ยงค่ะ
1: มีความคืบหน้าเรื่องสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นนะคะเป็นพาดหัวข่าววันนี้ค่ะแกะลายอิงอิงทักจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นลาเก๋งส่งพัสดุปปส.เผยโทษคุกตลอดชีวิตเจอเบาะแสบุคคลปริศนาจ้างสาวหิ้วไอซ์เข้าญี่ปุ่นจนโดนจับค่ะ
0: ในมติชนยังมีอีกภาพข่าวหนึ่งนะคะเป็นภาพข่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่2ประจำปี2569ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมด้วยที่ตึกพักตีบดินทำเนียบรัฐบาลค่ะนอกจากนี้พาดหัวสุดท้ายของมติชนนะคะคือเสียศักดิ์นัดถกใต้แก้ปัญหาวันนอจี้จับคนร้ายลงโทษอย่าตัดปมยาค้าของเถื่อนเสียศักดิ์เรียกคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ไฟใต้สัปดาห์นี้วันนอจี้จับคนร้ายมาลงโทษขออย่าตัดปมค้ายาของเถื่อนกอรมนภาค4ส่วนหน้าชี้จับวิสามันข่าวปลอมค่ะ
1: ส่วนเดลีนิวนะคะเป็นประเด็นเรื่องอาชญากรรมค่ะพร้อมกับภาพข่าวแก๊งจีนเทาปลอมบัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าและกดเงิน 1,200 รายศูนย์29ล้านไม่รอดรวบยกกวนตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังปอส.เปิดปฏิบัติการ CIB Operation Guard Shieldลุยค้น6จุดในเชียงใหม่และย่านเยาวราชกลางกรุงทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตเชื่อมโยงจีนสหรัฐอเมริกาและไทยพร้อมรวบ4ผู้ต้องหาแสบ1ชาวจีน3คนไทยเปิดร้านขายผลไม้อบแห้ง

0: และมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพตำรวจแถลงผลทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตหลังตรวจค้น6จุดร้านขายผลไม้อบแห้งของฝากบางหน้าและที่พักอาศัยจับผู้ต้องหาได้4รายพบมีเหยื่อกว่า 1,200 รายค่ะและมีภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะเป็นภาพของตำรวจนครบาลและดส.จับกลุ่ม2ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า 9,560,000 เม็ดมูลค่ารวมกว่า500ล้านบาทได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีและภาพสุดท้ายในหน้าหนึ่งของเดลินิววันนี้เป็นภาพตำรวจจับกุมมือปืนอันดับที่143ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหลังก่อเหตุยิงคู่อริในสถานบันเทิงบนถนนแสงชูโตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีโดยจับกุมได้ที่ไร่อ้อยอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
1: มาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะครม.เคาะยืดเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่ารายใหม่ทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้ตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องมากที่สุดเลยค่ะโดยที่ผู้ถือบัตรรายเดิมเนี่ยยังคงใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนผู้ที่ถือบัตรได้รับสิทธิ์รายใหม่นะคะจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมค่ะนายสิริพลอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.เนี่ยครม.ได้เห็นชอบขยายเวลาในการยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้เป็นวันที่20กันยายนที่จะถึงนี้นะคะ20กันยายนค่ะพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์พร้อมที่ประชุมครม.เนี่ยรับฟังการปรับหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการปรับหลักเกณฑ์ย่อยบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพสังคมปัจจุบันเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อายุเก่ามากๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะไม่ถูกนำมาพิจารณาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็ระบุว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยยังใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายนขณะที่ผู้ที่ผ่านการคัดกรองรายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมส่วนการยื่นทบทวนสิทธิ์จะขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะผู้ที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถยื่นดำเนินการได้จนถึงวันที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมสามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่20กันยายนค่ะซึ่งสามารถยื่นได้ที่ศูนย์ One Stop Service นะคะก็ที่อาจจะเป็นที่ธนาคารทั้ง5แห่งของรัฐนะคะหรือว่าที่หน่วยงานของทางอำเภอที่กระทรวงมหาดไทยจะมีการดำเนินการค่ะปลัดกระทรวงการคลังยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยตอนนี้มีประมาณ9ล้าน3แสนคนแบ่งเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์แล้วก็เป็นผู้ที่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนเป็นปัจจุบันนะคะแล้วก็ผู้ที่อาจจะถูกนำชื่อไปเป็นการถือครองทรัพย์สินหรือว่าเป็นนอมินียืนยันว่าจะมีการคืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนค่ะเช่นในกรณีที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่จริงก็ต้องเอาเอกสารต่างๆนะคะมายืนยันรวมถึงผู้ที่ถือครองรถที่มีอายุมากกว่า20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า15ปีก็เอามายืนยันเพื่อที่จะแก้ไขให้ได้รับสิทธิ์ได้นะคะขณะที่นายวินัยโตเจริญค่ะรองปลัดรองอธิบดีกรมการปกครองนะคะก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีการสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอเนี่ยดำเนินการในการตั้งศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางค่ะโดยล่าสุดเนี่ยมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนแต่ยังไม่มีผู้ที่เหมือนกับว่าแต่ผู้ที่ยังไม่ได้รับการทบทวนสิทธิ์นะคะก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ5ล้าน4แสนคนซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการให้มีการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือช่วงวันที่31สิงหาคมก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แต่ว่าเอกสารเนี่ยยื่นตามหลังไปได้จนถึงวันที่10กันยายนค่ะ20กันยายนนะคะ
0: ขอเพิ่มเติมเรื่องของประเด็นบัตรสวัสดิการอีกเล็กน้อยนะคะโดยนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ได้เปิดเผยว่ารถที่ไม่ได้ใช้รถที่สูญหายต้องอยู่ที่ประชาชนมาแจ้งค่ะส่วนกรณีนักศึกษาทางกระทรวงศึกษาธิการจะประมวลผลนำส่ง

0: ถ้าไม่มั่นใจว่ามีชื่อตัวเองหรือไม่ก็ให้กดทบทวนเข้ามาขณะที่กรณีของกรมสรรพากรเปิดข้อมูลให้ดูว่ารับเงินมาจริงหรือไม่เช่นคนที่เคยรับงานได้เงินนิดเดียวแต่ทำไมมีรายได้เข้ามามากขอให้รายงานข้อมูลตามจริงไม่ทราบก็คือไม่ทราบเรื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมครม.ก็มีมติคงแวต 7% ออกไปอีก1ปีจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะเพื่อพยุงค่าครองชีพแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวตเนี่ยนะคะออกไปอีก1ปีโดยคงที่ไว้ที่ร้อยละ7ค่ะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังค่ะเพื่อขยายมาตรการที่กำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ให้มีผลต่อเนื่องไปอีก1ปีนะคะก็คือนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ค่ะสาระสำคัญของมาตรการนี้ก็คือการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ค่ะไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ7หรือว่าร้อยละ7นะคะเมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่นแล้วครอบคลุมการขายสินค้าการใช้บริการการนำเข้าสินค้าทุกกรณีค่ะโดยที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ร้อยละ7เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าครองชีพของประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายการบริโภคภายในประเทศรวมทั้งช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็เอื้อต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่เป็นเป้าหมายของรัฐบาลค่ะ
0: ไปที่ประเด็นร้อนเรื่องการเมืองนะคะคดีหัวสว.เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่ายังจะใช้สิทธิ์ฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์กรณีออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ในนามส่วนตัวหรือใช้ตำแหน่งนายกฟ้องนายกบอกว่าเรื่องฟ้องเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนผู้สื่อข่าวก็ถามไปอีกนะคะว่าทางไอลอว์จะเปิดข้อมูลเพิ่มอีกนายอนุทินกล่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเอาเลยเอาเลยและภายหลังจากการประชุมครม.นะคะนายอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์กรณีประเด็นการหัวสว.จะกระทบเสถียรภาพรัฐบาลหรือไม่ว่าเสถียรภาพรัฐบาลจะยิ่งแน่นขึ้นเนื่องจากมีความมั่นใจซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้ทำไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานใดเชิญไปให้ข้อมูลให้การเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งปีกว่าแล้วส่วนการยื่นฟ้องนายยิ่งชีพดำเนินการตามสิทธิ์ที่มีอยู่มีช่วงเวลาให้ทนายความไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องตั้งวอรูมรับมือเรื่องนี้หรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าไม่มีวอรูมที่จะไปสู้เรื่องพวกนี้เมื่อไม่เกี่ยวข้องแล้วจะไปตั้งทำไมเมื่อถามอีกนะคะว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าเรื่องหัวสว.เนี่ยจะไม่สามารถดึงพรรคภูมิใจไทยลงได้นายอนุทินก็บอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนเลือกสว.1เดือนได้ออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนห้ามเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องแวะนะคะเกี่ยวข้องใดๆเนี่ยเพราะว่าไม่มีประโยชน์ใดๆเกิดขึ้นหนังสือนั้นยังอยู่แต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ไม่เคยเอามาเผยแพร่ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการรวมตัวกันที่โรงแรมพูลแมนเมื่อพูดคุยเรื่องหัวสว.นายกก็เดินทางไปที่โรงแรมพูลแมนหรือไม่นายอนุทินก็บอกว่าโรงแรมพูลแมนเนี่ยก็ต้องถามว่าวันไหนตนเองไม่ไปอย่าถามว่าไปวันไหนตนเองอยู่ตรงนั้นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนมาเป็นรองนายกส่วนได้คุยเรื่องสว.หรือไม่นั้น ตนเองอยู่ที่ภูแมนเช้าจรดค่ำทุกวันคนเป็นหมื่นเป็นพันคนมีแต่คนเข้ามาขอถ่ายภาพไม่เคยเข้าไปขอใครผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกว่าได้ทักทายกับคนที่ไปเป็นสว.หรือไม่นายอนุทินตอบ

0: ว่าเพียบโรงแรมนี้เหมือนสมัยก่อนแถวพญาไทราชเทวีเป็นที่รวมตัวของคนเพราะมีร้านอาหารต่างๆเป็นเรื่องปกติไม่มีแสดงอะไรทั้งนั้นถามตนเองก็ต้องตอบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวค่ะ
1: สำหรับคดีหัวสวนี่นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็มีการออกเอกสารชี้แจงยืนยันค่ะว่าการพิจารณาคดีเนี่ยการได้มาซึ่งสวนี่นะคะเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานอย่างรอบคอบพร้อมตั้งเป้าว่าจะสรุปการพิจารณาสำนวนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะก่อนที่จะมีการนัดประชุมลงมติค่ะสำนักงานกกต.ระบุว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่มีหน้าที่เป็นพนักงานไต่สวนแต่มีหน้าที่ในการพิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้ตามกฎหมายโดยใช้ดุลพินิจอย่างอิสระนะคะแล้วก็รอบคอบเป็นกลางเพื่อใช้คำวินิจฉัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะกกต.ก็ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นอิสระไม่มีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลใดเนี่ยสามารถชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลยพินิจเพื่อการพิจารณาได้ค่ะทุกขั้นตอนยึดหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสและตามกฎหมายนะคะสำนักงานกกต.ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการการพิจารณาคดีโดยย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความรอบคอบยึดหลักนิติธรรมเป็นกลางพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นสำคัญเพื่อให้การวินิจฉัยได้รับการยอมรับและก็สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการการเลือกตั้งและการบังคับใช้กฎหมายของประเทศค่ะอันนี้เมื่อวานกกต.ก็ออกเอกสารมาเป็นคำชี้แจงนะคะสำหรับคดีหัวสว.ค่ะ
0: กรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าถูกบุคคลอื่นใช้สิทธิ์พยาบาลของตัวเองหลังจากตรวจสอบประวัติผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมและพบว่ามีข้อมูลที่ใช้สิทธิ์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีถึง2ครั้งทั้งที่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่เคยไปรักษาไม่เคยไปพบแพทย์หรือรับยาที่โรงพยาบาลดังกล่าวแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อวานนี้นะคะทางผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาให้สัมภาษณ์และออกมาให้ข้อมูลนะคะโดยทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเคสที่จังหวัดปทุมธานีมีการตรวจสอบ2ครั้งไม่ใช่การเบิกเท็จนะคะโดยครั้งแรกเนี่ยเป็นการให้บริการจริงครั้งที่2เป็นความเข้าใจผิดส่วนที่ร้อยเอ็ดและอุดรธานีอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้การรักษาพยาบาลนั้นมีการตรวจสอบยืนยันหมดแต่จากการสอบถามสปสช.ในส่วนของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มีการยืนยันตัวตนเต็มที่จึงอยู่ระหว่างตรวจสอบทั้งนี้การตรวจสอบว่ามีการเบิกเท็จหรือไม่นั้นขอเวลา2สัปดาห์ทางด้านของนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผอ.สำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าโดยปกติระบบหมอพร้อมจะเป็นการส่งข้อมูลมาจากสถานพยาบาลปกติการเข้ารับบริการนั้นจะมีการตรวจสอบด้วยบัตรประชาชนเสียบที่ตู้คีออสแต่อาจจะมีการออกหน่วยใช้บริการนอกพื้นที่บางแห่งอาจใช้วิธีเขียนและลงข้อมูลผิดได้ทางนี้จากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนคีย์แจ้งเข้ามาสรุปตอนเย็นวันที่26กรกฎาคมพบว่ามีเข้ามา400กว่ารายการก็อยู่ระหว่างรวบรวมรายวันประชุมมอนิเตอร์รายวันและตรวจสอบว่าแต่ละเคสเป็นอย่างไรค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีคำสัมภาษณ์ของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้แจงกรณีประชาชนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไม่ตรงกับประวัติของตัวเองค่ะยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลหรือเป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลนะคะแต่ก็ได้มีการสั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะซึ่งแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการผลักดันให้เป็นนโยบายในการแสดงประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลให้ครอบคลุมมากที่สุดนะคะเพื่อคืนข้อมูลสุขภาพให้กับประชาชนให้สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองส่วนกรณีที่ประชาชนพบข้อมูลการรักษาที่ไม่ถูกต้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอธิบายว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยรับข้อมูลจากหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะโดยกรณีการร้องเรียนเนี่ยได้รับล่าสุดก็พบว่าเป็นข้อมูลจากรพสต.ก็คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

0: ที่ถ่ายโอนภารกิจไปแล้วค่ะนายพัฒนานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ค่ะแล้วก็ระบบก็จะลบข้อมูลที่แสดงหน้าจอของผู้ใช้งานแต่ข้อมูลในระบบหลังบ้านก็จะยังคงเก็บไว้เช่นเดิมนะคะเพื่อที่จะไว้ตรวจสอบว่าเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเกิดจากการสวมสิทธิ์การรักษาค่ะขณะนี้ทราบปัญหาแล้วนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากหน่วยบริการใดและคาดว่าจะใช้เวลาในการประเมินข้อมูลเบื้องต้นภายใน 1-2 วันส่วนการวินิจฉัยว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์หรือความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลจะต้องมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะคะโดยมีทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขและก็ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันร่วมตรวจสอบร่วมกันค่ะพร้อมให้ประชาชนเนี่ยแจ้งข้อมูลที่ผิดพลาดเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะร่วมพัฒนาฐานข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะ
1: กรณีที่สองสามีภรรยาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะคะเพื่อขอให้เป็นตัวกลางแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนางสาวจุฑาทิพย์ทองน้อยอายุ28ปีซึ่งเป็นลูกสาวเป็นผู้ต้องหาคดีซุกยาไอซ์ถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นหลังจากมีบุคคลปริศนาจ้างหิ้วของไปต่างประเทศสุดท้ายก็กลายเป็นยาไอซ์ซุกในถุงกาแฟยืนยันว่าลูกสาวไม่มีประวัติอาชญากรรมและตกเป็นเหยื่อแก๊งลักลอบขนยาเสพติดเหมือนคดีของแอร์สาวมีนาก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งความคืบหน้าเมื่อวานนี้ทางพ่อของผู้ต้องหานะคะก็ได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก่อนจะเล่าว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกสาวประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าเป็นหลักและทำอาชีพเสริมรับหิ้วสินค้าไปกลับประเทศญี่ปุ่นมานานกว่า1ปีโดยรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ที่ผ่านมาก็จะมีการตรวจเช็คของก่อนบินทุกครั้งแต่ครั้งนี้พัสดุที่รับฝากมาเป็นสินค้าแพ็คสำเร็จรูปอ้างว่าเป็นซองกาแฟที่ถูกซีลปิดสนิทอย่างดีทำให้ลูกสาวไม่สามารถแกะซองออกดูภายในได้เชื่อว่าน่าจะถูกหลอกให้กลายเป็นนอมินีขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวขณะนี้ก็มีความกังวลใจเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของลูกสาวอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถติดต่อใครได้จึงเข้าแจ้งข้อมูลกับตำรวจสภ.บางบัวทองเพื่อขอความช่วยเหลือในการประสานงานทางการญี่ปุ่นต่อไปค่ะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้เบาะแสสำคัญนะคะเป็นภาพกล้องวงจรปิดรถเก๋งสีขาวยี่ห้อ Honda City ทะเบียนยอผู้หญิงจอจาน6075กรุงเทพมหานครขับเข้าไปในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อวันที่10กรกฎาคมช่วงเวลาประมาณ 21:11 และขับออกไปในเวลา 21:23 ใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดว่าน่าจะเป็นรถที่นำยาเสพติดเข้าไปส่งโดยเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสืบสวนหารถคันดังกล่าวมาสอบสวนขยายผลอย่างเร่งด่วนค่ะ
0: ค่ะไปติดตามเรื่องของภาคใต้กันบ้างนะคะนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมเรียกประชุมคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลในด้านการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะการประสานงานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียด้วยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยใช้พื้นที่ในการพักพิงนะคะรองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็บอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยได้หารือกับฝ่ายมาเลเซียอย่างต่อเนื่องรวมถึงประเด็นบุคคล2สัญชาติด้วยค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศพบกันหารือกันเมื่อเร็วๆนี้นะคะโดยที่มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดค่ะร่วมกันพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง2ประเทศรองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมระบุว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามต่อไปอีกนะคะส่วนกรณีที่ทางการอันนี้มีการพูดสัมภาษณ์ต่อเนื่องไปนะคะก็มีคำ เกี่ยวกับเรื่องของทางการไต้หวันแสดงความผิดหวังต่อแถลงการร่วมไทยจีนนะคะก็รองนายกรัฐมนตรีศิริศักดิ์ก็บอกว่าการสนับสนุนนโยบายจีนเดียวเนี่ยเป็นนโยบายของประเทศไทยนะคะโดยที่มีการชี้แจงว่าถ้อยคำดัง

0: กล่าวเนี่ยเป็นข้อความเดิมของรัฐบาลไทยที่ใช้มาอย่างต่อเนื่องทุกสมัยและครั้งนี้ก็เพิ่มเติมข้อความไปด้วยว่าด้วยความสันติเพื่อยืนยันว่าจุดยืนของไทยเนี่ยต้องการให้ทุกฝ่ายเนี่ยแก้ไขปัญหาด้วยความสันติพร้อมย้ำว่าไทยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือมีข้อผูกพันเพิ่มเติมจากที่ผ่านมาก็ยืนยันนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะก็ขอเพิ่มเติมเรื่องของประเด็นภาคใต้นะคะก็ทางด้านของคดียิงทหารพรานนะคะก็มีความคืบหน้าค่ะศาลก็ได้ออกหมายจับรายแรกนะคะจ่อเพิ่มอีกหนึ่งก็พบปืนโยงหลายคดีความมั่นคงก็เร่งล่าทั้งเครือข่ายนะคะซึ่งทางประเด็นนี้นะคะในส่วนของพันเอกเอกวฤทธิ์ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่เจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมเจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลต่อเนื่องค่ะล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันตามหมายจับศาลจังหวัดนราธิวาสซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายและอยู่ระหว่างขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1รายภายหลังปรากฏพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ค่ะในส่วนของการขยายผลนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายจำนวน3รายซึ่งทั้ง3รายก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะโดยขณะนี้เนี่ย1ในขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงขณะที่อีก2รายก็ยังอยู่ในกระบวนการซักถามเพื่อขยายผลตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ
0: ค่ะอันนี้มีเพิ่มเติมนะคะว่าผลตรวจอาวุธปืนปลอกกระสุนปืนที่พบในที่เกิดเหตุนะคะเป็นปืน3ชนิดที่ใช้ในที่เกิดเหตุยิงทหารพรานนะคะพบว่าอาวุธปืนบางกระบอกเคยถูกใช้ยิงในคดีที่ยิงนายมนชัยจิตกมลการค่ะเป็นปลัดอำเภอจะแนะแล้วก็แฟนสาวเสียชีวิตเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะคะแนวทางในการสืบสวนสอบสวนพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในพื้นที่5อำเภอของจังหวัดนราธิวาสโดยมีผู้ต้องหาที่ออกหมายจับแล้ว1รายอย่างที่คุณสถิธรรายงานไปเมื่อสักครู่ก็คือนายอาซีซันนะคะซึ่งเชื่อว่าเป็นหัวหน้าชุดในการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมก่อเหตุทั้งหมดมาดำเนินคดีค่ะโดยภายหลังเหตุการณ์เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับแผนการรักษาความปลอดภัยจุดตรวจแล้วก็ทหารตำรวจฝ่ายปกครองในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสโดยให้ทุกจุดตรวจเนี่ยเพิ่มมาตรการในการป้องกันจัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังสังเกตการตั้งติดตามนะคะแล้วก็มีการตั้งเครือข่ายป้องกันโดยรอบแล้วก็มีการตั้งแผงกั้นเพื่อป้องกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จะพุ่งเข้ามาประชิดจุดตรวจด้วยค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการเรียกประชุมปลัดจังหวัดในอำเภอปลัดอำเภอทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบนโยบายด้านความมั่นคงแล้วก็ดูแลพื้นที่กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.นะคะประสานงานร่วมกับทหารแล้วก็ตำรวจอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมดูแลประชาชนรักษาความมั่นคงในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net

0: โหวตและแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหน้าหนึ่งนะคะมาดูคอมเมนต์ของคุณผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะคุณสัติธร
4: คะ
3: ใน Facebook Live นะคะคุณอมรีนะคะทักทายกันเข้ามาค่ะคุณสุภชัยนะคะคุณ ETS ค่ะคุณอยู่ในใจเสมอหัวใจเดิมนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณชัดชรัจจะหรือประมาณนี้นะคะก็คอมเมนต์กันดิฉันก็จะปรับปรุงนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามค่ะคุณวัดนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณธนยศค่ะคุณคนฟังข่าวทักทายกันเข้ามานะคะคุณอรันค่ะพูดถึงข่าวกสชช.เข้ามาด้วยนะคะคุณปัญจนาค่ะก็มีทักทายกันเข้ามาแล้วก็มีคุณสมพิษนะคะส่งสติ๊กเกอร์หลายๆคนก็พูดคุยข่าวแล้วก็ทักทายในช่วงเช้าวันนี้กันเข้ามานะคะคุณสสิมาก็บอกว่าที่ติดตามเราทั้งสองคนอรุณสวัสดิ์ยามเช้าคุณชยุทธนะคะบอกว่าสุราษฎร์ธานี24องศาค่ะทางไลน์เป็นยังไงบ้างคะ
4: ค่ะทาง LINE @MCOT News ของเรานะคะคุณสุภชัยก็ทักทายมาผ่านทาง LINE ด้วยนะคะบอกว่าสวัสดีครับคุณขวัญสวัสดีครับคุณนกนะคะคุณนายหัวคอมวิเลอร์ก็ส่งรูปภาพเป็นดอกกุหลาบบอกว่าสวัสดีวันอังคารนะคะคุณสงครามหัวใจคนเดิมนะคะก็ส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาให้นะคะคุณพิบุญชัยก็ส่งภาพของน่าจะเป็นต้นซากุระนะคะบอกว่าอังคารราบรื่นนะคะสดชื่นไร้โรคไร้ไม่มีอุปสรรคนะคะและคุณสุบินนะคะก็ทักทายเราสองคนมาสวัสดีนะคะ
3: ค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมในเรื่องของการอบรมเพิ่มสกิลความรู้กันนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายกันในการหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะไปเจาะลึกในกลุ่ม11ประเทศของอาเซียนค่ะทั้งข้อมูลเรื่องของการส่งออกนำเข้าต่างๆอัปเดตข้อมูลทางด้านมิติสังคมเศรษฐกิจการเมืองและก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของ2ตลาดมหาอำนาจอย่างสหรัฐและก็จีนด้วยค่ะมีกูรูของเราที่เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ให้ความรู้ครั้งนี้นะคะก็รองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวณิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตนะคะดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤชรัตน์ก้อนเทียนค่ะคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะคะพร้อมกับนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางเปิดเคล็ดลับในการทำธุรกิจในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมกันในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ค่ะก็ช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็มาอัพสกิลความรู้กันได้สมัครด่วนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทรับจำนวนจำกัดค่ะโทรกันไปได้นะคะสอบถามที่หมายเลข094-480-3076 094-480-3034 094-396-6649 ค่ะ
4: และถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบนะคะทำได้ทุกอย่างค่ะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวารุ่น RC1822 ตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะแต่ว่าคือหม้ออเนกประสงค์5 in 1ค่ะ5ใน1นะคะที่นึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูได้ในหม้อเดียวความจุใหญ่สะใจถึง5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงช่วยประหยัดค่าไฟด้วยและเวลาลงไปได้เกินครึ่งวัสดุทนทานไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงมีรับประกันให้ยาวๆ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากราคาปกติ 2,990 บาทลดแรงเหลือแค่ 1,390 บาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่พันต้นๆแต่ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้สนใจโทรได้

0: มายเลข02114-3990 สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ของเราค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวกันต่อเนื่องนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็ยืนยันนะคะว่าการดำเนินคดีขออภัยค่ะการดำเนินการกรณีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะคะประธานกสทช.ที่ถูกวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยจะต้องรอมติจากที่ประชุมวุฒิสภาก่อนจึงจะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้ค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่ากฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนนะคะจะต้องให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาและมีมติเมื่อผลของการประชุมออกมาเป็นอย่างไรรัฐบาลก็จะดำเนินการตามนั้นไม่มีทางดำเนินการที่ขัดต่อกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญค่ะส่วนกรณีที่นายแพทย์สรณะให้สัมภาษณ์ว่าไม่ยอมรับมติของกรรมการสรรหาที่เห็นว่าขาดคุณสมบัตินายอนุทินก็บอกว่าทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองพร้อมเปิดเผยว่าหลังกรรมการสรรหามีมติก็ได้มีการหารือกับนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีจากกระแสข่าวที่ระบุว่าต้องเร่งดำเนินการทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับความเห็นว่าต้องรอผลการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาก่อนนะคะนายอนุทินก็ย้ำว่าเมื่อเรื่องดำเนินการมาจากที่ประชุมวุฒิสภาส่งมาถึงนายกรัฐมนตรีก็จะลงนามตามขั้นตอนของกฎหมายไม่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจส่วนตัวในการดำเนินการหรือว่าตัดสินใจเองได้ค่ะ
0: ค่ะไปที่ประเด็นเรื่องของเครือข่ายจีนเทานะคะเมื่อวานนี้ทางตำรวจได้แถลงผลทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตพบว่าเชื่อมโยงจีนสหรัฐอเมริกาและไทยมีเหยื่อชาวจีนกว่า 1,200 รายความเสียหาย29ล้านบาทหลังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยขอความร่วมมือมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะให้ช่วยสืบสวนกรณีกรมสืบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและตำรวจนครเซี่ยงไฮ้พบขบวนการลักลอบคัดลอกข้อมูลบัตรเครดิตมีเครือข่ายเชื่อมโยงข้ามประเทศนำไปรูดซื้อสินค้าและกดเงินสดกว่า 1,200 รายมูลค่าความเสียหายประมาณ6ล้านหยวนหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราว29ล้านบาทค่ะตำรวจนะคะสืบสวนพบว่าผู้เสียหายชาวจีนเนี่ยให้การตรงกันว่าเคยเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพโดยชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตยูเนียนเพย์จึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบข้อมูลร้านค้าต้องสงสัยนะคะเป็นร้านขายผลไม้อบแห้งของฝาก3แห่งค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และที่เยาวราชกรุงเทพทั้งหมดก็เป็นร้านขายผลไม้อบแห้งและของฝากจากการตรวจสอบพบบุคคลที่เกี่ยวข้อง4รายเป็นชาวจีน1รายเป็นคนไทย3รายนะคะและเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้นำหมายค้นเข้าตรวจร้านค้าและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง6จุดก็ประกอบไปด้วยร้านขายผลไม้อบแห้งที่ผู้เสียหายนำบัตรเครดิตไปใช้3จุดที่พักอาศัยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง3จุดพบแป้นคอมพิวเตอร์ติดเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กบัตรอิเล็กทรอนิกส์11เครื่องเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์3เครื่องคอมพิวเตอร์5เครื่องกล้องวงจรปิดระบบ IP 18ตัวพร้อมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง21รายการสอบสวนพนักงานในร้านก็ให้การว่าเจ้าของร้านเนี่ยสั่งว่าหากมีลูกค้ามาใช้บัตรเครดิต Union Pay ชำระสินค้าให้รูดบัตร2ครั้งโดยครั้งแรกรูดผ่านแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องอ่านข้อมูลแถบแม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ซ่อนไว้ที่จุดชำระเงินและครั้งที่2ก็ให้รูดชำระค่าสินค้าผ่านเครื่องรูดบัตร EDC ตามปกติหากลูกค้ารายใดสงสัยก็จะแจ้งว่าการรูดครั้งแรกเนี่ยเป็นการรูดเพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลด 32% เพื่อจูงใจค่ะจากการสอบสวนชาวจีนนะคะก็รับสารภาพว่าร่วมกับผู้ต้องหาชาวไทยอีก3รายเปิดร้านขายผลไม้อบแห้งบางหน้าโดยตนเองเป็นผู้สั่งแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ติดเครื่องสกิมเมอร์จากประเทศจีนเพื่อนำมาใช้คัดลอกข้อมูลบัตร Union Pay ของลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนเมื่อได้ข้อมูลบัตรและรหัสพินมาแล้วก็จะส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปให้เพื่อนชาวจีนที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำข้อมูลบัตรไปใช้ทำบัตรปลอมรูดซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สินค้าแบรนด์เนมและกดเงินสดในสหรัฐอเมริกา

0: ก่อนนำผลประโยชน์มาแบ่งกันในเครือข่ายก็ถือว่าเป็นการข้ามชาติเลยนะคะอาชญากรรมข้ามชาติเลยค่ะ
1: ค่ะก็จากเรื่องจีนเทานะคะมากันที่เรื่องของโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะก็ตอนนี้นะคะกองบังคับการปราบปรามหรือว่าบกป.นะคะคณะกรรมการคณะพนักงานสอบสวนประชุมพิจารณาการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มข้าราชการพนักงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะก็มีข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวม13รายเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำภายในสัปดาห์นี้ค่ะหากไม่มาพบตามกำหนดนัดนะคะจะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายสำหรับผู้ต้องหาทั้ง13รายเนี่ยแบ่งเป็นข้าราชการระดับสูง2รายได้แก่นายธีรุตสุวิบูลพลค่ะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะส่วนผู้ต้องหาอีก11รายประกอบไปด้วยกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานบริษัทที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นตรวจควบคุมข้อสอบที่พบภายในบ้านพักที่อำเภอบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีขณะร่วมกันแก้ไขกระดาษคำตอบแล้วก็ถูกออกหมายเรียกร่วมกันในข้อหาเป็นอ้างยี่และข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้เสนอภาพที่ไม่ดีนะคะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมาถูกปลอมบัตรเครดิตในประเทศไทยนะคะตอนนี้ขอไปที่เรื่องดีๆของการท่องเที่ยวบ้างนะคะซึ่งใครที่ติดตามทางโซเชียลเนี่ยก็จะพบว่ามีไอเดียเจ๋งค่ะหนุ่มเทศกิจใช้ทรโข่งผูกติดกับเอวแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาทั่วโลกอธิบายนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ให้นำอาหารขนมหลอกล่อฝูงนกพิราบลงมากินเพื่อถ่ายภาพเหตุสกปรกแล้วก็เสี่ยงติดเชื้อโรคจากหมู่นกพิราบนะคะบริเวณขวงประตูท่าแพในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยทุกวันทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ต้องจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นทุกวันค่ะเพื่อที่จะอธิบายไม่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำอาหารขนมหรือว่ายอดใบไม้อ่อนนำมาหลอกล่อให้ฝูงนกพิราบลงมากินเพื่อถ่ายภาพก็พบว่าทั้งสกปรกและยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากหมู่นกพิราบนะคะนายวิทย์ธวัฒน์ธนัตวีรโรจน์เจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้คิดไอเดียขึ้นมาในการแก้ปัญหาห้ามให้อาหารนกพิราบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจหรือว่าหากสื่อสารไม่เข้าใจเนี่ยก็จะเปิดแอปพลิเคชันแปลภาษาหากเป็นนักท่องเที่ยวจีนก็จะเปิดเป็นภาษาจีนให้ฟังถึงข้อห้ามหรือไม่ว่าจะเป็นชาติไหนก็แปลได้ทุกภาษาและอุปกรณ์ที่สำคัญก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาต่างประเทศหรือหากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลากหลายเชื้อชาติก็จะใช้วิธีเดินวนไปวนมาบนลานท่าแพและเปิดแอปพลิเคชันแปลภาษาสลับกันไปมาหลายภาษาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจแต่ก็จะมีมุกขำๆเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวเครียดหรือว่ากังวลว่าผิดอะไรเมื่อได้ฟังก็จะแอบอมยิ้มหรือว่าขำๆก็ช่วยได้เยอะมากค่ะทางนี้ข้อความที่เป็นภาษาจีนนะคะก็แปลเป็นไทยนะคะได้ความว่าก็จะบอกว่าจับได้แล้วหยุดโปรยเศษอาหารกระดาษกลีบดอกไม้และใบไม้เพื่อหลอกนกพิราบให้บินลงมาถ่ายรูปได้แล้วโปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยนกจะโกรธและพนักงานของเราพวกเราจะโดนเจ้านายดุโปรดเห็นใจพนักงานของเราด้วยหรือว่ามีมุกขำๆแบบไม่นะหยุดเดี๋ยวนี้ห้ามให้อาหารนกและให้ขนและให้ขนมนกพิราบในบริเวณนี้เด็ดขาดถ้าฝ่าฝืนกฎนี้เนี่ยเราจะยึดขนมอร่อยๆของคุณทั้งหมดแล้วก็มีหัวเราะด้วยนะคะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าค่ะก็เป็นไอเดียที่นำมาอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจนะคะว่าตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยก็แปลได้หลายภาษาเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยนะคะมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะขึ้นทะเบียนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้ประเทศไทยนะคะจะมีการเสนอ7วัดรอบกำ

0: แพงเมืองเชียงใหม่นะคะขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มรดกโลกด้วยค่ะคล้ายๆกับตรงหลวงพระบางของสปป.ลาวนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางยูเนสโกเนี่ยเข้าตรวจสอบพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายสุภฤกษ์ภาวิไลค่ะประธานสภาเมืองเชียงใหม่กล่าวว่าระหว่างวันที่3ถึง8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญจากสภาโบราณสถานระหว่างประเทศเป็นองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเนี่ยจะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินทางเทคนิคทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแล้วก็แหล่งพื้นที่ต่างๆนี่นะคะและรวมถึงภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่นครหลวงล้านนาที่จะขอขึ้นเป็นแหล่งโบราณสถานหรือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกด้วยค่ะก็จะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะสำหรับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยนะคะมีทั้งหมด8แหล่งก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เป็นกลุ่มกำแพงเมืองคูเมืองค่ะแล้วก็เจียงเมืองนะคะประกอบไปด้วย5ประตูก็คือประตูเมืองทางประตูช้างเผือกท่าแพประตูเชียงใหม่ประตูสวนปรุงแล้วก็สวนดอกนะคะแล้วก็4เจียงเมืองก็คือเจียงสีภูมิเกาะตะแล้วก็กู่เฮืองนะคะแล้วก็หัวลินค่ะส่วนโบราณสถานที่สำคัญภายในเขตเมืองเก่าก็คือมีวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะแล้วก็วัดสวนดอกส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มวัดป่าและก็ภูเขานะคะได้แก่วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมค่ะแล้วก็วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารค่ะแล้วก็กลุ่มที่3เป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะนะคะได้แก่วัด7 ยอดพระอารามหลวงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นที่7วัดเชียงใหม่ที่ทางรัฐบาลไทยนะคะจะขอยูเนสโกในการขึ้นเป็นโบราณสถานเป็นมรดกโลกต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcord News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงสุดท้ายนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณโกสินเสียงวัฒนะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
2: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สภาพอากาศประเทศไทยวันนี้พื้นที่ไหนน่าเป็นกังวลมากที่สุดคะมีฝนที่ไหนบ้างคะ
3: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับยังมีลักษณะของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในพื้นที่นะครับแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกถึงขนาดฝนตกหนักมากนะครับก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในพื้นที่ภาคอื่นๆถึงแม้ว่าฝนจะไม่ตกถึงขนาดฝนตกหนักมากแต่ก็ยังมีบางจุดที่ยังมีลักษณะฝนตกหนักเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนโดยเฉพาะตั้งแต่ทางด้านจังหวัดพังงาขึ้นมาคลื่นยังอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงนะครับคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กในช่วงนี้น่าจะต้องงดออกจากฝั่งจนถึงประมาณวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับ
0: ค่ะในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกที่บอก

0: ว่ามีฝนตกหนักเนี่ยลงรายจังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างอะคะ
1: ก็จะเน้นโซนทางด้านตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่มีโอกาสมีฝนตกหนักมากได้แถบทางด้านจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนในโซนทางด้านภาคตะวันออกนะครับก็จะเน้นทางด้านจังหวัดจันทบุรีและตราดนะครับที่อาจจะมีฝนตกถึงขนาดตกหนักมากได้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าคลื่นแรง 2-3 เมตรในพื้นที่ทะเลภาคใต้เนี่ยแรงต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนไหมหรือว่าไปจนถึงเมื่อไหร่คะ
1: ถึงประมาณวันที่30ครับหลังจากนั้นก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงไปครับ
0: ค่ะมากันที่ภาคกลางบ้างค่ะภาคกลางเป็นยังไงบ้างคะเช้าวันนี
1: ้ในพื้นที่ทางด้านภาคกลางเองนะครับในเรื่องของฝนก็เริ่มที่จะมีสัญญาณที่จะมีเข้ามาเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงของเมื่อวานนี้แล้วนะครับลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก็จะมีทั้งในเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักในบางจังหวัดนะครับส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเน้นทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาครับ
0: อืมค่ะเช้านี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังคงมีลักษณะฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับซึ่งอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะก็เป็นสภาพอากาศของประเทศไทยในเช้าวันนี้นะคะอีสานกับภาคตะวันออกนี่ก็ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาฝนตกหนักอยู่ค่ะ
2: ค่ะขอเพิ่มเติมนะคะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยนะคะว่าสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมก็แจ้งว่าตั้งแต่ช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำคลองแม่น้ำและคลองเพิ่มสูงขึ้นนะคะเช่นภาคกลาง6จังหวัดและกรุงเทพได้แก่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยจังหวัดนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครทุกอำเภอจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอและจังหวัดสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อก็ได้ขอให้เฝ้าระวังรวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำและลำคลองเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะวันก่อนนี้ก็มีรองนายกเอกนิตินะคะก็บอกว่าพับแล้วล่ะโครงการแลนด์บริดจ์แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่พับนะคะสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะคะว่าสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยยังไม่ถูกยกเลิกเสียทีเดียวแต่ก็จะมีการปรับแนวทางในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยจะเร่งผลักดันโครงการที่เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟฟ้าหรือว่ามิสซิ่งลิงก์นะคะกับการยกระดับท่าเรือทั้งสองฝั่งเป็นลำดับแรกค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากในอนาคตมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำโครงการแลนด์บริดจ์กลับมาดำเนินการได้ทุกเมื่อพร้อมย้ำว่าโครงการดังกล่าวยังคงเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนะคะและแนวทางในการพัฒนาท่าเรือเนี่ยของท่าเรือระนองเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดว่าจะมีการพัฒนาพื้นที่เดิมหรือดำเนินการในรูปแบบใหม่พร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้หารือในรายละเอียดของผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็เพิ่มเติมว่าตอนนี้รัฐบาลมีโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายด้านในพื้นที่ที่เป็นโครงการแลนด์บริดจ์ที่มุ่งหวังว่าจะไปพัฒนานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟฟ้าสู่ภูมิภาคสู่ภาคตะวันตกค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีเส้นทางเชื่อมต่อโดยตรงหากเป็นโครงการ Missing Link แล้วเสร็จนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าแล้วก็เสริมการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกของประเทศไทยในอนาคตด้วยค่ะ
2: ค่ะขอไปที่สภาพอากาศใน จีนนะคะหลังจากที่ไต้ฝุ่นโนอึนขึ้นฝั่งจีนเช้าวานนี้ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่สภาพของเมืองผู่หนิงในมณฑลกวางตุ้งที่กระแสน้ำที่เอ่อท่วมเมืองถนนหนทางก็กลายเป็นทางน้ำ

0: พัดพารถยนต์และสิ่งของต่างๆไปตามกระแสน้ำทางการก็ต้องอพยพประชาชนกว่า 2,000 คนออกจากเมืองค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะคะว่าอิทธิพลของพายุจะยังทำให้เกิดฝนตกหนักและลมแรงในมณฑลกวางตุ้งรวมถึงเกาะฮ่องกงไปจนถึงวันพรุ่งนี้นอกจากนี้อิทธิพลของพายุโนอึนซึ่งเป็นไต้ฝุ่นที่มีกำลังแรงที่สุดในจำนวน3ลูกที่ขึ้นฝั่งจีนในเดือนนี้ทำให้ต้องอพยพชาวมณฑลกวางตุ้งรวมมากถึง 700,000 คนขณะนี้นอกจากกวางตุ้งแล้วมณฑลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็ต้องประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมและผลกระทบต่อพื้นที่ก่อสร้างหุบเขาและสะพานค่ะ
1: ค่ะทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะดิฉันกมลพรร่มทองคำและคุณสัชิธรสังสมธนะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26 สิงหาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: ประนตน้อมเทิดไทยองค์ไอศูนย์สิริพิบูลยิ่งบุญญาราชาสยามทศมินเยือนถิ่นใดไทยงดงามเฉลิมยามเกียรติดำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าวในเจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:30 น.MCOT News FM 100

0: 5รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: Morning อาเซียนช่วงสวัสดีอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจเจครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Good Morning อาเซียนประจำวันอังคารนะครับไม่ใช่วันพุธ
1: เห็นหน้าเจเจกับพี่ต้นวันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าเป็นวันพุธนะคะเรายังไม่เร่งวันเร่งเวลานะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เจเจมารับหน้าที่แทนคุณน้ำหวานค่ะ
2: ครับผมวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมครับขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
1: พระองค์ทรงพระเจริญค่ะ เรามาในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะทั้งในประเด็นสถานการณ์โลกแล้วก็ประเด็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะช่วงคุณช่วง 6:40 นาทีนะคะคุณทรานคอกควานค่ะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนะคะจะมาเล่าประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์นะคะประกาศผลของการดีโคดนะคะหรือว่าการถอดรหัสค่ะจีโนมนะคะของคนเวียดนาม 1,000 คนโอ้ยน่าสนใจมากเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันนอกจากนี้แล้วยังมีประเด็นเรื่องความจำเป็นเร่งด่วนนะคะที่จะต้องสร้าง AI จะต้องสร้างระบบนะฮะอธิปไตยด้าน AI นะคะในยุคดิจิทัลนะคะน่าสนใจอย่างยิ่งค่ะติดตามกันให้ได้นะคะช่วง 6:40 นาทีค่ะ
2: มันเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วง 7:15 นาทีจอลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหานวงอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องเกาให้ถูกที่นะครับเกาให้ถูกที่คันไทยถกเมียนมาวิกฤตน้ำปนน้ำปนเปื้อนสารพิษเนี่ยเป็นยังไงเนาะโอ้ก็แบบว่าธุรกิจอยู่ข้างๆบ้านกันแชร์หลับน้ำเดียวกันทำอะไรลงมามันก็ต้องมามันถ้ามันเป็นอะไรที่ไม่ดีมันก็จะมีผลกระทบกับเราด้วยนะครับจะคุยกันยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามเลยประเด็นร้อนทั้งนั้นครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ เราไปเริ่มประเด็นโลกกันก่อนดีไหมคะพี่ต้นคะ
2: ดีครับผมใครจะไปก่อนเป่ายิ้มชุบ
1: เป่ายิ้มชุบ จะเจออกพรอ่ะ
2: โอเค
1: พี่ต้นออกพี่ต้นออกอะไรออกกระดาษ
2: กันเอาละโอเคกระดาษก็ได้ครับกระดาษมันจะเป็นกันไกพาไปเรื่องของเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยมันมีผลกระทบนะผลกระทบมากมายมหาศาลแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้ครับคุณผู้ฟังยุโรปเนี่ยเดือดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบนรกเลยทีเดียวนะครับไฟบรรลัยกันนี้แบบเผาผลาญยุโรปทั้งในฝรั่งเศสและก็ในสเปนนะครับยุโรปเดือดไฟป่าครั้งประวัติศาสตร์เผาผลาญสเปนยุโรปประชาชนเรือนแสนหนีตายท่ามกลางคลื่นความร้อน42องศากระหน่ำซ้ำนะครับเขาบอกว่าในวินาทีนี้เนี่ยโลกของเรากำลังเกิดความปั่นป่วนนะครับเราก็จะเห็นได้ทั้งมีทั้งพายุฝนแผ่นดินไหวเอาแล้วก็ฝนตกน้ำท่วมในขณะที่อีกพื้นที่หนึ่งในยุโรปตอนนี้ก็อากาศอุณหภูมิเนี่ยร้อนมากเลยทีเดียวแล้วก็เลยทำให้เกิดไฟป่าด้วยนะครับทั้งในฝรั่งเศสแล้วก็ที่ประเทศสเปนเขาบอกว่าที่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะตั้งแต่ฤดูร้อนเป็นต้นมาเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับมันมีไฟป่าเนี่ยเผาผลาญฝรั่งเศสไปแล้วถึง 14,000 ครั้งนะครับพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้ไปเนี่ยถึง 280,000 เอเคอร์ซึ่งเป็นปริมาณที่มากกว่าเกือบเท่าตัวเลยเทียบกับของปีพ.ศ. 2565นะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นปีแห่งการหายนะในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสเลยทีเดียวที่มีเหตุการณ์นะครับไฟป่ามากมายขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เผาผลาญไปแล้ว 100,000 เอเคอร์มีผู้อพยพ 220,000 คนนะครับและนักดับเพลิงถึง 2,500 นายแล้วก็ใช้เครื่องบินดับเพลิงอีก18ลำก็ระดมมาสู้กับเพลิงที่โหมกระหน่ำเผาอยู่รอบๆนะครับเมืองของฝรั่งเศสนะครับซึ่งก็เป็นเมืองที่แบบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงปารีสเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้นี่มันโอ้โหแล้วสิ่งที่พอควันมันเผาใช่ไหมครับมันก็จะมีควันไฟแล้วไอ้ไฟชนิดนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพี่เจเจครับเขาบอกมันเป็นไฟที่แปลกมากคือมันสามารถที่จะเพราะมันร้อนมากนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าเมฆชนิดหนึ่งนะครับเมฆไฟที่ชื่อภาษาอังกฤษนี่ก็คือไพโรคิวมูโลนิมบัสนะครับอันนี้พอมันเป็นเมฆไฟขึ้นไป

0: ปั๊บเนี่ยแต่เมฆนี่มันไม่ได้ทำฝนนะฮะมันทำให้ลูกไฟได้ตกลงมาแล้วก็มีทำให้ลมเกิดขึ้นลมเพราะเราก็รู้ว่าอากาศร้อนที่มันจะลอยตัวทำให้อากาศเย็นเลยเข้ามาแทนที่ก็เลยทำให้ไปเกิดเป็นลมไอ้ลูกไฟนี่ก็เลยกระจอนกระจายไปอีกหลายกิโลเมตรแล้วก็ทำให้มันเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่ไล่กินบรรดาป่าไม้ที่มันเพราะตอนนี้มันแห้งอยู่แล้วนะครับก็เลยกลายเป็นทะเลเพลิงก็ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่าผู้คนเนี่ยต้องอพยพออกไปเนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นแสนๆอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับในขณะที่เดียวกันที่กรุงรอบๆกรุงมาดริดนะครับที่สเปนก็เจอปัญหานี้ออกเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามีพื้นที่ที่ถูกไฟป่าเนี่ยไหม้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสเปนเลยทีเดียวนะครับนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสนะครับของสเปนก็ออกมาเตือนประชาชนด้วยคำที่หนักแน่นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแล้วก็ซับซ้อนมากๆเพราะลูกไฟเนี่ยมันถล่มไปทั่วไปหมดเลยนะครับอุณหภูมิก็สูงขึ้นถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีฝนตกมาบ้างแต่ว่าวันนี้อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นไปอีกก็จะยิ่งทำให้การลุกลามของไฟเนี่ยมันไปได้ไกลแล้วก็ไปได้ง่ายขึ้นนะครับขณะนี้สเปนถูกเผาไปด้วยไฟป่าเนี่ยถึง 320,000 เอเคอร์แล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เนี่ยคงจะเพิ่มขึ้นถึง 420,000 เอเคอร์เลยโอ้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คนสเปนแล้วก็คนฝรั่งเศสตอนนี้ที่จะต้องรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันอัดอั้นตันใจที่สุดก็คือคำว่าอดทนคือมันอดทนในขณะที่รู้สึกว่าเป็นคำที่หนักหนาสาหัสที่สุดในชีวิตของพวกเลยทีเดียวเขาจะต้องอดทนกันไปถึงไหนนะครับผู้คนคือการเข้าไปช่วยก็ลำบากเพราะไฟอ่ะ
1: ใช่
0: มันเผาที่เดียวตายเลยนะ
1: แล้วความรุนแรงของไฟอะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พี่ต้นบอกนะคะว่ามันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า cloud of fire อะค่ะก็คือทำให้เกิดเมฆไฟนะคะซึ่งความรุนแรงของลมร้อนเนี่ยค่ะเกิดให้ทำให้เกิดสิ่งที่ถ้าหากว่าเป็นทอร์นาโดก็คือพายุหมุนใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยมันคือไฟหมุนมันทำให้เปลวเพลิงเนี่ยค่ะยิ่งไหม้ลามหนักมากยิ่งขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าเป็นมหันตภัยครั้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสและสเปนเลยนะคะพี่ต้น
0: ใช่ครับคำที่พี่เจเจพูดถึงเนี่ยนะครับไพโรคิวมูโลนิมบัสนะครับ PYROCUMULONIMBUS นะครับไพโรคิวมูโลนิมบัสเป็นศัพท์น่าสนใจมากคร
1: ับ ค่ะไปกันต่อนะคะกับอีกเรื่องนึงค่ะตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ดูจะบรรเทาเบาบางลงบ้างนะคะเมื่อล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะจากหลายสำนักข่าวเลยว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวดิ่งลงกันไปแถบเลยนะคะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะเปิดเผยว่าสหรัฐจะชะลอการโจมตีอิหร่านนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถล่มกระหน่ำ10วันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ทรัมป์เนี่ยไม่ได้พูดเปล่าๆนะว่าสหรัฐจะชะลอการโจมตีเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่ายอมชะลอก็เพราะว่าอิหร่านขอมาค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็เปิดเผยเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยตัดสินใจระงับการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านลงชั่วคราวนะส่วนใครก็ตามที่บอกว่าโอ๊ยตอนนี้สหรัฐหมดกระสุนแล้วละมั้งอาวุธยุทโธปกรณ์มีไม่พอละมั้งถึงได้ยุติการสู้รบโจมตีอิหร่านชั่วคราวทรัมป์ประกาศเลยนะคะว่าอิหร่านมีอาวุธมากเกินกว่าที่ใครจะคิดด้วยซ้ำแล้วก็มีมากกว่าประเทศใดๆในโลกนี้แต่ว่าการสู้รบของอิหร่านเนี่ยมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเพียงพอแล้วนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ารัฐบาลของอิหร่านเนี่ยค่ะมีคำร้องขอมานะคะให้ชะลอการโจมตีเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลการเจรจาก็มีหลายสำนักข่าวนะคะบอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับคนกลางเนี่ยนะคะซึ่งก็คือกาตาร์เนี่ยกำลังดำเนินไปด้วยดีนะส่วนทรัมป์เมื่อวานนี้เดินทางด้วยเครื่องบินAir Force One นะคะซึ่งเป็นเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีเนี่ยเขาก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าอิหร่านเนี่ยติดต่อขอร้องเข้ามานะคะด้วยท่าทีสุภาพเพื่อขอให้สหรัฐยุติการโจมตีแล้วก็เปิดโต๊ะเจรจาตอนนี้ก็กำลังดูผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ก็ยังไม่วายที่จะขู่นะคะบอกว่ากองทัพสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีทุกเมื่อนะฮะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่กันได้แต่ทีเนี้ยค่ะก็ส่ง

0: ผลนะคะให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวดิ่งลงหนักขึ้นไปอีกอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคหรือว่าผู้ที่ต้องใช้น้ำมันนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งลงไปอีกมากกว่า 6% นะคะซึ่งก็แน่นอนแหละว่าจะส่งผลดีนะคะต่อราคาน้ำมันในบ้านเราด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเราก็ทราบกันดีนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่อาจจะคาดการได้นะคะอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ตลอดเวลาและในขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ประกาศว่าจะใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะทิตฟอร์แทตเนี่ยนะคะคงจะต้องดูกันไปยาวๆนะว่าจะหยุดจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลงนามกันไปแล้วก็2รอบแล้วมั้งคะพี่ต้นคะใช่มั้ยคะ
1: ใช่หลายรอบแล้วจนกระทั่งแบบว่าแบบรู้สึกว่าอ่ะไม่ตามก็ได้เอาให้พอแล้วกันแล้วเดี๋ยวสรุปเมื่อไหร่ตอนนี้มันฝุ่นตลบตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะสถานการณ์ on and off ตลอดเลยนะแต่อย่างไรก็ตามค่ะที่แน่ๆราคาน้ำมันในบ้านเราคงจะได้รับการปรับลงจากข่าวนี้ด้วยเช่นกันนะคะหวังว่าอย่างนั้นค
1: ่
0: ะ
1: ก็หวังว่าอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไปเสริมที่เจเจนิดนึงทางชินหัวเนี่ยเขาลงว่าอิหร่านForeign Minister say won't let U.S. determine end of war เขาบอกเขาไม่ได้มาปล่อยให้อเมริกาบอกว่าจะหยุดเมื่อไหร่ก็หยุดนะเขาไม่ได้บอกว่าอย่างนั้นการเจรจาของเขาที่มีกับโอมานก็เป็นเรื่องของที่เขาคุยกันไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาแล้วทางอิหร่านก็ยังบอกว่าเนี่ยปล่อยให้ยูเครนนะมาโจมตีเรือของอิหร่านในแคสเปียนซีนะครับแคสเปียนซีนี่จะเป็นทะเลปิดนะครับที่อยู่ทางด้านตอนเหนือของอิหร่านแล้วก็คือถ้าเข้าไปลงไปในทะเลนี้ก็สามารถที่จะไปหารัสเซียได้เลยแล้วก็จะมีดินแดนที่ใกล้เคียงกันกับยูเครนเขาบอกว่าอันเนี้ยยูเครนกำลังจะเรียกว่าทำตัวเองให้เข้าไปอยู่ในสภาพลำบากอีกนะแล้วก็บอกเห็นได้ชัดว่าการที่ยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปดึงยูเครนเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางหรือสงครามอิหร่านเนี่ยนะมันก็จะอาจจะเป็นอีกชนวนหนึ่งที่จะเปิดประตูไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่านี้ก็ดูกันต่อไปนะครับพากันไปที่เขมรบ้างครับกัมพูชาเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่น
0: ะ
1: เพราะว่าอากาศก็ไม่ค่อยดีเวลาฝนตกก็ไม่มีป่าที่จะซับน้ำในขณะเดียวกันทางการของกัมพูชานะครับก็เข้าไปทลายเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายชุมชนเพลเพราะว่าเขาเนี่ยไปค้นพบการลักลอบตัดไม้นะครับและเดี๋ยวนี้เวลาเขาตัดไม้เวลาเขาตัดซุงเสร็จมาตัดไม้เสร็จส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราก็จะต้องลากเอาซุงออกจากป่าเพื่อไปแปรรูปใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ที่เขมรเขาก้าวหน้าครับตัดปั๊บแปรรูปตรงนั้นเลยกลายเป็นไม้แผ่นออกมาเลยครับ
0: อ๋อเหรอคะเลื่อยตรงนั้นแปลรูปตรงนั้นเลย
1: เลื่อยกันตรงนั้นแปลรูปกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็เอาผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จเสร็จออกมาแล้วเนี่ยออกมาเลยเป็นการเขาเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็เป็นการกวาดล้างนะครับตั้งแต่วันที่24ถึง27เนี่ยเขาก็4วันที่เขาทำการกวาดล้างก็ปรากฏว่าไปพบบริเวณต้นตอที่ไม้เนี่ยเพิ่งจะตัดใหม่ถึง21ต้นเป็นสายพันธุ์ของไม้ที่มีค่าอย่างไม้เป็ดน้ำโคโค่เพียกแล้วก็โดงเคมพร้อมกับแปลงป่าที่บอกว่าโดนเคลียร์ไปแล้วนะครับคือมันอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนเนี่ยนะเขาบอกว่าจำนวนไม้ที่ถูกตัดไปเนี่ยเยอะแยะมากมายมหาศาลทีนี้พอตัดไปตำรวจเข้าไปเคลียร์ปั๊บแต่ไม่มีคนอยู่ครับเหลือแต่ของกลางวิ่งหนีกันไปหมดนะครับหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อันนี้แหละครับมันก็เป็นปัญหาที่เมื่อป่าไม้ไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามนะครับถ้ามันถูกทำลายไปเรื่อยๆเนี่ยเราที่เป็นอยู่ประเทศข้างๆเราก็โดนเหมือนกันเราก็จะโดนผลกระทบกับเรื่องของเรื่องของอากาศร้อนเหมือนกันนะครับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปครับ
0: ค่ะพอพี่ต้นพูดถึงเรื่องกัมพูชานะคะไม่เล่าเรื่องนี้ไม่ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจำคนชื่อเฉินจื้อได้หรือไม่คะเจ้าพ่อสแกมเมอร์นะชื่อดังที่หลอกที่เป็นหัวหน้าเครือข่ายพูดอย่างนี้แล้วกันหัวหน้าเครือข่ายหลอกลวงนะคนจากหลายประเทศทั่วโลกนะให้มาทำงานนะเยี่ยงทาสในศูนย์สแกมนะซึ่งอยู่ในกัมพูชาแล้วก็อีกหลายประเทศในภูมิภาคแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกลวงมาว่ามีงานดีเงินเดือนดีงานเบาเนี่ยนะฮะก็มาทำงานคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะส่งข้อความไปล่อลวงไปหลอกลวงเอาเงินของคนที่อยู่ในอีกประเทศหนึ่งอีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถูกทางการกัมพูชาค่ะส่งตัว

0: ให้กับทางการจีนนะคะไปเมื่อ6เดือนที่แล้วปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีรายงานจากนิตยสารข่าวนะคะของจีนนะคะไฉซิน Global ค่ะเขารายงานแบบนี้นะคะว่าเฉินจื้นสารนั้นนะคะได้ถอนข้อหาปิดบังอำพรางทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดแต่สิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะ but added copyright infringement and intentional injury charge ค่ะนะคะก็คือ ได้แจ้งข้อหาเพิ่มค่ะละเมิดลิขสิทธิ์และที่สำคัญก็คือทำร้ายร่างกายโดยเจตนานะคะซึ่งข้อหาทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตในลักษณะทารุณโหดร้ายเนี่ยนะคะอาจจะได้รับโทษสูงสุดนะคะจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรือถูกประหารชีวิตเลยโดยสารเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะคะที่เฉินจื้อเจ้าพ่อปรินซ์กรุ๊ปนะคะซึ่งเป็นเครือข่ายแล้วก็เป็นอาณาจักรนะคะที่ตั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บางหน้านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้คนผ่านทางระบบเครือข่ายออนไลน์เนี่ยนะคะก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ที่อาจจะถูกประหารชีวิตค่ะนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้จับกุมนะคะมือขวาของเฉินจื้อด้วยนะคะก็คือชื่อนายหูซื่อนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์2ของ Prince Group ค่ะถือสัญชาติไซปรัสนะเชื้อสายจีนคนนี้ก็เป็นคนจีนเช่นกันแหละแต่ว่าไปได้สัญชาติไซปรัสนะนายหูชื่อเนี่ยถูกจับในญี่ปุ่นค่ะข้อหาปลอมแปลงเอกสารหูชื่อนี่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เล่าไปนะคะว่าเป็นมือขวาคนสำคัญนะของนายเฉินจื้อนะก็คงจะต้องได้รับการไต่สวนดำเนินคดีด้วยเช่นกันสำนักข่าวเกียวโดนะฮะรายงานบอกว่าหูชื่อเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นผู้บริหารระดับ2หรือว่าเป็นเบอร์2ของ Prince Group นะฮะถูกจับกุมที่ญี่ปุ่นเมื่อเดือนที่ผ่านมาในข้อหาปลอมแปลงเอกสารโดยในหูเนี่ยสงสัยว่าเขาเนี่ยนะฮะจะใช้ชื่อหลายๆชื่อรวมถึงเฉินเสี่ยวเอ๋อแล้วก็หูเฉียวเว่ยนะคะระบุว่าเป็นคนสัญชาติไซปรัสเชื้อสายจีนค่ะอายุ44ปีนี่ก็แสดงให้เห็นนะคะว่ากลุ่มแก๊งหรือว่าหัวโจกของกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยกำลังถูกเช็คบินอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็อย่างที่เจเจได้เคยรายงานไปนะคะว่าหน่วยงานของสหประชาชาติที่เรียกกันย่อๆว่า UNODC เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เรื่องการปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดของสหประชาชาตินี่ค่ะบอกนะคะว่าการที่จะทลายกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์หรือว่ากลุ่มหลอกลวงออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันจะไม่สำเร็จเลยนะคะถ้าหากว่าไม่ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลนะคะกับประเทศที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันนะคะและที่สำคัญค่ะกฎหมายของทุกๆประเทศในปัจจุบันนี้ที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่แทบจะไม่ได้มีมาตรการใดๆนะคะที่จะจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมระดับโลกที่เป็นแบบลวงโลกในขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ1ต้องเร่งปรับมาตรการตัวบทกฎหมายนะคะเพื่อที่จะทำงานร่วมกันนะกับนานาประเทศแล้วก็เอาผิดการทุจริตคอร์รัปชันภายในประเทศค่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ยังคงมีสแกมเมอร์เมื่อนั้นปัญหายาเสพติดการลักลอบค้ามนุษย์ก็จะยังคงอยู่ค่ะพี่โจนค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: คุณเนี่ยกระโดนส่งกลับไปเมืองจีนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พี่ว่าประหารไหมล่ะ
0: จะเหลือไหมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีรายงานข่าวออกมาแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะถูกประหารชีวิตนะแล้วตอนนี้ก็เจอข้อหาหนักเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาซึ่งในจีนเนี่ยข้อหานี้นะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เรียนให้ทราบมันมีอยู่2 อย่างก็คือจำคุกไม่ต่ำกว่า10ปีหรือไม่ก็ประหารชีวิตแต่ว่าข่าวนี้เขาบอกเลยว่าเสี่ยงได้รับโทษประหารชีวิตค่ะ
1: ก็คงจะเรียบร้อยโรงเรียนจีนะครับเพราะว่าโทษที่รู้สึกว่าไม่แรงเท่านี้ก็ยังโดนประหารไปแล้วเนาะไหนๆเราก็อยู่ที่กัมพูชาครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่ได้รับทราบข่าวนี้นะอยากให้รัฐบาลเราได้รู้ด้วยข่าวนี้เหมือนกันเพราะว่า Cambodian My Action Center นะครับศูนย์ที่เขาดูแลเรื่องของการปราบปรามแล้วก็กำจัดทุนระเบิดในกัมพูชาเนี่ยเขาได้ออกมาเตือนนะครับบอกว่าเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาที่อยู่บริเวณชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะให้ระมัดระวังด้วยนะอาจจะไปเจอเอาเรียกว่าทุ่นระเบิดหรืออะไรระเบิดที่เรายิงเราไปถล่มใส่เขาอะไรเนี่ย

0: แล้วมันยังไปฝังอยู่ตามพื้นดินแล้วมันไม่ระเบิดเนี่ยนะครับซึ่งจะกินพื้นที่ถึง 3,900 ตารางกิโลเมตรเลยนะเกือบ 4,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยที่มีโอกาสคือคนจะเดินเข้าไปแล้วก็อาจจะโดนเขาเรียกว่าเกิดกับระเบิดเหล่านี้ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในเป็นพื้นที่ที่เขตติดต่อกัน7จังหวัดนะครับของเขากับชายแดนของประเทศไทยของเรานะครับเขาบอกว่านี้ไปสำรวจแล้วเนี่ยมีพื้นที่อันตรายถึง 5,348 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 387,206 เฮกตาร์หรือ 3,872 ตารางกิโลเมตรโดยมีหลักฐานทางกายภาพมากกว่า 18,500 ชิ้นที่ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับจากการสำรวจถึง22อำเภอ60ตำบล335หมู่บ้านพบจุดที่โดนโจมตีด้วยระเบิด265แห่งจุดโจมตีด้วยระเบิดคลัสเตอร์อีก 3,858 แห่งและจุดที่ปนเปื้อนจากวัตถุระเบิดอื่นๆอีก 1,401 แห่งเขาบอกว่าโอ้โหนี่ประเทศไทยเราไปทิ้งระเบิดใส่เขานี่นะเยอะแยะมากมายนะครับกระสุนคลัสเตอร์ขนาด155มิลลิเมตรจำนวนประมาณ 120,000 ถึง 130,000 นัดนะครับในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งกันกับเราจริงเหรอกระสุนเหล่านี้เขาบอกว่ากระสุนย่อยยังมีอีกนะครับ M42 M47 M85 ได้ประมาณถึง 6-7 ล้านลูกด้วยอัตราความล้มเหลวถึง 25-30% คือหมายความว่าเรายิงไป 6-7 ล้านลูกเนี่ยมันไม่ระเบิดตอนนั้นเนี่ยถึง 25-30% เพราะฉะนั้นก็จะตกค้างอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่างๆรอบชายแดนของเขาในหมู่บ้านของเขานะครับอันนี้ผมว่ามันประเทศไทยเราทิ้งระเบิดเยอะขนาดนั้นเลยเหรอลองรัฐบาลเราต้องเอาไปดูหน่อยนะข่าวเนี่ยเพราะว่าประเทศของเขาเราอย่าลืมว่าในช่วงสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามที่เขมรฆ่าล้างกันเองเน
1: ี่
0: ยปี2022อ่ะเขาก็วางกับระเบิดอะไรกันเองอะไรกันเองอันนี้เอาก็ยังเกาะกู้กันไม่หมดนะเกาะกู้มาตั้งหลังสงครามไปแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หมดเอาอันนี้เข้ามารวมกับระเบิดของเราด้วยหรือเปล่า
1: ต้องตรวจสอบ
0: อย่างที่เขาว่าไปเนี่ยต้องตรวจสอบละเคลมโมเดียจริงเปล่าเอามารวมกันเลยเหรอประเทศไทยเราส่งระเบิดส่งกระสุนไปยิงทิ้งอะไรขนาดนี้เลยเหรอตกค้างอยู่ในประเทศเขานะครับ
1: ไปกัน
0: ข่าวนี้มาจากพนมเปญโพสต์ครับ
1: ไหนๆอยู่ในอาเซียนแวดวงอาเซียนแล้วนะคะพาไปที่สิงคโปร์กันบ้างนะคะมีรายงานจาก The Straits Times นะคะ SchoolsConduct drills and exercises to prepare students for potential threats ค่ะนะคะก็เป็นนโยบายใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์นะคะได้การฝึกซ้อมนะคะให้นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆนะคะรวมถึงสถาบันการศึกษาค่ะได้ฝึกปฏิบัตินะคะวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภัยคุกคามต่างๆนะคะทั้งภายนอกโรงเรียนทั้งในโรงเรียนนะคะซึ่งก็เป็นผลที่มาจากความวิตกกังวลนะคะของกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มองว่าโลกในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะคะการฝึกซ้อมแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะเขาก็บอกว่าในคลาสการฝึกซ้อมแบบนี้นะคะเด็กเนี่ยจะได้รู้จักวิธีการสังเกตป้ายสัญญาณเตือนภัยนะคะนอกจากนี้แล้วยังฝึกสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักวิธีการรายงานสถานการณ์นะคะหรือว่าถ้าหากว่าพบเห็นเหตุอะไรก็ตามที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยจะแจ้งยังไงนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เนี่ยฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรีบส่งหน่วยไปช่วยเหลือ
0: mm-hmm.
1: แล้วก็รวมไปถึงการเตรียมตัวรับมือนะกับเหตุฉุกเฉินที่ไม่อาจจะคาดคิดหรือว่าสมมุติเดินออกไปข้างนอกเนี่ยจู่ๆมาเกิดเหตุการณ์จับเป็นตัวประกันหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นน่ะนะคะหรือว่าจะมีเหตุอะไรที่จะเรียกว่าไม่หวังดีหรือว่าประทุษร้ายเนี่ยเด็กๆจะได้มีวิธีการรับมืออย่างถูกต้องแล้วก็ทันเหตุทันการด้วยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก
0: ็
1: การฝึกซ้อมครั้งนี้นะคะก็มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานข่าวนะคะว่าอยู่ๆเนี่ยมีเยาวชนชายอยู่3คนอายุ14ปี15ปี19ปีคนนึงเนี่ยถูกจับกุมคุมขังนะคะภายใต้กฎหมายที่มีชื่อว่า Internal Security Act นะคะในข้อหาเตรียมวางแผนที่จะโจมตีสิงคโปร์ค่ะจะก่อเหตุร้ายขึ้นในสิงคโปร์นะคะ

0: โอ้
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่าถ้ามันมีคือสิงคโปร์เขาไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าหน่วยข่าวกรองของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแบบเข้มแล้วก็ระมัดระวังดีก็ขอให้มันไม่เกิดอ่ะเพราะว่าเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจนะฮะเพราะถ้ามันมีอะไรแบบนี้มันก็จะกระเทือนเราด้วยแหละครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาผมจะพาไปที่เมียนมากันบ้างว่าเอคนแรงงานเมียนมาเนี่ยนอกจากว่าเขาอยู่ในประเทศเขาแล้วเขามาในบ้านเราแล้วนอกจากนั้นเขาไปไหนกันอีกแล้วมันมีปัญหาอะไรกันต่อไปนะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา R4-1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปม
10: ากลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
11: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9ขออภัยไม่ใช่9 World News Good Morning ASEAN
0: 9 World News 8:30 ใช่ไหมครับ
11: ขออภัยข้ามแพลตฟอร์มเฉยเลย
0: อสมท ไม่เป็นไรครับเราเครือข่ายเดียวกัน
11: ขอบคุณพี่ต้นค่ะ Good Morning ASEAN นะคะ
0: แล้วนายเวอร์นิววันนี้จะมีอะไรครับ8โมงครึ่งนะครับพี
11: ่โอ้มีหลายเรื่องน่าสนใจมากเลยค่ะพี่ต้นคะมีทั้งสถานการณ์น้ำท่วมหนักที่มณฑลกาญซูนะมีคลิปภาพนาทีชีวิตให้ติดตามกันด้วยนะคะมีรปภค่ะที่กวางตุ้งนะฮะพยายามที่จะเข้าไปช่วยชีวิตแม่กับลูกนะฮะต้อง

0: ดูกันให้ได้
1: อ
0: เล
1: ื
0: ยว่าม คลิปภาพนั้นจะหวัดเสียวขนาดไหนและสามารถช่วยชีวิตได้หรือไม่นะคะติดตามได้ช่อง9กดเลข30นะคะเวลา 8:30 ค่ะขอบพระคุณพี่ต้นที่ช่วยกันขายของฝากร้านนะคะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเพราะว่ารายการนี้พี่เจเจแบบโอ้โหแล้วก็ทีมงานทุ่มกันเต็มที่เหมือนกันเมื่อกี้นี้ตาที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับว่าจะพากันไปดูที่เมียนมาเนี่ยเขาเกิดอะไรกันขึ้นปรากฏว่าอย่างนี้ครับพี่เจเจครับคุณผู้ฟังครับคนเมียนมาเนี่ยก็คือว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในสถานการณ์ไม่สงบใช่ไหมสงครามความขัดแย้งอะไรต่างๆผู้คนก็อ่ะหนีออกจากประเทศไปเพื่อที่จะไปหางานทำมาในประเทศไทยทีนี้คนเมียนมาก็ข้ามแดนไปทำงานอยู่ในเมืองจีนเหมือนกันในฝั่งของประเทศจีนนะครับปรากฏว่าเข้าไปอย่างผิดกฎหมายครับทางการจีนเขาก็เลยไปขวาดล้างแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาที่ไม่มีเอกสารประมาณ400คนในเมืองจิงหงมณฑลยูนานนะครับที่ติดกับมองหลาในรัฐฉานตะวันออกและถูกบังคับให้หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตำรวจจีนจับกุมทีนี้ประเด็นของเขาเนี่ยคือเวลาเขาจับกุมปั๊บใช่ไหมเป็นคนเมียนมาเขาก็ต้องส่งให้ทางการเมียนมาใช่ไหมฮะอย่างคนไทยถ้าเราหนีไปที่ไหนเนี่ยแล้วเราเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาส่งกลับเขาก็ต้องส่งกลับมาให้รัฐบาลเราเป็นผู้ดูแลทีนี้พอเมื่อส่งกลับไปสู่ในมือของรัฐบาลปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็เลยจะเอาคนเหล่านี้ซึ่งแรงงานที่ออกไปเนี่ยคนเมียนมาที่ออกไปทำงานต่างประเทศก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นผู้ชายเนี่ยก็เลยต้องจับเข้าไปอยู่ในกองทัพน
0: ะ
1: ก็เลยแบบว่าโอ้มันอะไรนะโลกซ้ำกรรมซัดเขาบอกว่าการที่จะเข้าไปทำงานในเมืองจีนก็ไม่ใช่อยู่จะเข้าไปได้ง่ายนะมันก็ต้องมีนายหน้าเหมือนกันแล้วก็ต้องจ่ายค่านายหน้าเพื่อให้พาตัวข้ามแดนแล้วก็ไปมีนายจ้างที่จะรองรับเนี่ย อยู่ในเมืองจีนก็คือจะต้องจ่ายเงิน400-500หยวนล่วงหน้าต่อเดือนนะคือว่าก่อนจะไปก็ต้องจ่ายเงินแล้ว แล้วพอไปทำงานที่นู่นได้เงินเดือนปั๊บก็ต้องจ่ายสำหรับทำงานเดือนต่อไปนะได้รับเงินเดือนมาปั๊บก็ต้องจ่ายเลยเพื่อไปทำงานในโรงไปทำงานในสวนข้าวโพดแล้วก็โรงงานอะไรต่างๆนะครับผู้คนที่ไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในรัฐฉานนี่แหละรัฐฉานตะวันออกเขาบอกว่าคือถ้าอยู่ในรัฐมันก็จะมีเรื่องถ้าไม่โดนเกณฑ์ไปเป็นทหารของรัฐบาลกลางก็จะโดนเกณฑ์เข้าไปอยู่ในกองกำลังของชนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเขาขัดแย้งกับรัฐบาลแต่แล้วก็เลยต้องหนีไปอยู่ไปทำงานที่เมืองจีนถ้าโดนจับได้ก็ถูกส่งกลับมาอีกอ่ะช
0: ี
1: วิตลำบากมากๆเลย
0: ใช่ค่ะไหนๆพี่ต้นพูดถึงเรื่องเมียนมาแล้วนะคะที่เจขออนุญาตนำเสนอเรื่องนี้ด้วยนะบังเอิญว่าเมื่อวานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำนะคะเจได้มีโอกาสไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนะคะชุดใหม่นะซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านทูตพิษณุสุวรรณชดะนะคะที่กรุณาให้โอกาสเจเจเป็นตัวแทนของอสมทค่ะไปเป็นคณะกรรมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารด้วยแล้วก็ในคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็เต็มไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒินะคะหลายท่านเลยทีเดียวค่ะทั้งในภาคนักการทูตนะคะภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะรวมไปถึงภาครัฐนะคะอีกหลายคนค่ะในการประชุมนัดแรกเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีโอกาสฟังท่านเสียศักดิ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยค่ะท่านได้มาเป็นประธานการประชุมในช่วงหนึ่งนะคะท่านก็ยืนยันนะคะถึงนโยบายของประเทศไทยค่ะด้านต่างประเทศที่มีต่อประเทศเมียนมานะคะบอกว่านโยบายที่สำคัญของเรานี้ก็ยังคงอยู่ในประเด็นที่เป็นแบบ dual track นะคะก็คือตาหารือนะคะเรื่องปัญหาที่เราพบกันทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนกลุ่มน้อยปัญหาสแกมเมอร์นะคะปัญหายาเสพติดแล้วก็รวมไปถึงปัญหามลพิษข้ามแดนนะคะรวมไปถึงค่ะ เราเนี่ยมีความใส่ใจนะคะที่จะมุ่งเน้นนะคะเพื่อให้กระบวนการสันติภาพในเมียนมาเนี่ยบังเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีความปรองดองเกิดขึ้นนะถามว่าทำไมอ่ะเราจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเขานั่นก็เนื่องมาจากว่าคือเพื่อนบ้านเราอะค่ะคือถ้าหากว่าเราสามารถให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสันติภาพได้ประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เนี่ยปัญหาที่จะข้าม ฝั่งมาถึงบ้านเรามันก็จะลดน้อยลงนะคะก็ในทํานองที่ว่าช่วยเขาเท่ากับช่วยเราไปด้วยในตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทยนะคะจึงมีจุดประสงค์นะคะที่จะเดินหน้าเพื่อนำพม่าค่ะกลับเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะท่านเสียศักดิ์

0: ้คำนี้ค่ะว่า collaborated re-engagement นะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะถึงอนาคตร่วมกันนะคะว่าเราจะดำเนินการได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยมีสันติภาพเกิดขึ้นนะและที่สำคัญสมาคมไทยพม่าเพื่อมิตรภาพนี่ค่ะก็จะถือได้ว่าเป็นแกนหลักนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญค่ะที่จะส่งเสริมนะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้คือสมาคมนี้นะคะจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะเมื่อพ.ศ. 2550นะคะเพื่อเป็นกลไกเสริมหรือที่เรียกกันว่า track tool นั่นเองนะฮะในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันค่ะและในโอกาสที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์นะคะประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนไทยในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยค่ะสมาคมก็จะมีบทบาทนะคะอย่างยิ่งค่ะในการดำเนินกิจกรรมนะคะในวาระที่ผู้นำของเมียนมามาเยือนประเทศไทยค่ะ
1: ก็อันนี้ก็เป็นอีกบทหมายสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราก็คือเราต้องช่วยเขาเพราะว่าอยู่ติดกันอ่ะอย
0: ู่
1: ติดกันอ่ะ
0: ใช่
1: คือ
0: บางคนอ่ะอาจจะมองว่าคนในบ้านทำไมไม่ช่วยทำไมต้องไปช่วยนอกบ้านคือช่วยในบ้านก็ช่วยค่ะแต่ว่าปัญหาข้ามแดนมันเป็นปัญหาที่ไม่เล็กเลยนะคะทั้งด้านสาธารณสุขเอ่ยสแกมเมอร์เอ่ยหรือปัญหาต่างๆนานาที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศเนี่ยอันนี้เราก็ควรจะนอกจากล้อมรั้วให้ปลอดภัยแล้วเราจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะทำให้เพื่อนบ้านของเราเนี่ยแข็งแรงไปด้วยกันนะคะแข็งแกร่งไปด้วยกันและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะได้ช่วยกันส่งเสริมแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะ
1: ครับแล้วพอเราเติมเรารวมกันดีๆนะมันก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าซินเนจี้นะครับ1บวก1มากกว่า2อะไรอย่างเงี้ยนะครับพาไปดูกันที่ระหว่างที่รอคุณทรานควักคานนะครับซึ่งจะมาอัปเดตข่าวที่เวียดนามให้เราฟังในวันนี้พาไปที่สปป.ลาวบ้างนะครับหลังจากที่พายุเมสักแล้วก็บาวีนะครับซึ่งเข้ามาเรียกว่าป่วนที่ประเทศลาวตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง17ที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าเขาจะผ่านไปแล้วแต่ว่าพายุทั้ง2ลูกเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อผู้คนถึง 6,563 คนแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 40,000 ล้านบาท 40,000 ล้านกีบนะครับซึ่งก็ประมาณ 1.77 ล้าน US ดอลลาร์นะครับคณะกรรมการภัยพิบัติของเขตรายงานเมื่อวันที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าโฆษกกรรมการคุณสมหวังสุวรรณธงกล่าวว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากพายุทั้งสองเนี่ยก่อให้ผลกระทบต่อครอบครัว 1,365 ครอบครัวแล้วก็ใน9หมู่บ้านนะครับทำให้น้ำเนี่ยท่วมไปยังทุ่งนาข้าวซึ่งก็แหมตอนนี้มันก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วเสียหายไปถึง 3,234 เฮกตาร์ใน19หมู่บ้านทำลายสวนมันสำปะหลังและยางพารารวมทั้งระบบชลประทานและปศุสัตว์นะครับรวมความเสียหายที่อยู่ในเขตคุณคำถึง 39,000 นะครับล้านจีบนะครับก็1ล้าน 750,000 US ดอลลาร์นะครับก็หวังว่าทางการของสปป.ลาวนะครับซึ่งก็กำลังพยายามที่จะเข้าไปเยียวยาแล้วก็ทำให้ผู้คนนั้นได้มีสภาพชีวิตที่กลับมาสู่ในสภาพปกติโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากผลกระทบนะครับจากเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศโลกนะฮะเพราะปีนี้เป็นซูเปอร์เอลนิโญใช่ไหมฮะ
0: yeah.
1: ซูเปอร์เอลนิโญแล้วนะเดี๋ยวก็พอหมดเอลนิโญก็ลานินญากันน้ำมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับเพื่อจะได้ลดความร้อนของอุณหภูมิโลกลงบ้างครับ
0: ยังไม่สายเกินไปนะคะที่พวกเราจะร่วมกันรักษาโลกใบนี้ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานของเรานะคะอย่าให้ต้องมีเกรตาทุนเบิร์กคนที่2คนที่3คนที่4ที่ออกมาตอกหน้าใส่ผู้ใหญ่เลยนะคะว่าพวกคุณน่ะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ทิ้งโลกใบห่วยๆไว้ให้คนรุ่นเรานะไม่อยากเห็นเกรตาทุนเบิร์กคนที่2 3 4นะคะเอาละค่ะในระหว่างที่ยังคงรอคุณทรานควักคานนะคะผู้สื่อข่าวจากเวียดนามมีเรื่องนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีของอาเซียนนะคะมีรายงาน

0: าวจากสื่อของตุรกีนะคะรายงานแบบนี้ค่ะ Turkey becomes ASEAN's 12th dialogue partner ค่ะนะคะก็คือตอนนี้ตุรกีก็ยินดีปรีดามากเลยนะคะเมื่อกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะทั้ง11ประเทศต้องบอกว่า11ประเทศนะคะตอนนี้อาเซียนเรามีน้องใหม่เข้ามาก็คือติมอร์เลสเตแล้วนะคะได้อบรับนะคะตุรกีค่ะมาเป็นประเทศคู่เจรจานะคะเป็นประเทศที่12แล้วอันนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากผลแห่งความร่วมมือนะคะระหว่างอาเซียนกับตุรกีนะคะซึ่งพบว่ามูลค่าการค้านะคะระหว่างตุรกีกับอาเซียนเนี่ยค่ะพุ่งทะลุขึ้นไปถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มจากช่วงที่อาเซียนก่อตั้งใหม่ๆในปี2553เนี่ยค่ะถึง6,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีนะฮะก็ได้ประกาศต่อประชาชนนะฮะแล้วก็ประเทศชาตินะคะว่าตุรกีเนี่ยมีความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีหนึ่งด้านการเจรจานะคะเป็นคู่ค้าคู่เจรจารายที่12ของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ค่ะนะคะก็คือมาเทเรซ่านะคะพีลาซาโรนะคะได้ประกาศถึงการตัดสินใจนะคะในระหว่างที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกันที่กรุงมะนิลานะคะนี่ก็ถือได้ว่าจะยิ่งช่วยเพิ่มความร่วมมือนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจนะระหว่างอาเซียนกับตุรกีให้มากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องมีมิตรหมายที่ดีนะครับถึงตุรกีถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแต่เขาก็เป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่นะครับตุรกีเมื่อก่อนนู้นแล้วก็คืออาณาจักรออตตามันนั่นเองนะครับปัจจุบันก็กลายเป็นตุรกีไปแล้วได้รับความเลยไปร่วมมือเขาเนี่ยว่าเราได้ประโยชน์เยอะแยะมากมายในช่วงนี้ครับคุณพรานควักคานพร้อมแล้วที่จะมาอัปเดตข้อมูลอันนี้ฟังแล้วก็อิจฉาเวียดนามอีกแล้วตอนนี้คุณพรานพร้อมแล้วครับที่จะมาอัปเดตข้อมูลดีๆจากเวียดนามครับ
0: ค่ะ Good Morning World ซินเจา
1: ซินเจา
2: เอ้ยซินเจา sorry I think I mistake the schedule I thought it's tomorrow sorry
1: Oh,
2: how are you?
0: That's okay.
1: Oh, we are doing fine. We are doing fine. The weather in Bangkok is nice this morning.
2: Okay.
1: We have like a little rain, you know, foggy rain.
2: Same here as Ho Chi Minh City.
1: Right. Yeah. That's so cool.
2: So hot in the summer. So hot in the summer. Yeah.
1: Yeah.
0: Likewise in Thailand.
1: So super El Nino.
0: Your issue are quite interesting, especially the first one.
2: Yeah, I think right now Vietnam's government is how to say it is doing very strict on the intellectual property, right? So for now, in Vietnam we have so many coffee shop, right? And when you go to the coffee shop, you hear music, right?
0: Mm-hmm.
2: They have song and music. But now you cannot turn on the music if you don't pay intellectual property fee to the artist.
0: Mm-hmm.
2: So you have to register.
0: Mm-hmm.
2: So whenever you play a song, you cannot just play any song. You have to pay the fee, the registration, the intellectual property fee. To the artist, to the writer of the song.
0: Mm-hmm.
2: Wow. So it's become very strict right now. Yeah.
1: Well, I think next time you have to come and you have to report to us how in Vietnam how you manage to collect those fees. The government, it's kind of very confusing in Thailand. It's also confusing.
2: They have an agency to collect that fee for a long time, but nobody pay attention to that. They have a law to comply with that fee, but it's been a long time where you can just play any song in the coffee shop, right? You can just play music. It's normal. Nobody pay attention to that. But for now, the IP, we have to comply with that, and

0: on the way. Okay, so what about the AI things?
1: Well, AI for now is big thing in Vietnam, and it's everywhere where people, everybody talking about AIs, and every all the businesses and entrepreneurs are building AIs applications. But the most important thing is, do we have the data? Do we own the data? We own the infrastructure. That's more important, because it's easy that you can import, you know, tour from overseas, and you can have many application from other countries. But it's important that you build your own AI applications and AI data platforms and infrastructure to be in control of everything. Because AI is all about data, right? If you if you buy AI application from the US or from other countries, and then you export your data into that platform, you don't have control of that. So you have to build your own data data center. We have to build our own AI tour application in order to control of that. Otherwise, it's gonna be dangerous, because the data is all about data, right? If we imported the application from overseas, then all the data of the countries is exposed to all the international application. So it's important to build our own tools instead of just buying application from overseas. So that's what the main point about.
2: And how big is the push for sovereign AI in Vietnam right now?
1: How big is the push?
0: How strong did the government want to have this done?
1: I think in 2024 the government even issues a new policy on the innovations and technology for the whole country. So it's a new policy from the Politburo of the Communist Party as well. So it's a whole national program and campaign to support any businesses and companies to build their own AI ecosystem. I think they got support from the government. They got the money, the capital from the government as well. To build their own AI application instead of just buying from other country.
0: Thank you.
2: Thank you very much, Khan, for today's topic. And we need to wrap up to our audience.
1: Okay, sorry for being late. I made a mistake.
2: Okay. Hope you have a great day.
0: Have a great day.
1: You too.
2: คุณทราน
0: ก็มีสองเรื่องนะ
2: ใช่ค่ะคุณทรานคอกคานมาเล่าให้เราฟังสองเรื่องนะเรื่องแรกคือก่อนที่จะเข้าเรื่องแรกเนี่ยคุณคานพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์นะตามร้านกาแฟซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาเดียวกันกับที่บ้านเราเจอมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้สักประมาณ5ปีได้นะคะพี่ต้นคะเวลาร้านไหนเปิดเพลงเนี่ยก็มักจะเจอลิขสิทธิ์เพลงใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเนื่องกันนะคะด้วยประเด็นที่คุณคันเล่าให้ฟังเดี๋ยวสรุปย่อๆกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์นะคะของเวียดนามค่ะเขาได้ทำโครงการนะคะถอดรหัสพันธุกรรมค่ะของคนเวียดนามนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยมีกลุ่มอาสาสมัคร 1,000 คนนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นโครงการจีโนมเนาะถอดรหัสคนเวียดนามถอดรหัสพันธุกรรมออกมานะคะว่าเป็นอย่างไรนะเพื่อที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆนานาซึ่งตอนนี้ยังเป็นขั้นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะไปพิสูจน์นะคะว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรของคนเวียดนามได้บ้างนะคะเป็นช่วงต้นแต่ว่าก็ยังจะต้องดำเนินกันอยู่ต่อไปค่ะ
0: ใช่ครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้รวบรวมคนมาจาก53จังหวัดเนี่ยทำให้เกิดไปมีข้อมูลละ42ล้านตำแหน่งนะครับในบรรดาของจีโนมจีโนมนี่ก็คือข้อมูลทางพันธุกรรมจาก DNA ของเราเนี่ยเวลาเราได้ตรงข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนยุโรปกับคนเอเชียและแม้กระทั่งคนเอเชียในแต่ละประเทศมันก็จะมีความแตกต่างกันทางด้านของจีโนมซึ่งมันจะมีรายละเอียดลงไปลึกลงไประดับล่างลงไปจาก DNA นะฮะเพราะว่ายาชนิดนึงเนี่ยคนยุโรปเขากินแล้วแต่ทำไมเรากินแล้วแบบมันไม่ได้ผลนะครับเขาบอกว่าไอ้ความแตกต่างทางจีโนมนี่แหละที่มันจะมีผลต่อการตอบรับต่อสารหรือว่ายาอะไรต่างๆที่เรารับเข้าไปเวลาที่เราจะรักษานะครับ

0: ก็เป็นโครงการที่เขาได้ทำขึ้นมาแล้วก็มีโครงการที่จะขยายพันธุกรรมเนี่ยคือเก็บตัวอย่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นเวลาใช้ข้อมูลตรงนี้มาวินิจฉัยโรคก
1: ับ
0: คนที่เป็นคนเวียดนามเนี่ยก็จะได้ให้ยาได้ถูกต้องครับอย่างเด็กที่เป็นเขาเรียกว่าลมชักอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าเอ๊ะให้ยาของฝรั่งเขาบอกว่าอันนี้มันใช้ได้เนี่ยแต่ทำไมเด็กของเราใช้แล้วมันไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าจีโนมของเราเนี่ยมันตอบสนองกับสารแตกต่างกันเราอาจจะต้องใช้ยาชนิดอื่นเพื่อที่จะรักษาอาการแบบเดียวกันนะครับ
1: ส่วนเรื่องที่2ค่ะพี่ต้นค่ะเดี๋ยวเรามาwrap up กันหลัง 7:00 นดีมั้ยคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพาคุณผู้ฟังไปพักกันสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่ค้นหัวแถวฟัง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวางกูลและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะก่อนที่เราจะไปเล่าประเด็นที่2ที่เมื่อสักครู่นี้คุณทรานควักคานผู้สื่อข่าวจากเวียดนามนำมาสรุปให้เราฟังกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆค่ะที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้ร่วมไปกับโครงการดีๆแบบนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยโครงการ CEO of ASEAN รุ่นที่3นะคะได้เปิดรับสมัครแล้วค่ะก็จะช่วยให้คุณผู้สมัครนะคะสามารถมีข้อมูลเจาะลึกใน11ประเทศอาเซียนนะคะรวมถึงได้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับตลาดการส่งออกของสินค้าไทยการอัปเดตข้อมูลล่าสุดทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองแล้วก็รวมไปจนถึงภาคธุรกิจนะฮะกับบรรดากูรูด้านประเทศสมาชิกอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์ดร.อัจพิสารวานิชรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อาร์มตั้งนิรันดร์คุณกฤตรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาแล้วก็ยังมีนักธุรกิจตัวจริงนะคะที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้ข้อมูลที่เจาะลึกถึงแก่นเลยทีเดียวนะคะก็จะได้รับข้อมูลพร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะคะตอนนี้โครงการนี้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทค่ะรับในจำนวนจำกัดค่ะแล้วก็จะเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม2569นี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์3เบอร์นี้นะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076 0944800304และอีกเบอร์นึงนะคะ0943966649ค่ะต้องให้ปิดท้ายด้วยสโลแกนของพี่ต้นมักจะพูดเป็นประจำว่า
2: อย่าลังเลใจนะครับเพราะว่าความลังเลใจไม่พาคุณไปไหนนะครับรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าพื้นที่จำนวนนักศึกษาที่เราจะรับเข้ามาเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วคุณผู้ฟังครับวิทยากรของเราเนี่ยเป็นตัวจริงนะครับที่รู้ข้อมูลอย่างเนี้ยง่ายๆอย่างคุณกฤตอึ้งวิชูลสถิตเนี่ยทำธุรกิจอยู่ในเมียนมาถึง30 กว่าปีแล้วนะครับแล้วเวลาโทรศัพท์ไปหาแกที่ไรวันนี้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมียนมาเอาโทรไปที่อยู่ไหนอยู่เมืองจีนวันนี้อยู่ไหนอยู่เวียดนามคือเป็นคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงอาเซียนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีข้อมูลอะไรที่อยากจะถามอะไรถามเลยอะไรหลายๆอย่างไม่สามารถที่จะพูดได้ในการออกอากาศนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสไปเรียนกับบุคลากรของเราเหล่านี้นะครับวิชากรเหล่านี้ถามทั้งในห้องเรียนและหลังใหม่
1: ได้ข้อมูลสิ่งเยอะเลย
2: ใช่ใช่ครับผมนะครับเราจะได้ช่องทางในการที่จะไปทำธุรกิจแล้วก็บุกตลาดอาเซียนด้วยกันนะครับ
1: ค่ะไปกันต่อค่ะพี่ต้นค่ะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวแรปอัพข่าวที่2ค่ะแล้วไปทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: ครับผมเรื่องที่2นี่เป็นเรื่องของ AI อธิปไตยนะครับก็คือว่าคุณคานเนี่ยเขาบอกว่าประเทศของเขาเนี่ยกำลังนะครับรัฐบาลกำลังเล็งเห็นว่าข้อมูลอะไรต่างๆของผู้คนในประเทศทั้งข้อมูลทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องรสนิยมเพศการศึกษาความสุขอะไรเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไม่มีฐานข้อมูลนะครับหรือว่า data center ที่เก็บเอาไว้เองในประเทศเนี่ยมัวแต่ว่าไปแล้วก็ไปพึ่งของต่างประเทศเขาเนี่ย